0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรายการบอกเล่า965ช่วงเวลาของผมคือช่วงชีวิตดนตรีศรีสินนะครับพบกันทุกคืนวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มเป็นประจำนะครับติดตามรับฟังกันได้นะครับเรื่องราวของรายการของผมรายละเอียดนั้นก็อย่างที่เห็นนะครับจะฟังเสียงขลุ่ยเพราะฟังเรื่องราวชีวิตของผู้คนทุกยุคสุดสมัยที่หลายท่านแนะนำมาผมนำมาเล่าสู่รายการนะครับเรื่องดีๆติดตามกันได้ครับทุกคืนวันอาทิตย์เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มนะครับไปจอน
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆรายการข่าวเข้มสุดสัปดาห์รถทุกเรื่องข่าวโดยประจักษ์มะวงศา
3: เจ็ดนาฬิกาหกนาทีนะครับต้อนรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการข่าวเข้มสุดสัปดาห์นะครับวันนี้เราพบกันเช้าวันเสาร์ที่13มิถุนายน2569นะครับช่วงเวลานี้ก็ถือได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่ประชาชนคนไทยนะครับรวมทั้งชาวโลกนะครับก็อยู่ในช่วงระยะเวลาที่ต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาของโลกทั้งใบเนี่ยก็กำลังร่ำไห้นะครับจากการสิ้นพระชนม์นะครับของเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะครับก็ถือว่าเป็นข่าวใหญ่เป็นเรื่องใหญ่นะครับที่ไม่ใช่เฉพาะประชาชนคนไทยในประเทศหรือในต่างประเทศเท่านั้นครับแต่ว่าสื่อต่างประเทศก็มีการรายงานนะครับการสิ้นพระชนม์ของเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะครับวันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นวันที่ผู้คนโดยทั่วไปเนี่ยก็จะได้แสดงออกนะครับถึงความจงรักภักดีนะครับแล้วก็ร่วมแสดงความอาลัยต่อเจ้าฟ้าหญิงของประเทศไทยนะครับนะฮะมีเรื่องราวข่าวคราวนะครับที่เป็นประเด็นที่จะขออนุญาตในการที่จะนำเสนอนะครับสำหรับวันที่ประชาชนคนไทยกำลังเศร้าโศกสลดกันอย่างนี้นะครับประกาศสำนักพระราชวังเรื่องการถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดานะครับโดยทางสำนักพระราชวังนะครับได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตในการเข้าถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาดังนี้นะครับ1พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายน้ำสงฆ์พระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปซึ่งประดิษฐานณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังในวันเสาร์ที่13มิถุนายนก็คือวันนี้ครับตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.นะครับ 2 พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังทุกวันเวลา 8:30 น.ถึง 16:00 น.เริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่14มิถุนายน พุทธศักราช2569ในการนี้ได้จัดสมุดหลวงลงนามถวายความอาลัยไว้ณที่นี้ด้วย 3. พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานพัทยาภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันทุกวันเวลา 9:00 นถึงเวลา 21:00 นตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569 4. พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลราชินีราชินีกุลคณะองคมนตรีคณะรัฐบาลคณะบุคคลส่วนราชการและวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพภายหลังจากพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวังวันที่12มิถุนายนพุทธศักราช2569นะครับการสิ้นพระชนของเจ้าฟ้าหญิงเนี่ยนะครับสื่อต่างประเทศก็มีการรายงานกันนะฮะหลายต่อหลายสื่อหลายต่อหลายสำนักครับนะฮะสื่อนอกรายงานนะครับสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสิ้นพระชนโดยสื่อต่างประเทศรายงานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสิ้นพระชนในพระชนมายุ47พรรษาหลังทรงประชวรและอยู่ในภาวะไม่รู้สึกพระองค์มาเป็นเวลานานเกือบ4ปีสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงเข้ารับการรักษาพระองค์เมื่อเดือนธันวาคมปี2565หลังทรงหมดสติจากภาวะเกี่ยวกับพระหทัยระหว่างเสด็จไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจในจังหวัดนครราชสีมาก่อนจะทรงถูกนำตัวเข้ารับการรักษาในกรุงเทพมหานครอย่างใกล้ชิดตามรายงานข่าวของสื่อต่างประเทศที่อ้างแถลงการจากสำนักพระราชวังระบุว่าพระองค์สิ้นพระชนม์เมื่อช่วงค่ำวันที่11มิถุนายนที่ผ่านมาหลังพระอาการทรุดลงจากภาวะแทรกซ้อนหลายประการได้แก่การติดเชื้อภายในช่องท้องลำไส้อักเสบความดันโลหิตต่ำภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะและความผิดปกติของการแข็งตัวของเลือดทั้งนี้สื่อหลายแห่งรายงานว่าจะมีการประกอบพระราชพิธีพระศพตามพระราชประเพณีของไทยนะครับที่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับภาพรวมของการรายงานข่าวนี้ของสื่อต่างประเทศนะครับสำหรับเส้นทางนะครับสำหรับเส้นทางการเคลื่อนขบวนนะฮะการเคลื่อนขบวนอัญเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนะครับทางสำนักพระราชวังครับออกแถลงการเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนนเรนพิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาสิ้นพระชน ทั้งนี้ทาง Facebook นะครับทาง Facebook ที่มีการรายงานนะครับเรื่องเส้นทางนะครับในการเคลื่อนพระศพนะครับ Facebook ของสถานีตำรวจนครบาลพระราชวังได้มีการแจ้งเส้นทางเคลื่อนขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราชมหาวชราราชธิดาไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังดังนี้เชิญพระศพจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเลี้ยวซ้ายเข้าถนนอั้งรีดูนังเลี้ยวขวาออกถนนพระราม4แยก3ย่านเลี้ยวขวาเข้าถนนพญาไทแยกพญาไทเลี้ยวซ้ายเข้าถนนศรีอยุธยาผ่านอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผ่านวัดเบญจมาศบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารเลี้ยวซ้ายเข้าถนนราชดำเนินนอกถนนราชดำเนินกลางถนนราชดำเนินในเลี้ยวขวาถนนหน้าพระลานเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ประตูวิเศษชัยศรีที่หมายก็คือพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนะครับอันนี้ก็เป็นการแจ้งเส้นทางนะครับการเคลื่อนเชิญพระศพนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวที่ทำให้ประชาชนคนไทยนะครับก็เมื่อวานนี้เรียกได้ว่าร่ำให้นะฮะแสดงความไว้อาลัยแล้วก็โศกเศร้ากันโดยทั่วหน้านะครับถ้าเราไปดูจากสื่อเช้าวันนี้ครับถ้าเราไปดูจากสื่อสิ่งพิมพ์เนี่ยนะครับที่ยังมีการวางแผงจำหน่ายอยู่ไม่ว่าจะเป็นยักษ์ใหญ่ไทยรัฐไม่ว่าจะเป็นมติชนนะครับก็เรียกได้ว่าข่าวนี้เป็นข่าวใหญ่เป็นข่าวสำคัญที่สุดนะครับบนหน้าสื่อเช้าวันนี้นะครับถ้าไปดูจากไทยรัฐนะครับองค์พาสิ้นพระชนเคลื่อนพระศพประดิษฐานพระที่นั่งพิมานรัตยาพระราชทานพระโกศทองใหญ่ฉัตร7ชั้นกลางกั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติสูงสุดแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาก็มีภาพของประชาชนคนไทยนะครับที่เมื่อทราบข่าวพระองค์ท่านสิ้นพระชนนะครับก็เดินทางมาจากบ้านนะครับก็มีการนำพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะครับก็นำมาจากบ้านนะฮะมาร่วมถวายความอาลัยแล้วก็ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยนะครับที่โรงพยาบาลจุฬาเมื่อวานนี้นะครับก็มีภาพอยู่บนหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่ไทยรัฐนะครับเช่นกันครับก็มีภาพของนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับแถลงการผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสิ้นพระชนนะครับอันนี้เป็นข่าวบนหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์นะครับที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับทำเนียบรัฐบาลก็มีการรดธงนะครับครึ่งเสาถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอนะครับเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาแล้วก็ให้ข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจเจ้าหน้าที่รัฐทุกหน่วยไว้ทุก15วันนะครับนี่ก็จากหนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่ไทยรัฐเช้าวันนี้นะครับส่วนหนังสือพิมพ์อีกหนึ่งฉบับเนี่ยก็คือหนังสือพิมพ์มติชนนะครับ มติชนเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสำนักพระราชวังแถลงสิ้นพระชนเวลา 19:48 นคืนวันที่11มิถุนายนด้วยพระอาการสงบ47ชันษาโปรดก้าโปรดกระหม่อมถวายเกียรติสูงสุดกษัตริย์จิกมี่ทรงอะไรยกย่องในหลวงพระราชทานพระบรมราชาอนุญาตการถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาประกาศให้สำนักพระราชวังประกาศสำนักพระราชวังครับขออภัยประกาศสำนักพระราชวังสิ้นพระชนด้วยพระการสงบสิริพระชันษาปีที่47ประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังกษัตริย์จิกมี่ทรงโพสต์อะไรนะครับนี่ฮะก็มีภาพนะครับภาพถวายความอาลัยนะครับที่นำโดยนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลครับนำคณะรัฐมนตรียืนสงบนิ่งถวายความอาลัยต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัฒวัฒวัฒมหาวัชระราชธิดาครับก่อนการประชุมครม.นัดพิเศษที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อวานนี้ก็คือ12มิถุนายนนะครับนะฮะก็มีข่าวนะฮะประกอบอยู่บนหน้าหนึ่งด้วยอนุทินนำครม.ถวายอะไรลดธงครึ่งเสาข้าราชการไว้ทุก15วันอีเวนต์คอนเสิร์ตจัดได้ประสบกรณิกรทั่วไทยร่ำให้สื่อนอกเชิดชูกรณียกิจนายกถกครม.นัดพิเศษทำเนียบรัฐบาลลดธงครึ่งเสาข้าราชการนักวิสาหกิจพนักงานราชการไว้ทุก15วันแสดงความอาลัยเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาจัดพระราชพิธีอย่างสมพระเกียรตินะครับก็มีภาพประกอบนะครับพระสงฆ์อธิกรชาวไทยทยอยเดินทางมาร่วมแสดงความอาลัยด้วยความโศกเศร้าภายหลังประกาศของสำนักพระราชวังสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสิ้นพระชนที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนะครับก็มีภาพของพระสงฆ์อธิกรประชาชนคนไทยครับในชุดสีดำนะครับก็มาถวายความไว้อาลัยนะครับก็มีภาพของการร่ำให้นะครับในมือนี้ก็ยังประคองพระรูปของเจ้าฟ้าหญิงของประเทศไทยนะครับไว้แนบอกเลยทีเดียวนะครับเนี่ยนี่ถือว่าเป็นข่าวใหญ่เป็นข่าวสำคัญนะครับที่ผู้คนไม่ว่าจะเป็นคนไทยนะฮะภายในประเทศหรือคนไทยในต่างประเทศรวมไปจนกระทั่งถึงชาวต่างชาตินะครับก็เฝ้าติดตามแล้วก็ถวายความอาลัยนะครับสำหรับการสิ้นพระชนของเจ้าฟ้าหญิงแห่งสยามนะครับส่วนข่าวอื่นๆนะครับข่าวอื่นๆเนี่ยเมื่อวานนี้ประเด็นไทย AI Passport ก็ยังเป็นประเด็นที่ยังร้อนต่อเนื่องอยู่นะครับของหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์มติชนไอซ์ก็คือคุณรักชนกศรีนอกขึ้นยื่นปปชฟันไทย AI ที่ถอนโครงการใช้งบปกติ KPI โพลชี้ชัดชาติแต้มเพิ่ม KPI ก็คือโพลของสถาบันพระปกเกล้านะครับกกต.จัด5ทีมเข้ม50ทีมนะครับกกต.จัด50ทีมเข้มหาเสียงศาลตัดสิทธิ์น้องของท่านประธานโสผลนะครับไอซ์ขู่ลงทะเบียนไทย AI Passport เมื่อไหร่ยื่นปปช.สกัดทันทีแนะรัฐมนตรีพับโครงการคืนเงินกองทุนแล้วชงของบปกติพระปกเก้าโผล่ชี้ชัดชาติแจ้มพุ่งกกต.ย้ำกปน.ต ต้องฟรีและแฟร์เตรียมตั้ง50ชุดเคลื่อนที่เร็วทุกเขตลุย16มิถุนายนนะครับนี่ฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับการเมืองนะครับภาพรวมภาพใหญ่นะครับของการเมืองที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ขณะที่ในประเด็นด้านเศรษฐกิจนะครับของมติชนนายกขึ้นเวที JFCCTขอการค้าต่างประเทศดึงลงทุนอุตสาหกรรมแห่งอนาคตนะครับนายกหาหรือหอการค้าต่างประเทศปาฐกถาเวที JFCCT 2026ชู4ข้อดึงดูดการลงทุนในไทยนะฮะอันนี้ก็เป็นข่าวคราวนะครับที่ปรากฏอยู่บนหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์นะครับมติชนส่วนถ้าเป็นหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับก็อย่างที่เรียนเอาไว้นะครับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะฮะก็มีเรื่องข่าวคราวที่เป็นประเด็นเกี่ยวข้องกับเรื่องประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกรณีไทย AI Passport นะครับก็ดูจะยังคงเป็นประเด็นที่สื่อเนี่ยก็ยังเกาะติดให้ความสำคัญเช่นเดียวกับประชาชนโดยทั่วไปนะครับที่ยังติดตามประเด็นข่าวคราวนี้อยู่นะครับส่วนแฟนฟุตบอลโลกนะครับแฟนฟุตบอลโลกนี่ล่าสุดเนี่ยนะครับที่มีผลการแข่งขันแจ้งเข้ามาเนี่ยนะครับก็คือทางเจ้าภาพนะฮะเจ้าภาพแคนาดานี่ฮะก็เสมอนะครับในฐานะเจ้าภาพเนี่ย1ประตูต่อ1นี่เป็นคู่สุดท้ายนะครับที่ผลเนี่ยเข้ามาขณะที่เมื่อวานนี้เจ้าภาพนะครับอีก1ประเทศก็คือเม็กซิโกนี่ก็เป็นฝ่ายชนะแอฟริกาใต้ไปในนัดเปิดสนามเนี่ย2ประตูต่อ0ส่วนเกาหลีใต้นะครับซึ่งเป็นยอดทีมจากเอเชียเนี่ยก็เรียกได้ว่าช็อคแฟนฟุตบอลทั่วโลกเลยนะครับเพราะว่าเอาชนะเช็กเกียไป2ประตูต่อ1นะครับนะฮะหลังจากที่ถูกนำไปก่อน1ประตูต่อ0นะครับแต่กลับมาพลิกแซงเอาไปได้นะครับชนะไป2ประตูต่อ1ครับนะอันนี้ก็เป็นประเด็นนะครับที่เกี่ยวข้องกับศึกฟุตบอลโลก2026ซึ่งประชาชนคนไทยนะครับก็คงจะได้รับรู้รับทราบเรื่องของการปิดดิวนะครับของแจ๊ส JAS นะฮะ Jasmine International นะครับที่คว้าลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก2026มาได้ในช่วงจังหวะเวลาก่อนที่การแข่งขันเนี่ยจะเริ่มต้นขึ้นเพียงแค่1วันเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าก็อย่างที่รับรู้รับทราบกันนะครับเรื่องของการจะไปติดตามรับชมนะฮะรวมไปจนกระทั่งถึงรายการแข่งขันกีฬาฟุตบอลรายการอื่นๆนะครับซึ่งเขารวมมัดเป็นแพ็กเกจนะฮะก็แน่นอนที่สุดนะครับก็คงจะไม่มีอะไรฟรีนะครับถ้าพูดกันแบบสับแสงโดยทั่วไปนะครับใครที่สนใจก็ไปติดตามดูง่ายๆของรายละเอียดได้นะครับนะฮะแต่ว่าศึกลูกหนังฟุตบอลโลกครั้งนี้ครับก็อย่างที่รับรู้รับทราบกันเป็นการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งแรกครับที่มีเจ้าภาพร่วมถึง3ประเทศก็คือสหรัฐอเมริกาแคนาดาแล้วก็เม็กซิโกนะครับแล้วก็เป็นครั้งแรกที่มีทีมเข้าร่วมการแข่งขันเนี่ยมากถึง48ทีมนะครับจากเดิมมี32ครั้งนี้ขยับขึ้นมาเป็น48ทีมก็เลยทำให้ระยะเวลาในการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งนี้จะใช้เวลานานที่สุดครับเท่าที่เคยมีมานะครับ39วันจากเดิมเนี่ยก็ประมาณสักเดือนหนึ่งครับประมาณ30วันแต่ว่าครั้งนี้เนื่องจากว่ามีแมตช์รวมกันถึง104แมตช์นะครับก็จะใช้เวลาในการแข่งขัน39วันนะครับสำหรับคนไทยที่เป็นคอฟุตบอลนะครับก็คงจะต้องไปบริหารจัดการเรื่องเวลากันเองครับส่วนประชาชนโดยทั่วไป ที่อาจจะสนใจบ้างไม่สนใจบ้างอันนั้นก็ไม่น่าเป็นห่วงนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งนี้เนี่ยคือเวลาสำหรับการแข่งขันเนี่ยมันแตกต่างจากการแข่งขันเมื่อ4ปีแล้วที่ประเทศกาตาร์เป็นเจ้าภาพนะครับเพราะว่ากรอบระยะเวลามันใกล้เคียงคนไทยเนี่ยก็สามารถดูได้ตั้งแต่ช่วงหัวค่ำช่วงเย็นนะฮะไปจนถึงช่วงดึกแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยมันเริ่มนัดแรกเลยดึกเลยนะครับแล้วก็คู่สุดท้ายก็ช่วงสายๆแล้วนะครับซึ่งก็เป็นช่วงจังหวะเวลาที่คนออกไปทำงานนะฮะออกไปทำมาหากินแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อาจจะไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนไทยและอาเซียนกันสักเท่าไหร่แต่ก็แล้วแต่ครับเลือกได้นะครับถ้ามีสตุ้งสตังนะครับก็สามารถจะติดตามรับชมนะครับหลังจากที่เข้าไปคว้าลิขสิทธิ์มาได้นะครับนี่ก็คือข่าวเข้มสุดสัปดาห์เช้าวันนี้ครับผมพิจักษ์มุ่งสาขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรับชมครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
4: ข่าวเข้มสุดสัปดาห์ที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
5: ก้าวสู่จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: เพราะบรรจุภัณฑ์ไม่ได้มีไว้

0: คุณไปตลอดการไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ Line @thinking radio
1: ครับผมสุขปันรักเชื้อผู้ดำเนินรายการเสาเสวนาในช่วง10นาฬิกาถึง12นาฬิกาทุกวันเสาร์นะครับสนใจปัญหาบ้านเมืองปัญหาสังคมความเคลื่อนไหวของพี่น้องประชาชนคนทั่วไปติดตามเสาเสวนาท่านจะได้พบความจริงซึ่งบางครั้งไม่อาจหาได้ในชีวิตประจำวันที่ท่านสัมผัสอยู
2: ่พบความจริงอีกด้านของปัญหาสังคมปัญหาบ้านเมืองในเสาเสวนาทุกวันเสาร์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio 96.5 FMคลื่นความคิด
3: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ 96.5 อัปเดตโดยชาญเดชบัวหันและสุภชาติสุภเมธี

0: 7:37 นะครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ 96.5 อัปเดตนะครับเช้าวันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่13 มิถุนายน 2569นะครับผมชาญเดชบัวหันและอาจารย์เต้ยสุภชาติสุภเมธีมาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังไปจนถึง9 โมงเช้านะครับตอนนี้อาจารย์เต้ยมาประจำการแล้วนะครับสวัสดีครับอาจารย์เต้ยครับ
1: สวัสดีครับพี่บอยครับสวัสดีคุณผู้ฟังผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอรุณสวัสดิ์ทุกท่านยามเช้าวันเสาร์แบบนี้นะครับมาเจอกันเช่นเคยนะครับใน 96.5 อัปเดตนะครับก็จะมีประเด็นข่าวสารที่จะมาอัปเดตให้กับคุณผู้ฟังผู้ชมทุกท่านด้วยเนาะอาจจะเป็นประเด็นที่ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมากันด้วยซึ่งสัปดาห์นี้ต้องบอกว่าเป็นอีก1 สัปดาห์ที่มีข่าวสารมากมายนะครับเกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวเราก็จะค่อยๆไล่เรียงกันไปเช่นเคยนะครับยังไงวันนี้สัญญาณภาพสัญญาณเสียงเป็นยังไงบ้างนะครับก็อย่าลืมทักทายกันด้วยนะครับ
0: ครับนะฮะช่องทางการติดตามนะครับเช่นเคยนะครับ YouTube Thinking Radio FM 96.5 แฟนเพจนะครับคุณผู้ฟังสะดวกติดตามผ่านช่องทางไหนก็สื่อสารเข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนสัญญาณการรับฟังพูดคุยแลกเปลี่ยนประเด็นหรือว่าจะแจ้งสัญญาณการรับฟังก็ได้นะครับ
1: ใช่ครับนะฮะวันนี้ก็อย่างที่บอกเนาะเช่นเคยว่าวันนี้ยามเช้านะครับในพื้นที่กรุงเทพปริมณฑลนะครับตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาต้องบอกว่าโอ้ชุ่มฉ่ำจริงๆพี่บอยคุณผู้ฟังนะครับโอ้คือฝนตกทุกวันเลยนะทุกวันจริงๆนะครับไม่แน่ใจว่าคุณผู้ฟังผู้ชมแถวบ้านที่ติดตามเราอยู่ที่ไหนยังไงบ้างนะฮะทั้งสัปดาห์นี้ฝนตกไหมนะครับแล้วก็ในต่างจังหวัดเนาะหลายจังหวัดก็เจอพายุเข้าไปด้วยนะครับอาจจะเห็นในความเสียหายต่างๆยังไงช่วงนี้ก็ตรวจสอบสภาพอากาศกันก่อนเนาะในการที่จะเดินทางออกนอกบ้านเพราะว่าอย่างที่กรมอุตุนิยมวิทยาบอกไว้ว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เจอเรื่องของลมฟ้าฝนคะนองโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคกลางนะครับแล้วก็พื้นที่ภาคอีสานรวมถึงภาคเหนือด้วยนะครับส่วนภาคใต้เนี่ยก็แน่นอนชุ่มฉ่ำกันตลอดนะฮะพอดีว่าคุณพ่อคุณแม่ผมเพิ่งกลับมาจากระนองเนี่ยบอกว่าขับรถกลับจากระนองนี่คือฝนตกตลอดทางเลยนะคือท่านเพิ่งมาถึงเมื่อวานนี้เนี่ยคือบอกว่าโอ้มากรุงเทพดีว่าฝนหยุดพอดีนะครับคือเส้นทางภาคใต้เนี่ยคือฝนกระหน่ำกันเลยโดยเฉพาะฝั่งที่เป็นฝั่งอันดามันนะฮะเดี๋ยวก็คือช่วงนี้ยังไงตรวจสอบสภาพอากาศกันด้วยนะจะเดินทางไปไหนเพราะว่าต้องยอมรับว่าโลกเราตอนนี้มันไม่ใช่แค่สภาวะของโลกร้อนอย่างเดียวแล้วมันกลายเป็นโลกรวนโรคเดือดกันแล้วนะครับยังไงก็ต้องดูแลให้โลกใบนี้อยู่กับเราเป็นนานๆกันด้วยนะฮะ
0: ครับนะฮะเดี๋ยวในเบรกสุดท้ายวันนี้นะครับแจ้งอาจารย์เต้ยแจ้งคุณผู้ฟังไว้ก่อนนะฮะเรามีนัดหมายสัมภาษณ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สิงห์สิงห์ขจรนะฮะเป็นประธานคณะกรรมการศูนย์สำรวจความคิดเห็นบ้านพระสมเด็จบ้านสมเด็จโพนะครับนะฮะ
1: วันดีอาจารย์สิงห์
0: อาจารย์สิงห์ใช่อาจารย์สิงห์นำทีมเนี่ยไปสำรวจว่าอยากได้ผู้ว่ากทม.แบบไหนนะครับแล้วก็สก.นะฮะว่าอยากได้แบบไหนนะครับก็ไปสำรวจมานะก็จะมาขยายความให้ฟังในเบรกสุดท้ายช่วงประมาณ 8:40 ครับ
1: นะฮะก็เดี๋ยวรอติดตามกันเนาะเพราะว่าอีก2 สัปดาห์แล้วเนาะเดี๋ยวเราก็ต้องเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครกันแล้วนะครับรวมถึงสมาชิกสภาเขตด้วยนะครับก็ต้องรอติดตามกันดูว่าตอนนี้เนี่ยเข้มข้นกันจริงๆเนาะเพราะว่าในส่วนของบรรยากาศเนี่ยผมว่าตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่าการเลือกตั้งจริงๆเนี่ยตั้งแต่คิกออฟกันมาเนาะพอได้บงได้เบอร์กันเนี่ยโอ้โหแต่ละพรรคผู้สมัครแต่ละคนนี่ก็ลงพื้นที่หาเสียงกันแบบคึกคักเลยทีเดียวนะจากปกติเนี่ยแถวตลาดแถวบ้านผมเนี่ยก็อาจจะไม่ได้คึกคักอะไรมากนะแต่พอช่วงนี้นี่คือผู้สมัครนี่ลงพื้นที่กันเกือบทุกวันเลยพี่บอย
0: ครับสังเกตได้นะครับสังเกตจากหน้าสื่อที่เราทำสื่อนะเราจะเห็นว่าการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพในครั้งนี้เนี่ยนะฮะคือจะไม่ค่อยโจมตีกันนะ
1: โ
0: จมตีกันน้อยมากคือดูแล้วน่ารักนะฮะเพราะว่าแต่ละท่านผู้สมัครแต่ละท่านเนี่ยก็จะเรียกว่างัดจุดเด่นของตัวเองออกมาแล้วก็พูดถึงนโยบายในสิ่งที่อยากทำในการเปลี่ยนแปลงกรุงเทพมหานครในอีก4 ปีข้างหน้าที่ตนเองเนี่ยจะมาดำรงตำแหน่งแน่นอนว่าอย่างท่านชัชชาติเนี่ยนะครับอาจารย์ชัชชาติเนี่ยก็เน้นไปที่เรื่องการสานต่อเนาะนะฮะส่วนคุณมลิกาเนี่ยที่เป็นตัวเต็งอีกท่านหนึ่งเนี่ยนะครับก็เหมือนอยากชูนโยบายเปลี่ยนกรุงเทพสักทีนึงจากเดิมที่มันมีปัญหาแบบยังไงอะค้างคาไม่ใช่แค่ค้างคานะที่มันรบกวนจิตใจคนกรุงเทพไม่ว่าจะเป็นฝุ่น PM 2.5 การจราจรนะครับนะฮะส่วนอีก อีกฝากฝั่งหนึ่งอย่างฝากนักการเมืองเนี้ยฝากฝั่งของพรรคการเมืองเนี้ยดร.โจนะดร.โจของพรรคประชาชนแน่นอนสไตล์ของพรรคประชาชนเนี่ยก็เน้นการตรวจสอบเป็นหลักนะฮะ
1: ครับจริงๆในส่วนของโพลนี้ก็มีเยอะเหมือนกันเนาะแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวในช่วงท้ายเราก็จะมาดูของบ้านสมเด็จโพลกันหน่อยแล้วก็ถือว่าเป็นหนึ่งโพลที่จริงๆแล้วเนี่ยก็เหมือนกับมีความต่อเนื่องโดยเฉพาะเรื่องของประเด็นการนำเสนอเนี่ยจริงๆแล้วในหน้าสื่อต่างๆเนี่ยทางบ้านสมเด็จเนี่ยเขาก็จะมีประเด็นเยอะแยะมากมายเลยแต่ว่าในส่วนของทางโพของการเลือกตั้งเนี่ยผมว่าครั้งนี้เนี่ยมันอาจจะมีประเด็นที่เราอาจจะเพิ่มเติมกันด้วยเพราะว่าแม้ว่
0: า
1: ทางคุณชัชชาติสิทธิพันธ์เนี่ยอาจจะดูมาแรงกันเนาะแต่ว่าจริงๆมันมีประเด็นที่พอเขาเรียกว่าอะไรนะเรื่องอากงใช่ไหมอันนี้เราแตะนิดนึงแล้วกันเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วรายการก่อนหน้าเราก็มีพูดคุยไปแล้วนะฮะก็อาจจะมีผลกระทบหรือเปล่าหรือยังไงเนี่ยเราค่อยคุยกับทางดร.สิงห์อีกทีหนึ่งเนาะว่าเนี่ยเรื่องเหล่านี้โพลที่สำรวจออกมาเนี่ยความมั่นใจในตัวคุณชัชชาติรวมถึงคนที่เป็นผู้สมัครในส่วนอื่นๆนะท่านอื่นๆเนี่ยเขาก็มีนโยบายที่น่าสนใจจะมียังไงในส่วนไหนที่อาจจะมีประเด็นที่คุณผู้ฟังผู้ชมที่อาจจะอยู่ในพื้นที่กรุงเทพปริมณฑลเนาะที่ตอนนี้ต้องออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันนะครับมีประเด็นคำถามพิมพ์คอมเมนต์กันมาได้นะทั้งทาง Facebook YouTube รวมถึงใน LINE Thinking Radio นะครับเผื่อจะได้พูดคุยกันในช่วงเบรกสุดท้ายกันด้วยนะครับ
0: ครับในมิติเศรษฐกิจกับเรื่องของต่างประเทศเนี่ยก็เป็นอะไรที่เชื่อมโยงกันนะครับนะสังเกตได้จากหุ้นไทยเมื่อวานนี้ที่ปิดอยู่ที่ปิดเหนือกระดานนะครับเรียกว่าเขียวปรับขึ้น 20.09 จุดนะฮะอาจารย์เอ้ยนะครับเรื่องมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่ 1,592.41 จุดนะครับซึ่ง3อันดับแรกเนี่ยก็ Delta K-Bank แล้วก็ Gulf นะครับซึ่งตลาดหุ้นไทยเนี่ยเข้าไปขานรับจากปัจจัยต่างประเทศเป็นหลักนะหลังประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยเขายกเลิกแผนการโจมตีอิหร่านแล้วก็ประกาศว่าสหรัฐเนี่ยก็กำลังอยู่ในขั้นตอนการลงนามเพื่อสันติภาพนะซึ่งจากการประกาศอันนี้ของทรัมป์เนี่ยก็ส่งผลต่อราคาน้ำมันนะฮะก็ปรับตัวลดลงต่ำกว่าระดับแนวรับเดิมที่90ดอลลาร์ต่อบาร์เรลทันทีนะครับซึ่งก็สะท้อนให้เห็นนะครับว่ามีความเขาเรียกว่าคลายความกังวลนะฮะก็สะท้อนผ่านหุ้นเทคโนโลยีด้วยที่ปรับตัวขึ้นได้อย่างโดดเด่นนะครับนะครับซึ่งก็รับการแนวรับเขาเรียกว่ารับกับแนวโน้มการเติบโตในช่วงครึ่งปีหลังนะครับพอมาดูจากสถานการณ์ในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็มีข่าวด่วนออกมาว่านายกรัฐมนตรีปากีสถานก็ออกมายืนยันแล้วครับว่าข้อความในข้อตกลงสันติภาพขั้นสุดท้ายเนี่ยซึ่งสามารถตกลงกันได้แล้วนะครับซึ่งปากีสถานก็จะทำงานใกล้ชิดกับทั้งอิหร่านแล้วก็สหรัฐเพื่อนำไปสู่ข้อสรุปนะฮะในขั้นตอนต่อไปนะฮะในรายละเอียดเนี่ยทางนายกรัฐมนตรีประเทศปากีสถานนะครับนายชาลีฟเนี่ยบอกว่าท่ามกลางความพยายามในการไกล่เกลี่ยอย่างเข้มข้นแล้วก็อย่างต่อเนื่องของปากีสถานเนี่ยก็มีความตระหนักดีถึงความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับข้อมูลที่ผิดหรือคลาดเคลื่อนที่ไม่หยุดยั้งซึ่งดำเนินการโดยผู้ที่ต้องการทำลายข้อตกลงสันติภาพและก็ท่ามกลางข้อมูลต่างๆที่สร้างการรบกวนตลอดเวลาเนี่ยก็มีการยืนยันได้ว่าเราสามารถยืนยันได้ว่าได้บรรลุข้อความซึ่งเป็นข้อตกลงสันติภาพขั้นสุดท้ายที่ตกลงกันแล้วนะครับแล้วก็ขณะนี้เนี่ยปากีสถานกำลังทำงานอย่างใกล้ชิดกับทั้งสองฝ่ายเพื่อสรุปขั้นตอนต่อไปนะแล้วก็สันติภาพเนี่ยไม่เคยเกิดความใกล้ชิดเหมือนในช่วงเวลาตอนนี้มาก่อนเลยนะครับแล้วก็ทั้งนี้เนี่ยนายกรัฐมนตรีปากีสถานก็ได้ติดแฮชแท็กนะครับไปยังบัญชีโซเชียลมีเดียของนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาแล้วก็นายเจดีแวนรองประธานาธิบดีแล้วก็นายไมเคิลรูบิโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอเมริกานะฮะนายสตีฟวิทคอฟนะผู้แทนพิเศษระดับสูงของคณะเจรจาจากรัฐบาลสหรัฐนะครับนายแพทย์มาซูดเปเซสนะครับประธานาธิบดีของประเทศอิหร่านและนายอับบาสอารักซีนะฮะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านนะครับก็เห็นนะฮะเห็นแสงสว่างนะครับนะฮะว่าในครึ่งปีหลังเนี่ยอาจจะกลับมาดีกว่าเดิมก็ได้ในมิติของทางเศรษฐกิจนะครับการค้าการลงทุนระหว่างกันครับ
1: นะฮะก็ต่อเนื่องเลยแล้วกันนะฮะไหนๆพี่บอยพูดถึงประเด็นที่ มันสืบเนื่องกันมาเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเจรจาอะไรต่างๆเนาะทางฝั่งสหรัฐอิหร่านแล้วก็ประเทศที่เกี่ยวข้องนะฮะทำให้นอกจากเรื่องของเศรษฐกิจอื่นๆเนาะเราก็มาดูราคาแน่นอนเรื่องของราคาทองคำที่ผันผวนมากเลยเนาะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานี่โอ้จากตอนแรกเท่าไหร่นะ 68,000 67,000 ล่าสุดนี่คือ 65,000 พี่บอยคุณผู้ฟัง
0: คร
1: ับ ใครที่อาจจะไปซื้อมาตั้งแต่ตอนช่วงที่ราคา 80,000 ตอนนี้ก็ยังดอยอยู่นะครับแต่เมื่อวานนี้ต้องยอมรับว่าทองคำเนี่ยผันผวน26ครั้งนะครับแต่ว่าช่วงท้ายเนี่ยมาดีดกลับประมาณ 1,400 บาทนะครับหลังจากที่ราคาทองโลกเนี่ยฟื้นตัวนะครับที่แนวรับเนี่ย 4,170 ดอลลาร์สหรัฐนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ทางหัวเซ็งเฮงเนี่ยวิเคราะห์ว่าราคาทองของโลกเนี่ยจะฟื้นตัวหลังจากที่แนวรับเนี่ย4,170 ดอลลาร์นะครับระยะสั้นเขาผ่านบอกว่าผ่านจุดต่ำสุดชั่วคราวไปแล้วซึ่งทำให้เมื่อวานนี้นะครับราคาทองคำเนี่ยคือในบ้านเราแล้วกันนะเฉพาะในบ้านเราเนาะจะได้ไม่ต้องเสียเวลานานมากนะครับคือเมื่อวานนี้ราคาทองคำในบ้านเรานะครับก็อยู่ที่ 65,500 บาทนะครับอันนี้เป็นราคาทองคำแท่งนะฮะแต่ว่าถ้าในส่วนของราคาของทุกประพันธ์นะครับอยู่ที่ 63,853 บาทนะครับอันนี้คือมีการปรับขึ้น 1,400 บาทแล้วนะนี่คือเป็นราคารับซื้อนะครับส่วนราคาขายออกนะครับทองคำแท่งอยู่ที่ 65,350 บาทส่วนทองรูปพรรณ 66,150 บาทนะครับอันนี้ก็ถือว่าใครที่ถือทองคำไว้นะครับก็ถือว่าเป็นเงินเย็นแล้วกันเนาะเพราะว่าราคานี้ก็ยังถือว่าถ้าใครถือเอาไว้มาแบบโอตั้งแต่ปีก่อนนะถือว่ายังกำไรอยู่นะแต่ว่าถ้าใครแบบเพิ่งซื้อเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาช่วงที่สงครามของอิหร่านกับสหรัฐนี่ก็ถือว่านี่ดอยไป 15,000 แล้วนะ
0: ผมไม่แน่ใจเลยนะอาจารย์เต้ยว่า คือว่าจุดที่จะลงถับต่ำสุดเพื่อปรับฐานเนี่ยจะอยู่ที่เท่าไหร่ ก็พยายามหาข้อมูลจากค่ายต่างๆของเรียกว่าสมาคมค้าทองคำนะซึ่งก็ยังไม่มีใครชัดเจนนะครับบ้างก็บอกว่าจะอยู่ที่ประมาณที่ประมาณเท่าไหร่นะ 55,000 ถึง 60,000 ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: แต่บางค่ายบอกโอ้โห 45,000 ถึง 55,000 อย่างเงี้ยมันก็เกินความเป็นจริงไปหรือเปล่า
1: คือนั่นแหละฮะผมว่าจริงๆก็มีเขาเรียกว่าอย่างผู้เชี่ยวชาญเขาก็นำแนะนำเนาะว่าถ้าราคาเนี่ยมันหลุดแนวรับที่ประมาณ 64,500 บาทเนี่ย
0: ครับ
1: ก็แนะนำว่าอาจจะขายได้นะครับแต่ว่าถ้ากลัวว่าจะลงไปมากกว่านี้นี่ก็ต้องรอดูกันหน่อยนะครับแต่คือถ้าหลุด 64,500 ไปแล้วนะครับอันนี้ก็ต้องเฝ้าติดตามกันดีๆนะว่ามันจะลงไปอีกไหมนะครับอันนี้ทางหัวเซ็งเฮงเขาแนะนำไว้ประมาณนี้แต่นี่คือเรื่องของทองคำพี่บอยคุณผู้ฟังมันก็เป็นสินทรัพย์ที่ผมเชื่อว่ามันก็ยังมี value มีมูลค่าของมันอยู่แหละถ้าใครถือไหวก็ถือต่อไปนะครับแต่ถ้าคิดว่าไม่ไหวจำเป็นต้องใช้ตังหรือว่าต้องเอาตังเอาเงินสดมากอดไว้อย่างนี้สบายใจกว่าอันนี้ก็ต้องลองดูพิจารณานะครับตามนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางหัวเซ็งเฮงเขาวิเคราะห์เอาไว้นะครับ
0: ครับนะฮะก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับที่อยู่ในกระแสแล้วก็มีความเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับประชาชนไม่น้อยนะครับก็เป็นข่าวเล็กๆข่าวหนึ่งนะฮะเพราะว่ามีหลากหลายข่าวที่ค่อนข้างแทรกนะครับในระหว่างทางของสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะครับซึ่งข่าวนี้ก็คือเป็นข่าวที่กระทรวงการคลังครับอาจารย์เทยเขายอมถอยไม่ใช่เกณฑ์ตัดสิทธิ์พ่อแม่ถูกใช้ชื่อลดหย่อนภาษีนำมาใช้ในการลงทะเบียนรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบนี้นะครับซึ่งก็จะเตรียมชงเข้าครม.พิจารณารับทราบเกณฑ์ทั้งหมดนะฮะอีกครั้งก่อนวันที่17กรกฎาคม69ครับนะฮะ อันนี้ก็เป็นการเปิดเผยจากทางผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะคุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมินะครับในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังด้วยเขาได้พูดถึงได้กล่าวถึงนะครับผลการประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมนะโดยมีทางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคลังนะคุณเอกนิติทันตภาสเป็นประธานนะครับซึ่งโดยมติครม.โดยตามมติครม.เมื่อวันที่9มิถุนายนเนี่ยก็กำหนดหลักเกณฑ์ไว้ชัดเจนในการคัดกรองบุคคลที่มีความเดือดร้อนอย่างแท้จริงซึ่งก็ได้มีการพูดคุยกันนะครับ นะในครั้งนี้เนี่ยก็ได้มีการพูดคุยกันนะฮะใน2ประเด็นคือการหาบุคคลที่ตกหล่นที่ยังไม่อยู่ในบัญชีรายชื่อรวมทั้งในส่วนที่เป็นผู้ที่ลงทะเบียนอยู่เดิมซึ่งเน้นนำผู้เดือดร้อนผู้ที่มีความยากจนเนี่ยเข้าสู่ระบบการดูแลของรัฐโดยไม่ได้นำเรื่องของงบประมาณเนี่ยมาเป็นตัวตั้งนะฮะซึ่งคุณวินิจเนี่ยเขาบอกว่าในอดีตที่มีการเปิดลงทะเบียนพบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นผู้ที่เดือดร้อนที่แท้จริงเนี่ยจะเป็นคนชายขอบนะผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่เข้าถึงการลงทะเบียนการปรับปรุงกระบวนการในการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยขออภัยในการลงทะเบียนครั้งนี้เนี่ยจึงมีการตั้งต้นโดยการยึดบุคคลที่อยู่ในบัญชีรายชื่อเดิมซึ่งลงทะเบียนยืนยันขอรับสิทธิ์5ช่องทางโดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมาลงทะเบียนที่ธนาคารนะครับแล้วก็ในส่วนของผู้ที่ลงทะเบียนยืนยันแล้วเนี่ยพบว่ามีประมาณ 400,000 คนที่ข้อมูลไม่ถูกต้องส่วนใหญ่เนี่ยทะเบียนยืนยันขอรับสิทธิ์ผิดพลาดเล็กน้อยเช่นกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนซึ่งคณะกรรมการเนี่ยก็จะพิจารณาแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องแล้วก็มีประมาณ200คนที่มีข้อมูลไม่ถูกต้องในส่วนของสาระสำคัญซึ่งในจำนวนนี้เนี่ยจะให้ธนาคารกรุงไทยเนี่ยเป็นหน่วยงานหลักในการประสานในพื้นที่เพื่อให้ลงไปพูดคุยถึงปัญหาข้อผิดพลาดแล้วก็กลุ่มที่มีรายชื่อในฐานข้อมูลมหาดไทยและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยประมาณ 1.04 ล้านคนนะฮะก็ดำเนินการเชิงรุกไปแล้วนะครับกว่า 70% ซึ่งที่เหลือเนี่ยก็กำลังดำเนินการตรวจสอบช่วยเหลือคาดว่าจะเสร็จสิ้นทั้งหมดภายในวันที่21มิถุนายนนี้นะครับแล้วก็กลุ่มที่3ก็คือกลุ่มที่ตกหล่นจากการสำรวจก็พบเพิ่มอีกประมาณ 1.57 ล้านคนซึ่งเกิดจากการลงพื้นที่สำรวจของกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ฝ่ายปกครองนะซึ่งรวมการดำเนินการ2กลุ่มนี้ก็จะมีกลุ่มที่มีกลุ่มบุคคลที่เดือดร้อนเข้ามาเพิ่มรวมกว่า 2.2 ล้านคนซึ่งรายชื่อเหล่านี้นะครับจะนำเข้ามาสู่เกณฑ์คัดกรองนะฮะสำหรับประเด็นสำคัญที่ประชาชนกังวลคือเกณฑ์การคัดกรองสิทธิ์กรณีบุตรเนี่ยนำชื่อบิดามารดาไปใช้ลดหย่อนภาษีแล้วส่งผลให้บิดามารดาเนี่ยถูกคัดชื่อออกจากสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็ที่ประชุมเนี่ยก็มีมติที่จะไม่นำเกณฑ์นี้เนี่ยมาใช้ในการลงทะเบียนในรอบนี้นะเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ยากจนจริงเนี่ยเสียสิทธิ์จากความกตัญญูของบุตรนะครับแล้วก็ท้ายสุดเนี่ยสำหรับการพิจารณาเกณฑ์คัดกรองอื่นๆทางคณะกรรมการเนี่ยก็จะรวบรวมข้อมูลทั้งหมดหลังสิ้นสุดการลงทะเบียนเพื่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเกณฑ์นะที่อาจจะเป็นอุปสรรคต่อคนจนจริงๆและจะเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบอีกครั้งแบบเบ็ดเสร็จในครั้งเดียวก่อนที่จะมีการประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์อย่างเป็นทางการในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้นะครับนะฮะผมก็ให้รายละเอียดที่ทางคลังเนี่ยนะฮะเขาได้มีการประชุมล่าสุดนะฮะซึ่งมีความชัดเจนดีนะฮะก็ต้องรอติดตามในการคัดกรองต่อไปครับ
1: นะฮะผมว่าเรื่องนี้มันก็เป็นผลกระทบเนาะโดยเฉพาะผมเห็นเพื่อนๆพี่ๆหลายๆคนเนาะที่ต้องใช้สิทธิ์ลดหย่อนอย่างเงี้ยนะฮะก็ได้รับผลกระทบจริงๆนะมันก็อาจจะต้องมีการปรับแหละไม่งั้นวาระนี้เนี่ยไม่มีการออกมาพูดคุยกันเร่งด่วนแบบนี้หรอกเพราะมันกระทบจริงๆไม่ใช่แค่กระทบความเดือดร้อนของประชาชนอย่างเดียวนะผมว่ากระทบเรื่องความเชื่อมั่นของรัฐบาลไปด้วยนะฮะก็เลยต้องจะต้องมีการพูดคุยกันเพิ่มเติมนิดนึงนะฮะไหนๆก็พูดคุยเรื่องนี้แล้วนะฮะผมมาเรื่องนี้หน่อยละกันก็ต่อเนื่องละกันเนาะไหนๆมันเป็นนโยบายแล้วนะครับซึ่งมันก็สอดคล้องกับเรื่องเศรษฐกิจเช่นเดียวกันนะครับล่าสุดนะครับก็มีทางมหการค้านะครับได้ออกมาเปิดเผยถึงเรื่องของดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเนี่ยของประเทศไทยนะครับตอนนี้คือต่ำสุดในรอบ42เดือนเลยนะครับ
0: โอ้โห42เดือนเนี่ย
1: 42เดือนลองหารดิกี่ปี3ปีกว่านะฮะ
0: 3ปีกว่านะครับ
1: คือสาเหตุหลักก็มาจากเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยนะครับเรื่องการจ้างงานรายได้ในอนาคตรวมถึงผลกระทบจากสงครามราคาน้ำมันที่สูงขึ้นแล้วก็ตอนนี้หลายบริษัทเนาะเริ่มปลดคนนะฮะแล้วก็มีการปรับลดนะจากที่ได้รับผลกระทบต่างๆนะครับเรื่องนี้ครับทางอาจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยครับอธิการบดีและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจของมหการค้าไทยนะครับเปิดเผยว่าดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนพฤษภาคม2569ปรับลดลงจากระดับ 50.6 เป็น 49.5 ถือว่าต่ำสุดในรอบ3ปีครึ่งนับตั้งแต่ธันวาคมปี65ครับเน
0: ื่อง
1: จากเหตุผลที่ผมบอกไปแหละนะครับมันก็มาจากเรื่องของปัญหาสงครามสหรัฐอิหร่านราคาเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการบริโภคกันด้วยนอกจากนี้ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเนี่ยคือทางอาจารย์ธนวัฒน์เนี่ยบอกว่าตัวเลขที่มันต่ำสุดแล้วเนี่ยเดี๋ยวต้องมารอดูกันว่าในปีในเดือนนี้เนี่ยสองเดือนมิถุนายนนี้นะครับจะปรับดีขึ้นไหมหลังจากที่รัฐบาลตอนนี้ก็เริ่มเปิดโครงการไทยช่วยไทย plus นะ
0: ครับ
1: ซึ่งก็คาดว่าน่าจะช่วยเม็ดเงินสะพัดในระบบเศรษฐกิจของบ้านเราเนี่ยเดือนละประมาณ 60,000 ล้านบาทแล้วก็ถ้ามันสามารถช่วยกระตุกเศรษฐกิจให้กลับมาได้นะครับเง
0: ิน
1: ก
0: ็
1: จะไหลเข้าไปยัง SME ต่างๆเนาะซึ่งถือว่าเป็นเศรษฐกิจฐานรากเพราะว่าอาจารย์ธนวัฒน์บอกว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยผ่านจุดต่ำสุดมาแล้วแล้วก็ตอนนี้ถ้าจะโตขึ้นเนี่ยคิดว่าปีนี้ GDP เนี่ยจะโตขึ้นประมาณ1.6 ถึง 2% นะครับซ
0: ึ่
1: งถ้า 2% เนี่ยก็ถือว่าเป็นผลมาจากตัวไทยช่วยไทย plus แต่ว่านี่เป็นการคาดการณ์นะครับแต่ทั้งนี้ยังมีเพิ่มเติมอีกด้วยว่าดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจนะครับที่ปรับตัวลดลงเนี่ยมันก็ยังสะท้อน เรื่องของการจ้างงานที่ปรับลดลงนะครับทำให้ผู้ประกอบการต่างๆที่เห็นว่าอุ้ยการจ้างงานที่มันมีผลกระทบจาก AI หรือเรื่องของ เศรษฐกิจรอบตัวไม่ใช่แค่ไทยอย่างเดียวทั่วโลกกันด้วยม
0: ัน
1: ก็ทำให้มีการชะลอการจ้างงานนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวต้องรอดูนะว่าเดือนนี้นะครับภาคธุรกิจเนี่ยที่ได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐโดยเฉพาะจากไทยช่วยไทย plus เนี่ยจะกระตุ้นเศรษฐกิจให้กลับมาโตได้มากน้อยแค่ไหนครับ
0: อืมครับนะประมาณนี้นะครับในเบรกแรกเดี๋ยวเราไปเคารพธงชาตินะครับแล้วติดตามข่าวต้นชั่วโมงแล้วในเบรกที่2เดี๋ยวเรามาคุยกันต่อนะครับ
1: ครับ
2: 96.5 อัปเดตโดยชาญเดชบัวหันและสุภชาติสุภเมธี
3: ดิฉันเป็นคน

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือประกาศสำนักพระราชวังเรื่องการถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยสำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตในการเข้าถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาดังนี้1พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายน้ำสงฆ์พระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปซึ่งประดิษฐานณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังในวันเสาร์ที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 12:00 น2. พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังทุกวันเวลา 8:30 นถึง 16:00 นเริ่มตั้งแต่อาทิตย์ที่14มิถุนายนพุทธศักราช2569ในการนี้ได้จัดสมุดหลวงลงนามถวายอาลัยไว้ณที่นี้ด้วย 3.พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันทุกวันเวลา 9:00 นถึง 21:00 นเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569 4. พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลราชนิกุลคณะองคมนตรีคณะรัฐบาลคณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง12มิถุนายนพุทธศักราช2569กระทรวงวัฒนธรรมเตรียมพร้อมดำเนินภารกิจพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาอย่างสมพระเกียรติสูงสุดนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าได้มอบหมายนายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมประชุมชี้แจงผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมทั้งส่วนกลางและสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจที่เกี่ยวข้องกับพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาให้เป็นไปตามโบราณราชประเพณีพร้อมทั้งให้กระทรวงวัฒนธรรมจัดตั้งศูนย์อำนวยการและคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อบูรณาการดำเนินงานร่วม

0: กับสำนักพระราชวังสำนักนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนติดตามกำกับและสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติโดยกระทรวงวัฒนธรรมมีภารกิจสำคัญในการสนับสนุนการดำเนินงานพระราชพิธีเกี่ยวกับพระศพครอบคลุมการออกแบบและการจัดสร้างพระเมรุและอาคารประกอบการสนับสนุนในส่วนของพระพิธีธรรมและกิจกรรมทางศาสนาขององค์การทางศาสนาต่างๆการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและการร่วมถวายความอาลัยของประชาชนการจัดทำจดหมายเหตุและบันทึกเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ตลอดจนการจัดทำหนังสือสื่อและองค์ความรู้เกี่ยวกับพระประวัติและพระกรณียกิจเพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนได้ศึกษาเรียนรู้และน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอย่างถูกต้องในภารกิจที่เกี่ยวข้องดูแลและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางมาร่วมถวายความเคารพพระศพรวมทั้งการสนับสนุนประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเพื่อให้ประชาชนทั่วประเทศได้รับทราบแนวทางปฏิบัติและสามารถร่วมถวายความอาลัยได้อย่างเหมาะสมและสมพระเกียรติ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: สิริปวงประชานรบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ไม่ใช่ความใจดีของคนขายเนื้อหรือคนอบขนมปังหรอกที่เราได้กินอาหารค่ำแต่เป็นเพราะพวกเขาคำนึงถึงผลกำไรของพวกเขาต่างหากอดัมสมิธบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์สมัยใหม
2: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
5: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
6: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ 96.5 อัปเดตโดยชาญเดชบัวหันและสุภชาติสุภเมธี
8: มาคุยกันต่อในเบรกที่2ของ 96.5 อัปเดตครับอาจารย์เต้ยครับ
9: ครับผมนะฮะก็หลังเคารพธงชาติแล้วก็ฟังข่าวต้นชั่วโมงแล้วนะครับก็มาติดตามกันต่อนะครับหลังจากที่เบรกที่แล้วเนาะเราคุยกันเรื่องเศรษฐกิจกันไปเยอะหลายท่านโอ้ฟังแล้วก็เอามือไก่หน้าผากเลยทีเดียวโอ้มันจะมีอะไรดีบ้างไหมนะครับมีดีครับวันนี้นะฮะเพราะว่าราคาน้ำมันลดลงนะครับวันนี้น้ำมันลดนะวันนี้น้ำมันลดลงนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีก็วันนี้นะฮะราคาน้ำมันดีเซลลดลง1บาทนะครับส่วนเบนซินกับแก๊สโซฮอลก็ลดลง80สตางค์นะครับมีผลตั้งแต่ตี5ที่ผ่านมานะครับดีเซลตอนนี้นะครับอันนี้ของปตท.นะฮะก็อยู่ที่39บาท80สตางค์ส่วน E20 นะครับแก๊สโซฮอล E20 37บาท30สตางค์แก๊สฮอล์91นะครับ41บาท93สตางค์ส่วนเบนซิน95นะครับอยู่ที่51บาท89สตางค์นะครับก็ใครที่จะใช้รถวันนี้ก็โอเคอย่างน้อยๆลดลงสักบาทหนึ่งสัก80สตางค์ก็พอให้ใจชื้นพอให้ได้ยิ้มกว้างกันหน่อยนะฮะ
8: ครับมาดูความคิดเห็นของคุณผู้ฟังสักนิดหนึ่งนะครับ
9: ได้ครับได้ครับเจอเลยฮะ
8: มีคุณสัสสิมานะครับบอกว่าเช้าวันเสาร์อรุณสวัสดิ์ยามเช้าค่ะคุณชันเดชคุณสุภชาตินะครับแล้วคุณทัชชัยนะฮะบอกว่าสวัสดียามเช้าครับนะฮะเห็นลิซ่าแสดงแล้วภูมิใจประเทศไทย
9: อุ้ยนี่เดี๋ยวเราว่ากันเรื่องลิซ่านิดนึงเมื่อกี้แอบไปดูมาแล้วนะครับจริงๆก่อนเข้ารายการแอบไปดูมาน
8: ะครับแล้วก็มีคุณดลุนนะครับก็ส่งสติกเกอร์ทักทายเข้ามานะครับคุณทัศยะบอกว่าสวัสดีจากญี่ปุ่นครับทั้งสองท่านนะครับ
9: นะฮะก็อรุณสวัสดิ์ทุกท่านด้วยนะครับไม่แน่ใจว่าญี่ปุ่นนี้ก็น่าจะสายๆแล้วเนาะน่าจะเร็วกว่าเราใช่ไหมแล้วก็ไม่แน่ใจว่าสภาพอากาศที่ญี่ปุ่นเป็นยังไงบ้างครับเห็นช่วงนี้อากาศน่าจะดีเนาะญี่ปุ่นนะฮะยังไงก็พูดคุยบอกเล่ากันได้นะครับไม่ว่าจะติดตามกันที่ไหนยังไงช่วงนี้เราไม่ได้แค่ติดตามแค่ในประเทศไทยนะครับสามารถติดตามกันได้ทั่วโลกเลยโหลดแอปพลิเคชันMCOT Connect กันเอาไว้นะครับสามารถติดตามได้ทั้งรายการ 90.5 อัปเดตแล้วก็ทุกรายการนะครับของ 90.5 รวมถึงรายการวิทยุอื่นๆในคลื่นของอสมทแล้วก็ทางช่อง9 MCOT HD ด้วยนะครับก็สามารถติดตามรับชมรับฟังไปพร้อมกันได้เลย
8: ครับ
9: นะ
8: ทาง YouTube ก็มีคุณผู้ฟังทักมานะครับคุณตุ๊กนะครับคุณตุ๊กพักชลินนะครับคุณตุ๊กพักชลินนะฮะถ้าอ่านชื่อผิดขออภัยด้วยครับนะบอกว่าขอฟังทางวิทยุนะคะชัดเจนทั้งภาพและเสียงแล้วก็ทำงานที่บ้านไปด้วยฟังไปด้วยครับ
9: นะครับก็โอเคเดี๋ยวยังไงก็ฟังข่าวสารด้วยกันไปเรื่อยๆนะครับยังไงก็เดี๋ยวจะมีอัปเดตช่วงท้ายโดยเฉพาะเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพยังไงก็เดี๋ยวรอติดตามกันในช่วงเบรกที่3กันนะครับ
8: ครับ
9: เมื่อกี้ไหนๆมีคุณทัชชัยใช่ไหมพูดคุยเรื่องของน้องลิซ่าเข้ามาแต่ซะหน่อยแล้วกันไหนๆก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นระดับโลกเนาะที่ท้ายที่สุดบ้านเราก็ได้ดูฟุตบอลโลกเนาะพี่บอยคุณผู้ฟัง
8: แน่นอน
9: มานาทีสุดท้ายเลยนะครับแล้วก็เราเห็นในข่าวแล้วแหละว่าได้ดูกันไม่ใช่แค่เฉพาะบอลโลก2026นี่เราได้ดู2030ไปด้วยเนาะเพราะว่าในเชิงธุรกิจเนาะทางโมโนทางเครือของจัสมินเองเขาก็ประมูลกันนาทีสุดท้ายนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับแม้ว่าทีมชาติไทยจะไม่ได้ไปบอลโลกแต่ว่าเรามีคนไทยที่ได้ไปบอลโลกนั่นก็คือน้องลิซ่าและลิสามโนบาล นะครับซึ่งเมื่อเช้านี้นะครับเขาก็มีเขาเรียกว่าเป็นพิธีเปิดเนาะเพราะว่าฟุตบอลโลกครั้งนี้ต้องยอมรับว่าฟีฟ่าเนี่ยเขากระจายการจัดเนื่องจากตัวแทนของแต่ละประเทศเนี่ยจำนวนทีมมันเยอะขึ้นพี่บอยคุณผู้ฟังจากแต่ก่อนเนี่ยเรามีเท่าไหร่นะประมาณ36ทีมใช่ไหม
8: 36ทีม
9: แต่รอบนี้นี่คือ48ทีม
8: ครับ
9: คือขยายขึ้นอีกอ่ะนะฮะก็เพิ่มขึ้นก็เพื่อด้วยเหตุผลทางการตลาดนั่นแหละนะครับ ก็ทำให้คราวนี้เนี่ยก็มีกระจายการจัดทั้งแคนาดาสหรัฐอเมริกาแล้วก็เม็กซิโกเนาะซึ่งเม็กซิโกได้เปิดไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็แคนาดาก็เปิดเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าอันนี้ก็เป็นในส่วนของพิธีเปิดที่สหรัฐอเมริกานะฮะก็เขาเปิดพิธีเปิดนี้นะครับจัดที่สนามโซฟายสเตเดียมที่เมืองลอสแองเจลิสของสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งก่อนจะเป็นการพบกันระหว่างสหรัฐอเมริกาเจ้าบ้านเนี่ยพบกับปารากวัยนะครับก็มีพิธีเปิดซึ่งน้องลิซ่านะครับศิลปินสาวไทยชื่อดังระดับโลกสมาชิกวง Blackpink นะครับก็ถือว่าได้ทำการจารึกประวัติศาสตร์เป็นคนไทยคนแรกที่ได้ไปขึ้นโชว์ในพิธีเปิดฟุตบอลโลกนะครับซึ่งลิซ่าเนี่ยก็ร้องเพลง Goals Go ก็แบบเหมือนเวลายิงประตูเข้าแล้วก็จะ Go อย่างนี้นะคือเป็นเพลงประกอบการแข่งขันฟุตบอลโลกปีนี้นะครับ
8: ครับ
9: ก็ลิซ่าไม่ได้มาคนเดียวนะครับมาพร้อมกับคุณแอนิตานะครับเป็นศิลปินชาวบราซิลแล้วก็เรมาครับแรปเปอร์ชาวไนจีเรียนะก็เพลงนี้ก็อาจจะยังไม่ค่อยติดหูนะเรายังจำเพลงที่เป็นเพลงแบบฟุตบอลโลกครั้งก่อนได้นะครับแต่เชื่อว่าเดี๋ยวตลอดเนี่ย1เดือนเนี่ยเราน่าจะได้ฟังกันจนคุ้นหูแหละนะครับสำหรับเพลงนี้นะฮะแต่ว่าการปรากฏตัวของน้องลิซ่าต้องยอมรับเลยว่าฮะตรึงทุกสายตานะครับเพราะว่าออกมาด้วยชุดสีขาวนะแล้วก็การเต้นนี่ก็แข็งแรงนะแล้วก็ร้องเพลงได้อย่างแม่นยำไม่มีเพี้ยนเลยนะครับอันนี้ก็ไม่รู้ว่าในการร้องเพลงในสนามใหญ่ๆแบบนี้เขาร้องสดหรือเปล่านะอันนี้ไม่รู้นะแต่ว่าตอนที่ดูอะร้องไม่เพี้ยนนะฮะตอนที่ดูก่อนเข้ารายการร้องไม่เพี้ยนแต่ก็ไม่แน่ใจว่าจริงๆแล้วเขามีการแบบใช้ backing track หรือยังไงหรือเปล่าแต่ว่าการเต้นนี่แข็งแรงมากนะครับก็มาพร้อมกันกับทางแดนเซอร์นะครับก็ถือว่าตอนฉากจบเนี่ยยิ่งมีเรื่องของถ้วยฟุตบอลโลกใช่ไหมสำหรับคนที่เขาเป็นแชมป์ฟุตบอลโลกเนี่ยปรากฏขึ้นมาด้วยนี่โอ้สร้างเซอร์ไพรส์นะครับก็ถือว่าทีมชาติไทยยังไม่ได้ไปแต่คนไทยหนึ่งคนก็ไปแล้วเป็นประวัติศาสตร์แล้วกันนะครับ
8: ครับนะฮะแล้วคู่แรกเป็นยังไงบ้างครับคู่เปิดสนามทีมชาติเม็กซิโกครับพบกับทีมชาติแอฟริกาใต้ครับอาจารย์เตยซึ่งก็จบลงด้วยชัยชนะของเจ้าภาพเม็กซิโกนะฮะสองประตูต่อศูนย์นะครับนะฮะก็
9: ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าที่เม็กซิโกนี่ก็ถือเป็นอีกหนึ่งตำนานเหมือนกันเนาะเพราะว่าเขาบอกสนามเขาจุคนได้แบบแสนกว่าคนอะเกือบสองแสนอะมันเป็นเขาบอกว่า
8: สนามอะไรนะเอสตราดิโออ
9: ัสโอชื่อมันยากมากใช
8: ่เอสตราดิโออัสเซตาอัสเตกานะฮะ
9: ใช่อาจจะออกเสียงยากนิดนึงเนาะเราผมกับพี่บอยไม่ใช่เขาเรียกนะไม่ได้เป็นกูรูไม่ได้เป็นกูรูเรื่องกีฬาเนาะแต่ว่าอาจจะเอาตามที่อ่านแล้วกันนะครับคุณผู้ฟังก็ขออภัยไปด้วยนะแต่ว่าเขาบอกว่าสนามอย่างนี้คือเป็นสนามที่มันเป็นตำนานเนาะเพราะว่าถ้าย้อนกลับไปถ้าเรายังจำกันได้ว่าสนามที่เม็กซิโกเนี่ยตอนนัดเปิดสนามเนี่ยถ้าย้อนกลับไปเมื่อปีถ้าจำกันได้สมัยเปเล่นะครับเปเล่ก็คือมาเตะฟุตบอลโลกครั้งสุดท้ายก็ที่สนามแห่งนี้นะครับแล้วก็สร้างตำนานเรื่องของแบบโอ้เอาชนะเขาเรียกเพราะผมจำไม่ผิดนะตอนนั้น อังกฤษนะถ้าจำไม่ผิดนะถ้าจำไม่ผิดนะฮะนะฮะแล้วก็มีอีกหนึ่งรอบนั่นก็คือเรื่องของมาโรโดน่าเหมือนกันอ้อของบราซิลไม่ใช่อาจจะไม่ใช่นะครับแต่ว่าของอาร์เจนตินาเนี่ยที่เป็นมาโรโดน่าที่ใช้ใครจำ Hand of God ได้บ้าง
8: จำได้ครับ
9: Hand of God ที่มาโรโดน่าแบบหลุดเข้าไปใช่ไหมแล้วอยู่ดีดีใช้เขาเรียกว่าใช้มือตุ้งฟุตบอลแล้วก็โดดข้ามหัวโกอังกฤษเข้าไปนะฮะก็ที่สนามแห่งนี้แหละครับก็ถือว่าเป็นสนามที่เขาเรียกว่าม
8: ีสตอรี่
9: มีสตอรี่นะครับยาวนานแล้วก็ถ้าใครได้ดูตอนพิธีเปิดตอนนัดการแข่งของเม็กซิโกแอฟริกาใต้เนี่ยมุมกล้องต่างๆพี่บอยไม่แน่ใจว่าฟีฟ่าเขาพยายามทำให้มันเหมือนกับฟุตบอลโลกเมื่อครั้งอดีตหรือเปล่านะคือมุมกล้องมันคล้ายๆเนี่ยนะแบบมันคล้ายๆกันเลยลองไปเทียบกันดูนะครับก็มีแบบสื่อกีฬาที่เขาเอามาเทียบกันอยู่ก็ถือว่าครั้งนี้เราก็ได้เห็นการนำเสนอเนาะมนต์เสน่ห์ฟุตบอลต่างๆแต่ว่าอีกหนึ่งอันนะผมแตะนิดนึงเพราะว่าก็มีตัวแทนจากเอเชียเนาะที่เพิ่งแข่งไปก็คือเกาหลีใต้นะครับเขาเพิ่งเตะกันไปเมื่อวานนี้นะครับเกาหลีใต้นี่กับเมื่อวานนี้ก็แข่งกับเช็กเกียนะครับเอาชนะไปได้2-1ซึ่งก็ไม่น่าเชื่อนะว่าจากที่โดนนำก่อน 1-0 แต่ท้ายที่สุดคือเกาหลีใต้เนี่ยก็ต้องยอมรับคุณภาพนักเตะเขาแบบระดับโลกแล้วอะนะสุดท้ายก็คือแซงเอาชนะเชเกียไป2-1นะครับก็ถือว่าเป็นทีมจากเอเชียทีมแรกที่คว้า3คะแนนในนัดเปิดสนามในฟุตบอลโลกกันด้วยนะครับ
8: ครับเห็นว่าเดือดมากนะเจอไป3ไฟเอ้ย3ใบแดงเจอไป3ใบแดงสำหรับเนี่ยเกาหลีใต้กับอีกทีมนึงนะ
9: นะครับเช็กเกียครับนะตอนแรกผมก็แบบเช็กเกียคืออะไรอ๋อคือสาธารณรัฐเช็กเดิมนะครับเขาเปลี่ยนใหม่มันแบบเรียกง่ายขึ้นนะครับแต่ก็ด้วยเหตุผลทางการเรียกการอะไรอย่างนี้แหละนะครับตอนแรกผมก็งงเช็กเกียคืออะไรอ๋อเช็กนั่นแหละ
8: ครับนะแล้วก็การแข่งขันครั้งนี้นะครับก็เป็นการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งที่23นะครับก็จัดในระหว่างวันที่11มิถุนายนไปสิ้นสุดวันที่19กรกฎาคมรวมระยะเวลา39วันนะครับแล้วก็เป็นครั้งแรกที่มีประเทศเจ้าภาพร่วมกันถึง3ประเทศนะฮะก็คือสหรัฐแคนาดาเม็กซิโกอย่างที่อาจารย์เต้ยได้เล่าไปนะครับ
9: ครับนะฮะจริงๆแล้วเดี๋ยวมันมีรายละเอียดเยอะมากมายนะก็เดี๋ยวเอาไว้มันก็ยาวเหมือนกันเดี๋ยวสัปดาห์ถัดไปถ้ามีแบบเก็บความรู้อะไรยังไงเดี๋ยวเราค่อยมาเติมกันเพราะว่าเรื่องฟุตบอลโลกว่าคุยได้แหละนะยิ่งการแข่งขันมันจะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเนาะแม้ว่าครั้งนี้เนี่ยอาจจะมีหลายๆคนเนี่ยอาจจะบอกว่าอุ๊ยแต่ละคู่บางคู่เตะก็ไม่สนุกเลยนะครับคืออาจจะต้องยอมรับว่าอาจจะยอมรับว่าคือด้วยความที่จำนวนทีมมันเยอะขึ้นคุณภาพของความเข้มข้นตั้งแต่รอบแรกมันอาจจะยังแบบไม่เท่ารอบต่อๆไปนะแต่ผมเชื่อว่าด้วยเสน่ห์ของการแข่งขันฟุตบอลโลกอะยังไงมันก็คือลูกกลมๆที่อะไรก็เกิดขึ้นได้ทีมใหญ่ๆอาจจะพลาดท่าให้กับทีมเล็กๆก็เป็นได้นะครับก็เดี๋ยวต้องรอติดตามกันแต่ว่าช่วงรอบแรกๆอาจจะยังไม่ได้เข้มข้นมากแต่ว่าเราก็รอติดตามกันไปแต่ว่าถ้าใครที่สามารถดูได้ครบทุกคู่ได้นี่ผมชื่นชมเลยนะ
8: ครับ
9: รอบนี้นะครับเพราะว่าเขาเริ่มแข่งกัน2:00แล้วก็คู่สุดท้ายเนี่ยก็เตะเนี่ยประมาณ9:00เช้าบ้านเราพี่บอยคุณผู้ฟังคือถ้าใครลากยาวแต่กลางคืนถึงตอนเช้านี่คือไม่ได้นอนนะครับ
8: ครับนะ
9: ก็ครับผม
8: ทุกๆปีนะฮะเวลาเราดูฟุตบอลโลกเนี่ยเราก็จะสิ่งหนึ่งนะครับที่จะเรียกว่าตั้งข้อสังเกตนะม้ามืดใช่ไหมท
9: ุ
8: กปีทุกครั้งที่มีการแข่งขันฟุตบอลโลกจะมีประเทศที่เป็นม้ามืดตลอดนะฮะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของผู้เล่นที่เป็นซูเปอร์สตาร์ที่จะมาเป็นซูเปอร์สตาร์ในอนาคตซึ่งเกิดจากในสนามการแข่งขันระดับโลกแห่งนี้แหละครับนะฮะนะฮะ
9: ครับ
8: อ่ะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งนะที่เป็น เรื่องที่เกิดขึ้นในห้วงเวลาของการแข่งขันฟุตบอลโลกแม้ว่าไทยเนี่ยไม่ได้ไปฟุตบอลโลกก็จริงนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยทางฟีฟ่าเนี่ยหรือว่าสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติเนี่ยเขามีการประกาศอันดับโลกฟีฟ่าแรงกิ้งล่าสุดประจำเดือนมิถุนายนนะทีมชาติไทยครับภายใต้การคุมทีมของแอนโทนีฮัสสันนะหลังจบเกมการแข่งขันฟีฟ่าเดย์เดือนมิถุนายนทั้ง2นัดเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าทีมชาติไทยนะฮะตอนนี้เนี่ยคะแนนแรงกิ้งเนี่ยมีคะแนนฟีฟ่าแรงกิ้งลดลง 1.37 คะแนนนะฮะจากผลงานเปิดบ้านที่เสมอกับทีมชาติคูเวตด้วยสกอร์2-2แล้วก็ออกไปเสมอกับทีมชาติจีนด้วยสกอร์0-0ก็ทำให้ทีมชาติไทยเนี่ยหล่นลงมา1อันดับจาก อันดับที่93ลงมาอยู่ที่อันดับ94ของโลกนะฮะมี 1,250.80 คะแนนครับแต่ก็ยังเป็นแต่ก็ยังคงเป็นอันดับ1ของอาเซียนและอันดับ15ของเอเชียนะครับแล้วก็โปรแกรมต่อไปของทีมชาติไทยเนี่ยก็จะเป็นศึกอาเซียนฮุนไดคัพ2026นะฮะระหว่างวันที่24มิถุนายนเอ้ยขออภัยครับ24กรกฎาคมถึงวันที่26สิงหาคมนี้นะครับโดยโปรแกรมทีมชาติไทยนั้นอยู่ในกลุ่ม B ครับนะซึ่งประกอบไปด้วยสปป.ลาวนะที่จะพบกับทีมชาติไทยในวันที่25กรกฎาคมและวันที่1สิงหาคมเนี่ยทีมชาติไทยพบกับมาเลเซียและวันที่4สิงหาคมเนี่ยทีมชาติไทยพบกับฟิลิปปินส์นะฮะแล้วก็8สิงหาคมทีมชาติไทยพบกับเมียนมานะครับโดยรอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศเนี่ยก็จะแข่งขันกันแบบเย่าเยือนโดยรอบรองชนะเลิศเนี่ยก็จะแข่งขันวันที่15ถึง16สิงหาคมแล้วก็18ถึง19สิงหาคมส่วนรอบชิงชนะเลิศนะครับจะแข่งขันวันที่22สิงหาคมและ26สิงหาคมนะครับนะครับรอบรองกับรอบชิงก็จะเน้นแบบการแข่งขันแบบเย่าเยือนนะครับ
9: ครับนะฮะก็อันนั้นก็เดี๋ยวต้องรอติดตามกันเนาะทีมชาติไทยช้างศึกชุดใหญ่นะครับแต่ว่าแน่นอนมีอีกหนึ่งชุดที่กำลังทำการแข่งขันกันอยู่นะครับยังไงก็ฝากคุณผู้ฟังผู้ชมทุกท่านเดี๋ยวรอติดตามกันด้วยนะครับก็คือทีมฟุตบอลทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีนะฮะหลังจากที่เอาชนะกัมพูชามาได้4ประตูต่อ0นะครับ ซึ่งเขาก็แข่งขันกันที่อินโดนีเซียนะครับแล้วก็เราก็เอาชนะทีมชาติกัมพูชาไปได้4ประตูต่อ0นะครับวันนี้เดี๋ยวน้องๆรุ่นอายุ19ปีนะครับก็จะทำการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศแล้วนะวันนี
8: ้
9: กับทีมชาติออสเตรเลียนะครับซึ่งเอาชนะเจ้าภาพอินโดนีเซียมาได้นะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับทีมชาติไทยเนี่ยจะเจอกับอินโดนีเซียกับออสเตรเลียนะครับเขาเตะกันวันนี้พี่บอยคุณผู้ฟังนะครับ2ทุ่ม15นาที20นาฬิกา15นาทีก็เดี๋ยวรอติดตามน้องๆเขาหน่อยให้กำลังใจเขาหน่อยนะครับว่าจะคว้าแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน19ปีได้หรือเปล่านะครับก็แล้วยังไงก็เดี๋ยวรอติดตามกันคืนนี้นะครับ
8: ครับไหนๆก็อยู่ที่เรื่องของการแข่งขันฟุตบอลแล้วนะครับนะครับในอีกด้านหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของที่สหพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียหรือว่า AFC ครับอาจารย์เต้ยคุณผู้ฟังนะตอนเนี้ยก็เพิ่งเป็นข่าวมาเมื่อวานนี้เองครับเขาแจ้งบทลงโทษมายังประเทศไทยในเคสต่างๆนะที่เริ่มจากกองเชียร์เนี่ยจุดพลุแฟร์นะฮะในสนามจากเกมฟุตบอลหญิงอายุไม่เกิน20ปีชิงแชมป์เอเชีย2026ในรอบสุดท้ายที่ธรรมศาสตร์สเตเดียมนะครับรอบ8ทีมสุดท้ายที่ทีมชาติไทยเนี่ยแพ้เกาหลีใต้1ประตูต่อ2เมื่อวันที่12เมษายน69ที่ผ่านมาโดย AFC เนี่ยเขาระบุว่าเป็นความผิดครั้งที่3นะก็จะปรับเงิน 7,500 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 246,000 บาทนะครับนับเป็นบทลงโทษเรื่องจุดพลุแฟร์ที่มาต่อเนื่องกันหลังจากกลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาใน AFC เนี่ยเขาเพิ่งสั่งปรับเงินสมาคมบอลไทยในเคสนี้จากเกมทีมชาติไทยพบกับเติร์กเมนิสถานในฟุตบอลเอเชียนคัพ2027รอบคัดเลือกที่ราชมังคลากีฬาสถานซึ่งหนนั้นเนี่ยก็โดนปรับไป 22,500 ดอลลาร์สหรัฐหรือว่า 7.4 แสนบาทนะครับนะฮะนอกจากนี้เนี่ย AFC เนี่ยยังปรับเงินบุรีรัมย์ยูไนเต็ดจากความผิด2กรณีฮะเกม AFCแชมเปี้ยนลีกอีลิตนะ2025ถึง2026รอบ8ทีมสุดท้ายที่พบกับชาบับอันอารีจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือว่า UAE เมื่อวันที่18เมษายน69นะคือกรณีที่บุรีรัมย์เนี่ยถูกลงโทษใบเหลือง5คนแล้วก็ใบแดง1คนรวมค่าโทษ6คนนะถูกปรับเงิน 4,375 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 143,000 บาทและกรณีที่โกมายองช็อกนะฮะโกมายองซ็อกเนี่ยโดนใบแดงโดยตรงแล้วก็ปรับเงิน 2,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 65,600 บาทนะฮะแล้วก็แบนอีก1นัดนะฮะ อันนี้ก็เรียกว่าเป็นบทลงโทษของ AFC นะฮะในเรื่องของวินัยหรือว่าความไม่เรียบร้อยในทั้งการแข่งขันและทั้งนักเตะแล้วก็ทั้งผู้ที่เข้าเชียร์นะฮะฟุตบอลนะครับ นะ
9: ครับนะฮะนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องความเคลื่อนไหวเนาะแต่ว่าอันนี้ผมขออนุญาตอีกหนึ่งมุมมองที่หลายคนอาจจะมองว่าเอ๊ะแบบฟุตบอลโลกมันก็ดูไกลตัวหรืออะไรยังไงแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่มันสะท้อนว่าคนไทยบ้านเรานี่คือกีฬาฟุตบอลเป็นกีฬาอันดับหนึ่งสังเกตได้จากอะไรพี่ปอยคุณผู้ฟังครับผมลองถามแล้วพอนึกออกไหมฮะว่าแบบสิ่งที่มันสะท้อนว่าคนไทยนี่ชอบฟุตบอลมันสะท้อนจากอะไรไงบ้างอ่ะลองให้สักนิดหนึ่งสักนิดหนึ่ง
8: โอ้โหเอาอาจารย์เต้ยก่อนได้ไหมนึกไม่ออก
9: กินไม่ออกใช่ไหมอ่ะนอกจากเรื่องเวลาเราคุยกันไหมฟุตบอลเห็นไหมเราคุยกันได้แบบยาวๆใช่ไหมครับมันก็จะมีข้อมูลอะไรที่มันคุยกันได้เนาะไม่งั้น FM 99เขาแฟนไม่เหนียวแน่นหรอกน
8: ี
9: ่ขอไปพูดถึงบ้านใกล้เรือนเคียงข้างๆกันหน่อยนะข้างๆห้องเราเลยนะครับ
8: นี่เขาก็เตรียมงานนะเนรมิตพื้นที่ห้องส่งเนี่ยให้เป็นห้องแบบพักบอลนะที
9: ่
8: ส
9: ุ
8: ด
9: ใช่ไหม
8: ที่สุดเพอร์เฟกต์นะ
9: แล้วก็มี
8: คนที่เป็นแฟนฟุตบอลคอฟุตบอลนี่เหนียวแน่นมากนะ
9: ใช่เลยนะฮะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรก็ยังไงฝากติดตามก็ได้นะเขามีแบบภาคบอลสดๆด้วยนะสำหรับ FM99นะครับแต่หนึ่งสิ่งที่มันสะท้อนพี่บอยคุณผู้ฟังว่าคนไทยบ้าฟุตบอลอันนึงเลยฮะที่แบบต่างชาติเขาก็ไม่ค่อยมีอะไรแบบนี้นะนั่นก็คือเรื่องของการซื้อขายเสื้อฟุตบอลครับการใส่เสื้อนี่แหละคือปกติถ้าเราแบบเป็นแฟนฟุตบอลทีมสมมติเป็นแมนยูลิเวอร์พูลอะไรเงี้ยเราก็จะใส่แบบถ้าเราเป็นแฟนนั้นก็จะใส่ลิเวอร์พูลใส่อย่างเดียวใช่ไหมแต่ประเทศไทยเนี่ยเป็นหนึ่งในประเทศที่แม้ว่าคุณจะเป็นแฟนบอลทีมไหนก็ตามแต่คุณก็จะใส่เสื้อทีมอื่นด้วยที่คุณอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยทีมชาตินี้มีนักเตะของทีมนี้เราอยู่เราก็ใส่ทำให้มันเกิดเรื่องของการซื้อขายและตัวเม็ดเงินสะพัดนี้เอาง่ายหลักร้อยล้านเนี่ยนะพี่บอยคุณผู้ฟังคือมันเป็นเม็ดเงินที่ไม่น่าเชื่อว่าเฉพาะเรื่องของการซื้อขายเสื้อฟุตบอลเนี่ยอันนี้ผมไม่ได้พูดถึงในแง่ของเสื้อฟุตบอลที่เป็นมือหนึ่งเท่านั้นนะครับเสื้อฟุตบอลที่เป็นมือสองเนี่ยเป็นหนึ่งในตลาดที่คนไทยเนี่ยชอบซื้อขายกันนะครับแล้วล่าสุดเนี่ยมันมีงานมหกรรมเขาเรียกว่าเป็น Thailand Football Shirt Festival นะครับเขาจัดมาใน11ปีแล้วนะครับ
8: ค
9: ือเขาก็จะสลับเปลี่ยนหมุนเวียนสถานที่กันจัดไปนะครับแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเขามาจัดกันที่The Mall Live Store บางกะปินะครับซึ่งเขาเพิ่งเปิดงานไปเมื่อวานนะครับและครั้งนี้เนี่ยเขาบอกว่าด้วยความที่ตรงกับมหกรรมฟุตบอลโลกนะครับแล้วก็เขามาพร้อมกับ World Soccer นะก็เป็นแนวคิดของ World Soccer คราวนี้เนี่ยเขาเลยรวบรวมมาเรื่องแบบเสื้อฟุตบอลที่เป็นเสื้อฟุตบอลแบบทีมที่แบบเคยคว้าแชมป์โลกมาแล้วนะหรืออะไรเงี้ยที่แบบเป็นเสื้อจริงๆด้วยนะเสื้อของนักเตะจริงๆเอามาโชว์ให้ได้ดูกันด้วยนะครับคือเขาจะทอนเรื่องราวความทรงจำเสน่ห์ของโลกฟุตบอลจากทั่วทุกมุมโลกมาไว้ให้กับคนที่บ้าฟุตบอลนะฮะหรืออาจจะไม่ต้องบ้าก็ได้นะผมว่าไปดูแบบหรือไปสัมผัสบรรยากาศเนี่ยให้มันได้ความรู้หรือไปดูของเป็นเสื้อฟุตบอลนักเตะจริงๆอ่ะมันมาโชว์แล้วอ่ะให้เราได้ดูกันนะครับก็ลองไปดูกันมันอาจจะเป็นทั้งเสื้อฟุตบอลของสะสมฟุตบอลนะครับแล้วก็เสื้อฟุตบอลระดับตำนานนะครับนอกจากนี้เนี่ยเราก็จะมีแบบนักฟุตบอลรับเชิญด้วยนะ
8: มา
9: แบบพูดคุยกันในงานอย่างนี้ครับพูดถึงนักฟุตบอลที่จะมาอย่างเช่นยกตัวอย่างก็คือคุณยาบสตัมอดีตกองหลังระดับตำนานนานไหมสม
8: ั
9: ยนู้นเนี่ย
8: ใช่ใช่เนเธอร์แลนด์ฮอลแลนด์นะสมัยตอนนั้นอ่ะ
9: สมัยนู้นเลยตั้งแต่คว้า3แชมป์ช
8: ิลเลอร์แชมป์กับแมนยูอยู่พักหนึ่งใช่ไหม
9: ใช่ครับก็เป็นชุดทริปเปิลแชมป์นะครับของแมนยูนี่แหละนะครับเขาก็จะมามีเด่นกรีดในงานนี้ด้วยนะครับนอกจากนี้ไม่ใช่จะมีแค่ฟุตบอลนักฟุตบอลต่างประเทศนะฟ
8: ุ
9: ตบอลไทยอย่างคุณเมสซี่เจชนาธิปสงกรานต์สินก็จะมาร่วมพูดคุยด้วยนะครับวันนี้ก็ใครอยากจะไปติดตามกันก็ลองแวะกันไปได้นะครับที่เดอะมอลล์บางกะปินะครับเขามีงานจนถึงวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็นอกจากจะไปติดตามรับชมข้อมูลในต่างๆงานเสวนาเขาก็มีด้วยนะครับรวมถึงใครที่ชอบฟุตบอลอยากจะมีเสื้อไว้สะสมเนี่ยเขาก็มีเสื้อมือสองเสื้อมือหนึ่งอะไรเงี้ยให้ติดตามก็ซื้อได้ตามอัธยาศัยนะครับผมก็คิดว่าผมก็น่าจะแวะไปสักวันพรุ่งนี
8: ้ครับ ที่ผมสังเกตนะเดี๋ยวผมจะแวะไปเหมือนกันนะเพราะว่ามีระดับแบบตำนานมาเนาะระดับแบบตำนานมาใช่ระดับแบบตำนานมาเราอาจจะไม่ใช่เป็นแฟนฟุตบอลตัวยงนะแต่ว่าในอดีตเนี่ยคือสมัยที่ตามหลายๆทีมในพรีเมียร์ลีกแล้วก็มีการแข่งขันฟุตบอลโลกเนี่ยเราก็มีความชื่นชอบนะจากนักเตะสู่ทีมนะจากนักเตะสู่ทีมนะเราอันดับแรกเราชื่นชอบที่นักเตะก่อนแล้วพอเรารู้ว่านักเตะคนนี้อยู่ทีมชาติไหนเนี่ยเราก็ตามไปดูนะฮะด้วยสไตล์การเล่นแล้วก็เรียกว่าชื่นชอบที่สไตล์การเล่นมากกว่าตัวผมนะนะครับชื่นชอบที่สไตล์การเล่น แล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่เราเห็นมีการตั้งข้อสังเกตบนโลกออนไลน์นะในเวลานี้ว่าบางอย่างบางเพจหรือว่าบางเพจหรือว่าบางท่านเนี่ยนะครับเขาก็มีการไลฟ์สินค้าโดยการแถมเสื้อในเสื้อฟุตบอลทีมชาติต่างๆก็มีนะเห็นมีการไลฟ์อยู่ไลฟ์โชว์อยู่นะครับอย่างบางเพจที่ขายอันเนี่ยเมื่อวานเนี่ยเห็นชัดมากเลยนะฮะถ้าใครซื้อหรือว่าเช่าพระเนี่ยเขาจะแถมเสื้อฟุตบอลแบบฟรีไซส์ให้หนึ่งตัวอย่างเงี้ยอย่างนี้เลย
9: จริงเหรอ
8: แต่ขอโทษนะพระเนี่ยราคาไม่ต่ำกว่า 1,000 บาททั้งนั้น
9: เห็นไหมมันสามารถเชื่อมโยงเรื่องของเศรษฐกิจได้หมดบ้านเราเลยนะ
8: ใช่ใช่
9: เห็นไหมคนไทยชอบเรื่องอะไรแบบนี้นะฮะ
8: มันก็ไม่ใช่แค่เรื่องแค่เศรษฐกิจอาจารย์เต้ยเดี๋ยวเพิ่มอีกนิดนึงขอโทษทีอีกนิดนึงมันเป็นเรื่องการเมืองด้วยนะใช่ไหม
9: ใช่
8: ถ้าพูดถึงการเมืองเรื่องการเลือกตั้งอะไรอย่างเงี้ยชัดเลยนะถ้าเกิดว่าบุคคลทางการเมืองนะฮะมีความอะไรนะเขาเรียกว่า
9: ชื่นชอบทีมฟุตบอล
8: ชื่นชอบทีมฟุตบอลแล้วเป็น FC หรือว่าเป็นคอบอลที่ชื่นชอบนักเตะอย่างเงี้ยมันจะทำให้โกย FC เนี่ยตามมาด้วยใช่ไหม
9: ใช่นะผมจำได้แบบมีหลายๆท่านนักการเมืองหลายๆท่านอาจจะง่ายผมจำได้มีพี่มาร์กนะคุณมาร์กกับพี่สิทธ์นะฮะเชียร์นิวคาสเซิลใช
8: ่
9: ไหมโอ้แล้วก็ช่วงนั้นก็คือสมัยนิวคาสเซิลที่ขับเคี่ยวกับแมนยูเนี่ยโ
8: อ
9: ้นี่แบบเรามีอะไรประเด็นนี้ก็คือทุกคนก็จะแบบนึกถึงคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะ
8: ใช่นิวคาสเซิลหงแดงแมนยูนะมันจะมีปรากฏนักการเมืองอยู่ช่วงหนึ่งใช่ไหมครับ
9: ใช่ครับ
8: ที่ออกมาแสดงตัวว่าชื่นชอบนักฟุตบอลทีมไหนเนี่ยนะครับก็จะมี FC คอยตามตอนนั้นน่ะ
9: ใช่นะครับก็จริงๆแล้วผมว่าเรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่มันสะท้อนเรื่องของมุมมองความคิดต่างๆเรื่องไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตด้วยนะอันนี้เราไม่ว่ากันนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่บางทีเราก็จะได้รู้ว่าอ๋อบางครั้งคนเรานอกจากบางทีในมุมนึงคนเราชอบเรื่องของประเด็นหนึ่งแต่จริงๆแล้วอีกเรื่องของการใช้ชีวิตในเรื่องของการกีฬาหรือฟังเพลงหรือเงี้ยมันก็สะท้อนอีกมุมมึงที่คนเรามันสามารถเอาไปพูดคุยต่อยอดกันได้นะครับอันนี้ก็ถือว่าสะท้อนได้เห็นกันนะว่าตอนนี้บ้านเราแม้ว่าทีมชาติไทยจะไม่ได้ไปฟุตบอลโลกนะครับแต่ว่าก็มีบรรยากาศอะไรอย่างนี้ให้ติดตามกันด้วยนะครับ
8: ครับอ่ะ8:34เดี๋ยวขออนุญาตไปพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อครับผม
10: 96.5 อัปเดตโดยชาญเดชบัวหันและสุภชาติสุภเมธี
3: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.

0: Hacon.
1: สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
2: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
3: เพราะบรรจุภัณฑ์ไม่ได้มีไว้

0: สมาคมบรรจุภัณฑ์ไทยทั้งสัมมนาเข้มข้นและโชว์เคสสุด Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ 96.5 อัปเดตโดยชาญเดชบัวหันและสุภชาติสุภเมธี
2: กันต่อในเบรกสุดท้ายนะครับอาจารย์เต้ยครับ
3: ครับผมนะฮะแต่ว่าในช่วงเบรกนี้เนาะแน่นอนว่าเดี๋ยวอีกสักครู่นึงนะครับเดี๋ยวเราจะคุยกันเนาะโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครที่ใกล้เข้ามาแล้วนะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะคุยประเด็นที่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยานะครับก็ทำบ้านสมเด็จโพเนาะสำรวจความคิดเห็นของประชาชนแต่ว่าก่อนที่จะไปคุยกันก็มีข่าวดีๆมาฝากคุณผู้ฟังผู้ชมทุกท่านด้วยใช่ไหมครับพี่บอย
2: ใช่ครับนะฮะใครที่ดื่มน้ำน้อยเชียร์บอลนะฮะจนไม่ได้หลับไม่ได้นอนเนี่ยนะครับก็อาจจะมีความเสี่ยงนะฮะเป็นร้อนในหรือว่าแผลในปากได้นะครับนะฮะเวลาจะพูดหรือว่าจะทานอะไรเนี่ยก็เจ็บพูดลำบากทานอะไรก็ไม่อร่อยนะฮะวันนี้ผมมีตัวช่วยดีๆมาแนะนำครับเป็นขาวระอเมาส์เจลเป็นยาทารักษาแผลในปากขาวระอนะครับก็เป็นยาสามัญประจำบ้านนะครับบรรเทาอาการแผลในปากอาการระคายเคืองแล้วก็ยังช่วยดูแลแผลในปากให้ดีขึ้นด้วยใช้งานง่ายนะครับทาบริเวณที่เป็นแผลแล้วก็เหมาะสำหรับแผลร้อนในหรือว่าอาการระคายเคืองในช่องปากยาทารักษาแผลในปากขาวระอนะครับปลอดภัยด้วยสารสกัดสมุนไพรธรรมชาติไม่ใส่สารสเตียรอยนะครับเนื้อยาเนี่ยทาง่ายไม่เหนียวแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัลสินค้านวัตกรรมจากเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับคุณผู้ฟังท่านใดเป็นร้อนในแผลในปากก็อยากจะให้นึกถึงยาทารักษาแผลในปากขาวระอ่อนะครับปัจจุบันเนี่ยหาซื้อได้นะครับที่ร้านสะดวกซื้อแล้วก็ร้านขายยาทั่วไปหรือว่าสั่งซื้อผ่าน LINE Official นะครับ @ ขาวระอ่อนะครับ @ KHAOLAOR นะครับนะฮะหรือโทรไปสอบถามก็ได้นะครับที่028197991 028197991ถึง5นะครับก่อนใช้ก็อย่าลืมอ่านคำเตือนในฉลากนะครับขาวระอใส่ใจสุขภาพในทุกวันของคุณครับ

0: นะฮะแล้วก็อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะครับนะใครที่ปวดต้นคอบ่าไรเส้นยึดตึงนะฮะไม่ว่าจะนั่งหน้าจอนานๆพอดูฟุตบอลหรือว่าขับรถทางไกลๆนะครับในช่วงฝนตกก็อยู่ในรถนานก็ให้นึกถึงสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสรองตำรับวัดโพนะครับที่จะมาช่วยดูแลคุณด้วยนวัตกรรมนาโนที่ผสานสมุนไพรสดนะครับสกัดเข้มข้นซึมลึกไม่เหนียวเนื้อหนานะฮะมาพร้อมกับกลิ่นหอมกาสลองที่ช่วยให้ผ่อนคลายแล้วก็หลับสบายนะครับสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพนะครับวันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดนะฮะใครที่สนใจโทรไปสอบถามได้เลยนะครับที่021143990นะครับ021143990มีค่าจัดส่งแล้วก็ประกันสินค้า50บาทสนุกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียครับผม
1: ครับนะฮะก็หลังจากฟังข่าวสารดีๆแล้วนะครับก็แน่นอนว่าเราเกริ่นไว้แล้วว่าในช่วงนี้นะครับหลังจากที่ผู้สมัครของการลงเลือกตั้งเนาะแล้วช่วงนี้เราเห็นการลงพื้นที่รณรงค์หาเสียงเลือกตั้งทั้งในส่วนของผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับรวมถึงผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครทั้ง50เขตนะครับซึ่งก็เดี๋ยวจะเลือกกัน28มิถุนายนนี้แล้วนะครับหลายคนเตรียมแล้วแล้วกำลังหาข้อมูลกันอยู่แต่ว่าทางบ้านสมเด็จโพนะครับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสมเด็จเจ้าพระยาเนี่ยเขาก็ได้มีการทำผลสำรวจออกมาแล้วก็ผลสำรวจนะคร่าวๆผมดูพาดหัวหน่อยว่าบ้านสมเด็จโพชี้ 52.8% หนุนชัดชาตินั่งผู้ว่ากรุงเทพขณะที่ผู้สมัครอิสระยังมาแรงนะครับ อันนี้เป็นพาดหัวคร่าวๆนะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นในเรื่องของการสำรวจต่างๆนี้วันนี้เราได้รับเกียรติจากทางท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สิงห์สิงห์ขจรนะครับท่านเป็นคณบดีคณะวิทยาการจัดการแล้วก็เป็นประธานคณะกรรมการศูนย์สำรวจความคิดเห็นของบ้านสมเด็จโพมหาวิทยาลัยราชภัฏสมเด็จบ้านเจ้าพระยานะครับก็อยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับอาจารย์สิงห์ครับ
0: สวัสดีครับอาจารย์สิงห์ครับ
1: โอ้นะฮะ
2: ไม่ได้คุณชาแดดหรือคุณสุภชาตินะครับ
1: ครับนะฮะไม่ได้คุยกับอาจารย์นานสบายดี
0: นี่ก็คอบอลเหมือนกันนะอาจารย์สิงห์เนี่ย
2: ครับผม
1: นะฮะวันนี้ไม่ได้ว่าเรื่องบอลอาจารย์ครับมาคุยกันเรื่องของ
0: บ้
1: านสมเด็จโพใช่ไหมผมเกริ่นไปคร่าวๆแล้วแหละว่าทางบ้านสมเด็จเนี่ยก็ทำโพออกมาเนาะแล้วก็มีตัวเลขที่น่าสนใจเขาบอกว่าผลสำรวจนะ 22.5% เขาบอกว่าประชาชนนะชาวกรุงเทพมหานครเนี่ยอยากได้ผู้ว่าที่ปฏิบัติตามนโยบายนะฮะอยากให้ทางอาจารย์สิงห์เล่าให้ฟังนิดนึงครับเป็นยังไงบ้างฮะเชิญครับ
2: ครับผมก็ต้องบอกว่าทางศูนย์สำรวจความเห็นบ้านสมเด็จโพครับก็ได้มีการเก็บข้อมูลจำนวน 1,134 กลุ่มตัวอย่างครับ
0: ครับ
2: ระหว่างวันที่6ถึงวันที่9มิถุนายน2559ครับซึ่งในส่วนของการเก็บข้อมูลครั้งนี้ครับเราก็จะมองเรื่องของตัวผู้สมัครทั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วก็ผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพนะครับซึ่งส่วนใหญ่อะครับก็ต้องบอกเลยครับกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าอยากได้ผู้ว่าที่มีคุณสมบัติก็คือปฏิบัติตามนโยบายเป็นอันดับ1นะครับ 22.5 นะครับขยันทุ่มเทในการทำงาน22ครับซื่อสัตย์โปร่งใสอยู่ที่ 18.6 ครับความคิดที่เริ่มสร้างสรรค์เนี่ยก็อยู่ที่ 13.2 ครับอยากให้ปฏิบัติงานให้เป็นรูปธรรมครับก็คือจับต้องได้นั่นเองนะครับ 12.6 ครับแล้วแก้ปัญหาอย่างรวดเร็วคือ 11.1 ซึ่งภาพตรงนี้ค่อนข้างจะสะท้อนให้เห็นว่าเขามองเรื่องของนโยบายที่สามารถทำได้จริงนะครับสามารถทำได้จริงแต่ในส่วนของสิ่งที่น่าแปลกใจครับธรรมดาคนกรุงเทพเป็นคนใจร้อนครับแต่น่าจะเริ่มรู้สึกคุ้นเคยกับกระบวนการที่อาจจะไม่ได้รวดเร็วดั่งใจครับก็คือการแก้ปัญหาอย่างรวดเร็วเนี่ยซึ่งตัวเลขมาค่อนข้างน้อยครับแล้วก็อีกส่วนนึงครับที่น่าสนใจนะครับว่าอันห้าอันดับที่อยากให้ประชาชนที่นโยบายที่ประชาชนอยากให้ความสำคัญนะครับนโยบายของผู้ว่านะครับอย่างแรกคือด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิตตรงนี้ค่อนข้างจะสะท้อนนะครับ
1: สูงเลยฮะ
2: เขาอยากมองคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นครับเนื่องจากกรุงเทพมหานครเป็นเมืองขนาดใหญ่ครับซึ่งเมืองขนาดใหญ่เนี่ยก็จะต้องทำให้คนที่มาอยู่เนี่ยเกิดคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับอันดับสองคือด้านเศรษฐกิจและการส่งเสริมอาชีพครับซึ่งตรงส่วนนี้ก็อาจจะสะท้อนเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันนะครับว่ามีปัญหาเรื่องของภาวะเศรษฐกิจถดถอยนะครับ
0: ครับ
2: ต่อมาก็คืออันดับ3ครับด้านความสะอาดและสิ่งแวดล้อมครับอยู่ที่ 19.9 ครับเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ของกรุงเทพมหานครครับเรื่องของขยะครับเรื่องของความสะอาดครับแล้วรวมไปถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อมก็คือเรื่องของสวนนะครับอันนี้เขาก็ยังมองว่าพื้นที่สีเขียวก็ยังมีความจำเป็นนะครับต่อมาคือด้านศิลปวัฒนธรรมและการพัฒนาเมืองครับก็ 15% ครับ แล้วก็ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนี่อยู่ที่ 12.5% ครับอันนี้คือนโยบายที่อยากให้ความสำคัญนะครับต่อมาผมอยากให้มาดูในส่วนของปัญหาที่อยากให้แก้ไขอย่างเร่งด่วน
0: ครับ
2: ซึ่งตรงนี้สะท้อนอีกเรื่องนึงเลยนะครับ
1: ครับ
2: อันดับ1ครับก็คือปัญหาความปลอดภัยครับในชีวิตและทรัพย์สินอยู่ที่ 25.3% ครับ
0: ครับ
2: เอาง่ายๆครับ1ใน4นะครับของกรุงเทพฯว่าอยากให้แก้ไขเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ครับซึ่งต้องบอกเลยครับว่าปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนั้นเป็นเรื่องสำคัญในภาวะสถานการณ์ที่เศรษฐกิจไม่ค่อยดีครับคนอาจจะมองเรื่องของโจรผู้ร้ายอาจจะมีเพิ่มมากขึ้นนะครับต่อมาครับอันดับ2ครับก็คือปัญหาการคอร์รัปชันครับ 24.4 ครับอันนี้ตัวเลขใกล้เคียงมากเลยครับอันดับ1กับอันดับ2ครับป
0: ั
2: ญหาการคอร์รัปชันอาจจะเพาะในช่วงเวลาที่มีการเก็บข้อมูลในครั้งนี้ครับก็6ถึง9มิถุนายนนะครับก็เป็นช่วงที่มีข่าวเรื่องของปัญหาการคอร์รัปชันหรือปัญหาภายในของทางกรุงเทพมหานครเองครับที่มีการออกมาพูดถึงกันในเรื่องราวต่างๆนะครับ
0: ครับ
2: ต่อมาอันดับ3ครับปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยครับอันนี้อย่างที่บอกครับปัญหาขยะในกรุงเทพเป็นปัญหาใหญ่ครับรวมไปถึงณปัจจุบันครับมีการคัดแยกขยะแล้วมีการเก็บค่าธรรมเนียมในการที่จะทิ้งขยะขนาดใหญ่นะครับซึ่งตรงส่วนนี้เขาก็มองว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับอันดับ4อันนี้ผมว่าก็น่าสนใจนะครับคือปัญหาสถานบริการฝ่าฝืนกฎหมายครับอยู่ที่ 9.6% ครับสถานบริการที่กรุงเทพฯจะต้องเข้าไปตรวจไม่ว่าจะเป็นร้านค้าร้านอาหารหรือสถานบันเทิงนะครับซึ่งจะต้องมีพ.ร.บ.ที่เกี่ยวข้องที่กรุงเทพมหานครเป็นผู้ดูแลครับหลักๆอาจจะเป็นเรื่องของการใช้เสียงนะครับว่าเนื่องจากระยะหลังมีการร้องเรียนเรื่องการใช้เสียงค่อนข้างเยอะนะครับต่อมาคือปัญหาการจัดการน้ำเสียครับซึ่งตรงส่วนนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญครับว่าคลองต่างๆในกรุงเทพมหานครนั้นก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของกลิ่นเรื่องของน้ำเน่าเสียที่ถูกส่งลงไปโดยตรงไปยังคลองครับไม่ได้ผ่านการบำบัดนะครับ
0: อ
2: ันนี้ก็คือในส่วนของนโยบายนะครับหรือว่าปัญหาที่ทางประชาชนนั้นอยากให้แก้ครับแต่ถ้ามาดูต่อครับว่าในส่วนของสิ่งที่เขาอยากเห็นจากผู้ว่าครับปัจจัยในการเลือกของผู้ว่าราชการกรุงเทพครับว่าครั้งนี้เขาจะเลือกจากอะไรครับ
0: เลือกจากอะไรน่าสนใจ
2: ป
0: ั
2: จจัยในการตัดสินใจครับมาอันดับแรกแล้วก็ตัวเลขค่อนข้างสูงมากเลยนะครับ
0: คือ
2: ตัวผู้สมัครครับสำคัญที่ตัวผู้สมัครเลยครับ 81.1% ครับว่าผู้สมัครคนเนี้ยเขามีอะไรเป็นใครมาจากไหนเนี่ยแหละครับตัวผู้สมัครเพียวๆเนี่ย 81.1 แปลว่าวันนี้เราอาจจะเห็นภาพชัดขึ้นครับว่าตัวผู้สมัครที่มีความโดดเด่นจะเป็นท่านใดนะครับต่อมาคือพรรคกลุ่มหรือการที่เป็นกลุ่มอิสระต่างๆนะครับก็อยู่ที่ 18.9% ครับเนื่องจากครั้งนี้มีผู้สมัครที่สังกัดพรรคแล้วก็สังกัดกลุ่
0: ม
2: นะครับที่ลงในส่วนของเป็นผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็ต่อมาครับว่ามาดูคุณสมบัติก็พูดเรื่องคุณสมบัติเราพูดคุยกันไปแล้วนะครับเรามาดูกันต่อที่เรื่องของประเภทผู้สมัครที่ต้องการให้เป็นผู้ว่านะครับเขาก็มองอย่างแรกเลยครับว่าอยากเป็นผู้สมัครที่เป็นอิสระครับ
0: 7.2%
2: เป็นตัวเลขค่อนข้างที่จะเกือบครึ่งหนึ่งนะครับซึ่งก็สะท้อนว่าจริงๆแล้วกรุงเทพไม่ได้มองว่าผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนั้นจะต้องมาจากกลุ่มการเมืองหรือพรรคการเมืองครับต่อมาคือยังไม่ตัดสินใจครับอันนี้ก็น่าสนใจนะครับตัวเลขอยู่ที่20.8ครับตัวเลข20.8นี่ค่อนข้างเยอะนะครับ 20.8 นะครับแล้วก็มาดูอันดับ3ครับคือพรรคการเมืองครับอยู่ที่ 16.9 ครับ 16.9แล้วก็จากกลุ่มทางการเมืองครับเพราะเนื่องจากการสมัครการเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนั้นผู้สมัครครั้งนี้มีสังกัดที่ไม่ใช่พรรคการเมืองครับเป็นกลุ่มทางการเมืองก็มีครับซึ่งตรงนี้ค่อนข้างน่าสนใจนะครับอยู่ที่ 15.1% ครับและอีกข้อหนึ่งที่ผมว่าน่าสนใจยิ่งกว่านะครับก็คือข้อที่เราไปถามว่าจะเลือกผู้สมัครผู้ว่ากับสมาชิกสภากรุงเทพจากพรรคเดียวกันหรือกลุ่มเดียวกันหรือไม
0: ่
2: 39.2% บอกว่าไม
0: ่
2: เนี่ยครับก็คือสิ่งที่สะท้อนว่ากรุงเทพไม่ได้มองสนใจว่าผู้ว่าหรือสมาชิกสภากรุงเทพนั้นต้องมาจากกลุ่มก้อนเดียวกัน
0: ครับ
2: จริงๆแล้วเป็นแนวคิดที่เป็นการบาลานซ์ที่ดีนะครับในต่างประเทศเนี่ยก็คือเขาจะเลือกประธานดีจากพรรคนึงเลือกตัวแทนหรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยมาจากพรรคหนึ่งเพื่อให้เกิดการคานอำนาจกันเองนะครับ
0: ครับ
2: ซึ่งตรงส่วนนี้ค่อนข้างน่าสนใจครับว่ากรุงเทพก็มองเรื่องของการคานอำนาจกันเองในส่วนของตัว ผู้ว่าและสภากรุงเทพมหานครนะครับทางนั้นมาดูกันต่ออีกเรื่องนึงครับก็คือเรื่องของสกครับหรือว่าสมาชิกสภากรุงเทพมหานครซึ่งตรงส่วนนี้ผมว่าค่อนข้างน่าสนใจครับเพราะเนื่องจากกรุงเทพมหานครนั้นมีทั้งหมด50เขตก็จะมีสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเนี่ยจำนวน50คนซึ่งแต่ละเขตมีความแตกต่างกันอย่างมากมายครับ
0: อ
2: ย่างเช่นถ้าเรามองอยู่ในเขตปทุมวันอย่างเขตเมืองเนี่ยแทบจะไม่มีพื้นที่ในการที่จะให้เขาทำงานกับร่วมกับชุมชนได้เลยเพราะเนื่องจากเป็นตึกสูงอาคารสูงกันหมดเป็นคอนโดกันหมดผู้พักอาศัยก็มีจำนวนไม่มากจำนวนประชากรก็ไม่มากแต่ถ้าไปดูอย่างเขตอื่นๆอย่างเช่นเขตมีนบุรีพื้นที่ใหญ่มาก
0: ๆครับ
2: มีพื้นที่เกษตรกรรมมีจำนวนประชากรค่อนข้างเยอะเนี่ยครับคือสิ่งที่สะท้อนว่าในส่วนของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในแต่ละเขตเนี่ยมีความหลากหลายมากๆนะครับเนื่องจาก50เขตในกรุงเทพมหานครนั้นมีพื้นที่ที่ไม่เท่ากันประชากรไม่เท่ากันแล้วก็เรื่องของผู้ที่อยู่อาศัยในเขตนั้นๆก็จะมีความแตกต่างกันค่อนข้างสูง
0: ครับ
2: ซึ่งก็มาสะท้อนอีกเรื่องนึงครับว่าเขาอยากได้คุณสมบัติของสมาชิกสภากรุงเทพเนี่ยแบบไหน
0: อ
2: ันดับ1นี่เขาเห็นเรื่องของความขยันทุ่มเทครับ 31.6%
0: คร
2: ับ 31.6% ซึ่งตรงนี้ค่อนข้างน่าสนใจนะครับว่าแปลว่าสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนั้นจะต้องเป็นผู้ที่จะมีความขยันลงพื้นที่เข้าถึงประชาชนนะครับต่อมาก็อีกเรื่องนึงครับก็คืออันดับ2ครับคือการที่เขาสะท้อนเรื่องของความซื่อสัตย์โปร่งใสครับ 23.5% ครับ
0: ครับ
2: ซึ่งตรงนี้ก็ทำให้เราเห็นอีกภาพนึงครับว่าสกนั้นถึงแม้จะไม่ได้เป็นผู้ถึงงบประมาณในการที่จะพัฒนาครับแต่เป็นผู้กำหนดนโยบายและเป็นผู้อนุมัติงบประมาณผ่านสภากรุงเทพมหานครนั่นเองนะครับ
0: ครับ
2: ต่อมาก็คือการปฏิบัติตามนโยบายครับ 16.1 ครับความคิดที่เริ่มสร้างสรรค์เนี่ย 11.2 แล้วปฏิบัติงานให้เป็นรูปธรรมเนี่ย 9.9 นะครับต่อมาก็คือประเภทที่เขาคิดว่าจะเลือกนะครับก็ตอนนี้ส่วนใหญ่ครับยังไม่ตัดสินใจ 32.1%
0: ครับ
2: ค่อนข้างเยอะนะครับ1ใน3เลยนะครับที่จะเลือกสกเพราะตอนนี้ประชาชนส่วนใหญ่อาจจะมองภาพว่าสกในพื้นที่ใครเป็นผู้สมัครบ้างบางคนยังไม่รู้เลยครับ
1: จริงจริ
2: งรวมไปถึงเรื่องของการที่เขาอาจจะไม่ได้ใจเพราะเขายังไม่ได้ไปทำการศึกษาก่อนที่จะเลือกตั้งนะครับต่อมาเขาก็มองว่าสกควรจะเป็นผู้สมัครอิสระครับ 31.4% ครับ
1: โ
2: อ้ประเด็น4นี่ก็ถือว่าก็เขามองว่างานเป็นอิสระของสกน่าจะทำงานได้มากกว่าหรือเปล่านะครับต่อมาก็คือเรื่องของกลุ่มทางการเมืองครับอย่างที่บอกครับว่าสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนั้นตอนนี้มีกลุ่มทางการเมืองที่ไม่ใช่พรรคการเมืองประกาศเปิดตัวลงค่อนข้างชัดเจนนะครับซึ่งกลุ่มทางการเมืองนี้ก็จะมีเปอร์เซ็นต์อยู่ที่ 19.9% นะครับซ
0: ึ่
2: งตรงนี้ก็ประมาณ 20% ก็ถือว่าค่อนข้างสูงนะครับค่อนข้างสูงนะครับแล้วกลุ่มทางการเมืองซึ่งมากกว่าอันดับ4ที่เป็นพรรคการเมืองครับ 16.6% ครับ
0: ตัวแปรนะ
2: สะท้อนเรื่องของผู้สมัครสกครับว่าประชาชนอาจจะเลือกสกที่ไม่ได้สังกัดพรรคการเมืองครับแต่ถ้าเอาข้อที่ผมพูดให้ฟังข้อที่1ข้อที่2ที่ผ่านมาครับถ้าผู้สมัครคนนั้นขยันทุ่มเทแล้วเป็นผู้สมัครอิสระด้วยเนี่ยมันจะทำให้เขาจะมีเปอร์เซ็นต์ในมือเนี่ยประมาณ 30%
0: ครับ
1: ครับ
2: ถ้าเอาตัวเลข2อันมาคอสกันนะครับก็จะเห็นภาพนึงนะครับแล้วก็ในส่วนของการตัดสินใจเลือกผู้สมัครนะครับสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนะครับเขาก็ยังไม่ได้ตัดสินใจนะครับ 31.8% ครับ
0: อันนี้
2: ก็ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วจะเลือกผู้สมัครจากอิสระเนี่ยอยู่ 25.1 นะครับแล้วเลือกพรรคประชาธิปัตย์อยู่ 14.5 ครับต่อมาเป็นพรรคประชาชนครับอยู่ที่ 13.7 ครับแล้วก็พรรคเศรษฐกิจอยู่ที่ 4.7 ครับซึ่งตรงนี้น่าสนใจนะครับว่าพรรคประชาชนที่ได้รับคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในกรุงเทพมหานครเนี่ยท
0: ุ
2: กเขตเนี่ยแต่มาดูในส่วนของการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเนี่ยตัวเลขไม่สู้ดีเลยนะครับถ้าบอกอย่างนี้นะครับ 13.7 นี่ตกมาเป็นอันดับ4เลยนะครับซึ่งตรงส่วนนี้ผมว่าเป็นข้อมูลที่น่าสนใจครับแล้วก็ถ้ามาดูอีกส่วนนึงครับก็คือถ้าต้องไปเลือกตั้งวันนี้จะเลือกผู้ว่าท่านใดครับก็อันดับ1ครับก็จะเป็นอาจารย์ชัชชาติครับ 52.8% ครับนี่เกินครึ่งนึงแล้วนะครับ
1: ครับ
2: แล้วก็ 16.1 ครับคือยังไม่ตัดสินใจ
1: โอ้
2: อันนี้ผมว่าก็น่าสนใจนะครับว่า 16.1 ยังไม่ตัดสินใจ แล้วก็ 8.1 ครับเป็นคุณชัยวัฒน์ครับ

0: อันดับ4ครับก็ 6.3% ครับก็จะเป็นคุณอนุชาครับซึ่งตัวเลขก็ต่างกันเพียงแค่ 2% นะครับในส่วนของพรรคการเมืองนะครับอันนี้ก็น่าสนใจนะครับว่าครั้งนี้เกิดอะไรขึ้นนะครับต่อมาก็คือในส่วนของพันตำรวจโทชานเทพครับกับคุณมาริกาครับได้คะแนนเท่ากับกันครับอยู่ที่ 2.2% ครับซึ่งตัวเลขตรงนี้ต้องบอกเลยครับว่าไม่สูงเลยครับแล้วก็ถ้าภาพรวมตอนนี้ในส่วนของความนิยมเนี่ยของอาจารย์ชัดชาติค่อนข้างที่จะสูงมากๆนะครับในส่วนของการเปรียบเทียบกับกลุ่มอื่นๆครับ
1: ครับ
2: ถ้าไม่นับเปอร์เซ็นต์
0: ตัวนี้ก็เป็นผลการสำรวจครับเชิญครับ
2: ถ้าไม่นับเปอร์เซ็นต์จากอันดับนะฮะที่หลายสำนักเนี่ยชี้ให้เห็นว่าอาจารย์ชัดชาติเนี่ยคือมาอันดับหนึ่งเนาะแต่ว่าตัวเลขอันดับหนึ่งที่มีนัยยะที่น่าติดตามแล้วก็น่าสนใจคือยังไม่ตัดสินใจร้อยละ 31.8 นะที่บอกว่าจะตัดสินใจในการเลือกตั้งในการเลือกผู้สมัครสมาชิกกรุงเทพมหานครในวันที่28เนี่ยคิดว่าจะตัดสินใจเนี่ยที่ยังไม่ตัดสินใจเนี่ยร้อยละ 31.8 เนี่ยอันนี้มีนัยยะนะอาจารย์สิงห์
0: ต้องบอกครับว่าส่วนใหญ่ครับคนกรุงเทพมหานครหรือแม้แต่การเลือกตั้งทุกครั้งครับการที่เรามีช่องที่ว่ายังไม่ตัดสินใจให้เขาเนี่ยมันเป็นช่องทางออกครับเอาง่ายๆครับเหมือนเรามีการสำรวจเรื่องอะไรก็ตามเราถามว่าชอบหรือไม่ชอบหรือว่าไม่แน่ใจถ้าชอบหรือไม่ชอบแปลว่าเป็นการบังคับให้เขาตอบว่าใช่หรือไม่ใช่แต่ถ้ามีช่องที่บอกว่าไม่แน่ใจปุ๊บเนี่ยประชาชนไม่เห็นภาพอีกภาพนึงครับภาพของ คนที่ยังไม่รู้จะเลือกอะไรจริงๆนะวันเนี้ยแต่ถ้าเรามีเพียงแค่2ช้อยว่าชอบหรือไม่ชอบแปลว่าอะไรครับเราบังคับให้เขาเลือกซึ่งบางครั้งเขาอาจจะมีการเปลี่ยนใจจะเลือกจากซ้ายไปขวาเมื่อไหร่ก็ได้แต่ณวันที่ทําการสํารวจครับเขาอาจจะมองว่าอ่ะเขามี2ช้อยให้เลือกอ่ะงั้นเอาไว้ก่อนแล้วกันชอบไปก่อนแล้วกันสนใจไว้ก่อนแล้วกันแต่จริงๆเขาอาจจะยังลังเลอยู่ซึ่งในส่วนของช่องที่ผมทําขึ้นมาก็คือช่องไม่แน่ใจหรือว่ายังไม่ตัดสินใจเนี่ยมันเป็นการทำให้ผู้ตอบครับสามารถที่จะตอบได้ว่าเอ้ยความไม่แน่ใจของเขาว่าเขาสามารถโชว์ตรงนี้ได้
1: ครับ
0: ซึ่งตัวเลขตรงนี้ครับเป็นตัวเลขที่เป็นเหมือนพื้นที่กลางที่ทุกกลุ่มการเมืองทุกผู้สมัครทุกคนครับสามารถเข้าไปแย่งชิงพื้นที่ตรงนี้ได
2: ้นั่นไงมันมีนัยยะนะตัวชี้วัดอยู่ที่กลุ่มนี้เลย
1: นะฮะคือจริงๆผมว่ามันมีในส่วนรายละเอียดที่ทางบ้านสมเด็จโพทำมาน่าสนใจนะจริงๆของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเรื่องคุณสมบัติผมว่านี่มันตรงเหมือนกันนะในแง่ว่าถ้าคนที่เป็นผู้ลงสมัครนะคราวนี้ได้เห็นโพตัวนี้อาจจะต้องไปเพิ่มเนาะโดยเฉพาะเรื่องความขยันทุ่มเทในการทำงานความซื่อสัตย์หรือการปฏิบัติงานให้เห็นเป็นรูปธรรมอันนี้ผมว่าสำคัญนะ
2: คือผู้สมัครเนี่ยจะได้ขมักขม้นหน่อยนะจุดอ่อนเพิ่มจุดแข็ง
1: ถูกต้องนะ
2: ครับ
0: แต่ที่น่าสนใจผมมองเรื่องของตัวผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเนี่ยเป็นเรื่องที่ประชาชนเนี่ยณวันนี้มองภาพค่อนข้างชัดว่าอยากได้ผู้ว่าลักษณะไหนนะครับ
1: ครับ
0: แต่ในส่วนของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครผมว่าตรงส่วนนี้ค่อนข้างน่าสนใจกว่าครับว่าเนื่องจากในแต่ละพื้นที่นั้นประชาชนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้จัก
2: ใน
0: แนวการเข้าถึงของตัวสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในการที่จะไปลงพื้นที่
2: ครับ
0: ถ้าเป็นพื้นที่อย่างเช่นที่ผมบอกครับสัมพันธวงศ์อย่างเงี้ยครับพื้นที่ไม่ใหญ่สามารถที่จะเดินทั่วได้ภายใน5วันแต่ถ้าเป็นมินบุรีอย่างเงี้ยครับหรือว่าแม้แต่คลองสามวาซึ่งเป็นพื้นที่ชายขอบกรุงเทพเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะลงไปได้ทุกได้ใน3วัน5วันในการเก็บพื้นที่ให้ครบ
1: ครับ
0: ตรงส่วนนี้ก็อาจจะเป็นโจทย์ของผู้สมัครครับว่าในส่วนของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครอาจจะต้องวางแผนในการดำเนินการประชาสัมพันธ์หรือหาเสียงตัวเองหรือทำให้ทุกคนรู้จักตัวเองได้อย่างไรนะครับ
2: ครับครับ
1: ครับ
2: เสียดายเวลามีน้อยอาจารย์สิงห์ครับนะฮะ มีประเด็นไหนที่อยากจะฝากทิ้งท้ายคุณผู้ฟังไหมครับ
0: ครับผมก็ต้องบอกครับว่าวันนี้อยากให้ประชาชนครับเข้าไปดูเรื่องของนโยบายแล้วก็ประวัติการทำงานของผู้สมัครไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือสมาชิกสภากรุงเทพมหานครครับว่าแต่ละท่านนั้นมีประวัติการทำงานมีประวัติการลงพื้นที่ประวัติในการที่เข้ามาทำงานเพื่อสาธารณะเยอะหรือไม่เยอะอย่างที่หนึ่งครับอย่างที่สองมาดูครับว่านโยบายสิ่งที่เขาเขียนนโยบายสิ่งที่เขาบอกเขาจะทำนั้นมีความเป็นไปได้ในการจะทำได้หรือไม
2: ่ครับ

0: 16.5 อัปเดตโดยชาญเดชบัวหันและสุภชาติสุภเมธี
1: ขณะนี้เวลา 9:00 น
2: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือมหาดไทยแจ้งผู้ว่าทั่วประเทศจัดพิธีถวายน้ำสงฆ์พระศพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาในวันนี้อย่างเหมาะสมนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าด้วยสำนักพระราชวังได้มีประกาศเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนลงวันที่12มิถุนายน2569และเรื่องการถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยกำหนดให้ประชาชนเข้าถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในวันนี้ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 12:00 นณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าทั่วประเทศได้ร่วมรำลึกในพระกรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้และมีส่วนร่วมในพิธีด้วยความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกันกระทรวงมหาดไทยจึงแจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด76จังหวัดทั่วประเทศจัดพิธีถวายน้ำสงฆ์พระศพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในวันนี้ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 12:00 นณศาลากลางจังหวัดที่ว่าการอำเภอวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมลิซ่าสร้างประวัติศาสตร์คนไทยคนแรกร้องเพลงร่วมพิธีเปิดศึกฟุตบอลโลก2026ส่วนผลการแข่งขันเมื่อคืนแคนาดาเจ้าภาพเจ้าบอสเนียพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ที่สนามโซฟายสเตเดียมในนครลอสแองเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งสหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าภาพร่วมชาติสุดท้ายที่จัดพิธีเปิดสนามโดยเน้นในทีมการเฉลิมฉลองวัฒนธรรมและจิตวิญญาณของชาติพร้อมรวมความหลากหลายเป็นหนึ่งเดียวทั้งในระดับทวีปและระดับโลกโดยเปิดตัวด้วยแรปเปอร์หนุ่มฟิวเจอร์และไทล่านักร้องสาวชาวแอฟริกาใต้เจ้าของเพลงฮิตวอเตอร์ส่วนลิซ่าลาริสามโนบาลสร้างประวัติศาสตร์คนไทยคนแรกร่วมพิธีเปิดศึกฟุตบอลโลก2026ด้วยการร่วมร้องเพลง Goals หนึ่งในเพลงประจำทัวร์นาเมนต์โดยร้องร่วมกับอานิต้านักร้องสาวชาวบราซิลและเรม่าซึ่งทั้ง3คนมาในทีมชุดสีขาวและไม่ผิดหวังลิซ่าทั้งร้องทั้งเต้นสะกดสายตาผู้ชมสำหรับฟุตบอลโลก2026จัดขึ้นที่เม็กซิโกแคนาดาและสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นเจ้าภาพร่วมทั้งหมด48ชาติแข่งขันระหว่าง11มิถุนายนถึง19กรกฎาคมทั้งหมด104ทีมสรุปผลฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่ม B นัดแรกเมื่อคืนที่ผ่านมาเป็นการลงสนามของเจ้าภาพแคนาดาพบกับบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาเสมอกันไป1ประตูต่อ1ส่วนผลการแข่งขันกลุ่ม A นัดเปิดสนามวันที่11มิถุนายนเม็กซิโกเจ้าภาพร่วมในการแข่งขันฟุตบอลโลกประเดิมเอาชนะแอฟริกาใต้2ประตูต่อ0ช่วยให้ทีมเก็บ3แต้มขณะที่เกาหลีใต้ชนะสาธารณรัฐเช็ก2ประตูต่อ1ใกล้ลงนามข้อตกลงสหรัฐอิหร่านสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานอ้างแหล่งข่าวที่เปิดเผยว่าบันทึกความเข้าใจเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างสหรัฐและอิหร่านอาจมีการลงนามอย่างเร็วที่สุดในวันอาทิตย์นี้ที่นครเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ท่ามกลางรายงานความคืบหน้าการเจรจาเพื่อยุติสงครามที่ดำเนินมานานกว่า3เดือนขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศว่าทั้ง2ฝ่ายใกล้บรรลุข้อตกลงครั้งใหญ่แต่กระทรวงการต่างประเทศอิหร่านยังคงแสดงท่าทีแบ่งรับแบ่งสู้โดยระบุว่าคณะบริหารระดับสูงอยู่ระหว่างการพิจารณาเนื้อหาบันทึกความเข้าใจและยังไม่มีการตัดสินใจในชั้นสุดท้ายในขณะนี
3: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
4: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
5: โชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิด ข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดย

0: จัดอสมทจำกัดมหาชน
1: การได้เปล่าไม่มีในโลกทุกสิ่งที่ดูเหมือนได้มาฟรีๆล้วนมีต้นทุนและการคาดหวังแฝงเสมอมิลตันฟรายแมนเจ้าของรางวัลโนเบลเศรษฐศาสตร
2: ์เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทยThinking Radio, Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: เพราะบรรจุภัณฑ์ไม่ได้มีไว้แค่ใส่ของแต่มันคือโอกาสทางธุรกิจที่ไร้ขีดจำกัดธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยร่วมกับบมจ.อสมท.และ96

0: ้นและโชว์เคสสุด Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาล20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: สนับสนุนโดย SME D Bank
2: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดเราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
3: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
2: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
3: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
2: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
3: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
2: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
3: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
4: หลังเคารพธงชาติ 18:00 นทุกวันอาทิตย์พบกับเราทั้ง3คน
5: ปัทมาพรหานฉันชัยกรองแก้วชัยกฤต
4: และผมวีรศักดิ์ขอบเขตครับจะพาคุณผู้ฟังไปเจาะลึกประเด็นข่าวทุกแง่มุม
5: สัมภาษณ์เจาะลึกทุกประเด็นครอบคลุมที่นี่ 96.5 คลื่นความคิดในข่าวเด่นสุดสัปดาห
6: ์วันหยุดสุดสัปดาห์หลังเคารพธงชาติ 18:00 นมาเจาะประเด็นข่าวดังสรุปข่าวร้อนโดยแวดวงคนข่าวในข่าวเด่นสุดสัปดาห์ที่ 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดฟังย้อนหลังฟังออนไลน์ Search Thinking Radio
7: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดวันอาทิตย์ 10:00 นถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: CEO Vision เปิดวิสัยทัศน์ CEO โดยเจษฎาพรมจารย์ดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
1: สนับสนุนโดยสุขภาพดีสร้างได้สร้างบ้าน SCG Harm อากาศสะอาดฝุ่นน้อยบ้านเงียบนอนหลับสนิทพักผ่อนได้เต็มร้อย
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ CEO Vision นะครับวันนี้เราเจอกันวันเสาร์ที่13มิถุนายนตุลา2569นะครับก็เป็นประจำนะครับทุกวันเสาร์พูดคุยพร้อมกันกับคุณเจษฎาพรมจารย์และผมระพงษ์แจ้งจิตนะครับผมสวัสดีครับพี่เจครับ
3: สวัสดีครับคุณระพงษ์ครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
2: โอ้วันนี้ก็เปิดรายการมาด้วยความเศร้าของพี่น้องประชาชนชาวไทยนะพี่เจครับ
3: ครับ
2: ช่วงเมื่อวานนี้ก็มีประกาศจากทางราชสำนักผมเชื่อว่าทุกคนทราบทุกคนทราบข่าวแล้วนะครับการสิ้นพระชนของต้องเรียกว่าสมเด็จพระเจ้าพัชรกิติยาภาซึ่งเราเองก็ขานนามพระองค์ท่านอย่างติดปากว่าองค์พาองค์พานะครับตั้งแต่สมัยยังทรงพระเยาว์นะหลายปีนะครับที่พระองค์ประชวรมาโอ้โหก
3: ็4 ปี
2: ได้ไหมครับ2
3: 4ปี4ปีประมาณ4
2: 4ปีประมาณ4ปี
3: ครับปี65มั้งก็ทำสภาพสุขภาพของคนทั่วไปถ้ามีติดเตียงหรือว่ามีอาการแบบพระองค์ท่านคงต้องดูพระวรกายว่ารับได้ขนาดไหนอะไรพวกนี้นะก็ตามระยะเวลาซึ่งก็ระบบต่างๆคงจะเสื่อมไปตามสภาพตามเวลาผมว่าอันนี้ก็เข้าใจได้เพียงแต่ว่าทุกคนก็ ก็เสียดายแล้วก็รู้สึกพระองค์ท่านใกล้ชิดกับคนไทยเยอะนะหลายกิจกรรมนะลงมาช่วยเหลือลงมาทำกิจกรรมแล้วก็ทรงเป็นทหารด้วยแล้วก็เป็นทนายนะก
2: ็คืออัยการ
3: อัยการโทษอัยการผมว่าก็คือได้สัมผัสชีวิตชาวบ้านพอสมควรนะผมมาใกล้ชิดแล้วก็
2: ที่หลายคนอาจจะคุ้นชินมากน่าจะเป็นผ่านมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากนะเ
3: จใช่ใช่ใช่พระองค์ท่านก็อันนี้เป็นสิ่งที่พระองค์ท่านทำเองนะแล้วก็ลงไปตอนช่วยเหลือคนเดือดร้อนแจกถุงแล้วก็ไปทำเองนะผมก็เห็นก็คนไทยใหญ่ก็จะจำภาพเหล่านี้ได้ดีแล้วก
2: ็
3: อายุน้อยนะสดใสเวลามีอะไรก็มีกิจกรรมยิ้มแย้มลงมาสวนอะไรก็ทุกคนก็น่ารักอ่ะคนชอบท่าน
2: ดูภาพเมื่อวานนี้เราก็นั่งพอทราบข่าวลงท่านแล้วก็นั่งดูพระราชกรณียกิจในอดีตที่ผ่านมา
3: ครับ
2: ย้อนกลับไปตั้งแต่แบบยังเด็กๆอ่ะภาษาชาวบ้านนะยังเด็กๆ
3: ใช่
2: เห็นภาพข่าวที่นั่งอยู่กับคุณนางงามจักรวาลเราพลพรทิพย์นั่งกินกระหนดอ่ะ
3: ครับครับ
2: ที่ว่าทางข่าวทำคุณสรยุทธเอาออกข่าวอ่ะที่บอกเอามาแบบว่ามานั่งตักมาคุยเล่นแล้วก็มีหลายภาพนะที่แสดงให้เห็นว่ามีโอ้โหแบบความน่ารักน่าชังของความเป็นเด็กนะตอนนั้นนะแล้วก็พอมาดูพระราชกรณียกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการช่วยเหลือคนที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมเข้าไปตามตรอกซอกซอยถือถุงยังชีพเข้าไปโอ้โหคือเมื่อวานนี้ผมนั่งดูเป็นชั่วโมงอ่ะพี่เจษเนี่ยที่เราอาจจะไม่ค่อยได้เคยเห็นออกข่าวเท่าไหร่นะเอาจริง
3: ๆมีคือทรงหลายด้านเลยเกิดผมเห็นนะโดดร่มก็มี
2: จริง
3: วิ่งออกกำลังกายวิ่งเลยมาราธอนก็ทำไปคือผมเห็นท่านทำหลายเรื่องแล้วก็
2: แข็งแรงนะแข็งแรงมาก
3: แข็งแรงมากแล้วก็เราก็ต้องแปลกใจว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ4ปีก่อนนะก็ตกใจว่าไม่น่าเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นแล้วก็ผมว่าอย่างที่ผมพูดถึงเมื่อกี้ที่มูลนิธิเพิ่งพาไปช่วยประชาชนเนี่ยผมว่าคนจำภาพนี้ได้เยอะมากนะ
2: ครับ
3: คือส่งไปถามเลยได้รับถุงหรือยังอะไรเนี่ยคือผมว่ามันไม่รู้สิยากแล้วก็พอคือเวลาใช้ภาษาคุยกับชาวบ้านคุยแบบธรรมดาเนาะ
2: ใช่
3: คนก็ใกล้ชิดแล้วก็
2: ใกล้ชิดมาก
3: ก็เสียดายมาก
2: ก็เลยสี่ผู้ชนน้อยมากนะ
3: ผู้ชน47เองนะใช่ยังอายุน้อยมากเลยเร็วเหลือเกิน
2: ก็มีกำหนดการพระราชพิธีนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็มีการเปิดให้ลงนามถวายความอาลัยพระบรมรูปก่อนนะเพราะว่ายังไม่ได้มีการเคลื่อนพระศพ วันนี้นะครับ
3: น่าจะวันนี้วันสิบสามวันนี
2: ้ใช่จากโรงพยาบาลจุฬาครับช่วงบ่ายนะประมาณบ่ายสามประกอบการก็จะมีการถ่ายทอดเสียงแล้วก็มีการถ่ายทอดกำหนดการเคลื่อนประสบด้วยนะครับผมต้อง
3: ว่าไงเรียกฟ้าลิขิตนะเป็นนี้ไปแล้วก็ทำไงก็หลีกเลี่ยงไม่ได้
2: ก็ติดตามข่าวอยู่ตลอดนะตอนที่พระองค์ท่านมีก็เรียกว่ามีอาการที่ไม่ค่อยสู้ดีสักเท่าไหร่แล้วหลังๆช่วงหลังประมาณสักไม่ถึงปีดูว่าไม่ค่อยได้เห็นข่าวออกมาจากทางแถลงการสำนักพระราชวังเท่าไหร่ก็เลยยังสงสัยว่าเอ๊ะอาการท่านจะสุดหนักลงหรือว่าทรงทรงหรือว่าดีขึ้นจนกระทั่งไม่นานนี้ก็เห็นมีข่าวออกมาแล้วครับ
3: คือเราจะดูผมเรียนเมื่อกี้คือว่าพอพูดถึงผู้ประชาชนทั่วไปนะอย่างน้องชายผมเป็นอย่างเงี้ยจนช่วงที่น้องพันเข้าโรงพยาบาลก็แบบเนี้ยก็อาจารย์ให้พวกท่านอะไรก็เข้าไปแล้วก็มีอาการแบบนี้แล้วก็คือร่างกายก็จะทรุดไปตามสภาพตามเวลามันก็เรียกไม่พ้นหรอกแบบจะไอ้เยียวยาได้แต่ว่าด้วยความที่สิ้นสติไปนานมากนะใช้เวลานานกว่าจะฟื้นเนี่ยกว่าจะมีกลับอาชีพจรกลับมาได้เนี่ยใช้เวลานานก็ยาก
2: อ๋อมันก็นะครับเพราะมันหยุดหายใจไปนานพอสมควร
3: ใช่ใช่สมองเหมือนสมองหยุดทำงานเนี่ยเหมือนสมองผลิตสมองตายอย่างเงี้ยก็จะยากแต่ว่าก็
2: ยังสงสัยนะผมก็สงสัยคุยกับเพื่อนบอกเอ๊เทคโนโลยีการแพทย์ในปัจจุบันเนี่ยความล้ำหน้าเนี่ยก็ยังไม่สามารถยื้อชีวิตคนได้เนาะแม้แบบจะเรียกว่าสุดๆแล้วอะไรเงี้ยหรือว่ามันไม่มีอะไรที่จะไปหยุดยั้งเรื่องแบบนี้ได้เหมือนกันนะบางทีเรา
3: ทางที่พวกเราส่วนใหญ่ผมว่าคนไทยที่แปลกที่คือก็เรียกอะไรตนกหรือว่ามันไม่น่าเชื่อก็ไม่เชื่อดีกว่าก็คือว่าตรงนี้พวกเราแข็งแรงมากเป็นนักกีฬาอย่างที่บอกเนี่ยแล้วก็ยังคล่องแคล่วยังอะไรเงี้ยแล้วก็มันปุ๊บมันก็เลยตกใจแล้วก็ทุกคนก็รับไม่ได้ไอ้การที่มันกระทันหันแบบนี้นะแล้วก็ลากยาวสี่ปีก็มันก็อย่างเงี้ยแต่ก็สุดท้ายก็อย่างที่บอกก็ฟ้ากำหนดแบบนี้ก็อย่างเงี้ยพูดยาก
2: นะเดือนธันวาคมจะมีพระราชพิธี
3: ครับ
2: ของสมเด็จพระพันปีหลวงเนาะเราคงจะกำหนดของพระองค์ท่านจะเป็นยังไงเดี๋ยวคงต้องมีกำหนดการรายละเอียดลงมาเบื้องต้นอีกทีนึงนะ
3: ต้องรอฟังหมายเหมือนกันจากไพร่วางอีกทีว่าเป็นยังไงผมว่าวันนี้ก็คงเคลื่อนประสบก่อนอ่ะแล้วก็ดู
2: ครับ
3: ผมมีทีวีถ่ายทอดรายการอยู่บ้างต้องดู
2: ใช่ใช่ใช่นะครับผมก
3: ็ได้ครับ
2: ชาวไทยก็แสดงความไว้อาลัยก็หลายนานาชาติเองก็มีการแสดงความไว้อาลัยด้วยเช่นเดียวกัน
3: ครับ
2: นะกำลังคิดว่าแม่สิ้นปีนี้เสร็จงานสมเด็จพระพันปีหลวงก็จะมี เรียกอะไรนะ เก็บเสื้อดำกันไว้ในกลุ่มสักระยะนึงไหมอะไรยังไง หลายคนมาตัดพ้อบอกโอ้ต้องใส่ชุดดำกันอีกแล้วเรื่องนี้ไม่น่าเลยเกิดเหตุความเศร้า คนไทยนะอ่ะก็ต้องดำเนินต่อไปนะครับผมเดี๋ยวคงมีรายละเอียดทุกๆสิ่งทุกๆอย่างแล้วใครที่จะไปเรารบประสบก็เดี๋ยวคงจะมีกำหนดการออกมาอีกทีหนึ่งกันนะครับหลังจากที่มีการเคลื่อนประสบมาที่นะครับศาลามหาไทยประชาคมหรือพระบรมมหาราชวังนั่นแหละนะครับมาเรื่องที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้นะครับโอ้โหก็ไม่รู้ ตอนแรกเริ่มทีเนี่ยใช้คำว่าดราม่าได้ไหมผมไม่แน่ใจ แต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็คงเป็นเจ้าเดิมที่เขาหมายมั่นปั้นมือว่าเขาอยากจะเป็นเจ้าแห่งวงการถ่ายทอดสดกีฬาระดับโลกนะครับแจ๊สนี่คือบริษัทแม่ของโมโนใช่ไหมพี่เจนมันได้อย่างนั้นใช่ไหมเพราะโมโนเขาก็ได้ลิขสิทธิ์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกไปนะแล้วดูเหมือนว่าปีนี้เนี่ยจะทะยานก้าวขึ้นมาภาพเนี่ยจะมาแทนที่ทูไหมอันนี้หลายคนตั้งข้อสังเกตนะครับหลังจากที่ลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกปีนี้ตกอยู่ในมือของทางแจ๊สนะครับแล้วก็ไม่ใช่ปีเดียวด้วยซื้อ2ฤดูกาลเลยนะครับปี2026แล้วก็ปี2030ด้วยมูลค่าเงินที่ลงทุนไปโอ้โหต้องบอกว่ามหาศาลมากนะคิดเป็นเงินไทย 2,300 ล้านโดยประมาณนะครับ
3: ผมก็เห็นข่าวนะก็แปลกนะตอนที่มีข่าวว่า1,300 ล้านเหรียญ100ล้านบาทก็คือ40ล้านเหรียญ US นะ
2: ครับ
3: ก็โอ้ยทำไมซื้อแพงต้องเขาเจรจาได้600ล้านเองอะไรว่าดราม่ากันไปเรื่องกันไปก็ไม่รู้ซึ่งข้อได้จริงก็ไปกันหลากหลายใช่ไหมแล้วก็สุดท้ายมาจบที่2003ซึ่งก็ได้2ปีได้2รอบไม่2ปี2รอบปีนี้กับปี3
2: อีก4ปีใช่
3: ซึ่งอันนี้ก็เป็นเทคนิคการเจรจาของนักธุรกิจเขาอยู่แล้วเขาในเมื่อเจรจาครั้งนี้ไม่ได้ก็ต้องไปนั้นเงินบันเดิลปีหน้าครั้งหน้าด้วยไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ว่าไป
2: แล้วมันก็จะมีเรื่องของการถ่ายทอดกีฬาที่เกี่ยวข้องกับฟีฟ่าหลายเรื่องมากนะไม่ใช่เฉพาะฟุตบอลโลกเขาก็จะมีฟุตบอลหลายประเภทฟุตบอลหญิงฟุตบอลอะไรเต็มไปหมดเลยคือฝ่าลิขสิทธิ์ของฟีฟ่าหมดเลย
3: คือรอบนี้เขาก็เหมือนกับคั่วมาจนสุดท้ายว่าจะได้ไม่ได้เนี่ยแต่ว่าเจรจาไม่จบเนี่ยมันก็ต้องหาแท็กติกการเจรจาต่อรองราคาใหม่ใช่ไหม
2: พี่ว่าเขาคิดยังไงเขาถึงทำพี่เป็นเนี่ยพี่เป็น CFO สมมติพี่อยู่ในเนี่ยไม่ใช่สมมติหรอกพี่ก็เคยเป็นอดีต CFO อยู่แล้วเนี่ยเขาก็ต้องถามพี่ถูกไหมในฐานะที่พี่เป็นคนที่ดูเรื่องไฟแนนซ์เนี่ยพี่ก็ต้องคำนวณว่ามันคุ้มไม่คุ้มอะไรประมาณนี้ถูกไหมมันต้องใช้คำว่าคุ้มหรือไม่คุ้มอย่างนี้ใช่ไหม
3: มันมีสองเรื่องมันมีสองเรื่องนะข้อหนึ่งคือเขาเรียกอันไหนสิวิเคราะห์ทางการเงินแล้วกันอย่างเงี้ยเฟสที่ว่าเนี่ยคุ้มไม่คุ้มอะไรที่ว่าพูดเนี่ยจริงๆมันก็พูดยากเพราะว่าคนที่ทำคุ้มไม่คุ้มมันอยู่ที่ว่าคุณคาดว่าจะทำรายได้ได้เท่าไหร่จากไหนบ้างก็ต้องไล่มาแหละมีคนทำโปรเจกต์ก็ต้องมองบูทไซด์มองในแง่ดีนู่นนี่นั่นอะไรก็แล้วแต่มีออนกราวมีขายลิขสิทธิ์อะไรก็ว่าไปนะก็อินทิเกรตไงไปอันนี้ก็เรื่องหนึ่ง financial เป็นเรื่องเหตุผลที่หนึ่งซึ่งก็จะบุกเรียกได้ว่าโอ้เหนื่อยนะตึงนะหรือว่าอาจจะเสี่ยงมากนะอะไรก็ว่าไปก็ต้องมาดูว่าจะแก้ปัญหายังไงเช่นจะหาต้นทุนการเงินหรือ financial ยังไงจะไป finance ยังไงจะกู้อะไรมาจะว่าไปอันนี้ก็ต้องมีวิธีการไปแก้ปัญหาโครงการนี้ให้มันพอไปได้นั้นละพักที่หนึ่งพักการเงินซึ่งอันนี้ก็เหนื่อย2,300ล้านในเรียกว่าปี8ปีนะ
2: สี่ปีประมาณ5 ปี
3: ซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องก็ต้องไปเจรจาอื่นนะคอนดิชันอื่นเช่นได้รู้สึกหลักการเล็กๆบ้างไหมเนี่ยมาเลเวลเลชไปหาเหตุมาหนึ่งอันที่สองอันนี้ธุรกิจละธุรกิจเป็นเรื่องที่ใหญ่เมื่อกี้คุณโฮมเกิดนะดีนะถามว่าจะแบทเทิลกับทรูใช่ไหมมันก็ต้องอันนี้คือใช่ชนเฮดทูเฮด
2: ตั้งแต่สมัยพี่เมลีแล้วอ่ะ
3: ใช่ก็คือถ้าเราไม่พูดถึงเจ้านี้เข้ามานะก็มีแต่ทรูเจ้าที่จะทำถูกไหม
2: ถูก
3: เพราะเขามีเน็ตเวิร์กมีเครือข่าย
2: ซึ่งตอนแรกทรูจะลงแข่งด้วยนะแล้วถอนตัวหรือถอยไปสักอย่าง
3: ก็มัน
2: ได้ยินข่าว
3: ก็กรุงเจเจจ40ล้านกดนี้ก็ไม่ลงนี่มันก็เหนื่อยนะมันก็ไม่ไหวถูกไหมเขาก็กล่าวว่าก็ดึงไปผมไม่ซื้อแล้วจะมีคนซื้อไหมล่ะอะไรก็คงใช้วิธีนี
2: ้
3: ดึงมาสุดท้ายว่าเอ๊ะล้านสมนิทแล้วตกลงเหลือเท่าไหร่กันแน่แล้วก็คงบ้ากันไปทีนี้พอแจ๊สเข้ามาในเกมเนี่ยมันก็คิดคนละแบบละแล้วความใจถึงความเขาเรียกนักธุรกิจและคิดแบบเนี้ยยังไงเสี่ยงไหมเสี่ยงอยู่แล้วเพราะว่าค่ายนี้ก็เสี่ยงมาตลอดนะพูดถึงอะไรก็แบบ
2: เดี๋ยวยังไงเล่าค่ายนี้ก็เสี่ยงมาตลอดแปลว่าพี่ติดตามมาตลอดเรื่องอะไรบ้าง
3: โอ้ตั้งแต่ประมูลนู่นนี่นั่นก็ใจถึงนะใจถึง
2: จะคือคาแรคเตอร์ผู้บริหารพี่รู้จักไหม
3: ไม่รู้จักส่วนตัวแต่เห็นบุคลิกก็จะได้เป็นคนหนุ่มใช้ได้ใจถึง
2: ดูยังไม่อาวุโสเท่าไหร่เลยนะ
3: ดร.โสรัตน์ไม่ใช่ตัวจับใหญ่ก็คืออยู่ข้างหลังใช่ไหมต้องคุณนั่นเนี่ยคุณ
2: สมุนโพธารามิกเนี่ย
3: ใช่ก็ดร.โสรัตน์ไม่ใช่ตัวหลักนายก็คือเป็นผู้บริหารน่ะสูงสุดใช่แต่ว่าคุณเนี่ยชุกชายคุณน่ะคุณพิษอ่ะพิษโพธารามิกเนี่ย
2: คุณพิษคือบุญพ่อ
3: คุณพีทแต่คุณเป็นคุณลูกของคุณ
2: อดิศัยคุณลูกแล้วคุณพ่อชื่ออะไรนะ
3: อดิศัยโพธารามิก
2: ต้องถามพี่คนในวงการอ๋อแต่ก่อนเขาทำอินเทอร์เน็ตไม่ใช่หรอออนไลน์อะไรนะ
3: ก็ทั้งหมดอะไรกลุ่มนี้คือกลุ่มจัสมินไงจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลเมื่อก่อนเนี่ย
2: ใช่
3: จัสมินอดิศัยโพธารามิก
2: ครับอ๋อกลุ่มนี้เขาเป็นแบบกล้าได้กล้าเสียใช่ไหม
3: อ๋อบิ๊กดีลมาตลอดอ่ะคุณอธิสายแล้วก็มาถึงคุณพีทคุณพีทก็ทำทั้งทีวีทำอะไรหลายเรื่องใช่ไหมแล้วก็ทำโครงข่ายไปประมูลที่ไอ้มือถืออะไรเนี่ยก็มาจากตรงเนี้ยแล้วก็เขาไม่ได้กลัวเรื่องการเงินเนี่ยเขาก็ใช้วิธีการเบสทางการเงินออกหุ้นกู้อะไรก็คือใจกล้ายอมรับว่าใจกล้าแล้วก็แก้ปัญหาเอามีปัญหาแก้เอาผมว่าเขาก็ต้องถือว่าเป็นมือที่ใจกล้าพออย่างเงี้ยเมื่อกี้ถึงบอกว่าสองเรื่องไงการเงินเนี่ยมันก็ตอบได้ว่า
2: คร
3: ับ ใครคิดได้เหมือนผมไม่ต้องคิดแบบละเอียดหรอกหลวมๆก็เหนื่อยอ่ะเหนื่อยอ่ะใช่ไหมแต่ว่าถามว่า ภาพของแบรนด์ของสินค้าทำธุรกิจเนี่ยอันนี้คุณแข็งแรงไปเลยนะถูกไหมคุณมีกีฬามา4ปีนี้แล้วคุณก็เป็นค่ายใหญ่ไปเลยนะอย่างเงี้ยก็ต้องหาวิธีการ
2: เราใช้คำว่าจะถึงขนาดแบบมาแทนภาพจำของทรูไปเลยใช่ไหมเขาต้องการแบบนั้นเลยใช่ไหมครับ
3: ไม่มันคือคุณทำแล้วไม่สุดคุณก็ไปลำบากนะถามว่าจริงๆแล้วกลุ่มโมโนรายการทีวีก็ไม่ได้ว่า
2: สมัยก่อนโมโนก่อนที่จะทำก่อนที่ประมูลพรีเมียร์ลีกอะโมโนคือช่องที่เอาหนังมาฉายผมจำได้คอนเทนต์เขาคือฉายหนังฝรั่งฉายหนังต่างชาติตลอดแล้วเขาจะให้ภาพจำว่าช่องเขาคือฉายหนังฉายหนังฉายหนังฉายหนัง
3: มีหนังมากที่สุดอ่ะเป็น
2: ใช่
3: คืออันเนี้ยถึงบอกว่าเวลาทำธุรกิจอ่ะเขาจะมีความชัดเรื่องพวกเนี้ยคือบุกอ่ะซื้อแหลกอ่ะตอนนั้นโมโนใหม่ๆเนี้ยซื้อแหลกตั้ง29เนี่ยแล้วก็เปลี่ยนการสปอร์ตไปทำรายการข่าวบ้างทำอะไรบ้างใช่ไหมก
2: ็ครับ
3: แล้วล่าสุดก็ไปทำเพิ่มเน็ตเวิร์กไอ้โมโนแม็กซ์อะไรเนี่ยใช่ไหมทำเป็นเครือข่ายเหมือนกับโครงข่ายคล้ายทรูแต่ว่าตัวเองเนี่ยก็ไม่ได้มีเจ้าของทุกอย่างเหมือนทรูมีเรื่องกีฬาใจถึงไปซื้อพรีเมียร์ลีกเงี้ยมันก็คือต้องดูวิธีการคิดครับว่าถามว่าตัวเลขแล้วมันเพอร์ฟอร์มในไปโทษผลประกอบการดีไหมก็อาจจะยังไม่ดีแต่ว่าไม่แน่ย้ำไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะเทคไปทั้งหมดเรื่อยๆนะถูกป่ะก็ต้องว่ากันไปผมว่ามันก็ต่อยอดต่อแขนต่อขาได้แหละทำออนการทำอะไรต่อไปเรื่อยๆแล้วก็ลิขสิทธิ์รายการเล็กๆน้อยมาหมด
2: ทางที่อายุสัมปทานจะหมดแล้วยังมีปัญหาว่าจะต่อกันยังไง
3: เขาไม่ได้เป็นเจ้าของโครงข่ายเสมออย่างเดียวนะก็ทำหลายอย่างเป็นคอนเทนต์ตอนนี้ทำคอนเทนต์เป็นหลักนะตอนนี้คอนเทนต์กีฬาอยู่นะตอนนี้พอคอนเทนต์กีฬาหมดเนี่ยแล้วคุณจะช่องไหนอะไรก็ตามก็ต้องมาคุยกับคุณทางเนี้ยทางกลุ่มเนี้ยอีกมาแล้วอย่างนี้มันจะมีดราม่าไปขอฟรีผมเข้าใจนะทุกคนก็เป็นพอยต์อยากจะดูอะไรก็ว่าไปแต่ว่าในแง่ธุรกิจก็ต้องเข้าใจเขาอ่ะคุณก็ต้องยอมรับว่าเขากล้าทุ่ม2-300ล้านอย่างเง
2: ี้
3: ย
2: ประเด็นเนี้ยกำลังคิด
3: ฟรีมันก
2: ็บริโภคอ่ะโอ้โหออกราคามาให้ตกใจเลยนะ 5,900 นี่ตกใจเลยนะ
3: มันต้องดู 5,900 มีอะไรบ้าง
2: ก็ได้หมดทุกสิ่งได้หมดทุกอย่างที่ได้ลิขสิทธิ์มา104นัดฟุตบอลโลกเตะ104นัดแล้วก็คอนแทคปีหนึ่งไอ้ 5,900 นี่คือปีหนึ่งนะได้สัญญาปีหนึ่ง
3: ก็ถูกไง
2: ซับสไครต์อ่ะสมาชิกอายุ1ปี
3: ก็ถูกไงเคยกำลังบอกว่าได้ก็ดูมูลค่า
2: ถ้ารายเดือนเนี่ย199ถ้าคุณดูรายเดือนเนี่ย199แต่ถ้าปี
3: ได้ทุกแมตช์มา199อ่ะแล้วก็ไม่ได้ทุกแมตช์นี่ดูแค่นิดหน่อยบางแมตช์ที่ดูฟรี
2: แต่ว่าตอนนี้เค้าเคาะว่ามีแมตช์ที่ดูฟรีผ่านทางโมโน
3: คือต้องบอกว่าคำว่าดูฟรีคืออะไรก็คือว่าเขาเอาบอกช่องเขาแหละ
2: ก็ช่องโมโน29ไงโมโน
3: ก็ถูกไงจะว่าดูฟรีก็คือช่องของเขาเห็นไหมล่ะเขาก็มี
2: ทีวีช่องเขาใช่
3: ก็จะหาโฆษณาจากรายการเขาก็ได้ไม่เป็นไรแต่ก็ดู
2: ช่องเขาคือโมเดลมันเปลี่ยนไปไงแบบสมัยก่อนมันจะมีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจใช่ไหมเวลามีกีฬาระดับโลกแบบนี้ที่จำสมัยก่อนได้ไหมมันต่างกันยังไง
3: จำได้รวมการเฉพาะกิจเนี่ยคุณดูกี่ช่องอ่ะ
2: 3579ไงสมัยก่อน
3: ก็ทุกคู่ก็เป็นแมตช์กระจายอยู่ไหมล่ะ
2: กระจายถูกต้อง
3: ตอนนี้มันทุกคู่ดูที่ช่องไหนอ่ะ
2: ก็ช่องเดียว
3: อ้าวก็ของเขาอ่ะเขาซื้อมาเนี่ยถูกไหมล่ะก็ดูได้
2: มันเป็นไปได้ไหมที่เขาจะไปคุยกับช่องอื่นแล้วว่าให้ช่องอื่นซื้อสิทธิ์ไปถ่ายทอดสดด้วยแชร
3: ์อยู่ที่ว่าวิธีการเจรจาคุณจะไปขายเขาว่าเขาก็จะกดราคาซื้อคุณเหมือนกันนะใช่ไหมล่ะ
2: อ๋อ
3: คุณก็ต้องทำคือมันเขาเรียกอะไรเนี่ยภาษาอังกฤษเรียกwinner take all ก็แบบเนี้ย
2: คร
3: ับ ก็ธรรมดาก็ตอนนี้เหมือนกับ
2: ไม่จำเป็นต้องไปแชร์ช่องอื่นใช่ไหมไม่จำเป็น
3: มันอยู่ที่ครับมันอยู่ที่ผมประกอบการเนี่ยคุณทำได้ไหมล่ะคุณขายโฆษณาได้คุณขายบอลโลกอ่ะคุณจะขายโฆษณาได้ดีกว่าคนอื่นไหมล่ะอย่างเงี้ยสปอนเซอร์ได้ไหม
2: มันอยู่ว่าคุณจะขายได้ดีกว่าเขาหรือเปล่า
3: ก็สมมติเรา
2: หรือให้คนอื่นเข้ามาช่วยขาย
3: ผมบอกว่าคุณเอาแมตช์เนี้ยไปขายช่องเกียร์สมมติคุณยอมไหมคุณยอมไหมแมตช์สตาร์เนี่ยขายได้แพงมากอะไรคู่เนี้ยแมตช์อิตาลีชนกับบราซิลเนี่ยคุณจะขายเขาอื่นไหมก็คือรู้จักรู้ฉายเอง
2: เพราะถ้าผมเป็นโมโนผมก็ฉายเอง
3: ถ้าถูกต้องอันนี้วิธีคิดต้องคิดอย่างนี้เดี๋ยวไปคิดแบบว่าไปขายช่องอื่นนี่คุณก็เป็นไหนนะเป็นโบรกเกอร์คุณมีช่องตัวเองไหมขายช่อง
2: ก็ขายแมตช์ลองอ่ะถ้างั้นแมตช์ลอง
3: แล้วใครจะซื้อ ไม่ไอ้มันแหมคำถามวันนี้มันธรรมดาคุณ
2: แล้วเวลาที่เขาแชร์ช่องกันเนี่ยมันไม่โมเดลนี้มันไม่มีอีกแล้วมันจะไม่มีต่อไปแล้วใช่ไหมถ้าเป็นอย่างนั้นครับ
3: มันแชร์ช่อง
2: ในยุคปัจจุบัน
3: มันแชร์ช่องเพราะว่าคุณแชร์จะแชร์จ่ายใช่ไหมล่ะ
2: มันตะก่อนแชร์จ่ายมันแชร์จ่ายนะเอาเงินจากทองแล้วมาพูรวมกันใช่ไหมแล้วก็ไปจ่าย
3: ครับถูกก็นี่มันก็ไม่ได้แชร์จ่ายก็คุณจ่ายคนเดียวแล้วคุณจะไปแกล้งหรือมันทำอะไรผมไม่เข้าใจอ๋อ
2: แชร์คนอื่นเพื่อหารายได้ไงพี
3: ่ก็ผมถาม
2: ให้เลยช่องทางในการหารายได้ของโมโนมีอะไรบ้างถ้างั้นหนึ่ง subscribe ถูกไหมครับค่าสมัครสมาชิก
3: ถูกต้อง
2: แล้วก็เมื่อกี้พี่บอกออนกราวก็คือไปขายลิขสิทธิ์ให้ทำอีเวนต์ใช่ไหมครับแล้วขายให้พวกร้านอาหารผับบาร์เอาไปเปิดนี้ถูกไหม
3: ก็เหมือนกันก็คือเหมือนกันนั่นคือขายลิขสิทธิ์แหละ
2: แล้วจะมีอย่างอื่นอีกไหมขายโฆษณาสปอนเซอร์อ่ะโอเค
3: ก็ถูกต้องคู่สำคัญคุณก็ลงโฆษณาช่องนี้
2: แค่นี้เองตามทาง
3: แล้วจะก็ป่วยเสื้อผ้าอะไรก็ทำทั้งหมดแต่เมอร์เชนไดส์ก็ทำได้ก็ปล่อย
2: เมอร์เชนไดส์อีกว่
3: าเราไม่รู้สัญญาเขาแต่เราว่ามันต้องได้สิทธิ์ในการทำหลายอย่างถูกไหมทำแบรนด์นู่นนี่นั่นทำเมอร์เชนไดส์ทำของทำซูวีเนียอะไรก็โอ้ว่าไปเลยก็ไล่ไปถูกไหม
2: เห็นเหมือนว่าได้สิทธิ์ไอ้ฟุตบอลโลกรอบหน้าเนี่ยได้สิทธิ์ในอาเซียนด้วยนะถ้าผมจำ
3: ไม่ผิดเราไม่รู้เราผมจะไม่พูดสิ่งผมไม่รู้แต่ว่าเอาเป็นว่าตรงเนี้ยเราได้2รอบก็คือปี26กับปี30
2: ใช
3: ่แล้วกีฬาอื่นๆบ้ามาอยู่ที่ว่าได้ดีการเจรจาแล้วคุณบล็อกก็ว่าคุณ40แล้วเนี่ยผมซื้อหมดเนี่ย2ของครั้งเลยเอาว่าไงอย่างเงี้ยมันก็คือวิธีการเจรจาเราพูดหลวมๆนะเราไม่รู้รายละเอียดหรอกแต่ว่าประมาณนั้นทีนี้คำถามคือดูฟรีเนี่ยเค้ามาดูฟรีคือดูผ่านช่องของเขาใน Free to Air ก็ดูได
2: ้ไม่ต้องสมัครสมาชิกไม่ต้องเสียค่าสมัครแต่ต้องดูช่องเค้า
3: แต่ว่าไอ้คู่บางคู่เนี่ยก็อาจจะไม่ได้มาให้ดูฟรีก็จะดู subscribe เขาก็ได้เป็นสิทธิ์ของเขาไง
2: แล้วต้องแต่เขาบอกวิธีเปิดวิธีปิดอ่ะสองคู่อย่างเราต้องได้ดู
3: ก็ธรรมดาก็ต้องมีบ้างไม่งั้นจะเอาไอ้ rating อะไรช่องมาจากไหนถูกไหมก็ต้องเห็นอันนี้ผมว่า to be fair ก็ต้องเข้าใจเขาธุรกิจใช่ไหมแต่พูดแล้วว่าตัวเลข 2,300 ล้านมันเหนื่อยผมก็บอกว่าเหนื่อยเพียงแต่ว่าคือบอกใครจะกล้าลงทุนเนี่ยก็มีคนนี้กล้าลงทุนนะผมว่าเข้าใจถึงไง
2: ตอนแรกพี่คิดว่าเขาจะทำไหม
3: คือผม
2: อยู่ในสมการที่เราคิดว่าเขาจะทำไหมพี่ว่า
3: ผมคิด
2: หรออ๋อ
3: พี่แต่ผมคิดว่ามันจะจบที่ไหนและเทคนิคการเจรจาเป็นยังไงการกดดันยังไงอะไรเงี้ยมันก็ไม่รู้เกมเป็นยังไงไอ้พวกนี้เราไม่รู้กระเป๋าตังค์เขาหรอกเขาบอกกระเป๋าตังค์ไม่ใช่ว่าไปดูงบการเงินมีเงินอยู่เท่านี้จะซื้อได้ไหมไม่ใช่เขามีเน็ตเวิร์กมีเครือข่ายมีช่องทางการระดมทุนหรือว่าไฟแนนซ์เงินมาจากยืมส่วนตัวอะไรก็ไม่ผมไม่ทราบถูกไหมแต่แล้วเขาก็ทำให้เคสนี้ดีลผ่านไปได้เขาก็เคาะได้เคาะปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวมาจัดการต้นทุนทีหลังเช่นงั้นผมเอานี้ไป back to back อันนี้ก็แล้วกันต้นทุนก็ลงไปละว่าไปกันดีแค่นี้แต่ใจถึงอ่ะ
2: หัวใจต้องมาก่อนนะ
3: ครับก็แต่เขามองกันว่าจะทำแบบนี้อ่ะเขาคิดว่าจะเป็นการเทคสเตตัสของโคดิชันเขาว่าเป็นช่องกีฬาเป็นเจ้าของกีฬาทั้งหมดใน5ปีนี้อย่างเงี้ยมันก็คนละมุมนะใช่ไหม
2: ผมนึกถึงภาพในอดีตที่สมัยก่อนต้องยอมรับว่าช่อง7ถ้าเป็นฟรีทีวีสมัยก่อนคือช่อง7เรื่องกีฬาพอมันมีเรื่องของทีวีที่เป็นทีวีเสรีแบบนี้เนี่ยภาพมันก็จะหลังจากช่อง7ก็จะมาเป็น True ที่สมัครสมาชิกก็จะเป็นช่องกีฬาแล้วพอมันเป็นทีวีเสรีแบบนี้เนี่ยมันก็จะมีทั้ง True For You มันก็จะมีทั้งPPTV ของคุณหมอประเสริฐก็จะพยายามเป็นกีฬาเหมือนกันนะ
3: ให้คุณหมอผมต้องอย่าปนกันหมดไม่ได้เพราะบางทีอ่ะคำว่าฟรีทีวีกับฟรีทูแอร์ก็ดูได้ช่องไหนก็ได้ฟรีเนี่ยโมเดลมันคืออย่างเดียวคือคุณอาจจะเลขสิทธิ์มาคุณได้เอาโปรแกรมมาออกอากาศแล้วคุณขายโฆษณาเพื่อจะมีสิทธิ์เลขสิทธิ์อื่นๆพ่วงด้วยนิดหน่อยได้แต่มันหลักๆคือขายโฆษณาขายสปอนเซอร์แค่นั้นเองแต่อย่างเงี้ย subscribe คุณทำทีวีทำไม่ได้ที่เดี๋ยวผม subscribe ไม่ได้เนี่ยใช่ป่ะเหมือนกันเพราะไม่มีเน็ตเวิร์กด้าน subscribe ณวันนั้นที่จะทำอันนี้ต่างกันอย่างทรูเนี่ยเขามี membership มีเครือข่ายมีทั้งอินเทอร์เน็ตมีทั้งอะไรอยู่ในมือเนี่ยเขาเล่นได้หลายมุมเพียงแต่ว่าเขาอาจจะต้นทุนระดีตัวเลขแล้วแบกภาระการเงินเยอะเขาไม่เอาก็ว่าไปหรืออาจจะเป็นการเจรจาที่ผมบอกว่าทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวไปสุดท้าย last minute แล้วไปคอก็ได้ไม่รู้แต่พอดีคนนี้ไม่ยอมให้เกิดล้านมินิผมคอก่อนเลยจบแล้วมันก็
2: โอ้แต่มันก็เกือบล้านมินิเหมือนกันเลยไม่กี่วันก่อนฟุตบอลเตะ
3: มันอยู่ที่ว่าการเจรจามีเทคนิคยังไงผมว่างั้นนะ
2: แล้วอันนี้เขามีเทคนิคยังไง
3: ไม่รู้ใครจะไปนั่งรู้โต๊ะล่ะแต่คุณหินกล้าไปอยู่ด้วยเลยเห็นไหม คุณแป้งอยู่ในด้วยนะตอนนั้นใช่ไหมคุณแป้งอยู
2: ่ใช่ใช่ใช่ใช
3: ่ก็เนี่ยผมว่ามันเทคนิคพวกนี้มันมีประเด็นอ่ะต้องดูอ่ะผมก็ไม่ทราบหรอกแต่ว่าจบไปแล้วก็ว่าไปต้องถามเขาเด็กว่าทำยังไงเนี่ยถึงได้มา
2: อ่ะเห็นเขาบอกเขามีความร่วมมือจากหลายฝ่ายอะไรอย่างเงี้ยทั้งภาครัฐแล้วก็สมาคมฟุตบอลด้วยภาค

0: ครัฐด้วยสมาคมฟุตบอลด้วยอะไรเงี้ยช่วยกันอะไรเงี้ย
1: แต่ที่ผมบอกอะคือธนโรจน์โสราก็เป็น CEO ในหน้าที่ก็คงเป็นผู้บริหารระดับสูงแหละแต่คุณพีทเป็นเจ้าของก็คงจะอีกมุมหนึ่งซึ่งมีคนเป็นคนไฟนอลคอร์แหละหลังๆอะแต่อาจจะไม่ได้โชว์อัพในการบริหารจัดการโดยตรงอะไร
0: ก็เรียบร้อยโรงเรียนแจ๊สไปนะ
1: ลองดูครับผมว่าตอนนี้ก็เป็นช่วงมหกรรมฟุตบอลก็มีเวลาก็ดูแต่พอดีเวลาของอเมริกามันก็จะเนี่ยเช้าๆมีบอลเนี่ยใครจะทำงาน
0: มีตั้งแต่หกโมงครึ่ง
1: แล้ว
0: เน
1: ี่
0: ย
1: ไม่วันนี้ก็มีบอลนะตอนเช้าเนี่ยก็ต้องดูอ่ะ
0: ครึ่งแล้วก็มียันสิบโมงอ่ะเห็นว่านะเวลาอาจจะไม่พอเหมาะพอดีกับใครแล้วมันมีประเด็นนึงนิดเดียวคือทำไมประเทศไทยซื้อลิขสิทธิ์แพงกว่าประเทศอื่นนี่ว่าเพราะอะไรเพราะคนไทยรวยกว่าคนอื่นใช่ไหมเห็นไหมท้ายที่สุดแล้วคนไทยก็มีเงินซื้อลิขสิทธิ์อยู่ดีลาวเวียดนาม400 กว่าล้าน500 กว่าล้านทำไมคนไทยต้องซื้อต้องเป็นพันล้าน
1: ก็เหมือนกับที่เราคุยกันเขาบอกว่าเขาจะเอาราคานี้มาขายเท่ากับจำนวนประชากรหารหรือเปล่าใช่ไหมหรือว่าเอาเปอร์แคปิตาอินคัมรายได้ต่อหัวประชากรมาคิดเพื่อเทียบดูว่ากำลังซื้อคุณมีมากน้อยคุณไปสามารถจะสร้างประโยชน์ทางธุรกิจได้มากกว่าอะไรก็ว่าแบบมันธรรมดาเพราะคุณบอกว่าชิ้นนี้ขาย100 บาทนะครับใครก็ได้ซื้อในโลกนี้100 บาทหมดเลยมันก็ไม่ได้ราคานะเพราะอาจจะต้องใช้อย่างเงี้ยแทคติกผมว่านะอันนี้เป็นเรื่องมุมที่คนขายนะคนซื้อระบบทำไมซื้อแพงจังเพราะถ้าคิดแพงก็ไม่ต้องซื้อผมว่าอย่าไปคิดเยอะไปอ่ะบางทีพูดกันจนแบบผมฟังแล้วมีนอกมีในหรือเปล่าโอ้โหคุณไปเจรจาเนี่ยคุณไปเจรจากับฟีฟ่าเนี่ยมันเราเป็นรองอยู่แล้วเขาเป็นเจ้าของเขาจะคุณยิ่งอยากได้เขายิ่งคุณยิ่งอยากได้เขาบอกผมไม่ขายจะขายราคาเนี้ยซื้อป่ะก็เหมือนกันน่ะถ้าบอกผมไม่อยากได้อยากขายป่ะอยากขายมาขายด้วยกันมันก็อีกมุมนะเราทำ
0: มันอยู่ที่ใครจะเป็นฝ่ายง้อใครอ่ะใครเป็นน้องใครเป็นรองใช่ไหม
1: ผมว่าคนที่พูดเนี่ยก็ลองคุณลองขายที่ดินสักแปลงเนี่ยคุณลองขายด้วยผมตั้งเลยที่ผมราคาเนี่ย10 ล้านมีซื้อ2 ล้านขายไหมเนี่ยผมว่า2 ล้านขายไหม
0: เอออ
1: ย่างเงี้ยคืออยู่ที่คุณบอกเฮ้ย2 ล้านไม่ต้องมาคุยก็ลองก็ถือไปแล้วกัน20 ปีบอกว่า2 ล้านขายก็ได้ไม่ซื้อแล้วผมขายผมซื้อ1.5 ล้านแล้วกันเอาป่ะ
0: โอ้โหลงไปอีก
1: มันก็เป็นธรรมดาอยู่เองชีวิตเป็นอย่างนี้เรา
0: ช
1: อ
0: บไปชีวิตเป็นอย่าง
1: น
0: ี
1: ้เราชอบไปตั้งเงื่อนไขอะไรบางอย่างที่ผมบอกโอ้โหแล้วเราก็ไม่รู้วงในอะไรก็
0: เดี๋ยวช่วงหน้าคุยกันเรื่องที่ดินผมเปิดประเด็นกับพี่เจตเอาไว้เนี่ยเรื่องที่ดินเนี่ยอันนี้น่าสนใจเพราะว่าผมไปอ่านข้อมูลแล้วฮะผมก็ปรากฏว่าช่วง10 ปีหลังเนี่ยคนขายที่เยอะมากแต่คนซื้อเนี่ยมันไม่ได้เยอะเหมือนคนขายไหมหรือยังไงแล้วก็ราคาเนี่ยโอ้โหตอนนี้เนี่ยในกรุงเทพมหานครเนี่ยราคาโดดคือราคาหลักล้านเนี่ยต่อคือวานึงหลักล้านเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะฮะมันจะทะลุไป3 ล้าน 4 ล้านวาเดียวนะคุณผู้ฟังวาหนึ่งวาเท่านี้ไหมอย่างนี้วาหนึ่งใช่ไหมวาแค่เดินไปเดินมาชนกันสวนกันน่ะ3-4 ล้านอ่ะเดี๋ยวช่วงหน้าครับพี่เจครับคุณผู้ฟังครับผมมีประเด็นที่คิดว่าน่าจะมาคุยกับพี่เจตว่าเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ในระยะหลังเราจะเห็นว่าคนที่เป็นเจ้าของที่ดินที่เป็นทายาทแลนด์ลอร์ดรุ่นเก่าๆเนี่ยทยอยขายทิ้งที่ของตัวเองแล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะต้องนำมาพัฒนาหรือไม่ได้คิดว่าจะต้องเก็บเอาไว้เป็นมรดกตกทอดอีกต่อไปวิธีคิดของคนรุ่นใหม่ที่เป็นทายาทแลนด์ลอร์ดสมัยก่อนนี่เปลี่ยนไปมากแล้วยังมีนักธุรกิจคนไทยที่พร้อมจะซื้อพร้อมจะลงทุนอีกเยอะมากนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าคุยกันต่อครับประเด็นนี้คิดว่าน่าจะขยายความได้พอสมควรเดี๋ยวพักกันก่อนนะครับพี่เจครับสักครู่ครับ
2: CEO Vision เปิดวิสัยทัศน์ CEO โดยเจษฎาพรหมจารย์ดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งกิจสนับสนุนโดยสุขภาพดีสร้างได้สร้างบ้าน SCG Harm อากาศสะอาดฝุ่นน้อยบ้านเงียบนอนหลับสนิทพักผ่อนได้เต็มร้อย
3: ก้าวโชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: กรุงเทพมหานครในอีก4 ปีข้างหน้าจะหน้าตาเป็นอย่างไรปัญหาไหนจะได้รับการแก้ก่อนกันและใครจะได้ไปต่อ28มิ ายนนี้คุณคือผู้กำหนด Thinking Radio คลื่นความคิดก่อติดสังเวียนเลือกตั้งเอาใจคอการเมืองรวมเจาะลึกทุกนโยบายวิเคราะห์ทุกกลยุทธ์จากผู้สมัครตัวเต็งแบบหมัดต่อหมัดกับช่วงพิเศษเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ติดตามได้ทั้งในรายการเช้าทันโลกเวทีความคิดและเสาเสวนาพบกับบทวิเคราะห์สุดเข้มข้นจากกูรูการเมืองแถวหน้าของเมืองไทยขยี้ทุกประเด็นร้อนที่คนกรุงต้องรู้และพิเศษ28มิถุนายนนี้ Thinking Radio ก็ติดบรรยากาศการเลือกตั้งแบบเต็มวันตั้งแต่เปิดคูหาจนถึงทราบผลอย่างไม่เป็นทางการเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ที่ 96.5 FMฟังสดและฟังย้อนหลังทั่วโลกที่ Thinking Radio ทุกช่องทางออนไลน
5: ์รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: เอ็มคอร์ดคอนเน็กแอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
8: พร้อมบรรจุภัณฑ์

0: ุ่นไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทนบรรจุพันโลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ Line @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆ CEO Vision เปิดวิสัยทัศน์ CEO โดยเจษฎาพรหมจารย์ดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งกิจ
3: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ CEO Vision นะครับทีนี้อ่านข้อมูลในจอโน้ตบุ๊กต้องถอดแว่นแล้วพี่พี่เจนขำพี่เจนรู
4: ้เห็นคุณลงใส่แว่นถอดแว่นอยู่นั่นแหละก็เลยเอ๊ะจะดูแล้วจะอ่านยังไง
3: มันเดี๋ยวนี้มันใส่ได้อย่างเงี้ยมันไม่ชัดแล้วแต่ตายาวมองไม่เห็นแล้วคือผมใส่ตาสั้นก็พออายุมากขึ้นมันจะเป็นสายตายาวพอมันเป็นสายตายาวผมจะใส่แว่นสายตาสั้นอยู่แล้วคุณอันนี้นอกเรื่องแล้วเรื่องส่วนตัวคุณหมอแนะนำให้จะตัดแว่นเนี่ยให้ตัดเป็นโปรเกรสซีฟ
4: โปรเกรสซีฟอ่ะ
3: คือมีทั้งสั้นทั้งยาวแต่ว่าโปรเกรสซีฟเนี่ยคือสั้นมันต้องมองข้างล่างยาวมองข้างบนไง
4: ใช
3: ่ไอ้ยาวยาวมองข้างบนสั้นมองข้างล่างนี
4: ่ก็ไม่ถนัดคือไม่ถนัดหรอกผมไม่เคยใส่โปรเกรสซีฟผมเป็นแค่สายตายาวอย่างเดียวผมแต่ผมแค่เขาบอกว่าคุณเจษฎาใส่ถอดได้มันเสียบุคลิกคุณใส่เลยได้ไหมมันใส่มองยังไงมันเดินก็เดินไม่ได้เขาบอกก็มี2ชั้นไงมันยาวกับธรรมดาใช่ไหมเหมือนโปรเกรสซีฟธรรมดานี่แหละแต่ว่ามันข้างบนจะเป็นธรรมดาใช่ไหมผมบอกผมเจอหัวทิ่มตาก็เองนี่แหละไม่ไหวชีวิตผมเป็นอย่างนี้ไม่ไหว
3: แล้วพี่ก็ต้องใส่ใส่ถอดถอดบ้างใช
4: ่
3: ไหม
4: ใช่ผมอย่างเงี้ยแล้วผมเป็นคนไม่ค่อยชอบมาแบกอะไรว่าหมูกไงเลยก็เลยถอดบ้างใส่บ้างอะไรเงี้ย
3: เอาตรงเราเหมือนก
4: ัน
3: นะโอเค
4: แต่นี่คุยผมใส่นี่ดักอ่านหนังสือได้ไม่เป็นไรก
3: ็ไม่งั้นผมต้องวางเงี้ยเอาต้องมองไง
4: เอาก็ตึงยืดยืดแบบแต่ยาวไงยืดหนังสืออย่างเงี้ยไกลๆธรรมดา
3: หลายคนน่าจะเป็นเหมือนผมอ่ะไม่ใช่ผมคนเดียวเอาไง
4: ทุกคนเป็นหมดอายุเยอะเป็นทุกคนแหละ
3: มาว่ากันด้วยเรื่องของมูลค่าซื้อขายที่ดินในกรุงเทพคือผมเห็นสองข่าวเหตุที่เกิดขึ้นที่ผมคุยวิจัยคุยเรื่องเนี้ยข่าวล่าสุดที่ออกมาคือตลาดโรงแรมนะครับมูลค่าซื้อขายโรงแรมในท้องตลาดปัจจุบันนี้ร่วงลงแต่ตามข่าวเขาบอกว่าแต่มีมูลค่าของการลงทุนเพื่อทำห้องจำนวนห้องในโรงแรมใหม่ใน3ทำเลในกรุงเทพมหานครกลับสวนทางแล้วก็คึกคักข่าวออกมาเมื่อ13มิถุนายนเนี่ยก็13มิถุนายนปี2569เนี่ยมันก็คือเนี่ยมันก็คือเพิ่งจะออกมาปีเนี้ย
4: นะวันนี้เลย
3: เนี่ยอันนี้วันนี้เลย
4: เช้านี้เลย
3: วันนี้เลยของกรุงเทพธุรกิจมูลค่าซื้อขายโรงแรมร่วงแต่ดิวกลับคึกคักกทม.จ่อมีห้องใหม่ 5,000 ห้องใน3ทำเลตามข่าวบอกมูลค่าการซื้อขายโรงแรมโดยรวมลดลงเหลือที่ประมาณ 6-7 หมื่นล้านแต่การเจรจาซื้อขายยังคงคึกคักโดยเฉพาะใน 50,000 ท่องเที่ยวหลักคาดว่ากรุงเทพจะมีห้องพักใหม่เพิ่มขึ้นกว่า 5,000 ห้องในช่วงปี2569ถึง2571ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นโรงแรมระดับลักชัวรี่คือ5หรือ6ดาว3ทำเลหลักในกรุงเทพที่จะมีโรงแรมใหม่เกิดขึ้นคือเพลินจิตหลังสวนวิทยุนี่คือโซนหนึ่งนะเพลินจิตหลังสวนวิทยุอันนี้เขาอยู่ติดกัน3โซนนี้อยู่ติดกันแล้วก็เจริญกรุงยานาวาอันนี้ก็จะอยู่ติดกันแถวเจริญกรุงแถวยานาวาและอีกโซนหนึ่งคือแถวสมทเนี่ยคือรัชดาภิเษกแล้วก็พระราม9ตามข่าวบอกว่าบริษัทที่ปรึกษาพัฒนาสังหาริมทรัพย์คอลิเออร์สประเทศไทยจำกัดเปิดเผยว่าหลังโควิดธุรกิจโรงแรมกำลังกลับเข้าสู่รอบการเติบโตอีกครั้งหนึ่งไตรมาสแรกของปีนี้2569โรงแรมในกรุงเทพมีราคาพักเฉลี่ย 75.2%เพิ่มขึ้นจากปีก่อนขณะที่ราคาห้องพักเฉลี่ยต่อคืนนะขยับจาก 4,438 บาทเป็น 4,576 บาทแม้ว่าจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติจะชะลอตัวลงแต่สะท้อนว่าผู้พักกลับเพิ่มขึ้นรายได้กลับเพิ่มขึ้นสะท้อนว่าผู้ที่เดินทางมาเข้าพักนั้นมีค่าใช้จ่ายต่อหัวสูงขึ้นซึ่งนักท่องเที่ยวจีนครองสัดส่วน 18-22% ของคืนพักทั้งหมดในกรุงเทพพฤติกรรมเปลี่ยนจากกรุ๊ปทัวร์ขนาดใหญ่สู่กลุ่มนักเดินทางอิสระและนักท่องเที่ยวระดับลักชัวรี่ที่มีกำลังซื้อสูงกว่า ั่นหมายความว่าโรงแรมไม่ได้แข่งขันกันด้วยจำนวนแขกแต่เพียงอย่างเดียวแต่แข่งขันกันด้วยคุณภาพของลูกค้าสัญญาณส่งมาในปีนี้ถึงปี2571เพื่อจิตหลังสวนวิทยุเป็นศูนย์การธุรกิจระดับบนรวมทั้งอาคารสำนักงานโรงแรมหรูและไลฟ์สไตล์ระดับพรีเมียมเจริญกรุงยานาวาโซนริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่กำลังเปลี่ยนผ่านจากย่านดั้งเดิมสู่แลนด์มาร์คใหม่ของโครงการ Mix Use และการท่องเที่ยวระดับหรูรัชดาภิเษกพระราม9แนวรถไฟฟ้าทำเลน New CBD ที่ยังมีพื้นที่เติบโตทั้งด้านธุรกิจการอยู่อาศัยและการเดินทางที่เชื่อมต่อได้อย่างสะดวกสบายผมเอาราคานิดนึงนะพี่เจนนะอีกนิดนึงราคาโซนกรุงเทพศูนย์กลางธุรกิจ CBD แนวรถไฟฟ้าตอนนี้ราคาขายพุ่งสูงถึง2ล้านถึง3ล้าน8แสน5หมื่นบาทต่อตารางวาทำเลแพงสุดคือสยามชิดลมเพลินจิตวิทยุราคาประเมินสูงสุดอยู่ที่1ล้านบาทต่อตารางวาแต่ราคาซื้อขายจริงสูงสุดทะลุไปถึง3ล้าน8แสน5หมื่นบาทต่อตารางวา1ไร่มี400ตารางวานะคุณผู้ฟังคูณเอาว่าไร่มันราคาเท่าไหร่เขาไม่ขายเป็นไร่กันแล้วในกรุงเทพขายเป็นวาสีลมสาธรอโศกราคาซื้อขายอยู่ประมาณ1ล้าน5แสนถึง2ล้านบาทต่อตารางส่วนต่อขยายเขตเมืองชั้นกลางออกไปนะสุขุมวิทตอนล่างแถวเอกมัยอ่อนนุชรัชดาพลโยธินลาดพร้าวอยู่ประมาณ 300,000 ถึง 800,000 ต่อตารางวาส่วนปริมณฑลบางนาเทพรักษ์ศรีนครินทร์พระราม2มีนบุรีหนองจอกลาดกระบังวิ่งอยู่ประมาณ 30,000 ถึง 150,000 บาทต่อตารางวาโอ้พี่เจนมีที่ในกรุงเทพกี่วากี่ไร่ครับพี
4: ่อยู่นนทบุรีกรุงเทพไม่มี
3: นนทบุรีก็หลายแสนต่อวานะ
4: บ้านอยู่นนทบุรีไม่มีกรุงเทพ
3: แล้วก็อีกข่าวนึงว่าตอนนี้เนี่ยคนที่เป็นเจ้าของหรือทายาทธุรกิจสมมุติว่าพี่มีลูกมีหลานแล้วพี่อายุเท่านี้พี่สะสมที่ในใจกลางกรุงเทพไว้เยอะแยะมากมายเนี่ยสมัยก่อนก็อาจจะพัฒนาเองหรือทำอสังหาหรือ real estate แต่ลูกหลานคนยุคใหม่ทุกวันนี้ขายทิ้งพี
4: ่เรียกว่าขายทิ้งเขาไม่ได้ขายทิ้งเขาขายได้ราคาไหมล่ะขายทิ้งที่ไหนล่ะ
3: ก็ขายเขาก็ขายทิ้งไปหรือว่าขายที่ดินพ่อแม่ทิ้งไงเอาตังค์แล้วก็ไปทำอะไรก็ว่าไป
4: ก็ถูกก็คือออกจากคือจริงความเสี่ยงไม่เหมือนกันหรือว่านายกเนี่ยมีที่อยู่สุขุมวิทสมมตินะนายกก็คุณไม่ใช่เป็นคนที่ทำธุรกิจที่ดินพัฒนาโรงแรมหรืออะไรพวกเนี้ยคุณจะเสี่ยงทำไมคุณก็
3: แต่ว่ารุ่นเก่าเขาไม่ได้ทำแบบนี้ไม่ใช่เหรอมันเปลี่ยนมันไม่เหมือนเดิมถูกไหมพี
4: ่ก็ความเสี่ยงมันมากกว่าเดิมสมัยนี้ใช่ไหมเมื่อกี้บอกว่าแล้วจู่กับเรื่องแรกบอกว่ามูลค่าการซื้อขายโรงแรมลดลงผมถามว่าจะไปซื้อที่ไหนไม่มีใครซื้อแล้วมาซื้อหมดแล้วเขาเลิกซื้อหมดแล้ว
3: เขาซื้อไว้หมดแล้วไม่ถึงมันมีคนจับจองไปแล้ว
4: คือโรงแรมดีๆอ่ะที่มันมีศักยภาพในจำเลยดีเนี่ยเชนใหญ่ก็ซื้อกันหมดแล้วหรือที่ไหนที่ไม่ซื้อบ้างอ่ะถูกไหมมันก็เหลือแค่โรงแรมที่ไม่มีมูลค่าหรือว่าเศรษฐกิจศักยภาพน้อยอะไรอย่างเงี้ยทำเลไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยก็จะใครจะไปซื้ออ่ะใช่ไหมมันก็เป็นอย่างนี้แหละอันนี้ผมว่ามันไม่ใช่อินดิเคเตอร์ว่าโรงแรมการซื้อโรงแรมเปลี่ยนไปคือรายใหญ่เขาคุณดูลงหัวมุมที่เป็นศักยภาพเมื่อกี้นี่พูดย่านพิษพลจิตชิดลมพระราม4อะไรพวกเนี้ย มาหมดแล้วจะเหลือตรงไหนอีกอ่ะโรงแรมในเป็นย่านที่เป็นท่องเที่ยวใช่มั้ย
3: หมายถึงมันถูกปรับหมดโดยรายใหญ่หมดแล้ว
4: ใช่เขาซื้อหมดแล้วไอ้พวกโรงแรมไม่กี่เตียงเลยเนี่ยเขาจะไปทำทำไมเสียเวลาเขาก็ทำอื่นเป็นหมื่นๆล้านไม่ดีกว่าอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่าภาพใหญ่ไปอย่างนั้นอยู่แล้วมันไม่แปลกใจที่โรงแรมจะมีการซื้อลดลงหรอกเพราะว่ามันซื้อกันหมดแล้วอันที่สองคือบางคนที่ผมรู้เนี่ยนะเขาไม่ได้ไปซื้อโรงแรมใหญ่ก็จริงนักธุรกิจบางคนเนี่ยเขาซื้อโรงแรมเล็กๆแล้วเก็บไว้เป็นเขาเรียกอะไรนะ small hotel boutique hotel พวกนี้เขาซื้อหมดแล้วก็คือเป็นเมืองเล็กสี่ร้อยสองร้อยสามร้อยก็ซื้อแล้วก็ทำธุรกิจได้กำไรก็คุ้มแล้วนี่ก็อีกตลาดกลุ่มเล่นกลุ่มหนึ่งดังนั้นมูลค่าการซื้อขายมันก็ไม่สูงหรอกก็เป็นตลาดเล็กๆเนี่ยอันนี้กลับมาที่ราคาของที่ดินที่แพงขึ้นเนี่ยไอ้สามย่านเมื่อกี้ที่พูดถึงอ่ะอันนี้เราก็นึกภาพออกกันตามผมก็อยู่เพลินจิตอยู่พักใหญ่ทำงานที่นี่ประจำนะก็อยู่ซอยเนี้ยซอยเพลินจิตชิดลมหลังสวนอะไรพวกเนี้ยโอ้โหคุณมันแพงมาตั้งแต่สมัยผม20ปีที่แล้วก็แพงมาเรื่อยๆ
3: มันยังขยับขยายได้แล้วมันยังแพงได้อยู่เหรอมัน
4: ไม่ใช่ขยับขยายได้สมมติคุณทำเนี่ยที่ราคาขนาดเนี้ยคุณทำแล้วบอกว่าทำตึก3ชั้นแต่สมมตินะ3ชั้นนะโอ้โหทุบทิ้งสร้าง20ชั้นดีกว่าจริงไหมอย่างเงี้ยเขาไม่ได้สนใจว่ามันมีคือมูลค่าตรงนี้ที่ดินเนี่ยถ้าคุณเอามา3ชั้นแล้วคุณสามารถท าผู้เช่าหาคนมาดำเนินการธุรกิจได้แค่3ชั้นเนี่ยนะกี่ตารางเมตรเองคุณทำเป็น20ชั้น30ชั้นได้กี่ตารางเมตรอ่ะมันแตก
3: ไม่ถูกมันไม่คุ้มกับการลงทุนลงน้อยลงทุนน้อยก็จริงแต่ผลตอบรับไม่คุ้มเพราะ
4: ที่มันไม่คุ้มมันไม่คุ้มกับมูลค่าที่ดินที่เกิดที่
3: มีไม่คุ้มกับมูลค่าที่ดิน
4: คุณบอกวารู้วาละล้านอย่างเงี้ย400วาก็400ล้านอย่างเงี้ยแล้วคุณจะบอกว่าทำอยู่3ชั้นขอโทษ ทำใหม่20ชั้นดีกว่าถูกป่ะอันนี้มันหลักธรรมดาก็เป็นอย่างนี้ทีนี
3: ้ถ้าใครนึกภาพไม่ออกก็แถววันแบงคอกอ่ะพูดตรงถูกมั้ยแถวนั้นนะ
4: ไม่วันแบงคอกอยู่ด้านนึงอยู่ทาง
3: เพื่อนจิตสีลมเพื่อนจิตที่ลมหลังสวนมันแถววันแบงคอกไ
4: หมไ
3: ม่อ๋ออีกฝั่งนึงเออใ
4: ช่วันแบงคอกอยู่ตรงนี้
3: พระรามจิตสีลมที่ลมมันก็จะอยู่สาทรสีลมแถวนั้น
4: รถไฟฟ้าแหละ
3: แนวรถไฟฟ้าโอเค
4: คือตรงนี้มันเป็นไข่แดงอยู่แล้วไงก็ต้องแพงอ่ะแพงแน่แน
3: ่มันแพงมาแต่ไหนแต่ไรแล้วเนาะมันยังแพงอยู่เนาะ
4: ก็ตอนนั้นเซ็นทรัลซื้อสถานทูตอังกฤษแล้วก็ไปทำเป็นเอ็มบาสซี่ใช่ไหมอย่างเงี้ยก็นี่ก็มูลค่าดีนั้นก็หลายตังค์แพงมากแล้วตอนนั้นอ่ะหลายล้านจะไม่ได้กี่วาละกี่ล้านมันจะไม่ได้ละแต่อันนี้ตั้งที่บอกว่านี่เราพูดว่าทำไมเขาต้องเป็นอย่างนี้คุณมีที่แล้วคุณไม่คือจริงๆไทมิ่งสำคัญนะจังหวะที่มันจะเอ็กซิสจะคือว่าจะขายที่ดินออกไปเนี่ยถ้าคุณบอกว่ารอก่อนเก็บไว้ทำเองคุณไม่รู้หรอกนะเขาเป็นยังไงคุณแคชขึ้นมาก่อนดีกว่าหรือเปล่าในแง่ของผู้ลงทุน
3: เจ้าของใช่ไหม
4: ได้คุณทำหนึ่งทำเองไม่ได้อยู่แล้วไม่กำลังไม่พอทุนไม่ไหวไปกู้หนี้มาก็แบกภาระความเสี่ยงไม่ไหวคุณก็ต้องขายก่อนไปก่อนเลยละในราคาที่เหมาะสมก็ต้องเจรจาเอาที่คุณสวยที่คุณใหญ่พอคนเขาอยากมาได้เขาก็มาซื้อตรงนั้นแหละนี่ซื้อปุ๊บเนี่ยถามว่าขายทิ้งไหมไม่หรอกเขาได้ราคาที่สมัยก่อนไม่กี่หมื่นเนี่ยคุณขายเป็นหลักล้านๆเนี่ยมันคุ้มอยู่แล้วถูกป่ะในแง่คนขายนะอันนี้คนซื้อเนี่ยก็ต้องมาคิดแล้วว่าดีตัวแรกตรงนี้ซื้อมาอนาคตทำอะไรได้บ้างตรงย่านนี้เขาไม่ได้พูดวันนี้นะอนาคตทำอะไรได้บ้างในย่านนี
3: ้
4: หรือว่าวันนี้สมมติซื้อวันนี้400ล้าน500ล้านก็ตามหรือ1,000ล้านก็ตามเนี่ยอาจจะต้องทำปีนี้ก็ได้รักษาดูแลไว้เลือกค่อยๆทำไปก็ได้แล้วก็อีก5ปีข้างหน้า10ปีข้างหน้าตรงนี้มันเป็นกี่พันล้านล่ะที่แปลงเนี้ยอย่างเงี้ย
3: คือคำนวณแล้วเนี่ยต่อให้ไม่ได้ใช้เงินสดในการซื้อเสียดอกเบี้ยก็ยังยอมออมก็คุ้ม
4: มันต้องคิดว่า1มันเป็นเค้าเรียกแลนด์มาร์คของมันน่ะเปลี่ยนมั้ยรถไฟฟ้าจะเปลี่ยนมั้ย
3: ไม่เปลี่ยน
4: นะไม่เปลี่ยนมันก็เปลี่ยนไปอยู่ไว้นานข้ามไ
3: ป20ปีก็ไม่เปลี่ยนก็วิ่งอยู่อย่างเง
4: ี้
3: ย
4: ถูกต้องมันทราฟฟิกก็เป็นอย่างเงี้ยมันอีเวนจะเพิ่มขึ้นเว้นแต่ว่าคุณกระจายไปที่อื่นซึ่งก็
3: เก็บที่ดินมรดกพ่อแม่ไปเลยเด็กรุ่นใหม่ขายหมด
4: โถเอ้ยเราอย่าไปว่าเลยเป็นเราก็ทำอย่างนี้จริงมั้ยอ่ะจริงมั้ยคุณวรพงศ์บอกว่าทำตอนนี้ทำธุรกิจทำงานแล้วเงินเดือนเอาเงินเอาทุนสูงเลยเงินเดือน 3-4 แสนเลยกันเป็นผู้หลังกับสูงเลยนะแล้วก็มีไม่เดือดร้อนหรอกแต่ที่คุณขายได้แปลงหนึ่ง 3,000 ล้านเนี่ยคุณจะขายไหมขายดิ
3: ขอให้ไม่เดือดร้อนก็ขายป่ะพ
4: ี่ก็คุณเอาเงิน 3,000 ลงทุนต่อทำอะไรไม่ได้มากกว่านี้ถูกป่ะคุณเก็บที่ไว้ดูแลตัดหญ้าเหนื่อยก็แย่แล้ว
3: เสียมีคนเขาพูดว่ากลัวเสียภาษีด้วยเลยรีบขาย
4: เรื่องภาษีเนี่ยนะคนที่พูดเรื่องภาษีผมก็ไม่เข้าใจนะคือคุณขายมีกำไรป่ะมีกำไรเสียภาษีป่ะคุณเสีย 100% ของภาษีอ่ะขอโทษผมก็ขอของอะไรเปล่าคุณเหลืออยู่แล้ว
3: เรียกแล้วภาษีลาภลอยใช
4: ่
3: ไหม
4: จะอะไรคณะกันหนามันก็ไม่ผมก็ไม่เข้าใจนะ
3: แหมคุยกันเรื่องบัญชีการเงินก็งี้แหละ
4: ไม่คือผมว่ามันเป็นความแฟร์
3: จะมา
4: เป
3: ็
4: นความ
3: ถูกกัน
4: คือคุณมีกำไรจากการถือครองที่ดินมาคุณก็เสียภาษีไปตามสมควรทั้งคุณนั่นแหละ
3: เรื่องนี้เนี่ยอีก 2-3 นาทีเนี่ย อีกประเด็นนึงคือนั่นหมายความว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยในกรุงเทพมหานครหรือประเทศไทยยังคงมีกำลังซื้อสูงอยู่ที่จะทำธุรกิจใหญ่ขนาดนี
4: ้ไม่คือผมว่ามันอยู่ว่ามูลค่าเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในพื้นที่หรือในแบบนี้มันยังมีอยู่ไหมแล้วผมก็มันก็จะมีอยู
3: ่มันก็มีดีมานด์ถ้าไม่มีดีมานด์เขาก็ไม่กล้าลงทุนกันหรอกถูกไหมคร
4: ับ ก็ถ้าเรามองถึงภาพใหญ่ว่าในเอเชียในเซาท์อีสต์เอเชียของตรงนี้ย่านนี้ตรงไหนบ้างที่น่าไปประเทศไทยน่าไปตรงไหนประเทศไทยน่าไปที่สุดกรุงเทพน่าจะดูดีที่สุดมั้งอะไรอย่างเงี้ย
3: มันก็ไม่กรุงเทพอยู่ดี
4: ก็ธรรมดาเพราะเราใส่ที่อยากให้กรุงเทพหมดอ่ะถูกไหมฮะแต่นี่ผมไม่ได้บอกว่าที่อื่นไม่ดีนะเชียงใหม่มีดีทุกที่แต่ตอนนี้เริ่มดีถ้าไปต่างจังหวัดจะเห็นว่ามันพัฒนาขึ้นมาเยอะแล้วเพราะว่าผู้ประกอบการรายย่อย SME เด็กคนรุ่นใหม่กลับไปทำงานพื้นที่ก็มีเยอะแยะนั้นเมืองก็เปลี่ยนไปนั่นแต่ว่าในเมืองแต่ละเมืองก็จะมีจุดสำคัญเป็นแลนด์มาร์คของเขาเองว่าตรงนี้เป็นย่านสำคัญไม่ได้เปลี่ยนหรอกอย่างโทษนะที่ผมไม่ได้พูดเชียงใหม่ผมจะรู้จักวัดพระสิงห์ถนนคนเดินพี่รุ่นพี่ผมเนี่ยไปทำโรงแรมตรงนี้ทำมา20ปีแล้ว
3: คร
4: ับ เป็นอย่างเงี้ยทราฟฟิกก็มีอย่างเงี้ย ถนนคนเดินก็เป็นอย่างเงี้ยพระประสิงห์ก็อัญเชิญพระพุทธรูปออกมาทำพิธีเดินทุกปี
3: ก็ไม่ได้แผ่วไปเลยไม่ได้แผ่ว
4: ใช่งั้นอันเนี้ยคือแลนด์มาร์คบางอย่างมันไม่ได้เปลี่ยนคุณจะไม่มีการยกพระประสิงห์ออกไปที่อื่นไม่เป็นไม่ได้
3: ใครว่าประเทศไทยเศรษฐกิจไม่ดีก็ไม่จริงยังเป็นโอกาสของคนที่ทำธุรกิจอยู่ทั้งนั้น
4: คือเราพูดโดยรวมอ่ะเราชอบคิดอย่างเงี้ยว่าไม่ดีมันก็คือมันมีทั้งดีและไม่ดีปนกันแหละแต่ว่าเราหาช่องทางเจอไหมล่ะที่มันดีอ่ะถ้าเราหาเจอมันก็ไปได้นะผมว่ามันมีวิธีการคิดหลายๆเรื่องแต่อย่าไปคิดว่าคำว่าดีคือต้องเป็นหมื่นล้านเหมือนคนอื่นเขามันไม่จริงหรอกมันไม่ใช่เป็นไม่ได้ใช่ไหมผมว่าค่อยๆดูแล้วก็มันมีช่องทางมันไม่เหมือนกันนะเชียงใหม่ก็เหมือนกรุงเทพกรุงเทพเหมือนกับพิษณุโลกคนละอย่างก็ต้องแล้วแต่พื้นที่แล้วแต่ทำเลแล้วแต่ทราฟฟิกแต่ต้องอย่าลืมมองภาพใหญ่ว่าจีนเข้ามาอย่างนั้นไปยังไงฟัวทูจากซ้ายไปขวาตะวันออกตะวันตกมันต้องคิดแบบนี้มันจะเห็นภาพนั้นไอ้เรื่องที่ดินโรงแรมผมว่ามันก็เป็นแค่อินดิเคเตอร์อันนึงที่เห็นว่ามันมีทราฟฟิกในเมืองไทยนะพระรามเก้าสำคัญนะจงย่อสมทเนี่ย
3: พู
4: ดมาหลายพูดมาหลายปี
3: อย่างน้อยยังใจชื้นว่าประเทศไทยมันยังมีโอกาสยังมีดีมานด์เพราะนั้นนี่อย่าไปท้อว่าเศรษฐกิจไม่ดีบางคนบอกว่าเศรษฐกิจไม่ดีประเทศไทยแย่แล้วคงไม่ใช่จุดนั้นไม่ถึง
4: ผมว่าเลขความถ้าเทียบตัวเลขนะไม่ได้พูดถึงเม็ดเงินนะจะเติบโตอย่างอเมริกาเป็นนะมาดูโครงสร้างบวกกับลบเนี่ยผมว่าเรายังแข็งแรงกว่าอเมริกาในสมัยของพี่ผมนะผมคิดอย่างนี้
3: ผมฟังแล้วสบายใจเลยอย่าง
4: นี้จริงๆผมว่าเราไม่ได้ความเสี่ยงเยอะขนาดนั้นนะแต่ว่าแน่นอนเขามีกำลังใหญ่มากเขาอาจจะมีวิธีการบริหารเขาได้อะไรเงี้ย
3: มีพลังเดินหน้ากันต่อนะเราเห็นเรือใหญ่เข้าไปแสดงว่ามันต้องดีถ้าไม่ดีเรือใหญ่ก็ไม่กล้าลุยขนาดนี้ได้พลังบวกอย่างพี่เจด้วยวันนี้โอเค9:59 นหมดเวลาครับพี่เจคุณผู้ฟังครับเสาร์หน้าเจอกันใหม่ครับคุณเจษฎาพงษ์จากผมวรพงษ์แจ้งจิตลาคุณผู้ฟังพร้อมกันครับพี่เจขอบคุณมากครับพี่
4: สวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
2: CEO Vision เปิดวิสัยทัศน์ CEO โดยเจษฎาพรหมจารย์ดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งกิจ
5: ขณะนี้เวลา10:00 น.
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ชัดเจนว่ารัฐบาลพร้อมเดินรูปธรรมและเด็ดขาดนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณ2569ถึง2570มุ่งเน้นคืนเวลาให้ครูเพื่อคืนอนาคตให้เด็กโดยเน้นนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานลดภาระงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนของครูโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขแม้จะมีวัตถุประสงค์ที่ดีในการดูแลเยาวชนแต่ในทางปฏิบัติกลับมีขั้นตอนและภารกิจงานเอกสารจำนวนมากทำให้ครูต้องเสียเวลากับการทำการประเมินจัดทำรูปเล่มโครงการแทนที่จะได้ใช้เวลาดังกล่าวไปพัฒนาการเรียนการสอนและช่วยดูแลเหลือเด็กที่เป็นรายบุคคลอย่างเต็มศักยภาพอย่างไรก็ตามการยกเลิกโครงการนี้ไม่ได้หมายความว่ารัฐบาลจะละเลยปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาแต่เป็นการปรับรูปแบบการทำงานให้ทันสมัยขึ้นโดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยในการรายงานผลและติดตามสถานการณ์จับผู้ต้องหารับของโจรคดีงัดบ้านหรูในพื้นที่ตำบลกระทู้จังหวัดภูเก็ตได้แล้วยึดทองเงินสดพร้อมเร่งล่าผู้ก่อเหตุหลักมีเชื่อว่ามีผู้ร่วมขบวนการหลายคนสารพีศรีธรรมรัตน์รายงานค่ะ
1: ตำรวจสถานีตำรวจภูธรกระทู้จับกลุ่มหญิงไทยอายุ46ปีในข้อหารับของโจรหลังขยายผลคดีคนร้ายย่องงัดบ้านหรูในพื้นที่กระทู้กวาดทรัพย์สินทั้งเงินสดและทองคำมูลค่าความเสียหายหลายล้านบาทเหตุเกิดเมื่อวันที่8มิถุนายนที่ผ่านมาล่าสุดชุดสืบสวนนำโดยพันตำรวจโทรัศดากลึงวงรองผู้กำกับการสอบสวนสถานีตำรวจภูธรกระทู้พร้อมหมายค้นเข้าตรวจค้นบ้านพักในตำบลวิชิตก่อนจับกลุ่มผู้ต้องหาและตรวจยึดของกลางหลายรายการทั้งเงินสดทองคำรถจักรยานยนต์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเบื้องต้นนำตัวส่งดำเนินคดีตามกฎหมายขณะที่ตำรวจเร่งขยายผลติดตามตัวผู้ก่อเหตุหลักซึ่งยังหลบหนีและเชื่อว่ายังมีผู้ร่วมขบวนการอีกหลายรายพร้อมเร่งติดตามทรัพย์สินที่สูญหายกลับคืนผู้เสียหายต่อไปสารพีศรีธรรมรัตน์สำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดภูเก็ตค่ะ
0: จังหวัดน่านสนที่กำลังบุกจับบ่อนพนันไฮโลกลางชุมชนบ้านเมืองเลนจับผู้ต้องหาได้31คนรารินทร์เพชรเจริญรายงานค่ะ
2: ที่จังหวัดน่านโดยคำสั่งของนายชลงวงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านสั่งการให้ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดน่านและอำเภอเมืองน่านเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองน่านและกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดน่านร่วมกันบุกจู่โจมเข้าจับกลุ่มนักพนันไฮโลที่บริเวณใต้ถุนบ้านเลขที่49ในชุมชนบ้านเมืองเลนถนนมโนตำบลในเวียงอำเภอเมืองน่านหลังจากได้รับแจ้งเบาะแสจากพลเมืองดีผ่านศูนย์ดำรงธรรมว่าจุดดังกล่าวมีการรวมตัวมั่วสุมเล่นการพนันซึ่งอยู่ใจกลางชุมชนนักพนันได้นำรถยนต์และรถจักรยานยนต์มาจอดทิ้งไว้เป็นเวลานานภายในบริเวณวัดของชุมชนเป็นจำนวนมากซึ่งผิดสังเกตเจ้าที่จึงได้สนที่กำลังเข้าบุกจู่โจมซึ่งปฏิบัติการในครั้งนี้สามารถควบคุมตัวผู้ต้องหาได้ทั้งหมด31รายเป็นชาย20รายและหญิงอีก11รายในจำนวนนี้มีหญิงสัญชาติลาวรวมอยู่ด้วยอีก1รายซึ่งมีนายธีรพงศ์กวงอายุ52ปีรับสารภาพเป็นเจ้าบ้านและรับหน้าที่เป็นเจ้ามือไฮโลคอยสับเปลี่ยนหมุนเวียนรับแทงพนันพร้อมกันนี้เจ้าหน้าที่สามารถตรวจยึดของกลางในที่เกิดเหตุได้อีก15รายการทั้งอุปกรณ์การเล่นพนันสมุดบัญชีเก็บค่าธรรมเนียมการเล่นและเงินสดโดยขณะเข้าจับกลุ่มมีนักพนันส่วนหนึ่งหลบหนีไปได้แต่ทางเจ้าที่ตำรวจคาดว่าจะทราบตัวได้ทั้งหมดซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วรารินทร์เพชรเจริญสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดน่านค่ะ
3: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
4: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ Mcot Radio Network 96.5 FMคลื่นความคิด
5: ก้าวสู่จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: โอกาสไม่ได้มาบ่อยๆเมื่อฝนตกเป็นทองคำให้เอาถังออกมารองไม่ใช่เอาปลายนิ้วออกมาแตะเพื่อชื่นชมวอร์เรนบัฟเฟตต์ปรมาจารย์นักลงทุน
7: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
8: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth

0: เชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
1: องค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์ยางยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังงาดและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหาเพลย์ลิสต์คุยอย่างเสือ

0: Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: 96.5 เสาเสวนาโดยสุปันรักเชื้อและมนตรีจอมพันธ
3: ์10:08 น.ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเสาเสวนาเสาที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569สวัสดีครับคุณมนตรีครับสวัสดีครับแฟนๆรายการเสาเสวนาทุกท่านครับ
4: สวัสดีครับคุณสุปันสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังในทุกช่องทางนะครับพบกันเสาร์นี้น่าจะเข้าหน้าฝนแล้วนะคุณสุปันนะผมจับสัญญาณจากฝนที่มันตกลงมาทุกวันทุกวันเมื่อคืนโอ้ลงซะหนักเลยตอนตั้งแต่หัวค่ำครับคุณสุปัน
3: ครับครับผมก็ตอนนี้ปักหลักอยู่ในสวนก็ชุ่มฉ่ำนะครับเมื่อวานนี้หลังจากที่ตอนกลางคืนฝนตกเข้ามาสู้ใหญ่นะครับแล้วก็ปอแปะปอแปะมันถึงตกตามก็ปอแปะปอกับผมชอบฝนตกปอแปะปอแปะนะคุณมนตรีนะเพราะว่ามันทำให้ยุงในป่าหญ้าสวนผมเนี่ยมันไม่บินออกมาไงแต
4: ่
3: คุณพี่
4: แ
3: ล้วมันติดหนังเลยนะยุงราก็คุณมนตรีกัดติดหนังเลยบางทีเราไม่รู้กี่โอ้โหเลือดเต่งแล้วนะครับเอามือสามารถกินนะฮะก็กังวลเรื่องไข้มาเลเรียนะแม้เขาบอกว่ามันจะไม่ปลอดมันจะไม่เคยระบาดแล้วก็อย่าไว้ใจแต่ก็ฝากแฟนรายการด้วยดูแลผู้สูงอายุแล้วก็ดูแลเด็กเล็กในบ้านด้วยทั้งเรื่องของความชื้นและเรื่องยุงเพราะว่ายุงบางชนิดเนี่ยมันเป็นปะหักเลือดไข้มันเป็นปะหะนำโรคไข้เลือดออกไง
4: ครับนะฮะก็อยู่กับสวนก็ธรรมดานะฮะฝนตกแล้วก็มันแบบจะบอกว่ารกก็ไม่ใช่ต้นไม้ใบหญ้าขึ้นเต็มไปหมดมันก็ทำให้เหมาะกับการที่จะยุงจะมาอยู่อาศัยต้องกางมุ้งกินข้าวไหมคุณสุพันธ
3: ์เหมาะไม่ถึงขนาดนั้นไม่ถึงขนาดนั้นนะครับก็คือพอก่อไฟเนี่ยคุณมนตรียุงที่สวนผมเนี่ยมันอ่อนต่อกลิ่นควันไฟ
4: ไปเลย
3: พอได้กินควันไฟเนี่ยก็จะไปแล้วนะก็ไม่ถึงขนาดต้องกางมุ้งกินข้าวนะ
4: ครับครับ
3: สื่อสารกับคุณมนตรีก่อนที่จะไปถึงเนื้อหาสาระที่เราเตรียมไว้ให้ขออนุญาตแวะนิดเดียวแล้วมันเป็นประเด็นคุณ
4: ครับ
3: คุณมนตรีจำเสาเสวนาเมื่อวันเสาร์ที่แล้วได้ไหมเรื่องประเด็นร้อนที่เราไปเอารองอธิการบดีนะครับของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมามาพูดคุยกับเราคุณมนตรีเชื่อไหมมีแฟนรายการเรานะครับโทรไปหาจับแล้วก็บอกว่าที่กรุงเทพไม่มีแบบนี้เลยที่จะให้นักศึกษาเนี่ยนะครับไปช่วยนะครับชาวบ้านลงทะเบียนนะครับอาจารย์เล่าให้ผมฟังว่าเป็นคุณลุงสูงวัยแล้วล่ะนะครับก็คงจะโทรมาขอเบอร์ที่สถานีแล้วสถานีเขาก็พิจารณาแล้วว่าลุงจะมีความปรารถนาดีอ่ะนะครับก็เลยให้ปัดอาจารย์บอกคุณสุปันหนูคุยกับคุณลุงไปก็น้ำตาจะไหลนะครับเพราะว่าคุณลุงให้พรว่าขอให้ทำความดีอยู่แบบนี้เพื่อชาวบ้านและเพื่อสังคมส่วนใหญ่ต่อไปกทมไม่มีแบบนี้เลยเป็นโชคดีของชาวบ้านนะครับที่อยู่ต่างจังหวัดที่สถาบันการศึกษาเห็นความสำคัญนะครับจัดเรื่องนี้ไปเนี่ยคุณลุงเองแล้วก็ท่านผู้ฟังครับหลังจากนั้นเนี่ยก็มีสำนักข่าวอีกหลายสำนักเนี่ยนะก็ไปติดตามข่าวเรื่องนี้แล้วนำมาเผยแพร่คุณมนตรีเชื่อไหมฮะมันกลายเป็นกระแสนิยมหรือที่เขาเรียกกันว่ามันเป็นไวรัลใช่ไหมปรากฏว่าในหลายหมู่บ้านนะคุณมนตรีเท่าที่ผมติดตามในโซเชียลเนี่ยผู้ใหญ่บ้านกำนันหรือคนหนุ่มสาวที่เขามีความรู้เรื่องนี้เขาก็ไปทำเป็นอาสาสมัครนะครับให้ชาวบ้านที่เข้าไม่ถึงนะครับเรื่องของอุปกรณ์หรือว่าไม่เข้าใจระบบเนี่ยมาลงทะเบียนที่เขาได้คุณ
4: ครับ
3: โอ้โหผมก็ชื่นชมนะแล้วก็ที่หมู่บ้านผมเนี่ยนะคุณมงคล
4: ครับ
3: เมื่อวานนี้ก็ลูกผู้น้อง เขาเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเขาก็โทรมาเลยเอาก็พี่เล็กเอาไงเนี่ยเรื่องลงทะเบียนบัตรคนจนเนี่ยบอกเอ้าก็ลงไปสิก็รัฐบาลเขาก็ให้ลงแล้วก็ดีใจด้วยนะชื่นชมนะที่รับอาสาช่วยชาวบ้านเนี่ยเห็นประกาศเสียงตามสายอยู่ใครลงไม่ได้ใครมีปัญหาอะไรให้ไปที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหรือว่าศูนย์ประชาคมหมู่บ้านเนี่ยเขาบอกไม่ใช่ฟังก่อนผมก็เอ้าทำไมอ่ะมันมีชื่อพี่เล็กได้สิทธิ์อยู่ด้วยพี่จะเอายังไงวะคุณสุ
4: พันธ์โอ้เอาวันนี้มีกับเขาด้วยเหรอคุณสุพันธ
3: ์โอ้คุณมนตรี
4: ครับ
3: อ้าวก็ดูหัวข้อสิบัตรคนจนสุพันธ์มีสิทธิ์ครับที่วันนี้ส่งไปหาคุณมนตรีอ่ะนะ
4: อ๋อ
3: ก็ปรากฏว่าผมก็บอกเอ้ดูดีๆผมก็บอกว่าดูดีๆมันชื่อสลิมหรือเปล่าน้องชายผมคุณมนตรีที่เพิ่งเสียไปมาต้นเดือนพฤษภาเขาบอกไม่ใช่มันชื่อพี่เลยนายสุพันธ์รักเชื้อเนี่ยผมก็อ๋อบอกมันยังไงไปโผล่สิทธิ์ยังไงเขาบอกไม่เรื่องโผล่พี่ไม่ต้องไปถามหาพี่ผมถามพี่อยู่พี่จะยืนยันใช้สิทธิ์ไหมเขาบอกว่าไม่ยืนยันนะครับไม่ยืนยันคือไม่ขอใช้สิทธิ์นะครับ
4: ครับ
3: ก็ปรากฏว่าเขาบอกเดี๋ยวยังมีอีกชื่อผมก็เอาชื่อไหนจ้ะชื่อยายก็ยังอยู่ก็มีอยู่นะพี่ อะไรเงี้ยชื่อยายคือคุณแม่ผมอะตายไปเมื่อ4ปีที่แล้วอะผมก็เอ๊ะต้องการพิสูจน์ข้อมูลอย่างคุณดวงใจก็เลยไปถามหลานแล้วต้องนะครับถามพี่ว่าเอ๊ะมีใครเอาชื่อแม่ไปใส่สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่สมัยแรกๆเลยไหมทุกคนก็ยืนยันว่าไม่มีไม่มีผมก็เลยบอกว่าเอ๊ะเอาให้ชัดนะไม่งั้นจะตั้งข้อหาลูกกตัญญูนะว่าเอาของแม่ไปใช้สิทธิ์แล้วไม่มีใครรับผิดชอบเนี่ยเขาก็บอกว่าเฮ้ยไม่เคยไม่ยุ่งนะครับมันก็เลยเอามาสะท้อนให้ฟังว่าเห็นด้วยกับรัฐบาลนะคุณมนตรีนะที่ว่ามีการตรวจทานสิทธิ์ใหม่เนี่ยแต่ก็อยากให้รอบครอบมากกว่านี้เพราะว่ามันจะได้กระจายไปยังในส่วนของคนที่เขาต้องการจริงๆคนเขาพูดง่ายเขาเป็นเจ้าของสิทธิ์ตัวจริงอ่ะนี่นะเรื่องนึงนะคุณมนตรีอีกเรื่องนึงตอนบ่ายเนี่ยกำลังดินไม้อยู่ในสวนได้ยินเสียงตามสายอีกหมู่บ้านผู้มีรายชื่อต่อไปนี้แล้วก็อ่านเลยนะครับผู้มีรายชื่อต่อไปนี้ให้มายืนยันสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนได้ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านแล้วก็อ่านชื่อนะบ้องผมก็นึกถึงสิ่งที่ผมคุยกับอาจารย์สมชายหนองฮีไว้อ
4: ่
3: ะแม่นอกจากจะจนแล้วมันยังประจานเราอีกนะก็เป็นที่สนุกสนานเอามาเล่าแก้เครียดแก้ขำกันแต่ว่ามันเป็นเรื่องใหญ่คุณดนตรีแล้วก็ตามผู้ฟังทั้งผู้ชมฮะแล้วผมคิดว่าสิ่งที่อาจารย์นะครับพิราชพัฒนครราชสีมาแล้วก็เครือข่ายสถาบันการศึกษาที่ทำวิจัยกับบปท.เนี่ยแล้วก็ทางบปท.เนี่ยเขามีนโยบายให้การศึกษาดีทำวิจัยร่วมกับเขาเนี่ยในปัญเรื่องปัญหาแก้จนเนี่ยลงไปช่วยชาวบ้านลงทะเบียนอย่างนี้ผมถือว่าเป็นเรื่องดีนะ
4: ครับ
3: เพราะว่าหลายครั้งคุณมนตรีเราทำรายการอยู่เราก็เห็นว่าชาวบ้านเข้าไม่ถึงสิทธิ์พวกนี้ไม่ว่าจะลงทะเบียนอะไรผ่านเรื่องของมือถือเนี่ยนะครับหรือว่าผ่านระบบออนไลน์เพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากให้สถาบันการศึกษานะครับหรือหน่วยงานราชการเนี่ยช่วยขยับเรื่องนี้ต่อโดยเฉพาะในกรุงเทพโดยพื้นที่คนจนเมืองนะว่าคืนนี้ก็มีโอกาสเจอผู้อุปโสนะครับผู้โสก็บอกว่าไม่เห็นกทม.ทำเลยนะก็อยากจะเห็นสถาบันการศึกษาในกรุงเทพมหานครเนี่ยมีทั้งราชภัฏต้องไม่รู้กี่แห่งแล้วก็มหาวิทยาลัยเอกชนรวมไปจนถึงมหาวิทยาลัยนะครับของรัฐเนี่ยนะครับก็มีแต่ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีนักศึกษาก็พกมือถือคนละเครื่อง2เครื่องแถมมีโน้ตบุ๊กอีกก็น่าจะจัดทีมลงไปช่วยชาวบ้านลองประสานงานผู้โสฝากมาผมก็บอกข่าวต่อไปคุณ
4: จริง
3: จริ
4: ง
3: เน
4: ี่ย
3: มีสิทธ
4: ิ์นะครับผมไม่มีสิทธิ์อยู่แล้วนะครับไม่มีสิทธิ์นะมีแต่อยู่ในจุดที่จะต้องไปแบกรับนะฮะค่าน้ำมันก็ต้องไปแบกรับค่าไฟฟ้าก็ต้องไปแบกนะในฐานะคนที
3: ่
4: ใช้ไฟมากกว่าคนอื่นก็ต้องแบกคนที่ใช้น้อยทีนี้คุณสุพันธ์กรณีที่เราคุยกับท่านอาจารย์ไปเมื่อวันเสาร์เนี่ยผมเนี่ยนะเอาไปคุยผ่านอีกหลายๆรายการและก็ชื่นชมนะครูบาอาจารย์โดยเฉพาะที่โคราชที่ราชภัฏแล้วก็ยังมีพื้นที่นำร่องอื่นๆอีก20จังหวัดแต่ผมก็ พุ่งเป้าไปที่ราชภัฏนครราชสีมาเมื่อวานจัดรายการคุณวิสุทธ์ก็หยิบยกประเด็นเรื่องอาจารย์มาพูดถึงด้วยเหมือนกันอันนี้แหละคือสิ่งที่มันควรจะไปค้นหามากกว่าที่จะมาตั้งกำแพงเอาคนที่ไม่จนจริงออกไปคือคุณต้องทำควบคู่กันไปไงนะไปค้นหาคนที่เขาไม่สามารถเข้าถึงสิทธิ์ตรงนี้เขาติดเตียงบ้างอะไรบ้างผมก็ยกตัวอย่างสถาบันการศึกษาที่โคราชราชภัฏนครราชสีมาเนี่ยจัดชุดนักศึกษาอบรมประสานกับหน่วยงานต่างๆและลงเข้าไปในถึงพื้นที่นั่นคือมันเป็นสิ่งที่ต้องชื่นชมแต่พอเอามาเทียบกับกรณีการลงทะเบียนร้านค้าเนี่ยคุณวิสุทธ์หยิบยกมานะยังไม่ตื่นไม่เป็นไรนินทาได้นะฮะตื่นสายนะคุณวิสุทธ์นะฮะนอนดึกนะฮะทำงานดึกนะก็ปรากฏว่าม
3: ี 2:00 น. 3:00 น. ตื่นมาวิ่ง
4: มีร้านค้าที่เขาขาดโอกาสไม่ได้เข้าถึงนะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยร้านที่ไม่น่าจะได้กลับได้นะฮะก็ปรากฏว่าคุณวิสุทธ์ก็ไม่ได้บอกว่าจังหวัดไหนนะเขาก็ไปร้องเรียนกับพาณิชย์จังหวัดพาณิชย์จังหวัดก็รับเรื่องไว้เสร็จก็ตอบกลับมายังประชาชนที่เขาไปร้องเรียนว่าเราไม่ได้มีหน้าที่ในเรื่องเกี่ยวข้องกับโครงการนี้แล้วก็แนะนำให้ไปถูกช่องทางอย่างกระทรวงการคลังกระทรวงมหาดไทยผมเนี่ยก็มานึกถึงสถาบันราชภัฏนครราชสีมาเขาก็ไม่ได้มีหน้าที่ที่จะมาทำเลยแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยคุณคือกระทรวงพาณิชย์มีหน้าที่กำกับดูแลเกี่ยวกับร้านรวงร้านค้าต่างๆและที่สำคัญเนี่ยมันเป็นโครงการของรัฐบาลนะฮะผมยังนึกกับคุณวิสุทธ์ว่าถ้าไม่ตอบกลับอย่างนั้นแบบปฏิเสธเนี่ยนะในทางกลับกันคุณลุงคุณป้านะคุณพี่นะเรื่องนี้มันเป็นโครงการของสองหน่วยงานเดี๋ยวเราจะประสานให้นะครับมันจะดูดีกว่าไหมครับคุณสุปันครับกับรับเรื่องตรวจสอบตอบกลับไม่ใช่หน้าที่ของเรามาผิดทางผิดช่องคุณต้องไปร้องตรงนู้นนะที่มหาไทยกับที่กระทรวงการคลังอันนี้เหรอครับที่เขาเรียกว่าการทำงานแบบบูรณาการนะครับผมไม่ได้ตำหนิท่านอะไรมากมายเพียงแต่มองเห็นว่ามันน่าจะมีอะไรที่เป็นชี้ช่องชี้ทางให้เขามากกว่าบอกว่าไม่ใช่ธุระไม่ใช่หน้าที่ของเราครับ
3: ครับคืออย่างที่บอกของคุณดนตรีหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานของรัฐเนี่ยชอบพูดคำว่าบูรณาการแบบพร่ำเพรื่อรวมไปถึงคณะรัฐมนตรีแล้วก็นายกรัฐมนตรีในบางโอกาสด้วยคุณมนตรีบอกกับไม่ได้ต่อว่าต่อถามไม่ได้จำเป็นอะไรแต่ผมจะขอตำหนิเลยสิ่งเหล่านี้คุณต้องรับผิดชอบร่วมเพราะมันเป็นนะกับมติคอรมอแล้วมันก็คุณเป็นกลไกของรัฐนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องรับผิดชอบคุณมนตรีจะเห็นว่าผมย้ำอยู่บ่อยๆเวลาพูดถึงอะไรนะครับแล้วคณะรัฐมนตรีในส่วนของรัฐมนตรีหรือหัวหน้าหน่วยงานรัฐบอกเราต้องทำงานแบบบูรณาการผมมาก็อันนี้ไม่บอกไหนลองอธิบายความว่าบูรณาการของแต่ละคนให้เข้าใจกันหน่อยสิเราเนี่ยคุณมนตรีนิยามคำว่าบูรณาการไม่ตรงกันอย่างประเด็นคุณมนตรียกมาที่คุยกับคุณวิสุทธ์นี่ก็รู้แล้วว่าไม่รู้ไม่เข้าใจนะครับไม่รู้ไม่เข้าใจไม่แก้ไขซึ่งนโยบายของรัฐต้องมีอะไรนะคุณมนตรีรู้เข้าใจแก้ไขใช่ไห
4: ม
3: อันนี้ไม่รู้ไม่เข้าใจไม่แก้ไขแล้วก็ไม่รับผิดชอบด้วยนะฮะอันนี้ก็ฝากไว้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยกระตุ้นกันหน่อยนะครับกระตุ้นกันหน่อยแล้วก็ไม่ต้องสะกิดนะผมแนะนำให้ดีดหูหรือไม่งั้นก็ใช้หวายเคี่ยนเลย
4: ก็เป็นหนังตัวอย่างเล็กๆนะครับที่คุณวิสุทธ์นำมาพูดแล้วผมก็เลยเอาไปเทียบเคียงกับกรณีที่สถาบันการศึกษาเขาก็ไม่ได้มีหน้าที่อะไรเลยแต่เขาก็หนึ่งเนี่ยก็ได้เป็นตัวเชื่อมให้กับชุมชนสองก็ได้สร้างการเรียนรู้แล้วก็นักศึกษาในช่วงปิดเทอมนะก็คนละไม้คนละมือไปทำหน้าที่แล้วก็ถือว่าเป็นการทำหน้าที่ได้สัมผัสได้ช่วยเหลือได้อะไรมันเอาละมันเป็นสิ่งที่ชื่นชมตรงนี้เราก็ต้องชมอย่างที่เราคุยกันไปแล้วก็ผมก็ไปพูดอีกหลายๆที่เกี่ยวกับเรื่องของโครงการที่ว่านี้และในขณะเดียวกันเนี่ยอย่างที่คุณสุปันบอกนะผู้โสที่บอก ในมหานครในกรุงเทพมีตัวเลขนะจำนวนไม่น้อยเลยทีเดียวสำหรับผู้ที่อยู่ในข่ายที่จะได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็มีอีกไม่น้อยที่ยังเข้าไม่ถึงไม่ใช่ว่าอยู่ใจกลางพระนครใกล้ปืนเที่ยงแล้วทุกอย่างมันจะเข้าถึงได้หมดมันก็ไม่ได้แตกต่างจากคนที่อยู่ชายขอบในบางกลุ่มบางคนที่เขาขาดโอกาสครับคุณสุปันครับ
3: ครับก็หยิบยกเอามาพูดนะครับเอามานำเสนอกันโดยที่ได้นำไปสู่การแก้ไขแล้วก็ปฏิบัตินะครับทีนี้ว่าในเรื่องของโรงพยาบาลคนจนสุปันมีสิทธินะครับ
4: แต่คุณสุปันผมขออนุญาตเติมอีกนิดหนึ่งที่คุณแม่ก็ไม่ได้ไปลงแล้วคุณสุปันก็มีชื่อผมนึกถึงข่าวหนึ่งนะครับที่บอกว่ามันมีคนที่เขาไปรวบรวมไม่รู้ว่าจะแน่นอนที่สุดต้องเป็นเจตนาไม่สุจริตแน่ๆอาจจะมีอยู่ในมือจำนวนหนึ่งต้องย้อนกลับไปดูนะครับสุปันรักเชื้อที่มีสิทธิ์และไม่ยืนยันและถ้าสามารถตรวจสอบได้เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยรับมาตลอดไหมเพราะมันเราไม่ได้รับเนี่ยครับแล้วคุณแม่ก็มีสิทธิ์แล้วรับมาตลอดหรือเปล่าเอตรงเนี้ยมันจะโยงไปถึงประเด็นที่เขาตั้งคำถามว่ามันมีรายชื่อที่ไม่รู้ว่ามายังไงเนี่ยแต่คนที่เจ้าตัวก็ไม่ได้รับคุณดูปันนะ
3: ก็เอานะครับก็หยิบยกขึ้นมาสะท้อนปัญหาเห็นจะได้รีบแก้ไขแต่เห็นด้วยในหลักการนะครับเรื่องของการทวนสิทธิ์ใหม่นะครับว่าด้วยเรื่องของบัตรคนจนอีกสักเรื่องหนึ่งคุณนี่เป็นข่าวเรียกว่าโอ้โหนะครับกลายเป็นประเด็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันมากนั่นก็คือเรื่องของนักการเมืองกับการครองที่ดินโดยมิชอบหรือโดยผิดกฎหมายหรือไว้ก่อนหน้านี้เนี่ยคุณมนตรีมันมีข่าวคนดังของจังหวัดอุทัยธานีนะครับก็มีข่าวออกมาว่าถือครองที่ดินนะครับเป็นข่าวผ่านสื่อนะครับว่าถือครองที่ดินอาจจะเข้าข่ายผิดกฎหมายประมาณนับร้อยไร่นะครับแล้วก็ตามมาติดๆด้วยการที่ศาลมีคำพิพากษานะครับตัดสิทธิ์ทางการเมืองสหายแสงนะครับในกรณีถือครองที่ดินโดยผิดกฎหมายตึง
4: ครับ
3: แล้วก็ในขณะเดียวกันนะครับเมื่อวานนี้ก็มีข่าวนะครับในส่วนของนักการเมืองท้องถิ่นนามสกุลเดียวนะครับกับคนใหญ่คนโตในพรรคภูมิใจ
4: เป็นน้องสาวท่านนะ
3: ครองที่ดินโดยถือครองที่ดินโดยผิดกฎหมายทุกตัดสิทธิ์ทางการเมืองเหมือนกันตรงนี้ตอนนี้มองอยู่สองประเด็นหลักๆแล้วผมคิดว่าสังคมก็จับตาอยู่ในเรื่องนี้แต่อยากจะสื่อสารว่าอย่าทำให้ประเด็นค่อยเ
4: ค
3: ยหลายคนบอกว่าทำไมมันเกิดขึ้นกับนักการเมืองนะครับที่เกี่ยวพันกับพรรคภูมิใจไทยแล้วก็เป็นพรรคแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลอนุทิน2กับ2นะครับในกรณีนี้เนี่ยแสดงว่าใช้อำนาจไม่ชอบในการครองหรือเปล่าโอเค2ประเด็นนี้แหละที่สังคมจับตาหลายคนก็บอกว่ามันเป็นเรื่องการเมืองเป็นการโจมตีอันนี้ก็ถามว่าจะมองแบบนั้นได้มั้ยก็มองได้แต่ถามว่าในข้อมูลเขาหยิบมาโจมตีมันมีข้อเท็จจริงหรือเปล่าถ้าเป็นข้อเท็จจริงนี่ก็ต้องยอมรับว่านี่คือกระบวนการตรวจสอบนะครับแล้วก็ทุกคนบอกว่าเอ๊ะทำไมมันเกิดอยู่กับนะครับองค์คาพยพที่เกี่ยวพันกับพรรคภูมิใจไทยอันนี้ก็ต้องดูว่าใช้อำนาจในทางนี้ชอบหรือเปล่านี่แหละคุณมนตรีผมเสนอ2ประเด็นนี้ที่ว่าในเรื่องของนักการเมืองกับการถือครองที่ดินนะครับโดยมิชอบหรือผิดกฎหมายหรือที่บอกหรือไว้นี่ไม่ใช่อะไรนะเรายังไม่ได้ไปฟันธงว่าเขาผิดเลยแต่มันมีข่าวออกมาแต่ที่ศาลตัดสินแล้วเนี่ยมันผิดแล้ว
4: คืออย่างกรณีของล่าสุดอดีตรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคุณสุประชัยโพสุครูแก้วหรือสหายแสงที่ว่านี้นั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องตั้งแต่ตอนที่ท่านเป็นส.ส.นครพนมเป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎรนะผมขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อคลับคล้ายคลับคลาว่าผู้ที่ร้องเนี่ยก็มีการยื่นร้องไปที่ปปช.ปปช.ตรวจสอบจนกระทั่งปปช.ชี้มูลแล้วผมก็เชื่อว่าครูแก้วเนี่ยก็คงจะตระหนักเป็นอย่างดีว่าปปช.ชี้มูลและส่งเรื่องไปยังศาลฎีกาแผนกคดียาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองก็ย่อมรู้ชะตากรรมอยู่แล้วว่าผลมันจะออกมาเป็นอย่างไรก็เลยทำให้ลูกสาวมาลงสมัครส.ส.แทนแล้วเป็นส.ส.อยู่ปัจจุบันส่วนครูแก้วเนี่ยผมเห็นอ้างชื่อได้ผมเห็นเขียนในพี่แคนสาริกาเรานะฮะก็เขียนไว้นะ ก็ตอนหลังเนี่ยครูแก้วก็ไปทำสวนยางไปปลูกข้าวดำนาสารพัดอย่างหันคือไม่เชิงหันหลังอ่ะให้กับเรื่องของการเมืองเพราะมีทายาทคือลูกสาวเป็นส.ส.อยู่คือรู้ชะตากรรมว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรก็นะฮะก็ปรับตัวและสุดท้ายผลก็ออกมาเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะฉะนั้นประเด็นของคุณสุภชัยโพสูที่ถือครองที่ดินในป่าดงพระพายนะ200กว่าไร่นั้นเนี่ยแม้ตอนหลังจะเอาคืนนะแต่ศาลท่านก็บอกว่าเป็นการเอาคืนหลังจากที่มีการเป็นคดีเป็นความเป็นอะไรแล้วเนี่ยที่ผมใช้คำว่าคืนเนี่ยลองย้อนไปดูในแฟ้มของปปช.นะมีทั้งสนช.อดีตสนช.อดีตสว.สส.ฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านพรรคสีส้มด้วยก็มีนะทุกพรรคอ่ะนะถ้าครับใครครับใครจำไม่ผิดเนี่ยไม่ต่ำกว่า 5-60 รายที่ไปถือครองที่ดินในลักษณะแบบนี้นะแล้วตอนหลังเนี่ยบางคนก็อาจจะคืนไปไม่มีการแจ้งไม่มีอะไรอีกนะก็ไม่แน่ใจว่า40 50 60รายชื่อนั้นตอนนี้ไปถึงไหนแต่กรณีของครูแก้วนั้นเนี่ยก็ชัดเจนว่ามันเป็นเรื่องที่ไปครอบครองที่ดินที่ตัวเองไม่มีสิทธิ์นะก็แล้วถ้าบอกว่าเป็นพรรคภูมิใจไทยก็ท่านก็อยู่พรรคภูมิใจไทยจริงๆแล้วก็อยู่ก่อนหน้านั้นแม้กระทั่งก่อนหน้านู้นนะคุณสุปันกรณีที่ป่าเขาใหญ่อ่ะอดีตรัฐมนตรีช่วยศึกษาธิการหรืออดีตเป็นว่าการตอนนั้นผมไม่แน่ใจคุณกนกวรรณวิลาวันก็พักภูมิใจไทยนะและอีกไม่กี่เดือนก่อนหน้านี้ผมจำชื่อไม่ได้อดีตส.ส.กระบี่หรือไงทางใต้เนี่ยก็พักภูมิใจไทยอีกเหมือนกันถูกปปช.ชี้มูลความผิดเกี่ยวกับเรื่องของที่ดินอย่างที่ว่านี้เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงจริงคนแรกจริงๆในเรื่องของนักการเมืองที่ถูกชี้มูลเรื่องนี้ก็คือคุณเอ๋ปรินาไกรคุปนะ
3: ฮะ
4: อันนั้นน่ะที่ดินฟาร์มไก่ที่ดินมรดกตกทอดที่ได้จากคุณพ่อแต่เป็นที่ดินในป่าสงวน600กว่าไร่นะฮะก็ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองตลอดไปฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมร้ายแรงเพราะศาลท่านถือว่านะครับ1เราไม่มีสิทธิ์2เราเป็นผู้แทนเนี่ยแล้วไปบุกรุกไปครอบครองโดยที่ไม่ถูกต้องเองเรื่องของที่ดินเรื่องของป่าสงวนเนี่ยศาลท่านลงหนักนะครับอันนี้แหละคือถ้าจะมองในเรื่องของนักการเมืองกับเรื่องของการถือครองที่ดินโดยไม่ถูกต้องก็คุณสุปานอาจจะมองว่ามันอาจจะมีส่วนผสมเรื่องการเมืองนะแต่ส่วนตัวผมมองว่ามันเป็นเรื่องที่เดินมาตามแนวทางและก็เริ่มต้นมาตั้งแต่ยุคนู้นมันเป็นกรรมเก่าของท่านและมันมาจบลงในวันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยน่าจะตัดประเด็นการเมืองออกได้ซ้ำไปครับคุณสุภังครับ
3: ครับคือผมเนี่ยมองไม่ต่างกับคุณเปแต่ว่าที่หยิบยกขึ้นมาเนี่ยก็คือสังคมเนี่ยในโลกโซเชียลเขามองเป็นสองประเด็นเลยก
4: ็
3: คือว่ามองเป็นเรื่องการเมืองหรือเปล่านะครับทำไมเกิดแต่อยู่กับพรรคนี้นะครับแล้วก็อีกกลุ่มก็บอกเนี่ยเห็นไหมพอมีอำนาจรัฐนะครับก็ใช้อำนาจรัฐนะครับในการที่จะแสวงหาผลประโยชน์แล้วก็คุณมนตรีก็ไล่เรียงให้เห็นมาหมดแล้วนะครับว่ามันไม่ใช่เพิ่งจะเกิดมันเกิดตั้งก่อนหน้านี้แล้วก็อยู่กับคนที่มีอำนาจรัฐนะเรื่องนักการเมืองถูกต้องที่ดินโดยไม่ชอบนะฮะหรือเปิดทางไว้หน่อยนี่ก็ผมก็จับตาดูอยู่ที่คนใหญ่คนโตของพรรคภูมิใจไทยนะครับที่จังหวัดตรังนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับพูดถึงตรงนี้นิพลักษ์แฟนการเมืองนะครับหรือพี่ๆน้องๆที่จังหวัดอุทัยธานีนะครับก็อาจจะตั้งคำถามสุพรรณเป็นอะไรนะครับอย่างนู้นอย่างนี้นะครับไม่ได้ครับมันเป็นเรื่องของข่าวสารก็ต้องพิสูจน์กันนะครับว่าข้อเท็จจริงมันเป็นอย่างไรเนี่ยละฮะคุณปรีด
4: ัง
3: นั้นอีกสักเรื่องไหมยังเกี่ยวพันกับนักการเมืองอยู
4: ่
3: นะครับนี่ก็คือตอนนี้นะคุณมนตรีกรรมธิการกิจการสภานะครับเขามีการประชุมกันเมื่อวานนี้นะครับซึ่งก็มีคุณบุญยิ่งนิติการชนะสสราชบุรีพรรคก้าวธรรมเป็นประธานนะครับเขามีการประชุมเมื่อวันที่10มิถุนายนที่ผ่านมานะครับในช่วงเมื่อวานได้มีการพิจารณาข้อเสนอที่เกี่ยวพันนะครับกับการพัฒนาปรับปรุงระบบสวัสดิการและก็สิทธิประโยชน์ของอดีตสมาชิกรัฐสภาและผู้ปฏิบัติงานให้แก่สสนะครับซึ่งมาจากการนำเสนอของคุณบัญญินร่วมเจริญสสกรุงเทพพรรคประชาชนก็คือเสนอ ให้พิจารณานะครับในการที่จะปรับลดนะฮะเสนอพิจารณาที่จะปรับลดซึ่งเขาก็บอกว่าให้มีการทบทวนปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำหนดระยะเวลาขั้นต่างการดำรงตำแหน่งของอดีตสมาชิกรัฐสภาที่จะมีสิทธิ์ได้รับเงินทุนเลี้ยงชีพแบบตลอดชีพนะครับโดยจะต้องมีระยะเวลาดำรงตำแหน่งรวมทุกวาระตั้งแต่48เดือนหรือ4ปีขึ้นไปเพื่อให้สอดคล้องกับวาระดำรงตำแหน่งของส.ส.ตามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญทั้งนี้ก็เพื่อลดภาระนะครับการขอรับจัดสรรงบประมาณจากภาครัฐนะครับเพื่อที่จะเกิดสภาพคล่องจากกองทุนนะครับแล้วก็บอกว่าการจัดระดมจัดหารายได้ควรจะมีการจัดระดมจัดงานนั่นแหละเป็นสิ่งจัดนะครับงานระดมจัดหารายได้เพื่อเข้ากองทุนเป็นเพื่อคนที่เคยเป็นสมาชิกรัฐสภารวมถึงปรับเพิ่มอัตราการส่งเงินสมทบเข้ากองทุนเพื่อความเหมาะสมของอดีตสมาชิกรัฐสภาแต่ไม่มีกฎหมายรองรับเหมือนที่เรามาคุยกับแฟนรายการเสวนาทราบกันก่อนงานเมื่อคืนหลังจากที่คุณหมอวรงค์มีการยกเลิกก็มีหลายคนออกมาโวยวายบอกเอ้ยส.ส.หรือส.ว.เนี่ยไม่ใช่คนรวยเสมอไปนะครับมันก็เลยกลายเป็นประเด็นตอนนี้ที่เขาก็เสนอจะปรับลดเพราะบอกถ้าตลอดชีพแหมมันเกินไปแล้วก็ปรับเรื่องของอายุในการรับตำแหน่งทางการเงินด้วยคุณตีว่าจะได้สิทธิ์เท่าไหร่กันไปต้นนี่ก็เริ่มขยับกันแล้วหลักนะคุณตีเพราะว่ารู้สึกเขาจะมีการเก็บเงินก็กองทุนเลี้ยงชีพเขาเดือนละ 3,000 บาทคุณตีแต่ปรากฏว่าที่ข้อมูลที่เรามาคุยกับแฟนรายการของเราเนี่ยปรากฏว่าในส่วนของการบำนาญตัวเนี้ยนะครับปรากฏว่าต้องไปใช้งบกลางปีหนึ่งประมาณ400-500 ล้าน
4: คือมันอาจจะไม่พอคุณปันนะหนึ่งหักเงินเดือน3,000 บาทเข้ากองทุนในแต่ละเดือนแต่เสร็จแล้วสิทธิประโยชน์แล้วก็ที่กองทุนจะต้องจ่ายนั้นเนี่ยมันคงมากกว่าจำนวนเงินที่เก็บเอาไว้ในแต่ละเดือนแต่ละงวดเพราะฉะนั้นมันก็เลยจะต้องมีกฎหมายที่รองรับนะครับนั่นก็คือจะต้องมีการจัดสรรเงินงบประมาณในแต่ละปีในส่วนของรัฐสภาเพื่อที่จะใส่เข้าไปในกองทุนดังกล่าวก็เป็นว่าประเด็นที่คุณหมอวรงเดชกิจวิกรมได้โยนประเด็นออกมา 2-3 เรื่องอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเรื่องของค่าอาหารกลางวันนะครับก็ได้มีการจัดการไปเรียบร้อยแล้วนั่นก็คือก็จ่ายกันเองนะนั่นคือตัดไปสองก็คือเรื่องของนี่แหละบำนาญของอดีตสมาชิกรัฐสภาทั้งหลายแหละก็มอบหมายให้คณะกรรมการกิจการสภาไปพิจารณาออกแบบว่าจะปรับจะอะไรกันยังไงซึ่งการประชุมในวันก่อนที่คุณสุพันธ์นำมาเรียนท่านผู้ฟังนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เริ่มขยับแล้วแต่อีกอันหนึ่งผมไม่แน่ใจว่าไปถึงไหนนะคุณสุพันธ์หรือจะรวมอยู่ในนี้ด้วยนั่นก็คือเรื่องของนะผู้ช่วยที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญที่คุณหมอประรงบอกว่า3คนพออย่าไปถึง8คนเลยนะแล้วก็ท่านประธานโสพลสารัมเองก็ให้ระงับเกี่ยวกับเรื่องของการปรับขึ้นค่าตอบแทนให้กับผู้ช่วยให้กับผู้เชี่ยวชาญอะไรทั้งหลายออกไปก่อนจนกว่าจะได้ข้อยุติก็ถือว่าเป็น3ประเด็นหลักที่คุณหมอประรงเดชกิจวิกรมโยนประเด็นออกมาแล้วก็สภาเองตอนแรกๆเนี่ยที่เรามาคุยกันเนี่ยคุณสุพันธ์แม้ท่านประธานโสพลท่านออกตัวเร็วไปนิดนึงนะครับท่านบอกอะไรนะเป็นเรื่องตลกแต่ตอนนี้ไม่ตลกนะครับท่านประธานโสพล
3: ไม่ตลกอะเรื่องเครียดเลย เรื่องเครียดเลยนะครับแม้ว่าถ้าจะพูดแบบคุณวีระที่จัดรายการอยู่ที่อสมทเนี่ยเขาที่แฟนรายการเขาเรียกกันอาจารย์วีระ
4: ครับ
3: จะบอกว่าเงินภาษีประชาชนเมื่อจ่ายไปแล้วเนี่ยมันไม่สามารถจะบอกว่าเป็นภาษีประชาชนได้นะครับเพราะว่าถือว่าเป็นเงินรายได้ของรัฐผมเห็นก็เสียงกับคุณพิสุทธิ์อยู่นะแล้วก็คุณในส่วนของคุณสุทธิชัยยืนอยู่ว่าเรื่องนิยามเรื่องเพราะเขาบอกว่าชาวบ้านจะมาบอกว่าเงินภาษีของประชาชนที่นักการเมืองใช้อยู่เนี่ยเป็นเงินภาษีของประชาชนคุณวีระบอกไม่ได้ใช้คำพูดนั้นไม่ได้ต้องบอกว่าเป็นเงินรายได้ของรัฐเป็นเงินต
4: ื่นก็ใครกับใครแหละคุณสุพันธ์ผมไม่ได้เถียงท่านนะฮะคือรายได้ของรัฐมาจากไหนก็คือจากการเก็บภาษี พราะฉะนั้นถ้าจะบอกว่าเงินที่ใช้จ่ายอยู่ทุกวันนี้ก็มาจากภาษีของประชาชนพอภาษีของประชาชนไม่ว่าจะมาในรูปโดยตรงโดยอ้อมซื้อสบู่ก้อนหนึ่งก็มีภาษีอยู่ในนั้นก็จะต้องถูกนำมาเข้าหลวงที่เรียกว่าเป็นรายได้ของรัฐพอมีรายได้เสร็จปุ๊บก็จะต้องทำงบมารายจ่ายประจำปีว่าจะต้องนำไปใช้จ่ายอย่างไรบ้างอ
3: ัน
4: นั้นก็คือเขาถึงจะบอกไงรายได้รัฐนะฮะก็มาจากภาษีประมาณการรายได้เท่านี้เพราะฉะนั้นตั้งเอาไว้เท่านี้เก็บรายได้เท่านี้มันก็ขาดดุลมาจากไหนก็ต้องกู้ชดเชยการขาดดุลงบประมาณแล้วพอกู้แล้วมาจากไหนก็ต้องเอาไปส่งคืนเป็นงวดเอาจากไหนมาคืนก็เอาภาษีของประชาชนที่เก็บได้ค่อยมาตั้งใช้คืนในแต่ละงวดแต่ละปีนะพี่เวลาก็โอเคนะรายได้รัฐคุณวิสุทธ์ก็บอกมาจากภาษีประชาชนถูกทั้งคู่แล้วครับเดี๋ยวพักก่อนไหมคุณสุพันธ์นะ
3: ครับเอาคุณมนตรีเราพักกันสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาว่ากันต่อช่วงหน้าจะพาแฟนๆรายการไปดูร่างกฎหมายรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยเขาบอกเขาร่างเสร็จแล้วนะแล้วเขาก็อ้างว่าอิงตามรัฐธรรมนูญฉบับปีพ.ศ. 2540คุณมนตรีแล้วเราไปต่อช่วงหน้าดูกันหน่อยว่าหน้าตาเขาจะเป็นยังไงคนที่ออกมาพูดก็คือตุลปิรพันธ์อมรวิวัฒน์นะครับหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเขาก็ชุมข่าวเอาพักกันสักครู่ครับ
4: ครับ
2: 96.5 เสาเสวนาโดยสุปันรักเชื้อและมนตรีจอมพันธ
5: ์ 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: กรุงเทพมหานครในอีก4ปีข้างหน้าจะหน้าตาเป็นอย่างไรปัญหาไหนจะได้รับการแก้ก่อนกันและใครจะได้ไปต่อ28มิถุนายนนี้คุณคือผู้กำหนด Thinking Radio คลื่นความคิดก่อติดสังเวียนเลือกตั้งเอาใจคอการเมืองรวมเจาะลึกทุกนโยบายวิเคราะห์ทุกกลยุทธ์จากผู้สมัครตัวเต็งแบบหมัดต่อหมัดกับช่วงพิเศษเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ติดตามได้ทั้งในรายการเช้าทันโลกเวทีความคิดและเสาเสวนาพบกับบทวิเคราะห์สุดเข้มข้นจากกูรูการเมืองแถวหน้าของเมืองไทยขยี้ทุกประเด็นร้อนที่คนกรุงต้องรู้และพิเศษ28มิถุนายนนี้ Thinking Radio ก็ติดบรรยากาศการเลือกตั้งแบบเต็มวันตั้งแต่เปิดคูหาจนถึงทราบผลอย่างไม่เป็นทางการเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ที่ 96.5 FMฟังสดและฟังย้อนหลังทั่วโลกที่ Thinking Radio ทุกช่องทางออนไลน
7: ์ Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
8: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @mcordacademy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: 96.5 เสาเสวนาโดยสุปันรักเชื้อและมนตรีจอมพันธ์
3: ครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของเสาเสวนาคุณมนตรีก่อนจะเข้าช่วงที่2นี่ไปดูแฟนๆรายการเราหน่อยนะเพราะว่าเราต้องทดแทนเวลาให้กับแฟนๆรายการเราเพราะว่าเราไปเอาช่วงเปิดประเด็นคุยมาทำเป็นช่วงเกาะติดผู้ว่ากรุงเทพมหานครแล้วก็พ่อเมืองที่พัทยาส่วนคุณพี่นี่คุณพี่ปัจจมาก็สวัสดีมาคุณพี่สุขแท้บอกสวัสดีคุณสุปันคุณมนตรี ตกลงเราตำหนิได้ทุกรัฐบาลเพราะเราไม่ได้รักใครชอบใครเป็นพิเศษลุยนี่คือเสาเสวนานะครับเข้มข้นดีครับ
4: ก็เลยไม่มีใครชอบเลย
3: นะแล้วก็คุณพี่ประภาพรบอกสวัสดีครับสวัสดีครับก็ทักทายไปถึงในส่วนของคุณพี่พันธิพาด้วย2คนที่น่าจะเป็นแฟนรายการที่รู้จักกันเพราะว่าเวลาพี่พันธิพาเข้ามาก็จะทักทายเราแล้วก็ไปทักทายพี่ประภาพรด้วยนะครับแล้วก็คุณพี่พันธิพาเนี่ยบอกแม่เมื่อวานเนี่ยล่มคิดว่าจะไม่ได้ติดตามเสาเสวนาซะแล้วเนี่ยนะฮะแล้วก็คุณพี่ปัจฉมาก็มาข้อความบอกเห็นด้วยยกเลิกบำนาญสสและสวไม่ต้องพิจารณาเคลนหรอกยกเลิกเลยนะอันนี้คุณพี่ปัจฉมาครับผม
4: มาทางนี้กันสักหน่อยคุณพี่กันกฤษริตนะครับก็ทักทายมาเป็นคนแรกพูดถึงบัตรคนจนก็ไม่มีก็ไม่เป็นไรนะเหมือนบ่นพูดถึงเรื่องนิติสงครามแล้วก็ทำการบ้านแทนเรานะก็ถือว่าเป็นข่าวการเมืองแฟนข่าวตัวจริงนะฮะคุณการกฤษฎิก็เอ่ยชื่อที่ผมนึกไม่ออกเมื่อสักครู่นะฮะสฤทธิ์พงษ์เกี่ยวข้องนะเป็นอดีตส.ส.ภูมิใจไทยอีกคนหนึ่งที่กระบี่แล้วก็ถูกปปช.ชี้มูลความผิดเกี่ยวกับเรื่องของที่ดินนะในลักษณะเดียวกันอย่างนี้ก็เข้าใจว่าปลายทางก็จะอยู่ที่นั่นแหละอาจจะเป็นสารเดียวกันกับครูแก้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เส้นทางต่อจากนี้ถ้ามีประเด็นเรื่องนี้ปปช.ชี้มูลความผิดแล้วก็จะนำไปสู่การตัดสิทธิ์ทางการเมืองตลอดไปแล้วก็อย่างครูแก้วเนี่ย1ตลอดไปก็คือตลอดชีวิต2ก็คือตัดสิทธิ์เลือกตั้ง10ปีนะ2ประเด็นเนี่ยคุณสุปันเนี่ยผมแวะลงนิดหนึ่งก็คือในการยกร่างรัฐนูลใหม่ที่คุณสุปันกำลังจะพาไปดูไส้ในของรัฐนูลร่างของพรรคเพื่อไทยนั้นเนี่ยมันมีความเห็นที่ตรงกันของฝ่ายการเมืองไม่ว่าจะซีกฝ่ายค้านหรือรัฐบาลคือเขาจะไปปรับแก้เกี่ยวกับเรื่องของมาตรา160วงเล็บ4วงเล็บ5เพื่อไทยเนี่ยอาจารย์ชูศักดิ์สุรินทร์ในฐานะนักกฎหมายเนี่ยยังคงเอาไว้เพียงแต่สลับข้อความซึ่งก็จะทำให้ใจความนั้นเปลี่ยนแต่ในส่วนของพรรคประชาชนเนี่ยท่านบอกว่ามันครอบจักรวาลจับต้องไม่ได้นะมีอย่างที่ไหนซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์หรือแม้กระทั่งเรื่องจริยธรรมร้ายแรงให้องค์กรอื่นมาตัดสินอีกองค์กรหนึ่งได้อย่างไรตัดทิ้งให้หมดอันนี้คือดูเหมือนจะตรงกันในส่วนของฝ่ายการเมืองเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องรอดูว่าเวลามีการยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่จะไปปรับพ้อยคำตรงไหนโดยเฉพาะที่ว่าตัดสิทธิการเมืองตลอดไปเนี่ยจะยังอยู่หรือเปล่าเพราะมันเท่ากับเป็นการประหารชีวิตทางการเมืองนะถัดมาเนี่ยตัดสิทธิเลือกตั้ง10ปีเนี่ยก็บอกว่าพลเมืองไทยทุกคนเนี่ยมีหน้าที่และเป็นสิทธิพลเมืองแล้วจะให้มาตัดสิทธิซึ่งเป็นสิทธิพื้นฐานเขาได้อย่างไรเพราะนั้นตรงนี้ต้องไปดูว่าจะลดลงมากี่ปีกี่ปีหรือว่าจะต้องไปลงโทษอย่างอื่นแทนโดยที่ไม่ได้เกี่ยวกับสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนนี่คือผมแวะลงนิดหนึ่งทีนี้นะครับไปต่ออีกสัก 2-3 ข้อความนะคุณการกฤษฎิ์เนี่ยก็บอกว่าอาจารย์วีระธีรพัฒน์ผมก็รู้จักเคยได้ยินและเติบโตในการติดตามทุกรายการของอาจารย์วีระธีรพัฒน์ที่รู้เรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจและการเมืองมากกว่ารวมทั้งประวัติศาสตร์ครับไม่แวะมาที่เรื่องการเมืองก็ทีนี้อันนี้ไม่แน่ใจว่าช่วงนั้นเราคุยถึงเรื่องอะไรคุณไมซันทอรี่สวัสดีค่ะคุณอาเข้าใจพูดให้ตนเองสบายใจเอาเถอะไม่รู้ว่าเรื่องไหนนะฮะแล้วก็อีกข้อความของคุณไมสรุปน่าไม่ใช่เงินของตนเองซะหน่อยท่านสสนะฮะคุณแอดอะไรนะเฟขออภัยอ่านผิดนะเหมือนไก่กับไข่ไข่กับไก่รายได้ของรัฐภาษีประชาชนแอดนะคุณทอพุทธเฒ่าก็บอกว่าหวังว่ารัฐมนตรีสี่กุมารจะเป็นผู้วิเศษโอ้ในตอนนี้ไม่รู้ว่ายังไม่รู้ว่าจะเท่าเดิมอยู่หรือเปล่านะฮะคุณการกิจบอกว่าความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญอ๋อแล้วคุณไมซันทุรีข้อความกฎหมายคือศีลธรรมที่เป็นตัวอักษรอาศัยสามัญสำนึกของคนมีคุณธรรมหรือไม่ขอบพระคุณนะฮะก็อ่านกันตั้งแ ชั่วโมงแรกอย่างที่คุณสุปันบอกเพราะชั่วโมงท้ายๆเราจะว่ากันเรื่องอื่นครับเชิญครับคุณสุปันครับ
3: กับเรื่องของรัฐธรรมนูญว่าด้วยเรื่องของร่างกฎหมายรัฐธรรมนูญของพรรคด้วยล่าสุดเนี่ยหัวหน้าพรรคคุณกฤษพันธ์อมรวิวัฒน์ก็ออกมาให้ข่าวกับสื่อมวลชนบอกว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วรัฐในส่วนของร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของพรรคเพื่อแล้วก็บอกว่ากระบวนการยกร่างได้ยึดตามหลักของรัฐธรรมนูญปีพ.ศ.2540หรือที่เราเรียกกันว่ารัฐธรรมนูญ40เพื่อเดินหน้าในการหาความร่วมมือจากทุกฝ่ายนะครับแล้วก็บอกว่านี่คือร่างกฎหมายรัฐธรรมนูญที่ดีที่สุดของประเทศที่เคยมีมานี่คุณมนตรีนะครับก็บอกว่านี่แหละตรอบเนี่ยชัดแล้วโดยการยึดหลักรัฐธรรมนูญปีพ.ศ.2540ซึ่งเปรียบเสมือนรัฐธรรมนูญที่คนไทยยอมรับว่าเป็นฉบับที่ดีที่สุดอาจจะหมายถึงปี40นะอันนี้ผม
4: คุณสุรพันธ์ผมขอแทรก
3: หนึ่งสักครู่นี
4: ้ขออนุญาตแทรกคุณสุรพันธ์นิดหนึ่งก็คือคำว่าดีที่สุดถ้าเกิดว่าในมุมของนักวิชาการแล้วก็คนที่เขาติดตามแล้วคนเขายกร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาเนี่ยเขาบอกว่าปี40นั้นเป็นรัฐธรรมนูญที่มาจากฉบับของประชาชนคือสสร.นะครับก็อยู่ในระดับที่ดีนั่นแหละแต่คำว่าดีที่สุดนั้นเนี่ยผมเคยคุยกับอาจารย์สุขุมนวลสกุลในฐานะนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์นะและอีกหลายคนก็เห็นตรงกันว่าคือฉบับปี2517เพราะมันเป็นรัฐธรรมนูญที่ถูกร่างขึ้นหลังจากเหตุการณ์14ตุลาปี16และเป็นเหตุการณ์เรียกร้องรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนั้นเนี่ยถูกนิยามว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่ดีที่สุดแต่ก็อายุสั้นที่สุดอยู่ได้ประมาณสัก
3: ที่สุดนะคร
4: ับจากปี17ไปถึงปี19เท่านั้นแหละก็ถูกฉีกลงก็เติมคุณจุลพันธ์นิดหนึ่งอาจจะมองว่าตรงนั้นดีแล้วแต่ในมุมของนักวิชาการด้านรัฐธรรมนูญเขาก็มองว่าปี17จะเป็นอะไรที่อะไรที่สมบูรณ์มากกว่า
3: ก็หลายคนก็ตรงกันบางทีผมมีโอกาสได้นั่งคุยกับในส่วนของคนที่มีส่วนร่วมร่างรัฐธรรมนูญปีสุดก็บอกว่าเงื่อนไขมันทำได้แค่นั้นมันทำได้ดีที่สุดในเงื่อนไขการเมืองณขณะนั้นคุณมนตรีเอาแบบนี้แล้วกันแต่กลับแล้วคุณจุลพันธ์ก็บอกว่าไม่เกินสิ้นเดือนมิถุนายนนี้แหละก็จะมีการประชุมร่วมของรัฐสภาเพื่อพิจารณาในการแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งเรื่องนี้เนี่ยการนำเสนอร่างกฎหมายรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็ต้องเสร็จก่อนวันประชุมนะครับและจะต้องมีระยะเวลาให้รัฐสภาตรวจสอบรายชื่อก็คงใช้เวลาไม่นานส่วนเรื่องที่ก่อนหน้านี้มีคนถอนชื่อออกไปเนี่ยก็คุณจิรพันธ์ก็บอกว่าแหมตอนนั้นเนี่ยก็อาจจะกังวลนะครับในบางมาตราบางข้อความตอนนี้ก็ปรับแก้แล้วส่วนเรื่องจะกลับมาลงชื่อใหม่หรือเปล่านะครับคนที่ถอนออกไปก็อยู่ที่ดุลพินิจของเขาแล้วคุณจิรพันธ์ก็บอกว่าไม่มีนัยยะทางการเมืองแล้วก็ไม่ได้เป็นเรื่องเซอร์ไพรส์เพราะมีการพูดคุยกันมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับเรื่องของรัฐธรรมนูญนะครับร่างของพรรคเพื่อไทยนะครับก็หยิบมา

0: ะครับสื่อสารกับแฟนๆรายการเพราะว่าผมคิดว่านี่ก็จะเป็นประเด็นหนึ่งซึ่งมันอาจจะนำไปสู่นะครับการเกิดแรงกระเพื่อมทางการเมืองและพุ่งเป้าไปที่รัฐบาลของพรรคภูมิใจไทยก็คือครับ
1: ผมว่ามันมีประเด็นอยู่ในส่วนของคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์เนี่ยหนึ่งท่านยึดโยงกับรัฐนูลปี40นะครับพอรัฐนูลปี40นั้นแน่นอนคุณสุพันธ์ครับที่มาของสสรนั้นเนี่ยก็นะฮะประชาชนเลือกมาแล้วก็ส่งมาที่สภานะครับคือเลือกกันเองนะแล้วก็มาให้สภาเลือกนั่นคือมีกระบวนการตรงนั้นอยู่แต่พอมามีการถอนรายชื่อของพรรคภูมิใจไทยแล้วก็พรรคกล้าธรรมเนี่ยแล้วก็คุณจุลพันธ์บอกว่าก็เดี๋ยวจะให้พิจารณาไปปรับให้มันสอดคล้องซึ่งถ้าคำว่าปรับให้สอดคล้องเนี่ยมันก็จะล้อไปกับร่างของฉบับภูมิใจไทยที่ไม่ได้ยึดโยงกับประชาชนนะพูดง่ายๆคือร่างของภูมิใจไทยจะสสรจะไม่ผ่านมือประชาชนเลยนะเพราะจะสมัครกันเองแล้วให้สภาเป็นคนเลือกส่วนประชาชนจะมีส่วนร่วมในความหมายของคุณนิกรจำนงนะครับซึ่งเป็นมือร่ำนูนของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์ไว้หลายครั้งว่าประชาชนจะมีส่วนร่วมตอนลงประชามตินะอีก2ครั้งครั้งแรกลงไปแล้วครั้งที่2หลังจากแก้256ครั้งที่3หลังจากยกร่างเสร็จเพราะฉะนั้นนั่นคือการมีส่วนร่วมของประชาชนดังนั้นเนี่ยถ้าจะเจาะลงไปที่ความเห็นของคุณจุลพันธ์ที่บอกไม่มีความหมายไม่มีปัญหาแล้วจะไปปรับแก้ก็ต้องถามคุณจตุรนต์ฉายแสงอาจารย์ชูศักดิ์สิรินินทร์ซึ่งก็ยืนหยัดในจุดยืนของพรรคเพื่อไทยว่าจะต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมนั่นคือเลือกสสรแล้วให้สภาเป็นคนเลือกเอาอีกครึ่งหนึ่งหลังจากที่ประชาชนเลือกมาแล้วเพราะนั้นตรงนี้ก็คงต้องไปทำความเข้าใจกันว่าจะปรับให้ล้อไปกับพรรคภูมิใจไทยหรือว่าจะยังยืนยันร่างเดิมหรือปรับในส่วนไหนบ้างครับคุณสุพันธ์ครับ
0: ครับคือเรื่องของในส่วนของกฎหมายที่จะทำมันแบบมันเพิ่ม
1: ครับ
0: อันนี้นะผมขออนุญาตไม่แจ้ต่างให้คุณมันเพิ่มให้คุณมัน
1: คุณจุลพันธ์ครับ
0: ไอ้หนุ่มลำน้ำพองตามเสาไอ้หนุ่มลำน้ำพองตามเสาเสวนาอยู
1: ่ครับแล้ว
0: แล้วไอ้หนุ่มลำน้ำพองก็บอกอีกคนหนึ่งเนี่ยอยู่บ้านนานครนายกอีกคนหนึ่งอยู่ซานฟรานซิสโกคุยกันได้ยังไง
1: แหมนิยามซะเราไปไกลเลยนะนี่ก่อนนะ
0: นะครับก็เฮฮากันนะครับอันนี้ก็เป็นคอการเมืองเก่าเป็นนักการเมืองเก่าคุณนิกรจันทร์พรหมนะครับที่ผมเรียกกันว่าไอ้หนุ่มน้ำน้ำพองตอนนี้ก็ปลูกต้นไม้อยู่ที่นะครับลำน้ำพองนะฮะพูดถึงเรื่องของรัฐธรรมนูญเนี่ยคงจะไม่มีใครติดขัดอะไรแล้วมั้งคุณมนตรีเรื่องของการขับเคลื่อนเนี่ยเดี๋ยวก็ไปว่ากันในเชิงเนื้อหานะครับว่ามันไปถึงไหนนะครับจะขยับกันไปอย่างไรเนี่ยนะครับ
1: ผมเติมนิดอย่างคุณสุพันธ์เรื่องของรัฐนูญเนี่ยผมเห็นทรงแล้วเนี่ยมันทะแม่งนะท่านประธานโสภณท่านนัดหมายเอาไว้เป็นเบื้องต้นไว้คร่าวๆว่าประมาณ 7-8 กรกฎาคมคงจะได้บรรจุแต่เสร็จแล้วนาทีเนี้ยร่างที่อยู่ในสภามีร่างของภูมิใจไทยเป็นร่างแรกนะซึ่งแตกต่างจากร่างอื่น
0: ๆ
1: 2นะอีก2ร่างเป็นของพรรคประชาชนที่แตกต่างจากของพรรคภูมิใจไทยแน่ๆเพราะที่มาสสรนั้นเนี่ยเขายังไงเสียเขาก็จะต้องอิงอยู่กับประชาชนนะ3ร่างของเพื่อไทยเนี่ยที่ยังไม่ได้ยื่นนะฮะและถัดไปของประชาธิปัตย์ที่จะเสนอ2ร่างด้วยเหมือนกันผมไม่แน่ใจว่าได้รายชื่อครบ100หรือยังและล่าสุดมีภาคประชาชนไปแสดงเจตจำนงกับรองประธานสภาผู้แทนราษฎรเอาไว้เพื่อที่จะเสนอร่างฉบับของประชาชนและเริ่มเข้าชื่อ 50,000 รายชื่อตั้งแต่วันที่12คือเมื่อวานนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะพิจารณาในวันที่7ที่8เนี่ยแน่นอนว่าร่างของประชาชนที่จะต้องใช้เวลาเป็นเดือนในการเข้าชื่อกันน่ะอาจจะไม่ทันเพราะฉะนั้นถ้าจะรอก็จะต้องขยับออกไปนะแต่ทีเนี้ยร่างแต่ละร่างนั้นยกเว้นร่างภูมิใจไทยร่างเดียวเนี่ยที่ไม่ได้ผ่านมือประชาชนเรื่องของสสรเนี่ยร่างอื่นๆเนี่ยเขาอิงกับประชาชนหมด

0: เฉพาะร่างฉบับพรรคประชาชนเนี่ยถึงขั้นนะฮะต้องเข้าคูหาแล้วก็เลือกมาเท่าจำนวนนั้นเป๊ะเป๊ะเป๊ะเนี่ยไอเนี้ยมันก็จะกลายเป็นมีอยู่สองกลุ่มกลุ่มแรกเนี่ยก็มีพระร่างเดียวคือของพรรคภูมิใจไทยนะที่อิงอยู่กับคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญแบบเป๊ะเป๊ะเป๊ะในขณะที่ร่างอื่นยังมีวิถีโค้งวิถีอ้อมเพราะนั้นเนี่ยต้นเดือนผมเชื่อว่าโอกาสที่จะยังไม่ได้พิจารณานั้นเนี่ยก็คงจะมีสูงมากเพราะนั้นเนี่ยก็คงจะต้องขยับไปและทีนี้ถ้าพิจารณาแล้วเนี่ยถ้าจะยึดหลักการของพรรคภูมิใจไทยร่างอื่นอาจจะต้องตกไปหมดตั้งแต่วาระแรกเพราะเหตุผลที่บอกว่าหมิ่นเมตต่อการกระทำที่ขัดกับคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญอันนั้นคือหลักการที่ภูมิใจไทยเดิมเนี่ยเคยตีความแคบว่าหลักการคือการแก้ไข256ไม่ได้เกี่ยวกับหมวด15/1รายละเอียดตรงนั้นไปว่ากันในวาระถัดไปแต่ตอนนี้พอไปถอนชื่อออกจากร่างของเพื่อไทยกลายเป็นว่าตีความกว้างครอบคลุมไปถึงรายละเอียดในหมวด15/1ด้วยครับคุณสุภาพ
1: ครับต่างกรรมต่างวาระนะครับก็ตีความครับต่างกันไปตอนนี้ก็อย่างที่คุณมนตรีบอกนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมฮะว่ามันได้กลิ่นแปลกๆแม่งไม่หยุดนะครับก็เอานะครับก็ถ้าจะเล่นกับอารมณ์ความรู้สึกของประชาชนว่าในเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญอันนี้ก็พรรคการเมืองก็ต้องเดินลุยใส่กันแหละหรือว่ารัฐบาลเองก็ต้องเดินลุยใส่ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านหรือว่ารัฐบาลนะครับแต่ก็อยากจะทำความเข้าใจร่วมนะครับที่ขีดเส้นใต้สีแดงไว้เส้นหนึ่งแล้วครับนะครับว่าการได้รัฐธรรมนูญที่มาจากสสร.หรือสภาร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากการเลือกตั้งมันก็ไม่ได้การันตีว่าจะเป็นประชาธิปไตยเสมอไปหรือแม้แต่การเลือกสมาชิกนะครับสภาร่างรัฐธรรมนูญสสร.ก็อยากให้มั่นใจว่าจะได้คนดีคนกลางคนบริสุทธิ์ยุติธรรมเพราะว่ามันก็พิสูจน์มาแล้วว่ามันก็เป็นตัวแทนนะครับหรือว่าเป็นกลไกของพรรคการเมืองที่ส่งเข้าไปนะครับในการลงสมัครรับเลือกเป็นนะครับสสร.ก็หยิบยกมานำเสนอไว้นะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคุณมนตรีนะช่วงหน้าประเด็นร้อนเนี่ยแต่ผมกับคุณมนตรีเนี่ยก็ไม่ได้เชี่ยวชาญเรื่องของเศรษฐกิจแต่ก็พึ่งหวังคุณมนตรีละก็อยู่กับนักข่าวเศรษฐกิจนะครับก็คงจะซึมซับมาละผมบอกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยคุณมนตรีผมอ่านข่าวแล้วตกใจเลยแล้วต้องรีบเอามาเป็นประเด็นร้อนเขาบอกว่าเราเก็บภาษีพลาดเป้าไปถึงแสนล้านนะคุณมนตรีแต่เก็บภาษีรายได้พลาดเป้าไปถึงแสนล้านอ่ะโอ้โหมันไม่ธรรมดานะถ้าตัวเลขที่นำเสนอออกมาไม่ผิดนะคุณมนตรีเดี๋ยวช่วงหน้าว่ากันว่ามันจะมีผลอะไรบ้างต่อการเก็บภาษีพลาดเป้าครับ
0: ครับ
2: 96.5 เสาเสวนาโดยสุปันรักเชื้อและมนตรีจอมพันธ
3: ์ขณะนี้เวลา 11:00 น.
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายน้ำสงฆ์พระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณศาลาสหไทยสมาคมหลังสำนักพระราชวังออกประกาศเปิดให้ประชาชนเข้าร่วมพิธีถวายน้ำสงฆ์พระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณศาลา

0: ผู้บริหารภาคเอกชนหน่วยงานต่างๆและประชาชนเข้าถวายน้ำส่งพระศพอย่างต่อเนื่องโดยสำนึกในพระกรุณาธิคุณส่วนแถวของประชาชนทางสำนักพระราชวังได้จัดเตรียมเต็นท์พักคอยและจุดบริการน้ำดื่มให้เป็นระยะพร้อมมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกจัดระเบียบการเข้าถวายน้ำส่งพระบรมศพอย่างเรียบร้อยประสบนิกรเชียงใหม่ร่วมถวายน้ำส่งพระศพเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาด้วยความอาลัยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาข้าราชการในจังหวัดเชียงใหม่ต่างพร้อมใจแต่งกายชุดปกติขาวสวมปลอกแขนสีดำเข้าร่วมพิธีถวายน้ำส่งพระศพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเพื่อร่วมถวายอาลัยที่ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาภายในสวนสาธารณะอบจ.เชียงใหม่ตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองเชียงใหม่นายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นำเหล่าข้าราชการหลายหน่วยงานในจังหวัดร่วมถวายน้ำส่งพระศพที่เบื้องหน้าพระรูปเมื่อเวลา 8:30 นที่ผ่านมาหลังเสร็จสิ้นพิธีถวายน้ำส่งพระศพโดยหน่วยงานราชการจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เปิดให้ประชาชนร่วมถวายน้ำส่งพระศพภายในห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาในวันนี้จนถึงเวลา 12:00 นทางหลวงติดตามผู้ก่อเหตุทำวัสดุตกหล่นบน M7 เข้าพบตำรวจแล้วกรมทางหลวงได้รายงานกรณีพบวัสดุประเภทน็อตและสกรูตกหล่นบริเวณผิวจราจรทางหลวงพิเศษหมายเลข7หรือ M7 ขาออกบริเวณกิโลเมตรที่39+600เมื่อวันที่12 มิถุนายน 2569ส่งผลให้รถยนต์ประชาชนได้รับความเสียหายจากการเหยียบวัสดุดังกล่าวหลายคันทางหลวงโดยแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองได้ตรวจสอบข้อมูลจากกล้องวงจรปิดร่วมกับการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถติดตามผู้ก่อเหตุได้ภายในวันเดียวกันโดยเมื่อเวลา 21:00 นเมื่อคืนที่ผ่านมาผู้ขับขี่รถยนต์คันดังกล่าวเข้าพบพนักงานสอบสวนที่สถานีตำรวจนครบาลอ่อนนุชเพื่อให้ข้อมูลรับทราบข้อกล่าวหาตามระเบียบจากการสอบสวนเบื้องต้นพบว่าสาเหตุเกิดจากบรรทุกวัสดุประเภทน็อตสกรูโดยปิดคลุมไม่เรียบร้อยทำให้ตกหล่นลงบนผิวจราจรส่งผลกระทบต่อผู้ใช้เส้นทางเป็นวงกว้างทั้งนี้ผู้ก่อเหตุยอมรับผิดค่าเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ผู้ได้รับผลกระทบทุกรายตามเงื่อนไขความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์ในส่วนของความเสียหายที่อาจอยู่นอกเหนือความคุ้มครองของบริษัทประกันภัยเจ้าของกิจการยืนยันรับผิดชอบค่าเสียหายเพิ่มเติมทั้งหมด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ก้าว 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: โลกใหม่ไม่ใช่จุดจบของโลกาภิวัตน์แต่เป็นการเปลี่ยนทิศเราต้องสร้างภูมิคุ้มกันจากภายในและพึ่งพาตัวเองให้มากขึ้นด็อกเตอร์สุภชัยพานิชพักอดีตเลขาธิการ UNCTD และผอ. WTO
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเรียนรู้ทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณไปคิดได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและไปคิดความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: ในขณะที่ประเทศรอบตัวกำลังเหยียบคันเร่งมิดใหม่ประเทศไทยกลับกำลังเดินหลงทางด้วยความเร็วแค่ GDP 1-2% ถ้าเรายังไม่เปลี่ยนเราต้องติดคุกคำว่าประเทศกำลังพัฒนาไปอีก80ปีหมดเวลาเดินตามหลังใครถึงเวลากดคันเร่งทลายหลุมพรางแล้วมองหาอุตสาหกรรมที่จะเป็นสปอตไลท์ดึงเราออกจากวิกฤตโครงสร้างนี้มา

0: อดปลดอนาคตไทยไปพร้อมกันในรายการ CEO Vision Plus ช่วงผ่าโลกเศรษฐกิจส่องสปอตไลท์หาทางรอดปลดล็อกศักยภาพไทยเริ่ม8มิถุนายนนี้ 8:30 นทาง 96.5 FM คลื่นความคิดและทุกช่องทางออนไลน
1: ์ Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
2: เพราะบรรจุภัณฑ์ไม่ได้มีไว้แค่ใส่ของแต่มัน

0: สุด Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: 96.5 เสาเสวนาโดยสุปันรักเชื้อและมนตรีจอมพันธ์
3: ช่วงประเด็นร้อนเสาเสวนา
4: 11:08 น.ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เสาเสวนาในช่วงประเด็นร้อนครับ
5: ครับ
4: นะก่อนที่จะไปประเด็นร้อนนะครับในวันนี้เนี่ยว่าด้วยการจัดเก็บภาษีพลาดเป้าไปนับแสนล้านเป็นปีไปดูเรื่องของรัฐธรรมนูญกันต่อสักนิดหนึ่งนะครับตอนนี้หลายท่านก็ส่งความคิดเห็นมากนะครับมากมายกันเลยทีเดียวนะครับมีทั้งเห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยนะครับแล้วก็มีตัดข้อต่อว่ากระบวนการในการดำเนินการแก้ไขรัฐธรรมนูญกันพอสมควรกันเลยทีเดียวคุณเบย์นะ
5: ครับฮะถ้ากวาดสายตาดูแล้วเนี่ยก็นะฮะก็ยังเห็นว่ามันมีช่องโหว่ช่องว่างก็คงจะต้องมีการปรับต้องจูนกันใหม่แต่ในวิธีคิดนะของคนณเวลาเนี้ยหลายคนก็ยังเห็นตรงกันกับที่ทางคุณณัฐวุฒิใสเกลือได้ทิ้งประเด็นเอาไว้นั่นก็คือตอนนี้อำนาจอยู่ในมือของรัฐบาลเสียงข้างมากนะสีน้ำเงินดังนั้นถ้าจะแก้หรือไม่แก้ก็อยู่ที่แกนนำรัฐบาลว่าจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนะฮะนั่นก็คือกระบวนการในสภาก็คงจะถูกกำหนดด้วยพรรคสีน้ำเงินแต่เสร็จแล้วถ้าเกิดว่าเป็นการแก้ไขแล้วกลายเป็นว่ามันไม่ถูกจริตหรือว่าอีกฝั่งหนึ่งบอกโอ้โหแก้อย่างนี้ไม่แก้ดีกว่าก็เท่ากับว่ายังจะต้องอยู่กับรัฐธรรมนูญปี60ต่อไปอันนี้นี่คือสิ่งที่เขาสรุปออกมาดังนั้นเนี่ยถ้าจะมองอีกมุมหนึ่งโดยที่ต้องการเห็นการแก้ไขโดยที่ไม่ไปเข้าทางฝ่ายการเมืองเนี่ยมันมีข้อเสนอน่าสนใจคุณสุปันผมเนี่ยยังคิดว่าวันก่อนเนี่ยดูสิคุณ อะไรนะยะสวัสดิ์เนี่ยเดี๋ยวผมขออภัยจำชื่อท่านไม่ได้คุณท่านให้มุมมองเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วก็เนื้อหาสาระยกตัวอย่างเนี่ยอย่างอำนาจสว.เนี่ยยังไงเสียต้องปรับให้ลดลงนะต้องปรับลดลงไม่ให้มีอำนาจในการแต่งตั้งองค์กรอิสระแต่เพิ่มกลไกในการที่จะให้เอาออกจากตำแหน่งตรงนั้นแทนแต่ที่มาของกรรมการในองค์กรอิสระเนี่ยน่าจะหาจุดที่มันเหมาะสมที่สุดก็คือตัวแทนศาลสูงต่างๆศาลปกครองสูงสุดประธานศาลฎีกาประธานศาลรัฐธรรมนูญหรืออะไรก็ว่ากันไปซึ่งตรงนั้นน่าจะเป็นองค์ประกอบในการที่จะคัดสรรเข้ามาแล้วก็ให้วุฒิสภาทำหน้าที่เป็นกลไกในการที่จะตรวจสอบแทนไอ้ตรงเนี้ยนะมันก็ดูเหมือนจะเข้าท่าเข้าทางถัดมาอีกอันหนึ่งเรื่องของส.ส.เนี่ยนะฮะท่านบอกว่าเพื่อที่จะขจัดอิทธิพลบ้านใหญ่นะฮะซึ่งตรงนี้มองต่างมุมกับสิ่งที่เขากำลังจะทำเลยไม่ต้องมีแล้วส.ส.เขตให้เหลือเฉพาะส.ส.บัญชีรายชื่อจะได้ไม่ต้องไปรากงอกจะได้ไม่ต้องไปยึดโยงอยู่กับท้องถิ่นนะส่วนถ้าจะกังวลว่าแล้วใครจะดูแลประชาชนนะอันนี้คือมันกลายเป็นสิ่งที่นะสสทำหน้าที่แทนกรมประชาสงเคราะห์ไปด้วยทุกวันนี้งานบวชงานแต่งขึ้นบ้านใหม่โกนจุกเผาศพอะไรต้องกลายเป็นหน้าที่ตรงนั้นเพราะถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะทำให
4: ้
5: ห่างไกลแล้วก็ยึดไม่ยึดโยงกับประชาชนมันก็เลยกลายเป็นว่าจริงๆหน้าที่ของสสก็คือฝ่ายนิติบัญญัติมันก็เลยครอบคลุมไปถึงเรื่องในพื้นที่ด้วยดังนั้นถ้ามีเฉพาะบัญชีรายชื่อเนี่ยก็ไม่ต้องพะวงไม่ต้องห่วงส่วนคนที่จะดูแลประชาชนเนี่ยเขาออกแบบไว้อยู่แล้วนั่นคือการเมืองในระดับท้องถิ่นตั้งแต่อบจ.อเทศบาลยันอบต.เนี่ยสามารถที่จะดูแลทุกสุขประชาชนในฐานะที่ มาจากการเลือกตั้งของประชาชนในพื้นที่โดยตรงอยู่แล้วเพราะนั้นตรงเนี้ยมันก็เลยมองว่าถ้าจะแก้ทั้งทีเนี่ยต้องอำนาจสวต้องพิจารณาสสเนี่ยจะต้องไปปรับตรงไหนเพื่อที่จะไม่ให้มันมีอิทธิพลลากงอกบ้านใหญ่กลุ่มกวนต่างๆนะแต่ปรากฏว่าชีวิตจริงผมได้ยินมาอีกอย่างคุณสุภานครับเขากำลังจะออกแบบจริงเท็จอย่างไรเป็นอีกเรื่องหนึ่งในอดีตเนี่ยนะสสเนี่ยไม่มีบัญชีรายชื่อนะก่อนปี40เนี่ยแต่พอรัฐมนูลปี40ให้ออกแบบมีสสบัญชีรายชื่อขึ้นมาด้วยเหตุผลต้องการองค์ความรู้นะครับให้กับสภาเพราะว่าคนที่จะไปลงสสเขตนั่นแหละมันต้องต่อสู้ต้องแข่งขันนะต้องถูกแฉถูกสารพัดกลยุทธ์ที่จะต้องฝ่าด่านเข้ามาให้ได้ดังนั้นอยากได้คนดีมีความสามารถมีองค์ความรู้ผู้อาวุโสก็เอามาใส่ไว้ในบัญชีรายชื่อนั่นคือคะแนนปาร์ตี้ลิสต์แต่ละคนก็จะได้ระดับครีมมีความรู้ความสามารถแต่ตอนหลังเนี่ยบัญชีรายชื่อเนี่ยกลายเป็นแหล่งระดมทุนของพรรคการเมืองนะเพราะรู้อยู่แล้วว่าลำดับปลอดภัยของพรรคที่เข้าสภาแน่ๆเท่าไหร่กลายเป็นประมูลกันเลยเท่านั้น
4: หนึ่งถึงสิบ
5: อันนี้คือสิ่งที่มันเอาไปบิดแล้วก็กลายเป็นตัวปัญหาสุดท้ายครับคุณสุปานครับ
4: ครับ
5: เขาบอกว่าชีวิตจริงที่กำลังจะออกแบบเนี่ยไม่รู้ว่าจะดัดหลังพรรคการเมืองไหนหรือจะออกแบบเพื่อจะต่อสู้ทางการเมืองอย่างไรก็ตามจะหมุนเวลากลับไปหาอดีตไม่มีส.ส.บัญชีรายชื่อมีแต่เขตฮะ500เขตไปเลยคุณสุปาน500เขตสู้กันตัวเลย
4: 500
5: ไม่มี
4: ส.ส.500เขตหรือส.ส.500จำพวก
5: นี่แหละเพราะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยผมก็เลยนึกถึงพรรคประชาชนเขาได้คะแนนปาร์ตี้ลิสต์เกือบทุกจังหวัดแล้วได้ส.ส.บัญชีรายชื่อมากที่สุดเพราะว่าคนเขาเลือกเขตกับเลือกบัญชีรายชื่อแต่ถ้าเกิดว่าย่อความตัดทิ้งบัญชีรายชื่อไม่มีแล้วเหลือแต่เขตนะโอ้โหมันก็เท่ากับไปสนับสนุนกลุ่มบ้านใหญ่การเมืองแบบที่มันเป็นปัญหาในสายตาของคนบางกลุ่มก็จะยังเป็นการเมืองที่สามารถยึดครองสภา500ได้ต่อไปเหมือนเดิมด้วยวิธีการที่เขาสามารถเป็นที่หนึ่งในเขตนั้นเข้ามาได้ครับคุณสุภังครับ
4: จากกรองเรื่องแต่รัฐธรรมนูญผมปิดท้ายด้วยความคิดเห็นนะครับเกี่ยวกับเรื่องของรัฐธรรมนูญนะครับในประเด็นนี้ในความคิดของคุณอิสระชนไปแล้วครับคุณอิสระชนบอกว่าแก้แล้วมีข้อเดียวคือให้ประชาชนเลือกสวได้โดยตรงนอกนั้นไม่ต้องแก้หรือว่ายังไงครับพี่อิสระชนแล้วก็พี่อิสระชนบอกว่าเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญแก้รัฐธรรมนูญแล้วโดนยุบพรรคแล้วไงพี่อิสระชนโพสต์แบบนี้แสดงก็เห็นแบบนี้ก็ขออนุญาตใช้คำของคุณประสิทธิ์กาญจนวัฒน์โคต้าหมงยุ่งใส่ปากนะครับเพราะว่าต้องไปดูรายละเอียดด้วยว่าขอแก้เนี่ยขอแก้อะไรนะครับแก้ตรงไหนมันมีปัญหาอะไรในการแก้ถ้าบอกว่าแก้รัฐธรรมนูญแล้วยุบพรรคเนี่ยนะครับเดี๋ยวเด็กรุ่นหลังซึ่งมีคนที่ไม่ได้ติดตามข่าวสารอย่างเขาเรียกว่าอะไรอยากรอบด้านเขาจะบอกอะไรว่าประเทศนี้ไหนบอกว่าเป็นประชาธิปไตยครึ่งใบบ้างค่อนใบบ้างนะครับหรือในส่วนของประชาธิปไตยจะอะไรนะที่แต่ก่อนนี้มันมีคำอคุณมนตรีประชาธิปไตยอะไรเผด็จการอะไรที่เขาเคยยกขึ้นมาทำกันแก้รัฐธรรมนูญก็ยุบพรรคเหรอมันไม่ใช่ต้องอธิบายต้องสื่อสารกันให้ครบด้วยนะครับแล้วก็คุณพี่สลัดจนในข้อความเอาแต่ของดีๆเข้ามาไม่ดีก็ไม่เอาสิถ้าไม่แก้แล้วจะได้โครงการแบบนะครับไทย AI Passport หรือเปล่าอันนี้นะครับเพราะว่ากันต่อนะ
5: ครับ
4: ก็แหมคุณพี่นี่ก่อนในหนุ่มลำน้ำมูลเราไปหนุ่มลำน้ำคลองบอกว่าสาระเนี่ยมันไม่ถึงขนาดต้องเอาเป็นเอาตายกันหรอกมั้งแล้วก็บอกว่าแม่ชลวงสื่อดาวไถเก็บค่าคุ้มครองนักการเมืองแบบจะจับนี่เรตติ้งน่าจะทะยานนะโอ้ปล่อยให้เป็นเรื่องของลุงกับหลานก็เถอะก็บอกแต่เมื่อวานนี้แล้วว่าปล่อยให้เป็นเรื่องของลุงกับหลานเขา
5: เ
4: อ๊ะยังจะมาอีกไอ้หนุ่มลำน้ำคลองนี่ฮะอะไรไม่ค่อยฟังนะเดี๋ยวเอาคนรุ่นที
5: ่
4: ไปเรื่องของประเด็นร้อนที่เราตั้งประเด็นกันไว้ดีกว่า
5: ครับ
4: เรื่องนี้นะคุณมนตรีมันไม่ใช่ว่าเรื่องผมไปหยิบยกเอามาตื่นสารโดยที่ไม่ได้สนใจอะไรนะนะครับเรื่องนี้มันมีมูลมันมีประเด็นก็คือกรณีที่พันตำรวจเอกทวีสอดสอดสอสอบัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาชาติได้อภิปรายในการประชุมสภา ในวาระรับทราบรายงานการรับจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2568คุณทวีเปิดตัวเลขการจัดเก็บรายได้และการใช้จ่ายเงินของรัฐบาลคุณทวีบอกว่านี่คือการสะท้อนถึงวิกฤตเศรษฐกิจและการขาดพินัยทางการเงินการคลังอย่างรุนแรง
5: ครับ
4: นะครับพันธุ์ตำรวจทวีบอกว่าในสถานการณ์ขนาดนี้ที่เห็นถึงสภาวะการขาดดุลต่อเรื่องของประเทศโดยรัฐบาลมีรายได้สุทธิ 2.78 ล้านล้านบาทแต่กับมีรายจ่ายสูงรวมทะลุ4ล้านล้านบาทซึ่งเปรียบเสมือนครอบครัวที่มีรายได้เดือนละ 28,000 บาทแต่ใช้จ่ายถึง 40,000 บาททำให้ส่วนที่ขาดหายไปเนี่ยต้องใช้วิธีกู้ยืมเงินนะครับซึ่งการกู้ยืมเงินมาอุดรอยรั่วเนี่ยสูงถึง 754,000 ล้านบาทคุณมนตรีจะต้องดูฟังท่านผู้ชมฮะนอกจากนั้นเนี่ยพันตำรวจเอกทวียังบอกว่าตัวเลขการจัดเก็บรายได้ยังสะท้อนให้เห็นถึงสภาวะเศรษฐกิจที่หดตัวอย่างหนักโดยรัฐบาลจัดเก็บรายได้พาดเป้าไปถึง 138,000 ล้านบาทซึ่งมีนัยยะสำคัญที่น่าตกใจในหลายมิติได้แก่ภาษีนิติบุคคลภาษีนิติบุคคลเนี่ยพาดเป้าไปถึง 39,000 ล้านบาทสะท้อนว่าภาคธุรกิจและร้านค้ามีกำไรลดลงหรือขาดทุนอย่างหนักภาษีรถยนต์พาดเป้าไปถึง 19,000 ล้านบาทซึ่งชี้ชัดถึงกำลังซื้อของประชาชนหดหายไปไม่มีเงินซื้อทรัพย์สินส่วนภาษีสัมภาษามิตรเนี่ยพาดเป้าไปถึง 57% คาดการว่าตัวเลขน่าจะอยู่ที่ 124,000 ล้านบาทแต่เราเก็บได้เพียงเนี่ยนะครับ 53,000 ล้านบาทนะครับคาดการไว้นะคุณมนตรีว่าจะเก็บได้ 57% แต่จริงๆแล้วเนี่ยเก็บได้แค่53,000 ล้านบาทตั้งเป้าไว้ที่ 124,000 ล้านบาทแล้วเขาบอกว่าไอ้ภาษีสัมภาษามิตรมันหายไปถึง 70,000 ล้านบาทคุณมินตรีรวมไปจนถึงค่าใบอนุญาตคนต่างด้าวนี่หายไปกว่า 70% ซึ่งก่อนหน้านี้ตั้งเป้าไว้ที่ 10,000 ล้านบาทแต่จัดเก็บได้เพียง 2,700 ล้านบาทซึ่งเรื่องนี้เนี่ยพันตำรวจเอกทวีสอดส่องก็บอกว่ามันเป็นความผิดปกติของระบบขึ้นทะเบียนและปัญหาเงินทอนซึ่งมันมีมูลค่ามหาศาลก็บอกว่าเรื่องนี้ก็เคยร้องเรียนไว้แล้วนะฮะนอกจากนั้นเนี่ยพันธุ์ตำรวจเอกทวียังบอกว่าสิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือการบริหารจัดการเงินกู้ของรัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ยพบว่ามีการกู้เงินมาจำนวน 754,000 ล้านบาทแต่ว่ารัฐบาลกลับใช้ไม่หมดและต้องใช้เหลือปีงบประมาณไปถึง 300,000 ล้านบาททั้งนี้เนี่ยเงินกู้มีดอกเบี้ยเฉลี่ย 2.95% การกู้มาแล้วไม่ได้ใช้กระตุ้น GDP ถือเป็นการผลักภาระหนี้สินให้กับประชาชนแล้วก็บอกต่ออีกนะครับว่างบกระตุ้นเศรษฐกิจที่น่าเป็นห่วงมากเนี่ยตั้งไว้ 160,000 ล้านบาทแต่ก็ใช้ไปเพียง 70,000 ล้านบาทอีกกว่า 80,000 ล้านบาทถูกขังไว้ในระบบราชการขณะที่ประชาชนและระบบ SME ไม่มีเงินจะใช้เอาตรงนี้ก่อนคุณมนตรีแล้วเขาบอกว่านี่การสะท้อนว่าเราขาดวินัยการเงินการคลังเป็นอย่างมากนี่เป็นโอ้ผมเห็นตัวเลขโดยรวมแล้วสะดุ้งนะนับแสนล้านนี่สะดุ้งนะคุณมนตรี
5: ก็ผมไม่แน่ใจท่านทวีสอดส่องนะครับอาจจะเอาตัวเลขเฉพาะของปี69ปีงบประมาณฉบับที่ใช้อยู่ในปัจจุบันที่จัดเก็บได้นะไม่ตรงตามเป้าแล้วก็ขาดไปตั้งแสนกว่าล้านแต่ถ้าไปเทียบกับปีก่อนหน้านั้นตอนที่ท่านเป็นรัฐบาลปี68ปี67ก็ไม่แน่ใจว่ายอดการจัดเก็บภาษีในแต่ละปีนั้นเนี่ยเกินเป้าหรือว่าต่ำกว่าเป้าหรือว่าเสมอตัวมันจะได้เปรียบเทียบไปเห็นได้ไงครับคุณสุปังครับว่าสภาวะเศรษฐกิจในช่วงปีนี้นะฮะมันเกิดปัญหามาตั้งแต่ต่อเนื่องตั้งแต่สมัยรัฐบาลเศรษฐาแพทองธารจนกระทั่งมาถึงรัฐบาลชุดปัจจุบันการจัดงบประมาณรายจ่ายประจำปียังปรับเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องอย่างล่าสุดเนี่ยเข้าใจว่าจะอยู่ที่ปี70ที่กำลังทำอยู่เนี่ย 3.78 ล้านล้านบาทนะจากเดิมเนี่ยประมาณ2ล้านกว่าขยับขึ้นมาเป็น3แม้กระทั่งในรัฐบาลเศรษฐาที่ท่านเป็นรัฐมนตรียุติธรรมอยู่นั่นเนี่ยก็เข้าใจว่ามีการไปปรับแก้งบประมาณจากที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาทำมาไว้แล้วก็แก้ไปแก้มาก็ทำให้มีการขาดดุลงบประมาณเพิ่มนั่นก็คือ มันก็สะสมมาเรื่อยๆจนกระทั่งเศรษฐกิจเนี่ยมาถึงวันนี้นะมันเป็นอะไรที่ไม่ใช่มันดีขึ้นนะมันยังอยู่ในภาวะที่ทรงเลง
4: ทรง
5: เล
4: ง
5: ทรงกับสุดเพราะนั้นตรงนี้คงเป็นเหตุผลที่ต้องไปเทียบเคียงกับตัวเลขอื่นๆว่าหนึ่งเนี่ยที่เราสัมผัสได้เนี่ยล้วงเข้าไปในกระเป๋าของแต่ละคนเงินมันรายจ่ายเท่าเดิมแต่รายได้มันไม่เท่าเดิมไอ้ตรงนี้เห็นได้ชัดเศรษฐกิจไม่ดีนะการขยายตัวของ GDP ก็สารวันเตะลงอย่างที่ว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คงจะต้องดูหลายๆตัวเลขประกอบกันก็คงจะต้องไปปรับลดอย่างอื่นด้วยเพราะทำไมอย่างนั้นเนี่ยรายจ่ายแต่มันลดลงไม่ได้งบมันเราดูมันจะเพิ่มขึ้นทุกปีที่เพิ่มขึ้นไม่ใช่เป็นงบในเรื่องของการที่จะเอาไปพัฒนา
4: ไม่ใช่งบลงทุนนะ
5: เป็นตัวเลขรายจ่ายประจำที่จะต้องใช้นะงบประจำเนี่ยเพิ่มขึ้นทุกปีเงินเดือนข้าราชการเอ่ยค่าสำนักงานค่าครุพันธ์ค่าอะไรทั้งหลายแหละและอีกก้อนหนึ่งที่นะมันเป็นดินพอกหางหมูและเพิ่มขึ้นทุกปีก็คือการ
4: ดอกเบี้ย
5: ดอกเบี้ยกับเงินต้นเงินกู้ที่จะต้องส่งทุกปีนะเราเคยคุยผมเคยจัดรายการก่อนนู้นเมื่อสัก 2-3 ปีกับดร.พิสิทธิ์ลิยธรรมเนี่ยเห็นตัวเลขแล้วตกใจนะก็ลำพังการตั้งจัดงบเพื่อใช้หนี้คืนต้นเงินต้นกับดอกเบี้ยเนี่ยโอ้โหฟาดไปไม่รู้กี่แสนล้านครับคุณสุปันครับนี่คือ เรื่องของงบประมาณ
4: อันนี้อยู่ในเงินรายจ่ายของรัฐบาลด้วย
5: ครับ
4: ซึ่งรัฐบาลมีรายได้มาจากการจัดเก็บภาษีของประชาชนนะแล้วก็ภาษีที่พลาดเป้าไปเนี่ยตามข้อมูลของพันธบัตรชลินก็คือภาษีสรรพสามิต
5: ครับ
4: พลาดเป้าไปสูงมากเรียกว่าไปถึงมันพลาดเป้าไปไกลมากจากประเมินไว้124,000 ล้านบาทเก็บได้จริงเพียง53,000 ล้านบาทเท่านั้นเองหายไป70,000 กว่าล้านถ้าเราจะมองนะครับถึงการเก็บจากภาษีสรรพสามิตที่มันหายไปต้องอธิบายได้ด้วยตัวเลขการค้าการขายนี่แหละตัวหนึ่ง
5: ครับ
4: แล้วก็ประเด็นซึ่งผมคิดว่าเราไม่ควรหลงลืมแต่ก็ที่ผมจะพูดต่อไปนี้ไม่ใช่ว่าผมไปเห็นที่เห็นงานจะต้องเปิดฉากอะไรนะอันนี้ก็อยู่ตามสถานการณ์แล้วก็การตื่นของรัฐบาลต่อรัฐบาลแล้วกันนั่นก็คือเรื่องของการปิดด่านชายแดนไทยฝั่งนะครับก็เรียกว่ารายได้เราหายไปเยอะมากเรื่องการค้าขายการจัดเก็บภาษีอะไรพวกนี้นะครับผมก็หายไปด้วยจากมูลค่าเงินเดือนเนี่ยที่มันหายไปการจัดเก็บภาษีจะหายไปออกตัวก่อนนะไม่ใช่ว่าไปสนับสนุนการเปิดด่านเปิดอะไรนะแต่จะชี้ให้เห็นว่ามันมีปัจจัยหลายอย่างนะครับที่ทำให้รายได้จากการจัดเก็บภาษีเนี่ยนะครับมันขาดหายไปมันพลาดเป้าจากประเด็นที่น่าสนใจคือค่าอนุญาตคนต่างด้าวเขาบอกว่าหายไป 70% ตั้งเป้าไว้1 ล้านบาทแต่จัดเก็บได้เพียง28,000 ล้านบาทแล้วก็พันธบัตรชวีตั้งข้อสังเกตถึงความผิดปกติก็บอกว่าเรื่องนี้มันมีปัญหาที่ระบบขึ้นทะเบียนแล้วก็ปัญหาเรื่องเงินต่อเนี่ยนะฮะอันนี้ผมคิดว่าน่าสนใจที่จะทำการตรวจสอบแล้วก็สะสางให้ครบจักรเพราะว่าถ้าทำให้มันกระจายคุณมนตรีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมฮะมันจะไม่นำไปสู่เรื่องของการค้าแรงงานข้ามชาติที่เราเรียกกันว่าค้ามนุษย์ด้วยเนี่ยนะฮะเราก็อยากได้การตรวจตรงนี้ให้มันชัดเจน
5: คงติดพันกันในหลายเรื่องโดยเฉพาะความสัมพันธ์ของสองประเทศ

0: เทศมันก็ตั้งแต่การค้าขายชายแดนเรื่องการส่งออกแล้วก็เรื่องของแรงงานการขึ้นทะเบียนทั้งหลายแหละรวมกันหมดเลย
1: ค
0: ือพอถึงตรงนี้ผมวันก่อนได้ไปเห็นรายงานของธนาคารโลกนะที่เขาสำรวจไปที่กัมพูชานะครับหลังจากที่เขามีปัญหากับเราเนี่ยโอ้โหทำให้เศรษฐกิจเขาแย่นะก่อนหน้าที่จะมีการปิดด่านแล้วก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์ของสองประเทศเนี่ยคือตัวเลขที่เป็น GDP เขานะผมรวบรัดกันแล้วกันจากการส่งแรงงานเข้ามาทำงานในบ้านเราและส่งเงินกลับเข้าไปในกัมพูชาแต่ละปีนั้นเนี่ยมันเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างสูงนะเอาเป็นว่าถ้า 6% นะของเฉพาะตรงนั้นนะครับแต่ตอนเนี้ยมันหายไปครึ่งหนึ่งเพราะนั้นเงินที่หายไปและกระทบกับ GDP ของเขาตรงนั้นเนี่ยมันก็นะส่งผลไปถึงค่าใช้จ่ายที่เขาเคยต้องจ่ายปกติมีรายได้จากการเข้ามารับจ้างในบ้านเราแต่พอไม่มีรายได้ตรงนั้นเนี่ยโอ้จะกินจะใช้จะเป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆมันก็เลยลำบากกันไปทั้งหมดนั่นคือชีวิตจริงของประชาชนชาวกัมพูชาในรอบประมาณสัก1ปีเศษที่ผ่านมาซึ่งจะแตกต่างจากคำพูดของผู้นำที่ปลุกเล้าอยู่ตลอดจะปิดด่านร้อยปีเราก็ไม่กระทบนะไม่กระทบท่านนะฮะแต่ลูกหลานท่านน่ะกรอบกันไปตามๆกันนั่นคือชีวิตจริงที่มีรายงานของธนาคารโลกเขาเอามาให้เห็นว่าในช่วงที่มีปัญหากับเราผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจเขาเป็นอย่างไรและยิ่งมาเจอซ้ำเติมด้วยวิกฤตตะวันออกกลางเนี่ยเขาเลยถูกกระหน่ำเป็น2เท่า3เท่าเลยครับคุณสุภานครับ
1: ก็คือเรื่องของการจัดเก็บรายได้ที่พลาดเป้าที่พลาดเป้าครับแล้วก็รวมไปจนถึงจะบอกว่ารวมไม่ได้เอาไปควบกันซะนี่รวมไปจนถึงเรื่องปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาผมขีดเส้นใต้ไว้ที่1ตุนดนตรีเรื่องของปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาความขัดแย้งผมเฝ้าสังเกตปฏิกิริยาความสัมพันธ์3เต้านะไม่ใช่รัก3เต้านะคือความสัมพันธ์3เต้าระหว่างจีนไทยแล้วก็กัมพูชาทำไมผมจับตาดูตรงนี้แล้วสนใจตรงนี้คุณจีนเนี่ยมีบทบาทสำคัญในการเดินหน้านะครับสนับสนุนการเจรจาระหว่างไทยกับกัมพูชาในการที่จะคลี่คลายปัญหาความขัดแย้งตามนี้แล้วก็มีบทบาทที่สำคัญด้วยนะครับคืออยู่เบื้องหลังแต่ว่ามีบทสำคัญกันเลยคนเดียวนั่นก็คือเรื่องที่สองจีนเองก็ขายอาวุธให้กับกัมพูชา
0: ครับฮะ
1: แล้วก็เรื่องที่สามจีนเองก็ขายอาวุธให้กับไทยนะครับเคยคุยกับหนูมิตรท่านหนึ่งท่านก็บอกว่ามันก็น่าจับตาดูเหมือนกันนะเหมือนจีนเนี่ยเขาให้ไทยกับกัมพูชาเนี่ยนะครับเป็นความขัดแย้งไทยกัมพูชาเนี่ยเป็นสนามประลองศักยภาพอาวุธของเขานะก็เพราะว่าซื้อมาจากจีนทั้งคู่นะครับแล้วก็บอกว่าถ้ามองกันแบบง่ายๆยังไม่ต้องไปตีความว่าจีนจะได้อะไรถ้าเผื่อว่าไทยกับกัมพูชานะครับสามารถที่จะเจรจาสลายความขัดแย้งชายแดนไทยกัมพูชาได้เอากันแบบมองแบบง่ายแล้วจริงก็คือว่ายิ่งไทยขัดแย้งกับกัมพูชากัมพูชาขัดแย้งกับไทยจีนก็จะขายอาวุธได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องย้อนกลับไปว่าไอ้จีนมีความจริงใจจริงหรือเปล่าในการที่สนับสนุนการเจรจาสลายความขัดแย้งไทยกัมพูชานี่ผมตั้งข้อสังเกตความสัมพันธ์สามเศร้าแบบนี้นะคุณติ๋ง
0: คือถ้าคิดแบบเร็วๆเนี่ยมันก็แปลกคุณสุปันด้านหนึ่งเนี่ยพยายามที่จะรอมชอมให้สุปันมนตรีรักกันนะอะไรนะแล้วพออีกด้านเนี่ยเอาสุปันไปสู้กับมันแล้วพอมาเอามนตรีเอาไปสู้กับมันนะฮะอันนี้ถ้าคิดแบบนี้มันก็ต้องถามถึงความสัมพันธ์เชิงอำนาจใช้ภาษาหรูๆซะหน่อยหนึ่งว่าตกลงเนี่ยคุณต้องการอะไรกันแน่นะครับเพราะว่ามันอย่างที่อธิบายเนี่ยยังผู้ช่วยทูตทหารเข้าไปที่กระทรวงกลาโหมบอกอุ้ยมันเป็นของเก่ามันเป็นของเก่ามันไม่ใช่เป็นดีลใหม่จะเก่าจะใหม่เขากำลังจะรบกันแล้วคุณก็เอาอาวุธมาใส่มือเขาแล้วแถมมาบอกว่าเอาให้ตามที่ได้ตกลงกันเอาไว้แต่บอกแล้วนะห้ามเอาไปใช้นะแล้วจะรู้ได้ไงคุณอุปันนะเอาของมาให้แล้วไม่ใช่เอามาตั้งโชว์วันเด็กเหรอนะฮะเขาก็ต้องเอามาใช้นะและยิ่งมาดูปฏิกิริยาของสมเด็จฮุนเซนเนี่ยนะดูเหมือนจะ หังกา
1: ก้าวขึ้นทุกวัน
0: ได้ของหรือยังไงถึงจะดังขั้นแม้จะมาตามแก้ทีหลังแต่คำพูดท่านได้พูดไปแล้วเราต้องเอาที่ดินของเราคืนดินแดนของเราต้องเอาคืนถ้าเจรจาไม่ได้ก็ต้องลบโอ้โหแม่มันฟังนี่คนที่เขาอยู่ในแวดวงทหารเขาวงนอกออกมาตบทีดีมากอะไรอย่างนี้นะแต่คนที่เขาอยู่ในเขาก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรได้ก็รอดูนะนี่แหละคือเรื่องจีนเนี่ยผมฟังพูดถึงอาจารย์นี้อาจารย์ปณิธานวัฒนายากรท่านได้สัมภาษณ์ในรายการหนึ่งในวันก่อนท่านบอกว่าในเมื่อทั้งจีนกับเราและจีนกับกัมพูชาก็มีสายสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะดังนั้นเนี่ยในสถานการณ์แบบนี้มันเปราะบางไงและถ้าจีนสนับสนุนอย่างนั้นเราเองก็ต้องคุยกับจีนตรงๆว่าพี่นะฮะไหนอะไรยังไงเบรกไว้ก่อนได้ไหมสัญญาเก่าสัญญาใหม่อะไรก็ตามแต่ในสถานการณ์อย่างนี้คือเราก็ต้องคุยไงแต่ก็ไม่แน่ใจว่าเราจะอยู่ในจุดที่สามารถจะไปคุยกับเขาได้ถึงขนาดนั้นหรือเปล่ามันก็เลยกลายเป็นสามเศร้าอย่างที่คุณสุพันธ์ว่านั่นแหละ
1: ครับเอาละครับมาถึงตรงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้าว่าได้เรื่องของก่อนติดการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.แล้วก็พ่อเมืองพัทยาตอนนี้ก็บอกว่าครึ่งทางปิดจะเข้าโค้งนะครับปิดจะเข้าโค้งสู่จุดเข้าใครแล้วก็ชิงธงว่าใครจะได้เป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็ในส่วนของพ่อเมืองพัทยาพ่อเมืองพัทยานี่ดูเหมือนกระแสข่าวจะแผ่วๆไปนะคุณมนตรีแต่ผมเช็คไปในสนามเลือกตั้งเขาบอกว่าค้นคลักเลยแต่สื่ออาจให้ความสำคัญน้อยไปหน่อยนะครับเพราะว่านี่สื่อต่างจังหวัดเนี่ยพี่น้องร่วมอาชีพของเราซึ่งเป็นสื่อภูมิภาคเนี่ยก็อาจจะนำเสนอข่าวมานั่นแหละแต่ว่าในส่วนของการพิจารณาของกองบก.ที่ส่วนกลางในการนำเสนอเนี่ยอาจจะไม่รอบด้านจริงครับพักกันสักครู่ครับผมเดี๋ยวช่วงหน้าว่ากันต่อครับ
2: ช่วงประเด็นร้อนเสาเสวนา 96.5 เสาเสวนาโดยสุปันรักเชื้อและมนตรีจอมพันธ์
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิตก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
5: M-COT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
7: 96.5 เสาเสวนา

0: โดยสุปันรักเชื้อและมนตรีจอมพันธ
1: ์เสาเสวนาชี้ชะตากทม
2: กลับก็สู่เสาเสวนาในช่วงสุดท้ายก่อนติดเลือกตั้งกรุงเทพมหานครหรือว่าเลือกตั้งผู้ว่ากทมคุณมนตรีครับ
3: ครับฮะ
2: ก็ต้องบอกว่ามันตอนนี้คุณมนตรีดูแล้วมาครึ่งทางแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับมันมีอะไรพอจะบ่งชี้อะไรได้บ้างไหมนะครับว่าใครจะมาวินนะครับ
3: คือเอาล่ะถ้าว่ากันตามเนื้อผ้านะคุณสุปันนะตั้งแต่ก่อนที่จะเริ่มต้นยกแรกจนกระทั่งจะถึงครึ่งทางพรุ่งนี้มะรืนนี้นั้นเนี่ยมันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอาจจะเปลี่ยนอยู่บ้างเล็กๆน้อยๆนะผมฟังนักวิชาการเขาก็พูดกันตรงๆนะครับว่าเที่ยวนี้นะมันไม่ค่อยสูสีคุณสุปันนะมันไม่ค่อยสูสีก็คือผู้ว่าคนอดีตผู้ว่าหรือว่าผู้ว่าชาติชาติเนี่ยนะค่อนข้างที่จะนะมีคะแนนนะแล้วก็สำรวจออกมากี่ครั้งกี่ครั้งเนี่ยก็กลายเป็นว่านำโด่งนะส่วนคนที่2ที่3ที่4เนี่ยนะก็ยังเกาะกลุ่มกันอยู่ในระดับที่นะแม้กระทั่งเอาคะแนนที่ไม่เลือกใครนะเดี๋ยวคุณสุปันทีมงานประสานนะอาจจะต้องเข้ามาใหม่อีกครั้งหนึ่งนะดูเหมือนภาพคุณสุปันจะนิ่งไปคุณสุปันได้ยินไหมครับนะเดี๋ยวทีมงานประสานเพราะว่าอยู่ในสวนสัญญาณอาจจะนะถูกยุงวิ่งตัดผ่านมันสะดุดอยู่บ่อยๆนะขออภัยท่านผู้ฟังด้วยในวันเสาร์นี้นะครับคุณสุปันถามถึงเรื่องครึ่งทางนะครับพอที่จะมองเห็นนะคือมันเห็นมาตั้งแต่ยังไม่ทันสมัครพอสมัครแล้วผ่านมาจนกระทั่งถึงวันนี้ผลสำรวจจากแต่ละค่ายแต่ละสำนักนั้นเนี่ยลำดับหนึ่งเนี่ยนะที่เป็นนำโด่งไม่เปลี่ยนแปลงเนี่ยก็ยังเป็นอดีตผู้ว่าชัดชาติเหมือนเดิมส่วนที่2ที่3ที่4อาจจะวิ่งสลับตำแหน่งกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะในตำแหน่งที่บอกว่าไม่รู้จะเลือกใครเนี่ยนะมันก็มีจำนวนอยู่ในระดับที่ไม่มากส่วนตัวบุคคลเนี่ยที่เคยนำอันดับ2ในผมพูดถึงตัวบุคคลนะฮะอย่างผู้สมัครของพรรคประชาชนดร.ชัยวัฒน์ดร.โจเนี่ยนะก็เอาไปเอามาล่าสุดเนี่ยเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นด้วยสภาพปัญหาภายในของพรรคประชาชนเองหรือความไม่ชัดเจนความไม่ทุ่มเทหรือความไม่เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันสารพัดอย่างก็ตามเนี่ยมันก็เลยทำให้ตำแหน่งที่สองนั่นเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงนะไม่น่าเชื่อนะซึ่งหลายคนก็มองว่าคุณมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขนั้นเนี่ยเป็นสีสันแต่เอาไปเอามานั่นก็ดูเหมือนยิ่งนานวันจะยิ่งได้รับการตอบรับแต่แม้จะได้รับการตอบรับขยับตำแหน่งกันระหว่างดร.โจกับทางคุณปิ่งมาริกาบุญมีตระกูลแต่ก็ไม่มีคะแนนมากพอที่จะมาเทียบกับผู้ที่เป็นที่หนึ่งดังนั้นเนี่ยก็ผมเห็นบทวิเคราะห์และมุมมองหลายๆมุมมองค่อนข้างจะมองไปในทิศทางตรงกันอย่างหนึ่งก็คือความที่ผู้ว่าชาติชาตินั้นเนี่ยทำงานมาตลอด4ปีและตลอด4ปีที่ผ่านมานั้นเนี่ยก็ไม่ได้ถูกขยี้ขย่ำเหมือนกันในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นระบอบอากงไม่ว่าจะเป็นเรื่องปัญหาการทุจริตตรงนั้นตรงนี้ก็4ปีเนี่ยก็ไม่มีการพูดถึงแต่พอหยิบยกมาพูดถึงในช่วงจังหวะเวลาแบบนี้มันก็เลยค่อนไปทางการเมืองนะครับแน่นอนว่าข้อที่จริงก็จะต้องว่ากันไปแต่ในเรื่องของการจะหยิบจับประเด็นต่างๆเหล่านี้นะครับมาเป็นประเด็นที่ทำให้ช่วงชิงคะแนนนะโอกาสมันก็นะเท่าที่ประเมินดูแล้วเนี่ยน่าจะไม่มีผลต่อการที่จะไปเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจว่าถ้ามีประเด็นตรงนี้และไม่เลือกผู้ว่าชาติชาติและจะไปเลือกคนอื่นแทนไอ้ตรงเนี้ยก็ยังมองไม่เห็นนะฮะทีนี้ปัญหาของการเลือกตั้งผู้ว่ากทมในครั้งนี้นะครับ ถ้าดูจากผลโพลต่างๆก็อย่างที่ผมเรียนไปตอนต้นเมื่อสักครู่ทีนี้เดี๋ยววันน่าจะวันนี้พรุ่งนี้นะดีไม่ดีไม่วันพรุ่งนี้แหละก็จะได้เห็นยก2โค้งแรกนะฮะผ่านไปแล้วนั่นคือโพนิด้านะโพนิด้าเนี่ยตอนหลังเนี่ยหลายคนก็ต้องบอกว่า1สม่ำเสมอแล้วก็โอกาสความคลาดเคลื่อนนั้นเนี่ยก็มีน้อยก็เลยเฝ้ารอดูว่าตกลงยกที่2ยกกลางๆนะก่อนที่จะถึงยกสุดท้ายเข้าใจว่าอาจารย์สุวิชาเป้าอารีเนี่ยก็คงจะทำสัก3ครั้งกระมังถ้าอาจารย์นะถ้าเพราะถ้ามีโค้งแรกก็ต้องมีโค้งที่2แล้วก็โค้งสุดท้ายนะโค้งสุดท้ายเนี่ยต้องก่อน7วันก็คือสัปดาห์นี้แล้วสัปดาห์หน้าก็คงจะต้องเปิดออกมาทีนี้ฟังซุ้มเสียงดูแล้วคุณสุพันธ์กลับเข้ามาแล้วนะผมเข้าใจว่าจะมาทางเสียงไหมนะเดี๋ยว
2: คุณ
3: ผมกำลังพูดถึงภาพรวมของการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.มองผ่านสำนักโพลต่างๆและคุณสุพันธ์ตั้งเป็นประเด็นเอาไว้เมื่อสักครู่นะว่าครึ่งทางแล้วเนี่ยพอจะจับทางได้ไหมผมก็เลยสรุปรวบยอดว่าคือมันทางมันไม่เปลี่ยนตั้งแต่ก่อนที่จะลงสมัครจนกระทั่งสมัครแล้วและมาถึงวันนี้ครึ่งทางอย่างคุณสุปันว่านั้นน่ะการเปลี่ยนแปลงในส่วนของตำแหน่งต่างๆเนี่ยยกเว้นตำแหน่งที่2ที่3ลงมานั้นเนี่ยมันมีการขยับขยื่นกันบ้างแต่ลำดับที่1ที่ทิ้งโด่งนำโด่งนั้นเนี่ยมันยังไม่เปลี่ยนแปลงนะครับคุณสุปันครับ
2: ครับก็แน่อย่างนี้เนี่ยนั่นก็คือผู้ว่าตอนนี้ผมเข้าไปสู่ระบบซูมได้แล้วนะครับเมื่อสักครู่นี้ทีมงานโทรมาเนี่ยผมไม่สามารถจะรับได้เพราะกำลังเข้าระบบซูมอยู่นะครับก็ต้องบอกว่ามันพูดลำบากนะคุณมนตรีถ้าเป็นอย่างนี้นั่นแสดงว่าอดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนก่อนเนี่ยก็คงจะเข้าสู่ตำแหน่งอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าผมดูแล้วเนี่ยคุณมนตรีที่หาเสียงกันอยู่เนี่ยนะครับมันก็ไม่ได้มีอะไรเด่นชัดอะ
3: คร
2: ับ นะครับมันก็ไม่ได้มีอะไรเด่นชัดที่พอจะเขาเรียกว่าพอจะเป็นมรรคเป็นผลน่ะนะครับในการที่จะนำไปสู่การตัดสินใจของประชาชนนะครับคุณมนตรี
3: ครับครับก็เอาเป็นว่านะฮะก็รอดูครึ่งหลังจากนี้ซึ่งก็คงจะไม่เปลี่ยนแปลงจะเปลี่ยนแปลงอย่างเดียวคุณสุพันธ์นะผมไม่อยากจะเดาอะไรเร็วๆนั่นก็คือจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์นะฮะค
2: ือ
3: มันอาจจะเริ่มมีความคิดกันไงนะครับว่าเอ้ยยังไงคนนี้ก็ได้อยู่แล้วแล้วก็ไม่ไปใช้สิทธิ์นะก็จะทำให้จำนวนผู้มาใช้สิทธิ์นั้นมีไม่มากของเดิมเนี่ยตอนนั้น60กว่าเปอร์เซ็นต์นะฮะเที่ยวนี้เขาอยากจะได้สัก 70% ไม่รู้จะถึงหรือเปล่าซึ่งถ้า 70% เนี่ยผมเห็นอาจารย์สุวิชาป้าวารีเนี่ยวันนี้เอ่ยชื่ออาจารย์บ่อยครั้งนิดหนึ่งนะอาจารย์เอาไปทอนเป็นตัวเลขมาแล้วเมื่อเทียบเคียงกับผลโพลที่ออกมาเนี่ยมันจะไม่หยุดเนี่ยเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าผมชี้นำคะแนนเดิมที่ได้มากอยู่แล้วนะล้านสามเนี่ยมันจะมากกว่าเดิมด้วยซ้ำไปถ้าสมมติว่ามีผู้มาใช้สิทธิ์เพิ่มแล้วก็อิงกับค่าเฉลี่ยโพลที่อาจารย์บอกเอาไว
2: ้
3: ยกเว้นแต่ว่าจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์ลดลงอันนั้นน่ะคือคะแนนมันก็จะหายไปแต่คำว่าหายไปนั้นเนี่ยมันก็ยังไม่ได้กระทบต่อการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของตัวผู้สมัครอ่ะก็ยังเป็นอะไรที่โดดเด่นนำโด่งอยู่คนเดียวก็คืออดีตผู้ว่าชัดชาติครับคุณสุพันธ์ครับ
2: คุณมนตรีครับถ้าเราจะพาแฟนๆรายการเราไปดูถึงเรื่องของนโยบายนะครับของแต่ละพรรคและก็ในส่วนของผู้สมัครแต่ละคนเนี่ยคุณมนตรีคิดเหมือนผมไหมว่ามันไม่มีอะไรโดดเด่นออกมาที่จะสามารถที่จะชี้เป้าไปสู่การตัดสินใจของประชาชนได้เลยนะผมมองมันเป็นพื้นๆหรือแม้แต่อดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผู้ว่าชัดชาติเนี่ยผมก็ถือว่าอยู่มาหนึ่งสมัยแล้วน่าจะมีอะไรที่นโยบายอะไรที่มันรู้สึกว่าไปข้างหน้าได
3: ้
2: นะครับรู้สึกว่ามันจะสร้างประโยชน์เพราะเรียนรู้งานมาหนึ่งสมัยแล้วกลับกลายเป็นว่าต้องมาสะดุดกับเรื่องของปัญหาอากงแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะเคลียร์ได้เสด็จน้ำตกลงมันมีระบบอากงหรือไม่มีระบบอากงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยคิดว่าเอ๊ะมันมีอะไรที่จะให้คนกรุงเทพรู้สึกว่าว้าวอย่างนี้สินะครับมันต้องมีวิสัยทัศน์และมองไปข้างหน้าเนี่ยครับผมรู้สึกมันพื้นๆนะหรือว่าผมตามข่าวไม่ทันคุณมนตรีเป็นแฟนรายการเสาเสวนาก็ส่ง มาได้นะว่าเอ๊ะมันมีนโยบายใหม่น่าสนใจอยู่นะอะไรอย่างเนี้ยครับแต่ผมดูมันพื้นๆนะคุณมนตรีมันไม่โดดเด่นนะครับผมจะไปนอกโลกกันบ้างไงบางคนก็แต่งชุดหนังอวกาศไปล้วนท่อกันอยู่บ้างมันโอ้มันไม่รู้จะถ้าถามว่าความก้าวหน้าในเรื่องของการเสนอตัวหรือเสนอนโยบายให้กับทางผู้ใช้สิทธิ์นะครับในกรุงเทพมหานครเนี่ยผมคิดว่ามันถอยหลังนะคุณมนตรีมันต่ำลงอะในมุมผมนะ
3: คือตอนแรกๆเราก็ผมยังเคยพูดว่าโอ้อิจฉาคนกรุงเทพนะที่มีผู้ที่มีความสามารถมีความโดดเด่นเสนอตัวมาให้เลือกกันจำนวนมากอันเนี้ยที่พูดถึงตรงนี้ก็หยิบยกเอาเฉพาะนะผู้ว่าชัดชาติก็วิศวะจุฬานะครับเช่นเดียวกันกับพอมาดร.โจก็วิศวะด้วยนะฮะคือดูเหมือนจะเต็มเปี่ยมไปด้วยความสามารถคุณอนุชาบุรพชัยศรีก็วิศวะด้วยนะหรือหม่อมหลวงกรกสิวัตรเกษมศรีก็วิศวะด้วยเหมือนกันนะล้วนแล้วแต่เป็นอะไรที่คนคุณภาพทั้งนั้นเลยที่นำมาเสนอตัวครั้งนี้แต่พอมาสแกนดูลงลึกลงไปเนี่ยกลายเป็นว่าท่านทั้งหลายเหล่านี้นั้นเนี่ยไม่ได้เตรียมความพร้อมไม่ได้ตั้งหลักมาจะมาทำหน้าที่ตั้งแต่แรกยกเว้นว่าชัดชาติท่านอาจจะกระมิดกระเมียนอยู่บ้างว่าเดี๋ยวรอยังไม่แต่ในขณะที่รอและไม่ประกาศเนี่ยในทางข่าวเราก็เห็นหมดแล้วว่าท่านเตรียมความพร้อมทีมงานเอาไว้หมดแล้วเพียงแต่ว่าไม่ได้ออกจากปากท่านนั่นเองว่าท่านจะลงสมัครต่อนะนั่นคือตัวยืนแต่พอคนอื่นๆเนี่ยนะไล่เรียงตั้งแต่เอาละผู้สมัครของพรรคประชาชนซึ่งมีฐานเสียงมากที่สุดในกทมถ้าเทียบกับการเลือกตั้งสสเนี่ยก็ปรากฏว่า
2: ครับ
3: โหตอนแรกก็ไม่รู้จะส่งคนนั้นจะส่งคนนี้จะส่งใครไปจีบอาจารย์ดร.สุรพลนิติไกรโพจน์อาจารย์ไม่ตอบรับสุดท้ายก็มาได้นะดร.โจอันนี้แสดงว่าพรรคประชาชนก็ไม่ได้เตรียมคนมาโดยเฉพาะเพื่อที่จะมาลงสนามนี้การลงสมัครของพรรคประชาชนเองในสถานการณ์แบบนี้มันก็ไม่แตกต่างจากต้องการรักษาฐานเสียงของตัวเองเพราะไม่ได้ออกแบบไม่ได้วางตัวคนมาไว้ตั้งแต่ต้นหรือแม้กระทั่งนะฮะอันดับที่ขึ้นมาเป็นอันดับ2เวลาเนี้ยคุณมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขนะฮะก็เปลยเอาไว
2: ้นามสกุลเดิม
3: นะฮะเปลยเอาไว้แต่ไม่ถึงขั้นกับชัดเจนแต่สุดท้ายก็ลงนะฮะทีนี้พรรคประชาธิปัตย์ยิ่งไปใหญ่เลยนะครับที่บอกว่าเป็นคนเป็นคนที่เคยโฉบเชียวคือพูดง่ายๆไม่เอาคนในอ่ะนะฮะเดี๋ยวเข้ามาก็เป็นคนในเองแหละนะก็เดากันไปคนนั้นคนนี้นะจนสุดท้ายเนี่ยนะฮะก็เป็นคุณอนุชาบุรพชัยศรีซึ่งเคยอยู่พรรคประชาธิปัตย์มาก่อนแล้วก็ย้ายไปอยู่หลายพรรคล่าสุดก็ลาออกจากพรรคภูมิใจไทยแล้วก็มาลงสมัครเนี่ยถ้าสแกนเข้าไปข้างในจริงๆเนี่ยคุณอนุชาบุรพชัยศรีก็ไม่ใช่เป็นคนที่อยู่ในใจของพรรคตั้งแต่แรกบังเอิญว่าคนที่อยู่ในใจเขามาเปลี่ยนใจเอาในนาทีสุดท้ายก็เลยเป็นคุณอนุชาบุรพชัยศรีนี่ก็ประชาธิปัตย์ก็ไม่ได้เตรียมตัวมาตั้งแต่แรกเหมือนกันก็เหตุผลไม่แตกต่างจากพรรคประชาชนก็คือต้องการนะสร้างแบรนด์ของพรรคหลังจากที่กลับมาอีกครั้งในวันที่8กุมภาพันธ์และไม่ประสบความสำเร็จก็ยังจะต้องรักษาฐานเสียงของตัวเองในพื้นที่กทม.นี่คือเหตุผลของแต่ละคนที
2: ่
3: ไม่ได้ออกแบบไม่ได้ตั้งใจที่จะปั้นคนมาบริหารมหานครตั้งแต่ต้นมันก็เลยกลายเป็นถูกมองว่าแม่มีเยอะก็ตามความสามารถก็หลายนะฮะแต
2: ่
3: เสร็จแล้วเนี่ยเอามาไล่เรียงเทียบเคียงไล่ตามลำดับรวมเป็นถ้าเป็นมวยเนี่ยมันไม่สูสีอะคุณสุปันก็อ่ะ
2: คือ
3: ผมว่าเยอะไปก็ไม่ดี
2: มันเหมือนกับการลงสมัครครั้งเนี้ยมันเหมือนการเช็คเรตติ้งของแต่ละพรรคและผู้สมัครของแต่ละคนเป็นหลักกับคุณมนตรีนี่พูดกันแบบไม่เกรงใจเลยนะเหตุผลอ้างอิงก็แบบที่คุณมนตรีว่านั่นแหละก็คือว่าดูเหมือนไม่ได้เตรียมตัวกันมานะครับเหมือนบางคนเนี่ยลงสมัครแบบตกใจเอ้าไม่มีใครลงเลยเหรอเอ้ามีผู้ว่าชัดชาติคนเดียวอดีตผู้ว่าชัดชาติคนเดียวเหรอมันปล่อยไปอย่างนี้ได้ไงเอาลงด้วยลงด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอ้มันก็เลยกลายเป็นเรื่องของมันไม่ได้สร้างสรรค์นะคุณมนตรีมันได้แต่สีสันไงแล้วก็เราสังเกตไหมคุณมนตรีพักหลังเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นสนามเล็กสนามใหญ่เนี่ยการหาเสียงเนี่ยมันขาดความมุ่งมั่นแล้วก็การแสดงความจริงใจต่อประชาชนผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งอ่ะบางคนนี่เสนอนโยบายอะไรขนาดเด็กจบป.4มาใหม่ๆมันอ่านแล้วมันยังขำเลยใช่ไหมฮะซึ่งเราถือว่าเรื่องแบบเนี้ยมันควรจริงจังไงแต่เอ้าเรื่องของสังคมประชาธิปไตยก็เป็นสิทธิ์ของเขาอ่ะนะนะครับประชาชนจะเป็นคนตัดสินผมไปที่พัทยาหน่อยคุณมนตรีที่พัทยาก็ไม่ต่างจากกรุงเทพนะไม่ต่างจากกรุงเทพนะเขาก็มองว่าเอ๊ะมันก็คงน่าจะได้เจ้าเดิมนั่นแหละเพียงแต่ว่าตอนนี้เองเนี่ยนะครับเขาก็คิดว่าพอโค้งสุดท้ายเนี่ยมันจะมีอะไรเด็ดๆออกมาหรือเปล่าแต่เด็ดๆที่เขาหวังเนี่ยหมายถึงเรื่องของกลเม็ดนะครับในการที่จะสร้างคะแนนเสียงนะสร้างคะแนนนิยมไม่ใช่กลเม็ดในการทำลายคู่แข่งทางการเมืองหรือกลเม็ดในการที่จะนำไปสู่การตุกติกว่าด้วยการเลือกตั้งให้ได้มาซึ่งคะแนนแล้วผมคิดว่าในสนามกรุงเทพก็เหมือนกันทุกคนใจจดใจจ่อนะโค้งสุดท้ายเนี่ยใครจะมีหมัดเด็ดอะไรในทางการเมืองในการที่จะสร้างแรงจูงใจให้กรุงเทพมหานครเนี่ยไปหย่อนบัตรเลือกตั้งให้กับตนเองได้แต่ตอนนี้เนี่ยทั้งเมืองพัทยาและกรุงเทพเนี่ยคุณมนตรีต้องบอกว่าไม่อยากใช้คำว่านอนมาแล้วกันใช้คำพ่อใหญ่จิตรองนายกอบต.ที่คำเขื่อนแจ้วแล้วกันคุณมนตรี
3: บ้าน
2: แกบอกว่าเวลาดูบั้งไฟเนี่ยที่ผมเล่าให้ฟังบั้งไฟหมื่นบั้งไฟแสนบั้งไฟล้านอะไรเนี่ยเขาบอกว่าจะขึ้นไปแบบยืนแท่นแล้วเนี่ยเขาจะบอกโอ้นอนดูดนมจุ๊บจุ๊บคุณมนตรีจะได้บรรยากาศมากกว่า
3: ครับแต่การแข่งขันที่ภรรยาคุณสุปันผมก็เชื่อว่าเที่ยวเนี้ยนะทางพรรคสีส้มเขาก็คงมีความคาดหวังอยู่มากนะครับเพราะว่าเขาเอามามิกซ์กันระหว่างความเป็นคนรุ่นใหม่กับบ้านใหญ่เพราะเขาถอดบทเรียนผมเคยพูดไปหลายครั้งแล้วว่าถอดบทเรียนจากสนามเลือกตั้งที่ลำพูนนะครับก็ใช้ความเป็นคนรุ่นใหม่บวกกับเครือข่ายของบ้านใหญ่แล้วก็ประสบความสำเร็จดังนั้นก็เลยเอามาใช้กับพัทยาก็มีการเปลี่ยนตัวผู้สมัครเดิมที่วางตัวเอาไว้นะตอนหลังมาก็ไปนะเปลี่ยนตัวเอาอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นระดับบ้านใหญ่ที่เคยเป็นอะไรคู่แข่งกับบ้านใหญ่ที่นั่นก็รอดูนะครับว่าเราอาจจะไม่ได้เห็นความการแข่งขันที่มากมายเหมือนในสนามที่กรุงเทพอาจจะด้วยเพราะว่าพื้นที่ข่าวในกรุงเทพไม่มีพื้นที่ให้หรือนะเขาอาจจะมีคือมีมากกว่ากรุงเทพอ่ะเพราะว่าต่างจังหวัดเขาต้องครบเครื่องอ่ะคุณปันนะก็ไม่รู้วิธีการในการที่จะเข้าถึงวิธีการในการที่จะได้คะแนนก็อาจจะมีวิธีการที่แตกต่างจากกรุงเทพก็อาจจะครบเครื่องมากกว่าก็ต้องรอดูผลตอนออกมาว่างานเนี้ยต่างคนต่างแพ้ไม่ได้ถ้าแพ้ไม่ได้แล้วจะทำยังไงก็รอดูครับคุณปันครับ
2: กับผมมีเวลาอยู่เล็กน้อยผมไปที่ความคิดเห็นแฟนรายการหน่อยนะครับทางคุณพิธีคณิตเนี่ยบอกไทยต้องยืนบนขาตัวเองอย่าหลงทางสร้างสมดุลให้ได้นะครับคุณพี่สละก็บอกว่าคนไทยคือไทยเป็นยืนต้องยืนบนขาตัวเองอย่าหลงทางสร้างสมดุลให้ได้นะครับเหมือนกันนะครับทำนองเดียวกันพี่สละบอกแต่อยากเราก็ได้แต่อยากแต่รัฐเนี่ยน่าจะหงายท้องยอมจีนไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับคุณพี่สุขแต้บอกว่าส่วนตัวผมนะคิดว่าจีนใช้ความเหนือกว่าเราทั้งสองประเทศใช้การทูตแบบอบอุ่นแต่จริงๆแล้วจะกืนกินทั้งกระดานพอเราทะเลาะกันแล้วก็มาทำตัวเป็นพระเอกเป็นกลางเป็นกรรมการนะครับในส่วนของไอ้หนุ่มลำน้ำพองเราบอกสุพรรณกมลตีก็เห็นเนี่ยมีรถตู้สัก500 คันมันจะขับปีนหน้าผาเทือกเขาพนมดงรักมาได้ไหมอย่างมากก็ผ่านเข้ามาแค่พื้นราบย่านสัตว์เจ้ารถถังเก่าผลิต1955ใช้มา74 ปีแล้วมันจะมีพิษสงอะไรสุพรรณก็อย่าไปทำซะจนเกินเลยอย่าไปตีข่าวเนี่ยนะแล้วก็ตบท้ายด้วยว่าเลือกตั้งผู้ว่ากทม.เนี่ยครั้งนี้ถือเป็นการต่อสู้แบบสมมาตรมันเป็นยังไงคุณมนตรีต่อสู้แบบสมมาตร
3: น่าจะไม่สมมาตรมั้งนิกรนะครับหนุ่มลำน้ำพองเพราะว่ามันอย่างกรณีของสหรัฐกับอิหร่านเนี่ยตอนแรกเขาก็บอกว่าเนี่ยไม่สมมาตรนะไม่เท่ากันกำลังไม่เท่ากัน2-1ด้วยนะครับแต่อย่างกทม.เที่ยวนี้เนี่ยถ้าจะบอกสมมาตรเนี่ยไม่แน่ใจว่าสมมาตรในลักษณะไหนเพราะว่าผมพูดไปตอนต้นว่า แม่มันดูมวยแล้วมันต้องสูสีหน่อยสินะแต่ปรากฏว่าคนหนึ่งเนี่ยผลสำรวจออกมาและแต่ละค่ายแต่ละสำนักเนี่ยนำโด่งไป60กว่าเปอร์เซ็นต์และที่เหลือนะก็มาอยู่ในระดับ10แต้ม13แต้ม5แต้มอะไรอย่างเนี้ยมันดูแม่มันถ้าเป็นมวยเนี่ยมันลุ้นยากนะคุณสุปันนะ
2: คร
3: ับคุณสุปันสัก2นาทีไม่ได้หรอคุณสุปันผมเห็นในรันดาวคุณสุปันผมจะทักตั้งแต่แรกแล้วในฐานะเป็นคอบอลไม่ได้พูดถึงฟุตบอลโลกสักหน่อยเลยคุณสุปันได้เห็นอะไรบ้างในช่วง2วันที่ผ่านมาเนี่ย
2: ก็ถือว่ากระแสเนี่ยนะครับกระแสตื่นตัวของเราเนี่ยสูงมากนะครับไม่ต่างจากตอนดูฟรีเลยแม้ว่าตอนนี้จะเสียสตางค์ก็ดีนะครับแต่ก็มีกรณีที่ผมขออนุญาตนะมันก็มีไอ้ห้อยไอ้หวนออกมายืนหน้าเป็นแล่นแถลงข่าวหน้าไมค์อ้อนวอนแทนประชาชนขอดูฟรีนะไม่ต้องหรอก นะครับไม่ต้องแสดงศักยภาพอะไรแบบนั้นหรอกไม่ต้องชาวบ้านเขามีอะไรที่จะจ่ายได้นะครับที่เขาจะจ่ายได้แล้วผมคิดว่าเราควรจ่ายกันมานานแล้วนะครับแต่เราเนี่ยก็เราก็ประเภทดูใจจนวินาทีสุดท้ายน่ะไอ้บริษัทเขาก็เหมือนกับว่าจะเอาไงดีจะเอาไงดีไม่ใช่ว่าเขายื่นข้อเสนอการเจรจาแล้วรัดไปเอาเงินกระเป๋าไหนมาแล้วก็บอกว่าเอาละซื้อมาให้ดูฟรีอะไรอย่างเงี้ยพอเขาดูวันเลือกสุดท้ายจริงๆแล้วคุณบุญตรี
3: ครับ
2: เขาก็ซื้อมาได้นะเขาก็เจรจาเขาก็ซื้อมาได้นะผมก็เรียกว่าคอบอลอย่างผมเนี่ยคุณบุญตรีจนบอลจะแข่งแล้วผมยังไม่รู้เลยว่าเปิดสนามคืนเนี่ยจนคุณโกศลสงเนียมอดีตผู้จัดสาวเซียนาโต้บอกว่าพี่สุพันคืนนี้เป็นไงเชียร์ใครเสมอไหนดูทางไหนเนี่ยผมบอกฮะเขามีคืนนี้แล้วหรอเขาบอกมีแล้วตีสองเนี่ยนะฮะแล้วก็ต้องขอบคุณคุณโกศลนะก็ปันในเรื่องของโมโนแม็กมาให้ผมก็บอกว่าไอ้ตอนแล้วมันดูผมก็เปรมเลยดิคุณมนตรีเปรมเลย
3: นี่อยู่สวนตะวันสองไม่ได้เป็นอุปสรรคเรื่องการที่จะดูฟุตบอลโลกเที่ยวนี้ไม่มีปัญหาเลย
2: ไม่มีปัญหาแล้วยิ่งตอนมาตอนดึกอย่างนั้นนะคุณมนตรีคนไม่ค่อยใช้สัญญาณอย่างในหมู่บ้านนะช่องสัญญาณ
3: มันชัดเลยสินะ
2: ผมชัดเลยนะก็ขอบคุณเวนะที่นี้ด้วยนะคุณพี่โกศลนะครับที่กรุณาเมตตาคนสวนอย่างผมนะแต่คุณมนตรีผมฝากไว้อย่างนึงผู้ปกครองที่ดูแลด้วยนะก็คือในเรื่องของการพนันออนไลน์เนี่ยโดยเฉพาะพนันฟุตบอลเนี่ยคือผมก็เข้าใจนะบางบ้านเนี่ยไม่ได้นะครับไปซื้อของโมโนแม็กเขาก็จะดูช่องทางธรรมชาติอันนี้ผู้ปกครองต้องดูนะเพราะว่าช่องทางธรรมชาติเนี่ยเวลาแข่งๆไปเนี่ยเขาจะมีเขาเรียกว่าอะไรกันเจ้าหน้าที่ของเว็บพนันต่างๆก็จะพูด
3: ชวนให้
2: ยื่นข้อเสนอแล้วก็จะวิเคราะห์อะไรเกมการต่อรองฟอร์มไปเล่นแบบมั่วๆน่ะนะครับก็คือจูงใจให้เราเล่นทางพ่อแม่ต้องดูนะครับแล้วก็อธิบายให้ลูกเข้าใจด้วยแล้วก็บอลในสมัยเนี้ยบอลฝีมือเนี่ยไม่ทิ้งกันมากคุณมนตรีผมดูมาเนี่ยนะไม่ทิ้งกันมากเพียงแต่ว่าโค้ช
3: หมดเวลาครับคุณสุพันธ์เสาร์นี้หมดเวลาแล้วครับ
2: ครับผมเอาละครับเราเสวนาหมดเวลาแล้วผมสุพันธ์รักเชื้อคุณมนตรีจอมพันธ์แล้วก็น้องๆทีมงานที่ห้องส่ง FM 96.5 คลื่นความคิดลาแฟนๆรายการกันไปก่อนวันนี้สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: เสาเสวนาชี้ชะตากทม.
0: 96.5 เสาเสวนาที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
4: ขณะนี้เวลา 12 นาฬิกา
5: พระองค์พาณศาลาสาไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณยังหาที่สุดมิได้สอบสวนกลางเปิดปฏิบัติการชำแหละอาณาจักรทุนจีนโนมินีปูพรมตรวจค้น5จุดใหญ่ทลายเครือข่ายสวมสิทธิ์ถือครองอสังหาหรูตำรวจทางหลวงตรวจรถต้องสงสัยพบแก๊งจีนมีหมายจับหนีข้ามแดนขับหนีระทึกกว่า30กิโลเมตรซอกเกี่ยวขบวนการแก๊งคอลเซ็นเตอร์สหรัฐและอิหร่านส่งสัญญาณว่าข้อตกลงยุติสงครามใกล้จะบรรลุผลทั้งสองฝ่ายเห็นชอบในร่างเนื้อหาข้อตกลงร่วมกันแล้วคาดลงนามในข้อตกลงเบื้องต้นได้ภายในไม่กี่วันข้างหน้านี้ทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้
6: สวัสดีครับทุกฟังครับ
7: สวัสดีค่ะ
6: ตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงนะครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้เสาร์ที่13มิถุนายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิทธรกุวังคดีหลกและผมณรงค์จันทร์ทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟ

0: ลา 8:30 นาทีถึง 12:00 นด้านในของศาลาสาไทยสมาคมจะเตรียมโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาประดับด้วยดอกไม้มีภูษาโยงไปยังขันสาครบรรจุน้ำสงพระศพอย่างสมพระเกียรติเพื่อแสดงความอาลัยโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมภริยาและคณะรัฐมนตรีผู้บัญชาการศิริทัพสำนักงานตำรวจแห่งชาติมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยโรงเรียนพระตำหนักสนกุลาบผู้บริหารภาคเอกชนหน่วยงานต่างๆประชาชนเข้าถวายน้ำสงพระศพอย่างต่อเนื่องโดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณครับส่วนแถวของประชาชนสำนักพระชวังได้จัดเตรียมเต็นท์พักคอยและจุดบริการน้ำดื่มให้เป็นระยะพร้อมมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกจัดระเบียบการเข้าถวายน้ำสงพระบรมศพอย่างเรียบร้อยบรรยากาศโดยรอบเป็นไปด้วยความสงบประชาชนกล่าวทั้งน้ำตาว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประเทศชาติและประชาชนมาโดยตลอดพระกรุณาธิคุณที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาจะจารึกไว้ในใจของคนไทยตราบชั่วนิรันดร์ครับ
1: ค่ะและเวลา 15:30 นาทีวันนี้นะคะจะมีการเคลื่อนพระศพออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ซึ่งทางสภากาชาดไทยได้มีการแจ้งเส้นทางเคลื่อนขบวนเชิญพระศพจะไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะโดยขบวนพระศพออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ประตู15เลี้ยวซ้ายถนนอังรีดูนังจากนั้นเลี้ยวขวาออกสู่ถนนพระราม4มุ่งหน้าแยก3ย่านเมื่อถึงแยก3ย่านเลี้ยวขวาเข้าถนนพญาไทเมื่อถึงแยกพญาไทเลี้ยวซ้ายเข้าถนนศรีอยุธยาผ่านอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและผ่านวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารจากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าถนนราชดำเนินนอกถนนราชดำเนินกลางถนนราชดำเนินในเลี้ยวขวาถนนหน้าพระลานจากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าประตูวิเศษชัยศรีพระบรมมหาราชวังค่ะ
0: สำหรับประชาชนที่ไม่สามารถเดินทางมาถวายน้ำสงพระศพเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสายไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังได้ต่างก็พร้อมใจแต่งกายด้วยชุดดำถวายน้ำสงพระศพและแสดงความอาลัยในสถานที่ที่หน่วยงานต่างๆได้จัดเตรียมไว้ครับที่เชียงใหม่นะครับนายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นำข้าราชการในจังหวัดเชียงใหม่แต่งกายชุดขาวปกติสวมปลอกแขนสีดำถวายน้ำสงพระศพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาภายในสวนสาธารณะอบจ.เชียงใหม่จากนั้นชาวเชียงใหม่ได้ทยอยถวายน้ำสงพระศพโดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงสร้างคุณประโยชน์ให้ประเทศชาติและประชาชนเสมอมาครับส่วนที่เมืองสกลนครที่วัดป่าสุทธาวาสได้เปิดให้ประชาชนเข้าถวายน้ำสงพระศพและลงนามแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณศาลารวมใจอนุสรณ์ตั้งแต่เวลา 8:30 นาทีและเมื่อเวลา 11:00 นที่ผ่านมาครับผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครได้มาเป็นประธานในพิธีในส่วนของข้าราชการตุลาการทหารตำรวจและภาคเอกชนส่วนที่อุดรธานีที่ร้านข้าวคั่วหัวหอมเทศบาลนครอุดรธานีนายเชี่ยวชาญศักดิ์ปฏิมากรอายุ58ปีเจ้าของร้านครับเล่าถึงความปลื้มปิติที่ได้รับเสด็จและถวายพระกยาหารองค์พาหลายครั้งโดยได้สาธิตปรุงเมนูโปรดขององค์พาครับที่สั่งทุกครั้งที่มาเสวยก็คือเสือร้องไห้จิ้มแจ่วพร้อมข้าวเหนียวซึ่งท่านเสด็จมา5ครั้งก็สั่งเมนูนี้ทั้ง5ครั้งครับนายโชติชันเล่าว่าครั้งแรกที่องค์พาเสด็จมาเสวยอาหารที่ร้านมีตำรวจโทรมาแจ้งว่าองค์พาจะเสด็จครั้งแรกรู้สึกตกใจและทำตัวไม่ถูกไม่คิดว่าท่านจะเสด็จมาเพราะร้านของตนเป็นเพียงร้านอาหารอีสานเล็กๆเก่าๆยังไม่ได้ติดแอร์สักพักก็มีทหารองครักษ์มาตรวจร้านมาเคลียร์หน้าร้านยอมรับว่าคิดหนักเพราะไม่เคยรับเสด็จไม่เคยใช้คำราชาศัพท์แต่องครักษ์แจ้งว่าไม่ต้องกลัวให้ทำตัวปกติพูดปกติธรรมดาได้เมื่อท่านเสด็จสิงทรงเป็นกันเองมากทรงสั่งหลายเมนูโดยเมนูโปรดที่ท่านสั่งทุกครั้งก็คือย่างเสือ

0: ร้องไห้จิ้มแจ่วกับข้าวเหนียวทรงเสวยจนหมดและชมว่าอร่อยมากหลังจากองค์พามาเสวยก็มีประชาชนตามรอยมาที่ร้านก็ทำให้ร้านนั้นขายดีมากมีครั้งหนึ่งฝนตกลูกค้านั่งเต็มร้านแล้วก็มีตำรวจแจ้งมาว่าองค์พาจะเสด็จมาลูกค้ากำลังจะลุกออกจากร้านแต่ว่าทหารองครักษ์บอกว่าไม่ต้องออกจากร้านให้กินตามปกติและนอกจากท่านมาเสวยที่ร้าน5ครั้งก็ยังมีทหารองครักษ์ซื้อกลับอีกหลายครั้งซึ่งตนเองได้เก็บถ้วยจาน5ชุดที่ใส่อาหารให้เสวยเอาไว้บูชาครับเชื่อว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจะเก็บไว้ตลอดไปครับ
1: ส่วนที่ยะลานะคะมีการจัดพิธีถวายน้ำสงพระศพเบื้องหน้าพระรูปค่ะที่วัดพุทธภูมิพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดยะลาค่ะเปิดโอกาสให้ข้าราชการประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ร่วมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้นายวีรพัฒน์บุญดริกรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานในพิธีและลงนามแสดงความอาลัยมีพลโทนรทิศโพยนอกแม่ทัพภาคที่4พร้อมด้วยคณะผู้บริหารศาลทหารตำรวจหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในอำเภอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้าราชการรวมถึงประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพียงค่ะผู้เข้าร่วมพิธีแต่งกายด้วยเครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกข์และชุดสุภาพโทนสีดำเพื่อเป็นการถวายพระเกียรติยศสูงสุดการจัดพิธีดังกล่าวเป็นไปตามประกาศสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาสิ้นพระชนม์และแนวทางปฏิบัติของกระทรวงมหาดไทยกำหนดให้76จังหวัดทั่วประเทศจัดพิธีถวายน้ำสงพระศพเบื้องหน้าพระรูปพร้อมกันในวันที่13มิถุนายนเพื่อให้ประสบนิกรไทยทั่วประเทศได้แสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณมีประชาชนนะคะเป็นประธานคนรักในหลวงจังหวัดยะลาค่ะชื่อว่าคุณจินตนาเจริญธนพัฒน์นะคะก็ได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวค่ะว่าเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการสูญเสียครั้งนี้ในนามของชาวยะลาขอน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยและขอเป็นกำลังใจให้แก่พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ที่ผ่านมาตนเคยมีโอกาสรับเสด็จในงานอุ่นไอรักได้ประจักษ์ถึงการทรงงานหนักเพื่อประโยชน์ของราษฎรมาโดยตลอดพระกรุณาธิคุณนี้จะสถิตอยู่ในใจของชาวยะลาตลอดไปนอกจากนี้ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีก็กำหนดแนวทางไว้อาลัยและมาตรการช่วงไว้ทุกดังนี้ลดธงครึ่งเสาให้สถานที่ราชการรัฐวิสาหกิจหน่วยงานของรัฐสถานศึกษาทุกแห่งลดธงครึ่งเสาเป็นเวลา15วันตั้งแต่วันที่12มิถุนายน2569เป็นต้นไปการไว้ทุกของเจ้าหน้าที่รัฐให้ข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจเจ้าหน้าที่รัฐไว้ทุกมีกำหนด15วันตั้งแต่วันที่12มิถุนายนเป็นต้นไปประชาชนทั่วไปขอให้พิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมงานรื่นเริงงานคอนเสิร์ตยังคงสามารถดำเนินกิจกรรมได้ตามปกติแต่ขอความร่วมมือผู้จัดงานพิจารณาเริ่มกิจกรรมด้วยการยืนถวายความอาลัยตามความเหมาะสมค่ะ
0: เดี๋ยวช่วงนี้ขอพักครู่หนึ่งครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไปแปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
0: ติดตามข่าวกันต่อครับรัฐบาลเชิงรุกสกัดบัญชีม้านิติบุคคลเห็นผลชัดครับพร้อมเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อแก๊งซื้อขายหัวนิติบุคคลเสี่ยงตกเป็นมิจฉาชีพนะครับ นางสาวลดีดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลครับได้เดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและการใช้นิติบุคคลเป็นเครื่องมือกระทำความผิดอย่างต่อเนื่องโดยผลจากมาตรการป้องกันโนมินีและบัญชีม้าของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ตั้งแต่วันที่1มกราคม69จนถึงปัจจุบันนี้นะครับจำนวนบัญชีม้านิติบุคคลลดลงอย่างมีนัยสำคัญจาก549รายในปี2568เหลือเพียง19รายในช่วงเดือนมกราคมถึงพฤษภาคมสะท้อนผลสำเร็จในการสกัดกั้นเครือข่ายอาชญากรรมตั้งแต่ต้นทางจากการติดตามข้อมูลพบว่ากลุ่มบุคคลลักลอบซื้อขายหัวห้างหุ้นส่วนและบริษัทหรือว่าชักชวนให้ผู้อื่นนำชื่อไปจดทะเบียนนิติบุคคลก่อนนำไปใช้เป็นบัญชีม้าเชื่อมโยงกับการหลอกลวงออนไลน์การฟอกเงินอาชญากรรมทางเทคโนโลยีซึ่งสร้างความเสียหายต่อประชาชนและระบบเศรษฐกิจรัฐบาลจึงได้บูรณาการร่วมมือกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและสำนักงานตำรวจแห่งชาติยกระดับตรวจสอบคัดกรองและดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องอย่างจริงจังจนสามารถลดการนำนิติบุคคลไปใช้เป็นบัญชีม้าได้อย่างชัดเจนครับทั้งนี้รัฐบาลขอเตือนประชาชนและผู้ประกอบการอย่าลงเชื่อการชักชวนให้ขายชื่อหรือว่ายินยอมให้นำชื่อไปจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนหรือว่าบริษัทรวมถึงรับจ้างเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นหรือว่าหุ้นส่วนโดยไม่มีการดำเนินธุรกิจจริงเพราะอาจจะต้องรับผิดชอบทั้งคดีอาญาและทางแพ่งและเสี่ยงถูกใช้เป็นเครื่องมือของกระบวนการอาชญากรรมโดยไม่รู้ตัวครับ
1: ทางตำรวจสอบสวนกลาง CIB นะคะก็เปิดปฏิบัติการชำแหละอาณาจักรทุนจีนนอมินีค่ะปูพรมตรวจค้น5จุดใหญ่ทลายเครือข่ายสวมสิทธิ์ถือครองอสังหาหรูนะคะโดยทางตำรวจสอบสวนกลางก็ไปปูพรมตรวจค้นนะคะทลายเครือข่ายสวมสิทธิ์ถือครองอสังหาหรูโดยเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพร้อมกำลังตำรวจปอสก็ไปตรวจค้น5จุดนะคะทั่วกรุงเทพค่ะได้ของกลางหลายรายการเลยค่ะเป็นรถโตโยต้าเอาผาดเป็นเงินไทย1ล้าน4แสนกว่าบาทเป็นธนบัตรต่างประเทศ8สกุลโทรศัพท์มือถือ9เครื่องมีกระเป๋าเงินคริปโตด้วยนะคะมีหนังสือเดินทางสัญชาติจีนฟิลิปปินส์วานูอาตูเอกสารที่เกี่ยวกับอสังหาการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์และโฉนดที่ดินจำนวนมากค่ะจับผู้ต้องหาได้3คนนายห่าวอายุ35ปีคนจีนนะคะเป็นนายจ้างนางเทียมใจอายุ43ปีสัญชาติลาวนางบีอายุ33ปีสัญชาติเมียนมาค่ะนายห่าวให้การสารภาพว่าลงทุนตั้งบริษัทผ่านสำนักงานกฎหมายใช้ชื่อนางสาวปิยนุชและนางสาคอนเป็นนอมินีถือหุ้นแทนค่ะเนื่องจากความไว้วางใจนะคะออกเงินซื้อบ้านหรูให้แก่กลุ่มเพื่อนชาวจีนโดยตนจะได้รับค่านายหน้าจากการขายบ้าน 1.5 ถึง 2.5% ส่วนผู้ต้องหาที่เหลือยังให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาในชั้นจับกลุ่มค่ะจากการที่เข้าไปจับกลุ่มครั้งนี้นะคะเพราะว่ามีการสืบสวนเชิงลึกพบความผิดปกติของเครือข่ายกลุ่มทุนจีนพฤติการหลีกเลี่ยงกฎหมายในการประกอบอาชีพธุรกิจสงวนไว้สำหรับคนไทยค่ะใช้ตัวแทนนอมินีเป็นหญิงไทยอายุแค่24ปีค่ะอายุ24ปีแต่ว่าปรากฏชื่อเป็นกรรมการและถือหุ้นแทนในนิติบุคคลหลายบริษัทเพื่อเข้าครอบครองกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์และบ้านพักอาศัยหรูในประเทศไทยอย่างผิดกฎหมายค่ะมีกลุ่มบริษัทสำนักงานกฎหมายและบัญชีไทยคอยบริหารจัดการทำเอกสารอำพรางสนับสนุนการกระทำความผิดก็เลยมีการตรวจค้นในวันนี้ในเขตบางกะปิเขตสะพานสูงเขตยานนาวาก็จะมีการขยายผลต่อไปด้วยค่ะ
0: ตำรวจทางหลวงตรวจรถต้องสงสัยพบแก๊งจีนมีหมายจับหนีข้ามแดนขับหนีระทึกกว่า30กิโลเมตรสอดจะเกี่ยวกับขบวนการแก๊งคอลเซ็นเตอร์ครับชุดจับกุมเป็นเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการในพื้นที่รับผิดชอบพบรถยนต์ต้องสงสัยแต่ว่าผู้ขับขี่เร่งเครื่องยนต์ขับฝ่าแนวกั้นเพื่อหลบหนีครับจึงขับรถได้ติดตามอย่างกระชั้นชิดเป็นระยะทางกว่า30กิโลเมตรก่อนเสียหลักตกลงข้างทางทำให้บุคคลภายในรถ5คนเปิดประตูรถแล้วก็วิ่งหลบหนีเข้าไปในป่าละเมาะข้างทางต่อมาตำรวจคุมตัวผู้ต้องหาไว้ได้2คนก็คือชายสัญชาติไทย1คนสัญชาติจีน1คนจากนั้นประสานหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่และผู้นำท้องถิ่นร่วมปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่ป่าละเมาะก็สามารถจับกุมชายสัญชาติจีนที่หลบซ่อนตัวอยู่ภายในป่าเพิ่มอีก2คนรวมควบ คุมตัวทั้งหมดได้4คนครับขณะที่คนขับสัญชาติไทยอีก1คนอาศัยความชำนาญในพื้นที่หลบหนีไปได้เบื้องต้นพบว่ากลุ่มบุคคลสัญชาติจีนดังกล่าวมีพฤติการน่าสงสัยเชื่อได้ว่ากำลังอยู่ระหว่างลักลอบเดินทางข้ามพรมแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้านโดยคาดว่าจะมีความเชื่อมโยงกับขบวนการแก๊งคอลเซ็นเตอร์นอกจากนี้ยังพบว่าผู้ต้องหาชาวจีนเป็นบุคคลตามหมายจับของทางการจีนในความผิดเกี่ยวกับการจัดให้มีการเล่นการพนันจึงควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนสภ.เจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสดำเนินคดีตามกฎหมายครับเดี๋ยวช่วงนี้พักครู่นึงครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
5: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
6: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW811
5: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
6: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
5: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
6: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
5: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
2: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW811 โทร02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: มาดูเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะ 3:45 นาทีค่ะทางสภ.สุไหงปาดีนราธิวาสรับแจ้งเหตุมีคนถูกยิงนะคะที่บ้านหลังหนึ่งอยู่ที่บ้านโผงค่ะตำบลโต๊ะเด่งก็ไปตรวจสอบนะคะพบว่าผู้บาดเจ็บคือนายรุสลามยากริยาอายุ28ปีค่ะเป็นอดีตกองอาสารักษาดินแดนฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลริโกอำเภอสุไหงปาดีถูกยิงนะคะที่แผ่นหลังด้านขวาทะลุหน้าอก1นัดค่ะชาวบ้านกับเครือญาติก็นำตัวส่งโรงพยาบาลสุไหงปาดีค่ะแพทย์ปฐมพยาบาลแล้วส่งตัวต่อไปที่โรงพยาบาลสุไหงโกลกล่าสุดอาการปลอดภัยถามกับผู้เป็นบิดานะคะนายสุกรียากริยาเป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านโผงค่ะบอกว่าชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงแจ้งว่าเห็นคนร้ายอาศัยความมืดแอบซ่อนอยู่ที่โคนต้นมะพร้าวแล้วก็ด้านหลังของต้นมะพร้าวมีกอกล้วยปลูกอยู่เป็นจำนวนมากนะคะก็ซ่อนตัวอยู่ตรงนั้นเมื่อเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัดก็เห็นร่างคนร้ายที่หลบอยู่ในความมืดเดินหลบหนีไปซึ่งเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบที่บริเวณดังกล่าวก็ไม่พบปลอกกระสุนปืนของคนร้ายนะคะแต่ว่าเป็นพื้นที่ที่มีต้นไม้ขึ้นรกทึบหนาแน่นค่ะเช้าวันนี้นะคะก็ทางด้านของบิดาของผู้บาดเจ็บนะคะก็บอกว่าตอนนี้มีชาวบ้านมาให้กำลังใจสอบถามอาการแล้วก็แสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งทางคุณพ่อของผู้บาดเจ็บนะคะบอกว่าตอนนี้ลูกชายเนี่ยลงสมัครแข่งขันเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านค่ะก็จะมาทดแทนตัวพ่อที่เกษียณนั่นเองก็อยู่ระหว่างการเตรียมป้ายหาเสียงกำลังจะเข้าไปอาบน้ำช่วงนั้นลูกชายอาบน้ำเสร็จนะคะเดินหันหลังอยู่ภายในบ้านได้ยินเสียงปืนค่ะก็ลูกชายก็ตะโกนว่าโดนยิงแล้วนะคะจึงรีบมาประคองตัวลูกชายแล้วก็เรียกคนงานที่กำลังติดป้ายไวนิลหาเสียงมาช่วยนำลูกชายส่งโรงพยาบาลค่ะซึ่งพร้อมกันนี้นะคะผู้สื่อข่าวก็เลยถามว่าลูกชายนั้นเป็นอดีตอส.ใช่หรือไม่ซึ่งนายสุกรีบอกว่าก่อนที่จะมาสมัครรับเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านเป็นอส.ประมาณ8ปีนะคะตอนแรกก็อยู่ที่เป็นอส.ชคต.โต๊ะเด่งและย้ายไปอยู่ที่ชคต.ริโกปัจจุบันลาออกเพื่อจะมาสมัครเป็นผู้ใหญ่บ้านนั่นเองส่วนความขัดแย้งอื่นๆนะคะก็ไม่เคยมีนะคะสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะตอนนี้ก็มีการติดตามหาตัวคนร้ายนะคะเพราะว่าคนร้ายนั้นอาจจะเป็นสมาชิกกลุ่มผู้ก่อความรุนแรงนะคะเพราะว่าผู้ที่บาดเจ็บนั้นก็เป็นอดีตอส.ของทางการค่ะ
0: ช่วงนี้พักสั้นๆครู่นึงครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: ดตามข่าวกันต่อครับรัฐบาลยกเลิกโครงการสถานศึกษาสีขาวมีผลปี70ครับมุ่งลดภาระงานเอกสารตามนโยบายคืนครูสู่ห้องเรียนครับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตทอยทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายลดภาระครัวและบุคลากรทางการศึกษาล่าสุดนะครับกระทรวงศึกษาธิการได้ออกคำสั่งด่วนที่สุดลงวันที่9มิถุนายนยกเลิกโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขโดยให้มีผลผูกพันตั้งแต่ปีงบประมาณ70เป็นต้นไปก็ถือเป็นสัญญาณที่ชี้ชัดว่ารัฐบาลพร้อมเดินหน้าลดภาระครูคืนครูสู่ห้องเรียนอย่างเป็นรูปธรรมและเด็ดขาดนโยบายจัดการศึกษาของกระทรวงครับประจำปี69ถึง70มุ่งเน้นไปที่การคืนเวลาให้กับครูคืนอนาคตให้กับเด็กโดยเน้นการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อลดภาระงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนของครูซึ่งที่ผ่านมาโครงการศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขแม้จะมีวัตถุประสงค์ที่ดีในการดูแลเยาวชนแต่ว่าในทางปฏิบัติกลับมีขั้นตอนและภารกิจด้านงานเอกสารจำนวนมากทำให้ครูต้องเสียเวลาไปกับการทำการประเมินจัดทำรูปเล่มโครงการแทนที่จะได้ใช้เวลาดังกล่าวไปพัฒนาการเรียนการสอนและดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียนเป็นรายบุคคลได้อย่างเต็มศักยภาพในช่วงเปิดภาคเรียนใหม่ครูควรอยู่กับนักเรียนมากที่สุดแต่กลับกลายเป็นช่วงเวลาที่ครูจำนวนมากต้องจมอยู่กับเอกสารการประเมินงานพัสดุและโครงการซ้ำซ้อนจำนวนมากจนไม่มีเวลาเตรียมการเรียนการสอนซึ่งรัฐบาลก็เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของครูทั่วประเทศจึงเดินหน้ายกเลิกโครงการในรูปแบบเดิมเหล่านี้ทั้งหมดครับ
1: ค่ะช่วงนี้การหาเสียงเลือกตั้งผู้ว่ากทมนะคะก็ดำเนินไปอย่างดุเดือดทีเดียวนะคะวันนี้มาดูบรรยากาศการหาเสียงของดร.มัลลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขผู้สมัครผู้ว่ากทมก็ไปลงพื้นที่ในเขตบางแคแล้วก็เขตธนบุรีนะคะบรรยากาศคึกคักตลอดเส้นทางค่ะบรรดาประชาชนพ่อค้าแม่ค้าก็ต้อนรับอบอุ่นสะท้อนปัญหาปากท้องฝากความหวังเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของกรุงเทพด้วยทางดร.มัลลิกาก็รับฟังข้อเสนอของผู้ค้าซึ่งสะท้อนตรงกันนะคะว่าการจัดระเบียบพื้นที่ค้าขายควรดำเนินควบคู่กับการส่งเสริมอาชีพไม่ใช่การปิดกั้นโอกาสทางเศรษฐกิจค่ะโดยดร.มัลลิกาบอกว่ากรุงเทพต้องเป็นเมืองแห่งโอกาสสำหรับทุกคนโดยเฉพาะผู้ค้ารายย่อยก็พูดถึงเรื่องการผลักดันสตรีทฟู้ดพาราไดซ์ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมเพิ่มพื้นที่ค้าขายให้เหมาะสมสร้างรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนทำให้กรุงเทพเป็นเมืองแห่งอาหารระดับโลกแต่ก็ต้องควบคู่ไปกับความเป็นระเบียบและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนส่วนทางชัชชาติสิทธิพันธ์นะคะนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่ากทมอีกคนหนึ่งช่วงเช้าไปที่ตลาดน้ำ2คลองตลิ่งชันค่ะไหว้พระขอพรแล้วก็พบปะประชาชนประชาชนก็เข้ามาถ่ายรูปให้กำลังใจนายชัชชาติก็แวะชิมอาหารจากพ่อค้านะคะซึ่งบรรยากาศก็เป็นไปอย่างคึกคักค่ะ
0: ดูสถานการณ์ต่างประเทศกันบ้างนะครับสันติภาพอิหร่านและสหรัฐส่อแววจะบรรลุผลครับสหรัฐและอิหร่านส่งสัญญาณว่าข้อตกลงยุติสงครามใกล้จะบรรลุผลสำเร็จโดยเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลสหรัฐเปิดเผยว่าทั้งสองฝ่ายได้เห็นชอบในร่างเนื้อหาข้อตกลงร่วมกันแล้วและรัฐบาลสหรัฐคาดว่าจะสามารถลงนามในข้อตกลงเบื้องต้นได้ภายในไม่กี่วันข้างหน้านี้ครับขณะที่นายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านบอกว่าข้อตกลงชั่วคราวดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าอิหร่านก้าวออกจากความขัดแย้งด้วยความแข็งแกร่งมากขึ้นแล้วก็เป็นผู้ชนะในสงครามครั้งนี้แหล่งข่าวเปิดเผยว่าร่างบันทึกความเข้าใจฉบับนี้มีข้อเรียกร้องให้กลับมาเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งรวมถึงให้สหรัฐยกเลิกการปิดล้อมทางทะเลต่อท่าเรือต่างๆของอิหร่านส่วนการเจรจาเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านซึ่งเป็นเหตุผลสำคัญที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ใช้เปิดฉากสงครามจะถูกยกไปหารือกันหลังจากนี้ครับด้านนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลก็ยืนยันหนักแน่นครับว่าอิหร่านจะไม่มีวันได้ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ตราบใดที่เขายังอยู่ในตำแหน่งพร้อมกับย้ำว่ามีความเห็นตรงกันกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในเรื่องนี้ท่ามกลางกระแสข่าวว่าสหรัฐและอิหร่านเตรียมลงนามยุติสงครามในอีกไม่กี่วันข้างหน้าขณะที่สำนักนายกรัฐมนตรีอิสราเอลกล่าวเพิ่มเติมว่าแม้อิสราเอลจะไม่ได้ร่วมเป็นภาคีในข้อตกลงหยุดยิงดังกล่าวแต่ว่าเนทันยาฮูยังคงชื่น ่นชมความมุ่งมั่นของทรัมป์ที่พยายามรับประกันว่าข้อตกลงขั้นสุดท้ายกับอิหร่านจะต้องครอบคลุมถึงการกำจัดโครงการนิวเคลียร์และขีดความสามารถด้านขีปนาวุธของอิหร่านด้วยครับ
1: ค่ะแล้วก็พิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026วันที่2ก็เพิ่งจะเสร็จสิ้นไปเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะก็ปีนี้ฟุตบอลโลกจัดขึ้นใน3ประเทศเป็นเจ้าภาพร่วมกันเมื่อวานได้ดูพิธีเปิดที่เม็กซิโกไปแล้วก็ต่อด้วยเมื่อคืนที่ผ่านมาเป็นพิธีเปิดที่แคนาดานะคะแล้วก็มาช่วงเช้าเป็นพิธีเปิดที่สหรัฐอเมริกาค่ะซึ่งก็แน่นอนนะคะคนไทยเราก็จดจ่ออยู่กับการชมพิธีเปิดที่สหรัฐอเมริกาเพราะว่าทุกคนก็อยากจะเป็นกำลังใจหรือว่าติดตามการแสดงของน้องลิซ่าและลิซามาเดลบานศิลปินระดับโลกสัญชาติไทยก็ถือว่าเป็นคนไทยคนแรกที่ได้ไปร่วมแสดงในพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลโลกใน World Cup 2026นะคะซึ่งเพลงที่ลิซ่าร่วมแสดงก็คือเพลงที่เธอร้องประกอบอยู่ในเป็นหนึ่งในเพลงฟุตบอลโลกปีนี้นะคะมีชื่อว่าเพลง Goals ร่วมกับอีก2ศิลปินคืออนิตาและเรมาค่ะการแสดงก็เป็นไปอย่างน่าสนใจทีเดียวนะคะการแสดงการร้องแล้วก็การเต้นของเธอก็เป็นที่ยอมรับอยู่แล้วนะคะวันนี้ก็ได้ชมกันเมื่อตอน 6:30 ที่ผ่านมาค่ะส่วนการแข่งขันฟุตบอลนะคะที่ผ่านมาก็มีแคนาดาพอแคนาดาเป็นเจ้าภาพแคนาดาก็จะได้ลงแข่งในฐานะเจ้าภาพกับบอสเนียเสมอกันไป1-1ค่ะส่วนสหรัฐอเมริกาถล่มปารากวัยไปอย่างชนิดที่เรียกว่าทิ้งห่างเลยนะคะเพราะว่า4-1ค่ะ
0: ครับเรื่องของสภาพอากาศร้อนจัดตอนนี้แผ่คลุมพื้นที่มหานครนิวยอร์กของสหรัฐนักท่องเที่ยวแล้วก็ชาวเมืองต้องหาวิธีคลายร้อนหลบเข้าที่ร่มกินไอศกรีมช่วยคลายร้อนนะครับบรรดานักท่องเที่ยวที่เดินทางไปยังนิวยอร์กเพื่อชมการแข่งขันฟุตบอลโลกครับตอนนี้ต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่ร้อนจัดเมื่อวันศุกร์ตามเวลาท้องถิ่นก่อนหน้าการแข่งขันนัดแรกที่สนามนิวยอร์กนิวเจอร์ซีย์เพียง1วันอุณหภูมิพุ่งทะลุไป32องศาเซลเซียสหรือว่า90องศาส่งผลให้นักท่องเที่ยวแล้วก็ชาวเมืองนิวยอร์กต่างพากันไปหลบร้อนเข้าที่ร่มมองหาเครื่องดื่มเย็นๆรวมถึงไอศกรีมเพื่อคลายร้อนครับแฟนบอลชาวสกอตแลนด์ซึ่งมีกำหนดไปชมทีมสกอตแลนด์ลงฟาดแข่งกับทีมชาติเฮติที่เมืองบอสตันในวันเสาร์ตามเวลาท้องถิ่นบอกว่าพวกเขาประหลาดใจกับอากาศร้อนนี้มากพยายามดูแลตนเองด้วยการดื่มน้ำให้เพียงพอแฟนบอลคนหนึ่งเปิดเผยว่าเขาจำเป็นต้องพับเก็บชุดกระโปรงคิวหรือว่ากระโปรงสกอตที่ชวนให้คันยิบยิบเอาไว้ก่อนครับเพราะว่าใส่เฉพาะถึงเวลาแข่งขันเท่านั้นด้านแฟนบอลชาวบราซิลหวังว่าทีมชาติของเขาจะรับมือกับสภาพอากาศร้อนนี้ได้เป็นอย่างดีในนัดที่จะพบกับโมร็อกโกในวันเสาร์แต่ก็รู้สึกเป็นกังวลแทนทีมอื่นๆครับที่มาจากประเทศที่มีภูมิอากาศหนาวเย็นกว่าอย่างนอร์เวย์หรือว่าสวีเดนว่าน่าจะต้องลำบากกับสภาพอากาศแบบนี้ครับคลื่นความร้อนรุนแรงปกคลุมจังหวัดชินทางตอนใต้ของปากีสถานด้วยนะครับโดยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาที่เมืองจาโคบาบัดเผชิญกับอากาศร้อนจัดอุณหภูมิพุ่งขึ้นไปถึง48องศาเซลเซียสครับ
1: ค่ะแล้วก็ฟุตบอลโลกนะคะก็นอกจากการแข่งขันแล้วในแต่ละเมืองนะคะเขาก็พยายามที่จะจัดกิจกรรมต่างๆเป็นการสนับสนุนอย่างที่สหรัฐอเมริกาที่บอสตันรัฐแมสซาชูเซตส์นะคะก็มีการทำสถิติโลกค่ะของ Guinness World Record สำหรับลูกฟุตบอลขนาดใหญ่ที่สุดในโลกเท่าที่เคยมีมานะคะเขาก็จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองกันที่ท่าเรือแห่งรัฐมิสซาชูเซตส์หรือว่าแมสพอร์ตนั่นเองค่ะ
0: หมดเวลาแล้วนะครับสำหรับสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้ครับวันนี้คุณศักดิ์สิทธิ์ธรกุวังคณิดกผมณรงค์จันทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: การบริหารธุรกิจคือการจัดการกับความเสี่ยงไม่ใช่การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง บรรทูลล่ำซำประธานกิตติคุณธนาคารกสิกรไทย
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: เพราะบรรจุภัณฑ์ไม่ได้มีไว้แค่ใส่ของแต่มันคือโอกาสทางธุรกิจที่ไร้ขีดจำกัดธนาคารพัฒนาวิ

0: ทั้งสัมมนาเข้มข้นและโชว์เคสสุด Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาล20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ. อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: สนับสนุนโดย SME D Bank Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
2: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
3: ต้องเลิกไปเลยครับ
1: เฮ้ยเดี๋ยว
3: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 Minute Market ที่จะเปิด

0: การเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinkingradio พิมพ์ Modern Market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณช่วง SME 4ภาคโดยอริศราประดิษฐ์สุวรรณ
2: ต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการ Thinking Connect ค่ะวันนี้วันเสาร์ค่ะก็กลับมาเจอกันในทุกๆวันเสาร์แบบนี้บอกก็จะพาผู้ฟังเองเนี่ยไปพบปะพูดคุยเจอกับเหล่า SME ผู้ประกอบการรายย่อยหรือแม้กระทั่งเกษตรกรนะคะที่มีเรียกว่ามีธุรกิจที่น่าสนใจแล้วก็สามารถนำมาเป็นแบบอย่างในการทำธุรกิจได้และอีกหนึ่งเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่น่าสนใจเพราะว่าเดี๋ยวนี้ค่ะเรื่องของโกโก้เนาะหลายคนนิยมนะทั้งในแบบที่แบบเอ๊ะปลูกเองด้วยรวมไปถึงพวกที่ชอบทานโกโก้ด้วยวันนี้โปก็เลยมีเรื่องของกลุ่มวิสาหกิจของกลุ่มนึงที่เกี่ยวกับโกโก้นี่แหละมาคุยกันนะคะเราไปพูดคุยกันดีกว่าค่ะกับคุณประพันธ์สรสค่ะกรรมการของกลุ่มโกโก้นางัวค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: เรียกว่าคุณเจมส์แล้วกันเนาะ
3: ใช่ใช่ครับ
2: ทีนี้ถ้าย้อนกลับไปดีกว่าว่าเอ้ยทำไมจู่ๆถึงสนใจเรื่องของโกโก้อะคะ
3: จริงๆต้องบอกเนี้ยว่าอย่างนางงัวครับมันเป็นชื่อตำบลก็คือตำบลนางงัวจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับต้องย้อนกลับไปว่าส่วนใหญ่ที่นี่ครับตำบลเนี้ยส่วนมากเขาจะเป็นอาชีพเกษตรกรกันเช่นปลูกยาสูบทำนาปลูกข้าวโพดอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วพอดีในช่วงแบบย้อนไปสักห้าหกปีครับมันก็จะมีกลุ่มต่างถิ่นแล้วกันนะครับหรือว่าเขามาให้ปลูกต้นโกโก้บอกว่าอีกสัก 2-3 ปีผลออกครับเขาก็จะรับซื้อเข้าโรงงานแล้วก็แปรรูปอะไรอย่างเงี้ยครับแต่พอถึงเข้าจริงๆครับกลุ่มคนพวกนั้นนะก็หายไปทำให้เกษตรกรที่เขาปลูกครับโดนลอยแพเลยไอ้ทีเนี้ยเขาก็ไม่รู้จะไปขายที่ไหนหรืออะไรยังไงครับก็จบเหมาะกับตอนนั้นน่ะคนที่ก่อตั้งวิสาหกิจครับชื่อว่าพี่ต้นหรือว่าประเสริฐไก่นอกช่วงนั้นนะครับเขาก็กลับมาอยู่บ้านแล้วทีเนี้ยเขาก็เป็นคนรุ่นใหม่เหมือนกันที่บอกว่าจะกลับมาอยู่บ้านทำอะไรดีวะเดี๋ยวก็เลยไปเห็นคำว่าต้นโกโก้ทีเนี้ยก็ไปศึกษาเรื่องของการตัวโกโก้ครับว่ามันสามารถจะทำอะไรได้บ้างทีเนี้ยพอศึกษาไปศึกษามาว่าอ๋อพวกเมืองยุโรปหรือว่าเมืองหนาวต่างๆครับปลูกไม่ได้เลยปลูกได้เฉพาะเส้นศูนย์สูตรครับ20องศาเหนือกับ20องศาใต้ปลูกได้แค่นั้นเลยกลายเป็นว่าพวกยุโรปหรือประเทศเมืองหนาวอะไรทุกคนนะครับนำเข้าจากประเทศพวกนี้หมดเลยแปลว่าซัพพลายมันมีน้อยมากแต่ความต้องการอะคือมันทั้งโลกแม้แต่เด็กอมมือครับยังรู้จักคำว่าโกโก้เลยอย่างเงี้ยครับ มันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ว่าเอาเกมมันก็เริ่มแบบลองมาทำดูสิว่าแบบมันจะแปลรูปยังไงอะไรยังไงบ้างอะไรเงี้ยครับก็พอทำไปปุ๊บมันก็จนถึงปัจจุบันนะครับก็มีเรื่องของการแปลรูปทำวัตถุดิบด้วยแต่ก่อนหน้านั้นก็ล้มคุกคานกันใช่ครับก่อนจะมาเป็นโกโก้นางงัวได้หรือว่ามาเป็นแปลรูปหรือว่าเป็นฟินิชโปรดักที่เราทำกันอะไรเงี้ยครับ
2: พออย่างจากจุดเริ่มต้นในการเข้าไปรู้แล้วว่าเอาล่ะโหมันมีความต้องการโกโก้เยอะแต่ว่าคนที่ผลิตหรือปลูกออกมาจริงๆน่ะมีน้อยมากพอเราเห็นตรงนั้นแล้วค่ะจากจุดเริ่มต้นเราเริ่มเข้ามาทำเป็นวิสาหกิจชุมชนหรือเข้ามาร่วมกับชุมชนยังไงบ้างในการทำให้โกโก้มันกลายเป็นธุรกิจขึ้นมาได
3: ้ต้องบอกว่ามันก็เหมือนเราทำโกโก้แล้วเนี่ยเราก็ต้องไปแบบขอความเห็นจากผู้ใหญ่บ้านความชุมชนแบบให้มาแบบมาช่วยหน่อยมาช่วยปลูกหน่อยทำแบบนั้นหน่อยอะไรอย่างเงี้ยต้องยังไงชาวบ้านเขาก็ไม่ฟังเราอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็ต้องเริ่มจากการที่ว่า
2: เราไปทำความเข้าใจเขายังไงอ่ะหรือเราศึกษาเองให้เราศึกษาเองก่อนเลยอย่างเง
3: ี้
2: ยหรอ
3: ไม่ได้เลยครับเปลี่ยนเหมือนว่าไปเปลี่ยนเขาแทบจะไม่ได้เลยอะไรเงี้ยเพราะว่าชาวบ้านเขาไม่คิดอะไรซับซ้อนครับว่าเขาคิดแค่ว่าพรุ่งนี้กูจะต้องหาตังค์ยังไงอย่างเงี้ยครับเขาไม่ได้คิดอะไรซับซ้อนแต่การที่เราว่าเราไปเสนอเขาว่า ไปทำแบบนี้สิทำแบบนั้นสิเอามาส่งผมเดี๋ยวผมไปส่งลงอะไรพวกนี้เนี่ยเขาจะไม่เปลี่ยนอะไรเงี้ยผมก็เลยตอนนั้นพี่ต้นครับที่เริ่มต้นมาก่อนนะครับเขาก็การทำเองเนี่ยครับทำเองเสร็จปุ๊บแล้วก็ไปศึกษาหาข้อมูลแปลว่าศึกษาข้อมูลเสร็จเนี่ยอันเนี้ยก็ต้องไปลงวิธีแข่งขันเพื่อให้ตัวเองมีชื่ออย่างเงี้ยครับเรื่องของตัววัตถุดิบทำให้พอเรามีชื่อเสียงกลับมาอย่างเงี้ยลงเวทีต่างๆในระดับประเทศไทยครับทำให้ผู้นำชุมชนหรือว่าผู้นำชุมชนต่างๆครับเริ่มเห็นภาพว่าอ๋อโกโก้มันเริ่มแบบมันเริ่มมีทางไปได้นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วนี้ก็เลยเริ่มก่อตั้งวิสาหกิจขึ้นมาครับโดยก็จะมีผู้นำชุมชนเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วก็มีหน่วยงานต่างๆที่ครับเข้ามาซัพพอร์ตด้วยอันเนี้ยก็จะเริ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับ
2: ค่ะแล้วจากวิสาหกิจชุมชนเราเอาก็คือชาวบ้านเนี่ยเริ่มรู้แล้วล่ะว่าโกโก้เนี่ยมันขายได้นะเออเขาเริ่มหันมาสนใจแล้วก็เริ่มปลูกเริ่มเข้ามามีส่วนร่วมกับเรามากน้อยแค่ไหนยังไงบ้างไหมคะ
3: พอเราทําไปครับคราวนี้มันก็จะมีเรื่องของเกษตรกรที่เขาปลูกอยู่แล้วที่บอกว่าตอนนั้นโดนหลอกขายกล้าอะไรเงี้ยครับเขาก็เริ่มหันเราก็เริ่มรับซื้อให้เกษตรกรที่เขาปลูกอยู่แล้วครับมาส่งเราพอมาส่งเราปุ๊บเราก็แปรรูปแล้วก็หมุนเวียนเงินพวกเงินรายจ่ายอะไรเงี้ยให้พวกเขาก็เหมือนว่าเราเป็นวิสาหกิจเขาโกโก้มาขายให้เราแต่เราก็ต้องได้คุณภาพอย่างที่เราต้องการด้วยอย่างเงี้ยครับเราก็เริ่มลงไปพื้นที่ที่เขาปลูกอยู่แล้วนะครับทําเรื่องของระบบนิเวศทํายังไงให้ต้นไม้ครับสามารถอยู่ได้ด้วยตนเองแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายของเกษตรกรที่เขาทํากันอยู่แล้วอย่างเงี้ยครับถ้าจะให้เขาไปทําเพิ่มแล้วลดรายจ่ายเนี่ยเขาไปทําแต่ว่าเราก็ต้องไปทําอะไรก็ได้ครับที่อยู่กับเขาที่เขามีอยู่แล้วนะครับทําให้เขาลดรายจ่ายก็คือให้พืชอะสามารถพึ่งพาตนเองได้มันก็จะลดเรื่องของการใช้ปุ๋ยไปลดการใช้น้ําไปอย่างเงี้ยครับทํางานน้อยลงมีตังค์เยอะขึ้นอะไรด้วยอย่างเงี้ยครับ
2: แล้วหลังจากนั้นนะคะเรื่องของตัวผลิตภัณฑ์ของเราค่ะโกโก้ของเราเนี่ยเรามีการแบบส่งออกในประเทศต่างประเทศเราทําไปในรูปแบบไหนยังไงบ้างในการผลิตแตกลายออกมาเนี่ยค่ะ
3: ก็ถ้าเป็นตัวโกโก้นังว่าก็จะแปรรูปตั้งแต่ตัวต้นน้ำนะครับตั้งแต่ตัวเป็นผลโกโก้เลยแล้วก็แปรรูปมาเป็นเมล็ดแห้งก็เรื่องมันก็จะมีเรื่องของการหมักตากครับเนี่ยเมล็ดแห้งก็จะเป็นประมาณนี้อย่างเงี้ยครับอย่างเงี้ยครับแล้วคราวนี้เราก็เอาเมล็ดแต่ครับไปเรื่องของการแปรรูปเป็นช็อกโกแลตที่เราทานกันอย่างเงี้ยเราก็จะส่งส่วนมากจะเป็นในเรื่องของ B2C เป็นแบบลูกค้าเลยแล้วก็มีทํา B2B ด้วยนะครับแล้วก็มีในเรื่องของการทำ OEM ให้กับลูกค้าที่แบบสนใจอยากจะมีแบรนด์ช็อกโกแลตของตัวเองหรืออาจจะเป็นไม่ใช่เป็นช็อกโกแลตก็ได้ครับหรืออาจจะเป็นผลิตภัณฑ์พืชผลทางการเกษตรอะที่อยู่ในตำบลหรือว่าอยู่ภายในจังหวัดอย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะทำให้ได้อย่างเงี้ยครับ
2: ตัวโกโก้นางั่วเองเนี่ยค่ะเราคิดว่าอะไรคือความแตกต่างของโกโก้นางั่วกับโกโก้อื่น
3: ๆถ้าเป็นเรื่องความแตกต่างนะครับต้องเป็นน่าจะเป็นเรื่องของความรู้และความเข้าใจครับตั้งแต่ตัวต้นทางดีกว่าอย่างครับเพราะว่าเราก็ทำเองทุกขั้นตอนเลยตั้งแต่การดูแลสวนดูเรื่องของระบบนิเวศอะไรต่างๆเนี่ยครับลดการใช้ปุ๋ยอย่างเงี้ยครับแล้วก็มาแปรรูปเป็นกลางน้ําแล้วก็มาเรื่องของการทําตลาดเองต้องมันเพราะเรื่องอย่างเงี้ยมันต้องอาจจะใช้เวลาค่อนข้างที่จะระยะยาวครับเพราะว่าบอกว่าประเทศไทยตอนแต่ก่อนครับไม่เข้าใจในเรื่องของการที่ทานคราฟช็อกโกแลตเรายังเข้าใจกันนะว่าช็อกโกแลตอะคือขนมมันต้องหวานมันต้องอร่อยอย่างเงี้ยครับพอมาเป็นเรื่องของคราฟจริงๆครับมันเป็นไทป์เดียวกับไวน์เลยทีเนี้ยมันก็ต้องทำหรือว่าทำการตลาดไปด้วยสื่อสารไปด้วยเพื่อให้คนได้เข้าใจว่าอ๋อไอสิ่งที่เรากินทั่วไปกับสิ่งที่เราทำครับมันแตกต่างกันแบบชิ้นเชิงเลยหรือว่าคนละเวกันเลยอย่างเงี้ยครับเราก็เลยสามารถอธิบายว่าตัวคราฟช็อกโกแลตจริงๆเนี่ยมีรสชาติที่แบบซับซ้อนมากเลยนะครับไม่ใช่ว่ามีแค่เรื่องของขมกับหวานอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบรสชาติที่มีความเป็นอัตลักษณ์เฉพาะถิ่นด้วย
2: ความยากของการทำโกโก้สำหรับโกโก้นางัวความยากที่สุดเลยคืออะไรคะ
3: ความยากใช่ไหมครับก็คือผมว่าน่าจะเป็นความรู้เข้าใจในการแปรรูปครับตั้งแต่ช่วงแรกๆเลยที่มันไม่ใช่ว่าแค่มาเรื่องหมักตักกันไปครับอันนี้มันต้องมาเรียนรู้เรื่องของจุลชีววิทยาเรื่องเชื้อข้างในวิธีการใช่ครับวิธีการแบบวิธีการหมักยังไงเพราะว่าตอนนั้นนะครับที่ไปส่งแข่งครับ ท่านเนี้ยพอส่งแข่งปุ๊บได้รางวัลมาคือมีปัญหาคือเราจะกลับมาทำซ้ำยังไง อย่างเงี้ยครับเพราะว่าตอนนั้นมันก็แบบเริ่มกันที่ว่าศึกษาหาความรู้ตามแบบอินเทอร์เน็ตแบบถามคนนู้นถามคนที
2: ่ได้ลองไปลองมาอย่างงี้ใช่มั้ยคะ
3: ใช่ครับแล้วเราก็ไม่รู้ว่าไอ้เมล็ดโกโก้ที่เราทำอ่ะมันได้คุณภาพไหมเราเลยเอาตัวเมล็ดโกโก้เนี่ยไปลงแข่งแล้วคราวเนี้ยมันดันชนะแต่เลยทีนี้มันกลับมาว่าอ้าวแล้วทีนี้เราจะกลับมาทำซ้ำยังไงมันก็เริ่มต้นโดยที่ว่าอ่ะก็ไปหาเรียนลงคอร์สเรียนครูกับทั้งต่างประเทศทั้งในประเทศอย่างเงี้ยครับเรียนพวกเชื้อการหมักอะไรพวกเนี้ยก็จะมีอาจารย์แบบอาจารย์โรซานสวานที่อยู่บราซิลอย่างเงี้ยเขาก็จะให้ความรู้เรื่องการหมักโกโก้แล้วก็จะมีอาจารย์ที่อยู่ในไทยครับชื่อว่าอาจารย์เจริญเจริญชัยอันนี้ก็เป็นอาจารย์ให้เหมือนกันอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีอาจารย์อีกคนนึงที่ตอนแรกๆก็จะโดนครับน่าจะเป็นอาจารย์แบบอลูมิไลครับอะไรไม่รู้ในอินเทอร์เน็ตอะไรประมาณนั้นครับผมก็เริ่มจากการเรียนรู้มาเรื่อยๆครับ
2: เนี่ยพอเราเริ่มจากการเรียนรู้เราทับเราดูเหมือนยากอ่ะคือทุกอย่างมันดูเป็นความยากแล้วอะไรทำให้เรายังอยากทำโกโก้นาง่วงแบบนี้ต่อไปอะคะ
3: ต้องบอกว่าโกโก้มันเป็นพืชเศรษฐกิจครับผมจะบอกนี่มันเป็นพืชเศรษฐกิจก็อาจจะดูเวอร์ไปหน่อยมันต้องบอกว่าเป็นมันสามารถเป็นสิ่งที่เด็กคนรุ่นใหม่สุดท้ายครับเด็กคนรุ่นใหม่อ่ะที่อยู่ที่เนี่ยสุดท้ายเขาก็ต้องออกจากบ้านอยู่ดีแล้วเราจะมีอะไรรองรับที่เมื่อเขาอ่ะอยากจะกลับมาอยู่บ้านผมว่าโกโก้ก็เป็นอีกทางเลือกนึงเพราะว่าพอโกโก้มันโตได้ของมันเองครับมันสามารถเก็บได้ทุกเดือนผลออกทุกปีอย่างเงี้ยครับเดือนนึงอย่างที่เนี่ยเดือนนึงอ่ะเก็บที่นี่2รอบอย่างนี้ครับบางคนก็ปลูก1ไร่บางคนก็ไล่ครึ่ง1งานอะไรอย่างเงี้ยครับเขาแค่เก็บตัดแต่งกิ่งแล้วเขาก็มาส่งแล้วเขาก็ได้ตังค์แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับจนถึงจุดนึงถ้ามีเด็กรุ่นใหม่ที่กลับมาครับอย่างผมเองผมก็เป็นคนที่กลับมาอยู่บ้านมองเห็นโอกาสว่าโกโก้มันไม่ใช่แค่ขนมเดียวมันสามารถต่อยอดเป็นเรื่องของอาหารเครื่องดื่มยารักษาโรคได้ครับอย่างเงี้ยมาเลยว่าตลาดมันยังแบบอีกกว้างมากใช่ครับอันนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่แบบว่ายังทำอยู่แล้วก็รอแบบเด็กรุ่นใหม่หรือว่าคนที่ออกจากบ้านไปอย่างเงี้ยครับกลับมาทำหรือว่าอยากจะกลับไปอยู่บ้านเอ้ยกูมีอะไรทำแล้วนะอะไรเนี้ยอยู่บ้านอ่ะอย่างเงี้ยครับสิ่งที่อยากทำอยู
2: ่เรามองอนาคตของตัวโกโก้เราไปถึงจุดไหนดีคะไปแบบตอนนี้มีไปต่างประเทศแล้วด้วยไหมคะ
3: ใช่ครับใช่ก็จะมีแบบแฮมลูกค้าที่เอาวัตถุดิบเราไปนะครับแล้วก็เอาไปขายต่ออย่างเงี้ยครับเราก็ต้องมาพัฒนาเรื่องของวัตถุดิบของตัวเองเพื่อแบบให้มีมาตรฐานสากลขึ้นเพื่อแบบให้ลูกค้าเราครับมีความเชื่อมั่นแล้วก็ที่สามารถเอาไปสื่อสารต่อหรือว่าไปขายต่อได้จริงๆผมอยากให้ที่นางง่วงครับเป็นเมืองแห่งช็อกโกแลตแต่ไม่ใช่ทุกคนจะต้องทำช็อกโกแลตแต่ทุกคนได้ประโยชน์จากมันผมได้โมเดลนี้มาจากเมืองอูจิครับเป็นเมืองแห่งชาเขียวเลยคือเรื่องเมืองนี้ครับจะเป็นเมืองที่แบบเด่นเรื่องชาเขียวมากแปลว่าคนที่ไปซื้อที่นั่นนะครับไม่ว่าจะแบบไม่ใช่เฉพาะไม่ใช่แค่ชาเขียวแต่เป็นอย่างอื่นด้วยคนก็คิดว่าของมันก็น่าจะดีด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับเนี่ยไอ้โกโก้แม่งเด่นแล้วมีอะไรที่แบบพืชขิงข่าตะไคร้อาจจะเด่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็มองไปถึงจุดนั้นเลยอย่างเงี้ย
2: ถ้าตอนนี้นะคะถ้าให้พูดถึงว่านางง่วงเนี่ยพูดได้หรือยังว่ามันเป็นเมืองแห่งโกโก
3: ้ตอนนี้ก็พูดได้ครึ่งนึงครับเพราะว่าต้องจะต้องใช้ความร่วมมือของคนในพื้นที่ด้วยแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของคนที่มาท่องเที่ยวด้วยครับเพราะว่าจริงๆนางง่วงครับเป็นทางผ่านที่ขึ้นไปสถานที่ท่องเที่ยวคือขอแต่ก่อนอ่ะคือคนก็แค่แวะเยี่ยวที่ตรงปั๊มปตท. อะไรเงี้ย อะไรเงี้ยก็แบบก็แต่ว่าก็ได้มีคนที่จะผ่านไปอย่างเงี้ยครับแล้วก็แวะเข้ามาว่าเอ้ยที่นี่มีโกโก้นะเริ่มมีคนพูดถึงว่าเอ้ยที่นางว่าแม่งมีโกโก้ว่ะอะไรเงี้ยนอกจากแบบไม่ใช่มีแค่เที่ยวที่แบบบนเขาคออะไรเงี้ยครับ
2: ถ้าให้มองย้อนกลับไปจนถึงจากจุดเริ่มต้นในการโอ้โหทำให้โกโก้มันมองว่าคนในชุมชนได้รู้จักเพิ่มมากขึ้นและอยากปลูกด้วยเนี่ยจากจุดนั้นจนมาถึงปัจจุบันนะคะคุณเจมมองไหมคะว่ามันโอ้เรามาไกลมันปรับตัวไปมากน้อยขนาดไหนตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน
3: เยอะน่าจะเยอะมากนะครับเพราะว่าก็มันก็ได้ดังเรียนรู้เรื่องของเราก็ต้องเติบโตไปครับ มีทั้งเรื่องของการตลาดที่เราต้องเรียนรู้เพิ่มการบริหารอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งผมไม่เคยผ่านอะไรเลยพวกนี้มาเลยอย่างเงี้ยก็มาเริ่มแบบเรียนเริ่มมาศึกษาความรู้จากที่นี่อะไรเงี้ยครับเยอะเลยอย่างเงี้ยจากเรื่องที่ไม่เคยมาโกโก้ไม่เคยกินโกโก้เลยอย่างเงี้ยครับก็ต้องมาลองกินดูมันก็เป็นสิ่งที่ดีถ้าเราทำนะครับเรารู้ตั้งแต่ตัวต้นทางเรารู้ว่าของเราที่เราทำอ่ะมันดียังไงอย่างเงี้ยครับเพราะผมก็ขายของไม่เป็นผมก็ได้แค่ว่าเออผมทำอย่างนี้นะผมทำโกโก้แบบนี้นะอะไรเงี้ยถ้าจะให้ผมไปขายของแบบเดี๋ยวฮาร์ดเซลแล้วผมอร่อยนะครับมีรสชาติอย่างเงี้ยผมคงขายไม่เป็นอะไรเงี้ยผมก็ได้แต่ว่าแชร์ประสบการณ์สิ่งที่ผมทํามาแล้วก็สิ่งที่พบเจอมาว่าไอ้สิ่งที่เราทําอ่ะคือเราตั้งใจกันทําจริงๆอะไรเงี้ยเพราะว่าการที่เราทำครับไม่ใช่ว่าการที่ลูกค้าเขาทานแค่ช็อกโกแลตของเราแล้วก็จบอย่างเงี้ยแต่มันต่อยอดให้กับเกษตรกรที่อยู่ในชุมชนนะครับเขามีแรงผลักดันที่จะทําคุณภาพของคุณภาพที่ดีให้กับเราด้วยแล้วเราก็มีแรงที่ทําของคุณภาพให้กับผู้บริโภคอีกทีอะไรเงี้ยครับ
2: นี่ถามแล้วค่ะพูดถึงเรื่องการตลาดถามเลยแล้วกันว่าการตลาดในแบบว่าในสิ่งที่คุณเจมคิดเนี่ยที่จริงเดี๋ยวนี้สมัยเนี้ยไม่ว่าจะสินค้าอะไรก็ตามมันมักจะมีเรื่องของสตอรี่เข้ามาเกี่ยวข้อง
3: ใช่ครับ
2: โกโก้นางัวเองมีสตอรี่แบบนั้นไหมคะ
3: มีครับมีก็จะก็เหมือนตอนแรกที่พูดไปว่าก็จะมีว่าการที่คุณทานโกโก้อย่างของยิ่งคุณสนับสนุนแล้วกันอ่ะสนับสนุนของตัวโกโก้นางัวครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่เขามีอยู่แล้วหรือว่าเป็นตัวโกโก้เองครับพวกนี้เงินทุกบาททุกสตางค์ครับมันก็จะกลับย้อนไปหาเกษตรกรอยู่แล้วนี่ครับเราก็มีแรงพอเกษตรกรครับเขาได้เงินเยอะขึ้นแต่เขาทำงานน้อยลงอย่างเงี้ยครับเขาก็ยิ่งมีเรื่องของโฟกัสได้มากขึ้นเขาก็จะมีเวลาไปใช้ชีวิตให้มีความสุขมากขึ้นด้วยอย่างเงี้ยครับ
2: ถ้าคนสนใจค่ะอยากสนับสนุนตัวผลิตภัณฑ์ของนาง่วเองเนี่ยหรือโกโก้นาง่วเองเนี่ยสามารถเข้าไปได้ยังไงบ้างคะหรือว่าถ้าใครอยากจะไปเยี่ยมชมที่นาง่วเนี่ยสามารถเข้าไปเยี่ยมชมได้ไหม
3: ได้ครับแต่ขอนัดล่วงหน้าด้วยได้ครับได้ครับเข้ามาได้ตลอดครับแต่ก็สามารถว่าทักมาทางเพจก็ได้ครับเพจก็ชื่อว่ากลุ่มโกโก้นาง่วครับอย่างนี้แล้วก็ส่วนหน้าร้านถ้าหน้าร้านแบบใครที่มาเที่ยวอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์อะไรอย่างเงี้ยครับก็จะมีหน้าร้านที่อยู่บนเขาค้อด้วยนี่ครับที่แบบเป็นเครื่องดื่มอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ที่กลุ่มโกโก้นางัวจะเป็นสถานที่ผลิตโดยเฉพาะอย่างเงี้ยครับแต่ก็มีผลิตภัณฑ์ให้ด้วยแบบใครอยากมาลองชิมมาลองอะไรได้ครับหรือว่าคนที่อยากมีแบรนด์ผลิตภัณฑ์เป็นของตัวเองอย่างเงี้ยครับก็สามารถเข้ามาปรึกษาได้ครับ
2: ตอนนี้ถ้าหลายๆคนฟังอยู่แล้วอยากจะเริ่มเป็นคนที่ทำธุรกิจอะไรสักอย่างก็ตามแบบในชุมชนของตัวเองอาจจะไม่ใช่โกโก้เนาะอาจจะเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆที่มันมีความโดดเด่นอยู่ในชุมชนตัวเองเนี่ยคุณเจมีคำแนะนำไหมคะว่าเขาจะต้องเริ่มต้นยังไงที่อยากที่จะทำให้ผลิตภัณฑ์เหล่านั้นอ่ะเป็นเขาเรียกอะไรเป็นผลิตภัณฑ์ประจำถิ่นของเขาเลยเนี่ยแล้วสามารถสร้างมูลค่าแล้วขายต่อไปได้ด้วยอะค่ะ
3: ถ้าถือว่าให้คำแนะนำก็คงจะต้องบอกว่าเดี๋ยวผมเป็นคนทำวัตถุดิบอย่างเงี้ยครับเราก็ต้องไปโฟกัสเรื่องของวัตถุดิบอะให้มันดีเพราะว่าการตลาดที่ดีคือการที่ลูกค้าบอกต่อกันเองมากกว่าที่เราอะไปถ่ายรูปสวยๆแล้วก็โพสต์ลงเน็ตอย่างเงี้ยครับการที่เราทำวัตถุดิบดีเราให้ลูกค้าทานอย่างเงี้ยครับหรือผู้บริโภคต่างๆที่ทานไปอะแล้วเขาไปบอกต่ออันนี้คือการตลาดที่ดีมากอย่างที่ผมบอกได้ก็คือเราที่ลองมาหันมามองดีว่าในชุมชนของเราครับมีอะไรบ้างที่แบบอาจจะลองเอาของขึ้นชื่อก่อนไหมหรือว่าอาจจะเป็นของที่มีในชุมชนอยู่แล้วพืชผักสมุนไพรอะไรอย่างเงี้ยครับมันมีของมากมายครับอาจจะไปโฟกัสเรื่องของการทำวัตถุดิบให้มีคุณภาพอย่างเงี้ยครับแล้วก็คนที่จะทำวัตถุดิบได้ก็ต้องมีส่วนร่วมอย่างเช่นเกษตรกรหรือพ่อแม่เราอย่างเงี้ยไปลองหันดูดิหลังบ้านมีอะไรบ้างมีข่าแบบว่ามีขิงอะไรอย่างเงี้ยครับ
2: ถ้าถามต่อนะว่าอะไรคือแบบอย่างที่บอกว่าเราพูดมาตลอดเลยว่ามันดูแบบสมูทเนาะเคยมีแบบว่าอุปสรรคอะไรที่ทำให้รู้สึกว่าโอ้โหมันยากจังเลยเนี่ยทำไมฉันต้องมานั่งทำอะไรอย่างนี้มีไหมคะสำหรับทำของนางว่าม
3: ีครับมีครับบางทีแบบก็เจอแบบบางทีแบบผมก็จริงๆมันมีเยอะนะครับจริงๆทำกันทุกตันการทำแบบไม่ใช่ว่าแต่ว่าการทำวัตถุดิบด้วยหรือว่าการทำธุรกิจอะไรเงี้ยมันมีอุปสรรคเยอะมากครับเพ เพราะว่าพอเราโตขึ้นนะครับการความรับผิดชอบหรือว่าคนที่มาทำงานกับเราอ่ะมันเขาก็คาดหวังด้วยครับแล้วก็อีกอย่างที่มีแบบอย่างพ่อแม่เขาอยู่ที่นี่ครับแต่พอดีลูกเขากลับมาอยู่บ้านแล้วมาทำงานกับเราพ่อแม่เขาก็คาดหวังว่าไอ้ลูกเขาต้องแบบได้ดีจากที่นี่หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยมีความคาดหวังจากชุมชนมันก็เป็นเหมือนก็จะเป็นแรงผลักดันด้วยแล้วก็เป็นแรงกดดันด้วยที่แบบเราต้องรีบพัฒนาพื้นที่อ่ะให้มันดีอย่างเงี้ยครับแล้วก็ร่วมกับผู้นำชุมชนด้วย
2: ผ่านมาได้นะจุดตรงนี้จนแบบคน
3: ค
2: นนางัวเป็นที่รู้จักแล้วเนาะ
3: ใช่
2: ทีเนี้ยไอ้เรื่องของการอย่างที่บอกว่าเมื่อสักครู่มีการรวมกลุ่มการเป็นวิสาหกิจชุมชนการรวมกลุ่มกันแบบเนี้ยค่ะมันช่วยให้เป็นการต่อรองได้ไหมคะเป็นการต่อรองให้แบบว่าผลผลิตของเราเนี่ยมันสามารถเดินหน้าไปได้ง่ายขึ้นไหมคะ
3: พอร่วมกับทํางานกับชุมชนนะครับมันดีอย่างที่ว่าเราจะมีผู้นำชุมชนอย่างเช่นผู้ใหญ่บ้านกำนันอะไรเงี้ยเขาจะเป็นกระบอกเสียงนี่ว่ากระบอกเสียงแบบดีเลยเพื่อแบบเป็นคนพูดถึงว่ากูก็นางง่วทำอะไรอยู่นะเรารับซื้อนะแล้วแบบว่าเขาก็มีการที่ไปคุยกับหน่วยงานอย่างเงี้ยครับให้แบบไปสื่อสารกับหน่วยงานแล้วให้หน่วยงานไปบอกต่ออีกทีคนที่ผู้นำชุมชนเขามีพลังในเรื่องของการสื่อสารอยู่แล้วอย่างเงี้ยมันดีอย่างเลยครับเพราะว่าเราใกล้ชิดกับผู้นำชุมชนด้วยครับอันนี้คือข้อดีเหมือนกัน
2: ค่ะสุดท้ายละกันว่าอยากให้ฝากกันสำหรับโกโก้นางัวละกันว่าโกโก้เนี่ยมันไม่ใช่แค่เอามาทำขนมลำชำช็อกโกแลตเนอะจริงๆโกโก้มันมีอะไรมากกว่านั้นมันมีประโยชน์มากกว่านั้นฝากมาเลยแล้วก็ฝากโกโก้นางัวไปด้วยค่ะ
3: ครับฝากอะไรดีก็ จริงๆไม่ใช่แค่ว่าเป็นของโกโก้นางง่วนอย่างเดียวครับจริงๆก็อาจจะไปพูดถึงเรื่องของการที่การทําวัตถุดิบแล้วกันครับบอกว่าการที่เราจะให้ผู้บริโภคได้ทานหรือว่าของดีๆครับเราก็ควรที่จะไปโฟกัสเรื่องของวัตถุดิบด้วยอย่างเงี้ยครับเพราะว่าในการที่อย่างผมเองก็อย่างพี่ต้นกับผมเองก็วัดศึกษาวัตถุดิบก็มานานกว่าที่แบบจะปล่อยให้ลูกค้าทานได้อย่างเงี้ยครับถ้าของเราดีลูกค้าอย่าบอกกันเองครับโอเคอันนี้ผมไม่รู้จะขายอะไร
2: จริงๆต้องบอกว่ากว่าที่จะมาเป็นผลิตภัณฑ์ออกมาให้เราเห็นปลายทางได้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าต้นทางวัตถุดิบเรามีความใส่ใจนะตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำที่คุณเจมพูดเสมอว่าเราต้องมีความใส่ใจในทุกขั้นตอนของวัตถุดิบที่เรากำลังจะผลิตออกมาตั้งแต่ก่อนปลูกเริ่มปลูกเก็บเกี่ยวและจนกระทั่งทำให้มันมาแปรรูปออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆของโกโก้นางง่วได้เนี่ยบอกว่ามันมีขั้นตอนเยอะและทุกขั้นตอนทีมของโกโก้นางง่วเองมีความแบบใส่ใจตลอดใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับขอบคุณครับ
2: ใช่วันนี้ต้องขอบคุณมากๆค่ะแล้วใครสนใจก็ติดตามได้เลยไปติดตามได้ที่กลุ่มโกโก้นางง่วที่Facebook Fanpage ก็ได้ใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับติดตามได้ทางเพจเลยครับ
2: ได้ถ้าใครอยากไปชมที่ก็ติดต่อไปก่อนนะคะเดี๋ยวไปแล้วไม่เจอใครไปแล้วเข้าไม่ได้ต้องติดต่อล่วงหน้าไปก่อนนะคะได้วันนี้ขอบคุณคุณเจมากมากนะคะขอบคุณเจและทีมงานด้วยนะคะมีโอกาสคงได้ไปสนับสนุนการที่เพชรบูรณ์เนาะ
3: ได้ครับ
2: วันนี้ขอบคุณมากมากนะคะ
3: ครับผม
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับสวัสดี
2: ค่ะนี่ก็เป็นรายการ Thinking Connect ในวันเสาร์นี้ค่ะอีกหนึ่งธุรกิจที่น่าสนใจกับความใส่ใจในทุกขั้นตอนจนออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ดีๆอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์สำหรับกลุ่มโกโก้นางัววันนี้อลิสราเป็นสวัสดีทีมงานไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สดีครับ
4: Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณช่วง SME 4ภาคโดยอลิสราประดิษฐ์สุวรรณ
5: จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณ เยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
7: ขณะนี้เวลา13นาฬิกา
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุอารวันกระทรวงวัฒนธรรมน้อมถวายน้ำสงประสบแสดงความอาลัยเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานางสาวสามิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมด้วยนายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนำคณะผู้บริหารข้าราชการและบุคลากรในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมเข้าถวายน้ำสงประสบเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายน้ำสงประสบเบื้องหน้าพระรูปซึ่งประดิษฐานณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังวันเสาร์ที่13มิถุนายนตั้งแต่ 8:30 นถึง 12:00 นอีกทั้งพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยในสมุดหลวงณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่วันอาทิตย์ที่14มิถุนายนเวลา 8:30 นถึง 16:00 นเป็นต้นไปโครงการบำราชาอุปสมบทในพระสังฆราชูปถัมภ์ถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสด็จออกณอาคารผู้ชงคประธานวิทยาสิทธิ์หนึ่งวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามประธานพระวโรกาสให้นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้เป็นผู้แทนในนามรั

0: กุลบุตรบริเวณระเบียงพื้นไผ่ทีวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามจนครบทั้ง100คนฉลามจู่โจมหญิงที่นครซิดนีย์บาดเจ็บสาหัสเกิดเหตุหญิงรายหนึ่งถูกฉลามทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บสาหัสที่ชายหาดในนครซิดนีย์นับเป็นเหตุการณ์ฉลามโจมตีมนุษย์ครั้งล่าสุดที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องบริเวณชายฝั่งของประเทศออสเตรเลียหน่วยบริการฉุกเฉินได้รับแจ้งเหตุเมื่อช่วงเช้าที่หาดคูจีทางตะวันออกของเมืองซิดนีย์ซึ่งเป็นเมืองขนาดใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียว่ามีหญิงอายุ35ปีถูกฉลามขนาดใหญ่กัดในระยะห่างจากชายฝั่งออกไปประมาณ30เมตรผู้เห็นเหตุการณ์ได้พยุงร่างของหญิงเคราะห์ร้ายขึ้นมาจากน้ำและปฐมพยาบาลในทันทีโดยเหยื่อได้รับความบาดเจ็บรุนแรงบริเวณแขนและขาเจ้าหน้าที่หน่วยรถพยาบาลรัฐนิวเซาเวลเปิดเผยว่าผู้บาดเจ็บมีบาดแผลชะกันสูญเสียเนื้อเยื่อขนาดใหญ่บริเวณขาและแขนส่งผลให้มีการสั่งปิดหาดคูจีรวมไปถึงชายหาดอื่นๆในเขตสภาท้องถิ่นแรนวิกเป็นระยะเวลา24ชั่วโมงหลังเกิดเหตุ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกิกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ผมไม่มีต้นทุนชีวิตที่สูงแต่ผมมีความขยันที่ไม่มีขีดจำกัดวิกรมกรมดิษฐ์ผู้ก่อตั้งอมตะคอร์ปอเรชั่น
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดผมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
8: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
9: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
10: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: เดี๋ยวเทปยืดปะเนี่ย
12: ก็มีบ้างครับไม่ได้แช่เย็นแต่ถ้าเกิดว่าอยากฟังเพลงจากเทปยืดยืดนิดๆนะครับได้ฟิลด้วยมาฟังที่นี่ได้ครับบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk ครับ
13: ทุกวันเสาร์3ทุ่มครับเราจะขนเทปคัสเซ็ตจากบ้านเพลงในความทรงจำมาเปิดให้คุณฟังกันนะครับ
12: พร้อมพานักดนตรีมาด้วยบางวีคครับมาร่วมแจมกันในรายการให้ฟังกันครับแล้วพบกันครับบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk กับผมจอห์น Vintage
13: และผมอ้นเมธีในวันเสาร์3ทุ่มที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
12: หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Thinking Radio
13: เพราะบรรจุภัณฑ์

0: คุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆย้อนอดีตสู่อนาคตที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับเจาะย้อนอดีตสู่อนาคตนะครับวันนี้วันเสาร์ที่13มิถุนายนทุกๆวันเสาร์ช่วงเวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.โดยประมาณนะครับท่านผู้ฟังก็จะพบกับผมไพศาลมังกรชยาผู้ดำเนินรายการแล้วก็ท่านวิทยากรของรายการของเรานะครับซึ่งช่วยสละเวลามาพูดคุยกันในรายการของเรานะครับแม้ว่าจะมีภารกิจที่ค่อนข้างรัดตัวอยู่ในขณะนี้ก็ตามนะท่านรองศาสตราจารย์ดร.อนุสรธรรมจัยนะฮะส.ส.กรุงเทพมหานครพรรคประชาชนสวัสดีครับอาจารย์อนุสรครับ
4: สวัสดีครับคุณไพศาลครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
3: สวัสดีครับ
4: ครับสวัสดีครับ
3: ก็เป็นเสาครับเป็นเสาหนึ่งต้องที่ต้องขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะอาจารย์นะ
4: ครับที่ได
3: ้ที่ได้ช่วยมาเป็นวิทยากรของรายการของเรานะวันนี้ได้หารือกับท่านอาจารย์ว่าอยากจะนำเรื่องเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติเอามาพูดคุยกันในมิติแบบรายการย้อนอดีตสู่อนาคตนะฮะวันนี้อาจารย์มีแรงบันดาลใจหรืออะไรยังไงถึงอยากจะนำเรื่องเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติของเราเนี่ยนำมาพูดคุยกันในเสาร์นี้แล้วก็เห็นว่าจะนำไปเปรียบเทียบกับประเทศต่างๆด้วยนะ
4: ครับคือยุทธศาสตร์ชาติของไทยเนี่ยที่มันถูกกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญปี60ด้วยเนี่ย
3: ครับ
4: มันจะเป็นยุทธศาสตร์ชาติที่มันจะแตกต่างจากหลายประเทศนะครับคุณไพศาล
3: ของเรากำหนดไว้20ปีใช่ไหม61ถึง80
4: ฮะคือที่มันแตกต่างจากหลายประเทศเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องระยะเวลาแต่มันเป็นเรื่องของการที่มันเป็นการตีกรอบการพัฒนาแล้วก็บังคับให้รัฐบาลซึ่งมาจากการเลือกตั้งแล้วก็สภาผู้แทนราษฎรซึ่งมาจากประชาชนเนี่ยต้องปฏิบัติตามนะเพราะว่าโดยทั่วไปเนี่ยหลายประเทศถ้ามีการกำหนดวิสัยทัศน์หรือกำหนดเป้าหมายหรือยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของรัฐบาลโดยตรงไม่ใช่เป็นการกำหนดโดยระบอบซึ่งมันเกี่ยวเนื่องกับการรัฐประหารอย่างกรณีของมาเลเซียเนี่ยก็ชัดเจนถูกไหมฮะหรือแม้กระทั่งกรณีของจีนของเวียดนามซึ่งเป็นระบอบการปกครองอีกแบบนึงเนี่ยแต่ว่าไม่ว่าจีนหรือเวียดนามเนี่ยพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยเขามีฐานมวลชนที่ใหญ่มากแล้วมันก็จะมีการมีส่วนร่วมในการกำหนดหลายอย่างร่วมกันนะฮะแต่ว่าของเราเนี่ยยุทธศาสตร์ชาติ20ปีเนี่ยมันก็จะเป็นกรอบการพัฒนาที่มันไม่ได้มีการมีส่วนร่วมของประชาชนมากนักครับคุณไพศาลครับ
3: ครับ
4: แล้วก็แนวคิดเนี่ยมันก็จะค่อนไปในทางที่ถูกกำหนดโดยฝ่ายข้าราชการนะรวมทั้งอาจจะมีเทคโนแครตบางส่วนฉะนั้นมันก็จะเป็นการกำหนดแบบบนลงล่างคุณเมสารบนลงล่างค่อนข้างมากนะ
3: ครับ
4: ซึ่งก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับถ้าเกิดการทำตรงนั้นมันสามารถตอบสนองต่อเป้าหมายได้แต่ว่ามันก็จะไม่ใช่กระบวนการที่เป็นประชาธิปไตยมากนักนะฮะซึ่งก็มีการกำหนดไว้6มิติใช่ไหมฮะ
3: ใช่
4: 6ยุทธศาสตร์นะอย่างเรื่องความมั่นคงเนี่ยมันก็เป็นความมั่นคงที่อยู่บนฐานคิดแบบอำนาจนิยมแล้วก็อยู่บนฐานคิดแบ ไม่ใช่คิดแบบให้มันสอดคล้องกับโลกยุคใหม่เท่าไหร่นะนะฮะหรือแม้กระทั่งแต่ถ้าประเด็นเรื่องความสามารถในการแข่งขันเนี่ยโอเคเนื้อหาหลายอย่างก็ถูกกำหนดไว้ดีพอสมควรเพราะว่าก็มันก็อยู่บนฐานของการวิจัยของอะไรมากเหมือนกันนะฮะแต่ว่าเรื่องมิติของการสร้างโอกาสและความเสมอภาคเนี่ยอันนี้ก็ยังไม่ได้เป็นฐานคิดที่ก้าวหน้ามากพอที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศให้มันสามารถลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มความเป็นธรรมได้ครับคือมันยังอยู่บนแนวคิดที่เหมือนกับรัฐเนี่ยเป็นผู้อุปถัมภ์ประชาชนอยู่แต่ว่ามันไม่ได้อยู่บนฐานคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยบางเรื่องเนี่ยอย่างเช่นระบบสวัสดิการหรือการทำให้เศรษฐกิจหรือสังคมเป็นธรรมมากขึ้นเนี่ยมันเป็นสิทธิ์ของประชาชนอันนี้มันอยู่บนฐานคิดที่ต่างกันเลยนะคุณประสาน
3: ครับ
4: คือถ้าเราบอกว่าอันนี้เป็นสิทธิ์ของประชาชนเนี่ยมันก็หมายความว่ารัฐบาลเนี่ยมีหน้าที่ที่จะต้องทำให้ระบบสวัสดิการที่เป็นเรื่องพื้นฐานเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วรัฐก็ต้องทำหน้าที่ในการต่อสู้กับปัญหาต่างๆให้กับประชาชนไม่ว่าจะเป็นความยากจนเวลาเจ็บป่วยต้องมีหลักประกันเรื่องสุขภาพไม่มีที่อยู่อาศัยรัฐก็จะต้องดูแลให้ทุกคนสามารถมีที่อยู่อาศัยโดยไม่ลำบากนะถ้าประชาชนไม่มีองค์ความรู้ก็ต้องลงทุนเรื่องการศึกษาซึ่งเป็นสิทธิพื้นฐานคือมันจะต้องอยู่บนฐานคิดแบบนี้มันถึงจะถือว่าเป็นความก้าวหน้าแต่ถ้าอยู่บนฐานคิดของสังคมสงเคราะห์ของการที่คือรัฐอุปถัมภ์ประชาชนช่วยประชาชนไม่ได้เป็นสิทธิ์ของประชาชนเนี่ยอันนี้มันก็จะวิธีการกำหนดยุทธศาสตร์หรือเป้าหมายหรือนโยบายมันก็จะต่างออกไปนะฮะครับ
3: ครับ
4: อันนี้คือสิ่งที่แตกต่างแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญก็คือว่าเราเนี่ยประเทศไทยเนี่ยเราก็ติดกับดักรายได้ปานกลางมานานมากเลย 3-4 ทศวรรษละผมในฐานะที่ทำงานวิชาการมาเนี่ยแล้วก็ตอนนี้ผมก็ยังนิยามตัวเองว่าเป็นนักวิชาการอยู่นะฮะถึงแม้ว่าจะมาทำงานทางการเมืองเนี่ยผมก็ใช้เวลากับการคุ้นคิดแล้วก็ศึกษาวิจัยอยู่มากเกี่ยวข้องกับประเด็นที่ว่าทำยังไงจะให้ไทยเนี่ยก้าวข้ามพ้นกับดักตรงนี้แล้วก็สามารถเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วได้นะฮะ
3: ครับ
4: เพราะว่าหลายประเทศเนี่ยจริงๆล้าหลังกว่าไทยมากทีเดียวเมื่อ 20-30 ปีที่แล้วเนี่ยแต่ว่าบางประเทศก็แซงหน้าประเทศไทยไม่เห็นฝุ่นไปแล้วแสดงว่ามันก็ต้องมีปัญหาอะไรบางอย่างที่ทำให้เราไม่สามารถก้าวข้ามพ้นตรงนี้ได้
3: ครับจริงๆก็ในยุทธศาสตร์ชาติเขาก็กำหนดไว้นะว่าเป
4: ้
3: าหมายหลักก็คือการพาไทยพ้นกับดักรายได้ปานกลางก้าวสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้วที่มีความมั่นคง
4: ใช่ครับ
3: ก็เขียนไว้เป็นเป้าหมายอยู่เพียงแต่ว่าไอ้ยุทธศาสตร์6ด้านต่างๆเนี่ยมันจะพาไปถึงได้จริงหรือไม่นั่นนะ
4: ใช่ครับ
3: อืม
4: แล้วก็จริงๆปัญหาเนี่ยมันเกี่ยวพันกันแล้วก็มันหลายเรื่องเนี่ยมันมีความซับซ้อนอยู่พอสมควรอย่างวิธีคิดเรื่องด้านความมั่นคงอย่างเงี้ยคือผมเนี่ยเคยไปทำหน้าที่เป็นจัดตั้งนะฮะสำนักงานพัฒนานโยบายสาธารณะที่ทำเนียบรัฐบาลก่อนรัฐประหารปี2549และช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยเราก็พยายามเขียนแผนในลักษณะแบบเนี้ยแต่ว่าตอนนั้นมันไม่ใช่เวลาหรือไม่ใช่โอกาสที่มันจะผลักดันเรื่องพวกนี้ได้ง่ายเพราะว่าตอนนั้นคุณไพศาลก็คงจะจำได้ว่ามันมีความขัดแย้งทางการเมืองสูงมากใช่ไหมครับ
3: ครับ
4: คือความขัดแย้งเหลืองแดงอ่ะตอนนั้นนะฮะเวลาผมจะเดินทางเข้าไปในทำเนียบเนี่ยผมก็ต้องเข้าทางประตู5คือตอนนั้นสำนักงานมันอยู่ตรงตึกแดงตึกข้างหลังแล้วก็ตอนนั้นทำเนียบมันก็ล้อมถูกประชาชนล้อมไว้อ่ะนะฮะก็ ตอนนั้นเราก็พยายามที่จะศึกษาทำเรื่องนี้คือคิดกรอบไว้กว้างๆคร่าวๆแต่ว่ายังไม่ได้ลงในรายละเอียดแต่ว่าความตั้งใจเนี่ยก็คือจะเอาสิ่งเนี้ยมาทำให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนตอนนั้นก็ทำโครงการเหมือนกับว่าให้เอาประเด็นต่างๆที่เราได้วางกรอบเอาไว้จากการสัมมนาจากการระดมความคิดเห็นผู้คนที่เกี่ยวข้องเนี่ยแล้วก็เอามาเหมือนสำรวจประชามติเรื่องนั้นเรื่องนี้ประชาชนมีความคิดเห็นยังไงนะแต่ตอนนั้นไม่ได้คิดถึงขั้นว่าจะต้องลงประชามติอะไรแต่อย่างน้อยสำรวจความคิดเห็นอะไรพวกนี
3: ้ครับ
4: แล้วก็เราก็ทำโครงการปฏิรูปประเทศไทยอะไรทำนองเนี้ยนะครับซึ่งก็จะเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆซึ่งตอนนั้นที่ทำไว้เนี่ยมันจะเป็น10ยุทธศาสตร์แล้วก็ถ้าเอาเทียบเคียงกับสิ่งที่คสช.ทำเนี่ยมันก็จะมีหลายอย่างที่แตกต่างกันหลายอย่างที่ก็มีการร่วมกันอยู่ระดับหนึ่งอย่างเช่นตอนนั้นเราคิดความมั่นคงเนี่ย อยู่บนฐานของประชาธิปไตยคือจะทำยังไงให้ระบอบประชาธิปไตยเนี่ยมีความเข้มแข็งและมีเสถียรภาพใช่ไหมครับคือเมื่อระบอบประชาธิปไตยมีความเข้มแข็งและมีเสถียรภาพเนี่ยมันจะทำให้ประเทศเนี่ยสามารถหาทางออกกับปัญหาต่างๆเนี่ยได้อย่างสันติแล้วมันก็จะประเทศไทยก็จะไม่มีสภาวะที่จะเจอชะตากรรมแบบเดียวกับกัมพูชาหรือเมียนมาหรือหลายประเทศที่มันเกิดสภาวะไร้เสถียรภาพแล้วนั้นในที่สุดก็นำไปสู่ระบอบอำนาจนิยมแบบเข้มข้นถูกไหมฮะของเราก็โดยปัจจัยโดยสถานการณ์เนี่ยมันก็ดีกว่าบางประเทศแต่ว่าจริงๆมันก็ดีควรจะดีกว่านี้มากนะ
3: ครับ
4: แต่ถ้าเรามองไปในอนาคตเนี่ยเราก็เห็นสิ่งที่มันเป็นความเสี่ยงและความไม่แน่นอนอยู่มากโดยเฉพาะในช่วง10-15ปีข้างหน้าเนี่ย
3: ครับ
4: ตอนที่เราคิดเรื่องความมั่นคงเนี่ยเราคิดอยู่บนฐานของการที่เราไม่ได้มองแค่พลังภายในประเทศคุณไพศาลคือเรามอง Greater Thailand ทีนี้ถามว่า Greater Thailand เนี่ยที่เราคุ้นคิดกันเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เป็นชาตินิยมอะไรมากๆไหมก็ไม่เชิงฮะคือมันอยู่บนฐานคิดชาตินิยมอยู่ระดับหนึ่งแต่ว่ามันเป็นฐานคิดที่เราต้องการทำผลักดันให้ประเทศไปข้างหน้าโดยใช้พลังของคนไทยที่อยู่ในต่างประเทศด้วยคุณพิศาลนะ
3: เ
4: พราะว่าจริงๆเนี่ยคนไทยพ้นทะเลเนี่ย ก็มีอยู่มากมายถูกไหมฮะ
3: ก็เขามีบทบาทด้วยนะ
4: มีบทบาทด้วย
3: โดยที่เป็นธรรมชาติเลยล่ะ
4: แล้วจำนวนหนึ่งก็เป็นคนมีความรู้ความสามารถสูงด้วยนะฮะซึ่งบางส่วนก็หนีออกไปในสภาวะที่บ้านเมืองมันไม่มีเสถียรภาพนะแล้วก็เกิดความขัดแย้งคือมันจะมีหลายละลอกอะอย่างละลอกคนเดือนตุลานี่ก็มีนะสมัยผมเรียนหนังสือที่สหรัฐเนี่ยรวมทั้งไปทำงานนี่ก็เจอคนรุ่นเดือนตุลาอยู่มากเลยแล้วก็มีรุ่นก่อนหน้านั้นเลยหรือแม้กระทั่งพระนะคุณไพศาลเจ้าอาวาสวัดไทยในวอชิงตันดีซีเนี่ยก็ออกไปในช่วงที่ตอนนั้นเข้าใจว่าระบอบของสลิดเรื่องอำนาจนะฮะท่านก็ไปเป็นธรรมทูตอะแล้วก็อยู่ที่วอชิงตันดีซีวัดไทยที่วอชิงตันดีซีก็เป็นพระหัวก้าวหน้าเป
3: ็
4: นพระหัวก้าวหน้าคือถ้าในยุคที่สมัยท่านหนุ่มๆนะฮะตาชีนะฮะทีนี้ตอนคือเล่าให้ฟังนิดหนึ่งตอนที่มันเกิดพฤษภา35เนี่ยตอนที่ยิงกันเนี่ยที่ถนนราชดำเนินก็พระที่วัดไทยที่วอชิงตันดีซีเนี่ยท่านก็ให้ความสนับสนุนการเคลื่อนไหวของผมและพรรคพวกอย่างมากเลยนะฮะเพราะผมก็ไปใช้พิมพ์ดีดใช้คอมพิวเตอร์ใช้อะไรที่นั่นที่มีภาษาไทยนะครับก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเห็นพลังอยู
3: ่
4: และในที่สุดจากตรงนั้นเนี่ยเราก็ในที่สุดเราก็รณรงค์เคลื่อนไหวนะให้เกิดสิทธิ์เลือกตั้งของคนไทยในต่างแดน นี่ก็เป็นอันนึงที่มันจะเชื่อมพลังของคนไทยโพ้นทะเลได้คือถ้าเขาออกไปข้างนอกแล้วเขาไปตั้งถิ่นฐานในต่างประเทศแล้วเขาไม่ได้รู้สึกผูกพันอะไรเลยเนี่ยมันก็จะเอาพลังเข้ามาช่วยประเทศลำบากถูกไหมฮะ
3: ครับ
4: ฉะนั้นการทำตรงเนี้ยมันเป็นกลไกอันนึงที่มันทำให้เขาผูกกับประเทศไทยอยู่นะครับแล้วถึงที่สุดแล้วเนี่ยพอผมมาไล่ดูพัฒนาการอะไรทั้งหลายเนี่ยในที่สุดมันก็มีพัฒนาการอย่างอื่นต่อก็คือว่าพอมันเป็นการเรียกร้องสิทธิ์ของคนไทยในต่างแดนเนี่ยแล้วมันก็ขยายไปสู่การใช้สิทธิ์นอกเขตเลือกตั้งถูกไหมฮะหลายๆเรื่องต่อไปซึ่งในที่สุดมันก็เปลี่ยนการเมืองไทยระดับหนึ่งนะเปลี่ยนการเมืองไทยระดับหนึ่งเพราะว่าในหลายพื้นที่ของประเทศไทยเนี่ยมันมีหลายจังหวัดเลยที่ระบบอุปถัมภ์เนี่ยมันทำงานได้น้อยลงเพราะมันมีเสียงของคนที่อยู่นอกพื้นที่อ่ะแต่เป็นคนที่ลงทะเบียนว่าเป็นคนในจังหวัดนั้นน่ะหรือแม้กระทั่งเสียงของคนไทยในต่างแดนเนี่ยมันทำให้พลิกเลยนะทำให้บางช่วงบางการเลือกตั้งบางครั้งหรือบางพื้นที่เนี่ยมันก็เปลี่ยน
3: ครับ
4: คือบ้านใหญ่ก็แพ้ไปแล้วก็ระบบอุปถัมภ์ก็ทำงานได้ไม่เหมือนเดิมอันนี้ก็อันหนึ่งนะผมคิดว่าอันเนี้ยเป็นแล้วเรื่องการปฏิรูประบบราชการหรือการปฏิรูปภาครัฐเนี่ยอันนี้ก็สำคัญคือในยุทธศาสตร์ของคสช.เนี่ยมันถูกร่างโดยราชการไงฉะนั้นวิธีการปฏิรูปเนี่ยมันก็ปฏิรูปแบบเหมือนไม่กล้าผ่าตัดเท่าไหร่เพราะว่ามันก็จะเหมือนเป็นเรื่องเกรงอกเกรงใจกันอะไรเงี้ยนะ
3: ไม่อยากลงมีดตัวเอง
4: ไม่อยากลงมีดตัวเองเพราะว่ามันเป็นคือเป็นคนในอ่ะไม่ใช่คนนอกฉะนั้นบางเรื่องเนี่ยมันถึงต้องเอาคนนอกมาทำใช่ไหมฮะ
3: ครับ
4: หรือถ้าเราดูกรณีจีนหรือเวียดนามเนี่ยที่สามารถแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำในประเทศได้อย่างมากอย่างก้าวกระโดดเนี่ยก็เป็นเพราะว่ามันเป็นการเปลี่ยนโครงสร้างอำนาจเลยถูกไหมคุณไพศาลเพราะที่ผู้มาใหม่เนี่ยมันคือตัวแทนของผลประโยชน์ชนชั้นที่ต่างจากเดิมอย่างชัดเจนอ่ะถูกไหมฮะ
3: ครับ
4: มันถึงพลิกได้แต่ว่าในบางช่วงเวลาเนี่ยมันก็มีความผิดพลาดในการพัฒนาได้ถูกไหมอย่างกรณีของจีนสมัยเหมาเจ๋อตุงเนี่ยนะฮะ
3: ครับ
4: ที่นโยบายก้าวกระโดดเนี่ยแต่ว่าทำให้คนเสียชีวิตจำนวนมากแต่มันเปลี่ยนโครงสร้างอ่ะมันมีลักษณะของการเปลี่ยนโครงสร้าง
3: ครับ
4: หรือถ้าเราจะเทียบกับเกาหลีใต้เนี่ยมันก็เป็นอีกแบบหนึ่งซึ่งการเติบโตเนี่ยในบางช่วงเนี่ยมันเกิดขึ้นในระบอบกึ่งอำนาจนิยมหรืออำนาจนิยมถูกไหมแต่ว่ามันเกิดการก้าวกระโดดเนี่ยหลังจากที่ประเทศเนี่ยมันมีความเป็นประชาธิปไตยที่ชัดเจนหลังจากที่ขบวนการประชาธิปไตยหรือประชาชนเนี่ยเขาลุกขึ้นสู้ที่เมืองกวางจู
3: อ
4: ันนี้ก็เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเลยแล้วก็เกาหลีใต้ก็ผงาดแล้วก็ก้าวกระโดดขึ้นมาเลยนะหรือการไปศึกษากรณีของไต้หวันญี่ปุ่นมาเลเซียมันก็จะมีข้อเปรียบเทียบหรือมีความเหมือนความต่างที่ต่างกันออกไปอย่างกรณีมาเลเซียเนี่ยมันมีความมีเสถียรภาพของรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งโดยดร.มหาเทถูกไหม
3: ครับ
4: เดิมเขาก็มีวิสัยทัศน์มาเลเซีย2020ใช่ไหมครับที่ตั้งเป้าจะเป็นประเทศพัฒนาแล้วตอนหลังก็ต้องมาปรับนิดนึงแต่อันนี้มันคือจุดที่ทำให้เขาสามารถยกระดับได้เร็วหรือแม้กระทั่งสิงคโปร์เนี่ยมันก็มีผู้นำแบบลีกวนยูใช่ไหมครับคือการอยู่นานเนี่ยมันไม่ได้เป็นหลักประกันว่าประเทศมันจะก้าวหน้าหรือจะประสบความสำเร็จถูกไหมคือการอยู่นานเนี่ยมันเป็นอาจจะเป็นเงื่อนไขหนึ่งแต่ว่าเราจะต้องได้ผู้นำที่ใช่อ่ะคุณไพศาล
3: ครับ
4: คือผู้นำที่ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนแล้วก็อุทิศตัวในการทำงานเพื่อประโยชน์สาธารณะและประโยชน์ของประเทศชาติอย่างแท้จริงแล้วก็มีความสามารถด้วยแต่คนแบบนี้ก็มันก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในบางระบบอ่ะถูกไหมคือมันจะต้องมี สภาวะวิสัยหรือสภาพแวดล้อมที่มันทำให้คนแบบนี้เกิดขึ้นได้นะฮะยกเว้นว่าคนนั้นเป็นผู้นำที่เก่งมากๆอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นเรื่องของอัตตวิสัยหรือคนคนนั้นสามารถกำหนดสถานการณ์ได้แต่มันมีน้อยมากครับถ้าเราศึกษาเปรียบเทียบในบทเรียนของหลายประเทศหรือในประวัติศาสตร
3: ์นะมันต้องมีสภาพเงื่อนไขที่เหมาะสมด้วยนะคืออย่างลีกวนยูในสิงคโปร์เงี้ย
4: ครับ
3: ผมคิดว่าขนาดและองค์ประกอบหลายส่วนเองว่าเอื้อให้คนอย่างลีกวนยูนะ
4: เกิดขึ้นได
3: ้ซึ่งจริงๆแล้วก็เขาก็มีความคิดที่ก้าวหน้าแต่ว่าถ้าทางการเมืองเนี่ย ก็ถือว่าเป็นคนที่อยู่ในฐานะผู้นำที่มีอำนาจเบ็ดเสร็จอยู่นะตลอดยุคของเขา
4: ใช่ครับก็คือเป็นผู้ที่มาจากการเลือกตั้งแต่ว่าบริหารแบบกึ่งอำนาจนิยมหน่อยใช่ไหมฮะคือแต่ว่ามาประชาชนน่ะคือมาจากการเลือกตั้งแล้วเขาก็อุทิศตัวในการที่จะทำให้ประเทศประสบความสำเร็จด้วยใช่ไหมฮะแล้วก็มีชีวิตที่เรียบง่ายอ่ะมีชีวิตแบบธรรมดานะฮะแล้วเขาก็ไม่ได้จริงๆเขาก็ไม่ได้เน้นลัทธิบูชาตัวบุคคลนะเพราะว่าสิงคโปร์ก็ไอ้สิงคโปร์หรือแม้กระทั่งลีกวนยูก็พูดตลอดไม่ต้องมีรูปปั้นไม่ต้องมีอะไรที่ล้ำลึกถึงเขาอ่ะถูกไหมฮะ
3: ครับ
4: แต่ผลงานเนี่ยมันจะล้ำลึกถึงเขาเองใช่ไหมฮะมันก็แต่ละประเทศมันก็มีเงื่อนไขปัจจัยแตกต่างกันไปนะแต่ก็คือผมก็น่าเสียดายโอกาสของประเทศไทยเท่านั้นเองเพราะว่า50ปีที่แล้วเนี่ยเราก็ยังก้าวหน้ากว่าเกาหลีใต้เลยนะในทางเศรษฐกิจหรืออย่างมาเลเซียเนี่ย30ปีที่แล้วเราก็ยังก้าวหน้ากว่ามาเลเซียมาก
3: ครับ
4: แต่ว่ามันก็ไม่ได้เดินไปถึงจุดนั้นนะฮะแต่อย่างน้อยเนี่ยผมก็พยายามนึกเพื่อให้เกิดความสบายใจอะอย่างน้อยเราก็ยังดีกว่าประเทศเพื่อนบ้านเราบางประเทศอะไรเงี้ยที่ประสบชะตากรรมที่หนักกว่าอะไรเงี้ยจนกระทั่งประชาชนก็ต้องหนีออกมานอกประเทศเพื่อมาหางานทำในประเทศไทยซึ่งก็น่าเห็นใจอย่างยิ่ง
3: ครับ
4: ซึ่งบางเรื่องนี่มันเป็นเรื่องของผู้นำเลยนะคุณเวสานนะคืออย่างกรณีพม่าเงี้ยคือถ้าเพียงแค่มินอองไลน์เนี่ยไม่คิดจะรัฐประหารหรือยึดอำนาจเนี่ยแล้วปล่อยให้ระบบที่องซานซูจีดูแลอยู่เนี่ยมันพัฒนาไปตามขั้นตอนตามวาระของมันเนี่ยเมียนมาก็ไม่น่าจะประสบชะตากรรมหนักขนาดนี้นะฮะใช่ไหมฮะแล้วถ้าบอกองซานซูจีบริหารงานตรงไหนไม่ดีก็เดี๋ยวประชาชนก็เลือกผู้นำคนใหม่ขึ้นมาใช่ไหมอันนี้ก็ตอนนี้ก็ยังล้าหลังอยู่เลยนะประเทศเพื่อนบ้านเรา
3: ครับ
4: ซึ่งเมื่อก่อนเคยเจริญกว่าไทยนะคุณไพศาลเคยก้าวหน้ากว่าไทย
3: หลังสงครามโลกครั้งที่สองช่วงเริ่มต้นกันเนี่ยเข้าใจว่าเขาเศรษฐกิจอะไรต่างๆน่าจะเฟื่องฟูส่งออกข้าวพม่าเนี่ยน่าจะเป็นผู้ส่งออกข้าวอันดับหนึ่งของโลกนะ
4: ครับ
3: ในขณะนั้นนะแล้วก็มีนักการมีนักการเมืองที่มีชื่อเสียงมีคุณภาพไปเป็นเลขาสหประชาชาติด้วยหนึ่งคน
4: อูทันใช่ไหม
3: อูทัน
4: ใช่
3: ครับนายกรัฐมนตรีอูนุนี่ก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับอยู่แต่พอโดน
4: รัฐประหาร
3: จากในพลเนวินแล้วอันนี้ก็จบเลยทุกอย่างครับดึงประเทศกลับไป
4: ถอยหลัง
3: ไปสงบนิ่งอยู่ในมุมเงียบๆครับจะเรียกว่าเป็นไม่คบค้าสมาคมกับใครเลยนะ
4: คุณไพศาลมองว่ามันเป็นปัจจัยเรื่องภาวะวิสัยหรือปัจจัยเรื่องผู้นำมากกว่ากันกรณีเมียนมาเนี่ย
3: ผมคิดว่าผมคิดว่าเป็นที่ตัวคนเนี่ยแหละ
4: แกนนำ
3: ไอ้ความคิดเรื่องชาตินิยมแล้วก็คือกลัวว่าไอ้ความเป็นชาติชาติพม่าเนี่ยเราไปปล่อยให้ชาติพันธุ์ต่างๆเนี่ยสามารถปกครองตนเองได้แล้วเนี่ยแล้วในที่สุดพม่าก็จะไม่เหลืออะไรใช่ไหมจะกลายเป็นคนส่วนน้อยของสหพันธ์นะเราไม่สามารถที่จะควบคุมไม่สามารถที่จะอยู่เหนือชนชาติอื่นๆที่รวมตัวกันได้เพราะว่าชาวเมียนมาเขาถือว่าเขาอยู่เหนือทุกคนอยู่นี
4: ่ครับ
3: สถานะนี้ก็ถือว่าเป็นเกียรติยศเป็นอะไรของเขาที่เขาภาคภูมิใจก็อยู่หรือมั้ง
4: ฉะนั้นคุณไพศาลก็มองว่า
3: ผมว่าเป็นเรื่องตัว
4: เปลี่ยนเนี่ยจุดเปลี่ยนนี่คือสัญญาปางหลงใช่ไหมคือ
3: ใช่ใช่ข้อตกลงตรงนี้ที่มันไปกำหนดเงื่อนเวลาที่จะต้องให้อิสรภาพในการปกครองตนเองใช่ไหม
4: ใช่ครับ
3: อันนั้นก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คณะรัฐมนตรีของ
4: องซานใน
3: พลองซานเอาในพลองซานก็เนี่ยถูกถูกยิงถูกก่อเหตุ
4: เอาปืนไปยิงในห้องประชุมเลย
3: ก่อเหตุลุมสังหารเลยตอนนี้พม่าเขาก็เก็บไอสถานที่เอาไว้เป็นให้นักท่องเที่ยวก็สามารถเข้าไปชมได้นะ
4: ครับแต่ว่าปัจจัยที่เกิดในเมียนมาเนี่ยคุณเพศาลมองว่ามันมีเรื่องของผลประโยชน์ของมหาอำนาจของอังกฤษของหลายๆฝ่ายด้วยไหมเพราะว่ามันมีความซับซ้อนอยู่นะว่าคนที่ถูกกระตุ้นหรือถูกยุให้ดำเนินการสังหารในพลองซานเนี่ยกับคณะเนี่ยที่ประชุมกันอยู่เนี่ยมันมีอะไรไปเกี่ยวพันกับมหาอำนาจ
3: คือผมคิดว่าตอนนั้นเนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นยุคสงครามเย็นแบบยุคเริ่มต้นแล้วใช่ไหมเพราะว่าโลกหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยหลังจากปราบทางฝั่งเยอรมันไปได้แล้วเนี่ยมันสหรัฐอเมริกาก็รู้ว่าจากนี้ไปสิ่งที่จะต้องเผชิญหน้าก็คือฝ่ายสังคมนิยมคอมมิวนิสต
4: ์ครับ
3: แล้วพม่าเนี่ยมันมีพรมแดนที่ติดกับจีนซึ่งจีนก็พรรคคอมมิวนิสต์ก็ชนะแล้วเข้ายึดครองประเทศจีนแล้วเพราะฉะนั้นการที่รัฐที่เป็นชนชาติส่วนน้อยซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็จะติดอยู่กับทางประเทศจีนเนี่ยมีอิสระในการปกครองตนเองได้เนี่ยมันก็อาจจะเป็นภัยคุกคามต่อโลกเสรี
4: ครับ
3: เพราะว่าอาจจะถูกอิทธิพลของประเทศคอมมิวนิสต์ที่อยู่ติดกันนั้นเนี่ยเข้ามาควบคุมมามีอิทธิพล
4: ครับ
3: แล้วมันก็จะทำให้ตรงนี้ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยมันไปมาเนี่ยมันจะถูกขนาบทั้งสองฝั่งเลยทั้งฝั่งเมียนมาแล้วก็ทางฝั่งอินโดจีนเลย
4: ทีนี้เมื่อเปรียบเทียบกับไทยเนี่ยในช่วงเวลาใกล้เคียงกันเนี่ยจุดเปลี่ยนของไทยเนี่ยมันก็คือ2490นะรัฐประหาร
3: การรัฐประหาร2490ใช่ครับ
4: ซึ่งมันก็เกี่ยวพันพัวพันกับเหตุสวรรคตของรัชกาลที่8ถูกไหมฮะคือมันเอาเรื่องนี้มาเป็นข้ออ้างในการยึดอำนาจ
3: รัชกาลที่8ท่าน89นะสวรรคต89
4: มันต่อเนื่องกันทีนี้ของไทยถ้ามองไปในอนาคตเนี่ยที่ผมกังวลอยู่และเป็นห่วงอยู่นะฮะก็คือเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาคุณประสานคือถ้าบริหารจัดการไม่ดีเนี่ยมันอาจจะนำไปสู่จุดเปลี่ยนสำคัญที่ไม่พึงปรารถนานะฮะใช่ไหมครับอันนี้รวมทั้งกัมพูชาด้วยนะ
3: ครับ
4: กัมพูชาก็จะเจอจุดเปลี่ยนจากเหตุการณ์ตรงนี้ได้ถ้ามีการตัดสินใจอะไรที่มันนำไปสู่ความขัดแย้งหรือสงครามใหญ
3: ่
4: ซึ่งหวังว่ามันจะไม่เป็นอย่างนั้นหวังว่าเราจะได้ผู้นำหรือได้เหตุปัจจัยที่มันจะนำไปสู่การสามารถ พูดคุยกันให้รู้เรื่องเจรจากันให้ได
3: ้
4: ถ้าลำพังปัจจัยอื่นๆเนี่ยผมยังคิดว่ามันยังไงเราก็ประคับประคองประเทศนี้ไปได้อะผมมองนะครับ
3: ครับ
4: ไม่รู้คุณไพศาลมองยังไง
3: ก็ผมก็คิดว่าอย่างนั้น
4: มันจะเป็นเรื่องใหญ่นะฮะแล้วพอดีถ้ามันมีการปลุกเร้าอารมณ์คนทั้งสองฝั่งเนี่ยมันบางทีมันก็จะมันจะยิ่งทำให้สถานการณ์เนี่ยมันซับซ้อนแล้วก็ควบคุมยากยกเว้นเรามีรัฐบาลมีผู้นำที่จัดเจนที่จะแก้ปัญหาให้ได้นะ
3: ครับ
4: เพราะมันไม่
3: เดี๋ยวพัก
2: ย้อนอดีตสู่อนาคตที
3: ่พักสักครู่ก่อนครับ
4: ได้ครับ
5: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: กรุงเทพมหานครในอีก4ปีข้างหน้าจะหน้าตาเป็นอย่างไรปัญหาไหนจะได้รับการแก้ก่อนกันและใครจะได้ไปต่อ28มิถุนายนนี้คุณคือผู้กำหนด Thinking Radio คลื่นความคิดก่อติดสังเวียนเลือกตั้งเอาใจคอการเมืองรวมเจาะลึกทุกนโยบายวิเคราะห์ทุกกลยุทธ์จากผู้สมัครตัวเต็งแบบหมัดต่อหมัดกับช่วงพิเศษเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ติดตามได้ทั้งในรายการเช้าทันโลกเวทีความคิดและเสาเสวนาพบกับบทวิเคราะห์สุดเข้มข้นจากกูรูการเมืองแถวหน้าของเมืองไทยขยี้ทุกประเด็นร้อนที่คนกรุงต้องรู้และพิเศษ28มิถุนายนนี้ Thinking Radio ก็ติดบรรยากาศการเลือกตั้งแบบเต็มวันตั้งแต่เปิดคูหาจนถึงทราบผลอย่างไม่เป็นทางการเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ที่ 96.5 FMฟังสดและฟังย้อนหลังทั่วโลกที่ Thinking Radio ทุกช่องทางออนไลน
7: ์ Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
8: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook Mcord Academy หรือ Line @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆย้อนอดีตสู่อนาคตที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 13:41 นนะครับมาติดตามย้อนอดีตสู่อนาคตกันต่อในช่วงที่2นะครับอาจารย์อนุสรณ์ครับ
4: ครับคุณไพศาลครับ
3: เดี๋ยวผมจะขออนุญาตเรียนถามท่านอาจารย์อย่างนี้ว่าวันนี้เราคุยกันเรื่องยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยประเทศที่เขาสามารถก้าวไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วทั้งหลายเนี่ยล้วนแล้วแต่เปลี่ยนแปลงตัวเองขึ้นมาโดยที่เขามียุทธศาสตร์ชาติกันทุกประเทศไหม
4: ถ้าเป็นเอเชียตะวันออกเนี่ยส่วนมากเป็นอย่างนั้นฮะ
3: อ๋อญี่ปุ่น
4: ญี่ปุ่นไต้หวัน
3: ไต้หวันหรือว่าเกาหลี
4: สิงคโปร์จีนอะไรเงี้ยคือจริงกรอบคิดในเรื่องการวางแผนและการวางยุทธศาสตร์เนี่ยมันเป็นกรอบคิดนะถ้าเรามองในแง่กรอบคิดนะมันเป็นกรอบคิดแบบสังคมนิยมคือมันไม่ใช่กรอบคิดแบบเสรีนิยมที่เน้นกลไกตลาดเพราะว่าแผนเนี่ย แผนเนี่ยการทำแผนเนี่ย
3: มันเป็นลักษณะของการกำหนดจากส่วนกลางอยู
4: ่ถูกต้องคือมันเป็นลักษณะของวิธีคิดแบบเซ็นเตอร์แพลนเอคโนมีอ่ะอันนี้ถ้ามองในเชิงระบบเศรษฐกิจนะ
3: ค
4: ือมันไม่ใช่ระบบเศรษฐกิจที่เคลื่อนโดยปล่อยให้กลไกตลาดกลไกราคาเนี่ยมันทำงานให้มากที่สุดโดยที่รัฐไม่ต้องมีบทบาทอะไรมากแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นเซ็นเตอร์แพลนทีนี้เซ็นเตอร์แพลนเนี่ยมันก็ต้องมาดูว่ามันเป็นเซ็นเตอร์แพลนแบบไหนถูกไหม
3: ครับ
4: เป็นเซ็นเตอร์แพลนการวางแผนจากส่วนกลางที่มันอยู่บนฐานคิดแบบอำนาจนิยมหรือเซ็นเตอร์แพลนที่มันอยู่บนฐานคิดของประชาธิปไตย
3: แล้วมันมีความยืดหยุ่นมันมีความยืดหยุ่นหรือว่ามันแข็งกระด้างแค่ไหนด้วย
4: ถูกต้องครับถูกต้องแล้วก็มันก็อยู่ที่คนที่เป็นผู้นำเป็นผู้ที่เอาแผนไปปฏิบัติด้วยว่ามันทำได้ขนาดไหนยังไงมันเงื่อนไขมันเยอะถูกไหม
3: ครับ
4: แต่ว่าเวลาเรามองอะไรเนี่ยเราก็ไม่ควรจะเหมารวมเพราะว่าถ้าเราบอกว่าแบบโซเวียตแบบจีนเนี่ยคืออำนาจนิยมล้วนๆก็ไม่เชิงอีกคุณไพศาลเพราะว่าในช่วงที่โซเวียตหรือจักรวรรดิรัสเซียเปลี่ยนไปเป็นโซเวียตเนี่ยมันคือการเปลี่ยนโครงสร้างบางอย่างซึ่งระบอบของซาเนี่ยถ้าเราเทียบกับระบอบที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่เนี่ยมันแม้มันจะมีลักษณะรวมศูนย์อำนาจเหมือนกันเนี่ยแต่ว่าฐานของโซเวียตเนี่ยมันเป็นฐานที่มีประชาชนมีส่วนร่วมมากกว่าไงฮะถูกไหมเพราะว่ามันเป็นขบวนการทางการเมืองที่มันอยู่บนฐานของพรรค
3: มันเป็นขบวนการ
4: มวลชนมากกว่า
3: ที่มีลักษณะมวลชน
4: มากกว่าก็เหมือนจีนก็เหมือนกันฉะนั้นเราจะมองแบบผิวเผินไม่ได้คือเราต้องมองประวัติศาสตร์มองพัฒนาการว่ามันมีรากฐานมายังไงแต่ว่าโอเคมันก็เป็นอำนาจนิยมอยู่ดีถูกไหมแต่ถ้าเกิดเป็นประเทศประชาธิปไตยเนี่ยแน่นอนการมีส่วนร่วมเนี่ยมันเกิดจากการประชาชนมีส่วนร่วมมากกว่าถูกไหมเพราะว่าเวลารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยกำหนดแผนยุทธศาสตร์หรือแผนระยะยาวเนี่ยมันคือมันมีที่มาจากประชาชนมากกว่าเพราะว่าประชาชนเขาไปลงคะแนนเขาเลือกมาแล้วในหลายประเทศเนี่ยมันก็จะมีการถามความเห็นใช่ไหมฮะให้ลงประชามติให้สำรวจความคิดเห็นนะแต่ว่ามันก็จะมีลักษณะของการที่ลักษณะบนลงล่างอยู่การสั่งการจากบนลงล่างอยู่ระดับหนึ่งมันไม่ใช่ปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามกลไกเสรีแบบไม่มีทิศทางอะไรเงี้ยมันจะไม่ใช่อย่างนั้นซึ่งวิธีคิดเนี้ยมันเป็นวิธีคิดที่มันเป็นความคิดที่มันท้าทายความเชื่อแบบเดิมของพวกเสรีนิยมไงนะฮะ
3: อ
4: ันนี้คืออันนี้เราอธิบายในแง่ของพัฒนาการทางความคิดนะฮะทีนี้เสรีนิยมใหม่เนี่ยมันก็กลับมาไงมันกลับมาในภายหลังถูกไหมฮะมันกลับมาภายหลังเพราะว่าระบบแผนพัฒนาที่มันเกิดจากการรวมศูนย์และการวางแผนจากส่วนกลางเนี่ยและขนาดของรัฐใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันก็สร้างปัญหาอีกแบบหนึ่งเพราะว่ารัฐพอใหญ่มากๆปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นระบบราชการที่เถอะทะและไร้ประสิทธิภาพถูกไหม
3: ครับ
4: รวมทั้งก็จะมีปัญหาเรื่องภาระทางการคลังเรื่องหนี้ภาครัฐ มันก็เลยนำมาสู่ว่ากลับไปสู่ความคิดที่บอกลดบทบาทของรัฐลดขนาดของรัฐใช่ไหมมันไปสู่การแปรรูปรัฐวิสาหกิจการปล่อยให้กลไกตลาดทำงานมากขึ้นมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ทีนี้ผมกำลังจะบอกว่าคือไม่ว่าคุณจะอยู่บนฐานคิดแบบไหนในการบริหารหรือจัดการเรื่องยุทธศาสตร์ของประเทศหรือนโยบายต่างๆเนี่ยปัจจัยอันนึงที่มันจะชี้วัดว่าสำเร็จหรือล้มเหลวหรือไม่เนี่ยมันอยู่ที่ผู้นำทางการเมืองและกลไกของระบบราชการว่าเป็นยังไงและสังคมนั้นเป็นยังไงมันไม่ได้อยู่ที่ระบอบคิดอย่างเดียวเพราะว่าไม่ว่าคุณจะเป็นระบอบคิดแบบไหนเนี่ยมันก็สามารถที่จะสำเร็จได้เช่นเดียวกันนะแต่ใครสำเร็จมากกว่ากันเนี่ยอันนี้เถียงกันยาวฮะคุณไพศาลถ้าเราจะเทียบเคียงระหว่างระบอบของสหรัฐเนี่ยกับจีนเนี่ยใครดีกว่ากันอันนี้เถียงกันยาวมาก
3: ครับ
4: แต่ระบบของจีนนี่มันก้าวกระโดดเร็วเห็นไหมฮะเพราะมันเป็นเซ็นเตอร์แผนแต่ระบบสหรัฐก็ไม่ได้ด้อยกว่าเพราะว่ามันมีกลไกทางตลาดที่มันมีประสิทธิภาพนวัตกรรมและการสร้างอะไรใหม่ๆก็ยังอยู่ที่สหรัฐอยู่นะถูกไหมมันขับเคลื่อนโดยพลังของเอกชนของการแข่งขันนะแต่จีนเนี่ยกำหนดเลย2030 AI เราจะเป็นยังไงแผนยุทธศาสตร์ AI 2030อะไรเงี้ยอันนี้กำหนดชัดของอเมริกานี่ก็มีแต่ก็ไม่เข้มเท่าจีนไงฮะแต่มันใช้พลังของตลาดมากกว่าใช้พลังของตลาดมากกว่า
3: คือ
4: สหรัฐก็อาจจะมีแผนเรื่องการสำรวจอวกาศถูกโดยรัฐบาลให้เงินให้ทรัพยากรสนับสนุนให้เกิดนาซาให้เกิดอะไรแต่ถึงที่สุดแล้วนาซาก็จะเอาซอร์สงานให้เอกชนทำและเอกชนก็แข่งขันกันหานวัตกรรมที่จะทำยังไงให้บรรลุเป้าหมายหรือแม้กระทั่งคนอย่างอีลอนมัสก์เนี่ยโครงการสำรวจอวกาศโครงการตั้งอาณานิคมในต่าง
3: บริษัท
4: นอกโลกมันขับเคลื่อนโดยเอกชน
3: SpaceX ของเขานะ
4: ถูกต้องแล้ว SpaceX ก็จะตอนนี้ระดมทุนอยู่ออกหุ้นอยู่
3: ใช่เห็นแล้วบอกว่าเขากลายเป็นไอ้ทริลเลียนกลายเป็นทริลเลียนเป็นบุคคลซึ่งมีความมั่งคั่งระดับล้านล้านเหรียญละ
4: ครับแต่จีนเนี่ยคือส่วนมากเป็นองค์กรของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจถูกไหมฮะขับเคลื่อนพวกนี้แล้วถ้ามันเอกชนหรือทุนมันใหญ่มากๆเนี่ยผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์รัฐบาลเรียกมาคุยเลยถูกไหมเพราะเขาไม่เชื่อในเรื่องที่ว่าพลังพวกนี้มันจะนำไปสู่ความเป็นธรรมหรือการเปลี่ยนแปลงที่มันกระจายผลประโยชน์ที่ดีถูกไหมฮะแต่สหรัฐเนี่ยเขาก็จะอีกแบบหนึ่งยกเว้นว่าเอาคนอย่างเบอร์นี่แซนเดอร์ชนะการเลือกตั้งหรือแนวคิดแบบบารักโอบามาชนะการเลือกตั้งมันก็จะมาบาลานซ์ไอแนวความคิดแบบประเภทที่เป็นเสรีนิยมจ๋าเลยอะไรเงี้ยนะฮะ
3: ครับ
4: ของไทยก็เป็นแบบผสมฮะของไทยก็เป็นแบบผสมผสานแต่ว่าปัญหาของเราเนี่ยมันคือการทุจริตคอร์รัปชันมากกว่าคุณประสานคือมันมีอยู่ในทุกหย่อมหญ้าทุกอนูอะไรเงี้ยมันก็เลยไม่เป็นไปตามเป้าหมายเท่าไหร่
3: ตราบใดที่เรายังแก้ปัญหานี้ไม่ตกก
4: ็ลำบาก
3: โอกาสที่จะหลุดพ้นจากไอ้กับดักประเทศรายได้ปานกลางแม้ว่าจะปานกลางขั้นสูงแล้วก็ตามนะแต่จะหลุดก็ยากนะอาจารย์ความเหลื่อมล้ำที่จะต้องแก้ก็ยาก
4: แต่มันจะหลุดอีกแบบนึงไงหลุดตกลง
3: อ๋อกลายเป็นว่า
4: แทนที่จะ
3: จากรายได้ปานกลางขั้นสูงกลับมาตกอยู่ปานกลางของจริง
4: ขั้นต่ำ
3: เรียกว่าขั้นต่ำไปเลย
4: มีความเป็นไปได้ถ้าไม่บริหารจัดการหรือแก้ปัญหาให้มันดีๆนะฮะคนก็จะจนลงอ่ะชนชั้นกลางก็จะรู้สึกว่าตัวเองจนลงลำบากขึ้นจนลง
3: เพราะเรา
4: ตัวหนึ่งที่มันจะชี้คือวิกฤตฐานะทางการคลังคุณเบสานถ้ามันเกิดตรงเนี้ยมันอาจจะทำให้เกิดปัญหาเพราะว่ามันงบประมาณที่จะเอามาดูแลสวัสดิการมันจะไม่พอ
3: ครับ
4: แล้วมันจะกระเทือนถึงระบบราชการด้วย
3: ครับแต่ผมจะจำได้ว่าย้อนไปสมัยที่คสช.เขาพยายามจะทำว่ามันประเทศต้องมีแผนยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนแล้วก็ถ้าต่อไปมีเลือกตั้งแล้วเนี่ยนักการเมืองจะมาแก้มาเปลี่ยนอะไรเนี่ยจะทำไม่ได้จะต้องเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญกำหนดชัดเจนเลยเพราะว่ามีความวิตกกังวลว่านักการเมืองที่ได้รับการเลือกตั้งเข้ามาเนี่ยจะมีแต่นโยบายประชานิยมกันเราประเทศก็จะติดอยู่ในเรื่องของนโยบายประชานิยมแล้วมันจะกระทบต่อฐานะทางการเงินทางการคลังแล้วเราก็จะไม่สามารถที่จะก้าวไปสู่ประเทศที่จะหลุดพ้นจากประเทศรายได้ปานกลางได้มีการนำเสนอในนักสารอย่างนี้นะเพราะนั้นก็เขียนเอาไว้เลยว่าถ้าคุณเป็นรัฐบาลมาเนี่ยคุณต้องทำอย่างนี้อย่างนี้ ด้านความมั่นคงต้องทำอย่างนี้เรื่องการศึกษาการพัฒนาบุคลากรคุณต้องทำอย่างนี้เรื่องของการพัฒนานวัตกรรมคุณต้องทำนี้อะไรต่าง

0: แนวคิดเป็นอย่างนั้นมากลัวว่านักการเมืองกลัวว่าเราจะได้นักการเมืองที่ไม่มีคุณภาพแล้วก็ตลบตะแหลงถ้าผมตีความนะที่มาที่เขาพยายามจะกำหนดให้ประเทศต้องมีแผนยุทธศาสตร์ที่คุณห้ามเบี้ยว
1: ครับแต่อีกด้านหนึ่งของเหรียญก็คือว่าสาเหตุที่เรามีพรรคการเมืองนักการเมืองที่มีคุณภาพแบบที่เห็นอยู่เนี่ยเพราะว่าพวกคุณรัฐประหารบ่อยไง คือมันต้องมองอีกด้านหนึ่งของเหรียญแล้วก็ไอ้แผนที่คิดเนี่ยมันอยู่บนฐานของชนชั้นนำมาฮะคือมันไม่ได้อยู่บนฐานที่มันจะเอื้อประโยชน์ให้ชาวบ้านหรือประชาชนเท่าที่ควรไงคือวิธีคิดมันถูกตีกรอบโดยอภิชนน่ะผมใช้คำนี
0: ้
1: มันไม่ใช่ประชาชนสามัญชนธรรมดาฉะนั้นมันการกำหนดอะไรมันก็จะไม่ได้เอื้อให้กับคนส่วนใหญ่นะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าระบบสวัสดิการที่เสนอในแผนยุทธศาสตร์เนี่ยมันยังเป็นสวัสดิการแบบสังคมสงเคราะห์ไงแทนที่มันจะเป็นระบบสวัสดิการที่ก้าวหน้าและเป็นสิทธิ์ของประชาชนไงคือวิธีคิดมันต่างกันนะฮะวิธีแต่ถามว่าโอเคมีความตั้งใจมีเจตนาที่ดีไหมก็เราก็พยายามมองในแง่บวกว่ามีเจตนามีความตั้งใจที่ดีแต่ว่ามันมีวาระซ่อนอยู่หรือเปล่าเพราะว่าการทำเช่นนี้เนี่ยก็เพื่อที่จะสืบทอดอำนาจหรือสืบทอดในสิ่งที่ตัวเองต้องการเนี่ยให้มันอยู่ในรัฐธรรมนูญไงถูกไหมฮะนี่คือการตีกรอบในกฎหมายเลยนะตีกรอบในรัฐธรรมนูญถูกไหมฮะ
0: ครับ
1: อันนี้ก็ถือว่าก็
0: มองได้สองด้าน
1: แม้ถ้ามองว่าเหมือนหมดอำนาจไปแล้วแต่อำนาจมันยังอยู่อ่ะอำนาจมันยังอยู่ในรัฐธรรมนูญ
0: หมดอำนาจไปแล้วแต่แนวคิดยังอยู่
1: แนวคิดแล้วก็อำนาจยังอยู่ในรัฐธรรมนูญทีนี้มันเราก็หวังว่าถ้าเราจะแก้ไขเนี่ยเราก็ต้องแก้ไปในทางที่ดีขึ้นถูกไหมไม่ใช่แก้แล้วมันยิ่งแย่ลงโดยคนที่มาจากการเลือกตั้งที่อาจจะถูกตั้งข้อสงสัยเรื่องคุณภาพและคุณธรรม
0: ครับ
1: อันนี้มันก็ต้องมองให้ชัดไม่งั้นมันก็จะหลงไปว่าจะแก้อย่างเดียวแล้วก็คิดว่าแก้แล้วมันจะดีขึ้นเสมอไปก็อาจจะไม่จำเป็นนะไม่จำเป็นฉะนั้นก็คือก็ต้องดูแล้วแก้ก็ต้องให้ดีขึ้น
0: ครับ
1: นะแต่คือผมเนี่ยผมมองว่าคือผมเชื่อมั่นในกระบวนการประชาธิปไตยฉะนั้นก็คือฐานคิดผมเนี่ยเป็นประชาธิปไตยคือถ้าเราปล่อยให้กลไกตรงเนี้ยมันทำงานมันต้องดีขึ้นคือผมเชื่อว่ามันต้องดีขึ้นประชาชนต้องฉลาดขึ้นต้องดีขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าถ้าเราเชื่อแบบอำนาจนิยมเราเชื่อว่ามีคนบางกลุ่มเหนือกว่าคนอีกกลุ่มนึงแล้วก็กำหนดทุกอย่างผมก็ไม่แน่ใจว่าเขากำหนดเพื่อคนส่วนใหญ่หรือไม่นะ
0: ครับ
1: ก็ผมว่าก็ต้องดูกันต่อไปว่าจะเป็นยังไงส่วน2579เนี่ยถ้าดูตามตัวเลขสถานการณ์ต่างๆทางเศรษฐกิจสังคมการเมืองเนี่ย2579เนี่ยยังยากฮะที่เราจะเป็นประเทศพัฒนาแล้วยังยาก
0: อีกประมาณกี่ปี10ปีเนี่ยนะ
1: ประมาณ10ปีใช่ยกเว้นว่าเราสามารถ
0: ทำที่แสดงว่าเรามาผ่านอาจจะสิบครึ่งทางแล้วใช่ไหมของแผน20ปี
1: ใช่ก็เราอยู่ภายใต้ระบอบคสช.ตั้ง 8-9 ปีอ่ะจริงนานแล้วนะแล้วเทียบจริงๆถ้าเทียบในประวัติศาสตร์ไทยเนี่ยก็มีระบอบเดียวอ่ะก็คือระบอบของจอมพลป.ที่อยู่นาน11ปีอ่ะก็มีระบอบคสช.เนี่ยที่นาน
0: ของจอมพล ป.หมายถึงตั้งแต่90ใช่ไหม
1: ใช่ใช่
0: เขาอยู่เท่าไหร่ล่ะสิบเขาอยู่มาถึง
1: 11
0: ปีเลยนะ
1: ใช่ใช่
0: จอมพลสฤษดิ์ปฏิวัติอีกทีหนึ่ง
1: ใช่ครับ
0: แ
1: ต่ตอนนั้นมันเป็นฐานคิดแบบชาตินิยมแล้วมาเปลี่ยนสมัยสฤษดิ์เนี่ยคือฐานคิดแบบเสรีนิยมซึ่งมันได้รับอิทธิพลจากสหรัฐและธนาคารโลก
0: เสรีนิยมทางเศรษฐกิจ
1: ช่คือแต่ว่าไอ้การเมืองคือเป็นอำนาจนิยมอะนะเพราะว่าเขาก็ต้องคืออเมริกาเองก็ต้องการหาระบอบหรือผู้นำใครสักคนหนึ่งที่มาสู้กับแนวคิดแบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์นะมันก็เลยกลายเป็นถูกชูขึ้นมา
0: ประเทศไทยตอนนั้นก็โชคดีด้วยมีเทคโนแครตที่ผมว่าเป็นคนคุณภาพจริงๆนะ
1: ก็ช่วยวาง
0: ที่มาช่วยวางอาจารย์ป่วยอาจารย์บุญมาวงสวรรค์หลายคนเนี่ยมาวางรากฐานธนาคารในประเทศไทยระบบธนาคารระบบการเงินอะไรต่าง
1: ระบบการคลังด้วยคือระบบการคลังเราก็ถูกวางไว้ดีทีเดียวมันก็เลยทำให้เราไม่ได้มีปัญหาวิกฤตการคลังอะไรรุนแรงเมื่อเทียบกับประเทศในละตินอเมริกาค
0: ือ
1: เรามีระบบที่แข็งก็จริงๆมันก็เหมือนระบบสาธารณสุขระบบสาธารณสุขของไทยอ่ะมันก็ถูกวางไว้ค่อนข้างดีมันก็ไปได
0: ้ก็เหลือเวลานิดเดียวฮะอาจารย์ผมจบไปตรวจไปด้วยผมอย่างนี้อาจารย์ว่าเสาร์หน้าเนี่ยอยากจะคุยอาจารย์เรื่องเกี่ยวกับอินโดนีเซียมันเกิดอะไรขึ้นทำไมจู่ๆประเทศซึ่งน่าจะไปได้ไกลมันเกิดสะดุดกับเรื่องอะไรยังไงเห็นก็บอกว่าเป็นเรื่องประชานิยม
1: ใช่ครับใช่จริงประชานิยมโจโกวีสมัยโจโกวีก็ประชานิยมพอคนใหม่มาก็ต้องประชานิยมต่ออ
0: ่าเดี๋ยวเสาร์หน้าเนี่ยอยากจะขอคุยเรื่องนี้กับท่านอาจารย์นะถ้าท่านอาจารย์พอจะสละเวลาให้ได้นะ
1: ได้ครับก็ยินดีครับครับ
0: ครับแล้วครับวันนี้กราบขอบพระคุณครับอาจารย์ครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: ย้อนอดีตสู่อนาคตที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ขณะนี้เวลา 14 นาฬิกา
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
4: อสมท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันประชาชนเฝ้ารอรับริ้วขบวนพระศพตลอด2ฝั่งถนนบรรยากาศบริเวณโดยรอบโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยตลอดช่วงบ่ายวันนี้ยังคงมีประชาชนทยอยเดินทางมาจับจองพื้นที่2ฝั่งทางออกไปถนนอังรีดูนังเพื่อเฝ้ารอรับริ้วขบวนพระศพอย่างต่อเนื่องโดยเจ้าหน้าที่ได้นำเสื่อกว่า500ผืนมาปูบริเวณทางเท้าทั้ง2ฝั่งตลอดแนวเส้นทางที่ริ้วขบวนจะเคลื่อนผ่านตั้งแต่ในโรงพยาบาลยาวไปจนถึงทางออกถนนอังรีดูนังเลี้ยวซ้ายไปถนนพระราม4เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาร่วมถวายความอาลัยขณะเดียวกันได้จัดบริการอาหารเครื่องดื่มและยาดมเพื่อดูแลผู้ที่มาปักหลักรอเป็นเวลานานในขณะที่นายพิชัยจงสุขวัฒนาจิตอาสาที่คอยเดินบริการน้ำดื่มและคอยเก็บขยะจากประชาชนเปิดเผยว่าจุดเริ่มต้นของการทำงานจิตอาสาเกิดจากการเข้าร่วมกิจกรรมของมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเมื่อปี2562ในการจัดเตรียมถุงยางชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยซึ่งในครั้งนั้นได้มีโอกาสเฝ้ารับเสด็จพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาขณะเสด็จทรงติดตามการดำเนินงานด้วยพระองค์เองจึงเป็นแรงบันดาลใจให้ตนสืบสานงานจิตอาสามาจนถึงปัจจุบันเหตุกระเช้าซ่อมไฟฟ้าจังหวัดลำปางร่วงมีคนเจ็บ2คนเกิดอุบัติเหตุกระเช้าซ่อมบำรุงไฟฟ้าหักทำให้คนงานร่วงกับพื้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บภายในโรงเรียนบุญยวาทวิทยาลัยอำเภอเมืองลำปางจังหวัดลำปางโดยตัวกระเช้าหักและหลุดร่วงลงมาจากความสูงประมาณ4เมตรส่งผลให้ผู้ที่อยู่ในกระเช้า2คนได้แก่คนงานอายุ28ปีและนักศึกษาฝึกงานอายุ19ปีจากวิทยาลัยแห่ง1ร่วงตกลงมาพร้อมกับกระเช้าที่หักร่างกระแทกพื้นคอนกรีตอย่างรุนแรงทั้ง2คนได้รับบาดเจ็บตามร่างกายเจ้าหน้าที่นำส่งโรงพยาบาลลำปางและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะเข้าตรวจสอบหาสาเหตุจากอุบัติเหตุในครั้งนี้อย่างละเอียดอีกครั้งรัฐบาลเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อแก๊งซื้อขายหัวนิติบุคคลเสี่ยงตกเป็นมิจฉาชีพนางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและการใช้นิติบุคคลเป็นเครื่องมือกระทำความผิดอย่างต่อเนื่องโดยผลจากมาตรการป้องกันนอมินีและบัญชีม้าของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ ตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ส่งผลให้จำนวนบัญชีม้านิติบุคคลลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

0: ติบุคคลไปใช้เป็นบัญชีม้าได้อย่างผู้ประกอบการอย่าหลงเชื่อการชักชวนให้ขายชื่อหรือยินยอมให้นำชื่อไปจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทรวมถึงรับจ้างเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นหรือหุ้นส่วนโดยไม่มีการดำเนินธุรกิจจริงเพราะอาจจะมีความผิดทางอาญาและทางแพ่ง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: วิกฤตบวกการทบทวนเท่ากับความก้าวหน้าเรดาลิโอผู้ก่อตั้ง Bridgewater Association
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม

0: ข้มข้นและโชว์เคสสุด Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาล20มิถุนายนนี้ที่ห้อง Auditorium บมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: สนับสนุนโดย SME D Bank
2: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
3: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
2: และก็อาจารย์จิ๊บนรินทร์นาฏสวัสดิ์ค่ะ
3: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
4: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
5: M-CotRadio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
6: ๆบ้านป่วยไม่ป่วยใจ

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการคุยกับหมอบ้านนะคะวันนี้เราเจอกันวันเสาร์ที่13มิถุนายนค่ะพุทธศักราช2569นะคะเช่นเคยอยู่กับเตียนจิติมาทวารเรศนะคะและท่านอาจารย์ยอดเยี่ยมคุณหมอบ้านของเรานะคะอาจารย์ยอดเยี่ยมเทพชลานนท์ค่ะวันนี้นะคะก็เป็นวันเสาร์ที่โศกเศร้าเสาหนึ่งนะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้ค่ะเชื่อแน่ว่าในช่วงเช้านะคะหลายท่านก็คงจะได้รับข่าวเศร้านะคะนั่นก็คือการจากไปของพระองค์พานะคะหรือสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชร

0: รากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดานะคะที่สำนักพระราชวังก็ได้มีการแถลงออกมานะคะสำหรับการสิ้นพระชนของพระองค์นะคะซึ่งก็ถือยังความโศกเศร้านะคะให้กับปวงชนชาวไทยเป็นอย่างยิ่งค่ะและวันนี้นะคะในรายการคุยกับหมอบ้านของเรานะคะก็ขออนุญาตในการที่จะจัดรายการพิเศษนะคะเพื่อที่จะรำลึกถึงการจากไปของพระองค์นะคะพระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างมากแก่ปวงชนชาวไทยนะคะก็ช่วงนี้เดี๋ยวเราไปทักทายท่านอาจารย์ยอดเยี่ยมพร้อมๆกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
1: สวัสดีครับคุณจิตติมาครับเรียนสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้ก็ขออนุญาตในการที่จะเป็นวันพิเศษที่เศร้าสร้อยของพวกเรานะครับเมื่อวานนี้ตอนเช้าเช้าเนี่ยนะครับหลายคนคงหัวใจสลายซึ่งผมเองนั้นเนี่ยก็เป็นหนึ่งในนั้นเพราะว่าเมื่อมีการประกาศออกมาอย่างเป็นทางการนะครับว่าพระองค์พาของเรานั้นเนี่ยท่านทรงจากเราไปเมื่อวันซืนนี้ก็คือวันพฤหัสที่11มิถุนายนเนี่ยนะครับตอนเวลาประมาณทุ่ม48นาทีเนี่ยนะครับท่านก็จากเราไปขึ้นสู่สวงสวรรค์นะครับซึ่งใครๆทั้งหลายเนี่ยนะครับชาวไทยทุกคนก็คงพอทราบนะครับว่าพระองค์พานั้นเนี่ยพระองค์ทรงมีวินัยที่ดีเยี่ยมมากทรงเสียสละทรงทำงานหนักทรงรับผิดชอบมากนะครับพระองค์เนี่ยเป็นคนที่รู้หน้าที่แล้วก็ปฏิบัติหน้าที่นั้นเนี่ยอย่างตั้งใจมั่นนะครับในทุกๆตำแหน่งหรือทุกๆความรับผิดชอบตลอดพระชนชีพของพระองค์นะครับพระองค์พานั้นเนี่ยก็ทรงเป็นผู้ที่มีองค์ความรู้มีความสามารถเป็นคนที่รักแผ่นดินแผ่นดินไทยแผ่นดินเกิดปรากฏให้เห็นนะครับเป็นคนที่มีเมตตาธรรมถ่อมตัวแล้วก็มีความพอดีแล้วก็พอเพียงอย่างยิ่งนะครับนั่นคือสิ่งที่ทุกคนเรารู้สึกได้ถึงพระองค์พาของเราในวันนี้เนี่ยนะครับผมเองนั้นเนี่ยขออนุญาตในการที่จะใช้คำธรรมดาปกติยามที่จะกล่าวถึงพระองค์พาท่านเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านเองนั้นเนี่ยพระองค์พานั้นเนี่ยทรงเป็นขัตติยนารีนะครับขัตติยนารีที่เป็นผู้ที่สร้างแรงดลใจแล้วก็พระองค์นั้นเนี่ยก็เป็นตัวอย่างของการใช้ชีวิตเพื่อผู้อื่นมายาวนานทรงอยู่ร่วมกับประชาชนอย่างถ่อมพระองค์มากๆแล้วก็พระองค์นั้นเนี่ยก็สร้างสังคมที่อบอุ่นและน่าอยู่มากขึ้นจนเป็นที่ประจักษ์โดยทั่วๆไปในทุกชนชั้นทุกกลุ่มคนที่เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทุกคนนั้นเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าขอให้กรรมดีทั้งหลายเนี่ยที่พระองค์ได้ทรงมอบแด่ผู้อื่นมายาวนานกรรมดีจากการช่วยเหลือผู้ประสบภัยผู้ต้องขังผู้ยากจนเพื่อที่จะลดทุกคนอื่นเนี่ยนะครับแล้วก็สร้างความเท่าเทียมแห่งความเป็นมนุษย์ทั้งในระดับพื้นถิ่นในระดับประเทศแล้วก็ในระดับโลกเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอให้พระองค์ทรงขึ้นสู่สวงสวรรค์แล้วก็มีรอยยิ้มอยู่บนสวงสวรรค์นั้นด้วยเนี่ยนะครับนั่นคือสิ่งที่ผมคิดว่าในวันนี้เนี่ยนะครับก็ขออนุญาตในการที่จะคุยแล้วก็อาจจะมอบข้อมูลบางอย่างที่บางคนทราบบางคนไม่ทราบเนี่ยนะครับเพื่อให้พวกเราได้รับรู้รับทราบว่าขัตติยนารีที่เป็นคนดีของแผ่นดินไทยนั้นเนี่ยท่านได้เสียสละและท่านได้ทำอะไรให้พวกเราและก็สังคมเราเนี่ยบ้างนะครับแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปในรายละเอียดต่างๆนานาเนี่ยนะครับคุณจิตติมาเมื่อสักครู่เนี่ยคุณจิตติมาก็ได้กล่าวถึงว่าเมื่อวานนี้ตอนเช้านั้นเนี่ยก็มีแถลงการของสำนักพระราชวังออกมาเนี่ยนะครับซึ่งก็เป็นแถลงการที่ประมาณ7โมงกว่าตอนเช้าเนี่ยนะครับแล้วก็ทุกคนนี่ก็หยุดนิ่งหมดเลยเนี่ยนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นเป็นอย่างไรเนี่ยนะครับทุกอย่างนี่ก็เงียบไปหมด เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เรียนรบกวนคุณจิตติมานิดนึงเนี่ยนะครับสำหรับผู้ที่ไม่ได้ฟังอยู่ในตอนนั้นเนี่ยนะครับอาจจะอยู่บนท้องถนนต่างๆนานานั้นเนี่ยแล้วไม่ได้เปิดวิทยุไม่ได้ดูทีวีต่างๆนานานั้นเนี่ยก็เรียนรบกวนคุณจิตติมานิดนึงเนี่ยนะครับว่าให้ช่วยอ่านแถลงการของสำนักพระราชวังที่มีเมื่อวันที่12มิถุนาคือเมื่อวานนี้เนี่ยว่าท่านทางสำนักพระราชวังได้ออกแถลงการว่าอย่างไรเกี่ยวกับการเกี่ยวกับเรื่องของพระองค์ท่านนะครับ
0: ค่ะสำหรับแถลงการนะคะของสำนักพระราชวังที่ออกเมื่อช่วงเช้าของเมื่อวันนี้นะคะในวันที่12มิถุนายน2569นะคะซึ่งก็เป็นแถลงการที่ยังความโศกเศร้าเสียใจนะคะมายังปวงชนชาวไทยนะในช่วงของเช้าค่อนข้างตรู่ของเมื่อวันนี้นะคะโดยตามแถลงการนั้นค่ะมีความว่าดังนี้นะคะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหทัยและทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยมาตั้งแต่วันที่15ธันวาคม2565ตามที่สำนักพระราชวังได้แถลงให้ทราบเป็นระยะแล้วนั้นตั้งแต่วันที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระอาการทรุดลงจากการติดเชื้อในพระนาภีหรือช่องท้องจากการอักเสบของพระอันตะหรือลำไส้ใหญ่ความดันโลหิตต่ำความดันพระโลหิตต่ำพระหทัยเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติแม้คณะแพทย์จะถวายการรักษาอย่างใกล้ชิดจนสุดความสามารถแต่พระอาการทรุดหนักลงตามลำดับจนถึงวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 19:48 นสิ้นพระชนณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยด้วยพระอาการสงบสิริพระชันษาปีที่47พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวัง
1: ครับขอบคุณคุณจิตติมามากครับนั่นคือสิ่งที่คุณจิตติมาได้อ่านไปนั้นเนี่ยก็คือตัวประกาศของทางสำนักพระราชวังในเรื่องของพระองค์พาที่ทรงสิ้นพระชนไปเมื่อที่โรงพยาบาลจุฬาไปเมื่อวันพฤหัสเนี่ยนะครับตอนทุ่มกว่าเนี่ยนะครับนั่นคือสิ่งที่จะทำให้เรารู้ได้ผมเองนั้นเนี่ยก็เคยคุยกับคุณหมอเนี่ยนะครับที่โรงพยาบาลจุฬาคุณหมอเองคุณพยาบาลเองแล้วก็บุคลากรทั้งหลายนั้นเนี่ยก็ทุ่มเทจริงๆสุดความสามารถนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่พระองค์นั้นเนี่ยด้วยพระอาการต่างๆที่คุณจิตติมาได้กราบเรียนบอกไปนั้นเนี่ยก็ทำให้ไปจนถึงที่สุดนั่นเนี่ยนะครับผมขออนุญาตในการที่จะเล่าประวัติสั้นๆของพระองค์ท่านนิดหนึ่งเนี่ยนะครับเพื่อที่หลายๆท่านเนี่ยจะได้รู้ว่าพระองค์นั้นเนี่ยท่านได้จากเราไปในขณะที่มีสิริพระชนษาเนี่ย47ปีนะครับพระองค์พานั้นเนี่ยพระองค์นั้นทรงประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคม2521นะครับทรงประสูติที่พระที่นั่งอัมพรนะครับแล้วก็เป็นพระราชธิดาพระองค์แรกพระองค์ใหญ่นะครับในรัชกาลที่10นะครับแล้วก็กับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีนะครับพระองค์พาท่านทรงเป็นพระราชนัดดาเนี่ยนะครับคือเป็นหลานปู่พระองค์แรกในรัชกาลที่9นะครับซึ่งรัชกาลที่9ทรงได้แล้วก็ทรงได้รับพระ มหากรุณาธิคุณเนี่ยนะครับองค์พระได้รับพระมหากรุณาธิคุณเนี่ยโปรดเกล้าพระราชทานนามอันเป็นมงคลนะครับพระนามที่ว่าพัชรกิติยาภานั้นเนี่ยมีความหมายถึงว่าเป็นแสงสว่างประดุจเพชรนะครับเป็นแสงสว่างประดุจเพชรพระนามพัทรกิติยาภาเนี่ยนะครับซึ่งเปรียบเสมือนกับถ้อยคำที่แสดงสะท้อนพระจริยวัตรและพระราชกรณียกิจตลอดพระชนชีพของพระองค์เพราะไม่ว่าพระองค์จะเสด็จไปที่ไหนหนไหนพระเมตตาและความปรารถนาดีที่ทรงมีต่อเพื่อนมนุษย์มักจะเปล่งประกายให้ผู้คนได้สัมผัสได้รู้สึกได้มีความหวังอยู่เสมอนะครับตลอดพระชนชีพของพระองค์นั้นเนี่ยก็ทรงปฏิบัติดังพระนามของพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเนี่ยนะครับด้วยความอ่อนน้อมถ่อมพระองค์มากๆทุกคนคงรู้สึกได้ทรงเข้าหาประชาชนด้วยรอยยิ้มที่อบอุ่นและเป็นกันเองเสมอพระเกียรติคุณและก็พระเมตตาอันล้นพ้นเนี่ยยังสถิตอยู่ในใจของประชาชนชาวไทยอยู่เสมอไม่เสื่อมคลายนั่นคือพระราชประวัติสั้นๆที่เกี่ยวกับพระองค์ท่านนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อพระองค์ได้จากพวกเราไปแล้วเนี่ยนะครับก็ในเรื่องของการถวายน้ำสงฆ์การถวายสักการะพระศพเนี่ยนะครับของพระองค์ท่านนั้นเนี่ยก็มีประกาศจากทางสำนักพระราชวังมาเหมือนกันเนี่ยนะครับว่าเราน่าจะทำอะไรอย่างไรได้เพื่อที่จะส่งเสด็จพระองค์พาขัตติยนารีของเรานั้นเนี่ยขึ้นสู่สวงสวรรค์เรียนรบกวนคุณจิตมาอีกนิดหนึ่งนะครับนอกจากประกาศของสำนักพระราชวังที่คุณจิตมาได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้ในเรื่องของการประกาศว่าพระองค์ทรงประชวรและจากเราไปยังไงขอเรียนรบกวนคุณจิตมานิดหนึ่งให้ช่วยอ่านประกาศของสำนักพระราชวังเนี่ยนะครับเรื่องการถวายน้ำสงฆ์แล้วก็ถวายสักการะพระศพของพระองค์ท่านให้ท่านผู้ฟังฟังนิดหนึ่งเถอะครับ
0: ค่ะสำหรับประกาศจากสำนักพระราชวังนะคะเรื่องการถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพนะคะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราธิดามีความว่าดังต่อไปนี้ค่ะด้วยสำนักพระราชวังได้รับพระราชทานและพระบรมราชานุญาตในการเข้าถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราธิดาดังนี้1. พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายน้ำสงฆ์พระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราธิดาเบื้องหน้าพระรูปซึ่งประดิษฐานณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังในวันเสาร์ที่13มิถุนายนคือวันนี้นะคะพุทธศักราช2569ตั้งแต่เวลา 8:30 นาทีจนถึง 12:00 น. 2. พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังทุกวันเวลา 8:30 นาทีจนถึง 16:00 น.เริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่14มิถุนายนพุทธศักราช2569ซึ่งในการนี้ได้จัดสมุดหลวงลงนามถวายความอาลัยไว้ณที่นี้ด้วย 3. พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันทุกวันเวลา 9:00 น.จนถึง 21:00 น.เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569 4. พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลราชินิกูลคณะองคมนตรีคณะรัฐบาลคณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพ ภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง12มิถุนายน2569ค่ะ
1: ครับขอบคุณครับผมให้ข้อมูลอีกนิดหนึ่งเนี่ยนะครับก็ทางกรมประชาสัมพันธ์เองนั้นเนี่ยท่านก็ได้ประกาศออกมาในการที่จะเชิญชวนหน่วยราชการและก็รัฐวิสาหกิจต่างๆเนี่ยนะครับทั้งภาคเอกชนและประชาชนโดยทั่วไปอย่างพวกเราเนี่ยนะครับก็ร่วมดาวน์โหลดพระรูปของพระองค์พาเพื่อนำไปถวายความอาลัยต่างๆนานาดังนั้นเนี่ยใครที่ต้องการที่จะโหลดพระรูปของพระองค์ท่านเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะดาวน์โหลดภาพที่มีความละเอียดสูงได้ที่เว็บไซต์ของกรมประชาสัมพันธ์นะครับวิธีการนี้ก็คือเข้าไปใน Google ง่ายๆแล้วก็เขียนว่ากรมประชาสัมพันธ์แล้วก็เราก็สามารถที่จะดาวน์โหลดรูปของพระองค์ท่านได้ได้โดยทันทีเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยพระองค์พานั้นเนี่ยนอกจากที่พระองค์จะเป็นผู้ที่พวกเรายอมรับกันทั่วประเทศแล้วเนี่ยนะครับพระองค์พาพระองค์ท่านเนี่ยเป็นคนที่มีความสามารถและความดีเนี่ยนะครับ จนเป็นที่ยอมรับของนานาชาติถึงแม้ว่าพระชนมายุของพระองค์ท่านนั้นเนี่ยจะไม่ได้มากในตอนที่ทรงปฏิบัติแต่ทรงปฏิบัติพระองค์นั้นเนี่ยเพื่อประชาชนเนี่ยมายาวนานแล้วก็เป็นที่ประจักษ์เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในหลายๆองค์กรเนี่ยต่างก็ทูลเกล้าถวายรางวัลหมายถึงองค์กรจากนานาชาติเนี่ยนะครับก็ได้ถวายรางวัลให้พระองค์ท่านเนี่ยนะครับผมยกตัวอย่างเช่นอย่างกองทุนการพัฒนาเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติเนี่ยนะครับก็ถวายตำแหน่งทูตสันทวะไมตรีเนี่ยนะครับGoodwill Ambassador เนี่ยนะครับในการที่จะในการต่อต้านความรุนแรงต่อสตรีทางด้านหลักนิติธรรมเนี่ยนะครับประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพราะว่าพระองค์นั้นเนี่ยในส่วนของหลักนิติธรรมนั้นเนี่ยหลายๆท่านก็คงพอจะทราบนะครับว่าพระองค์ก็ทรงเรียนในเรื่องกฎหมายด้วยแล้วก็เป็นเนติบัณฑิตของประเทศไทยด้วยเนี่ยนะครับหรือ อย่างสำนักงานป้องกันยาเสพติดแล้วก็ปราบปรามอาชญากรรมของสหประชาชาติอันนี้ของสหประชาชาติเนี่ยนะครับก็ได้ทูลเกล้าถวายรางวัลนะครับในฐานะที่ทรงมีบทบาทสำคัญในเรื่องของการป้องกันยาเสพติดการปราบปรามอาชญากรรมต่างๆในระดับนานาชาติแล้วก็จะมีอีกหลายๆการชื่นชมยอมรับต่างๆนานาจากทั่วโลกเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆท่านเนี่ยก็อาจจะอยากจะพออยากจะทราบอีกนิดนึงว่าพระองค์พาท่านนั้นเนี่ยนอกจากท่านเป็นนักกิจกรรมท่านเป็นนักทำงานเพื่อสังคมแล้วเนี่ยทางด้านวิชาการเนี่ยก็ไม่ธรรมดาเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นคุณจิตติมานั้นเนี่ยก็จะคุยให้พวกเราฟังกันอีกนิดนึงเนี่ยนะครับเพื่อให้รู้จักพระองค์ท่านมากขึ้นอีกนิดนึงว่าพระองค์นั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยที่มีองค์ความรู้ใช้ทั้งความรู้ใช้ทั้งหัวใจเข้ามาประกอบกันจนลดความทุกข์ต่างๆนานาให้พวกเรานั้นเนี่ยพระองค์เนี่ยทรงมีการศึกษามาอย่างไรบ้างครับ
0: ค่ะพระองค์พานะคะทรงเป็นนักวิชาการค่ะคุณผู้ฟังอาจารย์คะเป็นที่ยอมรับและก็ทรงใช้องค์ความรู้นั้นเพื่อสังคมค่ะเพื่อความยุติธรรมมายาวนานนะคะทรงมีประวัติการศึกษาโดยตรงนะที่จบทางด้านกฎหมายด้วยเริ่มตั้งแต่ระดับอนุบาล นะคะประถมแล้วก็มัธยมต้นเนี่ยณโรงเรียนราชินีค่ะระดับมัธยมปลายนะคะณโรงเรียนฮีทฟิลด์ประเทศอังกฤษและโรงเรียนจิตรลดาค่ะระดับปริญญาตรีนะคะทรงจบคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และระดับปริญญาตรีสาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะและก็ยังจบ เนติบัณฑิตไทยนะคะเนติบัณฑิตติยสภาปีการศึกษาปี2547ค่ะนอกจากนี้นะคะทรงเสด็จไปศึกษาต่อนะคะ Master of Law ที่มหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐค่ะแล้วก็จบ Doctor of Science of Law นะคะจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐเช่นเดียวกันค่ะอาจารย์ค่ะนี่เป็นประวัตินะคะการศึกษาของพระองค์ซึ่งก็ทรงศึกษาโดยตรงจบทางด้านกฎหมายทั้งในแล้วก็สถาบันชั้นนำระดับโลกค่ะอาจารย์คะ
1: ครับนอกจากที่จะทรงเป็นคนที่เรียนเก่งและเรียนเยอะแล้วเนี่ยนะครับแต่การปฏิบัติพระองค์ท่านนั้นเนี่ยก็เพื่อประชาชนทั้งหลายและผู้ด้อยโอกาสจริงๆเนี่ยนะครับมีผู้ใหญ่ก็บอกผมบอกว่าน้ำพระทัยของพระองค์พานั้นเนี่ยก็เปรียบเสมือนสายน้ำที่ไหลเคลื่อนอยู่ตลอดเวลาทำให้เกิดความชุ่มชื้นกับธรรมชาติและสังคมให้ชีวิตหลายชีวิตผ่านอุปสรรคที่ยิ่งใหญ่ไปได้เนี่ยนะครับผู้ใหญ่ท่านก็บอกว่ารอยยิ้มและก็เมตตาธรรมของพระองค์พานั้นเนี่ยเป็นดังสายน้ำที่มีความงดงามและก็ให้ชีวิตนั่นคือสิ่งที่ได้เป็นคำอธิบายเล็กๆแต่พอที่จะเห็นภาพทั้งหมดว่าตลอดพระชนชีพของพระองค์นั้นเนี่ยพระองค์ทำอะไรไว้บ้างนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยบางท่านอาจจะ อยากทราบว่ามีโครงการอะไรที่พระองค์ได้ทรงปฏิบัติทรงทำเลยเป็นผู้นำเป็นผู้ริเริ่มต่างๆนานาเนี่ยนะครับซึ่งโครงการที่ใหญ่ๆเนี่ยก็มีมากมายนะครับยกตัวอย่างเช่นโครงการกำลังใจเพื่อผู้ต้องขังหญิงเนี่ยนะครับก็คือผู้ต้องขังหญิงนั้นเนี่ยเวลาเข้าไปอยู่ในที่คุมขังนั้นเนี่ยบางทีชีวิตเนี่ยก็เปลี่ยนไปซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนนั้นเนี่ยก็มีความหวังมีความหมายเพราะฉะนั้นเนี่ยพระองค์พาเนี่ยทรงเข้าในรายละเอียดมากนะครับพระองค์ก็เข้าไปในการที่จะทำความเข้าใจแล้วก็ช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงเพื่อวันหนึ่งที่เขาได้ออกมาจากเรือนจำแล้วเนี่ยเขาจะได้มีชีวิตที่ดีขึ้นเป็นประโยชน์ต่อสังคมเป็นฐานของสังคมต่างๆเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยกตัวอย่างเช่น เพื่อนเรื่องกำลังใจเพื่อผู้ต้องขังหญิงนั้นก็เป็นโครงการที่สำคัญมากโครงการหนึ่งหรืออีกโครงการหนึ่งเนี่ยนะครับหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินคือเรื่องของพระองค์ทรงตั้งเนี่ยนะครับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากนะครับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากเป้าหมายของมูลนิธินี้เนี่ยก็เพื่อที่จะบรรเทาทุกข์ของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยนะครับในยามที่เกิดภัยพิบัติต่างๆนานาเนี่ยเกิดขึ้นนี่คือยกตัวอย่าง2โครงการที่พระองค์ทรงเป็นผู้นำแล้วก็ทุ่มเทไปในการที่จะช่วยเหลือพวกเราทั้งหลายเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นผู้ที่ด้อยโอกาสหรือขาดโอกาสต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็รบกวนคุณจิตมาอีกนิดหนึ่งเนี่ยนะครับคุณจิตมานั้นเนี่ยก็พอที่จะมีรายละเอียดบ้างในเรื่องของโครงการกำลังใจเพื่อผู้ต้องขังหญิงในเรื่องของกำลังใจเพื่อผู้ต้องขังหญิงเนี่ยนะครับว่าเป็นอย่างไรก็เดี๋ยวคุณจิตมาก็จะอธิบายสั้นๆให้ฟังนะครับ
0: ค่ะสำหรับโครงการกำลังใจเพื่อผู้ต้องขังหญิงนะคะนี่เป็นภาพสะท้อนของพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงห่วงใยผู้ด้อยโอกาสในเรือนจำนะคะโดยใช้โครงการกำลังใจเนี่ยเป็นเครื่องมือสำคัญค่ะในการยกระดับคุณภาพชีวิตแล้วก็โอกาสของผู้ต้องขังหญิงในสังคมไทยนะคะซึ่งการดำเนินงานของโครงการกำลังใจนะคะก็มีทั้งด้านมนุษยธรรมค่ะพระองค์พานั้นเนี่ยทรงเสด็จเยี่ยมผู้ต้องขังหญิงอย่างใกล้ชิดนะคะเสด็จเยี่ยมด้วยพระองค์เองด้วยนะคะแล้วก็ประทานความช่วยเหลือด้านต่างๆค่ะเช่นการตรวจสุขภาพการสนับสนุนเด็กที่มากับแม่ในเรือนจำนะคะการจัดกิจกรรมเสริมสร้างกำลังใจค่ะนอกจากนี้นะคะด้านการพัฒนาค่ะก็ยังมีการฝึกอาชีพที่หลากหลายด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นทำเทียนหอมทำอาหารโหราศาสตร์นะการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากฝีมือผู้ต้องขังค่ะแล้วก็โครงการ พัฒนาทักษะดิจิทัลนะคะนอกจากนี้ทางด้านของจิตใจนะคะด้านกฎหมายและจิตใจเนี่ยพระองค์พาทรงส่งเสริมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ผู้ต้องขังนะคะในมุมที่ปลูกกฎหมายใส่ปัญญาค่ะแล้วก็มีการจัดกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาจิตใจนะคะให้กับผู้ต้องขังด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องละครเรื่องของศิลปะนะคะนอกจากนั้นค่ะก็ยังสร้างโอกาสนะคะทรงผลักดันให้เกิดร้านอินสปายค่ะเพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากฝีมือของผู้ต้องขังและก็ต้องการสร้างกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนหลังจากพ้นโทษไปแล้วนะคะนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีความสำคัญในรายละเอียดของโครงการนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่นะในเวทีระดับโลกด้วยนะคะเพราะว่าทรงทำต้นแบบนะการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงที่คำนึงถึงบริบทเฉพาะแล้วก็นำไปสู่ข้อกำหนดกรุงเทพค่ะหรือว่า Bangkok Rules นะคะซึ่งก็เป็นข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงนะคะซึ่งก็ได้รับการรับรองโดยสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติด้วยนะเมื่อวันที่21ธันวาคม2553ค่ะข้อกำหนดทั้ง70ประการนี้เนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นมาตรฐานโลกฉบับแรกเลยค่ะที่ให้ความสำคัญกับความละเอียดอ่อนทางเพศสภาวะแล้วก็การคุ้มครองสิทธิสตรีในเรือนจำนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นโครงการที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ดีมากๆนะคะแล้วก็มีการเชื่อมกับระดับโลกอย่าง UN ด้วยค่ะอาจารย์คะ
1: คือโครงการนี้เนี่ยนะครับในเรื่องของช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงนั้นเนี่ย เป็นโครงการที่ยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นการริเริ่มจากประเทศไทยจริงๆแล้วก็พระองค์ทรงเข้าในรายละเอียดต่างๆนานาเนี่ยมากมายผมเองนั้นเนี่ยก็เคยคุยกับรุ่นน้องเนี่ยนะครับซึ่งดูแลเรือนจำอยู่เขาก็คุยให้ผมฟังบอกว่าทางผู้ต้องขังเนี่ยก็รักพระองค์มากนะครับแล้วก็ถือว่าพระองค์นั้นเนี่ยก็เป็นเทพแล้วก็พระองค์ไม่เคยแบ่งแยกว่าใครคือผู้ต้องขังใครคือคนที่ไม่เคยต้องขังต่างๆนานาเนี่ยนะครับแล้วก็เมื่อสิ่งที่พระองค์ได้ทำให้ผู้ต้องขังนั้นเนี่ยก็ทำให้ผู้ต้องขังทั้งหลายเนี่ยที่ในบางครั้งเนี่ยเวลาหลายคนเนี่ยถ้าเราพูดเป็นภาษาชาวบ้านเนี่ยนะครับคือออกจากเรือนจำแล้วเนี่ยไปทำอะไรก็ไม่มีใครอยากให้ทำเนี่ยนะครับแต่ปรากฏว่าพอมีโครงการเรื่องกำลังใจเพื่อผู้ต้องขังหญิงโดยพระองค์พาเนี่ยทำให้ทุกคนนั้นเนี่ยก็พัฒนาตัวเองในการที่จะมีวิชาชีพต่างๆนานามีอาชีพต่างๆนานาตามที่คุณจิตมาได้เรียนบอกไปแม้กระทั่งการทำเทียนหอมทำอาหารทางด้านโหราศาสตร์การทำผลิตภัณฑ์อะไรต่างๆนานารวมถึงให้มีองค์ความรู้ในเรื่องของกฎหมายในเรื่องของอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้ชีวิตเขาเนี่ยมีความหวังแล้วเวลาที่ผู้ต้องขังออกมาแล้วนั้นเนี่ยเขาก็มีความรู้มีความสามารถเพราะว่าในขณะที่อยู่ในเรือนจำนั้นเนี่ยเขาเองนั้นเนี่ยเขาก็สามารถที่จะผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆนานาเนี่ยออกมาเนี่ยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นที่ยอมรับของทุกๆคนนะครับว่าเป็นอย่างไรอันนี้เนี่ยเป็นโครงการที่ยิ่งใหญ่ซึ่งพระองค์เนี่ยถ้าไม่เสด็จลงไปเองก็ไม่มีทางที่จะเกิดขึ้นได้และถ้าใครอาจจะเคยเห็นรูปของพระองค์ท่านเนี่ยนะครับเวลาที่ท่านอยู่กับผู้ต้องขังแล้วก็ไปสนับสนุนให้ผู้ต้องขังเย็บปักถักร้อยหรือแม้กระทั่งทอผ้าต่างๆนานานั้นเนี่ยก็ทรงน้อมถ่อมตัวอย่างยิ่งนะครับซึ่งทำให้ผู้ต้องขังท่านหลายนั้นเนี่ยมีแรงมีกำลังใจอะไรต่างๆนานามากมายเนี่ยนะครับนี่คือโครงการที่คุยว่าท่านมีหลายโครงการที่นานาประเทศก็ข้อยอมรับเนี่ยนะครับนอกจากเรื่องของโครงการกำลังใจเพื่อผู้ต้องขังหญิงแล้วเนี่ยนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่ถือว่าก็เป็นเรื่องที่ใหญ่พอสมควรสำหรับพระองค์ท่านก็คือเรื่องของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากเนี่ยนะครับซึ่งมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากนั้นเนี่ยก็มีทางสภากาชาดไทยนั้นเนี่ยก็ส่งเป็นคนก็เป็นผู้ช่วยดูแลประสานงานต่างๆเนี่ยนะครับตัวมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากนั้นเนี่ยตั้งขึ้นมาพระองค์ตั้งขึ้นมาเนี่ยเพื่อบรรเทาทุกข์ ของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยามที่เกิดภัยพิบัตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรบกวนคุณจิตมาอีกนิดนึงว่าพระองค์พาท่านนั้นเนี่ยท่านมีพระนโยบายเกี่ยวกับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากเนี่ยนะครับ อย่างไรบ้างเนี่ยนะครับก่อนที่จะหมดเบรกนี้ครับ
0: ค่ะสำหรับพระนโยบายนะคะของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากนะคะของสภากาชาดไทยเนี่ยนะคะก็คือมูลนิธิเนี่ยจะเป็นศูนย์กลางการเป็นเลิศด้านการบรรเทาทุกข์นะคะและจัดการภัยพิบัติอันเกิดจากอุทกภัยค่ะทั้งในด้านสังคมแล้วก็ในด้านมนุษย์นะคะก็จะเน้นในเรื่องของการประสานงานกับภาคีเครือข่ายค่ะซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาเพื่อที่จะบูรณาการทำงานร่วมกันนะคะทั้งด้านการป้องกันเพื่อให้เกิดการสูญเสียน้อยที่สุดค่ะหรือมีประสิทธิภาพมากที่สุดในการป้องกันการสูญเสียนะคะการบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากไปได้ด้วยดีค่ะแล้วก็การฟื้นฟูให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยให้สามารถกลับมาดำรงชีวิตอย่างปกติได้อย่างยั่งยืนนะคะจึงจำเป็นที่จะต้องเก็บข้อมูลเชิงสังคมแล้วก็นำมาบูรณาการมองแล้วก็เข้าใจนะปัญหาแบบองค์รวมค่ะดำเนินการตามเป้าหมายอันเดียวกันนะคะเพื่อที่จะมุ่งไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนให้กับสังคมนะคะนี่ก็คือเป็นพระนโยบายของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากของพระองค์ค่ะอาจารย์คะ
1: คือเป้าหมายของพระองค์เนี่ยนะครับที่พยายามทำก็คือว่า1ก็เข้าไปช่วยผู้ที่กำลังลำบากเป็นศูนย์กลางทางด้านการบรรเทาทุกข์แล้วก็จัดการภัยพิบัติเนี่ยนะครับอันนั้นเนี่ยก็เป็นจุดหนึ่งที่มีความสำคัญแล้วก็ไม่ใช่แค่ช่วยเหลือจนภัยพิบัตินั้นหายไปเท่านั้นแต่ก็ยังทรง เดินต่อดำเนินการต่อว่าหลังจากที่ชาวบ้านพ้นทุกข์แล้วเนี่ยทำยังไงให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับเพราะว่าในช่วงที่ไปช่วยในขณะที่เขามีทุกข์นั้นเนี่ยก็ทำให้ทางมูลนิธิเองกับชาวบ้านเองก็สนิทสนมกันมากขึ้นพอสนิทสนมกันมากขึ้นเมื่อภัยพิบัติผ่านไปนะครับก็นอกจากทำเมื่อลดทุกข์ให้ทุกข์หายไปแล้วเนี่ยก็ทำให้ชีวิตของเขาเนี่ยดีขึ้นนั่นคือสิ่งที่ผมคิดว่าพวกเราน่าจะรู้ว่าขัตติยนารีของเรานั้นเนี่ยพระองค์ทรงมีความสามารถและก็มีหัวใจอย่างไรที่จะทำเพื่อพวกเรานะครับ
0: ค่ะช่วงนี้นะคะก็นี่เป็นรายละเอียดเนาะเป็นสิ่งที่เราล้ำลึกถึงพระองค์นะแล้วก็น้อมถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งนะคะที่พระองค์พาทรงทำให้กับปวงชนชาวไทยค่ะสิ่งที่พระองค์ทรงทำให้กับพวกเราเนี่ยยังไม่จบแต่เพียงเท่านี้เนาะเรายังมีข้อมูลต่างๆนะคะที่เดี๋ยวขออนุญาตในการช่วงหน้านะคะพระองค์ทรงมีพระราชกรณียกิจแล้วก็มีการริเริ่มนะโครงการต่างๆนะที่เป็นการช่วยเหลือปวงชนชาวไทยโดยเฉพาะในภาคที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของภาคยุติธรรมผู้ต้องขังเนี่ยและยังมีมิติอื่นๆด้วยนะคะขออนุญาตช่วงหน้านะ
1: ยกตัวอย่างเช่นบางท่านอาจจะเคยได้ยินคำว่าห้องแม่และเด็กเนี่ยนะครับซึ่งคำว่าห้องแม่และเด็กในทัณฑสถานเนี่ยเป็นคำที่ยิ่งใหญ่ทีเดียวแต่เดี๋ยวเรากลับมาคุยกันเล่าเรื่องของขัตติยนารีของเราให้ท่านผู้ฟังได้รับรู้รับทราบแล้วก็เพื่อที่จะส่งพระองค์ท่านขึ้นสู่สวงสวรรค์ครับ
0: ค่ะงั้นช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ
2: บ้านป่วยไม่ป่วยใจ

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: M-Cod Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว M-Cod Connect ชัดกว่าครบกว่าเพราะฟังได้ทุกสื่อจาก M-Cod ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก M-Cod ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ M-Cod Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
2: เพราะบรรจุภัณฑ์ไม่ได้มีไว้

0: คุณไปตลอดการไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radioCEO Vision Plus ปรับโฉมใหม่รับวันใหม่กับเรื่องราวอัปเดตใหม่ในเรื่องเศรษฐกิจล้วนๆที่คุณต้องรู้ทั้งเรื่องเงินทองน้ำมันหุ้นและการเงินภาพรวมทั่วโลกยิงยาวจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 น.โดยศาลินาผู้เอี่ยมพร้อมฟังมุมมองบทวิเคราะห์และแง่คิดจาก CEO แถวหน้าของเมืองไทยในสถานการณ์ต่างๆรอบโลกทั้งเรื่องแนวโน้มเศรษฐกิจการลงทุนการเมืองรอบโลก
1: วิกรมกรมบดิษฐ์ดร.สุภวุฒิสายเชื้อดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนและ CEO รับเชิญ
0: ดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิตและวิชัยวรธานีวงศ์ CEO Vision Plus โฉมใหม่ให้คุณอ่านสถานการณ์รอบโลกก่อนใครจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 น.ถึง 10:00 น.ที่ Thinking Radio ทั้งสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
2: ปี2527โลกยามเช้ารายการวิทยุที่เช้ามืดทุกคนต้องเปิดฟังเพื่อเปิดรับอาหารสมองยามเช้า22ปีเต็มที่รายการโลกยามเช้าหายไปจากวงการวิทยุวันนี้เรากลับมาอีกครั้งและพร้อมอยู่คู่ทุกการเปลี่ยนแปลงบนดาวเคราะห์สีฟ้ารายการโลกยามเช้ากับเขาคนเดิมดร.สมเกียรติอ่อนวิมลมาวิเคราะห์สถานการณ์มาจับตาการเคลื่อนไหวของความเป็นไปที่เกิดขึ้นทั่วโลกสรุปมาให้คุณฟังเพื่อเปิดโลกผ่านมุมมองของคนทำสื่อรุ่นใหญ่รายการโลกยามเช้ากับดร.สมเกียรติอ่อนวิมลกลับมาแล้วตามกระแสเรียกร้องที่ 96.5 FM คลื่นความคิด Thinking Radio ตี 5 ถึง 6 โมง
3: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
1: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
3: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนท์เรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
1: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
3: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
1: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
3: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
1: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
3: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อนความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
5: ๆบ้านป่วยไม่ป่วยใจ

0: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ค่ะของรายการคุยกับหมอบ้านนะคะคุณผู้ฟังคะวันนี้ขออนุญาตในชั่วโมงแรกนะคะเราจะเป็นหมอบ้านภาคพิเศษนะคะเพื่อที่จะรำลึกนะน้อมส่งสมพระองค์พานะคะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะคะของพวกเราปวงชนชาวไทยนะคะสู่สวรรคาลัยนะคะซึ่งในเบรกที่ผ่านมานั้นเนี่ยนะคะเราก็มีการพูดคุยกันนะคะรำลึกการจากไปของพระองค์นะพระองค์เพิ่งจากเราไปเมื่อวันพระศุกร์ดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569ที่ผ่านมานะคะเบรกที่แล้วค่ะเราก็จะได้เห็นถึงพระมหากรุณาธิคุณนะคะที่พระองค์ทรงมีให้กับพวกเราปวงชนชาวไทยนะคะมีพระราชกรณียกิจหลากหลายด้านนะคะที่เป็นประโยชน์โดยเฉพาะทางด้านของความยุติธรรมด้านกฎหมายนะคะการใส่พระราชฤทัยกับผู้ต้องขังนะคะโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นผู้ต้องขังหญิงมีโครงการต่างๆมากมายและพระองค์เองนั้นเนี่ยนะคะก็ได้รับการเทิดพระเกียรตินะคะจากต่างประเทศนะจากองค์กรระดับโลกที่พระราชทานรางวัลนะในหลากหลายด้านให้กับพระองค์ด้วยนะคะก็ขออนุญาตเรียนแจ้งนะคะว่าทางด้านของกรมประชาสัมพันธ์นะคะก็ขอเชิญหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจแล้วก็ภาคเอกชนนะคะและประชาชนเนี่ยร่วมดาวโหลดพระรูปพระองค์พาเพื่อนำไปถวายความอาลัยนะคะโดยผู้ที่สนใจและหน่วยงานต่างๆก็สามารถที่จะดาวน์โหลดภาพความละเอียดสูงได้เลยค่ะที่เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์นะคะค่ะ
1: ครับก็อย่างที่คุณจิตมาเรียนบอกไปนะครับเมื่อวานนั้นเนี่ยเราใจหายกันตั้งแต่เช้าเมื่อได้ทราบข่าวของพระองค์นะครับนอกจากที่เราคุยกันมาในเรื่องของความเก่งความสามารถของพระองค์นั้นเนี่ยในเรื่องสิ่งที่พระองค์ทำเนี่ยก็อย่างที่กาเปรียนบอกไปนะครับพระองค์พานั้นเนี่ยทรงเป็นผู้ที่มีวินัยดีเยี่ยมเนี่ยนะครับทรงเสียสละทรงงานหนัก อย่างที่ทุกคนเห็นทรงมีความรับผิดชอบมากๆไม่ว่าจะทำงานอยู่ในประเทศไทยหรือทำงานอยู่ที่ต่างประเทศเนี่ยนะครับทรงรู้หน้าที่ตลอดแล้วก็ทุกๆหน้าที่ที่พระองค์ทำนั้นเนี่ยก็ทรงปฏิบัติหน้าที่ด้วยตั้งพระทัยมั่นอย่างยิ่งอันนี้เนี่ยนะครับใครที่เคยทำงานกับพระองค์ท่านใครที่อยู่ใกล้จนรับรู้จะรับรู้รับทราบเสมอนะครับเพราะว่าพระองค์ท่านนั้นเนี่ยก็เป็นคนที่ไม่ถือตัวไม่ถือพระองค์เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนก็จะเห็นในเรื่องของการตั้งพระทัยมั่นในการที่จะทำงานมีความรู้ความสามารถมีเมตตานะครับมีความพอดีมีความพอเพียงเสมออย่างที่เรารู้สึกได้นะครับทั้งท่านพระองค์ทรงมีความพอดีและพอเพียงมากๆเนี่ยนะครับแล้วก็ดังนั้นเนี่ยสิ่งที่พระองค์พาท่านได้ทรงปฏิบัติให้เราเห็นให้ผู้ใกล้ชิดทั้งหลายเห็นนั้นเนี่ยก็พระองค์ก็เลยเป็นคนที่สร้างแรงดลใจแล้วก็เป็นตัวอย่างว่าเราใช้ชีวิตไม่ได้เพื่อตัวเองเท่านั้นแต่ชีวิตนั้นเนี่ยต้องเพื่อผู้อื่นด้วยเพราะว่าพระองค์นั้นเนี่ยได้ใช้ชีวิตเพื่อผู้อื่นมาอย่างยาวนานเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าทรงอยู่ร่วมกับประชาชนอย่างทอมพระองค์มากๆเนี่ยนะครับสร้างสังคมที่อบอุ่นและก็น่าอยู่จนเป็นที่ประจักษ์เนี่ยนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่เมื่อสักครู่เมื่อเบรกที่แล้วได้คุยกันไปนะครับว่าความยิ่งใหญ่อันหนึ่งที่เป็นการให้โอกาสผู้ด้อยโอกาสนั้นเนี่ยก็คือเรื่องของเธอทรงเข้าไปช่วยผู้ต้องขังหญิงทั้งหลายนะครับจนเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกนะครับแล้วก็ประเทศไทยนั้นเป็นประเทศแรกๆที่เราให้ความสำคัญกับผู้ต้องขังหญิงแล้วก็ให้โอกาสในการที่เมื่อเขาออกมาจากเรือนจำแล้วนั้นเนี่ยให้เป็นผู้ที่มีอนาคตเมื่อเป็นผู้ที่มีอนาคตนั้นเนี่ยก็แปลว่าในสังคมต่างๆนานานั้นเนี่ยก็จะเป็นสังคมที่ดีขึ้นมีอันตรายน้อยลงนะครับซึ่งมีพระราชดำรัสเนี่ยนะครับของพระองค์พาท่านเนี่ยนะครับหลังจากที่เข้าไปเยี่ยมทันทสถานหญิงเนี่ยเมื่อปี2544ก็นาน20กว่าปีแล้วเนี่ยนะครับในการที่จะเริ่มโครงการตอนนั้นเนี่ย2544 20กว่าปีนั้นเนี่ยท่านก็มีอายุ20กว่านิดๆเองนะครับก็พระองค์ก็มีรับสั่งหลายๆอย่างที่ ทำให้เกิดโครงการนี้ซึ่งถือว่าเป็นโครงการที่ยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นโครงการที่ให้โอกาสสำหรับชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายนะครับเรียนคุณจิตติมานิดนึงเนี่ยนะครับที่จะช่วยอ่านพระราชดำรัสของพระองค์ท่านนิดนึงเถอะครับ
0: ค่ะพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสนะคะหลังจากที่เข้าเยี่ยมทัณฑสถานหญิงกลางกรุงเทพมหานครนะคะในปีพุทธศักราช2544ความว่าข้าพเจ้าได้เรียนรู้โดยตรงถึงความทุกข์ยากที่ผู้หญิงเหล่านี้ต้องเผชิญและโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุตรหลานของพวกเธอซึ่งเป็นผู้บริสุทธิ์แต่มักถูกครอบครัวกีดกันและไม่ได้รับโอกาสอย่างเพียงพอและบ่อยครั้งนักโทษหญิงยังต้องตกเป็นเหยื่อซ้ำในขณะที่ต้องรับโทษอยู่ในเรือนจำค่ะนี่เป็นพระราชดำรัสนะคะของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาหลังจากได้เข้าเยี่ยมทัณฑสถานหญิงเมื่อปี2544นะคะค่ะ
1: คร
0: ับ
1: คือต้องนึกภาพนะครับว่าพระองค์นั้นเนี่ยก็เป็นผู้สูงศักดิ์เนี่ยนะครับแต่ปรากฏว่าพระองค์เนี่ยก็เข้าไปเยี่ยมเยียนแล้วเข้าไปทำความรู้จักเข้าไปศึกษาเข้าไปให้ความอบอุ่นกับผู้ต้องขังต่างจนพระองค์นั้นเนี่ยก็เข้าใจเนี่ยนะครับก็อย่างที่คุณจิตติมาบอกไปนะครับก็ทรงเข้าใจว่านอกจากผู้ความทุกข์ยากของผู้ต้องขังหญิงนั้นเนี่ยนอกจากที่เขามีความทุกข์ในการที่เขาต้องติดอยู่ในเรือนจำแล้วเนี่ยแต่ปรากฏว่ามมันไปมีผลต่อบุตรหลานของเขาด้วยเนี่ยนะครับซึ่งบุตรหลานของผู้ต้องขังเหล่านี้เนี่ยก็เป็นผู้บริสุทธิ์เนี่ยนะครับแล้วก็ปรากฏว่าก็ไปมีผลต่อบุตรหลานของเขาแล้วก็ในบางคนนั้นเนี่ยก็จะถูกครอบครัวกีดกันอย่างที่คุณจิตติมาได้อ่านให้ฟังเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพระองค์เนี่ยก็ทรงรู้ทรงเห็นนะครับว่าผู้ต้องขังนั้นเนี่ยเขาด้อยโอกาสจริงๆนะครับแต่แน่นอนว่านอกจากหัวจิตหัวใจที่พระองค์จะต้องมีแล้วเนี่ยองค์ความรู้ทั้งหลายเนี่ยก็เป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่าผู้ต้องขังทั้งหลายนั้นเนี่ยก็จะมีเรื่องของกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยนะครับแต่แน่นอนว่าในส่วนของพระองค์ท่านนั้นเนี่ย เราก็รู้ว่าพระองค์นั้นเนี่ยก็ทรงเรียนทางด้านนิติศาสตร์มาจบที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยนะครับแล้วก็เป็นเนติบัณฑิตเนี่ยนะครับของเนติบัณฑิตไทยของเนติบัณฑิตแต่ยศภาเนี่ยนะครับแล้วก็ทรงไป เรียนจบทางด้านกฎหมายเนี่ยนะครับทั้งตั้งแต่ปริญญาตรีตั้งแต่ปริญญาโทและปริญญาเอกที่มหาลัยคอเนลในสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพระองค์นั้นเนี่ยก็ได้รับการขนานนามเนี่ยนะครับจากสื่อไทยและสื่อต่างประเทศว่าพระองค์นั้นเนี่ยทรงเป็นเจ้าหญิงนักกฎหมายทรงเป็นเจ้าหญิงนักกฎหมายนะครับผู้ทรงมีพระปรีชาสามารถในการที่จะใช้องค์ความรู้ทางกฎหมายนั้นเนี่ยเพื่อความยุติธรรมเพื่อความเท่าเทียมกันเพื่อที่ให้สังคมนั้นเนี่ยมีความสุขมากขึ้นมีความทุกข์น้อยลงและโดยยืนอยู่บนพื้นฐานของความยุติธรรมต่างๆนะครับ
0: ค่ะและนอกเหนือจากพระนโยบายนะคะที่พระองค์นั้นเนี่ยทรงเล็งเห็นปัญหานะคะแล้วก็ช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงใช่ไหมคะอาจารย์ผ่านโครงการต่างๆที่เราคุยกันไปแล้วเนี่ยนะคะพระองค์เนี่ยยังทรงเปิดพื้นที่ให้กับเด็กๆและเยาวชนด้วยค่ะอาจารย์สำหรับเด็กและเยาวชนที่เคยหลงทางและต้องเข้าไปอยู่ในสถานพินิจนะคะให้ได้กลับคืนเข้าสู่สังคมอย่างมีเกียรติค่ะผ่านการจัดตั้งสโมสรกีฬา BBG นะคะทรงมุ่งหวังค่ะให้สปิริตแห่งกีฬานะคะช่วยเจรไนเยาวชนเหล่านั้นให้ค้นพบศักยภาพของตนเองนะคะแล้วก็เปลี่ยนหยาดเหงื่อและความผิดพลาดในอดีตเนี่ยให้กลายเป็นอนาคตที่สดใสอันนี้สำหรับเด็กๆที่เคยหลงทางในสถานพินิจนะคะอาจารย์คะค่ะ
1: ครับนอกจากเรื่องนี้เนี่ยนะครับผมแถมนิดนึงไม่ได้แค่เรื่องผู้ต้องขังเรื่องนี้เรื่องเพื่อนพึ่งพายามยากเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยบางคนเนี่ยอาจจะเคยได้ยินโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์เนี่ยนะครับซึ่งเป็นโครงการที่พระองค์ทรงขับเคลื่อนเนี่ยนะครับเพื่อที่ให้คนกับช้างป่าคืนความสงบร่มเย็นให้ผืนป่าแล้วก็ให้ชุมชนอยู่ได้อย่างยั่งยืนนะครับในส่วนของรายละเอียดนั้นเนี่ย ก็ขอยังไม่พูดตอนนี้เนี่ยนะครับแต่อยากจะให้คุณจิริมาจบเบรกนี้เนี่ยนะครับว่านอกจากเรื่องตรงนี้แล้วเนี่ยในส่วนของเรื่องการพูดนั้นเนี่ยก็พระองค์ทรงเป็นที่ยอมรับของนานาชาติเลยนะครับคุณจิริมาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังนิดนึงก่อนที่เราจะจบเบรกนี้ครับ
0: ค่ะในบทบาทนักการทูตนะคะพระองค์ก็ทรงได้รับการโปรดเกล้าให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐออสเตรียนะคะแล้วก็ผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การสหประชาชาติณกรุงเวียนนาในปีพุทธศักราช2555จนถึงปี2557ด้วยค่ะอาจารย์คะค่ะ
1: ครับก็นั่นคือสิ่งที่ขออนุญาตในการที่จะเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังนะครับแล้วก็ผมคิดว่าท่านผู้ฟังเนี่ยรับรู้อยู่ในใจทุกทนถึงความดีของพระองค์พาของเราเนี่ยนะครับก็ภาวนาทุกคนก็ภาวนาขอให้พระองค์มีรอยยิ้มอยู่บนสวงสวรรค์ครับ
0: ค่ะก็ขอน้อมส่งเสด็จพระองค์ด้วยนะคะสู่สวรรคาลัยนะคะขออนุญาตในการที่จะพักเบรกเลยนะคะอาจารย์คะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเรากลับมาตอบคำถามกันค่ะ
2: บ้านป่วยไม่ป่วยใจ

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ขณะนี้เวลา 15:00 น
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดนำถวายน้ำสงฆ์และสักการะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาบริเวณโถงชั้น2หอประชุมจังหวัดร้อยเอ็ดนายชัชวาลเบญจสิริวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานนำส่วนราชการประชาชนและกลุ่มจิตอาสาประกอบพิธีถวายน้ำสงฆ์ถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเพื่อถวายความอาลัยโดยส่วนราชการที่ร่วมถวายความอาลัยแต่งชุดปกติขาวประชาชนแต่งชุดสีดำไว้ทุกข์ในขณะที่กลุ่มจิตอาสามาพร้อมกับหมวกและผูกผ้าพันคอพระราชทานร่วมพิธีประธานสภาเปิดมินิธัญญารักษ์หนองหงผนึก6อำเภอสร้างโมเดลบำบัดผู้ป่วยยาเสพติดครบวงจรนายสุพลสารัมประธานรัฐสภาเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารมินิธัญญารักษ์โรงพยาบาลหนองหงจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อขยายโอกาสการเข้าถึงบริการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่การเปิดอาคารมินิธัญญารักษ์โรงพยาบาลหนองหงเป็นอีกก้าวสำคัญของการยกระดับระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดในระดับพื้นที่เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงบริการได้สะดวกรวดเร็วและใกล้บ้านมากยิ่งขึ้นปัจจุบันพื้นที่นำร่องโครงการรวมพลังรักษาแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการ6อำเภอมีมินิธัญญารักษ์แบบ LTC ที่โรงพยาบาลพุทธไทยสงฆ์และโรงพยาบาลลำปลายมาตรรวมทั้งมินิธัญญารักษ์แบบ IMC ที่โรงพยาบาลคูเมืองโรงพยาบาลบ้านใหม่ชัยโพธิ์โรงพยาบาลนาโพและโรงพยาบาลหนองหงตลอดจนห้องมั่นคงในหลายพื้นที่เพื่อรองรับการดูแลผู้ป่วยยาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมเน้นย้ำการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างครบวงจร4ด้านได้แก่การป้องกันการปราบปรามการบำบัดฟื้นฟูและการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องในด้านการป้องกันมุ่งสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กเยาวชนและประชาชนลดผู้เสพรายใหม่และสร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัวและชุมชนในการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในการปราบปรามบูรณาการความร่วมมือระหว่างฝ่ายปกครองตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสกัดกั้นการแพร่ระบาดและตัดวงจรเครือข่ายยาเสพติดในพื้นที่ประธานรัฐสภาได้กล่าวถึงความจำเป็นในการทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดรวมถึงสุราบุหรี่ไฟฟ้ากัญชาและกระท่อมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันโดยคำนึงถึงการคุ้มครองเด็กและเยาวชนและการลดผลกระทบต่อสังคมชนินแชร์เบื้องหลังเกมการเมืองใช้คำพิพากษาเป็นตรายางไล่เช็คบินยืนยันเขากระดงต้องจบด้วยข้อเท็จจริงนายชนินกันฮิรันทนายความรับผิดชอบคดีเขากระโดงโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวว่าบางคนยังพูดเรื่องเขากระโดงบนซ้ำไปมาเหมือนอยากให้สังคมเชื่อว่าศาลฎีกาตัดสินแล้วทุกคนในพื้นที่ 5,083 ไร่คือผู้บุกรุกและกรมที่ดินต้องเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ทั้งหมดทันทีทั้งที่หากรู้กฎหมายจริงหรือมีสติพอจะอ่านกฎหมายให้ครบจะรู้ว่านี่คือการพูดแบบตัดตอนจนทำให้สังคมเข้าใจผิดอย่างร้ายแรงคำพิพากษาคดีหนึ่งไม่ได้เป็นตรายอย่าง

0: ในศาลปกครองจึงไม่ได้สั่งให้กรมที่ดินเพิกถอนโฉนดทั้งหมดทันทีย้ำว่าคดีเขากระโดงต้องจบด้วยข้อได้จริงพยานหลักฐานและคำพิพากษาของแต่ละคดี
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: โชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทสีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ความยั่งยืนไม่ใช่แค่การเลือกแต่เป็นทางรอดของธุรกิจในยุคใหม่ดร.วีระไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่งThinking Radio, Thinking Wealth. เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking RadioThinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม

0: สุด Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE@thinkingradio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆบ้านป่วยไม่ป่วยใจ

0: กลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ค่ะของรายการคุยกับหมอบ้านนะคะคุณผู้ฟังคะเป็นประจำค่ะหลังบ่ายสามเป็นต้นไปแบบนี้นะคะจนถึง4โมงเย็นเราก็จะตอบคำถามเรื่องของอาการบ้านป่วยกันนะคะใครที่มีคำถามเข้ามาเพิ่มเติมก็เชิญได้เลยค่ะรั่วร้าวซึมร้อนนะคะหรือว่าใครฟังเรื่องของต้นไม้แล้วก็สงสัยเพิ่มเติมจากที่เราคุยกันไปในชั่วโมงแรกก็สามารถที่จะฝากมาได้เช่นเดียวกันค่ะตอนนี้เดี๋ยวเราไปทักทายท่านอาจารย์ยอดเยี่ยมกันส่วนช่องทางในการฝากนะคะก็ Facebook Live Fan Page FM 96.5 YouTube ที่ช่อง Thinking Radioค่ะหรือว่าจะเป็นช่องทางนะคะที่เป็น LINE ที่ @ thinking radio ก็สะดวกเลยนะคะแล้วก็ส่งถ้าเป็น LINE เนี่ยก็ส่งภาพส่งเบอร์โทรศัพท์มาด้วยก็ได้นะแต่ไม่สะดวกก็ใส่คำถามมาให้ชัดเจนนะคะเอาล่ะตอนนี้เดี๋ยวเราไปทักทายท่านอาจารย์เยี่ยมกันนะคะสวัสดีชั่วโมงที่2ค่ะอาจารย์คะ
1: สวัสดีชั่วโมงที่2เบรกที่3ซึ่งเป็นเบรกที่เราจะต้องตอบคำถามกันนะครับก็มีคำถามอีกหลายคำถามที่ถามเข้ามาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวคุณจิตติมาก็คงจะพยายามรวบรวมแล้วเราก็จะตอบคำถามกันไปประมาณ1ชั่วโมงนะครับคุณจิติมาครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเราคุยกันไปมีคำถามเข้ามาในเรื่องของ

0: มือนกันความร้อนที่หลังคาว่าน่าจะติดเอียงๆหรือติดนอนๆอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเราก็คุยกันไปว่าติดเอียงหรือติดนอนจริงๆเนี่ยก็ได้ทั้งนั้นแต่ก็มีคำถามกลับเข้ามาอีกนิดนึงเนี่ยนะครับที่จะเหมือนกับจะขอคอนเฟิร์มว่าจริงๆแล้วเนี่ยเจ้าฉนวนกันความร้อนทั้งหลายนั้นเนี่ยก็มีอยู่หลายอย่างนะครับบางทีก็จะเป็นโฟมในการที่เราจะฉีดเข้าไปที่ใต้แผ่นหลังคาแบบนี้เนี่ยนะครับแต่คำถามที่ท่านถามมาก็คือว่าตอนนี้เนี่ยที่บ้านท่านเนี่ยก็ไม่มีฉนวนกันความร้อนที่ฝ้าเพดานที่หลังคาชั้นบนเนี่ยนะครับก็อยากจะติดแล้วก็เห็นบอกว่าเขาก็บอกว่าเห็นอาจารย์บอกว่าก็สามารถที่จะวางได้เลยไม่ได้มีปัญหาเพราะว่าเจ้าฉนวนกันความร้อนทั้งหลายนั้นเนี่ยก็มีน้ำหนักไม่เยอะและในขณะเดียวกันถ้าสมมติว่าบ้านเราสร้างเสร็จแล้วแล้วเราไม่มีฉนวนกันความร้อนวิธีการที่ง่ายที่สุดก็คือเปิดฝ้าเพดานแล้วก็เอาฉนวนกันความร้อนที่เป็นแผ่นๆนั้นเนี่ยก็วางไปบนฝ้าเพดานเลยนะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่จะช่วยในเรื่องของการกันความร้อนไม่ให้เข้ามาที่ตัวสายไฟตัวหัวจ่ายโคมต่างๆที่ตัวฝ้าเพดานนะครับก็จะทำให้ตัวสายไฟทั้งหลายนั้นเนี่ยเขาก็มีความคงทนแล้วก็มีความปลอดภัยมากขึ้นแต่คำถามที่ท่านถามเข้ามาก็คือว่าขอให้อาจารย์ฟันธงคล้ายๆฟันธงอย่างนั้นนะฮะว่าถ้าตอนนี้จะเปิดฝ้าเพดานแล้วก็จะใช้ฉนวนกันความร้อนเนี่ยเอาเป็นแบบไหนที่ดีและง่ายและไม่แพงดีง่ายและไม่แพงนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยกราบเรียนอย่างนี้ครับว่าเราก็คุยกันไปหลายครั้งพอสมควรเนี่ยนะครับว่าฉนวนกันความร้อนที่เราจะวางไว้ที่ฝ้าเพดานเนี่ยที่ราคาไม่แพงแล้วก็มีประสิทธิภาพโอเคเนี่ยก็คือเจ้าฉนวนกันความร้อนที่เป็นใยแก้วนะครับแล้วก็ใยแก้วก็คือเป็นเส้นๆฝอยๆสีเหลืองๆเนี่ยนะครับที่มีความหนา3นิ้วขีดเส้นใต้3นิ้วไว้นิดนึงนะครับเพราะว่าในบางครั้งเนี่ย2นิ้วเนี่ยก็อาจจะไม่เพียงพอแต่4นิ้วเนี่ยก็อาจจะมากไปนิดนึงเนี่ยนะครับมันก็เป็นเรื่องของราคาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ใช้ฉนวนใยแก้วขนาดหนาประมาณ3นิ้วแต่ที่สำคัญอีกอันนึงก็ขอให้มีการหุ้มอลูมิเนียมฟอยล์เอาไว้หุ้มอลูมิเนียมฟอยล์เอาไว้นะครับก็เพื่อที่จะเป็นการป้องกันการแผ่รังสีจากความร้อนที่เข้ามาคือตามโดยปกติแล้วเนี่ยความร้อนเขาจะเข้ามาเนี่ยด้วยการนำการพาการแผ่รังสีอย่างที่เราคุยกันน่ะนะครับการนำการพานั้นเนี่ยเจ้าฉนวนใยแก้วนั้นเนี่ยก็สามารถในการที่จะป้องกันไปได้เพราะว่าเขาก็จะเป็นฝอยแล้วก็มีรูอากาศอยู่ข้างในซึ่งอากาศนิ่งๆนั้นเนี่ยก็จะถือว่าเป็นฉนวนในการนำกับการพาความร้อนได้ส่วนการแผ่รังสีนั้นเนี่ยเจ้าฉนวนใยแก้วนั้นเนี่ยอาจจะไม่ดีเท่าที่ควรเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีแผ่นอลูมิเนียมฟอยล์หุ้มเอาไว้ซะถ้ามีแผ่นอลูมิเนียมฟอยล์หุ้มเอาไว้เนี่ยก็เราจะได้ฉนวนเบาๆเนี่ยนะครับเป็นฉนวนใยแก้วหนา3นิ้วมีอลูมิเนียมฟอยล์หุ้มก็จะป้องกันการนำการพาการแผ่รังสีไปทั้ง3ประเด็นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะกราบเรียนแนะนำว่าคิดอะไรไม่ออกก็ใช้ฉนวนใยแก้วหนา3นิ้วนะครับตารางเมตรถึงไม่กี่ตังค์นะครับ100 200กว่าแค่นั้นเองก็สามารถที่จะใช้ได้เลยแล้วเขาก็เป็นม้วนใหญ่ๆเนี่ยนะครับซึ่งเอามาเป็นม้วนเสร็จแล้วถึงเวลาเนี่ยเราก็เปิดฝ้าเพดานขึ้นไปแล้วก็เอาตัวแผ่นเจ้าฉนวนใยแก้วตัวเนี้ยนะครับก็วางทับลงไปง่ายๆนะครับถ้าทำไม่ได้เนี่ยก็จ้างช่างท่านมาท่านทำครึ่งวันก็เสร็จค่าแรงก็ไม่น่าจะกี่ตังค์แล้วก็แนะนำว่าตอนนี้เนี่ยคือพลังงานเนี่ยมันราคาแพงมากเนี่ยนะครับแล้วโลกก็ร้อนมากเอลนินโญกำลังจะมาเพราะฉะนั้นเนี่ยการติดฉนวนที่ฝ้าเพดานการติดฉนวนที่หลังคาเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นเพื่อที่จะประหยัดค่าไฟฟ้าเราและในขณะเดียวกันนั้นเนี่ยก็เป็นการประหยัดพลังงานแล้วก็รักษาโรคนี้ไว้ด้วยนะครับก็อยากจะ เรียนตอบสั้นๆตรงนี้ไว้ก่อนที่จะถึงคำถามต่อไปนะครับเชิญคุณชิติมาเลยครับ
1: ค่ะงั้นก็ขออนุญาตนะคะอาจารย์เริ่มต้นด้วยคำถามของคุณอนงนาถนะคะอาจารย์คุณอนงนาถเนี่ยถามประเด็นเรื่องของที่จอดรถที่บ้านค่ะอาจารย์บอกว่าถ้าจะปูกระเบื้องสวยๆที่จอดรถที่บ้านเนี่ยสามารถทำได้ไหมคะอาจารย์คะเพราะว่ามันอยู่ที่หน้าบ้านเลยค่ะอาจารย์คะ
0: เข้าใจว่าบ้านของคุณอนงนาถก็น่าจะเป็นบ้านแฝดหรือไม่ก็เป็นทาวน์เฮาส์นะครับที่ตัวที่จอดรถเราเนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องอยู่หน้าบ้านเลยเนี่ยนะครับแต่สิ่งที่คุณอนงนาถเนี่ยต้องการก็คือจริงๆแล้วเนี่ยก็อยากให้บ้านเนี่ยสวยเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าที่จอดรถเนี่ยนะครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยก็จะเป็นพื้นซีเมนต์สีเทาๆบางทีก็จะมีคราบมีอะไรต่างๆนานานะครับคุณอนงนาถก็เลยอยากจะปูกระเบื้องสวยๆถามว่าทำได้ไหมก็กลับเรียนคุณอนงนาถนะครับว่าสามารถที่จะทำได้ถ้าเราสามารถที่จะเลือกกระเบื้องที่ถูกต้องเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวที่จอดรถเราหรือรถของเรานั้นเนี่ยเราบ่อยครั้งที่ก็จะมีน้ำมันรั่วออกมาจะเป็นน้ำมันเครื่องหรือเป็นน้ำมันอะไรก็แล้วแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าเขาขยดลงไปที่พื้นพอหยดลงไปที่พื้นเนี่ยนะครับถ้ามันเป็นพื้นคอนกรีตเนี่ยเขาก็จะซึมลงไปพอซึมลงไปเนี่ยมันก็เป็นลายเป็นจุดด่างๆด่างๆซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะไปทำความสะอาดเนี่ยก็ทำความสะอาดไม่ได้เอาออกไม่ได้เนื่องจากว่าตัวน้ำมันพวกนี้เขาซึมลงไปที่ตัวผิวของซีเมนต์เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่คุณอนงนาถจะปูกระเบื้องที่จอดรถนั้นเนี่ยก็จริงๆเนี่ยก็เป็นไอเดียที่ดีนะครับเพราะว่าพอมันเป็นกระเบื้องเนี่ยถ้าสมมติว่ามันมีน้ำมันหกลงมามีอะไรลงมาเนี่ยนะครับการทำความสะอาดต่างๆนานานั้นเนี่ยก็สามารถที่จะทำได้ง่ายดังนั้นเนี่ยก็คุณอนงนาถก็ไปเลือกกระเบื้องสวยๆ เพื่อที่จะปูตรงนี้แล้วก็เสียงบประมาณหน่อยก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับคุณอนงนาถครับ
1: อาจารย์คะแล้วมีข้อควรระวังอะไรบ้างคะในการที่เราจะเลือกกระเบื้องที่จะปูในที่จอดรถเพราะว่าเข้าใจว่ามันน่าจะมีประเด็นเรื่องของน้ำหนักของรถที่จอดเข้ามาด้วยใช่ไหมคะอาจารย์คะ
0: ขอบคุณคุณจิติมาอีกแล้วนะครับก็คือกระเบื้องที่เราจะใช้เนี่ยก็คือมีข้อคิดอยู่3ประเด็นเนี่ยนะครับคือ1จะต้องเราจะต้องระวังลื่นนะครับเพราะว่าถ้าเราเลือกกระเบื้องที่ลื่นเกินไปประเด็นปัญหาก็คือว่าเวลาเราจอดรถเนี่ยมันก็จะทำรถมันก็อาจจะลื่นถลายได้นะครับและถึงตรงนั้นเนี่ยมันก็อาจจะไปชนผนังชนอะไรต่างๆนานาเพราะฉะนั้นเนี่ยกระเบื้องที่เราจะใช้ปูที่จอดรถนั้นเนี่ยก็อย่าให้มันลื่นมากเกินไปก็จะเป็นเรื่องสำคัญตัวแรกนะครับประเด็นที่สองก็คือว่ากระเบื้องนั้นเนี่ยจะต้องมีความทนทานค่อนข้างเยอะเพราะว่าเขาจะต้องรับน้ำหนักเยอะซึ่งกระเบื้องเนี่ยก็ขอให้เป็นกระเบื้องที่แผ่นหนาหน่อยนะครับเพราะว่ากระเบื้องที่แผ่นบางๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระเบื้องสวยๆที่เอาไว้ปูผนังอย่างเงี้ยห้ามเอามาปูพื้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยถ้าเป็นพื้นที่จอดรถเนี่ยถ้าเขาเป็นแผ่นบางๆเนี่ยนะครับโอกาสเขาจะแตกหักเสียหายเพราะว่าเจอน้ำหนักรถนั้นเนี่ย ก็จะมีมากนะครับนั่นคือประเด็นที่สองประเด็นที่3ก็คือเรื่องของการติดตั้งการติดตั้งกระเบื้องของที่จอดรถเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆอีกอย่างหนึ่งนะครับว่าช่างที่ปูนั้นเนี่ยก็จะต้องปูที่เรียบร้อยมากๆห้ามมีรอยกระเดิดใดๆทั้งสิ้นเพราะว่าถ้ามันมีรอยกระเดิดเนี่ยนะครับแล้วก็น้ำหนักรถทับลงไปเนี่ยหนึ่งคือกระเบื้องจะแตกอันที่สองก็คือว่าถ้ามันกระเดิดมากๆเนี่ยมันก็จะไปมีผลต่อยางรถของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือในกรณีนี้เนี่ยนะครับคุณอนงนาถนั้นเนี่ยก็คือการเลือกกระเบื้องนั้นเนี่ยก็คือ1อย่าไปเลือกกระเบื้องที่มันลื่นมากเกินไปนะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยเราไปถามบริษัทที่เขาขายกระเบื้องเขาก็จะรู้ว่าค่าความฝืดของกระเบื้องแต่ละอย่างเนี่ยเป็นอย่างไรเนี่ยนะครับทางเทคนิคเขาเรียกว่าเป็นค่า Rก็อันนี้ก็ไม่ต้องไปสนใจอะไรมากนะครับหนึ่งอย่าลื่นเกินไปอันที่สองต้องมีความหนาและมีความแข็งแรงเพียงพอเพราะว่าเขาต้องรับน้ำหนักเยอะอย่าไปใช้กระเบื้องแผ่นบางๆเข้ามาปูในส่วนของที่จอดรถอันที่สามคือการติดตั้งก็ขอให้มีการติดตั้งที่ดีห้ามมีการกระเดิด ใดๆทั้งสิ้นเนี่ยนะครับก็กราบเรียนคุณอนงนาถไว้อย่างนี้ครับ
1: อาจารย์คะแล้วถ้าหากว่าคุณอนงนาถไม่ปูกระเบื้องเปลี่ยนใจค่ะอาจารย์แล้วก็ใช้สีเนี่ยทาลงไปเลยที่พื้นโรงจอดรถอันนี้สามารถทำได้ไหมคะอาจารย์คะ
0: ถ้าเป็นสีเนี่ยก็ได้นะครับเพราะว่าเวลาเราไปจอดรถตามที่ต่างๆหรือเวลาเราขับรถแล้วกันไปตามถนนเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเขาจะต้องมีการทาสีกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นสีแบ่งพื้นที่ของที่จอดรถหรือสีที่จะทาไปให้เป็นตัวลูกศรต่างๆนานานะครับสีพวกนี้เนี่ยก็เป็นสีพิเศษนะครับเราเรียกเป็นภาษาช่างว่าสีทาถนนนะครับก็เขาจะมีความแข็งแรงนะครับการจับตัวกับตัวพื้นนั้นเนี่ยได้ดีมากเป็นอีพ็อกซี่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าถ้าคุณอนงนาถอยากจะทาสีก็ทาได้ไม่ได้มีปัญหาเพียงแต่ว่าในกรณีนี้เนี่ยก็คือเวลาที่เราต้องการความสวยเนี่ยนะครับสีที่เราจะใช้ทาถนนนั้นเนี่ยมันก็มีไม่กี่สีแล้วก็บางทีเนี่ยลักษณะถ้าสมมุติว่าเรามีที่จอดรถหน้าบ้านเลยแล้วเราทาสีไปหมดทั้งอันเนี่ยบางทีมันก็จะดูเด่นจนเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ถามที่คุณจิริมาถามว่าเอ๊ะแล้วใช้ทาสีเนี่ยทาได้ไหมก็ตอบว่าทาได้นะครับแต่ต้องเป็นเลือกชนิดของสีเป็นสีทาถนนราคาค่อนข้างแพงนะครับแต่ก็ถูกกว่าการปูกระเบื้องอยู่แล้วนะครับแล้วก็เลือกสีต่างๆนานานั้นเนี่ยให้อยู่ในโทนที่คุณอนงนาถชอบใจพอใจก็สามารถทำได้ครับไม่ได้มีปัญหาอะไรครับผม
1: ขอบพระคุณมากเลยค่ะอาจารย์คะก็น่าจะเป็นประโยชน์เนาะสำหรับคุณอนงนาถนะคะที่ถามเข้ามาประเด็นเรื่องของการปูกระเบื้องนะคะที่จอดรถนะคะว่ามีเรื่องอะไรที่เราจะต้องระมัดระวังบ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการระวังลื่นนะความหนาต้องหนาเพียงพอนะต้องวัดน้ำหนักได้นะคะแล้วก็การติดตั้งก็ต้องดีด้วยแล้วก็ต้องเป็นอะไรที่สามารถล้างทำความสะอาดได้ง่ายด้วยเพราะว่าพอเรามาจอดก็จะมีประเด็นเรื่องของน้ำมันนะเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ว่าถ้าสมมติว่าจะไม่ทาสีจะไม่ปูกระเบื้องจะทาสีก็ได้เหมือนที่คุณอนงนาถเหมือนที่ถามท่านอาจารย์ไปนะว่าถ้าไม่อยากปูกระเบื้องทาสีได้ไหมอาจารย์บอกก็ทาได้แต่ต้องเลือกสีที่เป็นสีทาถนนนั่นเองนะคะตอนนี้อีกคำถามนึงค่ะอาจารย์มาที่คำถามคุณอัดนะคะคุณอัดเนี่ยถามประเด็นเรื่องของที่ดินภาระจำยอมค่ะอาจารย์คุณอาจบอกว่าที่บอกว่าที่ดินภาวะจำยอมหากไม่ได้ใช้เกินกว่า10ปีภาวะจำยอมนั้นก็จะหมดไปเจ้าของที่ดินก็จะไม่ให้ใช้ต่อไปแล้วการพิสูจน์จะทราบได้อย่างไรว่าเราไม่ได้ใช้ที่ดินตรงนั้นอาจารย์ช่วยยกตัวอย่างข้อพิสูจน์สักนิดนึงค่ะอาจารย์ค่ะ
0: โอ้คุณอาจอาจจะมีที่ดินแล้วก็ทางเข้าน่าจะเป็นทางเข้าหรืออะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับเป็นที่ดินภาวะจำยอมจากผู้อื่นคือที่ดินภาวะจำยอมนั้นเนี่ยก็คือการ อนุญาตให้ใช้ที่ดินตรงนั้นเนี่ย เพื่อการอะไรก็แล้วแต่เช่นสมมุติว่าคุณจิติมามีที่ดินที่ติดถนนเสร็จแล้วผมมีที่ดินที่อยู่หลังที่ดินของคุณจิติมาแล้วก็ไม่สามารถจะออกไปไหนได้เนี่ยนะครับเสร็จแล้วปรากฏว่าคุณผมก็ตกลงกับคุณจิติมาเนี่ยนะครับหรือบางทีเนี่ยเราก็เป็นญาติกันเนี่ยนะครับก็คุณจิติมาเขาบอกโอเคถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็อนุญาต เปิดเป็นที่ดินเป็นถนนขนาดกว้าง6เมตรสมมุติเนี่ยนะครับที่จะให้ผมวิ่งรถเข้ามาได้แล้วก็แต่ที่ดินตรงนั้นเนี่ยคุณจิติมาไม่ได้ยกให้ผมนะเป็นที่ดินภาวะจำยอมที่ยอมให้ผมใช้ที่ดินภาวะจำยอมตรงนั้นไปนะครับนั่นคือลักษณะของที่ดินภาวะจำยอมนี่นะครับซึ่งโดยกฎหมายแล้วเนี่ยนะครับโดยกฎหมายเนี่ยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยท่านก็บอกว่าถ้าสมมุติว่าเราที่ดินภาวะจำยอมใดก็แล้วแต่เนี่ยนะครับถ้าไม่ได้ใช้ใน10ปีท่านให้ถือว่าสิ้นไปอันนี้คือประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ท่านได้บอกเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าคุณจิติมาให้ผมใช้ทำภาวะจำยอมให้ผมใช้ถนนเข้ามาในที่ดินผม ปรากฏว่าผ่านไป10ปีผมไม่ได้ใช้ประโยชน์จากที่ดินภาวะจำยอมนั้นเลยเนี่ยนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นั้นเนี่ยท่านก็ถือว่าที่ดินภาวะจำยอมนั้นเนี่ยก็หมดไปซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีเหตุการณ์หลายอย่างเกิดขึ้นคือสมมุติว่าคุณจิริมามีที่ดินใหญ่ๆแล้วก็ตัดที่ดินด้านหลังเนี่ยมาขายให้ผมนะครับตอนที่คุณจิริมาขายนั้นเนี่ยผมไม่มีทางเข้าก็ไม่ได้คุณจิริมาก็เลยแบ่งเป็นถนนเป็นภาวะจำยอมให้ผมเข้ามาข้างหลังได้ผมก็เลยยอมซื้อที่ดินแปลงนั้นแต่ปรากฏว่าผ่านไป10ปีผมไม่ได้ใช้ถนนอันนั้นเลยเนี่ยนะครับก็คุณจิริมาก็ยึดคืนภาวะจำยอมนั้นได้นะครับผมก็จะไม่มีทางเข้าก็เลยต้องไปเข้าถ้ามันเป็นอย่างนั้นเนี่ยก็ต้องไปเข้าในเรื่องของกฎหมายข้ออื่นต่อไปเนี่ยนะครับซึ่งกฎหมายข้ออื่นนั้นเนี่ยเราก็เคยคุยกันเนี่ยนะครับว่าถ้าสมมุติว่าที่ดินแปลงใดที่มีที่ดินแปลงอื่นล้อมอยู่จนไม่มีทางออกสู่ทางสาธารณะท่านบอกว่าให้ที่ดินแปลงนั้นเนี่ยก็ไปแจ้งต่อทางราชการนะครับแล้วก็ทางราชการท่านก็จะกำหนดเอามาให้ว่าจะต้องมีผมจะต้องสามารถออกสู่ทางสาธารณะได้แต่แน่นอนว่าในการที่จะออกสู่ทางสาธารณะนั้นอาจจะเป็นการซื้อขายก็ได้อาจจะจดภาวะจำยอมก็ได้นะครับแต่มันก็เป็นทางเล็กๆนะครับที่คน2คนเดินสวนกันได้เท่านั้นเองรถอาจจะเข้าไปไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรณีที่คุณอัดเนี่ยได้ถามมาสิ่งที่เป็นคำถามที่น่าสนใจของคุณอัดว่านั่นเนี่ยอย่างเงี้ยเขาจะพิสูจน์ได้อย่างไรว่าเราเนี่ยไม่ได้ใช้ที่ดินแปลงนั้นเลยนะครับคุณจิติมาครับ
1: ค่ะอาจารย์คะอย่างนี้จะพิสูจน์กันยังไงคะอาจารย์คะหลักฐานข้อมูลบันทึกต่างๆน่าจะหายากคะอาจารย์คะ
0: ก็อันนี้แล้วแต่หลักฐานเนี่ยนะครับแต่มีตัวอย่างอยู่อันนึงก็คือมีที่ดินภาวะจำยอมอยู่แห่งหนึ่งนะครับแล้วก็ปรากฏว่าที่ดินแปลงข้างหลังเนี่ยไม่ได้ใช้เป็นระยะเวลานานจริงๆนะครับทางที่ดินแปลงข้างหน้าที่จดภาวะจำยอมให้ก็เลยยึดคืนแล้วก็หลักฐานเนี่ยน่าสนใจปรากฏว่าก็ที่ดินแปลงนั้นเนี่ยมีเป็นภาวะจำยอมที่จะให้ถนนเป็นถนนที่รถเข้าออกได้นะครับแล้วปรากฏว่ามันก็มีต้นไม้เนี่ยงอกขึ้นมาอยู่ที่ถนนกลางถนนอยู่หลายต้นนะครับแล้วพอมันไม่ได้ใช้ไปนานๆเนี่ยไม่ได้มีรถวิ่งอะไรเข้าไปเนี่ยต้นไม้มันก็โตขึ้นเยอะนะครับปรากฏว่าเจ้าของที่ดินนั้นเนี่ยก็เลยต้องการที่จะพิสูจน์ว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่ดินแปลงหลังเนี่ยไม่เคยใช้ถนนอันนี้เลยเนี่ยนะครับก็มีการตัดต้นไม้ต้นหนึ่งเนี่ยนะครับที่เป็นอยู่ที่กลางถนนนั้นเนี่ยตัดต้นไม้ต้นหนึ่งให้ที่สูงขึ้นมาให้ตอเนี่ยสูงขึ้นมาเนี่ยประมาณ60เซนนะครับว่าแล้วก็ส่งไปตรวจว่าต้นไม้อันเนี้ยมีอายุเท่าไหร่นะครับก็คือพูดง่ายๆว่าจริงๆเนี่ยก็ไปที่หน่วยราชการทางวรรณศาสตร์เนี่ยนะครับท่านก็สามารถที่พิสูจน์ได้ว่าต้นไม้ต้นนี้ตอนที่สูงขึ้นมาจากพื้นเนี่ย60เซนเนี่ยมันอายุเท่าไหร่ก็พิสูจน์ได้ว่าต้นไม้ต้นนั้นเนี่ยที่สูงในสูงขึ้นมาจากพื้นนั้นเนี่ยในช่วงที่สูง60เซนนั้นเนี่ยมีอายุตั้ง16ปีนะครับก็พอเป็นอย่างนั้นปั๊บเนี่ยท่านก็บอกว่าเอ้ยอันเนี้ยเป็นภาวะจำยอมที่ให้รถเนี่ยใช้ได้แต่ปรากฏว่าไม่มีการเอารถเข้ามาเลยเพราะว่าถ้าต้นไม้สูง60เซนเนี่ยรถจะเข้าไม่ได้เพราะว่าใต้ท้องรถเนี่ยส่วนใหญ่ก็ประมาณ 3-40 เซนเท่านั้นนะครับอันนี้เนี่ยก็เป็นบทพิสูจน์อันนึงก็เป็นเรื่องของการฟ้องร้องอะไรต่างๆนานาเนี่ยกันเยอะแยะเลยนะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยก็เป็นอะไรอ่ะหลักฐานอันนึงเท่าที่ผมทราบนะครับในการที่จะเป็นการพิสูจน์ว่าที่ดินภาวะจำยอมนั้นเนี่ยที่ไม่ได้ใช้10ปีนั้นเนี่ยเขาพิสูจน์กันได้อย่างไรนะครับ
1: อาจารย์คะภาระจำยอมที่ให้รถวิ่งเข้ามาเนี่ยนะคะก็คืออย่างหนึ่งทีนี้มันมีภาระจำยอมที่ให้ทำอย่างอื่นไหมคะอาจารย์นอกเหนือจากรถวิ่งเนี่ยมีไหมคะอาจารย์คะ
0: มีอีกเยอะแยะและอันนี้แล้วแต่กำหนดนะครับบางทีเนี่ยก็เป็นที่ดินภาวะจำยอมที่ให้คนเดินได้เท่านั้น นะครับซึ่งก็จะกว้างประมาณสัก 8-90 เซนนี่นะครับเพื่อให้คน2คนเดินผ่านกันนะครับอันนี้ก็มีบางทีเนี่ยก็เป็นภาวะจำยอมที่อนุญาตให้ท่อน้ำหรือสายไฟเข้าไปได้เท่านั้นคนเนี่ยก็เดินเข้าไม่ได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อยู่ที่การข้อตกลงต่างๆเนี่ยนะครับว่าคำว่าภาวะจำยอมนั้นเนี่ยเราจำยอมอะไรบ้างไม่ได้หมายความว่าเอาไปใช้ได้ทุกอย่างนะครับนั่นคือความน่าสนใจเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คุณอัดถ้าสมมติว่าคุณอัดมีที่เราใช้ที่ดินภาวะจำยอมอยู่เนี่ยนะครับและตามกฎหมายเนี่ยบอกว่าถ้าไม่ได้ใช้เกินกว่า10ปีนั้นเนี่ยเขาจะยึดภาวะจำยอมคืนคุณอัดก็ไปใช้ที่ดินแปลงนั้นสักนิดหนึ่งเนี่ยนะครับแล้วก็จะแล้วก็มีหลักมีฐานอะไรไว้ก็จะเป็นเรื่องดีเนี่ยนะครับซึ่งก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรนักหนานะครับ
1: ขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์คะต่อเนื่องอีกคำถามหนึ่งนะคะอาจารย์คุณคำนวณค่ะคุณคำนวณเนี่ยบอกว่าที่บ้านกำลังฉาบปูนค่ะอาจารย์ปรากฏว่าแค่10วันเนี่ยปูนฉาบก็ร้าวเล็กๆแล้วก็เป็นเกล็ดปูนนะคะอาจารย์พอถามช่างฉาบปูนเนี่ยเขาก็บอกว่าตอนนี้อากาศร้อนเมื่อฉาบปูนแล้วก็จะเป็นอย่างนี้เก็บเอาไว้แก้ไขตอนทาสีทับเอานะคะก็จะทำให้รอยร้าวเนี่ยหายไปนะคะก็เลยคุณคำนวณฟังแล้วก็เลยขอเรียนถามอาจารย์ค่ะว่าต้องใช้สีแบบไหนถึงจะแก้ไขปัญหาได้ค่ะอาจารย์คะ
0: ครับคืออันนี้มี2ประเด็นนะครับผมเข้าใจว่าสิ่งที่คุณคำนวณบ้านของคุณคำนวณนั้นเนี่ยก็คงฉาบปูนไปสักเมื่อเดือนกว่า2เดือนที่ผ่านมาซึ่งอากาศเนี่ยก็จะร้อนมากนะครับพอฉาบปั๊บเนี่ยปรากฏว่าผนังบ้านของคุณคำนวณถ้ายิ่งอยู่ทางทิศใต้หรือทางทิศตะวันตกที่พระอาทิตย์แดดส่องแรงๆเนี่ยนะครับเขาก็จะร้อนมากก็ทำให้ปูนฉาบที่ผนังของคุณคำนวณนั้นเนี่ยเป็นรอยเล้าเล็กๆเป็นเกล็ดปูนต่างๆเนี่ยนะครับถ้าคุณคำนวณลองเอามือไปลูบๆดูเนี่ยนะครับก็จะมีฝุ่นปูนเนี่ยอาจจะติดมือเข้ามาด้วยนะครับแต่สิ่งที่ช่างฉาบปูนเขาตอบคุณคำนวณเนี่ยก็ฟังแล้วอึดอัดพอสมควรเพราะว่าช่างเขาตอบว่าเอ้ยถ้าฉาบปูนตอนหน้าร้อนเนี่ยก็เป็นอย่างนั้นไม่ต้องห่วงอะไรถึงเวลาก็ไปแก้ไขเอาตอนทาสีทับไอ้พวกรอยเล้ารอยเกล็ดปูนทั้งหลายเนี่ยก็จะหายไปประเด็นเนี่ยนะครับก็คือการอยู่ที่ว่าเราต้องค่อยคิดก่อนว่าการที่เราจะใช้สีทาทับไปเนี่ยมันได้หรือเปล่าเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเป็นรอยเล้าเล็กๆมากๆนะครับแล้วก็เคาะไปเนี่ยไม่มีเสียงโปร่งๆนะครับถ้าเคาะไปมีเสียงโปร่งๆก็แสดงว่าเจ้าปูนฉาบกับเจ้าก้อนอิฐนั้นเนี่ยเขาจับตัวกันไม่ดีพอมันเป็นอย่างนั้นปั๊บเนี่ยถ้าเราทาสีไปวันหนึ่งเนี่ยมันก็จะล่อนออกมาเป็นแผ่นๆเลยนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเคาะออกไปแล้วสีมันยังแน่นเสียงมันยังแน่นอยู่แล้วก็รอยร้าวเนี่ยเป็นรอยร้าวเล็กๆจริงๆเนี่ยนะครับอันนี้เนี่ยก็อาจจะทาสีทับลงไปได้เนี่ยนะครับแต่ต้องเลือกสีชนิดของสีที่ถูกต้องจะต้องเป็นสีที่เราต้องถามบริษัทขายสีให้ดีเพราะว่าสีที่จะทาเนี่ยจะต้องเป็นสีที่มีความยืดหยุ่นได้บ้างนะครับหมายความว่าถ้ารอยร้าวมันขยับอะไรเนี่ยสีมันก็ยังอยู่เนี่ยนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่ถ้าจะใช้สีที่จะทาทับไปนะครับก็อาจจะต้องมีการวิธีการอย่างอื่นในการที่จะมีการโป้ทับลงไปเอาวัสดุอะไรโป้ทับลงไปเนี่ยนะครับก็จะเป็นเรื่องที่สำคัญแต่ผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยน่าจะค่อยๆพิจารณาดูดีๆถ้าสมมุติมันเป็นเยอะเนี่ยนะครับอาจจะต้องเลาะตัวปูนฉาบเดิมนะออกสักหน่อยเนี่ยนะครับแล้วก็ฉาบไปใหม่เนี่ยก็จะดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ถ้ามันเป็นเล็กๆน้อยๆแล้วไม่มีเสียงโปร่งๆเนี่ยจะทาสีทับก็พอไหวแต่ต้องเลือกสีที่ดีสีต้องคุยกับช่างสีเขาอะนะคนขายสีเพราะว่าสีที่จะทาไปเนี่ยมันจะต้องมีความยืดหยุ่นแล้วก็มีการเกาะตัวได้สูงมากกว่าสีปกติเยอะทีเดียวเนี่ยนะครับก็พอไหวแต่ก็ แต่ก็หนักใจพอสมควรนะครับ
1: อาจารย์คะแล้วรอยร้าวที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดจากสาเหตุอะไรคะอาจารย์คะ
0: คือผมเข้าใจว่าตัวตอนถ้ามันเป็นหน้าร้อนนะครับแล้วมันเป็นการฉาบผนังต่างๆนานาเนี่ยทางด้านที่มีพระอาทิตย์เนี่ยส่องมาเยอะๆตอนนั้นเนี่ยอากาศเขาก็จะร้อนมากเพราะอากาศเขาร้อนมากเนี่ยเจ้าปูนเนี่ยนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยปูนทรายต่างๆนานาเนี่ยเวลาเขาจะทำปฏิกิริยาเนี่ยเขาจะทำปฏิกิริยาต่อเมื่อมันมีน้ำเข้ามาเกี่ยวข้องมันก็เหมือนกับเราก็จะเห็นว่าเวลาทำปูนฉาบเนี่ยเราปูนผสมกับทรายเสร็จแล้วก็ต้องใส่น้ำคนลงไปนะครับหรือถ้าจะเป็นคอนกรีตเนี่ยเราปูนทรายหินเอามารวมกันแล้วก็ใส่น้ำลงไปถ้าเป็นในลักษณะนี้เนี่ยก็พอเราใส่น้ำลงไปเนี่ยปูนเขาก็จะทำปฏิกิริยานะครับทางเคมีเนี่ยนะครับแล้วเขาก็ต้องการความชื้นเนี่ยเป็นระยะเวลายาวนานพอสมควรนะครับเพื่อที่จะให้เขาเนี่ย เปลี่ยนลักษณะทางเคมีแล้วก็มีการเกาะตัวกันกับตัวทรายแล้วเกาะตัวกับตัวผนังแต่ถ้าสมมุติว่า เราฉาบปูนลงไปเนี่ยนะครับแล้วก็ปรากฏว่าอากาศมันร้อนมากแดดส่องจัดมากน้ำเนี่ยหรือความชื้นทั้งหลายที่กำลังทำปฏิกิริยากับปูนนั้นเนี่ยก็ปรากฏว่าน้ำมันระเหยออกมาหมดพอน้ำมันระเหยออกมาหมดเนี่ยเจ้าตัวปูนนั้นเนี่ยเขาก็ทำปฏิกิริยายังไม่ครบถ้วนพอปูนทำปฏิกิริยายังไม่ครบถ้วนนั้นเนี่ยการเกาะตัวการจับตัวต่างๆนานานั้นเนี่ยมันก็มีปัญหาเกิดขึ้นพอมันมีปัญหาเกิดขึ้นนั้นเนี่ยมันก็เกิดรอยร้าวเกิดขึ้นนะครับผมก็โดยปกติแล้วเนี่ยเวลาเราฉาบปูนเนี่ยถ้าสมมติว่าในตอนหน้าร้อนเนี่ยเราก็จะเห็นว่าทางช่างเนี่ยเขาก็จะเอาผ้ามาคลุมเอาผ้าพลาสติกนะครับมาคลุมไว้เพื่อไม่ให้ความชื้นนั้นเนี่ยระเหยออกมาจากตัวปูนฉาบที่กำลังทำปฏิกิริยาอยู่หรือเราจะเห็นหลายๆครั้งนั้นเนี่ยเมื่อฉาบปูนปั๊บเนี่ยเขาก็จะมีการพรมน้ำนะครับพรมน้ำไปที่ตัวปูนฉาบตัวนั้นเพื่อที่จะให้ปูนนั้นเนี่ยมีน้ำมาทำปฏิกิริยาอยู่ตลอดเวลาน้ำเนี่ยมาทำปฏิกิริยาอยู่ตลอดเวลาเพื่อทำปฏิกิริยาปั๊บเนี่ยเจ้าปูนนั้นเนี่ยก็ทำปฏิกิริยาจนถึงจุดหนึ่งที่มันแข็งแรงก็มีความมั่นคงแล้วก็ไม่ร้าวผมเข้าใจว่าในกรณีตรงนี้เนี่ยทางช่างปูนของคุณคำนวณนั้นเนี่ยก็คงฉาบปูนแล้วก็ทิ้งเลยพอฉาบปูนแล้วทิ้งเลยเนี่ยคือไม่เอาพลาสติกมาคลุมเพื่ เก็บความชื้นเอาไว้ไม่มีการพรมน้ำเพื่อที่จะให้ปูนนั้นเนี่ยทำงานได้ เต็มที่จนแข็งนะครับพอมันเป็นอย่างนั้นปั๊บเนี่ยปูนก็ทำปฏิกิริยาไม่ครบความแข็งแรงของปูนทั้งหลายนั้นเนี่ยที่จะไปเกาะไปจับกับตัวทรายนั้นเนี่ยมันก็น้อยลงมันก็เลยเกิดอาการ เป็นรอยร้าวเล็กๆเนี่ยนะครับหรือบางทีถ้าปูนเนี่ยทำปฏิกิริยาไม่เต็มที่ก็อย่างที่เมื่อสักครู่นี้บอกไปคือถ้าคุณคำนวณเอามือไปลูบๆเนี่ยมันก็จะมีผงปูนเป็นคราบปูนต่างๆนานาเนี่ยติดมือเราออกมาด้วยซึ่งตรงนี้มันก็เป็นการแสดงว่าปูนนั้นเนี่ยเขาทำปฏิกิริยากันไม่ครบถ้วนก็ทำให้เกิดปัญหาอย่างที่คุณคำนวณบอกมานะครับ
1: อาจารย์คะนอกจากปูนฉาบเนี่ยแล้วปูนคอนกรีตล่ะคะอาจารย์เหมือนกันไหมคะอาจารย์คะ
0: คือปูนคอนกรีตเนี่ยคือหมายความว่าเวลาเราทำงานโครงสร้างเนี่ยนะครับที่มันต้องรับน้ำหนักเยอะๆเนี่ยก็คือไม่ว่าจะเป็นพื้นเอ่ยไม่ว่าจะเป็นคานเอ่ยไม่ว่าจะเป็นเสาเอ่ยต่างๆนานาเนี่ยนะครับปูนถึงแม้ว่าปูนเนี่ยจะไม่เหมือนกันแต่มันจริงๆมันก็ปูนซีเมนต์เหมือนกันนะครับปูนเหล่านี้เนี่ยแน่นอนว่าเวลาที่เขาจะทำปฏิกิริยาเนี่ยเขาต้องมีความชื้น เพียงพอถ้าน้ำมันระเหยออกไปหมดเนี่ยปูนเขาจะทำปฏิกิริยากันไม่ครบถ้วนโดยปกตินั้นเนี่ยเราก็จะพบว่าถ้าสมมติว่าเป็นงานโครงสร้างนั้นเนี่ยก็เขาจะทำปฏิกิริยากันประมาณอย่างน้อยก็7วันเนี่ยนะครับเพื่อที่จะให้เขาเกาะตัวกับทรายเกาะตัวกับตัวหินได้เต็มที่แล้วก็จะเป็นโครงสร้างที่มีความแข็งแรง ดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเวลาถ้าเราทำคานทำเสานั้นเนี่ยเราก็จะมีไม้แบบนะครับแล้วเขาก็จะมีเวลาทำไม้แบบเสร็จปั๊บเขาก็อาจจะหุ้มพลาสติกบ้างหรือไม่ก็หุ้มผ้าชื้นๆบ้างเพื่อที่ให้ความชื้นนั้นเนี่ยจากตัวปูนที่อยู่ในคอนกรีตนั้นเนี่ยมันไม่ระเหยออกมานะครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญแล้วจะเห็นได้ว่าถ้าเวลาที่เขาเทคอนกรีตคานอย่างเงี้ยนะฮะเขาก็ต้องมีค้ำยันอยู่ข้างล่างนะครับเราก็จะพบว่าเขาจะทิ้งค้ำยันเอาไว้อย่างนั้นนะครับประมาณอย่างน้อยต้อง7วันนะครับบางอย่างเนี่ยก็10วัน14วันเพื่ออะไรเพื่อหมายความว่าให้ปูนเนี่ยเขาทำปฏิกิริยาครบถ้วนพอครบถ้วนนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดความแข็งแรงพอมันแข็งแรงปั๊บเนี่ยมันก็สามารถที่รับน้ำหนักได้เพราะฉะนั้นในขณะที่เขากำลังทำปฏิกิริยาอยู่เนี่ยเขายังแข็งแรงไม่พอเขาแข็งแรงไม่พอเนี่ยเราก็ต้องค้ำยันเอาไว้อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากเป็นปูนไม่ว่าจะเป็นปูนฉาบหรือจะเป็นปูนโครงสร้างเนี่ยนะครับคุณจิตมาครับการที่เราใช้คำว่าบ่มน้ำบ่มคอนกรีตบ่มปูนเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญเพราะว่าตรงนี้เนี่ยจะทำให้ปูนเขาทำปฏิกิริยากันครบถ้วนก่อนแล้วค่อยไปใช้งานอย่างอื่นต่อไปนะครับ
1: ค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะอาจารย์คะนี่ก็เป็นคำตอบของท่านอาจารย์นะคะแล้วก็เราตอบไปได้หลายคำถามเนาะในเบรกนี้นะคะ3คำถามก็เดี๋ยวเราขออนุญาตพักกันสักครู่นึงนะอาจารย์คะ
2: เดี๋ยวยังมีอีกนำท่านผู้ฟังมาติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงในการขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาภายในพระบรมมหาราชวังซึ่งในวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมสารวงศ์จะได้เสด็จพระราชดำเนินมายังโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนะครับเพื่อที่จะได้ร่วมในขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาจะได้เชิญพระศพจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาภายในพระบรมมหาราชวังซึ่งในวันนี้ประสบกรณิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าต่างก็ได้มาแสดงออกถึงความจงรักภักดีและในการได้แสดงความอาลัยนะครับในการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาซึ่งได้สิ้นพระชนม์ในช่วงเวลาที่ผ่านมาในวันที่12มิถุนายนตามประกาศสำนักพระราชวังนะครับที่ได้ประกาศว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาได้ทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระทัยและทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมาตั้งแต่วันที่15ธันวาคม2565ตามที่สำนักพระราชวังได้แถลงให้ทราบเป็นระยะแล้วนั้นตั้งแต่วันที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาพระอาการทรุดลงจากการติดเชื้อในพระนาภีหรือช่องท้องจากการอักเสบของพระอัณฑะลำไส้ใหญ่ความดันพระโลหิตต่ำพระทัยเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติแม้คณะแพทย์จะถวายการรักษาอย่างใกล้ชิดจนสุดความสามารถแต่พระอาการทรุดหนักลงตามลำดับจนถึงวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 19:48 นาทีได้สิ้นพระชนม์ณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยด้วยพระอาการสงบสิริพรรษาปีที่47ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีและประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังซึ่งในวันนี้การเคลื่อนเชิญขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาจากโรงพยาบาล จุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาภายในพระบรมมหาราชวังก็จะใช้เส้นทางในการเคลื่อนพระศพนั้นนะครับตลอดเส้นทางนั้นประมาณ10กิโลเมตรด้วยกันนะครับซึ่งระหว่างการเส้นทางที่จะได้เคลื่อนพระศพไปนั้นนะครับก็จะมีเส้นทางที่จะออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะครับสภากาชาดไทยเลี้ยวซ้ายที่ถนนอังรีดูนังจากนั้นจะเลี้ยวขวาออกสู่ถนนพระราม4มุ่งหน้าแยก3ย่านเมื่อถึงแยก3ย่านแล้วเลี้ยวขวาเข้าถนนพญาไทเมื่อถึงแยกพญาไทเลี้ยวซ้ายเข้าถนนศรีอยุธยาผ่านอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรแล้วผ่านยังวัดเบญจนาถบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารจากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าถนนราชดำเนินนอกถนนราชดำเนินกลางถนนราชดำเนินในเลี้ยวขวาถนนป้าพลานจากนั้นก็เลี้ยวซ้ายเข้าประตูวิเศษชัยศรีมุ่งหน้าสู่จุดหมายคือพระที่นั่งพิมานรัตยาภายในพระบรมราชวังซึ่งในระหว่างเส้นทางตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับที่ฝนได้ตกลงมาอย่างหนักนั้นประสบกรณิกรพี่น้องประชาชนต่างได้สวมแต่งกายในชุดสีดำนะครับเพื่อแสดงความอาลัยแล้วก็ได้มานะครับเข้าเฝ้าในช่วงเวลาที่จะมีการเคลื่อนนะครับขบวนเชิญพระศพนั้นผ่านในเส้นทางต่างๆตามที่ได้นำเรียนกัน10กิโลเมตรนะครับซึ่งในเส้นทางนั้นตั้งแต่ช่วงเมื่อวานนี้จนกระทั่งถึงวันนี้นะครับก็จะมีพี่น้องประชาชนต่างได้เข้ามากันในพื้นที่กันอย่างเนื่องแน่นในการแต่งกายชุดสีดำและภายในมือนั้นก็มีทั้งพระฉายาลักษณ์ครับของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาพร้อมด้วยในสิ่งต่างๆที่จะได้นำมาเพื่อแสดงออกถึงเรื่องของการไว้อาลัยนะครับแล้วก็แสดงถึงความโศกเศร้าเสียใจจากการที่พระองค์ได้สิ้นพระชนซึ่งในระหว่างที่ผ่านมานั้นนะครับในการที่ได้ส่งพระประชวรก็จะได้มีลำดับการที่ได้ส่งพระประชวรตามที่สำนักพระราชวังได้ออกแถลงการมาเป็นระยะนะครับซึ่งจะได้นำเรียนท่านผู้ฟังให้ทราบกันในช่วงนี้ครับ
3: ครับท่านผู้ฟังครับในส่วนของบรรยากาศที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยในช่วงบ่ายของวันนี้นะครับก็มีพี่น้องประชาชนจากพื้นที่ต่างๆทั้งในกรุงเทพมหานครเองแล้วก็จากต่างจังหวัดนะครับได้เดินทางมาถวายความอาลัยแล้วก็เฝ้ารับเสด็จขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ไปประดิษฐานณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังด้วยนะครับซึ่งบรรยากาศที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยก็มีประชาชนจากทั่วสารทิศเดินทางมาแล้วก็บางท่านนะครับก็นำรูปมาหลากหลายอิริยาบถที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาได้ทรงปฏิบัติพระกิริยากิจมากอดไว้แนบอกด้วยเช่นเดียวกันการเดินทางของพี่น้องประชาชนที่เดินทางมาเราร่วมส่งเสด็จนะครับผู้ที่เคยมีโอกาสนะครับได้ปฏิบัติงานรับสนองพระกิริยากิจมาก่อนก็ต่างแสดงความซาบซึ้งแล้วก็ประทับใจในพระวิริยะอุตสาหะแล้วก็ความมุ่งมั่นในการที่พระองค์ทรงงานนะครับแล้วก็รวมถึงทรงเป็นกันเองกับผู้ปฏิบัติงานทุกคนด้วยเช่นเดียวกันนะครับนอกจากนี้นะครับในวันนี้นะครับมีบางท่านนะครับพี่น้องประชาชนที่เดินทางมาเฝ้านะครับบริเวณริมสองฝั่งถนนที่จะเคลื่อนจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ไปยังบริเวณพระมหาราชวังนะครับก็ต่างตั้งใจมาร่วมส่งเสด็จกันด้วยนะครับที่บริเวณตั้งแต่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขออภัยครับโรงพยาบาลจุฬาพรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนะครับโดยมีความตั้งใจที่จะร่วมส่งเสด็จในวันนี้และตั้งใจมาเพื่อถวายพระกำลังใจแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการสูญเสียครั้งนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับโดยตลอดพระชนมชีพนั้นนะครับท่านผู้ฟังครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาทรงปฏิบัติพระกิริยากิจเพื่อพี่น้องประชาชนชาวไทยประสบกรณิกรของพระองค์มาโดยตลอดด้วยเช่นเดียวกัน ซึ่งในขณะนี้นะครับก็เป็นบรรยากาศของโดยรวมนะครับก็มีประชาชนมาร่วมรอเฝ้านะครับร่วมส่งเสด็จสู่สุวรรณคาไลบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับมีเจ้าหน้าที่ตำรวจมีจิตอาสาประจำพื้นที่คอยดูแลอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนที่เดินทางมาร่วมส่งเสด็จที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ในวันนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับมีการจัดระเบียบของพื้นที่โดยรอบนะครับการจราจรโดยรอบแล้วก็มีการเฝ้าร่วมแสดงความอาลัยและก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณด้วยนะครับโดยทั้งนี้นะครับท่านผู้ฟังครับโดยที่สำนักพระราชวังกำหนดเคลื่อนพระศพจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังก็จะเคลื่อนขบวนพระศพจากออกจากประตู15โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะครับก็มีการแจ้งจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยด้วยนะครับว่าจะมีการเปิดให้พี่น้องประชาชนได้เดินทางมาแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาบริเวณโถงชั้น1นะครับอาคารภูมิสิริมังคลานุสรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยได้จนถึงเวลา 19:00 น.ของวันนี้ด้วยนะครับขณะที่สำนักพระราชวังได้มีประกาศสำนักพระราชวังนะครับเรื่องของการถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพนะครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะครับโดยว่าด้วยสำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตในการเข้าถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายน้ำสงฆ์พระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปซึ่งประดิษฐานณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังนะครับในวันนี้นะครับวันเสาร์ที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569นะครับตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาจนช่วงเที่ยงที่ผ่านมานะครับนอกจากนี้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังทุกวันนะครับตั้งแต่เวลา 8:30 นจนถึงเวลา 16:00 นะครับโดยจะเริ่มตั้งแต่ในวันพรุ่งนี้นะครับวันอาทิตย์ที่14มิถุนายนพุทธศักราช2569เป็นต้นไปในการนี้นะครับได้มีการจัดสมุดหลวงลงนามถวายความอาลัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับนอกจากนี้ยังพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้พี่น้องประชาชนนะครับได้เข้ากราบถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันนะครับทุกวันเวลา 9:00 น.จนถึงเวลา 21:00 น.นะครับโดยจะเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569และพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลราชินุกุลคณะองคมนตรีคณะรัฐบาลคณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันด้วยนะครับโดยในวันนี้เองนะครับคณะรัฐมนตรีโดยนำโดยนายกรัฐมนตรีและคู่สมรสข้าราชการระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยได้ร่วมพิธีถวายน้ำสงฆ์พระศพเบื้องหน้าพระรูปด้วยเช่นเดียวกันที่ศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังนะครับโดยตลอดจนมีข้าราชการและผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเดินทางเข้าถวายน้ำสงฆ์พระศพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยนะครับซึ่งในโอกาสนี้นะครับก็เป็นการที่ปวงชนชาวไทยทุกคนนะครับต่างได้น้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้ตลอดพระชนมชีพนะครับที่ได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจที่ผ่านมาของสมเด็จพระเจ้า ลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดานะครับที่ได้ทรงอุทิศพระองค์นะครับในการปฏิบัติบำเพ็ญพระกรณียกิจนานัปการด้วยพระวิริยะอุตสาหะเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประสบกรณิกรชาวไทยอย่างต่อเนื่องนะครับส่งให้ความช่วยเหลือแล้วก็ฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากผู้ด้อยโอกาสในสังคมรวมถึงผู้ต้องขังโดยทรงน้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นหลักในการทรงงานและทรงสืบสานรักษาและก็ต่อยอดหลักการทรงงานด้วยเช่นเดียวกันนะครับโดยหนึ่งในโครงการที่หลายคนเคยได้ยินนะครับก็คือโครงการราชทัณฑ์ปันสุขด้วยการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆเพื่อผู้ต้องขังได้รับการดูแลทางการแพทย์และสาธารณสุขอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมด้วยเช่นเดียวกันนอกจากนี้ยังทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนะครับเพื่อบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบอุทกภัยและก็ภัยพิบัติร้ายแรงภายใต้แนวคิดแบ่งปันพอเพียงยั่งยืนนอกจากนี้ยังมีการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการอนุรักษ์ป่าไม้และช้างนะครับผ่านโครงการพัชรสุธาขชานุรักษ์และโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีด้วยนะครับ
4: ค่ะท่านผู้ฟังคะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสิ้นพระชนณวันที่11มิถุนายน2569เวลา 19:48 หลังประทับรักษาพระอาการประชวรเป็นเวลานานนะคะณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยกรุงเทพมหานครสิริพระชนษา47ปีค่ะในการนี้นะคะจะขอลำดับการรักษาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดานะคะในตั้งแต่ในช่วงของวันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2565สำนักพระราชวังค่ะออกแถลงการว่าเมื่อวันที่14ธันวาคมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหัตถ์ไทยขณะทรงทำการฝึกสุนัขทรงเลี้ยงเพื่อร่วมแข่งขันในรายการ Thailand Walking Dog Championship by Royal Thai Army 2022ซึ่งมีกำหนดแข่งขันระหว่างวันที่10ถึง19ธันวาคมณสนามฝึกกองพันสุนัขทหารอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาคณะแพทย์ประจำพระองค์จึงกราบทูลเชิญเสด็จไปปฐมพยาบาลณโรงพยาบาลปากช่องนานาจนพระอาการประชวรคงที่ในระดับหนึ่งจึงเชิญเสด็จประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเพื่อเข้าประทับรักษาพระองค์ณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเพื่อถวายการตรวจพระวรกายอย่างละเอียดค่ะจากนั้นในวันที่19ธันวาคมพุทธศักราช2565สำนักพระราชวังออกแถลงการพระอาการประชวรฉบับที่2โดยคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้รายงานว่าพระอาการโดยรวมคงที่ในระดับ1จังหวะการเต้นของพระหัตถ์ไทยควบคุมได้ด้วยพระโอสถผลการตรวจพระหัตถ์ไทยพบว่าพระหัตถ์ไทยยังบีบตัวได้ไม่ดีเท่าที่ควรผลการฉีดสีของหลอดเลือดพระหัตถ์ไทยไม่พบความผิดปกติโดยคณะแพทย์ได้ถวายพระโอสถและเครื่องมือช่วยการทำงานของพระหัตถ์ไทยพระปัพพาสะพระวักกะและติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิดจากนั้นในวันที่7มกราคมพุทธศักราช2566สำนักพระราชวังออกแถลงการพระอาการประชวรฉบับที่3โดยคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้สรุปการวินิจฉัยว่าพระอาการประชวรหมดพระสติเกิดจากการเต้นผิดจังหวะของพระหัตถ์ไทยแบบรุนแรงจากการอักเสบของพระหัตถ์ไทยจากเชื้อไมโครพลาสมาทำให้ทรงพระประชวรหมดพระสติในเวลาต่อมาส่วนพระอาการประชวรโดยรวมในขณะนั้นยังไม่ทรงรู้พระองค์ จากนั้นในวันที่15สิงหาคมพุทธศักราช2568สำนักพระราชวังออกแถลงการพระอาการประชวรฉบับที่4โดยคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้รายงานเพิ่มเติมว่าจากการถวายพระโอสถและเครื่องมือเพื่อช่วยการทำงานของพระปภาสะและพระวักกะมาโดยตลอดคณะแพทย์ตรวจพบการติดเชื้อเป็นครั้งคราวจึงได้ถวายพระโอสถปฏิชีวนะเพิ่มตั้งแต่วันที่9สิงหาคมพุทธศักราช2568เป็นต้นมาคณะแพทย์ตรวจพบว่าทรงมีพระอาการติดเชื้อรุนแรงและเข้าในกระแสพระโลหิตทำให้ต้องถวายพระโอสถปฏิชีวนะหลายขนานร่วมกันรวมทั้งถวายพระโอสถกระตุ้นความดันพระโลหิตเพื่อรักษาความดันพระโลหิตให้คงที่เนื่องจากความดันพระโลหิตต่ำจากนั้นในวันที่19สิงหาคมพุทธศักราช2568สำนักพระราชวังออกแถลงการพระอาการประชวรฉบับที่5โดยคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้รายงานเพิ่มเติมนะคะว่าพระองค์ยังมีความดันพระโลหิตต่ำอยู่คณะแพทย์ยังต้องถวายพระโอสถเพื่อกระตุ้นความดันพระโลหิตร่วมกับพระโอสถปฏิชีวนะและการใช้อุปกรณ์ทดแทนการทำงานของพระวักกะและช่วยหายพระหัตถ์ไทยอย่างต่อเนื่องค่ะจากนั้นในวันที่31สิงหาคมพุทธศักราช2568สำนักพระราชวังออกแถลงการพระอาการประชวรฉบับที่6โดยคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้รายงานเพิ่มเติมว่าพระอาการติดเชื้อโดยรวมดีขึ้นความดันพระโลหิตคงที่หลังจากหยุดถวายพระโอสถกระตุ้นความดันพระโลหิตโดยคณะแพทย์ยังคงถวายพระโอสถปฏิชีวนะเพื่อควบคุมการติดเชื้อและยังถวายเครื่องช่วยการทำงานของพระปภาสะและพระวักกะอย่างต่อเนื่องและยังเฝ้าติดตามพระอาการและถวายการรักษาอย่างใกล้ชิดค่ะจากนั้นในวันที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2569สำนักพระราชวังออกแถลงการพระอาการประชวรฉบับที่7โดยคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้รายงานเพิ่มเติมว่าตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนพุทธศักราช2569คณะแพทย์ตรวจพบการติดเชื้อในพระนาภีจากการอักเสบของพระอันตะทำให้พระอาการไม่คงที่ความดันพระโลหิตต่ำพระหัตถ์ไทยเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติแม้คณะแพทย์จะถวายเครื่องช่วยการทำงานของพระปภาสะและพระวักกะถวายพระโอสถปฏิชีวนะหลายขนานรวมทั้งพระโอสถกระตุ้นความดันพระโลหิตและพระโอสถควบคุมจังหวะการเต้นของพระหัตถ์ไทยเพิ่มเติมแล้วพระอาการยังคงทรุดบ่งว่ามีการติดเชื้อที่รุนแรงและยังคงควบคุมไม่ได้ส่งผลรบกวนการทำงานของพระอวัยวะสำคัญหลายระบบโดยคณะแพทย์ยังคงถวายการรักษาอย่างเต็มที่และติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิดค่ะจากนั้นประกาศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในฉบับที่8คือการประกาศจากแถลงการของสำนักพระราชวังนั่นคือการประกาศสิ้นพระชนโดยตั้งแต่วันที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระอาการทรุดลงจากการติดเชื
5: ้อชับในพระนาภีนะครับ
2: ช่องท้องจากนั้นการอักเสบของพระอันตะลำไส้ใหญ่ความดันพระโลหิตต่ำพระไตเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติแม้คณะแพทย์จะถวายการรักษาอย่างใกล้ชิดจนสุดความสามารถแต่พระอาการทรุดหนักลงตามลำดับจนถึงวันพระราชสมดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569นะครับในเวลา19นาฬิกา48นาทีนั้นได้สิ้นพระชนณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยด้วยพระอาการสงบสิริพระชนษาปีที่47นะครับท่านผู้ฟังครับในวันนี้ในช่วงที่รอเวลาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะได้เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งครับพร้อมด้วยพระองค์สานุวงศ์นะครับจะได้เสด็จเชื่อมเนินมารอรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับซึ่งจะประกอบด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวิทยาลัยลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจากรณีพิริยพัฒน์รัชสิมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วรรักษ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัดติยราชนารีและพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิติคุณและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนนะครับซึ่งจะได้มาเสด็จพระราชดำเนินรอรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพย์บังกรรัศมีโชติมหาวิชรวัฒน์มังกูลสิริวิบูลย์นะครับสิริวิบูลย์ราชกุมารนะครับจะได้เสด็จพระราชดำเนิน

0: 9เชิญพระศพขบวนเชิญพระศพออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเพื่อไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาภายในพระบรมมหาราชวังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะได้เสด็จพระราชดำเนินประทับพระยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยพระบรมสานุวงศ์ตามรถยนต์หลวงเชิญพระศพออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังซึ่งในวันนี้ภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังนั้นก็จะได้มีส่วนของการหมายกำหนดการในการที่จะได้บำเพ็ญพระราชกุศลนะครับในช่วงเย็นซึ่งในเวลา 17:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินอย่างพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังพระราชทานน้ำสงฆ์พระศพเสร็จแล้วเจ้าพนักงานจะเชิญลงหีบพระศพทหารมหาเล็กราชวรรักษาพระองค์เชิญหีบพระศพไปประดิษฐานบนพระแท่นแว่นฟ้าหลังพระแท่นสวรรค์นับเบญจดลประกอบพระโกศทองใหญ่ภายใต้พระเสวตฉัตร7ชั้นแวดล้อมด้วยเครื่องสูงหักทองขวางและจุ่มสายหักทองขวางในพระที่นั่งพิมานรัตยาเสร็จแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อาลักษ์อ่านประกาศสถาปนาพระกิตติยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงวางพวงมาลาทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติและส่งทอดพระไตรพระสงฆ์47รูปเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระสงฆ์สนับสนุนถวายนโมทนาถวายอัญเชิญถวายพระพรลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนที่เตียงพระพิธีธรรมสวดพระภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยาสดับพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรม4จบแล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับในวันนี้ผู้ที่เข้าเฝ้าจะได้แต่งกายด้วยเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายมหาจักรีบรมราชวงศ์ผู้เข้าเฝ้าแต่งกายเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายสูงสุดและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปเพลวันละ8รูปและประโคมย่ำยามกำหนด100วันนะครับ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับในช่วงเช้าที่ผ่านมานั้นบรรยากาศณบริเวณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนางธนัทนนท์ชาญวีรกูลประธานกรรมการคู่สมรสคณะรัฐมนตรีและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมแม่บ้านมหาดไทยได้นำคณะรัฐมนตรีและผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยเข้าถวายน้ำสงฆ์พระศพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาครับซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทิยาเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาได้ทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติบำเพ็ญพระกรณียกิจนานัปการโดยพระวิริยะอุตสาหะเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประสบกนิกรชาวไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้ตกทุกข์ได้ยากผู้ด้อยโอกาสทางสังคมรวมถึงผู้ต้องขังโดยได้น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปเป็นแนวทางในการดำเนินงานโครงการราชทัณฑ์ปันสุขโดยการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขเท่าเทียมกับประชาชนทั่วไปตามหลักมนุษยธรรมนั่นเองนะครับซึ่งนอกจากนี้ในบรรยากาศณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังในช่วงเช้าที่ผ่านมาได้มีหน่วยงานต่างๆได้เข้าร่วมเช่นเดียวกันนะครับขณะเดียวกันเองทางกระทรวงมหาดไทยได้มีการแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศในการจัดพิธีถวายน้ำสงฆ์พระศพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในวันนี้ตั้งแต่เวลา 8:30 ที่ผ่านมาณศาลากลางจังหวัดที่ว่าการอำเภอวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมและได้

0: ชาสัมพันธ์ให้ไปยังประชาชนตลอดจนประสบกนิกรทุกหมู่เหล่าในพื้นที่จังหวัดและอำเภอได้รับทราบและได้เข้าร่วมพิธีนะครับซึ่งทางนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวว่าเพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าทั่วประเทศได้ร่วมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้และมีส่วนร่วมในพิธีด้วยความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกันซึ่งทางกระทรวงมหาดไทยเองได้แจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด76จังหวัดทั่วประเทศจัดพิธีถวายน้ำส่งพระศพเบื้องหน้าพระรูปณศาลากลางจังหวัดที่ว่าการอำเภอวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมโดยการแต่งกายข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจสวมชุดปกติขาวประดับแขนทุกสำหรับประชาชนแต่งกายไว้ทุกพร้อมทั้งได้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชนตลอดจนประสบกนิกรทุกหมู่เหล่าได้เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกันเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานอกจากนี้ยังมีการให้ตกแต่งสถานที่ระบายผ้าดำขาวให้เหมาะสมกับพระเกียรติยศตั้งแต่วันที่12ถึง26มิถุนายน2569เป็นระยะเวลา15วันและมีการจัดลงนามแสดงความอาลัยในห้วง15วันด้วยครับ
1: ท่านผู้ฟังครับและในวันนี้นะครับมีมติพิเศษที่6ทับ2569จากมหาเถรสมาคมโดยเป็นเรื่องของแนวทางการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีการให้สำนักพระพุทธศาสนาสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติวีแจ้งเวียนวัดทุกวัดนะครับกรรมการมหาเถรสมาคมและเป็นรายรูปนะครับทุกรูปให้เห็นชอบและมีมติให้คณะสงฆ์และวัดทุกวัดทั่วราชอาณาจักรทั้งวัดไทยในต่างประเทศด้วยให้จัดโต๊ะหมู่บูชาประดิษฐานพระรูปพร้อมตั้งเครื่องสักการะประกอบด้วยเครื่องทองน้อย1สำรับหรือกระถางธูปปักธูปหาง3ดอกเชิงเทียน1คู่ตามบริบทที่วัดสามารถจัดหาได้พร้อมพุ่มดอกไม้และแจกันดอกไม้ตามความเหมาะสมณพระอุโบสถหรืออุโบสถหรือสถานที่บำเพ็ญกุศลซึ่งสมพระเกียรติภายในวัดและเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้าถวายบังคมกับประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระพุทธมนต์หรือสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายพระกุศลตามเวลาที่เหมาะสมของแต่ละวัดหรือชุมชนนะครับประจำทุกวันเป็นเวลา15วันนะครับโดยจะเริ่มตั้งแต่วันนี้นะครับวันที่13มิถุนายน2569เป็นต้นไปส่วนการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานอุทิศถวายพระกุศลเมื่อสิ้นพระชนครบสัตตมวาน7วันปนรสมวาน15วันปัญญาสมวาน50วันและสัตตมวาน100วันมีการอนุโลมในการกำหนดการตามกำหนดการวันแรกพระราชพิธีแต่ละวาระด้วยการบำเพ็ญกุศลต่างๆตามบริบทที่เหมาะสมของแต่ละวัดและชุมชนอย่างเช่นการทำบุญตักบาตรการแสดงพระธรรมเทศนาการสวดพระพุทธมนต์และถวายภัตตาหารเช้าหรือเพลการสวดพระพุทธมนต์และถวายวัตถุปัจจัยสังฆทานในเวลาบ่ายหรือเย็นการสวดมาติกาสดับปกรณ์พระรูปเป็นต้นนะครับทั้งนี้ในการใช้พัดยศในพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานอุทิศถวายพระกุศลข้างต้นนั้นให้อนุโลมการปฏิบัติตามมติมหาเถรสมาคมที่928ทับ2567ข้อ 2.1 โดยมีการให้การจัดพิธีในส่วนกลางเฉพาะที่ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไปเป็นเจ้าภาพจัดและในส่วนของส่วนภูมิภาคเฉพาะตั้งแต่ระดับอำเภอขึ้นไปเป็นเจ้าภาพจัดก็ให้ใช้พัดยศและให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่งกายเครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกนะครับในส่วนของการให้สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมถวายพระกุศลเป็นกรณีพิเศษเมื่อสิ้นพระชนครบสัตตมวานปนรสมวานปัญญาสมวานและสัตตมวานและให้คณะสงฆ์เจริญจิตภาวนาเพื่ออุทิศถวายพระกุศลภายหลังทำวัดสวดมนต์เย็นเป็นประจำทุกวันจนถึงการบำเพ็ญกุศลสัตมวานนะครับนอกจากนี้การจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในส่วน

0: งและส่วนภูมิภาคตามมติมหาเถรสมาคมที่37/2569ให้เพิ่มเติมวัตถุประสงค์การจัดพิธีดังกล่าวโดยเป็นพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและอุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพร้อมทั้งประดิษฐานพระรูปตามแนวทางของที่รัฐบาลประกาศออกไปด้วยนะครับและจะมีการเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมกิจกรรมบรรเพ็ญกุศลด้วยการสวดมนต์เจริญจิตภาวนารักษาศีลฟังธรรมและปฏิบัติธรรมเพื่ออุทิศถวายพระกุศลนะครับขณะที่กระทรวงมหาดไทยได้มีแนวทางการถวายความอาลัยด้วยเช่นเดียวกันนะครับโดยมีการจัดพิธีถวายน้ำสงฆ์พระศพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในวันนี้นะครับวันเสาร์ที่13 มิถุนายน 2569ในช่วงเช้าที่ผ่านมาจนถึงช่วงเที่ยงที่ผ่านมาและมีการจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาประดับผ้าดำขาวพานแจกันดอกไม้2คู่พานพุ่มดอกไม้1คู่สายแถบจากพระรูปไปยังขันใบใหญ่มีการจัดขันน้ำและน้ำสงฆ์พระศพเป็นน้ำสะอาดบริสุทธิ์ไม่ต้องใส่ดอกไม้เพื่อให้ข้าราชการและประชาชนได้ส่งน้ำไปยังขันใบใหญ่ที่เชื่อมต่อกับสายแถบนะครับส่วนที่สถานที่ให้ใช้ศาลากลางจังหวัดที่ว่าการอำเภอวัดหรือว่าสถานที่ที่เหมาะสมการแต่งกายข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจชุดปกติขาวประดับแขนไว้ทุกด้านซ้ายเหนือศอกสำหรับพี่น้องประชาชนให้แต่งกายไว้ทุกนะครับขณะที่การลงนามถวายความอาลัยตั้งแต่วันที่12 มิถุนายนที่ผ่านมาจนถึงวันที่26 มิถุนายน 2569ระยะเวลา15 วันจะมีการจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพร้อมประดับเครื่องทองน้อยแพรไว้ทุกตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและมีการจัดสมุดลงนามถวายความอาลัยโดยมีการลงนามเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้แสดงความอาลัยด้วยเช่นเดียวกันนะครับขณะที่สำนักงานกสทช.นั้นได้มีแนวปฏิบัติการออกอากาศของรายการกรณีดังต่อไปนี้นะครับสำหรับผู้ที่รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์โดยสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือสำนักงานกสทช.เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีและความอาลัยต่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้มีการขอความร่วมมือผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ร่วมดำเนินการตามแนวทางของสำนักงานกสทช.นะครับโดยการเชื่อมโยงสัญญาณกรณีที่มีการถ่ายทอดสดพระราชพิธีทรงบรรเพ็ญพระราชกุศลและพระราชพิธีต่างๆจากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยหรือทรท.โดยให้ทุกสถานีเชื่อมโยงสัญญาณในทันทีส่วนกรณีที่มีการถ่ายทอดสดการเสด็จของพระบรมวงศานุวงศ์หรือกษัตริย์จากต่างประเทศมาร่วมในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ให้สถานีโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลสลับสับเปลี่ยนกันเชื่อมโยงสัญญาณครับส่วนกรณีของข่าวในพระราชสำนักให้ผู้ประกาศข่าวแต่งกายโทนสีดำสุภาพทรงผมสุภาพเรียบร้อยตลอดจนปรับโทนสีของรายการและองค์ประกอบให้เป็นโทนสีดำขาวตามประกาศของสำนักพระราชวังครับ การออกอากาศรายการของสถานีให้นำเอารายการปกติมาออกอากาศได้โดยเนื้อหาและบริบทของรายการให้คำนึงถึงความเหมาะสมเพื่อร่วมกันถวายความอาลัยทั้งนี้รวมถึงเนื้อหาและก็รายการที่นำจากต่างประเทศด้วยนะครับส่วนการปรับโทนสีของรายการและองค์ประกอบของฉากก็ให้มีการคำนึงถึงความเหมาะสมและก็ความสอดคล้องกับความสอดคล้องกับบริบทของเนื้อหาและรายการเพื่อเป็นการแสดงถึงการถวายความอาลัยนะครับส่วนการแต่งกายของพิธีกรการของผู้ดำเนินรายการผู้ประกาศให้อยู่ในโทนสีดำหรือโทนสีเข้มสุภาพทรงผมเรียบร้อยสีหน้าท่าทางกริยาวาจาน้ำเสียงสำรวมกรณีเครื่องแต่งกายของผู้ร่วมรายการให้เน้นการแต่งกายโทนสีสุภาพโดยคำนึงถึงความเหมาะสมในห้วงเวลาของการถวายความอาลัยนะครับส่วนการปรับโทนสีของตราสัญลักษณ์ของสถานีหรือว่าโลโก้ก็ให้เป็นโทนสีขาวดำทั้งนี้เมื่อมีกำหนดตราสัญลักษณ์งานพระราชพิธีให้ตราสัญลักษณ์งานพระราชพิธีอยู่มุมบนขวาของจอและให้ปรับตราสัญลักษณ์ของทางสถานีหรือว่าโลโก้อยู่มุมล่างขวานะครับ
1: ความสูญเสียและความโศกเศร้าในครั้งนี้ไม่ได้มีเพียงแค่ในประเทศไทยเท่านั้นนะคะทั่วโลกแล้วก็ผู้นำต่างชาตินานาประเทศต่างแสดงความอาลัยต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดากันอย่างต่อเนื่องค่ะรวมถึงสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรภูฏานสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นำเกลวังชุกแห่งราชอาณาจักรภูฏานก็ทรงแสดงความอาลัยต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาโดยเผยแพร่ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวของพระบาทสมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชาชินีแห่งภูฏานทรงทราบข่าวการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความโทมนัสยิ่งตลอดพระชนมชีพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาได้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อการรับใช้ชาติและประชาชนผ่านพระกรณียกิจในการส่งเสริมกระบวนการยุติธรรมการสนับสนุนสวัสดิภาพของสตรีและเด็กตลอดจนการทรงปฏิบัติพระกรณียกิจอันโดดเด่นในกองทัพไทยพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างแห่งความรับผิดชอบต่อหน้าที่อย่างลึกซึ้งและความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ต่อความผาสุกของผู้อื่นพระวิริยะอุตสาหะและการอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สาธารณะได้ก่อให้เกิดความเคารพและความชื่นชมอย่างกว้างขวางในห้วงเวลาความโศกเศร้านี้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งสองขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบรมวงศานุวงศ์แห่งราชอาณาจักรไทยและประสบกรณิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมร่วมไว้อาลัยต่อการสูญเสียเจ้าฟ้าผู้เป็นที่รักยิ่งพระองค์หนึ่งซึ่งอุทิศพระชนชีพเพื่อรับใช้ชาติและบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนของพระองค์ข้าพระพุทธเจ้าทั้งสองขอส่งกำลังใจความระลึกถึงและคำภาวนาเป็นพิเศษไปยังผู้ที่เคยใกล้ชิดรู้จักและถวายความรักความเคารพต่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาอย่างสุดหัวใจและกำลังเผชิญกับความสูญเสียอันยิ่งใหญ่นี้อยู่ในขณะนี้เช่นเดียวกับสถานเอกอัครราชทูตทั่วโลกค่ะแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้งต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาโดยสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาและสถานกงสุลในประเทศไทยเผยแพร่สารจากนายชอนโอนิลเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยระบุว่าในนามของสหรัฐอเมริกาและชาวอเมริกันในประเทศไทยข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาพร้อมร่วมอาลัยกับปวงชนชาวไทยซึ่งเป็นมิตรแท้ของเราในช่วงเวลาแห่งความอาดูนี้โด ดยเผยแพร่ผ่านทางเพจสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาค่ะรวมถึงทางด้านสถานเอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทยด้วยค่ะแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อพระราชวงศ์รัฐบาลและประชาชนชาวไทยกับการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งพระองค์ทรงมีคุณูปการอันประเมินค่ามิได้ต่อการพัฒนาประเทศไทยทรงเป็นที่รักของประสบกนิกรไทยอย่างแท้จริงและทรงได้รับการยกย่องอย่างสูงในต่างประเทศค่ะ
2: ท่านผู้ฟังครับนอกจากในต่างประเทศนะครับในประเทศไทยเองนะครับทางปลัดกระทรวงมหาดไทยนายอันสิทธิ์สมันธรัตน์ก็ได้มีการแจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง76จังหวัดทั่วประเทศนะครับจัดพิธีถวายน้ำทรงพระศพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาครับตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลาประมาณ 12:00 นณศาลากลางจังหวัดที่ว่าการอำเภอวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมครับเพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าทั่วประเทศนั้นได้ร่วมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ครับ
3: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้รถยนต์พระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เคลื่อนเข้ามาที่ภายในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์แล้วนะครับผู้ที่มาเข้าเฝ้าได้ถวายความเคารพในสองข้างทางบริเวณหน้าโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ครับและรถยนต์มาที่นั่งของพระบรมสารีริกธาตุทุกๆพระองค์ค่อยๆเคลื่อนมาช้าๆครับหน่วยงานของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงนราธิราชโรงนรวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานั้นก็จะมีหน่วยงานที่อยู่ที่บริเวณด้านล่างของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ต่างได้มานะครับเป้าที่จะได้แสดงความอาลัยนะครับครั้งสุดท้ายและขณะนี้รถยนต์พระที่นั่งที่ได้เชิญนะครับรถยนต์ขบวนเชิญพระศพซึ่งเป็นรถยนต์ตู้นะครับซึ่งได้เชิญพระศพลงจากในบริเวณพื้นที่ของทางโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์แล้วนะครับค่อยเคลื่อนออกมาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์โดยทางคณะแพทย์พยาบาลที่ถวายการรักษาและรถยนต์หลวงนะครับเชิญพระศพขบวนเชิญพระศพออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยแล้วโดยมีรถนำซึ่งเป็นรถยนต์พระนะครับก็คือสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเป็นรถยนต์นำขบวนเชิญพระศพนะครับในขณะนี้ได้เคลื่อนออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์แล้วครับโดยระหว่างทางนั้นในการที่จะได้เคลื่อนนะครับประสบในการเส้นทางทั้งหมดนะครับ10กิโลด้วยกันก็จะได้ผ่านจากเส้นทางของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์โดยใช้เส้นทางถนนอังรีดูนังนะครับไปถนนพระรามที่4เมื่อถึงแยก3ย่านก็จะเลี้ยวขวาเข้าถนนพญาไทนะครับในขณะนี้ได้เลี้ยวเข้าไปนะครับออกจากที่บริเวณจุฬาลงกรณ์เพื่อจะเลี้ยวเข้าถนนอังรีดูนังไปทางถนนพระราม4ครับ
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับรถยนต์พระที่นั่งที่ทำหน้าที่ในการอัญเชิญพระศพครับเป็นรถโวล์กสวาเกน T4 ทะเบียน1ดอเด็ก0929ครับซึ่งทำหน้าที่ในการอัญเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสู่พระบรมมหาราชวังครับสำหรับรถยนต์คันนี้ครับเป็นรถยนต์พระที่นั่งที่เคยใช้ในการอัญเชิญพระบรมศพในพระราชพิธีสำคัญของชาติและเป็นรถทรงงานที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงใช้ปฏิบัติพระราชกรณียกิจครับมาอย่างยาวนานด้วยการคงสภาพเดิมจากโรงงานสะท้อนพระราชดำริแห่งความเรียบง่ายและความพอเพียงจึงถือเป็นรถยนต์พระที่นั่งที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และอยู่ในเหตุการณ์สำคัญของแผ่นดินไทยครับ
0: ท่า
4: านผู้ฟังครับสำหรับในส่วนของเส้นทางของขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวช

0: ราชธิดาไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับซึ่งหลังจากที่เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนอังรีดูนังแล้วซึ่งเป็นถนนในพื้นที่ของเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครนะครับโดยเริ่มต้นจากถนนพระรามที่1ถึงถนนพระรามที่4 4แยกอังรีดูนังซึ่งเดิมเรียกถนนสายนี้ว่าถนนสนามม้าเนื่องจากผ่านสนามม้าปทุมวันและตัดผ่านสถานที่สำคัญอาทิสภากาชาดไทยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นต้นนะครับจากนั้นเส้นทางจะเลี้ยวขวาออกสู่ถนนพระราม4ครับซึ่งนับเป็นถนนสายเศรษฐกิจหลักความยาว 9.4 กิโลเมตรเชื่อมต่อใจกลางกรุงเทพมหานครซึ่งยาวตั้งแต่ย่านเยาวราชผ่าน3ย่านสีลมสาทรคลองเตยไปจนถึงแยกพระโขนงซึ่งสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกนะครับจากนั้นครับจะเส้นทางในการเคลื่อนขบวนเชิญพระศพจะเลี้ยวขวาออกถนนพระราม4และจะถึงแยก3ย่านและจะเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนพญาไทครับซึ่งถนนพญาไทเป็นสี่แยกในเขตปทุมวันเป็นจุดตัดของถนนพระรามที่4ถนนพญาไทและถนน4พระยาและถือว่าเป็นถนนสายหนึ่งที่สำคัญในพื้นที่กรุงเทพมหานครครับจากนั้นจะมุ่งสู่แยกพญาไทและเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนศรีอยุธยาครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งถนนสายหนึ่งในกรุงเทพมหานครมีระยะทางเริ่มตั้งแต่ถนนราชปารภต่อจากถนนจตุรทิศในเขตราชเทวีไปทางทิศตะวันตกตัดกับถนนพญาไทสี่แยกพญาไทถนนพระราม6สี่แยกศรีอยุธยาเป็นต้นครับและจะผ่านทางอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะครับซึ่งณขณะนี้อยู่ที่จุดตัดแยกถนนพระรามที่4และกำลังที่จะมุ่งหน้าเข้าสู่ในส่วนของแยก3ย่านและเพื่อที่จะเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนพญาไทครับ
1: ท่านผู้ฟังคะเมื่อเข้าสู่ถนนพญาไทแล้วนะคะก็จะเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนศรีอยุธยาค่ะผ่านอุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและผ่านวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารจากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนราชดำเนินนอกตรงไปตลอดตามเส้นทางของถนนราชดำเนินกลางและถนนราชดำเนินในจากนั้นจะเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนหน้าพระลานเข้าทางประตูวิเศษชัยศรีจนถึงที่หมายคือพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะ
2: ครับท่านผู้ฟังครับในขณะนี้นั้นนะครับการขบวนเชิญพระศพนั้นตลอดสองข้างทางนะครับเต็มไปด้วยประสบคณิกรชาวไทยนะครับที่มาเฝ้ารับเสด็จด้วยความอาลัยและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณครับของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสฤณีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งได้เชิญนะครับในขบวนเชิญพระศพจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยครับประสบกรณิกรชาวไทยนั้นน้อมถวายความอาลัยโดยพร้อมเพรียงกันในเวลาที่ขบวนเชิญพระศพนั้นได้แล่นผ่านนะครับบรรยากาศของสองฝากฝั่งเส้นทางเต็มไปด้วยความโศกเศร้าอาดูลนะครับวันนี้บรรยากาศในขบวนเชิญพระศพบรรยากาศของกรุงเทพมหานครประสบกรณิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าต่างพร้อมใจเป็นหนึ่งเดียวกันครับเพื่อเฝ้ารับเสด็จนะครับขบวนเชิญพระศพครับซึ่งขณะนี้ได้เดินทางนะครับจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนะครับเพื่อเดินทางไปจนถึงถนนราชดำเนินกลางและถนนราชดำเนินในก่อนเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนหน้าพระลานและเลี้ยวซ้ายเข้าประตูวิเศษชัยศรีไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนะครับในขณะนี้ส องฝากฝั่งของถนนนะครับประสบคณิกรชาวไทยนั้นเฝ้ารับเสด็จด้วยหัวใจนะครับอันเศร้าโศกของวันนี้นะครับต่างถือพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิยานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสิรินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชบิดานั้นไว้ในอ้อมกอดอย่างหนึ่งแน่นนะครับขบวนเสด็จนั้นได้แล่นผ่านเมื่อผ่านในเส้นทางใดนะครับทุกเส้นทางทุกตึกกรามบ้านช่องต่างๆต่างเป็นสิ่งที่เป็นประวัติศาสตร์นะครับของชนชาติไทยเรานะครับและเป็นถนนที่มีความสำคัญนะครับเหมือนอย่างเช่นในคราวของขบวนเชิญพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับและรถที่ใช้เป็นรถโฟล์กสวาเก้นคันเดียวกันนี่เองในตอนนี้นะครับขบวนรถได้เคลื่อนผ่านท้องถนนนะครับไปอย่างเชื่องช้านะครับเพื่อให้ประสบกรณิกรชาวไทยได้ถวายความอาลัยด้วยกันนะครับณขณะนี้ซึ่งเป็นสิ่งนั้นและจากนั้นรถก็จะได้ไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังครับ
1: ท่านผู้ฟังคะโครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานั้นทรงมุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาสการคุ้มครองสิทธิสตรีและเด็กรวมถึงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติผ่านโครงการหลักๆสำคัญคือมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยซึ่งก่อตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างครบวงจรตั้งแต่การเตือนภัยการสนับสนุนถุงยางชีพไปจนถึงการฟื้นฟูอาชีพหลังน้ำลดภายใต้แนวคิดแบ่งปันพอเพียงยั่งยืนโครงการกำลังใจในพระดำริเริ่มขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้กระทำผิดและผู้ต้องขังโดยเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงการดูแลแม่และเด็กในเรือนจำมีการฝึกอาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้พ้นโทษสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างยั่งยืนรวมถึงมูลนิธินภาเป็นการดำเนินงานเพื่อพัฒนาและสร้างอาชีพให้กับกลุ่มผู้ที่ก้าวพลาดและผู้ด้อยโอกาสโดยฝึกทักษะและแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อจัดจำหน่ายสร้างรายได้และคืนคนดีสู่สังคมค่ะนอกจากนี้ยังมีเครือข่ายคนรักน้องหมาในพระอุปถัมภ์เป็นโครงการที่มุ่งเน้นปัญหาสุขภาพของสุนัขจรจัดอย่างยั่งยืนโดยการปรับปรุงศูนย์พักพิงสัตว์จัดจำหน่ายขออภัยค่ะจัดทำหมันแล้วก็ฉีดวัคซีนรวมถึงการรณรงค์ให้ประชาชนนั้นเลี้ยงสัตว์อย่างมีความรับผิดชอบด้วยค่ะ
2: ท่านผู้ฟังครับจากพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะครับเราจะเห็นได้ว่าพระองค์ท่านทรงมีคุณูปการต่อสังคมไทยเป็นอย่างยิ่งนะครับจากขบวนเชิญพระศพนี้นะครับในบรรยากาศอันโศกเศร้าของชนชาวไทยนะครับเมื่อเรารำลึกได้นั้นนะครับพระองค์ท่านสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานั้นนะครับต่างอยู่ในความทรงจำของคนไทยเป็นอย่างยิ่งนะครับโดยตลอดระยะเวลา40กว่าปีนะครับที่พระองค์ได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประเทศชาติและประชาชนนะครับโดยจากคำบอกเล่าของปัญญาชนชาวไทยซึ่งถือว่าเป็นการกล่าวที่น้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานั้นนะครับ โดยศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรังสุนะครับก็ได้กล่าวถึงนะครับเพื่อรำลึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่านว่าตลอดเวลา40กว่าปีนั้นเป็นช่วงเวลาของปฏิหารของชาวไทยนะครับที่มีความยิ่งใหญ่และทรงคุณค่าซึ่งพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของประสบกรณิกรและทรงอุทิศพระวรกายในการทำงานเพื่อบ้านเมืองอย่างต่อเนื่องจากพระกรณียกิจนั้นพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในหลายด้านทั้งงานด้านอาสาสมัครงานยุติธรรมการทรงรับราชการเป็นอัยการและการทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในระดับนานาชาติโดยเฉพาะงานร่วมกับองค์การสหประชาชาติด้านการป้องกันอาชญากรรมและยาเสพติดซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนเป็นคุณูปการสำคัญต่อประเทศไทยนะครับอาจารย์ธงทองนะครับเป็นผู้ที่ได้ถวายงานนะครับในการทำงานนะครับในการปฏิบัติพระกรณียกิจสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาพัชรราชธิดานั้นก็ยังได้เปิดเผยนะครับว่านับเป็นความโชคดีในชีวิตที่ได้มีโอกาสถวายงานและใกล้ชิดพระองค์พระองค์ทรงมีพระเมตตาและพระปฏิสันถานอย่างเป็นกันเองทรงสนพระทัยเรื่องประวัติศาสตร์วัฒนธรรมกฎหมายและความเป็นไปของบ้านเมืองอยู่เสมอมีพระปฏิสันถานสอบถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหลายประเด็นจนทำให้รู้สึกว่าพระองค์ทรงเป็นที่พึ่งทางใจและทรงใส่พระทัยต่อทุกสุขของประชาชนอย่างแท้จริงนะครับพระองค์ทรงห่วงใยประสบกรณิกรชาวไทยนะครับรวมไปถึงผู้ต้องขังหญิงเป็นอย่างมากเคยตามเสด็จไปทรงเยี่ยมเรือนจำและเห็นพระองค์ทรงอุ้มบุตรของผู้ต้องขังด้วยพระเมตตาจนต่อมามีพระราชดำริเรื่องการดูแลผู้ต้องขังหญิงซึ่งได้รับการพัฒนาเป็นกติกากรุงเทพอีกด้วยนะครับในพระกรณียกิจนี้ของพระองค์นะครับพระเจ้าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสรินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเป็นที่ยอมรับนะครับทั้งในบ้านเมืองของเราในเมืองไทยและเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางระดับนานาชาติอีกด้วยครับ
0: ท่านผู้ฟังครับณขณะนี้ขบวนเคลื่อนพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาได้พ้นจากในส่วนของถนนพญาไทและถึงแยกพญาไทจากนี้ตอนนี้เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนศรีอยุธยาแล้วนะครับซึ่งอีกสักครู่จะผ่านอุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรครับซึ่งตลอดทั้งสองฝั่งถนนนั้นตลอดทั้งวันที่ผ่านมามีประชาชนจากพื้นที่ต่างๆจากทั้งกรุงเทพมหานครและในพื้นที่ต่างจังหวัดเดินทางมาทั้งในจุดของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยและบริเวณสองข้างถนนตั้งแต่ถนนในส่วนของถนนพระรามที่4ยาวไปตลอดจนถึงถนนพญาไทเพื่อแสดงความอาลัยและเฝ้ารับเสด็จขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ไปประดิษฐานณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยประชาชนต่างเฝ้ารอการเคลื่อนขบวนอย่างสงบเรียบร้อยซึ่งบางส่วนตั้งใจมาร่วมส่งเสด็จซึ่งตลอดพระชนชีพพระองค์ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประชาชนชาวไทยมาโดยตลอดสำหรับพื้นที่เส้นทางเคลื่อนขบวนได้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจและจิตอาสาประจำพื้นที่คอยดูแลอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางมาจับจองพื้นที่ทั้งสองข้างทางรอขบวนเสด็จเคลื่อนผ่านนอกจากนี้อีกสักครู่หนึ่งจะเข้าสู่ในส่วนของถนนราชดำเนินในต่อไปนะครับซึ่งบรรยากาศช่วงเช้าที่ผ่านมาของบริเวณถนนราชดำเนินในนั้นโดยรอบพระบรมมหาราชวังได้มีประสบกรณิกรเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรอรับเสด็จ ในส่วนของการเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยมายังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังทั้งสองฝั่งถนนอย่างเนืองแน่นซึ่งเจ้าหน้าที่ได้มีการจัดเตรียมเต็นท์และเสื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนที่มารอเฝ้ารับเสด็จด้วยครับขณะเดียวกันทางกรุงเทพมหานครเองมีการติดตามความพร้อมในการรองรับภารกิจเคลื่อนพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังและได้กำชับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมดูแลพี่น้องประชาชนบูรณาการปฏิบัติงานในทุกมิติทั้งเรื่องของสถานที่ความปลอดภัยการจราจรความสะอาดและสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานเพื่อให้การดำเนินภารกิจเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติและอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนอย่างทั่วถึงโดยทางสำนักงานโยธาได้ปรับปรุงผิวจราจรบริเวณถนนพญาไทและถนนศรีอยุธยาเพื่อให้การใช้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยรวมไปถึงเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ดูแลความสะอาดและบริหารจัดการขยะภายในพื้นที่ท้องสนามหลวงและยังมีการจัดเตรียมสิ่งต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางมาร่วมพิธีและเฝ้าส่งเสด็จนอกจากนี้ทางสำนักการแพทย์และสำนักอนามัยได้มีการจัดเตรียมรถพยาบาลหน่วยปฐมพยาบาลพร้อมบุคลากรทางการแพทย์ตลอดแนวเส้นทางอีกด้วยครับ
1: ท่านผู้ฟังคะขณะนี้ขบวนพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้เคลื่อนผ่านไปยังบริเวณกระทรวงการต่างประเทศแล้วและจะเข้าสู่บริเวณของอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งอุทยานแห่งนี้เกิดขึ้นจากพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงตั้งพระราชหฤทัยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานอุทยานเฉลิมพระเกียรติเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้แนวพระราชดำริของทั้งสองพระองค์ผ่านองค์ความรู้เรื่องของป่าและน้ำซึ่งนำมาเป็นแนวคิดหลักในการออกแบบสวนค่ะส่วนทางด้านขวามือนะคะก็คือสวนจิตรดาค่ะซึ่งเป็นพื้นที่ที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรค่ะ
3: การเชื่อมโยงของ
2: ท่านผู้ฟังครับณขณะนี้นั้นขบวนเชิญพระศพนะครับได้เคลื่อนผ่านอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะครับซึ่งเป็นหรือที่คนไทยเรารู้จักกันในชื่ออุทยานรัชกาลที่9นะครับโดยความผูกพันระหว่างสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนั้นนะครับโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงได้รับความรักและความเมตตาอย่างใกล้ชิดจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับในอดีตนั้นก็มีการบันทึกพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9เมื่อครั้งที่พระองค์พาประสูติโดยสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้กราบบังคมทูลว่าเรามีนางงามแล้วนะครับและด้วยความที่ทรงเติบโตภายใต้ร่มพระบารมีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสริณีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจึงทรงซึมซับการทำงานเพื่อส่วนรวมและทรงเป็นตัวแทนของโรงเรียน ในการขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์ชะตาชีวิตเมื่อครั้งยังทรงศึกษาอยู่อีกด้วยนะครับซึ่งเพลงพระราชนิพนธ์นั้นนะครับเราคนไทยก็จะได้ยินนะครับโดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเป็นผู้นิพนธ์ขึ้นนะครับซึ่งนี่คือความสืบเกี่ยวเนื่องกันนะครับโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสฤณีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานั้นยังยึดมั่นในพระบรมราโชวาทและพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9อีกด้วยนะครับในการทรงงานนะครับในพระกรณียกิจต่างๆนั่นเองครับ
1: ท่านผ
2: ู้
1: ฟ
2: ัง
1: คะขณะน
2: ี
1: ้ขบวนอัญเชิญพระศพนั้นเคลื่อนผ่านบริเวณอุทยานเฉลิมพระเกียรติร.9แล้วก็จะเข้าผ่านสู่บริเวณวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารจากนั้นจะเลี้ยวซ้ายเข้าถนนราชดำเนินนอกแล้วก็ตรงไปตามเส้นทางถนนราชดำเนินกลางและถนนราชดำเนินในค่ะจากนั้นจะเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนหน้าพระรานและเข้าทางประตูวิเศษชัยศรีจนถึงที่หมายคือพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะ
0: ฟังครับสำหรับในส่วนของการถวายน้ำส่งและถวายสักการะพระศพซึ่งทางสำนักพระราชวังเองได้ออกประกาศเรื่องของการถวายน้ำส่งและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งในเบื้องต้นด้วยสำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตในการเข้าถวายน้ำส่งและถวายสักการะพระศพดังต่อไปนี้โดยเบื้องต้นได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายน้ำส่งพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปซึ่งประดิษฐานณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาตั้งแต่เวลา 8:30 นาทีจนถึงเวลา 12:00 นนอกจากนี้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังทุกวันเวลา 8:30 นาทีถึง 16:00 นโดยจะเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่14มิถุนายนพุทธศักราช2569ในการนี้ได้จัดสมุดหลวงลงนามถวายความอาลัยไว้ณที่นี้ด้วยนอกจากนี้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันทุกวันเวลา 9:00 นถึง 20:00 นเริ่มในวันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569รวมทั้งพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลราชินีกุลคณะองคมนตรีคณะรัฐบาลคณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันนอกจากนี้ยังมีในส่วนของประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีตามที่ได้มีประกาศสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนม์ลงวันที่12มิถุนายน2569นั้นรัฐบาลสมควรประกาศในส่วนของให้สถานที่ราชการรัฐวิสาหกิจหน่วยงานของรัฐและสถานศึกษาทุกแห่งลดธงครึ่งเสาเป็นเวลา15วันตั้งแต่วันที่12มิถุนายน2569ขณะเดียวกันให้ข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจและเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ทุกมีกำหนด15วันตั้งแต่วันที่12มิถุนายน2569เป็นต้นไปสำหรับประชาชนทั่วไปขอให้พิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมครับ
2: ครับท่านผู้ฟังครับในตอนนี้นั้นขบวนเชิญพระศพได้แล่นผ่านถนนราชดำเนินนะครับโดยประวัติความเป็นมาของถนนราชดำเนินนั้นเป็นถนนที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2442เพื่อส่งใช้ในการเสด็จพระราชดำเนินระหว่างพระบรมมหาราชวังกับพระราชวังดุสิตเพื่อความสง่างามของบ้านเมืองและเพื่อให้ประชาชนได้เดินเที่ยวพักผ่อนจึงมีพระราชประสงค์ให้สร้างถนนราชดำเนินให้กว้างที่สุดแต่ทรงให้สองฝากถนนนั้นเป็นที่ตั้งของวังและสถานที่ราชการใหญ่ๆมิให้สร้างตึกแถวหรือร้านที่มีขนาดเล็กนะครับซึ่งจะทำให้กลายเป็นย่านการค้าโดยในชั้นแรกนั้นทรงมีพระราชดำริว่าเมื่อสร้างถนนที่ตำบลบ้านพันถมจะต้องรื้อป้อมหักกำลังดัสกรน่าจะรักษาชื่อป้อมไว้เป็นชื่อถนนนะครับแต่จะเรียกเป็นถนนหักกำลังดัสกรควรตั้งชื่อให้ทันก่อนการตัดถนนนะครับนี่เป็นประวัติความเป็นมาของถนนราชดำเนินโดยสังเขปนะครับเมื่อขบวนเชิญพระศพนั้นแล่นผ่านถนนพระราชดำเนินนะครับสองฝากฝั่งของถนนเต็มไปด้วยประสบกรณิกรที่แสดงความอาลัยนะครับและสำนึกในพระกรุณาธิคุณซึ่งตอนนี้ขบวนเชิญพระศพได้เลี้ยวนะครับก่อนที่จะเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนพระรานและเลี้ยวซ้ายเข้าประตูวิเศษชัยศรีไปยังที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังครับ
4: ท่านผู้ฟังคะเมื่อขบวนเคลื่อนพระศพนะคะได้ออกจากถนนราชดำเนินแล้วนะคะก็จะเข้าสู่ถนนหน้าพระรานนะคะซึ่งเป็นอีกถนนหนึ่งที่มีสถานที่ต่างๆสำคัญนะคะตั้งอยู่บนถนนหน้าพระลานแล้วก็มีประวัติความเป็นมาอันยาวนานมีความสำคัญมาตั้งแต่ในอดีตนะคะสำหรับถนนหน้าพระลานหรือว่าเรียกกันว่าวังถนนหน้าพระลานนะคะเป็นพื้นที่ริมถนนหน้าพระลานที่รวมถึงริมถนนหน้าพระธาตุและถนนมหาราชด้วยนะคะที่ในปัจจุบันเป็นที่ตั้งของกรมศิลปากรและก็มหาวิทยาลัยศิลปากรวังท่าพระนั่นเองค่ะและตึกแถวริมถนนหน้าพระลานนั้นในอดีตเป็นที่ตั้งของวังสามวังแยกตามลักษณะที่ตั้งได้เป็นวังถนนหน้าพระลานวังตะวันตกคนทั่วไปนิยมเรียกว่าวังท่าพระค่ะวังถนนหน้าพระลานวังกลางและวังถนนหน้าพระลานวังตะวันออกค่ะพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างวังถนนหน้าพระลานทั้ง3วังขึ้นเพื่อพระราชทานพระราชโอรส2พระองค์และพระราชนัดดา1พระองค์และมีเจ้านายเสด็จประทับต่อมาอีกหลายพระองค์ทุกวังจะหันหน้าไปทางทิศใต้สู่ถนนหน้าพระลานหรือหันไปด้านพระบรมมหาราชวังค่ะเนื่องจากถนนหน้าพระลานเป็นเส้นทางที่พระมหากษัตริย์เสด็จเข้าออกเป็นประจำเจ้านายที่เสด็จมาประทับณวังถนนหน้าพระลานจึงล้วนแต่เป็นพระบรมวงศานุวงศ์ที่ใกล้ชิดและทรงเป็นบุคคลสำคัญในทางราชการค่ะสำหรับถนนหน้าพระลานวังตะวันตกวังนี้ตั้งอยู่ริมถนนหน้าพระลานทางด้านทิศตะวันตกจะอยู่ใกล้กับประตูท่าพระหรือในปัจจุบันก็คือท่าช้างค่ะจึงมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าวังท่าพระหรือวังล่างโดยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างวังถนนหน้าพระลานวังตะวันตกขึ้นแล้วก็พระราชทานพระราชนัดดาก็คือสมเด็จพระเจ้าหลานเธอเจ้าฟ้ากรมขุนกษัตรานุชิตหรือเรียกกันโดยทั่วไปว่าเจ้าฟ้าเหม็นประทับอยู่ตลอดพระชนมายุในรัชสมัยรัชกาลที่2พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัยพระราชทานวังนี้ให้เป็นที่ประทับของพระเจ้าลูกยาเธอกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ค่ะเมื่อพระเจ้าลูกยาเธอกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์เสด็จเถลิงถวัลย์ราชยาราชสมบัติเป็นพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ก็โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานวังนี้ให้เป็นที่ประทับของพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าลักขณานุคุณจนสิ้นพระชนจึงพระราชทานวังตะวันตกให้เป็นที่ประทับของพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าชุมสายซึ่งในสมัยรัชกาลที่4ได้รับการสถาปนาเป็นกรมขุนศรีหวิกรมจนสิ้นพระชนในปีสิ้นรัชกาลที่4 มาสมัยรัชกาลที่5พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานให้เป็นที่ประทับของกรมหมื่นอดุลยลักษณะสมบัติพระเจ้าลูกยาเธอในรัชกาลที่3เมื่อกรมหมื่นอดุลยลักษณะสมบัติสิ้นพระชนจึงพระราชทานสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนริศรานุวัติวงศ์ซึ่งได้รับการเฉลิมพระยศเป็นสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ในรัชสมัยรัชกาลที่8ด้วยนะคะก่อนที่จะเสด็จไปประทับที่วังปลายเนินริมถนนพระรามที่4จนเมื่อปีพุทธศักราช2507พื้นที่วังนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยศิลปากรจบจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะ
1: ขณะนี้รถอัญเชิญพระศพนั้นได้เลี้ยวเข้าสู่ถนนราชดำเนินในจากนั้นจะเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนหน้าพระรานและเข้าทางประตูวิเศษชัยศรีพระบรมมหาราชวังค่ะสำหรับพระที่นั่งที่ประดิษฐานพระศพนั้นคือพระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นพระที่นั่งตั้งอยู่ภายใต้หมู่พระมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังซึ่งสร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2332ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชภายหลังเหตุฟ้าผ่าต้องพระที่นั่งอมรินทรราชาภิเษกมหาปราสาทจนเกิดเพลิงลุกไหม้ลุกลามเสียหายทั้งองค์จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รื้อซากเดิมและก่อสร้างหมู่พระมหาปราสาทขึ้นใหม่โดยโปรดให้สร้างพระที่นั่งพิมานรัตยาขึ้นเป็นพระที่นั่งอยู่ในเขตพระราชฐานชั้นในเชื่อมต่อกับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทโดยห้องโถงยาวที่เรียกว่ามุกกระสันซึ่งทอดตัวในแนวเหนือใต้ซึ่งลักษณะของสถาปัตยกรรมของพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นเป็นพระที่นั่งยกสูงมีระเบียงโดยรอบ3ด้านคือด้านทิศตะวันออกด้านทิศตะวันตกและด้านทิศใต้รอบระเบียงจะตั้งเสารายรองรับหลังคาซ้อนชั้นรถดัน3ชั้นมุงด้วยกระเบื้องเคลือบสีตามแบบอย่างสถาปัตยกรรมไทยหลังคาประดับช่อฟ้าใบระกาหางหงอย่างงดงามหน้าบันจำหลักรูปพระพรหมทรงหงส์แสดงคติจักรวาลตามความเชื่อในศาสนาพราหมณ์ผสมกับพุทธซุ้มพระทวารทำเป็นซุ้มเรือนแก้วลายดอกพุทธตาลส่วนซุ้มพระบัญชรเป็นซุ้มทรงบรรทแหลงปิดทองประดับกระจกทั่วทั้งองค์ค่ะซึ่งพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นก็เคยใช้เป็นพระวิมานที่บรรทมของพระมหากษัตริย์เมื่อเสด็จมาประทับในหมู่พระมหาปราสาทซึ่งมีหลักฐานว่าพระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้ารัชกาลที่3เคยเสด็จมาประทับณพระที่นั่งแห่งนี้เป็นเวลาประมาณ1ปีด้วยค่ะ
2: ครับท่านผู้ฟังครับในการขบวนเชิญพระศพนั้นนะครับณตอนนี้ได้เข้าสู่ถนนหน้าพระลานเพื่อที่จะเข้าสู่พระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วนะครับและในการส่งน้ำพระศพรวมถึงการประดิษฐานพระศพของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะครับในการประดิษฐานณพระที่นั่งพิมานรัตยาในครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกด้วยนะครับที่มีการประดิษฐานประสบของเจ้านายในราชสำนักนะครับซึ่งขณะนี้รถขบวนของการเชิญพระศพนะครับได้แล่นถึงถนนหน้าพระลานเพื่อเข้าสู่พระที่นั่งพิมานรัตยานะครับและในช่วงเย็นจะเป็นพระพิธีธรรมในลำดับถัดไปนะครับซึ่งในขณะการแล่นนั้นนะครับในด้านขวาด้านตรงข้ามกับพระบรมมหาราชวังนะครับเป็นท้องสนามหลวงนะครับซึ่งเป็นอยู่ในระยะของการสร้างพระเมรุมาตรนั่นเองนะครับพี่น้องประชาชนที่อยู่ทั้งสองฝากฝั่งถนนนั้นนะครับด้วยความรักและความอาลัยในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสิรินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานั้นนะครับเมื่อถึงจุดนะครับที่ใกล้ถึงพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับพี่น้องประชาชนบางท่านร่ำไห้ออกมานะครับด้วยความโศกเศร้าเสียใจ ด้วยความอาลัยอย่างสุดซึ้งนะครับเมื่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสฤณีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานั้นทรงมีพระกรณียกิจที่ยังประโยชน์ให้สังคมไทยนะครับโดยเฉพาะเรื่องของสิทธิสตรีเรื่องของผู้ต้องขังต่างๆนะครับการยกระดับนะครับเรื่องของความเท่าเทียมในสังคมไทยนะครับโดยพระกรณียกิจของพระองค์ท่านสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสฤณีสิริพัฒน์

ยภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชธารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยมาถึงภายในพระบรมมหาราชวังแล้วเพื่อที่จะได้เคลื่อนนะครับในส่วนของการเชิญพระศพไปภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาซึ่งจะได้มีการประกอบพิธีส่งน้ำนะครับพระราชทานน้ำส่งพระศพนะครับซึ่งในการพระราชทานและพิธีพระบรมศพพระศพเจ้านายนี่นับว่าเป็นพระราชพิธีและพิธีสำคัญในการถวายพระกิตติยศแก่เจ้านายเนื่องจากเป็นพิธีสุดท้ายที่ผู้อยู่เบื้องหลังสามารถถวายความจงรักภักดีแก่เจ้านายได้อย่างสมพระกิตติยศดังนั้นจึงมีขั้นตอนและธรรมเนียมต่างๆเป็นแบบแผนเด่นชัดซึ่งปรากฏหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นอย่างน้อยซึ่งการปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆในการพระราชพิธีและพิธีพระบรมศพและพระศพเจ้านายล้วนแต่มีความหมายและความสำคัญอันสะท้อนถึงคติความเชื่อในเรื่องความศักดิ์สิทธิ์แห่งสถาบันกษัตริย์ที่เป็นรากฐานทางการปกครองของไทยในยุคจารีตแม้เมื่อรูปแบบการปกครองบ้านเมืองจะเปลี่ยนไปจนเข้าสู่ยุคปัจจุบันแต่วิธีปฏิบัติตามธรรมเนียมก็ยังคงสืบเนื่องหลายประการเห็นได้จากในรัชกาลปัจจุบันปรากฏจัดงานพระราชพิธีพระบรมศพถวายแด่พระบรมสารีริกธาตุชั้นสูงด้วยการออกพระเมรุณท้องสนามหลวงหยุดหลายคราวซึ่งมีธรรมเนียมปฏิบัติตามแบบแผนโบราณราชประเพณีเพื่อถวายการถวายพระกิตติยศแก่เจ้านายที่เสด็จล่วงลับอย่างสูงสุดและการส่งน้ำพระบรมศพหรือพระศพนั้นเป็นขั้นตอนแรกที่จะกระทำเมื่อเจ้านายพระองค์นั้นเสด็จสู่สวรรคาลัยครับหรืออนุโลมเรียกอย่างชาวบ้านก็คืออาบน้ำศพเป็นการอาบน้ำชำระศพให้สะอาดธรรมเนียมนี้เป็นเรื่องของการทำความสะอาดเพื่อให้ผู้ตายไปอยู่ในภพภูมิอื่นในลักษณะบริสุทธิ์หมดจดบางทีก็เชื่อกันว่าเป็นการเตรียมตัวสำหรับไปไหว้พระจุฬามณีเจดีย์วิธีปฏิบัติตามแบบแผนโบราณที่สืบกันมาก็คือต้องต้มน้ำด้วยหม้อดินเก็บเอาใบไม้สดต้มลงไปด้วยและหาก้อนเศร้าสามก้อนมาเตรียมไว้เมื่อน้ำเดือดยกหม้อน้ำวางบนก้อนเศร้านั้นการอาบน้ำจะต้องอาบด้วยน้ำร้อนก่อนและจึงอาบด้วยน้ำเย็นฟอกด้วยส้มมะกรูดชะล้างให้สะอาดหมดจดตำขมิ้นสดกับผิวมะกรูดมาขัดสีอีกทีให้ทั่วร่างกายถ้าเป็นศพผู้ใหญ่ก็มักจะเอาผ้าขาวมาซับฝ่าเท้าฝ่ามือหรือหน้าเพื่อถอนเอารอยต่างๆส่วนต่างๆนี้ให้ลูกหลานไว้บูชาในราชสำนักวิธีการดังกล่าวนั้นนะครับไม่ได้ปรากฏเป็นลายลักษณ์อักษรเด่นชัดเนื่องจากว่าถือเป็นเรื่องเฉพาะสำหรับเจ้าพนักงานที่เกี่ยวข้องนะครับสำหรับในวันนี้ช่วงเวลาตั้งแต่นะเวลานี้เป็นต้นไปนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็จะได้เสด็จพระราชดำเนินนะครับที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาชวังเพื่อจะพระราชทานน้ำส่งพระศพเสร็จแล้วเจ้าพนักงานจะเชิญลงหีบพระศพทหารมหาเล็กราชบัลลังก์รักษาพระองค์เชิญหีบพระศพไปประดิษฐานบนพระแท่นแว่นฟ้าหลังพระแท่นสวรรค์เบญจนนท์ประกอบด้วยพระโกศทองใหญ่ภายใต้พระสเวตฉัตร7ชั้นแวดล้อมด้วยเครื่องสูงหักธงขวางและชุ่มสายหักธงขวางในพระที่นั่งพิมานรัตยาเสร็จแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อาลักษ์อ่านประกาศสถาปนาพระกิตติยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระจักรกิติยาภานเรนทิยานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงวางพวงมาลาทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำบรรพสูตรและทรงพระพัยพระสงฆ์47รูปเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระจักรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระสงฆ์สนับสนุนถวายอนุโมทนาถวายเรกถวายพระพรลาแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงจุดธูปเทียนที่เตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยาสดับพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรม4จบแล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับซึ่งในวันนี้ในเวลา 18:20 นาทีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอความร่วมมือสถานีวิทยุกระจายเสียงในสังกัดต่างๆได้ร่วมกันถ่ายทอดเสียงในช่วงเวลาที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระจักรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาจากพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังอีกครั้งหนึ่งในเวลา 18:20 นาทีนะครับท่านผู้ฟังครับในส่วนของพระกรณียกิจอีกส่วนหนึ่งที่จะได้นำมาในอัญเชิญมาในช่วงท้ายนี้ก็คือในเรื่องที่ทางผู้ที่ได้ถวายงานนะครับ

0: ใกล้ชิดก็คือทางกรรมการผู้จัดการมูลนิธิอาสาเพื่อพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยได้เคยครับเขียนไว้ว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยข้อความว่าเรารักพระองค์พาเจ้าหญิงของแผ่นดินคนในพื้นที่ไม่รู้ว่าองค์พาเสด็จท่านวิ่งประมาณ 2-3 กิโลเมตรแต่ละจุดแต่ละบ้านท่านก็ไปยืนอยู่ตรงต้นไม้แล้วรับสั่งได้รับถุงยังชีพยังคะมีอะไรกินหรือเปล่าบรรจุถุงยกถุงยังชีพที่หนักหลายกิโลทำเองทุกอย่างคนเราไม่จำเป็นต้องเหนื่อยแบบนั้นก็ได้จะจัดฉากก็ได้แต่เราเห็นว่าท่านส่งงานแบบไหนโดยที่ไม่ได้ออกข่าวเลยแล้วจะทำเพื่อพี่อาทำไมนั่นคือทำเพื่อความจริงใจจริงๆคนที่ไม่ถวายงานไม่รู้หรอกว่าท่านทำอะไรบ้างเพราะท่านไม่บอกไม่อยากให้เป็นข่าวแต่เรารู้เพราะเราเห็นและเห็นมาตลอด27ปีที่ทำเพื่อนพึ่งพาน้ำพระทัยและพระคติยะที่สูงมาก
1: ครับท่านผู้ฟังครับนั่นก็เป็นช่วงแรกของการถ่ายทอดเสียงกับขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะครับก่อนจะเข้าสู่ช่วงที่สองในพิธีพระพิธีธรรมนั้นนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านผู้ฟังไปรับฟังสารคดีเทิดพระเกียรตินะครับของพระองค์ท่านนะครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาต่อไปครับ
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนแสงแห่งใจเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงประสบกรณิกรด้วยพระเมตตาและพระปีชาสามารถที่หลากหลายทางด้านกฎหมายการแพทย์สาธารณสุขและการกีฬาแต่สิ่งสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการทรงงานทั้งหมดคือพระปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงงานปิดทองหลังพระพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะนำความสุขมาสู่ประสบกรณิกรอย่างเงียบและต่อเนื่องย้อนกลับไปในขณะยังทรงพระเยาว์เจ้าฟ้าหญิงผู้ทรงสง่างามพระองค์นี้ทรงฉายแววแห่งความเฉลียวฉลาดและความเมตตามาโดยตลอดเมื่อทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านกฎหมายจากคอร์เนลยูนิเวอร์ซิตี้สหรัฐอเมริกาและทรงกลับมารับราชการในตำแหน่งอัยการพระองค์ก็ทรงใช้ความรู้ความสามารถเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงทรงตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายในการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมพระกรณียกิจของพระองค์ทรงเป็นแสงนำทางสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อความผาสุกของประชาชนทุกหมู่เหล่าเปรียบดังแสงแห่งใจสถิตในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

มเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเป็นพระราชธิดาพระองค์โตในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสงสวลีกรมหมื่นสุทัศนารีนาถทั้งเป็นพระราชนัดดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระ

ราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาส่งเริ่มศึกษาที่โรงเรียนราชินีในระดับอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จากนั้นได้เสด็จไปทรงศึกษาณโรงเรียนฮิตฟิลด์ในเมืองแอสคอตสหราชอาณาจักรก่อนเสด็จกลับมาทรงศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และ6ที่โรงเรียนจิตรดาและทรงศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ2และปริญญารัฐศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ1จากนั้นพระองค์เสด็จไปทรงศึกษาต่อณมหาวิทยาลัยคอร์เนลเมืองอิทิก้ามลรัฐนิวยอร์กซึ่งเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยกลุ่มไอวี่ลีกอันมีชื่อเสียงของสหรัฐอเมริกาโดยทรงใช้เวลาศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิตสาขานิติศาสตร์หรือ LLM เพียง1ปีจากนั้นทรงเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตด้านนิติศาสตร์หรือ JSDและทรงศึกษากฎหมายที่สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาที่ประเทศไทยควบคู่กันไปด้วยด้วยพระอัจฉริยภาพและผลแห่งความภาคเพียรทำให้ทรงสำเร็จการศึกษาทั้งดุษฎีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาและทรงเป็นเนติบัณฑิตไทยพร้อมกันในปี2548จากนั้นทรงเข้ารับราชการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วยสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการสำนักอัยการสูงสุดสู่รองอัยการจังหวัดและอัยการจังหวัดระหว่างทรงปฏิบัติราชการด้วยพระบริยอุตสาหะได้ส่งริเริ่มโครงการกำลังใจหรืออินสปายเมื่อปี2550เน้นการให้ความช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงเด็กติดผู้ต้องขังหญิงและผู้ต้องขังที่ตั้งครรภ์ในเรือนจำทั้งในด้านวัสดุอุปกรณ์การให้การฝึกอบรมการให้บริการทางการแพทย์ตลอดจนการฟื้นฟูจิตใจจนได้รับความสนใจจากนานาประเทศต่อมาทรงโอนย้ายไปดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำคณะกรรมาธิการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาณกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียตั้งแต่วันที่10มกราคมพุทธศักราช2555สู่เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มได้แก่สาธารณรัฐออสเตรียประเทศสโลวาเกียประเทศสโลเวเนียก่อนทรงกลับมารับตำแหน่งอัยการจังหวัดสู่อัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการภาค2

ชาติไทยในการสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐและเอกชนมาร่วมกันเกื้อหนุนให้ประชาชนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกยากจากภัยธรรมชาติที่รุนแรงมูลนิธินภาในพระดำริที่เน้นช่วยเหลือและให้โอกาสทางอาชีพกลุ่มผู้ด้อยโอกาสอันเกิดจากผลที่ได้รับทางกฎหมายและด้านสังคมและพระราชทานทุนการศึกษาสำหรับผู้ต้องการศึกษาต่อปริญญามหาบัณฑิตด้านกฎหมายณ Cornell Law School มหาวิทยาลัย Cornell สหรัฐอเมริกาโดยทรงจัดตั้งทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมายซึ่งรับสมัครเพื่อคัดเลือกจากผู้ที่จบปริญญาบัณฑิตด้านกฎหมายและสอบไล่ได้ในติบัณฑิตของในติบัณฑิตยสภาตามเงื่อนไขที่ทุนดังกล่าวกำหนดไว้เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาได้นำความรู้มาแก้ไขปัญหาของประเทศที่ต้องอาศัยกฎหมายเป็นเครื่องมือด้วยพระปริชาสามารถและพระจริยวัตรอันงดงามส่งผลให้องค์กรต่างๆขอพระราชทานถวายรางวัลเพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณอาทิยูนิเฟมกองทุนสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาสตรีได้กราบทูลเชิญให้ทรงเป็นทูตสันทวไมตรี Goodwill Ambassador ในการต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และรางวัล Medal of Recognition จาก UNODC ซึ่งเป็นรางวัลเกียรติยศสูงสุดของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติพระราชบิดาเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10ซึ่งเมื่อวันที่5พฤษภาคม2562มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาและเฉลิมพระนามพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทราเทพยวดีรับพระราชทานน้ำพระมหาสังใบมะตูมทรงเจิมและพระราชทานพระสุพรรณบัตรเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีวงศ์และเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่10ชั้นที่1มาเมื่อวันที่28กรกฎาคม2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาพระเกียรติยศขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทุราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันที่2กุมภาพันธ์2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับโอนข้าราชการฝ่ายอัยการเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและพระราชทานพระยศทหารจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชบัลลภรักษาพระองค์โดยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกและพระราชทานพระยศเป็นพลเอกหญิง

0: สบการณ์ที่ท่านได้สัมผัสความรู้และมาผลักดันจนเกิดสิ่งที่เรียกว่าแบงค์ของกรุ๊ป
1: สิ่งหนึ่งที่ปลูกฝังแล้วดลพระไทยให้ท่านให้ความสนใจในเรื่องของมนุษย์ผู้เปราะบางสตรีและเด็กคือทูลกระหม่อมปู่ร่นเกล้ารัชกาลที่9สอนว่าประชาชนสำคัญที่สุด
2: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาทรงเป็นดุจสะพานแห่งไมตรีจิตเชื่อมโยงประเทศไทยกับประชาคมโลกเพื่อส่งเสริมหลักนิติธรรมความยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนบนเวทีนานาชาติระหว่างปีพุทธศักราช2540ถึง2544ทรงศึกษาวิชากฎหมายคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จากนั้นทรงศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกทางด้านกฎหมายที่มหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาในปีพุทธศักราช2544เสด็จเยี่ยมทันตสถานหญิงกลางซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาทรงเห็นความสำคัญของการดูแลผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำต่อมาในปีพุทธศักราช2548ทรงฝึกงานด้านการทูตพหุภาคีที่คณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กจากนั้นในปีพุทธศักราช2551ทรงได้รับการทูลเกล้าถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีของกองทุนการพัฒนาเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเฟมเพื่อผลักดันการต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงในปีพุทธศักราช2551ทรงริเริ่มโครงการเพื่อยกระดับสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขังหญิงหรือโครงการเอลฟี่และวางรากฐานสู่ข้อกำหนดกรุงเทพในเวลาต่อมาโดยในปีพุทธศักราช2555ทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตณกรุงเวียนนาผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การสหประชาชาติและองค์การระหว่างประเทศณกรุงเวียนนาและประธานการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาหรือ CCPCJ สมัยที่21ต่อมาในปีพุทธศักราช2556ทรงสนับสนุนการจัดประชุมเสวนาระดับนานาชาติว่าด้วยหลักนิติธรรมหรือ The Bangkok Dialogue on the Rule of Law ในปีพุทธศักราช2560ทรงได้รับการทูลเกล้าถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติหรือ UNODC ด้านหลักนิติธรรมและความยุติธรรมทางอาญาสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
0: กับนิวยอร์กและ UN ที่นิวยอร์กค่อนข้างมากตั้งแต่พระองค์ท่านสำเร็จการศึกษาที่คอร์เนลองค์ท่านก็มาฝึกงานที่คณะทูตถาวรของประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กพระองค์ท่านก็เข้าร่วมการประชุมที่สำคัญที่สุดคือสมัชชาใหญ่สหประชาชาติสมัยที่60โดยพระองค์ท่านก็ทรงงานในเรื่องของกรรมการ3และกรรมการ6กรรมการ3ก็ที่เกี่ยวกับเรื่องผู้หญิงเด็กคนชราด้านสังคมต่างๆรวมทั้งสิทธิมนุษยชนผู้ลี้ภัยทั้งหลายส่วนกรรมการ6ก็คือกฎหมายหลังจากนั้นที่พระองค์ท่านกลับมาก็รับราชการในสำนักอัยการสูงสุดก่อนที่พระองค์ท่านจะเข้าดำรงตำแหน่งเอกราชทูตที่กรุงเวียนนาต่อมาเมื่อทรงดำรงตำแหน่งเอกราชทูตที่กรุงเวียนนาจะมีสวมหมวก2ใบแรกก็เป็นเอกราชทูตประจำออสเตรียเหมือนกับทูตอื่นๆทั่วโลกแต่หมวกใบที่สองก็คือพระองค์ท่านเป็นผู้แทนไทยประจำองค์การสหประชาชาติที่เวียนนาซึ่งเวียนนามีเรื่องที่สำคัญหลายประการประการแรกก็คือเรื่อง IEA เรื่องลดอาวุธจำกัดอาวุธดูแลอาวุธนิวเคลียร์อันที่สองก็คือเรื่องที่เกี่ยวกับอาชญากรรมเกี่ยวกับความกระบวนการยุติธรรมก็มีสององค์กรใหญ่ๆอันแรกก็คือ UN Office on Drugs and Crime UNODC นะครับก็ทำเรื่องเกี่ยวกับอาชญากรรมต่างๆเรื่องยาเสพติดอีกหน่วยงานหนึ่งก็คือ Commission on Criminal Crime Prevention ย่อว่า CCPCJ นะครับอันนี้ ี้ยพระองค์ท่านก็เข้าไปเกี่ยวข้องค่อนข้างมากแต่ว่าระยะหลังเนี่ยเห็นชัดว่ามีผู้หญิงเป็นนักโทษในเรือนจำมากขึ้นแล้วก็เห็นชัดว่าความจำเป็นความต้องการเนี่ยต่างกับผู้ชายพระองค์ท่านก็เลยริเริ่มสิ่งที่เรียกว่ามาตรฐานสำหรับนักโทษหญิงโดยเฉพาะและในที่สุดก็สามารถออกผลักดันออกมาเป็นเรียกว่า Bangkok Rules นะครับก็คือกฎที่ออกที่กรุงเทพนะครับอันนี้ก็เพื่อดูแลนักโทษหญิงโดยเฉพาะเลยแล้วก็ไปผ่านมติในสมัชชาใหญ่สหประชาชาตินะครับในปี2010
1: ในเรื่องที่เกี่ยวกับทูลกระหม่อมพานะครับสำหรับพระราชกรณียกิจต่างประเทศนั้นเนี่ยมากมายและมีความหลากหลายมากนะครับท่านถ้าเผื่อจะแบ่งเป็น2วาระเนี่ยในช่วงแรกของปีครึ่งเนี่ยท่านทรงดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการของ UNODC นะครับว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาและท่านเองได้รับการกราบทูลเชิญให้เป็นประธานการประชุมสมัยที่21ตลอดเวลาที่พระองค์ท่านทรงดำรงประธานการประชุม1ปีท่านไม่เคยขาดการประชุมแม้แต่วันเดียวในช่วงที่เป็นเอกอัครราชทูตนั้นเนี่ยท่านปฏิบัติหน้าที่ของความเป็นเอกอัครราชทูตได้อย่างสมบูรณ์แบบมากแน่นอนว่างานส่วนใหญ่ของเรานั้นมุ่งที่พหุภาคีที่ UNODC ที่นั่นนะครับแต่ในเรื่องของการเจริญสัมพันธไมตรีกับออสเตรียนั้นพระองค์ท่านก็สามารถที่จะอาศัยน้ำพระทัยอาศัยพระบารมีผูกใจคณะทูตานุทูตแล้วก็ประเทศเจ้าบ้านหน่วยงานต่างๆได้เป็นอย่างดีมากสิ่งหนึ่งที่คนคาดไม่ถึงในฐานะเอกอัครองค์เอกอัครราชทูตเนี่ยคือการคุ้มครองดูแลรักษาผลประโยชน์ของคนไทยในประเทศนั้นๆของเช่นที่เรามีงานกงสุลสัญจรที่สถานทูตจะบริการทางด้านนิติกรให้กับพี่น้องชาวไทยที่อยู่ในประเทศนั้นๆในหลายโอกาสต้องไปต่างเมืองต่างแคว้นเชื่อไหมครับว่าพระองค์ท่านเสด็จไปทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นแคว้นซึ่งอยู่ไกลยังไงก็ตามท่านเสด็จไปด้วยแล้วก็เปิดโอกาสให้พี่น้องชาวไทยได้มาเข้าท่านมาช่วยนั่งทำนิติกรนั่งช่วยเขียนดูพาสปอร์ตช่วยเขียนช่วยประชาชนด้วยพี่น้องประชาชนชาวไทยที่ได้สัมผัสเนี่ยปลื้มปิติยินดีมากไม่มีใครคาดคิดหรอกครับว่าวันหนึ่งเนี่ยตัวอยู่ซาวสบูร์นะครับอยู่ทีโรจะมีเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเสด็จไปให้ความกันเองขนาดนั้นผมดูแล้วผมพิจารณาเองแล้วเนี่ยเป็นเพราะพระองค์ท่านเนี่ยพระเจริญพระชันษาเติบโตมาเนี่ยด้วยความที่ท่านอยากใกล้ชิดประชาชนถามว่าทำไมคือท่านเป็นนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์ท่านได้มีโอกาสเข้าไปเยี่ยมดูงานของทันตสถานผู้ต้องขังหญิงนะครับท่านได้ไปเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้ต้องขังหญิงเนี่ยก็เป็นมนุษย์เหมือนกันแต่มีความแตกต่างทางกายภาพระหว่างนักโทษชายกับนักโทษหญิงทำให้มีพระดำริขึ้นมาว่าถึงแม้จะเป็นผู้หญิงแต่ก็ควรจะได้รับสิทธิเสมอภาคเช่นกับผู้ต้องขังชายพระองค์ท่านก็เลยตั้งเป็นโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภานะครับมุ่งเน้นที่จะดูแลความเป็นอยู่การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงนะครับที่ควรจะได้รับสิทธิที่พึงได้รับท่านเคยรับสั่งกับผมเองเสมอว่าสิ่งหนึ่งที่ปลูกฝังแล้วดลพระทัยให้ท่านให้ความสนใจในเรื่องของมนุษย์ผู้เปราะบางสตรีและเด็กคือทูลกระหม่อมปู่นะครับร้นเกล้ารัชกาลที่9สอนว่าเราต้องคิดถึงสิ่งเหล่านี้ประชาชนสำคัญที่สุดซึ่งอยู่ในพระทัยท่านตลอดมาครับ
2: จากรากฐานแห่งการเรียนรู้สู่เส้นทางการทูตบนเวทีโลกสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงแสดงพระเกียรติคุณและพระปรีชาสามารถอันหาที่สุดมิได้ดังที่ผู้มีโอกาสถวายงานแด่พระองค์อย่างใกล้ชิดต่างยังคงจดจำและสำนึกในพระกรุณาธิคุณและพระกรณียกิจนั้นอย่างมิรู้ลืม
0: ประทับใจส่วนตัวผมคิดว่าอันแรกเนี่ยก็คือว่าได้สัมผัสพระองค์ท่านความเมตตาที่ท่านมีต่อข้าราชการความสนิทสนมที่ท่านให้ไม่เคยถือพระองค์ผมได้มีโอกาสในช่วงหนึ่งที่ท่านพระองค์ท่านเสด็จไปเนี่ยมีการจัดงานวันดินโลก มันใกล้เคียงกับวันเฉลิมเราก็จัดงานเลี้ยงรับรองวันชาติไทยทุกปีพระองค์ท่านก็เสด็จมาแล้วก็ให้ความเป็นกันเองกับแขกของเราทุกๆคนครับอันที่สองผมคิดว่าความทุ่มเทของพระองค์ท่านพระองค์ท่านเอาประสบการณ์ที่ท่านได้สัมผัสความรู้และมาผลักดันจนเกิดสิ่งที่เรียกว่า Bangkok Rules ในระดับนานาชาติสิ่งที่พระองค์ท่านทำในระดับประเทศคือ Elfie ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของนักโทษในเรือนจำผมคิดว่าสิ่งนี้ผมคิดว่าคงไม่ใช่ประทับใจเฉพาะผมนะว่าใครที่ได้ทราบได้ทราบถึงพระกรณียกิจนี้ก็คงเห็นพ้องกันครับ
1: พระองค์ท่านเองมีพระจริยวัตรแล้วก็มีบทบาทอย่างมากนะครับเป็นที่ชื่นชมเป็นที่ศรัทธาของบรรดาประเทศสมาชิกทั้งหลายเป็นอย่างมากท่านให้ความเป็นกันเองกับทุกคนหมายถึงคณะทูตานุทั้งหลายและคณะทูตทั้งหลายด้วยนะฮะการที่จะเป็นประธานการประชุมได้เนี่ยสิ่งแรกเนี่ยต้องเรียกศรัทธาจากผู้แทนประเทศต่างๆที่เข้าร่วมประชุมได้2จะต้องสามารถควบคุมบรรยากาศและการแสดงข้อคิดเห็นต่างๆต้องรู้จักประนีประนอมผ่อนสั้นผ่อนยาวมีการวางแผนซึ่งพระองค์ท่านเองทูตกัมพูชาเนี่ยได้ทรงปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์แบบมากงานไทยก็เหมือนกันมีจัดงานไทยเฟสติวัลนะฮะพระองค์ท่านก็เสด็จไปแล้วที่น่าปลื้มมากคือไม่ใช่เฉพาะคณะทูตานุทูตทั้งที่ประจำใน UN หรือว่าทวิภาคีมาร่วมงานนะผู้บริหารระดับสูงของรัฐบาลออสเตรียเนี่ยมากันเยอะแยะไปหมดเลยแน่นอนว่าเราจัดก็เหมือนกับการวัฒนธรรมของไทยเรามีทุกอย่างพร้อมมูลงานนั้นก็ถือว่าประสบความสำเร็จมากอย่างหนึ่งที่ผู้คนกล่าวขวัญเนี่ยแน่นอนชื่นชมพอใจกับงานว่าดีอย่างไรแต่เขาบอกว่าเขารู้แล้วเขาเข้าใจแล้วคนที่พูดนี่เป็นระดับรัฐมนตรีนะก็บอกเขาเข้าใจเมื่อก่อนเขาไม่เข้าใจแต่เดี๋ยวนี้เขาเข้าใจแล้วว่าทำไมสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยถึงได้เป็นที่รักศรัทธาของประชาชนชาวไทย

หลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงเป็นกำลังสำคัญและทรงเป็นแรงบันดาลใจในการส่งเสริมความสัมพันธ์และภาพลักษณ์อันดีของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการผลักดันข้อกำหนดกรุงเทพเพื่อยกระดับสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขังหญิงในไทยและทั่วโลกด้วยพระปรีชาสามารถด้านการทูตพระจริยวัตรอันงดงามน้ำพระทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาและพระเกียรติคุณอันหาที่สุดมิได้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาจึงทรงเป็นเจ้าหญิงนักการทูตผู้ทรงเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยและทรงเป็นผู้นำพาประเทศไทยก้าวสู่เวทีโลกด้วยศักดิ์ศรี

0: ทรงมีพระราชปณิธานในการสืบสานรักษาต่อยอดพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจึงพระราชทานโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีเมื่อวันที่29 สิงหาคม 2562เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนที่อยู่ตามแนวชายแดนหรือได้ถิ่นทุรกันดารเข้าถึงสิทธิพื้นฐานต่างๆที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตบ้านสารวัตรและบ้านไร่โว่ตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตกจังหวัดกาญจนบุรีประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวกะเหรี่ยงซึ่งประสบปัญหานานาประการไม่ว่าจะเป็นด้านคมนาคมสาธารณสุขสาธารณูปโภคการศึกษาเศรษฐกิจและการสื่อสารด้านคมนาคมในช่วงฤดูฝนของทุกปีทั้งสองชุมชนประสบปัญหาน้ำหลากบนเส้นทางสัญจรการเดินทางยากลำบากใช้เวลาเดินทางไม่น้อยกว่า 5-6 ชั่วโมงดังนั้นโครงการได้เข้ามาแก้ไขปัญหาในการปรับปรุงเส้นทางให้สอดคล้องกับความเป็นอุทยานแห่งชาติและมรดกโลกซึ่งปัจจุบันได้มีการปรับปรุงเส้นทางให้สามารถสัญจรได้อย่างสะดวกแล้ว
1: การดำเนินงานที่ผ่านมาตามแผนงานโครงการสระวัดไร่โว่นะครับก็ดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมายทำให้สามารถที่จะใช้สัญจรได้ตลอดทั้งปีครับ
0: ด้านสาธารณสุขโครงการจึงได้สนับสนุนให้มีการสร้างโรงเรือนอนามัยในทั้งสองชุมชนรวมทั้งมีการอบรมประชาชนให้เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนซึ่งปัจจุบันมีอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนบ้านสารวะจำนวน24 คนบ้านไร่โว่จำนวน26 คนต่อมาได้มีการขยายความช่วยเหลือไปยังพื้นที่ใกล้เคียงในพื้นที่บ้านที่ไร่ป้าบ้านเสน่ห์พ่องบ้านจักแกบ้านปังสนุกและบ้านเกาะเสด็งโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาได้เสด็จไปพระราชทานใบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมที่โรงเรียนบ้านที่ไร่ป้าเมื่อวันที่28 กันยายน 2563
2: ก่อนที่จะมีโรงเรือนอนามัยนะคะก็ชาวบ้านก็คือถ้าป่วยมีอาการหนักๆอย่างนี้ชาวบ้านก็คือจะช่วยกันลงไปแบกลงไปข้างล่างค่ะตั้งแต่มีโรงเรือนอนามัยขึ้นมาชาวบ้านก็คือสะดวกสบายค่ะเจ็บป่วยนิดนึงก็คือมารักษาคุมกำเนิดเยอะขึ้นเพราะว่าคือมีอนามัยก็คือมียามายาก็ไม่ต้องซื้อค่ะก็มารักษาที่โรงเรือน
3: ค่ะตั้งแต่โรงเรือนอนามัยของเรานะคะจัดตั้งขึ้นค่ะตอนนี้ก็ได้ระยะ1 ปีแล้วค่ะตั้งแต่ของสารวัตรแล้วก็ทางไร่วัวนะคะเราก็ได้มีการให้บริการกับคนไข้นะคะก็คือให้บริการทั่วไปก่อนนะคะแล้วก็ประเด็นที่2ก็คือในเรื่องของการให้วัคซีนเด็กนะคะประเด็นที่3ก็คือเราจะมีการคุมกำเนิดและฝากครรภ์นะคะตามเกณฑ์แล้วก็มีการทำคลอดในโรงพยาบาลอนามัยนะคะต่อไปก็จะเป็นประเด็นของการส่งต่อผู้ป่วยค่ะในกรณีที่มีคนไข้ฉุกเฉินนะคะเราก็จะมีรถที่โรงพยาบาลอนามัยนะคะคอยรับส่งผู้ป่วยเส้นทางในการรับส่งผู้ป่วยก็คือสะดวกสบายขึ้นเคสของเราที่ส่งต่อนะคะก็คือสามารถไปทันเวลาแล้วก็สามารถส่งต่อไปที่โรงพยาบาลสำคัญได้อย่างปลอดภัยค่ะ
0: ในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิด-19 โครงการได้สนับสนุนเจลแอลกอฮอล์พระราชทานจำนวน50 แกลลอนหน้ากากอนามัย 4,000 ชิ้นและชุดตรวจ ATK 200 ชุดนอกจากนี้โครงการยังได้นำถุงพระราชทานจำนวน200ถุงข้าวสารจำนวน500กิโลกรัมมอบให้แก่ประชาชนทั้ง2ชุมชนที่ต้องพักรักษาตัวและกักตัวเพื่อการสังเกตอาการณโรงพยาบาลสนาม
4: ทางเราเนี่ยก็เตรียมสถานที่นะครับสำหรับที่จะรับผู้ป่วยผู้เสี่ยงสูงจนถึงในเรื่องของการเตรียมอาหารอีกในด้านหนึ่งเราก็จัดชุดประสานงานด้านการแพทย์เข้ามาร่วมกับสาธารณสุขในพื้นที่ในการคัดกรองในการตรวจหาเชื้อแล้วก็เข้ามาสู่ในกระบวนการกักตัวตามระบบครับ
0: ด้านการสื่อสารภายในชุมชนจะใช้การติดต่อสื่อสารผ่าน2 ช่องทางคือวิทยุสื่อสารและสัญญาณ Wi-Fi โดยมีการทดสอบระบบการติดต่อสื่อสารประเภทวิทยุเป็นประจำทุกวันเพื่อดำรงการติดต่อสื่อสารตลอด24 ชั่วโมงด้านสาธารณูปโภคก่อนเริ่มโครงการประชาชนที่อยู่อาศัยในเขตพื้นที่ดังกล่าวไม่มีไฟฟ้าใช้และไม่มีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคที่สอดคล้องกับการดำรงชีวิตในเรื่องระบบไฟฟ้าได้วางแผนนำระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซลาเซลล์มาใช้ควบคู่กับระบบไฟฟ้าพลังงานน้ำหรือไฮโดรพาวเวอร์โดยระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซลาเซลล์มีการติดตั้งทั้งแบบรวมศูนย์หรือมินิกริดและแบบบ้านเดี่ยวหรือโซลาร์โฮมซึ่งปัจจุบันทั้ง2 ชุมชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน

0: งระบบน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคโดยได้ร่วมกับชุมชนสร้างระบบกักเก็บน้ำสำรองจำนวน42แห่งสร้างเป็นสระเก็บน้ำเพื่อการเกษตรจำนวน1แห่งและจะทำฝายในลำน้ำจำนวน33แห่ง
1: ช่วงฤดูแล้งจะเกิดปัญหาปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคในโครงการนี้เราก็เลยได้ดำเนินการในส่วนของการหาแหล่งน้ำเช่นหลอดน้ำสา
0: ดำรงชีวิตด้วยการเผาป่าเพื่อปลูกข้าวไร่เก็บของในป่ามาขายและทำงานรับจ้างทั่วไปโดยมีรายได้ต่อครัวเรือน 2,000 ถึง 3,000 บาทต่อปีเมื่อโครงการเข้ามาจึงได้มีการจัดทำสัมมนาประชากรชุมชนเสริมความรู้การพัฒนาอาชีพด้วยการปลูกผักทั้งในและนอกโรงเรือนการทำนารวมและพัฒนาไม้ผลเดิมเช่นกาแฟเม็ดมะม่วงหิมพานต์และหมากโดยให้ความรู้กับชุมชนในการเก็บผลผลิตที่ถูกต้องจนปัจจุบันทำให้ชาวบ้านเก็บกาแฟได้ 14,900 กิโลกรัมคิดเป็นเงิน 720,000 บาทซึ่งสูงกว่าปีที่ผ่านมาที่จำหน่ายกาแฟได้เงิน 133,600 บาทการเข้ามาของโครงการก่อให้เกิดการรวมกลุ่มของชุมชนและพัฒนาเป็นวิสาหกิจชุมชนโดยมีการจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนขึ้นเมื่อวันที่15มีนาคม2564
2: ในการเสริมสร้างของเรื่องของผักอินทรีย์หัวใจหลักของการทำผักอินทรีย์คือความซื่อสัตย์การทำงานในระยะแรกอาจจะเกิดปัญหาในเรื่องความเข้าใจเราพยายามเข้ามาปรับเปลี่ยนแล้วสอนวิธีให้เขาเข้าชาวบ้านนั้นการเรียนรู้ในระยะที่ผ่านมาชาวบ้านก็เกิดความพึงพอใจเรามองความยั่งยืนในถึงเรื่องอาชีพแล้วก็เรื่องของป่าไม้แล้วชุมชนดังนั้นผลผลิตที่ออกไปจากที่นี่ค่ะจะมองถึงเรื่องของความเป็นอินทรีย์รวมไปถึงการลงทุนสุดท้ายเองหัวใจของความซื่อสัตย์จะมาช่วยชาวบ้านให้เขาช่วยเหลือกันเองได
3: ้โรงเหนือ200กิโลก็มีนะผมก็เลยบอกว่า100กิโลนะกิโลละ30บาทถ้าคุณมี2โรงล่ะเก็บรอบน่ะคุณก็ได้ 6,000 ฉะนั้นผมคิดว่าก็ดีมากๆดีที่สุดก็คือหน่วยงานเขาก็สนับสนุนหาตลาดรองรับให้เราถ้าเกิดองค์การพวกท่านทำให้ไม่ลงเนี่ยพวกผมก็ยังอยู่แบบลอย
0: ๆการช่วยเหลือครัวเรือนขาดแคลนโครงการได้เข้าช่วยเหลือครัวเรือนที่ขาดแคลนโดยนำแนวทางพระราชทานสายพานการผลิตของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเข้ามาเป็นแนวทางหลักโดยให้ครัวเรือนขาดแคลนเข้าสู่สายพานการผลิตในทุกการผลิตของชุมชนซึ่งทำให้ครัวเรือนขาดแคลนมีรายได้เพิ่มขึ้นสามารถปลดหนี้สินได้อีกทั้งโครงการยังได้ซ่อมแซมบ้านครัวเรือนขาดแคลนที่ทรุดโทรมให้มีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นด้วย
4: ผมไม่ได้อยู่บ้านกลับมาเนี่ยห้องน้ำไม่มีฝาครับไม่มีฝาเนี่ยผมก็หาสังกะสีเก่าๆมาแปะครับแล้วโครงการสร้างห้องน้ำเนี่ยผมไม่รู้หรอกว่าเข้ามาครับแล้วอยู่ๆก็เขามาสร้างให้ครับโอ้เขาสร้างให้ยังตีเลยครับ
0: ด้านการศึกษาเดิมใน2ชุมชนมีเพียงห้องเรียนสาขาบ้านสารวะและบ้านไรโวเมื่อโครงการเข้ามาจึงมีการยกระดับเป็นโรงเรียนกองม่องทะสาขาบ้านสารวะและสาขาบ้านไรโวส่งผลให้มีอัตรากำลังครูและเจ้าหน้าที่เพิ่มมากขึ้นรวมถึงมีหลักสูตรการเรียนการสอนที่ดีขึ้นนอกจากนี้มีการนำระบบ DLTV เข้าไปสอนเสริมมีการสอนในหลักสูตรพื้นถิ่นมีการจัดทำหลักสูตรพื้นป่าต้นน้ำทุ่งใหญ่นเรศวรให้เห็นความสำคัญของการดูแลรักษาป่าและนักเรียนในพื้นที่ยังมีความสามารถด้านศิลปะโครงการจึงได้สนับสนุนให้มีการวาดรูปประกอบการเขียนนิทาน3เรื่อง
5: ที่ได้เรียน DLTV นะคะแล้วก็ได้เรียนกับคุณครูประจำชั้นด้วยเนี่ยก็ทำให้พัฒนาการเรียนของเด็กๆเนี่ยดีขึ้นค่ะ
0: การศึกษาต่อปีที่ผ่านมามีนักเรียนจากพื้นที่โครงการศึกษาต่อณโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาจำนวน6คนแต่โรงเรียนยังขาดแคลนหอพักนักเรียนดังนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาจึงได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนตั้งต้นในการก่อสร้างหอพักนักเรียนซึ่งปัจจุบันก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว
5: อยู่มาจากหมู่บ้านสารวาค่ะมาม.4ก็มาเรียนที่อุดมสิทธิศึกษาค่ะเพราะว่าที่อุดมมีหอพักให้อยู่ค่ะประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยค่ะที่โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษานะคะแล้วก็จะมีการปลูกผักเลี้ยงปลาทำกับข้าวกินเองทำกิจกรรมต่างๆกับเพื่อนมากมายค่ะ
0: นอกจากนี้โครงการได้สนับสนุนให้นักเรียนที่ต้องการช่วยเหลือครอบครัวได้เรียนต่อจึงได้จัดให้มีระบบการศึกษานอกโรงเรียนซึ่งปัจจุบันมีนักเรียนและประชาชนในพื้นที่จำนวน112คนด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนจากการที่กรมอุทยานได้ตราพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพุทธศักราช2562และพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศักราช2562ในการให้ประชาชนอยู่ร่วมกับป่าและใช้ประโยชน์จากป่าดังนั้นโครงการจึงเข้ามาสนับสนุนแนวทางของป่า3อย่างประโยชน์4อย่างและเป็นจุดเริ่มต้นของการที่ประชาชนทั้ง2ชุมชนได้มอบที่ดินคืนให้แก่กรมอุทยานเพื่อใช้ประโยชน์ในการปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างและเมื่อวันที่27กันยายน2563ที่บ้านสารวะและวันที่29พฤศจิกายน2564ที่บ้านไลโวสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาได้เสด็จไปทรงร่วมปลูกป่าเพื่อเป็นปฐมฤกษ์ในการปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่าง
6: ป่า3อย่างประโยชน์4อย่างแต่ละแปลงเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องทำเหมือนกันมันขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละแปลงอย่างแปลงนี้เนี่ยชาวบ้านก็ต้องการให้เป็นแหล่งต้นน้ำเราก็ต้องเน้นประโยชน์เรื่องระบบนิเวศเป็นหลักส่วนประโยชน์เรื่องอาหารเรื่องยาเรื่องไม้ใช้สอยเนี่ยก็เป็นเรื่องรองไป
0: มูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่25สิงหาคม2564โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานเงินตั้งต้นจำนวน 10,274,216 บาทเมื่อมีการจัดตั้งมูลนิธิทำให้หลายภาคส่วนได้เข้ามาสนับสนุนงานของโครงการมากขึ้นเช่นศูนย์ศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถมาให้คำแนะนำในเรื่องการทอผ้าและการจักสานมีการสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเอ็ดด้ามาให้ความรู้กับประชาชนในเรื่องการตลาดการสร้างแบรนด์และการจำหน่ายสินค้าทางออนไลน์เช่น Shopee ภารกิจที่มูลนิธิกำลังดำเนินการคือการสนับสนุนในเรื่องของการพัฒนาที่ดินในแนวทางของป่า3อย่างประโยชน์4อย่างซึ่งผลจากการทำแปลงรวมการทำนารวมทำให้ประชาชนในชุมชนเห็นประโยชน์ของการทำงานร่วมกันการใช้พื้นที่น้อยแต่มีรายได้เพิ่มขึ้นจึงทำให้ประชาชนใน2ชุมชนได้ยกที่ดินให้กับมูลนิธิ4รายเป็นเนื้อที่100ไร่คณะกรรมการบริหารมูลนิธิจึงขอให้กรมอุทยานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนที่ของการแบ่งพื้นที่ออกเป็นประเภทต่างๆจำนวน6ประเภทการดำเนินงานตามโครงการภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิภูบดินทร์จะเข้ามาสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลได้รับหรือเข้าถึงบริ

0: าธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงใส่พระทัยกับประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าอย่างเท่าเทียมกันไม่เว้นแม้แต่ผู้ต้องขังในเรือนจำที่ประสบปัญหาด้านสุขภาพด้วยเหตุนี้จึงพระราชทานโครงการพระราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์เพื่อแก้ปัญหาด้านสุขภาพอนามัยของผู้ต้องขังอันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่มนุษยชนพึงได้รับเมื่อวันที่28ธันวาคม2562พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จเปิดโครงการระยะที่1ณทันตสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์และได้พระราชทานเครื่องมือแพทย์ด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน756ชิ้นวงเงิน190ล้านบาทเศษให้กับเรือนจำทันตสถาน25แห่งรวมทั้งพระราชทานรถเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ให้กับโรงพยาบาลประจำเขตอีก12แห่งและได้พระราชทานแนวทางอื่นๆอาทิการพัฒนาศักยภาพผู้ต้องขังให้มีความรู้ในเรื่องการรักษาพยาบาลด้วยการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำการจัดตั้งมุมสุขภาพราชทัณฑ์ปันสุขการบูรณาการในการทำงานระหว่างเรือนจำและโรงพยาบาลและสนับสนุนให้จิตอาสาจากศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานเข้ามาช่วยดูแลในมิติสุขภาพและสิ่งแวดล้อมโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำให้เกิดผลดีและเปลี่ยนแปลงในมิติสุขภาพในด้านต่างๆต่อเจ้าหน้าที่และผู้ต้องขังในทุกเรือนจำและบุคลากรจากโรงพยาบาลแม่ข่าย
1: ปัจจุบันผู้ต้องขังโดยส่วนใหญ่ 89% ได้รับการขึ้นทะเบียนตรงกับโรงพยาบาลแม่ข่ายผู้ต้องขังสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพได้ผู้ต้องขังต่างด้าวผู้ต้องขังไร้สิทธิ์หรือผู้ต้องขังคนไทยที่เราไม่สามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้เนี่ยเมื่อก่อนการเข้าถึงบริการสุขภาพของผู้ต้องขังกลุ่มนี้ค่อนข้างยากลำบากแต่ในปัจจุบันเนี่ยเรามีการบูรณาการทั้งในส่วนของกระทรวงยุติธรรมกรมราชทัณฑ์ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขรวมไปถึงสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติทุกคนร่วมมือกันแล้วก็หาแนวทางพัฒนาระบบการเข้าถึงบริการนี
2: ้ที่นี่เนี่ยจะมีแพทย์เข้ามาให้การรักษา5สาขานะคะมีทั้งแพทย์ทั่วไปสูตินรีแพทย์ทันตแพทย์จักษุแพทย์แล้วก็จิตแพทย์นอกอย่างนั้นถ้าอาการมากขึ้นเราก็จะส่งตามที่แพทย์เนี่ยได้ให้คำแนะนำว่าให้ไปที่นู่นที่นี
3: ่โรงพยาบาลหมอเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด M2 ให้การดูแลเรือนจำกลางสมุทรปราการครับซึ่งมีผู้ต้องขังอยู่ประมาณ 4,000 ถึง 5,000 รายซึ่งปัจจุบันปี65เนี่ยนะครับมีผู้ต้องขังอยู่ประมาณ 4,000 รายก็มีเรื่องของโรค NCD นะครับประมาณ 2,000 รายได้จากการที่มีโครงการราชทัณฑ์ปันสุขขึ้นมานะครับก็ทำให้มีแพทย์มีพยาบาลมีเภสัชกรและเจ้าหน้าที่สาขาวิชาชีพนะครับลงไปให้การดูแลผู้ต้องขังในเรือนจำทำให้มีการคัดกรองผู้ป่วยเบาหวานความดันนะครับกลุ่มปกติเราก็จะให้คำแนะนำในการดูแลตัวเองในกลุ่มเสี่ยงสูงจะมีการติดตามเป็นระยะทุก6เดือนนะครับส่วนในผู้ที่สงสัยก็จะให้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมควบคุมอาหารนะครับการออกกำลังแล้วก็มีการติดตามนะครับทุก3เดือนนะครับมีการสั่งยาให
4: ้จากการดำเนินการโครงการราชทัณฑ์ปันสุขนะครับเกี่ยวกับโรคทางช่องปากนะครับโดยเฉพาะฟันนะฮะเราได้รับยูนิตฟันซึ่งเป็นของพระราชทานนะครับยูนิตพระราชทานเข้ามาเนี่ยแล้วเราส่งทีมทันตแพทย์เข้าไปทำการอุดฟันนะครับซึ่งทำให้ผู้ต้องขังเนี่ยสามารถทานอาหารแล้วก็สุขภาพดีขึ้นนะครับกลุ่มของวัณโรคนะครับโครงการราชทานปันสุขเนี่ยมีรถเอ็กซเรย์เคลื่อนที่นะครับเข้ามาเอ็กซเรย์อย่างน้อยคนละ1ครั้งต่อปีนะครับก็สามารถทำให้ค้นพบได้เร็วนะครับซึ่งไหนที่เขาไปค้นพบปีแรกเนี่ยผมพบถึง 16% นะครับสุขภาพจิตนะครับตอนนี้เรามีการส่งพยาบาลจิตเวชเข้าไปให้คำแนะนำเบื้องต้นนะครับแล้วก็กำลังดำเนินการระบบเทเลเมดิซีนนะครับซึ่งทำให้คุณหมอหรือคุณพยาบาลเนี่ยคนไข้สามารถเข้าถึงบริการตรงนี้มากขึ้น
5: ถ้าผู้ต้องขังเนี่ยมาโรงพยาบาลวันหนึ่งอาจจะจำกัดมาแค่ได้ไม่กี่คนก็จะส่งมาเนาะค่ะแต่ว่าในหลวงรัชกาลที่10ค่ะได้ทัศนาเครื่องมือตามเรือนจำต่างๆที่ก็มีราคาตรวจตาหรือว่าสลิปแลมป์ทำให้ผู้ต้องขังเนี่ยไม่ต้องเดินทางมาโรงพยาบาลก็วินิจฉัยโรคได้ก็รักษาได้เลยทันทีไม่ต้องรอค่ะ
6: ก็อุปกรณ์จากโครงการราชทัณฑ์ปันสุขซึ่งที่ได้ใช้บ่อยๆก็อันดั

0: ไม่สบายค่ะแล้วก็ได้เห็นผู้ช่วยงานสถานพยาบาลอสอจรสถานพยาบาลค่ะช่วยคุณพยาบาลในการดูแลผู้ต้องขังค่ะหนูเลยรู้สึกว่าหนูอยากจะเป็นแบบพี่เขาบ้างหนูอยากจะช่วยเหลือผู้อื่นบ้างสำหรับการอบรมอสอจรนะคะเดิมอบรม5วันค่ะแต่ในปัจจุบันเพิ่มความเข้มข้นขึ้นกลายเป็น7วันค่ะก็มีการอบรมด้านการฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานค่ะการดูแลผู้ต้องขังป่วยในเรือนจำค่ะ
1: ก็ดีใจครับความสุขครับที่ได้ดูแลเราถ้าเราอยู่ข้างนอกเราก็ไม่ได้ดูแลแบบนี้หรอกครับเวลาเราดูแลผู้ต้องขังเนี่ยคนที่เดินไม่ได้จนวันหนึ่งเขาเดินได้เรามีความสุขครับ
2: เป็นโรคไตครับพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จมาโรงพยาบาลนี้พระองค์ท่านก็ได้มาบริจาคเครื่องไม้เครื่องมือทางการแพทย์แล้วก็มีบริจาคเครื่องฟอกไตด้วยครับที่ผมฟอกอยู่ทุกวันนะครับก็ปลื้มใจมากเลยครับที่มีโครงการพระเจ้าอยู่หัวเกิดขึ้นมาถ้าไม่มีพระองค์ท่านวันนั้นก็คงไม่อยู่วันนี้เพราะว่าวันนั้นไม่หาโรงพยาบาลไม่ได้เลยครับก็คือเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินแล้วครับ
3: ต
2: ั
3: วเองเป็นโรคภูมิแพ้แล้วก็เป็นโรคเครียดก็หลายคนที่หาที่เข้ามาก็แรกเริ่มเหมือนก็จะเครียดค่ะก็ได้รับการดูแลอย่างดีนะคะแล้วก็การมีหนังสือที่เราอ่านการที่เรามีโอกาสรีแลกซ์ได้ออกกำลังกายก็ช่วยได้เยอะค่ะก็โครงการและทางปันสุขมีส่วนที่จะช่วยผู้ต้องขังได้ดีมากต้องขอ
4: ดำเนินงานในระยะที่2พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานความช่วยเหลือในระยะที่2ไปยังเรือนจำอำเภอจำนวน19แห่งโดยพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน118ล้านบาทเศษเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่แบ่งเป็นครุภัณฑ์ที่ใช้ในเรือนจำ15ล้านบาทเศษและครุภัณฑ์เครื่องมือทางการแพทย์ที่ใช้ในโรงพยาบาลแม่ข่ายจำนวน102ล้านบาทเศษและได้เสด็จเปิดโครงการในระยะที่2เมื่อวันที่28เมษายน2564ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตโดยมีผู้บริหารผู้บัญชาการเรือนจำและผู้ต้องขังเฝ้ารับเสด็จณที่ตั้งผ่านระบบออนไลน์นอกจากการพระราชทานครุภัณฑ์ทางการแพทย์แล้วยังได้พระราชทานแนวทางเพิ่มเติมได้แก่การบริหารจัดการโรคติดต่อการกักโรคการส่งเสริมสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมโภชนาการการบำบัดน้ำเสียและการกำจัดขยะเป็นต้น
5: ซึ่งแต่ก่อนที่ผ่านมามีข้อมีค่าามีแผนงานที่ชัดเจนในการบำบัดน้ำเสียมีการใช้บ่อดักไขมันมีการเติมจุลินทรีย์ลงในท่อระบายน้ำ
4: เมื่อวันที่13กันยายน2564โครงการได้รับภารกิจการดูแลสุขภาพผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์และเด็กติดผู้ต้องขังมาดูแลเพิ่มเติม
6: ตอนหนูเข้ามาหนูก็ท้อง่าย4เดือนจะเข้า5เดือนนะครับหนูก็กังวลว่า

0: ำลังใจให้หนูด้วยจริงๆก็บอกว่าท้ออยู่นะคะแต่ต้องเห็นหน้าลูกลูกให้กำลังใจให้หนูทุกวันนี้ค่ะ
1: ปัญหาเรื่องเกี่ยวกับมะเร็งนะครับโดยเฉพาะผู้ต้องขังสตรีนะครับก็พบว่ามีเรื่องของมะเร็งเต้านมมะเร็งปากมดลูกนะครับสองกลุ่มนี้อยู่ในขั้นกลางการดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะครับ
2: จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โควิด-19 ไปทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยและส่งผลกระทบต่อเรือนจำเช่นกันทว่าด้วยแนวทางที่ได้พระราชทานไว้ตั้งแต่ห้องกักโรคการส่งเสริมเรื่องสุขาภิบาลเรือนจำและอนามัยสิ่งแวดล้อมการบูรณาการระหว่างเรือนจำกับโรงพยาบาลแม่ข่ายจึงทำให้เรือนจำสามารถรับมือและแก้ไขปัญหาได้ทันการนอกจากนี้ผู้ต้องขังก็ยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณอีกเช่นเดิมโดยได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน48ล้านบาทเศษในการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์นอกจากนี้ยังได้พระราชทานยาฟาวิพิลาเวียจำนวน 200,000 เม็ดพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์อีก1ล้านบาทในการปรับปรุงห้องปฏิบัติการอนุชีวโมเลกุลระบบความดันลบณทันตสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์วันที่25สิงหาคม2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้จัดตั้งมูลนิธิราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ขึ้นและพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ตั้งต้นจำนวน 10,274,216 บาทโดยการดำเนินงานของมูลนิธิจะเน้นเข้าไปเสริมการทำงานของภาครัฐในการดูแลผู้ต้องขังในเรื่องสุขภาพสวัสดิภาพของผู้ต้องขังเพื่อให้เป็นไปตามหลักมนุษยธรรมนับจากนี้ไปการทำงานของมูลนิธิจะเข้าไปช่วยเสริมสนับสนุนและช่วยเหลือรวมทั้งดำเนินการร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อสาธารณประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับด้านสุขภาพและการสาธารณสุขของผู้ต้อง

0: เด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราธิดาทรงสืบสานพระราชปณิธานและทรงแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ในการปฏิบัติพระกรณียกิจนานาประการเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรในทุกมิติโดยเฉพาะด้านการสาธารณสุขผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยได้ทรงตั้งพระปณิธานมุ่งมั่นในการพระราชทานความช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงโดยทรงสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงอย่างครบวงจรโดยทรงเป็นองค์นำในการร่วมกันระดมองค์ความรู้แนวทางการบริหารจัดการน้ำนวัตกรรมการมีจิตสาธารณะรวมถึงการพัฒนาอาชีพและการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนในทุกมิติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงเล็งเห็นว่าการฟื้นฟูสภาพจิตใจของผู้ประสบอุทกภัยเป็นสิ่งสำคัญโดยได้พระราชทานกำลังใจและเสด็จเยี่ยมราษฎรในยามที่ประสบกับความทุกข์ยากเดือดร้อนพร้อมกับพระราชทานถุงยางชีพที่ไม่ใช่เพียงบรรจุสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตของผู้ประสบอุทกภัยเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งขวัญกำลังใจที่จะนำพาผู้ประสบภัยให้ก้าวพ้นช่วงวิกฤตที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งที่ทรงเป็นผู้คัดเลือกสิ่งของและร่วมบรรจุสิ่งของลงในถุงยางชีพด้วยพระองค์เองอย่างใส่พระทัย
1: ในเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยเราทุกคนก็ทราบกันดีนะว่าแค่ตอนน้ำท่วมก็แย่อยู่แล้วก็ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากันไปก่อนแต่ว่าหลังจากน้ำท่วมการฟื้นฟูหลังน้ำลดเนี่ยมันก็มีความหมายอยู่เหมือนกันเพราะว่าแน่นอนน้ำท่วมมันก็ทำความเสียหายให้กับอุปกรณ์ทำความเสียหายให้กับข้าวของเครื่องใช้ต่างๆโดยเฉพาะผู้ที่จะต้องประกอบอาชีพที่จะต้องสร้างรายได้จากอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเกษตรการเลี้ยงสัตว์หรือการทำผลิตภัณฑ์พื้นบ้านก็ตามก็รู้สึกเห็นใจและเข้าใจนะคะทางมูลนิธิก็เลยจัดเงินทุนและจัดสิ่งของที่จำเป็นมาช่วยสนับสนุนให้ฟื้นคืนกลับสู่อาชีพต่างๆและกลับคืนสู่ชีวิตปกติได้อย่างรวดเร็วที่สุด
0: พระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาได้พระราชทานความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอย่างต่อเนื่องและทรงรับฟังความเดือดร้อนของราษฎรเสมือนเป็นเพื่อนพึ่งพาในยามยากและในหลายโอกาสที่ทรงนำเอาสินค้าที่ได้รับการส่งเสริมจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยมาจำหน่ายที่ร้านมูลนิธิและในงานออกร้านเพื่อให้มีช่องทางการจัดจำหน่ายช่วยให้การประกอบอาชีพยืนอยู่ได้ด้วยตนเองก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำรงชีวิตของผู้ประสบภัยให้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่วิกฤตไปได้อย่างมีความสุขและยั่งยืน

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังขอนำท่านผู้ฟังไปรับฟังได้ณบัดนี้
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านผู้ฟังมารับฟังนะครับพระพิธีธรรมซึ่งเป็นพิธีการในช่วงที่สองของการถ่ายทอดเสียงนะครับจากที่ในช่วงแรกนั้นเวลา 15:40 นาทีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถ่ายทอดเสียงนะครับในช่วงพิธีเชิญพระศพนะครับจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมาที่พระที่นั่งพิมานรัตยานะครับซึ่งสองข้างทางฟากฝั่งประชาชนนั้นนะครับได้แสดงความเสียใจในอาดูลแห่งแผ่นดินอย่างสุดซึ้งนะครับและในช่วงที่สองของการถ่ายทอดเสียงนั้นเป็นช่วงพิธีการนะครับซึ่งมีการทำพิธีธรรมนะครับโดยเวลาประมาณนะครับโดยเวลาประมาณ 17:00 นที่ผ่านมานั้นนะครับเมื่อขบวนมาถึงนะครับเมื่อขบวนประสบมาถึงพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังพระราชทานน้ำสงฆ์พระศพเสร็จแล้วเจ้าพนักงานเชิญลงหีบพระศพทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์เชิญหีบพระศพไปประดิษฐานบนพระแท่นแว่นฟ้าหลังพระแท่นสุวรรณเบญจดลประกอบพระโกศทองใหญ่ภายใต้พระเสวตฉัตร7ชั้นแวดล้อมด้วยเครื่องสูงหักทองขวางและชุมสายหักทองขวางในพระที่นั่งพิมานรัตยาเสร็จแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อารักษ์อ่านประกาศสถาปนาพระกิติยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงวางพวงมาลาทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติและทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์47รูปเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระสงฆ์สดับปกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนที่เตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาสดับพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม4จบจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินกลับโดยการแต่งกายนั้นเป็นการแต่งกายเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายมหาจักรีบรมราชวงศ์ผู้เข้าเฝ้าแต่งกายเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายสูงสุดทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันการแต่งกายแต่งเครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกนะครับนี่จึงเป็นพิธีการในช่วงที่สองของการถ่ายทอดเสียงนะครับในการสวดพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมนะครับ

0: จะมีพระสงฆ์ในการสวดนั้นจำนวนทั้งสิ้น47รูปเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดานั่นเองครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับพระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นพระที่นั่งที่อยู่ทางทิศใต้ของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทค่ะเชื่อมต่อกันด้วยมุกกระสันซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นพร้อมกับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเป็นพระวิมานที่บรรทมของสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าในโอกาสที่เสด็จมาประทับณราชมณเทียนหมู่นี้บางครั้งพระที่นั่งองค์นี้ได้เป็นที่ประทับของพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายในชั้นสูงที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มาประทับเช่นในสมัยรัชกาลที่สองโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงเทพวดีพระราชธิดาในรัชกาลที่หนึ่งเสด็จไปประทับและในรัชกาลที่ห้าโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กรมพญาสุดารัตน์ราชประยูรเสด็จไปประทับที่พระที่นั่งองค์นี้เมื่อคราวที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รื้อตำหนักที่ประทับเพื่อสร้างหมู่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทภายหลังพระที่นั่งองค์นี้ได้เป็นที่ส่งน้ำพระบรมศพ
0: ครับและในครับและในตอนนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินนะครับมาอย่างที่นั่งแล้วนะครับพร้อมพระบรมวงศานุวงศ์สมเด็จพระกนิษฐาเทราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับได้ประทับอย่างที่นั่งเบื้องขวาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับโดยเบื้องหน้านั้นนะครับเป็นพระสงฆ์นะครับที่ได้ดำเนินเป็นพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมนะครับในขณะนี้ในท้องพิธีพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับต่างพระบรมวงศานุวงศ์พระมหากษัตริย์นะครับพระบรมราชินีได้เตรียมพร้อมเพื่อเข้าสู่พิธีการในลำดับต่อไปนะครับในพระที่นั่งในตรงนี้นั้นนะครับสำหรับพระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นพระที่นั่งที่มีทางเชื่อมนะครับกับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนะครับโดย
2: ฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมประกาศสถาปนาพระเกียรติยศพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรารามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าโดยที่ทรงพระอนุสรณ์ถึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาซึ่งสิ้นพระชนเมื่อวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569ว่าเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ผู้เปี่ยมด้วยพระจริยวัตรอันงดงามได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตาฉลองพระเดชพระคุณเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยก่อให้เกิดประโยชน์แก่บ้านเมืองเป็นที่ประจักษ์แก่ตาแก่ใจของมหาชนทั่วไปทุกคนทุกแห่งทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการทั้งในด้านกระบวนการยุติธรรมการสาธารณกุศลการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและการต่างประเทศทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรียทรงรับปฏิบัติงานที่คณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติณนครนิวยอร์กทรงรับราชการในตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิภูบดินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ตลอดจนรับเป็นพระราชภาระในการดูแลทุกสุขของประสบนิกรเป็นอเนกปริยายเมื่อเสด็จสิ้นพระชนม์เป็นเหตุให้พระองค์และประชาชนทุกหมู่เหล่าอาลัยระลึกถึงเป็นอันมากทรงพระราชดำริว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทรงพระเกียรติคุณเป็นที่เชิดชูแห่งพระราชวงศ์ควรได้รับพระเกียรติยศใหญ่ยิ่งโดยอนุโลมตามประวัติราชเพณีจึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพนักงานจัดเสวตฉัตร7ชั้นการกั้นพระโกศลพระราชทานเป็นเครื่องเฉลิมพระเกียรติยศให้ปรากฏสืบไปประกาศณวันที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569เป็นปีที่11ในรัชกาลปัจจุบันด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
3: ท่านผู้ฟังครับที่จบตรงนี้อารักษ์ได้อ่านประกาศสถาปนาพระเกียรติยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรศวรเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดา

อลักษ์ได้อ่านประกาศสถาปนาพระเกียรติยศแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศนะครับโดยขณะนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้วางพวงมาลาที่หน้าพระโกศหลังจากที่ได้มีการประกาศสถาปนาพระเกียรติยศ

0: ครับท่านผู้ฟังครับโดยลำดับต่อไปนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูตรนะครับโดยเมื่อสักครู่นี้นะครับในการประดิษฐานนั้นเป็นพระโกศทองใหญ่นะครับภายใต้พระสเวตฉัตร7ชั้นนั่นเองซึ่งณขณะนี้ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้นมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูตรครับ
1: ท่านผู้ฟังครับพระพุทธรูปประจำวันพฤหัสบดีหรือที่รู้จักกันในนามปางสมาธิถือเป็นหนึ่งในพระพุทธรูปปางที่เป็นที่เคารพนับถืออย่างสูงในคติความเชื่อเรื่องพระประจำวันของสังคมไทยครับซึ่งแสดงถึงพระอิริยาบถประทับนั่งขัดสมาธิพระหัตถ์ประสานกับบนพระเพลาพระพุทธรูปปางนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากสะท้อนถึงแก่นแท้ของพุทธศาสนานั่นคือการตรัสรู้ซึ่งนับว่าเป็นในส่วนของพระพุทธรูปประจำวันพฤหัสบดีปางสมาธินั่นเองครับ
2: หลังจากที่ได้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติแล้วนะครับจะได้ส่งพระพุทธไตรพระสงฆ์47รูปในขณะนี้การประดิษฐานภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาก็ได้มีการประดิษฐานตั้งแต่งสมในส่วนของตามพระกิตติยศสูงสุดแล้วนะครับพร้อมทั้งในภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาซึ่งในขณะนี้ก็จะได้มีการตั้งแต่งในการประดิษฐานทั้งพระโกศทองใหญ่และพระบรมชาพระบรมรูปของนะครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงนราธิวาสกรมหลวงราชสถานีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งพระโกศทองใหญ่ก็จะได้มีรายละเอียดนะครับซึ่งขณะนี้เจ้าพนักงานจะได้มีการลาดพระภูษายงที่หน้าอาสงโดยขณะนี้นะครับที่อาสงด้านฝั่งที่จะได้ตรงด้านตรงข้ามกับที่ประทับนั้นนะครับก็จะได้มีสมเด็จพระสังฆราชวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามนะครับสมเด็จพระธีรยานมุนีวัดเทพสิรินทราวาสสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาวชิระมังคลาจารย์วัดกระพังสุรินทร์จังหวัดตรังและสมเด็จพระมหาวชิรมุนีวงศ์วัดศรีพระศรีมหาธาตุพระพรหมดิลกวัดสามพยาพระพรหมโมลีวัดปักน้ำและพระพรหมสิทธิ์วัดสะเกษนะครับซึ่งในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระชำเนินทรงทอดพระไตรพระสงฆ์47รูปเท่ากับพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชมหาวชิระราชธิดาครับ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับภูษาโยงคือแถบผ้าที่โยงจากปากโกศหีบศพโกศอัฐิหรือพระบรมรูปของพระมหากษัตริย์ที่สวรรคตรวมถึงบุคคลทั่วไปที่ถึงแก่กรรมไปแล้วสำหรับคลี่ทอดถวายผ้าไตรบังสุกุลเพื่อให้พระสงฆ์สดับปกรณ์หรือบังสุกุลแทนการใช้สายสินทำด้วยผ้าตาสีทองและสีเงินครับส่วนผ้ารองโยงคือผ้าสีขาวมีขนาดกว้างกว่าภูษาโยงเล็กน้อยนำมาม้วนกลมวางทับด้วยผ่านภูษาโยงใช้สำหรับราดรองรับภูษาโยงในกรณีบำเพ็ญกุศลครับ

เมื่อพระสงฆ์ได้สดับประกอบนะครับก็จะได้มีการสดับประกอบแล้วจะได้ถวายอนุโมทนานะครับและถวายอัจฉริยะและถวายพระพรลาซึ่งพระโกศในการประดิษฐานภายในพระมังพระที่นั่งพิบัติรัตยานะครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้ทรงหลังทักษิณทกนะครับภายในพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับ

0: ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมาภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: ท่านผู้ฟังครับหลังจากที่ประสงค์ได้สดับประกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกและถวายพระพรลาแล้วซึ่งหลังจากนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้ส่งจุดธูปเทียนที่เตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยาและจะได้สดับพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรม4จบซึ่งการสวดพระพิธรรมนะครับในการพิธีของการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานั้นได้ทรงพระนาโปรดเกล้าให้มีการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมเป็นประจำทั้งกลางวันกลางคืนและรับประทานฉันเช้าวันละ8รูปเพลวันละ8รูปและประคุมย่ำยามกำหนด100วันครับ

0: มนต์พระสงฆ์นะครับคือสมเด็จพระสังฆราชนะครับได้ออกจากอาสงครับสมเด็จพระธีรยานมุนีนะครับแล้วก็ทางสมเด็จพระพุทธาจารย์นะครับวัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระมหาราชวงศ์กลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาวชิระมังคลาจารย์วัดกระพังสุรินทร์จังหวัดตรังสมเด็จพระมหาวชิระมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุพระพรหมดิลกวัดสามพระยาพระพรหมโมลีวัดปากน้ำและพระพรหมประสิทธิ์วัดสักเกตออกจากอาสมแล้วนะครับซึ่งในวันนี้พระพิธีธรรมที่จะได้ในการสวดพระพิธีธรรมทรงบำเพ็ญในการพระราชกุศลถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราชเทพยาวดีกรมหลวงราชสันนิษฐานพัฒน์มหาวัชระราชธิดานั้นนะครับก็จะมีทั้งพระอารามที่ได้การขับอาราธนาไว้สำหรับในการพระพิธีธรรมดังนี้ครับ
1: ครับท่านผู้ฟังครับสำหรับพระพิธีธรรมคือตำแหน่งของพระสงฆ์ที่มาสวดบทพระอภิธรรมในทำนองเฉพาะและได้รับพระราชทานเอตยภัตจากพระมหากษัตริย์พระพิธีธรรมนั้นเกิดขึ้นในสมัยใดไม่มีบันทึกไว้เป็นหลักฐานที่ชัดเจนครับหากวัดที่มีพระพิธีธรรมมาแต่เดิมมีทั้งสิ้น9วัดคือวัดระฆังโคสิตารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตวัดราชสิทธารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดราชบูรณะวัดสะเกดวัดโมลีโลกยารามวัดหงรัตนารามวัดอรุณราชวรารามนั่นเองครับ
2: ครับและในตอนนี้นะครับเจ้าหน้าที่ศาสนพิธีได้นิมนต์พระสงฆ์นะครับในลำดับต่อไปครับซึ่งประกอบด้วยพระพรหมเสนาบดีวัดปทุมคงคาพระพรหมวชิรมุนีวัดสุทัศน์เทพวรารามพระพรหมวชิราจารย์วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามพระพรหมวชิรากรวัดราชภาติการามพระพรหมวชิรเมธีวัดอรุณราชวรารามพระพรหมมงคลวชิราจารย์วัดศรีสุริยวงศารามจังหวัดราชบุรีพระพรหมวชิโรดมวัดโมลีโลกยารามพระพรหมพัชรยานมุนีสถานพำนักสงฆ์บ้านไร่ทอสีจังหวัดนครราชสีมาพระพรหมวัชระวิมลมุนีวัดมหาธาตุดุวราชรังสฤทธิ์และลำดับสุดท้ายพระพรหมวัชระรังสีวัดบวรนิเวศวิหารครับ
0: ได้ขึ้นอย่างอาสมภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วครับเมื่อพระสงฆ์ทั้งสิบรูปได้
2: ครับ
0: นั่งอย่างอาสงแล้วนะครับจะพนักงานจะได้ลาดผู้สายโยงอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะได้ให้ทางพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้ทอดผ้านะครับจำนวน10รูปในระดับต่อไปภายในพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับเป็นที่ประทับทั้งมีการจัดที่ประทับไว้นะครับทั้งในส่วนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยสมเด็จพระกนิษฐาจุฬาเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครับสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วรลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัญวรคัตติยราชนารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัฒน์วรีนารีรัตนราชกัญญาครับทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันธวดีนะครับสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าที่บังกรรัศมีโชติมหาวิชโรตบางกูลสิริวิบูลราชกุมารพระเจ้าวรวงเธอพระเจ้าสิริภาจุฑาภรณ์พระเจ้าวรวงเธอพระเจ้าอาทิตยาธรกิติคุณนะครับในที่ประทับในด้านฝั่งตรงข้ามกับอาสงขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเสด็จพระชำเนินทรงทอดพระไตรในชุดที่สองครับประสงค์ทั้ง10รูปตามในนามพระสงฆ์ที่ได้เรียนท่านผู้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้นะครับและภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาก็จะได้มีการจัดแต่งพื้นที่ตั้งแต่งในตามลำดับของพระเกียรติยศนะครับทั้งส่วนของพระโกศพระศพนะครับและก็ในส่วนของพระรูปนะครับพระรูปซึ่งจะได้มีการจัดพระรูปไว้นะครับที่เรื่องขวาทางด้านของทางพระโกศครับ
2: สำหรับพระรูปนะครับของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยบดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดานะครับเป็นพระรูปนะครับในตอนที่พระองค์ท่านทรงดำรงตำแหน่ง นะครับเป็นผบ.หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยอัตราพลเอกพิเศษนะครับซึ่งได้รับการแต่งตั้งตั้งแต่วันที่17สิงหาคมพุทธศักราช2568ครับนั่นคือพระรูปในท้องพระโรงพระที่นั่งพิมานรัตยาครับ
0: เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดพระทัยพระสงฆ์ในชุดที่2แล้วพระสงฆ์จะได้สดับประกอบครับ

0: จากที่พระสงฆ์ได้สนับสนุนแล้วนะครับจะพนักงานจะได้เก็บผู้สายโยงที่หน้าอาสงซึ่งผู้สายโยงนั้นก็จะมีได้กันสองชั้นนะครับถึงลาจากในส่วนของพระโกศพระศพนะครับ
1: ครับท่านผู้ฟังครับสำหรับภูษาโยงอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วนั้นจะประกอบไปด้วยภูษาโยงและผ้ารองโยงนะครับอย่างภูษาโยงคือแถบผ้าที่โยงจากปากโกศหีบศพโกศอัฐิหรือพระบรมรูปของพระมหากษัตริย์ที่สวรรคตรวมถึงบุคคลทั่วไปที่ถึงแก่กรรมไปแล้วสำหรับคลี่ทอดถวายผ้าไตรบังสุกุลเพื่อให้พระสงฆ์สดับปกรณ์หรือบังสุกุลแทนการใช้สายสินทำด้วยผ้าตาดสีทองและสีเงินนะครับส่วนผ้ารองโยงคือผ้าสีขาวมีขนาดกว้างกว่าภูษาโยงเล็กน้อยนำมาม้วนกลมวางทับด้วยพานภูษาโยงใช้สำหรับลาดรองรับภูษาโยงกรณีพิธีบำเพ็ญกุศลพระบรมศพและพระศพตั้งแต่ชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไปนั่นเองครับซึ่งในส่วนของภูษาโยงนั้นนะครับก็ตามความเชื่อหรือตามประเพณีในพิธีหลวงใช้สำหรับพระมหากษัตริย์ที่สวรรคตหรือพระบรมวงศานุวงศ์ตั้งแต่ชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไปซึ่งการลาดพระภูษาโยงต้องมีผ้ารองโยงเพื่อรองรับพระภูษาโยงอีกชั้นหนึ่งโดยจะมีภูษาโยง2สายคือสายหนึ่งโยงมาจากหีบหรือโกศพอีกสายหนึ่งพับวางไว้บนพานตั้งอยู่ที่หน้าโต๊ะหมู่บูชาบนอาสงครับเมื่อจะเริ่มพิธีสดับปกรณ์ให้ลาดภูษาโยงสาย2ไปบนอาสงแล้วไปเคารพศพด้วยการโค้งคำนับหรือน้อมไหว้ต่อจากนั้นจะนำภูษาโยงสาย1มาเชื่อมต่อกับสาย2ที่หน้าโต๊ะหมู่บูชาเรียบร้อยแล้วจึงเชิญเจ้าภาพทอดผ้าเมื่อพระสงฆ์สดับปกรณ์เสร็จจึงเก็บภูษาโยงและรองโยงตามลำดับต่อไปนั่นเองครับในขณะที่พิธีศพราชทั่วไปถ้าเป็นศพที่มีศักดิ์ต่ำกว่าชั้นหม่อมเจ้าลงมาไม่ต้องใช้รองโยงให้ลาดภูษาโยงเช่นเดียวกับการใช้สายสินนั่นเองครับนอกจากนี้ครับท่านผู้ฟังยังมีในส่วนของพระโกศหรือพระรองซึ่งเป็นภาชนะเครื่องสูงมีรูปทรงเป็นทรงกลวยยอดแหลมใช้บรรจุพระบรมศพพระศพศพเรียกว่าพระบรมโกศพระโกศโกศพระรองและรองมี2ชั้นซึ่งในสมัยอยุธยาเรียกชั้นนอกว่ารองส่วนในสมัยรัตนโกสินทร์ถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเรียกชั้นนอกว่าโกศและกลับมาเรียกว่ารองอีกครั้งหนึ่งภาชนะที่บรรจุพระบรมศพพระศพศพชั้นนอกนี้ทำด้วยโครงไม้หุ้มทองปิดทองประดับกระจกและอัญมณีส่วนชั้นในเรียกสลับไปมากับชั้นนอกทำด้วยเหล็กทองแดงหรือเงินปิดทองในบางครั้งเรียกรวมกันทั้งชั้นนอกและชั้นในว่าโกศซึ่งมีขนาดและรูปทรงต่างกันไปตามลำดับของพระอิสริยยศเช่นพระโกศทองใหญ่พระโกศทองน้อยพระโกศไม้12โกศ8เหลี่ยมเป็นต้นซึ่งปัจจุบันเรียกชั้นนอกว่าพระโกศชั้นในเรียกว่าพระรองและพระรองในนั่นเองนะครับนอกจากนี้ในส่วนของคำว่าสดับปกรณ์ที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังไปนั้นจะเป็นศัพท์ที่ใช้กับพระบรมศพพระศพสำหรับบุคคลทั่วโดยทั่วไปจะใช้บังสกุลแต่หากพิจารณาจากการเขียนคำนี้ทั้งในภาษาบาลีและภาษาสันสกฤตพบว่ามีความหมายว่าปกรณ์ทั้ง7หรือพระอภิธรรม7คัมภีร์นั่นเองครับ
0: ในขณะนี้หลังจากที่ได้ราชภูษาโยงทั้งสองชั้นแล้วนะครับแต่พนักงานได้กราบนะครับและได้เชิญพระไตรมาที่บริเวณด้านหน้าสงในพระสงในลำดับชุดที่3ครับซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้เสด็จพระราชดำเนินส่งทอดพระไตรลำดับพระสงในชุดที่3ดังนี้ครับ
2: ครับซึ่งในลำดับชุดที่3นั้นพระสงฆ์ในลำดับชุดนี้ครับประกอบด้วยพระพรหมวชิรสุทธาจารย์วัดอาวุธวิกัสสิตารามพระพรหมวชิราธรวัดเทวราชกุญชรพระพรหมวชิระเมธาพรวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระธรรมปริยัติมุนีวัดปิตุลาธิราชรังสฤษจังหวัดฉะเชิงเทราพระธรรมเสนาบดีวัดพระธาตุดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่พระธรรมโพธิมงคลวัดนิมมานรดีพระธรรมกิติเมธีวัดราชาธิวาสวิหารพระธรรมคุณาพรวัดไตรมิตรวิทยารามพระธรรมสุธีวัดหัวลำโพงและพระธรรมรัตนาพรวัดเขียนเขตจังหวัดปทุมธานีครับ
0: ใช ครับพระทั้ง10รูปนะครับเมื่อสักครู่คือพระธรรมโพธิมงคลวัดนิมมานธรณีนะครับสำหรับพระทั้ง10รูปเมื่อชุดที่3นะครับที่พระบาทสมเด็จพระอยู่หัวได้ส่งทอดพระไตรในจำนวน47รูปเท่ากับพระชนมายุของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราธิปยาวดีกรมหลวงราชสารณีสิริพัฒน์มหาวชิราชธิดาแล้วพระสงฆ์ก็จะได้สนับสนุนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินประทับพระราชาตามเดิมครับ

0: ปัจจิตวานิรุจฉันติ เตสังอุปสมโวสุโข
1: ทางศึกรูปได้สนับประกอบแล้ว พนักงานก็ได้เก็บพระพุทธสายโยง ทั้งสองชั้นนะครับ และจะได้นิมนต์พระสงฆ์จากอาสงที่อยู่ภายในพระที่นั่งพิมานรัตยา ออกจากพระที่นั่งไป และจะได้นมัสการในการนิมนต์พระสงฆ์ในชุดที่ 4 นะครับ ซึ่งก็จะมีพระสงฆ์ทั้ง 10 รูปนะครับ ดังนี้ครับ
2: ซึ่งพระสงฆ์ในลำดับชุดที่ 4 นะครับประกอบด้วยพระธรรมวชิระเมธีวัดหงรัตนารามพระธรรมวชิราธิบดีวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามพระธรรมวชิระวิมลวัดรัชดาธิสถานพระธรรมวชิระนายกวัดราชบุรณะพระธรรมวชิระดิลกวัดสุทัศน์เทพวรารามพระธรรมวชิระเจติยาจารย์วัด พระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมพระธรรมวชิระป่าโมกวัดเทพสิรินทราวาสพระธรรมวชิระปัญญาพรวัดเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนนทบุรีพระธรรมวชิโรดมวัดสังเวชวิทยารามและลำดับสุดท้ายพระธรรมวชิราธิการวัดบวรนิเวศวิหารครับซึ่งในตอนนี้นะครับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธีทางศาสนพิธี นะครับได้นิมนต์พระสงฆ์ในลำดับชุดที่ 4เข้ามาอย่างโถงพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับเพื่อประกอบพิธีนะครับในการสดับปกรณ์ในลำดับถัดไปครับณขณะนี้พระสงฆ์ในชุดที่ 4นั้นได้เข้ามาบริเวณอาสงแล้วนะครับเพื่อให้เจ้าพนักงานปฏิบัติงานพิธีในการ นิมนต์พระสงฆ์ครับซึ่งในการสดับปกรณ์นั้นนะครับเราจะเห็นถึงผ้าภูษาโยงครับผ้าภูษาโยงคือแถบผ้าที่โยงจากปากพระโกฏโกฏหีบศพหรือพระอัฐินะครับสำหรับการคลี่ทอดไปยังพระสงฆ์เมื่อทำพิธีกรรมเช่นการบังสุกุลหรือการโยงจากราชรถประดิษฐานพระโกฏไปยังรถนำหน้าพระศพนะครับทำจากผ้าหลายชนิดตามสักของผู้วายชนนะครับ โดยมีการแบ่งนะครับตามลำดับของเกียรติยศหรือพระเกียรติยศของเจ้านายต่อไปนะครับในตอนนี้สำหรับผ้าภูษาโยงนั้นจึงเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับในงานลำดับพิธีทางศาสนาพุทธครับและในลำดับนี้ครับทางเจ้าพนักงานนั้นได้โยงนะครับผ้าลาดขาวลองโยง
3: นะครับเพื่อการถวายอนุโมทนานะครับพระสงฆ์สดับปกรณ์ทั้งนั้นนะครับและในลำดับต่อไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับก็จะได้ทรงทอดผ้าไตรในพระสงฆ์ลำดับชุดที่ 4ครับท่านผู้ฟังครับสำหรับการสวดพระอภิธรรมเป็นพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาที่พุทธศาสนิกชนประกอบพิธีกรรมขึ้นเกี่ยวเนื่องกับคนตายซึ่งจะกล่าวถึงความหมายอย่างเช่นความหมายของคำว่าสวด ตามพจนานุกรมได้ให้ความหมายไว้ว่าการว่าเป็นทํานองอย่างพระสวดมนต์เช่นสวดสังคหะสวดพระอภิธรรมถ้าเป็นภาษาพูดจะหมายถึงการนินทาว่าร้ายว่ากล่าวแต่ในที่นี้จะหมายถึงการสวดของพระสงฆ์ซึ่งหากนํามาใช้ในการสวดพระอภิธรรมก็จะหมายถึงการนําเอาธรรมในพระอภิธรรมปิฎกมาสวดในงานศพนั่นเองนะครับซึ่งจุดมุ่งหมายของการสวดพระอภิธรรมเช่นเป็นการนําเอาพระอภิธรรม ในพระอภิธรรมปิฎกมาสวดเพราะคำสอนในพระอภิธรรมนั้นล้วนเป็นคำสอนเพื่อให้คนที่มีชีวิตอยู่ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทเป็นการบำเพ็ญกุศลให้กับผู้เสียชีวิตเพราะเป็นการทำบุญอุทิศกุศลให้แก่ผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นหน้าที่ของลูกหลานและญาติมิตร เป็นการสร้างความอบอุ่นใจและบรรเทาความเศร้าโศกของญาติพี่น้องรวมไปถึงเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาและจารีตประเพณีอีกส่วนหนึ่งนั่นเองนะครับซึ่งการสวดพระอภิธรรมเป็นประเพณีที่มีมาแต่โบราณเมื่อมีบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งนับถือพระพุทธศาสนาเสียชีวิตลงผู้ที่เป็นญาติมิตรและผู้คุ้นเคยก็จะจัดให้มีการสวดพระอภิธรรมขึ้นเพื่อเป็นการสร้างบำเพ็ญกุศลและอุทิศ ผลบุญนั้นไปให้แก่ผู้ที่ล่วงลับโดยยึดตามในแนวทางที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงปฏิบัติในคราวเสด็จไปเทศนาพระอภิธรรมโปรดพระพุทธมารดาในสวรรค์ชั้นดาวดึงเป็นหลักปฏิบัติครับ

สูงในชุดที่4นะครับได้สดับประกรณ์แล้วครับแล้วก็จะได้ออกจากอาสงโดยทำเช่นเดียวกันกับทั้ง3ชุดที่ผ่านมาซึ่งในการนิมนต์พระสงฆ์ทั้ง47รูปนะครับทางกรมการศาสนาได้นะครับนิมนต์พระสงฆ์ตามพระอารามต่างๆและได้ตามสมณศักดิ์นะครับที่ได้รับพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนั้นก็จะได้มาปฏิบัตินะครับซึ่งพระสงฆ์ทุกรูปที่ได้เข้าสู่ในภายในพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับก็จะได้ปฏิบัติเช่นเดียวกันกับทั้งพระสงฆ์ทุกๆรูปที่ผ่านมานะครับจำนวนทั้งสิ้น47รูปซึ่งจะเท่ากับพระชนมายุของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาครับในธรรมเนียมการใช้โกฏสำหรับส่งพระบรมศพและพระศพตลอดจนศพขุนนางผู้มีบรรดาศักดิ์นั้นเป็นหนึ่งในเครื่องประกอบอิสริยยศที่สำคัญในพิธีศพของราชสำนักอันแสดงถึงความสง่างามของพระราชพิธีตามโบราณราชจักรประเพณีครับซึ่งเมื่อสักครู่นี้ก็ได้นำเรียนไปถึงเรื่องพระโกศพระบรมศพที่จะมี2ชั้นด้วยกันทั้งชั้นนอกและว่าที่เรียกว่ารองนะครับซึ่งทำด้วยโครงไม้หุ้มทองปิดทองกับประดับกระจกอัญมณีชั้นในก็เรียกว่าโกศทำด้วยเหล็กทองแดงหรือว่าเงินปิดทองรองชั้นนอกใช้ประกอบปิดโครงชั้นในสำหรับรองหรือพระรองนะที่ประดับอยู่ภายนอกของพระโกศนั้นต่อมานิยมเรียกว่าพระรองเป็นพระโกศจนเข้าใจว่าเป็นสิ่งเดียวกันนะครับซึ่งในวันนี้นะครับซึ่งก็จะมีในการแสดงพระอิสริยยศต่างๆหรือว่าได้นะครับเฉลิมพระอิสริยยศในส่วนของสมเด็จชั้นสมเด็จเจ้าฟ้านะครับซึ่งก็จะมีในส่วนที่เป็นประวัติต่างๆที่นำเรียนท่านผู้ฟังไปในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับนะครับในการถวายพระเกียรติของพระศพนั้นก็จะแต่งด้วยเครื่องประดับพระโกศที่ลดหลั่นกันตามลำดับนะฮะอย่างเช่นในงานพระบรมศพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนีก็มีเครื่องประกอบพระอิสริยยศคือพระโกศทองใหญ่ที่มีการประดับในส่วนต่างๆของพระบรมโกศอย่างครบถ้วนนี่เป็นต้นเช่นพุ่มดอกไม้นะครับเพชรที่ยอดโกศนะครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระอยู่หัวได้เสด็จพระชำเนินไปที่เตียงพระที่สวดพระภิกษุธรรมนะครั

0: ู้ฟังครับหลังจากที่พระพิธีธรรมได้สวดพระพิธีธรรมทั้ง4จบแล้วนะครับซึ่งประกอบด้วยพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามซึ่งได้สวดในทํานองกะและวัดสุทัศน์เทพวรารามได้สวดทํานองเลื่อนนะครับในการพระพิธีธรรมนั้นเป็นตำแหน่งของพระสงฆ์ที่ได้ส่งพระนามโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชคณะผู้ดำรงตำแหน่งเจ้าวาดในพระรามหลวงคัดเลือกพระสงฆ์ที่อยู่จำพรรษาในพระรามนั้นๆทำการฝึกหัดสวดพระพิธรรม7คัมภีร์โดยใช้ทำนองสวดจะต่างไปจากทำนองสวดศพบุคคลทั่วไปซึ่งเป็นทำนองร้อยแก้วหรือไม่ก็เป็นทำนองสังโยคนะครับทั้ง10พระรามแห่ง10แห่งนั้นก็จะมีพระพิธีธรรมตั้งแต่ครั้งรัชกาลที่4แล้วนะครับคือวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดสะเกษวัดระฆังโคสิตารามวัดประยุรวงศาวาสวัดอนงคารามวัดราชสิทธารามและวัดบวรนิเวศวิหารซึ่งพระพิธีธรรมจำนวน4รูปในพระรามทั้งพระรามหลวงทั้ง10แห่งนั้นนะครับท่านเจ้าวาดจะมอบหมายเป็นผู้สวดพระพิธรรมทำนองต่างๆนะครับคือทำนองหลวงปกติแต่ละพระรามจะมีพระพิธีธรรม1สำหรับหรือ4รูปแต่ในทางปฏิบัติจะมีการจัดพระสงฆ์สำรองไว้หนึ่งสำหรับเพื่อไว้แทนสำหรับหลักของเป็นสำหรับหลักของพระอารามในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ครับ
1: ซึ่งในวันนี้นะครับรายนามพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมงานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาสำนักพระราชวังนั้นนะครับในเตียงสวดที่1จากวัดราชสิทธารามมีพระครูสิทธิวชิรภานีพระครูปลัดโยธินโชติธรรมโมพระมหาอภิวัตอภิวัฒโนและพระปลัดประทวนชินวโสนะครับโดยเป็นการสวดทำนองที่สวดคือทำนองกะนะครับส่วนเตียงสวดที่2นั้นเป็นพระจากวัดสุทัศน์เทพวรารามนะครับได้แก่พระครูศรีวชิรวงศ์พระมหากรวิอสุโกพระมหาอัฏฐสิทธิ์อัคคสิทธิและพระมหาปรมินทร์วรังกุโรนะครับโดยใช้ทำนองสวดเลื่อนนะครับ
2: ซึ่งในลำดับนี้นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับจะได้ให้พระสงฆ์สถาปกรนะครับซึ่งในรายนามของพระสงฆ์ในลำดับนี้จะประกอบด้วยพระธรรมวชิรานพระธรรมวชิรยานโสพลวัดบวรนิเวศวิหารพระธรรมมงคลวชิโรภาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามพระธรรมวชิรปัญญาจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามพระธรรมวชิรยานวิสิทธิ์วัดปฐุมวนารามพระธรรมวชิรยะปฏิภาณวัดประยุรวงศาวาสพระธรรมวชิรสุทธีวัดเทพศิรินทราวาสและลำดับสุดท้ายพระธรรมวชิรภรณ์วัดตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์ครับ
0: ในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทรงทอดพระไตรพระสงฆ์จำนวนรูปที่ได้นิมนต์เข้าภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาจำนวนนั้นครบทั้งสิ้นแล้วครับ47รูปครับในขณะนี้ทอดพระไตรในพระสงฆ์ตามรายนามที่ได้นำเรียนท่านฟังนะครับซึ่งเมื่อสักครู่นี้ยังมีส่วนของเกร็ดต่างๆที่อยู่ในการพิธีนะครับในการมาเป็นพระราชกุศลในการสวดพระพิธรรมนี่นะครับก็จะมีทั้งหลายส่วนด้วยกันที่เกี่ยวข้องกันในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อทรงทอดพระไตรแล้วเสด็จพระราชดำเนินประทับพระราชอาณาจักรและพระสงฆ์จะได้สดับประกอบครับ

0: เมื่อพระสงฆ์ได้สนับสนุน
1: แล้วนะครับก็จะได้ครบทั้งสิ้น47รูปแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะได้ทรงหลังทักษิโณทกครับ
2: ยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจฉตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปันรโสยะถามณิโชติรโสยะถา

อติเรกวัสสตังจีวัตุอติเรกวัสสตังจีวัตุอติเรกวัสสตังจีวัตุทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุสุขิโตโหตุปรเมนตมหาราชาสะปรมราชินีสิทธิกิจจังสิทธิกัมมังสิทธิลาโภชโยนิจจังปรเมนตมหาราชวรสะปรมราชินียาสหภวตุสัพ

ท่านผู้ฟังครับหลังจากที่พระสงฆ์ได้สรรพกรถวายอนุโมทนาถวายอธิเรกและถวายพระพรลาแล้วจะพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์ออกจากอาสงฆ์ภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาระดับนี้ในส่วนของการที่จะได้บำเพ็ญพระราชกุศลนั้นนะครับก็จะได้เริ่มต้นขึ้นในจังหวะนี้ไปจนเป็นเวลาทั้งสิ้นนะครับในการที่จะได้มีการสวดพิธีพระพิธีธรรมได้สวดพระพิธีธรรมทั้งกลางวันและกลางคืนนะครับ

0: นอกจากจะมีการสวดพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมแล้วนะครับก็จะได้มีการประคมย่ำยามมีกำหนด100วันขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินมาที่หน้าพระแท่นพระสวยตชัดนะครับที่พระพุทธรูปประจำวันประสูตรนะครับนะทรงกราบนั้นเสด็จพระราชดำเนินผ่านผู้มาเข้าเฝ้าซึ่งก็จะได้มีในส่วนของพระบรมสารีริกธาตุครับคณะองคมนตรีครับคณะผู้ที่มาเข้าเฝ้าภายในพระที่นั่งพิมานรัตยานะได้เสด็จพระราชดำเนินออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วรรักษ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชดารีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัฒนาวดีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพย์บังกรรัศมีโชติมหาวชิรวัฒนมังกรสิริวิบูลราชกุมารพระเจ้าวรงเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์พระเจ้าวรงเธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิตติคุณนะครับทำโดยผู้มาเฝ้าในวันนี้ก็ได้ออกจากภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาครับซึ่งหลังจากนี้ก็จะได้ทรงพระนาโปรดเกล้าในการให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมเป็นประจำทั้งกลางวันกลางคืนครับรับประทานฉันเช้าวันละ8รูปเพลวันละ8รูปและประคมย้ำยามกำหนด100วันซึ่งภายในพระดังพิมานรัตยาก็จะได้มีการนะครับตั้งแต่งตามที่ได้นำเรียนถึงพระกิตติยศได้พระทานดังสูงสุดแล้วนะครับและพร้อมกันในขณะนี้การประคมย้ำยามซึ่งก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญถือว่าเป็นราชพระวินิจเก่าแก่อันเป็นเสมือนเสียงแห่งแผ่นดินที่ก้องกังวานอยู่คู่ราชสำนักไทยมาแต่โบราณเป็นการบรรเลงดนตรีไทยประกอบพระราชพิธีบรมศพหรือพระศพเพื่อเทิดพระเกียรติแห่งพระมหากษัตริย์และพระบรมสารีวงศ์อีกทั้งยังเป็นสัญญาณแห่งเวลาบอกยามให้เหล่าเจ้าพนักงานได้รู้กำหนดแห่งหน้าที่ดังเสียงดนตรีที่ขับขานความเป็นระเบียบแห่งราชพิธีและจังหวะแห่งชีวิตในราชสำนักซึ่งในช่วงที่ผ่านมานั้นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้มีการโปรดเพิ่มวงปี่พาทย์นางหงจากทางกลุ่มริยางไทยสำนักการสังคีตกรมศิลปากรเข้าร่วมประโคมต่อจากวงสังแตรและกลองชนะเพื่อสืบสารขนบอันทรงคุณค่าที่เคยใช้ในพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนีชื่อปีพาทย์นางหงได้มาจากหน้าทับนางหงจังหวัดตีอันอ่อนช้อยดั่งไร่รำของนางหงในห้วงเวหาประกอบด้วยวงนั้นจะประกอบด้วยปีชวาระนาดเอกระนาดทุ้มของวงใหญ่ของวงเล็กกองทัดและจิงซึ่งบรรเลงเพลงเรื่องนางหงที่เรียงร้อยด้วยบทเพลง5ท่อนได้แก่พราหมณ์เก็บหัวแหวนสาวสอดแหวนแสนสุดสวัสดิ์แมลงปอทองและแมลงวันทองซึ่งทุกท่วนทำนองล้วนเปี่ยมด้วยรสแห่งความอาลัยอันละเมียดละไมขั้นตอนการประโคมนั้นก็จะเริ่มด้วยเสียงมโหระทึกสังแตรฝรั่งและแตรงอนซึ่งบรรเลงเพลงสำหรับบทก่อนส่งต่อให้ปีฉนัยเปิงและกองชนะบรรเลงเพลงพญาโศกลอยลมเพลงแห่งความเศร้าสะเทือนที่เป็นดั่งลอยตามลมแห่งอาลัยเมื่อจบลงวงปี่พาทย์นางหงจึงขึ้นประโคมเพลงเรื่องนางหงปิดท้ายพระราชพิธีอย่างสง่างาม
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับพระพิธีธรรมนั้นเป็นตำแหน่งของพระสงฆ์ที่มาสวดบทพระอภิธรรมในทำนองเฉพาะนะครับและได้รับพระราชทานนิตยภัตรจากพระมหากษัตริย์พระพิธีธรรมนั้นนะครับเกิดขึ้นในสมัยใดนั้นไม่ได้มีบันทึกไว้เป็นหลักฐานที่ชัดเจนแต่หากวัดที่มีพระพิธีธรรมมาแต่เดิมก็มีทั้งสิ้นด้วยกัน9วัดนะครับคือวัดระฆังโคสิตารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตวัดราชสิทธารามวัดประเชตุพลวิมลมังคลารามวัดราชบูรณะวัดสะเกดวัดมุรีโลกยารามวัดหงรัตนารามวัดอรุณราชวรารามและในสมัยรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เพิ่มพระพิธีธรรมวัดสุทัศน์เทพวรารามขึ้นใหม่และเลิกพระพิธีธรรมวัดมุรีโลกยารามเปลี่ยนมาเป็นวัดบวรนิเวศวิหารนะครับและในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจะมีพระพิธีธรรม10สำรับปัจจุบันเปลี่ยนจากวัดราชบูรณะวัดหงรัตนารามและวัดอรุณราชวรารามมาเป็นวัดอนงครามวัดจักรวรรดิราชวาทและวัดประยุรวงศาวาสนะครับซึ่งเมื่อสักครู่นั้นนะครับวัด พระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามนะครับได้สวดทํานองกักครับสำหรับในส่วนของการกำหนดสวดพระอภิธรรมแตกต่างไปจากตามพระอิสริยยศนะครับดังงานพระบรมศพพระมหากษัตริย์ก็จะมีการอาราธนาสองสำหรับละสี่รูปนะครับผัดเปลี่ยนกันสวดพระอภิธรรมตลอดเวลาทั้งเวลากลางวันแล้วก็เวลากลางคืน100วันนะครับซึ่งทำนองการสวดพระอภิธรรมก็จะมีทำนองเฉพาะหรือเรียกรวมกันว่าเป็นทำนองหลวงนะครับส่วนหลังจากที่มีการสวดพระพิธีธรรมแล้วมีการประโคมย่ำยามในงานพระศพด้วยเช่นเดียวกันนะครับคนไทยที่ติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมอยู่ในขณะนี้นะครับก็ถ้าเกิดว่าเคยได้ยินคำว่าประโคมย่ำยามจากการที่มีเป็นตามราชประเพณีโบราณในพระบรมมหาราชวังนั้นนะครับก็เหมือนเป็นสัญญาณให้รู้ว่ากำหนดเวลาในการปฏิบัติหน้าที่แล้วก็การประโคมย่ำยามในเวลาที่มีพระบรมศพหรือว่าพระศพราชวงศ์ตลอดจนขุนนางผู้ใหญ่นะครับโดยมีกำหนดจังหวะแตกต่างกันออกไปด้วยนะครับในส่วนของนอกจากการประโคมย่ำยามนั้นนะครับจะเป็นการบอกเวลาแล้วยังจะเป็นการพูดถึงเรื่องของเครื่องประกอบพระอิสริยยศยังถือว่าเป็นเครื่องบอกเวลาแก่การที่มีการให้เจ้าพนักงานปฏิบัติงานประโคมนี้โดยมีการอาจรับมาจากการย่ำยามในวัฒนธรรมอินเดียแต่โบราณนะครับโดยจะมีการกระทำทุก3ชั่วโมงเริ่มจากเวลา6นาฬิกาจนถึงเวลา21นาฬิกานะครับรูปแบบของการประโคมย่ำยามจะมีหลักเกณฑ์แน่นอนมาตั้งแต่สมัยอยุธยาโดยใช้วงเครื่องสูงซึ่งประกอบด้วยปี่ฉไหนกลองชนะสังแล้วก็ตรายงอนนะครับต่อมาได้มีการเพิ่มวงปี่พาทย์นางหงร่วมประโคมตั้งแต่ครั้งงานพระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเป็นคราวแรกตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครับซึ่งท่านผู้ฟังครับในขณะนี้ก็ยังเป็นอยู่ในช่วงของหลังจากสวดพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมนะครับโดยในพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับซึ่งตั้งอยู่ทางทิศใต้ของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทซึ่งเชื่อมโยงต่อด้วยมุกรสันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นนะครับเป็นอาคารทรงไทยยกพื้นสูงก่ออิฐถือปูนทาสีขาวตัวอาคารทอดยาวตามทิศเหนือใต้นะครับเฉลียงด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตกอยู่ในระดับพื้นดินเฉลียงด้านทิศใต้ยกพื้นสูงนะครับต่อกับชานหน้าเรือนจันทร์แล้วก็ปูด้วยกระเบื้องดินเผาสีแดงครับในส่วนของหลังคานั้นเป็นหลังคารถ3ชั้นบ่งด้วยกระเบื้องเคลือบสีประดับช่อฟ้าใบระกาหางหงนาคสะดุ้งเชิงชายเดิมพระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นที่บรรทมของพระมหากษัตริย์และเจ้านายชั้นสูงในบางโอกาสในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวใช้เป็นสถานที่สำหรับชุมนุมสมาคมและพระราชทานเครื่องราชอิสริยยศแก่พระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการและข้าราชบริพารฝ่ายในและใช้เป็นที่ส่งน้ำพระบรมศพสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นที่ส่งน้ำพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินสมเด็จพระศรีสวรินทราบรมราชเทวีพระพันวสาอายิกาเจ้าสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าพิชรัตราชสุดาสิริโสภาพนวดีและเมื่อพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชสุวรรคตได้ส่งน้ำพระบรมศพณพระที่นั่งองค์นี้ตามโบราณราชประเพณีนะครับ
2: ครับท่านผู้ฟังครับในช่วงสุดท้ายของการถ่ายทอดเสียงนะครับ ในช่วงสุดท้ายนี้นะครับตอนนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับกำลังจะเสด็จพระราชดำเนินนะครับทหารตั้งแถวกองเกียรติยศนะครับในการเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับณพระที่นั่งพิมานรัตยาณพระที่นั่งแห่งนี้นะครับซึ่งเป็นครั้งแรกในการใช้นะครับในการประดิษฐานนะครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสฤณีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานะครับซึ่งภายในพระที่นั่งภายในโถงนะครับ
3: ไหวความกระลบไหวความกระลบตรงหน้าตรง

0: ซึ่งในขณะนี้นั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับจะได้เสด็จพระราชดำเนินกลับนะครับทำกลางการเฝ้ารับเสด็จของทหารกองเกียรติยศนะครับในการนี้นะครับในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมนะครับ
1: Hop, hop, hop!

0: ู้ฟังครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตกับเสด็จออกพร้อมด้วยและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารนะครับในการเสด็จกับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตนะครับทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีครับและในช่วงสุดท้ายนี้ของการถ่ายทอดเสียงนะครับซึ่งดำเนินมาเป็นเวลา2ช่วงนะครับโดยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเริ่มการถ่ายทอดเสียงในเวลา 15:40 นาทีในช่วงที่1ของการถ่ายทอดเสียงนะครับเป็นการเชิญพระศพจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนะครับโดยเคลื่อนขบวนมาที่พระที่นั่งพิมานรัตยานั่นเองนะครับและในช่วงที่2นั้นเป็นพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมครับในช่วงสุดท้ายครับบทกลอนถวายความอาลัยนะครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาบทกลอนถวายความอาลัยนี้โดยศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรังสุดังนี้ครับวิปโยคเศร้าโศกซึ้งถึงสวรรค์ทูลกระหม่อมละสยามขันเสด็จฟ้าคืนสู่ทิพสถานอันสถานสถิตเดิมนามาโปรดมาเกื้อล่าครู่แล้วลับหายเหมือนสายฟ้าสว่างขึ้นแวบเดียวจิตผศกยังยึดเหนี่ยวนอบน้อมหวังพึ่งพระบารมีเที่ยวถนอมโลกเมื่อพระลับทุกหน้าย้อมย่อมน้ำตาเรียงพเดียงพระกุศลท่านสร้างเสมอมาประชุมกับกุศลประชาร่วมร้อยพระพัชรกิติยาภาภูลพระเกียรติเป็นประหนึ่งเพชรใหญ่สร้อยสว่างพื้นภูมิสยามเสมอเทินสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ขอน้อมถวายความอาลัยและสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ครับและสำหรับการถ่ายทอดเสียงในวันนี้นั้นทีมงานถ่ายทอดเสียงนะครับประกอบด้วยทีมเทคนิคครับในการดูแลทั้งทีมทางการดูแลผู้บรรยายนะครับและทีมเทคนิคที่ดูแลห้องส่งและทางทีมผู้บรรยายนำทีมโดยคุณพินโยรุ่งสมัยขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการรับฟังครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: เรดิโอเน็ตเวิร์กชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
2: mcot connectแอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
3: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
4: ๆประสงค์เลิศรัตนวิสุทธิ์ร่วมด้วยประจักษ์มะวงศาใน6ประเด็น
5: สิบเก้านาฬิกา42นาทีนะครับต้อนรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการถกประเด็นนะครับ FM 96.5 MHz คลื่นความคิดอสมทนะครับวันนี้เราพบกันค่ำวันเสาร์ที่13มิถุนายน2569นะครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับก็มีการถ่ายทอดเสียงนะครับจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับกรมประชาสัมพันธ์ก็2ช่วงนะครับช่วงแรกก็เป็นการถ่ายทอดสดขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาครับออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ไปยังพระบรมมหาราชวังนะครับแล้วก็ในช่วงที่2เมื่อสักครู่นี้นะครับก็เป็นการถ่ายทอดพระพิธีธรรมนะครับสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดานะครับจากพระที่นั่งพิมานรัตยาถือว่าเป็นสิ่งที่ประชาชนคนไทยนะครับทั้งประเทศรวมไปจนกระทั่งถึงประชาชนคนไทยที่อยู่ในต่างประเทศนะครับหรือแม้แต่ชาวต่างชาติที่อยู่ภายในประเทศไทยก็ถือว่าเป็นวันที่ผู้คนโดยทั่วไปนะครับก็ยัง อยู่ในอาการเศร้าโศกนะครับจากการที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาเนี่ยสิ้นพระชนม์นะครับวันนี้เนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นวันอย่างที่เรียนเอาไว้ครับเราดูจากด้านไหนมุมไหนเนี่ยก็ถือว่าเป็นวันที่ผู้คนโดยทั่วไปนะครับก็อยู่ในช่วงของความเศร้าโศกนะครับเรื่องการสูญเสียครั้งสำคัญช่วงที่มีการมีขบวนนะครับนำพระศพของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาออกจากอาคาร ภูมิสิริมังคลานุสรณ์นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็เสด็จพระราชดำเนินนะครับพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ไปที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนะครับหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระดำเนินประทับรถยนต์พระที่นั่งนำรถหลวงเชิญพระศพพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ตามขบวนพระศพออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปยังพระบรมมหาราชวังนะครับทางประตูวิเศษชัยศรีประตูพิมานชัยศรีตลอด2 ฝั่งทางนะครับก็ปรากฏนะครับประชาชนคนไทยประสบกรณิกรของพระองค์นะครับก็ร่วมนะครับร่วมถวายความเคารพนะครับระหว่างที่มีการอัญเชิญพระศพนะครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดานะครับที่เคลื่อนขบวนพระศพผ่านเส้นทางด้วยความอาลัยนะครับและในช่วงของพระพิธีธรรมนะครับสวดพระธรรมพระอภิธรรมพระศพนะครับก็มีพระสงฆ์47รูปนะครับนะก็เท่ากับพระชนมายุของของเจ้าฟ้าหญิงนะครับนะฮะจากนี้ไปนี่ก็ถือได้ว่าประชาชนคนไทยประสบกรณิกรของพระองค์ท่านนี่ก็ยังมีโอกาสนะครับในการที่จะร่วมถวายความอาลัยนะครับก็ยังมีการเปิดนะฮะให้กับประชาชนประสบกรณิกรนะฮะได้มีโอกาสนะครับขณะที่ทางรัฐบาลนะครับโดยกระทรวงมหาดไทยนะครับโดยปลัดกระทรวงคุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์นะครับได้ออกมาเปิดเผยว่าทางกระทรวงมหาดไทยนะครับก็แจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดได้รับทราบประกาศสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสิ้นพระชนนะครับตามประกาศของสำนักพระราชวังเรื่องการถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาลงวันที่12มิถุนายน2569พร้อมทั้งให้ทุกจังหวัดได้จัดทำพิธีณสถานที่ที่จังหวัดกำหนดไว้เพื่อให้ข้าราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันล้นพ้นที่หาที่สุดมิได้นะครับปลัดกระทรวงมหาดไทยคุณอันสิทธิ์เนี่ยกล่าวว่าณขณะนี้ทุกจังหวัดทั่วประเทศได้จัดพิธีถวายน้ำสงฆ์พระศพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติรวมทั้งในพื้นที่อำเภอต่างๆโดยมีข้าราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่าต่างเดินทางเข้าร่วมพิธีกันเป็นจำนวนมากนะครับวันนี้ก็อย่างที่เรียนไว้นะครับในส่วนของทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติหรือว่าพศครับคุณอุดมพรเอกเอี่ยมผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติก็ได้ลงนามในมติมหาเถรสมาคมหรือว่ามส.ครับเรื่องแนวทางการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเพื่ออุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเนื่องจากเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่มีความสำคัญและเร่งด่วนทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติหรือว่าพศจึงขออนุญาตเสนอเป็นเรื่องเวียนเพื่อขอความเห็นชอบและได้รับหนังสือเวียนจากกรรมการมหาเถรสมาคมนะครับมส.นะครับเป็นรายรูปแล้วโดยกรรมการทุกรูปเห็นชอบและมีมติให้คณะสงฆ์และวัดทุกวัดทั่วราชอาณาจักรรวมทั้งวัดไทยในต่างประเทศดำเนินการดังต่อไปนี้นะครับ1ก็คือจัดโต๊ะหมู่บูชาประดิษฐานพระรูปพ พร้อมตั้งเครื่องสักการะประกอบด้วยเครื่องทองน้อย1สำรับหรือกระทูบถางปักทูบหาง3ดอกและเชิงเทียน1คู่ตามบริบทที่วัดสามารถจัดหาได้พร้อมพุ่มดอกไม้และแจกันดอกไม้ตามความเหมาะสมณพระอุโบสถหรือสถานที่ที่บำเพ็ญกุศลอันสมพระเกียรติภายในวัดและเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้าถวายบังคม2ก็คือประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระพุทธมนต์หรือสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายพระกุศลตามเวลาที่เหมาะสมของแต่ละวัดและชุมชนเป็นประจำทุกวันติดต่อกัน15วันเริ่มตั้งแต่13มิถุนายน2519เป็นต้นไป3ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานอุทิศถวายพระกุศลเมื่อสิ้นพระชนครบสัตมวาน7วันนะครับหรือปัญญาสมวาน15วันหรือปัญญาสมวาน50วันและสัตมวาน นะครับ100วันโดยอนุโลมวันกำหนดตามหมายกำหนดการวันแรกของพระราชพิธีแต่ละวาระด้วยการบำเพ็ญกุศลต่างๆตามบริบทที่เหมาะสมของแต่ละวัดและชุมชนเช่นการทำบุญตักบาตรการแสดงพระธรรมเทศนาการสวดพระพุทธมนต์และถวายพระทหารเช้าหรือเพลการสวดพระพุทธมนต์และถวายวัตถุปัจจัยสังฆทานในเวลาบ่ายหรือเย็นและการสวดมาติกาสดับปกรณ์พระรูปเป็นต้น4ให้สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมถวายพระกุศลเป็นกรณีพิเศษเมื่อสิ้นพระชนครบสัตมวานหรือ7วันปัญญาสมวาน15วันปัญญาสมวาน15วันและสัตมวานคือครบ100วัน5ก็คือให้คณะสงฆ์เจริญจิตตภาวนาเพื่ออุทิศถวายพระกุศลถวายหลังทำวัดสวดมนต์เย็นเป็นประจำทุกวันจนถึงการบำเพ็ญกุศลสัตมวาน6การจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคตามมติของมหาเถรสมาคมให้เพิ่มวัตถุประสงค์การจัดทำพิธีดังกล่าวเป็นพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงและอุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพร้อมทั้งประดิษฐานพระรูปตามแนวทางข้อหนึ่งในพิธีด้วย 7. เชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมบำเพ็ญกุศลด้วยการสวดมนต์เจริญจิตตภาวนารักษาศีลฟังธรรมและปฏิบัติธรรมเพื่อถวายพระกุศลนะครับนี่ก็คือกิจกรรมที่มาจากทางรัฐบาลโดยกระทรวงมหาดไทยและทางมหาเถรสมาคมหรือว่ามศนะครับวันนี้รายการถกประเด็นนะครับก็ขออนุญาต1วันนะครับเพราะว่าก็มีการถ่ายทอดเสียงอย่างที่เรียนไปเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วก็คิดว่าในช่วงจังหวะเวลาที่เหลืออยู่ประมาณสัก20นาทีเนี่ยก็ไม่อยากจะมีการนำเสนอเรื่องที่อาจจะทำให้ประชาชนคนไทยโดยทั่วไปเนี่ยอาจจะวิตกหรือกังวลหรือต้องให้ความสำคัญนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นที่ทางรายการถกประเด็นเนี่ยได้นำเสนอมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นปมร้อนในเชิงทางการเมืองนะฮะหรือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความโปร่งใสเรื่องเกี่ยวข้องกับความคืบหน้าเกี่ยวข้องกับสิ่งที่มันเป็นข้อกล่าวหาก็ดีเป็นคดีความก็ดีหรือมีการร้องเรียนก็ดีครับสำหรับเรื่องของการบริหารราชการนะครับตั้งแต่ระดับส่วนกลางไปจนระดับภูมิภาคระดับท้องถิ่นที่ผมกับคุณประสงค์เลิศรัตนวิสุทธ์นะครับตอนนี้ท่านอยู่ที่สำนักข่าว Next News นะครับได้นำเสนอมาโดยตลอดนะครับวันนี้เราก็ขออนุญาต1วันนะครับเดี๋ยวยกยอดเอาเรื่องประเด็นต่างๆที่ความจริงคุณประสงค์ก็เตรียมไว้เยอะนะครับนะฮะเอาไว้ในวันเสาร์หน้าแล้วก็จะกลับมาว่ากันนะครับเอาแบบเต็มๆนะฮะในช่วงจังหวะเวลาที่สถานการณ์บ้านเมืองนะฮะสถานการณ์ทางการเมืองรวมไปจนกระทั่งถึงการตรวจสอบนะครับสำหรับโครงการต่างๆรวมไปจนกระทั่งถึงเรื่องขององค์กรอิสระนะฮะหรือว่าหน่วยงานต่างๆนะครับที่รับผิดชอบเรื่องคดีความหรือรับเรื่องร้องเรียนนะครับหรืออยู่ในระหว่างการตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะกรรมการไต่สวนหรืออยู่ในระหว่างการสรุปการเตรียมชงเรื่อง ไปยังบอร์ดนะครับของแต่ละองค์กรอิสระนะครับอย่างเช่นของทางกกต.เนี่ยนะครับเรื่องเกี่ยวข้องคดีหัวเลือกสว.อันนี้ก็ยังยืดเยื้อคารกะซังอยู่นะครับทั้งที่มีมติจากวงในของคณะกรรมการชุดที่36ที่ตั้งขึ้นมานะครับโดยเข้ามาทำหน้าที่นะครับเพื่อลดข้อขัดแย้งจากคณะอนุกรรมการไต่สวนสืบสวนนะครับชุดที่16ใช่ไหมครับที่บอกว่า229คนนะฮะทั้งที่เป็นสว.ปัจจุบันรวมไปจนกระทั่งถึงนักการเมืองและเครือข่ายทั้งระดับประเทศและระดับท้องถิ่นนะครับ229คนเนี่ย อยู่ในข่ายนะครับที่เกี่ยวพันเกี่ยวเนื่องเกี่ยวโยงกับเรื่องคดีที่ทางกกต.และ DSI รับทำอยู่นะครับก็คือความผิดพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.นะครับ229คนแต่คณะกรรมการที่มีการตั้งขึ้นมาชุดที่36มีมติ5-2นะครับบอกว่าไม่มีมูลความผิดนะครับแต่ว่ายังอยู่ในระหว่างการสรุปเสนอไปยังกกต.ชุดใหญ่ครับความจริงเนี่ยมีมติ5-2ออกมาสักเดือน2เดือนได้แล้วนะครับแต่ว่ายังไม่อยู่ในวาระการเสนอเข้าสู่การประชุมของกกต.ชุดใหญ่เสียทีหนึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นก็เนื่องจากว่าถ้ายึดตามแนวทางของคณะกรรมการชุดที่ตั้งขึ้นมาชุดที่36นี่แน่นอนครับทัวร์เนี่ยจะลงที่กกต.แน่นอนนะครับขณะเดียวกันก็มีข่าวในวงในบอกว่าอาจจะมีรายชื่อบางส่วนนะครับนะฮะส่วนระดับบิ๊กๆหรือระดับที่เชื่อมโยงกับฝ่ายการเมืองใหญ่เนี่ยก็น่าจะไม่มีมูลความผิดนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ว่าจะออกมาในรูปแบบไหนนี่แน่นอนที่สุดครับเรื่องนี้มันเป็นประเด็นใหญ่แล้วก็ผู้คนที่เฝ้าติดตามกันมาโดยส่วนหนึ่งและอาจจะเป็นจำนวนไม่น้อยด้วยนะครับมองว่าเรื่องคดีนี้มันมีอะไรที่มันไม่ชอบมาพากลอยู่นะครับนี่ยังไม่นับรวมนะครับคดีที่ทาง DSI รับทำเรื่องของอั้งยี่นะฮะรวมทั้งฟอกเงินปรากฏว่าไปมาเนี่ยได้รายชื่อนะครับในการที่จะดำเนินการไปแค่8คนแต่ว่าทางสำนักอัยการก็ส่งกลับไปแล้วให้ไปสอบสวนเพิ่มเติมนะครับใน5ประเด็นสำคัญนี่ก็ยังไม่รู้ครับว่าจะไปไหนถึงไหนอะไรยังไงนะครับทั้งหมดเรื่องราวเหล่านี้แหละถือว่าเป็นเรื่องสำคัญครับเดี๋ยวทางผมก็ดีทางคุณประสงค์เลิศรัตนวิสุทธ์ก็ดีเนี่ยก็จะมีการติดตามนะครับอัปเดตรวมไปจนกระทั่งถึงนำประเด็นล่าสุดเนี่ยนะครับมานำเสนอผ่านทางรายการถกประเด็นนะครับทุกวันเสาร์นะครับ FM 96.5 MHz ขึ้นกว่าพิษสปท.นะครับอ้อรอกันนะฮะวันนี้ก็เข้าใจว่าเวลาไปต่อก็คงจะยากแล้วนะครับเพียงแต่ว่าเกริ่นเอาไว้นะครับว่าขณะนี้เรื่องเกี่ยวข้องกับหลายต่อหลายเรื่องที่เป็นประเด็นนะครับที่ทางฝ่ายการเมืองกำลังเดินหน้าอยู่ไม่ว่าจะเป็นไทย AI Passport นะครับซึ่งวันก่อนก็มีการจัดเวทีรับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นดีกว่าเนาะที่นำโดยท่านปลัดกระทรวง DE รวมทั้งตัวของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง DE คุณชัยชนกชิดชอบนี่ก็มาด้วยนะครับก็เป็นประเด็นที่ยังมีซุ้มเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่นะครับว่าตกลงเนี่ยสามารถที่จะชี้แจงแจกแจงแล้วประชาชนโดยทั่วไปเข้าใจนะฮะแค่ไหนอย่างไรนะครับรวมไปจนกระทั่งถึงเรื่องของการขับเคลื่อนนโยบายอื่นๆของทางรัฐบาลนะครับที่อยู่ในระหว่างการดำเนินการนะครับทางรัฐบาลทางผู้นำก็คือคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ขยันนะครับในการที่จะเดินสายนะครับงานอีเวนต์รวมทั้งงานสำคัญนะครับในฐานะนายกรัฐมนตรีผู้นำรัฐบาลก็จะได้ติดตามกันต่อไปนะครับท่ามกลางในช่วงจังหวะเวลาที่ดูจะมีอะไรหลายอย่างนะครับที่ทำให้การขับเคลื่อนเนี่ยมันอาจจะไม่ลื่นไหลอย่างที่ควรจะเป็นนะครับเพราะว่าอาจจะมีบางส่วนเนี่ยมีการตั้งข้อสงสัยนะครับรวมไปจนกระทั่งถึงเรื่องโครงการต่างๆที่พยายามที่จะผลักดันออกมาแต่ดูเหมือนว่ามันก็จะมีทั้งฝ่ายที่เห็นด้วยฝ่ายที่ต่อต้านฝ่ายที่คัดค้านก็ถือเป็นเรื่องปกติธรรมดาครับก็ต้องรอดูครับว่ารัฐบาลนั้นจะมีการขยับจะมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์นะครับในการขับเคลื่อนอย่างไรสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับผมจักรมงคลและทีมงานลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
4: 6ประเด็นที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ขณะนี้เวลา 20 นาฬิกา
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
7: สมท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนักข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายน้ำส่งพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสุริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสาไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังเพื่อให้ประสงค์นิกรทุกหมู่เหล่าได้แสดงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้หลังจากสำนักพระราชวังออกประกาศเปิดให้ประชาชนเข้าร่วมพิธีถวายน้ำส่งพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่ 8:30 นถึง 12:00 นด้านในของศาลาสหทัยสมาคมจัดเตรียมโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาประดับด้วยดอกไม้มีพระภูษาโยงไปยังขันสาครบรรจุน้ำส่งพระศพอย่างสมพระเกียรติเพื่อแสดงความอาลัยมีรัฐมนตรีผู้บัญชาการเหล่าทัพสำนักงานตำรวจแห่งชาติมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเครือเจริญโภคภัณฑ์บริษัทกลุ่มเซ็นทรัลจำกัดพร้อมด้วยคณะผู้บริหารบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนกลุ่ม BJC Big C บริษัท Advanced Info Service จำกัดมหาชนตลอดจนสมาชิกราชสกุลและราชนิกุลต่างๆและประชาชนเข้าถวายน้ำส่งพระศพอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณส่วนแถวของประชาชนทางสำนักพระราชวังได้จัดเตรียมเต็นท์พักคอยและจุดบริการน้ำดื่มให้เป็นระยะพร้อมมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกจัดระเบียบการเข้าถวายน้ำสงฆ์พระศพอย่างเรียบร้อยบรรยากาศโดยรอบเป็นไปด้วยความสงบประชาชนหลายคนกล่าวด้วยน้ำตาว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประเทศชาติและประชาชนมาโดยตลอดพระกรุณาธิคุณที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาจะจารึกไว้ในใจของคนไทยตราบชั่วนิรันดร์ทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังระหว่างวันที่14-16มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:00 นขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกโดยสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th

0: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
1: จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: การได้เปล่าไม่มีในโลกทุกสิ่งที่ดูเหมือนได้มาฟรีๆล้วนมีต้นทุนและการคาดหวังแฝงเสมอมิลตันฟรายแมนเจ้าของรางวัลโนเบลเศรษฐศาสตร์
3: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
4: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย
5: Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
7: เพราะบรรจุภัณฑ์ไม่ได้มีไว้แค่ใส่ของแต่

ของคุณไปตลอดการไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่

0: สู่อีคอนบีทปากท้องต้องคิดนะคะกับดิฉันกมลชนกธีคกุลค่ะต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะเกี่ยวกับสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางนะคะโดยเฉพาะสงครามอิหร่านที่ก็ยืดเยื้อต่อเนื่องเข้าสู่เดือนที่4สร้างความกังวลไปทั่วโลกเลยนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ประเด็นความมั่นคงแต่มันก็เชื่อมโยงไปทั้งเรื่องของราคาพลังงานเงินเฟ้อการค้าโลกต้นทุนการผลิตแล้วก็แนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจโลกในระยะต่อจากนี้ด้วยนะคะซึ่งต่อจากนี้แหละนะคะเราจะมาวิเคราะห์กันว่าสงครามครั้งนี้เนี่ยกำลังส่งแรงกระเพื่อมไปยังเศรษฐกิจโลกยังไงบ้างแล้วก็ประเทศไทยควรจะเตรียมรับมือยังไงนะคะพูดคุยกับอาจารย์ดานุวัฒน์สาคริกค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
1: สวัสดีครับคุณกมลชนกสวัสดีท่านผู้ฟังรายการทุกท่านครับ
0: ถือเป็น EP 2นะคะอาจารย
1: ์
0: ถ้าต่อจากสัปดาห์ที่แล้วถ้าถามว่าถ้าเอ๊ะสถานการณ์มันจะยืดเยื้อออกไปอีกเนี่ยมันจะกระทบการเติบโตกับเศรษฐกิจโลกยังไงบ้าง
1: ครับก็สืบเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วที่เราคุยกันนะครับซึ่งก็ไปดูตัวเลขที่ทาง OECD เขาเปิดเผยมานะครับล่าสุดนะครับเมื่อสัปดาห์นี้เองนะครับทางธนาคารโลกหรือ World Bank นะครับก็ได้มีการออกเรื่องของการคาดการณ์เศรษฐกิจมาแล้วก็มีการวิเคราะห์กันเรื่องนี้เชิงลึกกันพอสมควรเลยนะครับซึ่งจากตัวเลขที่ธนาคารโลกหรือ World Bank เนี่ยได้เปิดเผยออกมาเนี่ยก็ค่อนข้างสะท้อนว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยนะครับก็ชะลอตัวแต่ว่าไม่ใช่แค่เพราะสงครามอิหร่านเท่านั้นนะครับแต่ยังเป็นการซ้อนทับกันของวิกฤตหลายชั้นหลายขั้นทีเดียวและตัวเลขที่ทางธนาคารโลกคาดการเศรษฐกิจปี2026ออกมาเนี่ยนะครับก็เหลือการเติบโตเพียงแค่ 2.5% นะครับจากที่ปีที่แล้วคือ2025เนี่ยเศรษฐกิจโลกธนาคารโลกให้ไว้ 2.9% นะครับดังนั้นก็เหมือนเป็นการส่งสัญญาณเตือนนะครับว่าหากความขัดแย้งนะครับในอิหร่านในตะวันออกกลางยังลุกลามเนี่ยนะครับก็อาจจะกระทบไม่ว่าจะเป็นเรื่องตลาดการเงินเรื่องพลังงานนะครับแล้วก็ไปสู่ worst case scenario หรือสถานการณ์ที่แย่ที่สุดเนี่ยเศรษฐกิจโลกอาจจะโตหรือเพียงแค่ 1.3% เท่านั้นเองนะครับประเด็นสำคัญเลยก็คือว่าวันนี้อาจจะต้องยอมรับกันแล้วว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยเข้าสู่สถานการณ์หรือภาวะที่เรียกว่า low growth high risk economy กันอย่างเต็มตัวแล้วล่ะพูดง่ายๆก็คือเศรษฐกิจโตต่ำแต่ความเสี่ยงต่างๆเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของสถานการณ์ที่พอเห็นภาพสะท้อนจากองค์กรที่ดูเรื่องเศรษฐกิจในระดับโลกครับ
0: ค่ะอาจารย์ทีนี้ถ้าบอกว่าไม่อาจจะยังไม่ได้เกี่ยวกับสงครามมันมีเรื่องอะไรต่างๆบ้างคะอาจารย์ที่เข้ามาเกี่ยวข้องที่มันซ้อนทับกันอยู่คะอาจารย
1: ์ครับการซ้อนทับกันของวิกฤตเนี่ยอาจจะมองได้ถึงประมาณ4เรื่องหรือ4ประเด็นหลักๆเลยนะครับที่ธนาคารโลกวิเคราะห์ออกมาล่าสุดนั่นก็คือเรื่องของสงครามแน่นอนเป็นขั้นที่1นะครับแต่ในรายละเอียดลึกลงไปอีกมันก็จะมีประเด็นเรื่องพลังงานที่เราเคยพูดกันมาหลายครั้งซึ่งตอนนี้ก็ยังเป็นวาระแห่งโลกอยู่นะครับนอกจากนั้นแล้วสิ่งที่จะมาซ้อนทับทำให้เศรษฐกิจเนี่ยมันเติบโตได้ยากก็คือเรื่องของเงินเฟ้อนะครับแล้วก็ยังมีประเด็นปัญหาเรื่องของหนี้สาธารณะซึ่งเราก็จะเห็นนะครับรัฐบาลหลายประเทศที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการกู้เงินเพิ่มใช่ไหมครับอย่างบ้านเราเองเราก็เห็นเคสนี้เหมือนกันดังนั้นเนี่ยพอมันเจอนะครับวิกฤตซ้อนกับความท้าทายหลายๆอย่างรวมกันเนี่ย4ประเด็นหลักที่ผมพูดไปเนี่ยมันก็เลยส่งผลให้การคาดการณ์เศรษฐกิจโลกเนี่ยนะครับของธนาคารโลกเนี่ยก็มีการปรับตัวลงนะครับแต่ว่าที่มันน่ากังวลที่สุดก็อาจจะเป็นเรื่องของความขัดแย้งนี่แหละครับคือถ้ามันไม่สามารถที่จะเจรจาหาข้อตกลงกันได้นะครับและความเสี่ยงเนี่ยมันมีแนวโน้มไปเรื่องของการยกระดับความขัดแย้งนะครับซึ่งอาจจะนำไปสู่ไม่ว่าจะเป็นการหยุดชะงักนะครับของการผลิตการขนส่งสินค้าโภคภัณฑ์นะครับแล้วก็ยังมีสิ่งที่เราต้องเผชิญก็คือความไม่แน่นอนของนโยบายโดยเฉพาะยิ่งจากทางฝั่งสหรัฐอเมริกานะครับแบบนี้ก็เลยทำให้มันเกิดความอ่อนล้าอ่อนแรงในการจะส่งผลให้เศรษฐกิจมันโตได้ก็เป็นที่มานะครับว่าทำไมการคาดการณ์ตัวเลขมันถึงได้ปรับลดลงครับ
0: ค่ะอาจารย์แล้วถ้าแบบนี้ถ้าสถานการณ์เลวร้ายลงเนี่ยมีการประเมินตัวเลขไหมคะว่าอาจจะลดลงการเติบโตของเศรษฐกิจอาจจะเติบโตเหลือสักกี่เปอร์เซ็นต์ดี
1: ครับคือถ้าใน worst case เลยตัวเลขธนาคารโลกออกมาแค่ 1.3% เท่านั้นเองนะครับถ้าในสถานการณ์ที่แย่มากๆแต่ว่าวันนี้ตัวเลขที่เราเห็นก็คือจะอยู่ที่ประมาณ 2.5แต่มันก็ต่ำกว่าปีที่แล้วนะครับทีนี้สาเหตุที่มันต่ำกว่าเนี่ยก็คงพอจะยืนยันได้แล้วล่ะนะที่เราคุยกันว่าวันนี้ เราต้องยอมรับนะครับว่าโลกเนี่ยเข้าสู่สถานการณ์หรือภาวะที่เรียกว่าเป็น low growth economy ก็คือเศรษฐกิจ

0: ที่มันเติบโตต่ำมันก็จะไม่เหมือนยุคโลกาภิวัตน์นะครับที่เราผ่านมันมาแล้ววันนี้มันผ่านข้ามจุดนั้นจุดที่เราเคยมีต้นทุนการผลิตที่ต่ำห่วงโซ่อุปทานที่ยาวนะครับตลาดที่มันเปิดกันอย่างเสรีแต่ว่าตอนนี้เนี่ยประเด็นเหล่านี้หรือเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยมันได้ผ่านผลมาแล้วเราก็คงไม่ได้อยู่ในโลกที่ต้นทุนการผลิตต่ำเหมือนเดิมอีกแล้วนะครับห่วงโซ่อุปทานซัพพลายเชนก็ไม่เหมือนเดิมนะครับสถานการณ์ของการเปิดตลาดการค้าแบบเสรีก็ไม่ชัดเจนมันมีแต่จะอ่อนตัวลงนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็ทำให้เราพอเห็นนะครับว่าสถานการณ์อาจจะไม่ได้สดใสนักทีนี้มันประเด็นของเศรษฐกิจโลกเนี่ยมันก็ไปถูกกำหนดนะครับแทนที่จะเป็นเสรีมันก็ถูกกำหนดในเรื่องของความมั่นคงมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นความมั่นคงด้านพลังงานความมั่นคงด้านอาหารนะครับเรื่องของการเงินเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยสดๆร้อนๆก็คือเรื่องของช่องแคบฮอร์มุซนะครับสัญญาณเหล่านี้เนี่ยนะครับมันก็ล้วนแต่บ่งชี้ให้เห็นว่าประเทศต่างๆในโลกตอนนี้นะครับยอมที่จะเสียประสิทธิภาพในการผลิตหรือในทางเศรษฐกิจเศรษฐศาสตร์เพื่อแลกกับความมั่นคงอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วนะครับแล้วมันก็อาจจะเป็นลักษณะใช้คำว่า new normal ก็ได้มันก็เป็นความปกติในรูปแบบใหม่นะครับที่ก่อนหน้านี้เราอาจจะไม่คุ้นชินในยุคที่โลกาภิวัตน์มันเฟื่องฟูนะครับ
1: ค่ะอาจารย์ดูแบบนี้แล้วมันไม่ใช่ระยะสั้นหรอคะอาจารย์มันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงไปแบบเชิงโครงสร้างในระยะยาวไปเลยไหมคะอาจารย์ไอตัวภาวะโลโกรธอีโคนิมีค่ะ
0: ใช่ครับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เราอาจจะสามารถวิเคราะห์ในเชิงโครงสร้างได้เลยนะครับแล้วก็มันจะนำมาคือมันไม่ใช่แค่ระยะสั้นเท่านั้นเพราะเราดูเนี่ยนะครับคือมันจะกลับมาเป็นแบบโลกฟรีเทรดเหมือนเดิมได้ไหมอันนี้ผมว่าตอบค่อนข้างยากเลยนะครับเพราะอย่างที่เราเห็นสถานการณ์เนี่ยมันก็เริ่มมีการคอนซีเดอร์พิจารณาการเปลี่ยนนะครับซัพพลายเชนเรื่องฐานการผลิตนะครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยนะครับเราต้องคิดต่อไปว่าพอซัพพลายเชนเปลี่ยนนะครับเรื่องโลจิสติกมีสงครามเข้ามานะครับมีประเด็นเรื่องช่องแคบฮอร์มุซเข้ามาเนี่ยนะครับมันก็จะส่งผลต่อเนื่องนะในเชิงโครงสร้างเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้นะครับมันจะส่งผลไปถึงเรื่องของเงินเฟ้อรอบใหม่นะครับซึ่งก็เป็นเงินเฟ้อที่มันมาจากความเสี่ยงมันไม่ได้มาจากฝั่งดีมานด์แล้วธนาคารโลกก็อาจก็ประเมินว่าอาจจะสูงถึง 4% ในปี2026นะครับราคาพลังงานเพิ่มราคาปุ๋ยเพิ่มนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็เป็นลักษณะของโครงสร้างการผลิตที่เปลี่ยนไปตัวเลขเนี่ยนะครับที่เราคุยกันวันนี้ที่เป็นตัวเลขของธนาคารโลกเนี่ยมันก็สะท้อนว่าอาจจะกลับไปสู่จุดที่ต่ำนะครับกว่าช่วงที่เกิดวิกฤตโควิดนะครับในปี2020ด้วยซ้ำนะครับและอย่างที่พูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยคือตัวเลขเงินเฟ้อเนี่ยในครั้งนี้เนี่ยนะครับมันก็อาจจะต่างจากในอดีตที่เราเคยเจอเพราะว่ามันไม่ได้เกิดจากเศรษฐกิจที่มันร้อนแรงแต่ว่ามันเกิดจากต้นทุนนะครับพลังงานปุ๋ยนะครับวันนี้มีการพูดถึงปุ๋ยเยอะมากนะครับเรื่องของการขนส่งเรื่องอาหารที่เพิ่มขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยการแก้เงินเฟ้อก็คงไม่ง่ายนักถึงแม้ว่าเราจะเห็นเทรนด์เรื่องของการพยายามขึ้นดอกเบี้ยหรืออะไรก็ตามนะครับแต่พอขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยมันก็จะไปซ้ำเติมการลงทุนเข้าไปอีกนะครับมันก็เลยกลายเป็นปัญหาที่ค่อนข้างพันกันในระดับโลกครับ
1: งั้นแบบนี้ก็ต้องไปเรื่องทิศทางดอกเบี้ยของประเทศต่างๆมันก็ไม่คงจะไม่ได้ง่ายเหมือนที่ผ่านมาที่ผ่านมาก็คงไม่ง่ายแต่ครั้งนี้มันก็คงจะยากมากๆเลยค่ะ
0: ครับ
1: อาจารย์แล้วอย่างนี้ในมุมของเรื่องของเงินเฟ้อค่ะอาจารย์มันอยากให้อาจารย์ช่วยขยายความให้เข้าใจหน่อยนิดนึงว่าเอ๊ะพอเงินเฟ้อมันสูงขึ้นมากๆเนี่ยมันจะมีผลกับเรื่องของราคาอาหารอะไรยังไงบ้างค่ะอาจารย์
0: ครับอันนี้ก็ถือว่าเงินเฟ้อเนี่ยนะครับถือเป็นศัตรูทางเศรษฐกิจที่อาจจะเรียกได้ว่าน่ากลัวเป็นอันดับต้นๆหรือน่ากลัวที่สุดนะครับในมุมของนักเศรษฐศาสตร์หลายคนเลยเพราะว่าการที่ประเทศเนี่ยเกิดสถานการณ์เงินเฟ้อเนี่ยนะครับมันก็หมายถึงระดับราคาสินค้าบริการเฉลี่ยในระบบเศรษฐกิจเนี่ยมันเพิ่มขึ้นนะครับทีนี้ถ้ารายได้ของเราเนี่ยมันเพิ่มขึ้นไม่ทันเงินเฟ้อมันก็หมายความว่าความสามารถที่เราจะสามารถซื้อสินค้าและบริการต่างๆในอุปโภคบริโภคเนี่ยมันลดลงนะครับคือค่าเงินที่เรามีอยู่เนี่ยค่ามันลดลงมันก็จะทำให้คุณภาพชีวิตของคนลดลงนะครับแล้วหลายประเทศเนี่ยที่ผ่านมาเวลาเจอเงินเฟ้อก็จะแก้ใช่ไหมครับเพราะของแพงเราก็จะแก้ด้วยการเพิ่มเงินเพิ่มรายได้มันก็ยิ่งไปส่งผลนะครับสร้างให้เงินเฟ้อเนี่ยมันสูงขึ้นไปอีกนะเพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็นสถานการณ์ที่แก้ไข ค่อนข้างลำบากนะครับส่วนมากก็จะแก้กันด้วยอย่างที่เราเห็นนะครับเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยแต่ขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยมันก็ทำให้ต้นทุนนะครับของการกู้ยืมเงินต้นทุนของการได้มาซึ่งสินเชื่อต่างๆเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นไปด้วยมันก็เลยทำให้การแก้ไขปัญหาเนี่ยค่อนข้างยากเราจะเห็นได้ว่าหลายครั้งที่ผ่านมานะครับอย่างช่วงหลังโควิดเนี่ยในอเมริกาก็ดีในยุโรปเองก็ดีก็เจอเงินเฟ้อตอนนั้นก็พยายามขึ้นดอกเบี้ยกันมานะครับทั้งในฝั่งอเมริกาฝั่งยุโรปพอสมควรแต่รอบนั้นก็ผ่านไปได้นะครับเรียกว่าก็ถือว่ารอดตัวเศรษฐกิจโลกก็รอดตัวกันมาได้แต่ครั้งนี้เนี่ยมันก็มีปัจจัยที่เราไม่รู้ว่ามันจะสิ้นสุดเมื่อไหร่นั่นก็คือสงครามที่เราคุยกันนะครับเดี๋ยวดีเดี๋ยวไม่ดีเดี๋ยวจะทำท่าจะคลี่คลายเดี๋ยวกลับมาตึงเครียดอีกความไม่แน่นอนเชิงนโยบายของฝั่งสหรัฐอเมริกาก็ถือว่าสูงมากเลยนะครับจนทำให้ทางธนาคารโลกเองบอกว่าตอนนี้มันก็เกิดความเสี่ยงโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับประเทศกำลังพัฒนาว่าอาจจะเข้าสู่ยุคที่เรียกว่า the lost decade นะครับหรือทศวรรษที่อาจจะสูญหายไปเลยนะครับนั่นก็หมายถึงว่าเราอาจจะเจอภาวะเศรษฐกิจที่มันเติบโตได้ยากเนี่ยเป็นระยะ เวลานานนะครับเพราะอะไรครับคืออย่างนี้ประเทศกำลังพัฒนาเนี่ยนะครับจำนวนมากเลยเนี่ยเผชิญความท้าทายคล้ายๆกันแต่เผชิญหลายด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาระหนี้สาธารณะที่สูงนะครับแล้วถ้าเกิดเรื่องของหนี้ครัวเรือนด้วยนะครับแล้วถ้าดอกเบี้ยมันเป็นขาขึ้นเนี่ยต้นทุนการกู้ยืมก็จะสูงนะครับแล้วในประเทศกำลังพัฒนาเองเนี่ยรายได้ของภาครัฐก็จำกัดถูกไหมครับเราก็เจอสถานการณ์นี้กันมานานแล้วก็ครัวเรือนเองเนี่ยนะครับก็จะเผชิญกับราคาอาหารราคาพลังงานที่มันเพิ่มนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ธนาคารโลกเขาออกมาในเรื่องของการแถลงมุมมองทางเศรษฐกิจครั้งนี้ก็ออกมาพร้อมกับคำเตือนเหมือนกันนะครับว่าการเติบโตของทางเศรษฐกิจเนี่ยของประเทศกำลังพัฒนาเนี่ยอาจจะลดลงในหลายประเทศซึ่งอันนี้จะขึ้นอยู่กับนโยบายการแก้โจทย์นะครับทางเศรษฐกิจของแต่ละประเทศเลยซึ่งการแก้เนี่ยก็ไม่ง่ายนะครับเพราะว่าเวลาเราเจอปัญหาแบบนี้เราก็จะสังเกตว่ารัฐบาลก็พยายามออกนโยบายออกมานะครับในการที่จะมากระตุ้นเศรษฐกิจแต่ทีนี้อย่าลืมนะครับการกระตุ้นเศรษฐกิจก็ต้องใช้เงินถ้าเงินไม่พอนะครับซึ่งประเทศกำลังพัฒนาเนี่ยเราก็จัดเก็บรายได้ภาครัฐเนี่ยได้จำกัดอยู่แล้วก็ต้องไปทำการกู้นะครับอย่างบ้านเราก็เห็นเราก็ผ่านมาหลายยุคหลายสมัยนะครับที่ทำการกู้ทีนี้พอกู้เนี่ยมันก็ทำให้หนี้สาธารณะสูงขึ้นภาครัฐเองก็มีภาระนะครับของหนี้สาธารณะบางประเทศเนี่ยนะครับก็กู้มากจนชนิดที่เรียกว่ามันอาจจะชนเพดานละก็คือลิมิตของการกู้เงินเนี่ยมันก็มีลิมิตของมันนะครับถ้ายิ่งกู้เยอะเท่าไหร่ลิมิตของมันก็จะเหลือน้อยนี่หรอไหมครับเหมือนเพดานนะครับเรากู้สูงขึ้นมันก็ใกล้ชิดเพดานทีนี้พอมันใกล้ชิดเพดานแล้วเนี่ยนะครับไอ้พื้นที่ที่จะกู้เงินเพิ่มมันก็น้อยลงนะครับมันก็ยิ่งทำให้การบริหารจัดการเนี่ยเป็นไปได้ยากไหนจะเผชิญกับปัญหาเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันการใช้งบประมาณที่อาจจะต้องมาดูเรื่องประสิทธิภาพประสิทธิผลด้วยนะครับนี่ยังไม่รวมนะครับสิ่งที่ธนาคารโลกเตือนเนี่ยยังไม่รวมเรื่องของปัญหาเชิงโครงสร้างไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างประชากรในเรื่องของสังคมสูงวัยในเรื่องของหนี้ครัวเรือนที่สูงนะครับหรือผลิตภาพนะครับของภาคเอกชนที่ยังต่ำอยู่ซึ่งสิ่งที่พูดมาทั้งหมดเหล่านี้ที่ World Bank หรือธนาคารโลกเตือนเนี่ยนะครับมันก็เป็นคาแรคเตอร์ของประเทศกำลังพัฒนาทั้งนั้นเลยนะครับ
1: ค่ะอาจารย์คะแต่ว่าถ้าเกิดข้อจำกัดที่เราพูดกันมาทีนี้เนี่ยในเรื่องของข้อจำกัดเรื่องของการคลังที่เราอาจจะต้องเผชิญแล้วก็ประเทศไทยก็คงจะต้องเจอด้วยแต่ทีนี้อะไรมันจะเป็นปัจจัยที่จะทำให้บางประเทศเนี่ยยังสามารถที่จะโตได้อยู่ไหมคะอาจารย
0: ์ครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญเลยนะครับว่าเราจะแก้โจทย์นี้กันอย่างไรคือผมคิดว่าก่อนจะไปถึงเรื่องของการแก้โจทย์หรือแก้ปัญหาตรงนี้นะครับผมคิดว่าเราอาจจะต้องมามองก่อนว่าแล้วผลกระทบนะครับที่มันเกิดขึ้นเนี่ยจากสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่เราคุยกันมาเนี่ยที่ว่ามันจะเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจโตต่ำเงินเฟ้อสูงนะครับต้นทุนพลังงานสูงหนี้ครัวเรือนเยอะนะครับมันจะส่งผลอะไรบ้างต่อประเทศกำลังพัฒนานะครับอันแรกเลยนะครับเรื่องของรายได้นะครับอย่าลืมว่าประเทศกำลังพัฒนาเนี่ยอย่างไทยเราเนี่ยนะครับส่วนหนึ่งเราก็พึ่งพารายได้จากการส่งออกพอเศรษฐกิจโลกมันชะลอตัวหรือมันโตต่ำเนี่ยนะครับการที่จะสร้างรายได้จากการส่งออกก็อาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายละความต้องการสินค้าจากประเทศคู่ค้าก็อาจจะลดลงนะครับหลายๆหมวดหลายๆอุตสาหกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นยานยนต์อิเล็กทรอนิกส์สินค้าเกษตรแปรรูปพวกนี้นะครับก็จะเจอความเสี่ยงนั้นจ ะแก้โจทย์นี้ก็อาจจะต้องไปมองหาตลาดเพิ่มต้องไดเวอร์ซิฟายนะครับต้องหาตลาดใหม่หาคู่ค้าเพิ่มนะครับสองที่เราต้องเจอคือเรื่องของต้นทุนนะครับพลังงานที่สูงขึ้นประเทศกำลังพัฒนาหลายประเทศนะครับในภูมิภาคเราด้วยเนี่ยก็เป็นผู้นำเข้าพลังงานสุทธิดังนั้นอันนี้ก็จะเป็นโจทย์ใหญ่เลยนะครับที่มันจะส่งผลไปถึงค่าครองชีพนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยพอเศรษฐกิจโลกมันอยู่ในลักษณะของการเติบโตที่ต่ำเนี่ยประเทศที่พึ่งรายได้จากการท่องเที่ยวซึ่งอ่ะไทยนี่ไทยก็คงหนีไม่พ้นนะครับประเทศที่พึ่งรายได้จากการท่องเที่ยวเนี่ยก็อาจจะกระทบพอสมควรเพราะว่าถ้าท่องเที่ยวฟื้นตัวช้านะครับนักท่องเที่ยวหรือนักท่องเที่ยวลดการใช้จ่ายลงอันนี้หรือระยะสั้นนะครับอาจจะ เดินทางน้อยลงเนี่ยนะครับอันนี้ก็คงหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับที่จะกระทบนะครับนอกจากนั้นแล้วเรื่องของงบประมาณที่จะตึงตัวมากๆอันนี้ก็จะเป็นอีกความท้าทายหนึ่งนะครับดังนั้นถ้าเรามองเนี่ยประเด็นเหล่านี้ว่ามันน่าจะเกิดขึ้นจากการที่เศรษฐกิจโลกมันชะลอตัวเนี่ยนะครับสิ่งที่อาจจะมาเป็นแนวทางหรือวิธีการในการแก้โจทย์เหล่านี้นะครับก็อาจจะต้องเริ่มตั้งแต่เรื่องของการปรับยุทธศาสตร์เศรษฐกิจนะครับวันนี้เราเห็นละหลายประเทศรวมถึงไทยด้วยพยายามที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นนะครับเราก็มีมาตรการเนี่ยออกมาผมเข้าใจว่าหลายคนก็คงได้ใช้ประโยชน์จากมาตรการนี้แต่ก็จะมีคนที่กระทบที่มันมีหลายมุมหลายมิติมากนะครับแต่อยากจะเสนออย่างนี้ครับว่านอกเหนือจากการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นเนี่ยมันอาจจะต้องมองนะครับเนื่องจากเราจะเข้าสู่ยุค New Normal ที่เราคุยกันเนาะมันจะเป็นอะไรที่ไม่ใช่เกิดขึ้น2เดือน3เดือน6เดือนเนี่ยมันอาจจะต้องมองแล้วว่าแล้วทิศทางของประเทศเนี่ยในการเพิ่มศักยภาพประสิทธิภาพรวมถึงผลิตภาพในการผลิตนะครับในระยะกลางระยะยาวเราจะเป็นอย่างไรเราจะมาพึ่งพาการกระตุ้นการบริโภคเป็นหลักในระยะกลางหรือยาวคงเป็นไปได้ยากนะครับเพราะเศรษฐกิจโลกยังไงมันก็โตต่ำนะครับดังนั้นเนี่ยมันจะต้องคิดในเรื่องของการยกระดับนะครับภาคอุตสาหกรรมภาคการผลิตทั้งหมดเลยเรื่องออโตเมชันนะครับเรื่องของการที่รัฐบาลจะเป็นดิจิทัลมากขึ้นนะครับเรื่องของอุตสาหกรรมสีเขียวเรื่องทักษะแรงงานนะครับเรื่องการศึกษานี่มันจะโยงไปหมดเลยเพราะฉะนั้นเราจะคิดแต่กระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นอย่างเดียวผมว่าไม่พอนะครับนอกจากนั้นเรื่องของงบประมาณภาครัฐมันก็จะตึงตัวใช่ไหมครับอันนี้คงต้องอันนี้ยาวเลยนะครับผมคิดว่ากรณีเรื่องของการทำงบประมาณเนี่ยมันจะเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็เรื่องสำคัญมากนะครับที่อาจจะต้องมากำหนดยุทธศาสตร์กันใหม่นะครับเรื่องการอุดหนุนนะครับในเรื่องของนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยแบบกว้างอาจจะไม่เวิร์กละอาจจะต้องไปเจาะลึกนะครับใช้ Data ข้อมูลนะครับของประชาชนในประเทศที่มีเนี่ยมาหาทาร์เก็ตกรุ๊ปให้เจอว่ากลุ่มไหนควรได้รับการสนับสนุนอะไรนะครับผมคิดว่านี่ก็เป็นเรื่องหลักๆที่คงต้องทำนอกเหนือจากที่ผมเกริ่นไปเมื่อสักครู่ว่าในภาคส่งออกท่องเที่ยวเองต้องหาตลาดนะครับต้องลดการพึ่งพาตลาดเดิมเข้าไปแล้วก็หาตลาดใหม่ๆ เพิ่มเข้ามานะครับเราอาจจะต้องดูในเรื่องของการยกระดับการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพสูงขึ้นนะครับเรื่องเวลเนสเรื่องอะไรที่เป็นlongevity นะครับเรื่องอะไรที่เป็นเทรนด์ในปัจจุบันและอนาคตอันเนี้ยก็คงต้องให้ความสำคัญนะครับเพื่อที่จะมาแก้ปัญหาในเชิงโครงสร้างก็ต้องใช้ยุทธศาสตร์ที่มีการปรับใหม่ครับ
1: เพราะว่าทรัพยากรมันมีจำกัดนะคะการกำหนดยุทธศาสตร์มันก็ควรที่จะตั้งอยู่ในหลักคิดที่มันอาจจะต้องคุ้มค่าใช่ไหมคะอาจารย
0: ์ถูกครับ
1: อาจารย์ทีนี้ถ้าขยับมาเรื่องของหนี้ภาครัฐที่อาจารย์ก็พูดถึงเหมือนกันนะคะในรายงานของธนาคารโลกเนี่ยหนี้เนี่ยค่ะอาจารย์ที่บอกว่ากำลังจะเพิ่มขึ้นเนี่ยมันเพิ่มขึ้นจากกี่เปอร์เซ็นต์ไปเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของ GDP คะอาจารย
0: ์ครับอันนี้ก็มันก็จะต้องดูเป็นรายประเทศไปนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราก็เพิ่มมาคือเราก็ยังอยู่ในกรอบนะครับอย่างบ้านเราเองก็ยังอยู่ในกรอบเพียงแต่ว่าถ้าเราไม่สามารถยกระดับในเรื่องของผลิตภาพได้เนี่ยไอ้พื้นที่ที่เราจะมีเหลือในการกู้ยืมเงินของภาครัฐเนี่ยมันก็จะน้อยลงนะครับน้อยลงเรื่อยๆซึ่งผมคิดว่าพอเราเห็นสถานการณ์แบบเนี้ยนะครับในหลายประเทศที่เป็นประเทศกำลังพัฒนาว่าแนวโน้มของการมีหนี้สาธารณะเนี่ยนะครับมันก็ยังไม่ได้ดูแบบโอ้โหคลี่คลายอย่างชัดเจนนะครับถึงแม้ว่าผมเชื่อว่ารัฐบาลทุกประเทศก็พยายามนะครับพยายามที่จะปรับหนี้สาธารณะที่เป็นเปอร์เซ็นต์ของ GDP เนี่ยให้มันลดลงถึงแม้ว่ายังอยู่ในกรอบก็ตามเนี่ยนะครับอย่างเราก็พยายามอยู่แต่ว่า สิ่งที่อาจจะต้องทำเนี่ยก็คือว่าต้องเพิ่มรายได้นะครับต้องเพิ่มรายได้ของภาครัฐโดยที่

0: ที่เราไม่ได้ไปส่งผลกระทบคือไม่ใช่ว่าไปเก็บภาษีนะครับธุรกิจหรือว่าชาวบ้านเยอะๆอย่างนั้นเพราะมันอาจจะไปลดทอนโอกาสในการเติบโตทางเศรษฐกิจนะครับแต่ว่าอาจจะต้องมองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขยายฐานภาษีต่างๆนานานะครับเรื่องเศรษฐกิจดิจิทัลนะครับการลดช่องโหว่เรื่องภาษีนะครับแล้วก็รายจ่ายของรัฐบาลเองเนี่ยก็อาจจะต้องไปดูนะครับเรื่องรายจ่ายประจำนะครับแล้วต้องมารีวิวกันนิดนึงนะครับว่าอะไรมันเกิดความซ้ำซ้อนซึ่งผมเชื่อว่าในงบประมาณของประเทศกำลังพัฒนาหลายประเทศเนี่ยมันมีประเด็นเรื่องของความซ้ำซ้อนที่เกิดขึ้นอยู่นะครับก็ต้องไปดูว่าจะลดความซ้ำซ้อนได้ไหมนะครับแล้วก็การกู้เงินเนี่ยไม่ใช่ว่าทำไม่ได้นะครับไม่ใช่ว่าทำไม่ได้แต่ว่าอาจจะต้องดูว่ากู้มาแล้วเนี่ยมันสามารถก่อให้เกิดการลงทุนได้ไหมมันก่อให้เกิดการยกระดับไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานเรื่องดิจิทัลเรื่องการศึกษาเรื่องพลังงานสะอาดที่จำเป็นในอนาคตนะครับดังนั้นอาจจะต้องเรียกได้ว่ามีการปฏิรูปครับระบบงบประมาณในประเทศกำลังพัฒนานะครับอีกเรื่องนึงที่ก็จะเป็นภาระก็คือเรื่องสวัสดิการนะครับสวัสดิการเองเนี่ยแน่นอนเราเจอปัญหาเชิงโครงสร้างในเรื่องประชากรสูงอายุนะครับเรื่องระบบสาธารณสุขอันเนี้ยก็จะต้องปรับนะครับให้มันมีความเฉพาะเจาะจงนะครับไปสู่กลุ่มเปราะบางกลุ่มผู้สูงอายุผู้มีรายได้น้อยนะครับต้องมีความแม่นยำมากขึ้นนะครับ
1: ค่ะอาจารย์ทีนี้มุมนึงที่น่าสนใจที่อาจารย์พูดถึงก็คือเรื่องของเราอาจจะไม่ไปเก็บภาษีแต่จะต้องขยายฐานภาษีในมุมการขยายฐานภาษีของอาจารย์ที่พูดถึงค่ะอาจารย์เราควรมีแนวทางการขยายภาษียังไงบ้างคะ
0: ครับผมคิดว่าวันนี้นะครับหัวใจสำคัญอย่างนึงเลยเนี่ยก็คือเรื่องของเศรษฐกิจดิจิทัลนะครับเราต้องพยายามเพิ่มการเติบโตทางเศรษฐกิจนะครับเพิ่ม GDP พูดง่ายๆนะครับผ่านทางเศรษฐกิจดิจิทัลให้มากขึ้นไม่ว่าจะเป็น AI ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Digital Government นะครับIndustry อุตสาหกรรมใหม่ๆนะครับการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพสูงขึ้นนะครับอย่าลืมนะครับยิ่งเศรษฐกิจโตผู้ประกอบการนะครับมีกำไรเยอะๆเนี่ยรัฐบาลก็จะได้ภาษีเพิ่มขึ้นอยู่แล้วดังนั้นการขยายตรงนี้ผมอยากจะให้มองประเด็นที่ทำให้เศรษฐกิจนะครับในอินดัสทรีหรือเซกเตอร์ใหม่ๆโตก่อนนะครับต้องใช้ประโยชน์จาก AI ให้เต็มที่นะครับกลไกด้าน Digital Government เนี่ยจะต้องเดินหน้าเต็มที่เลยนะครับแล้วก็ทักษะแรงงานก็ต้องยกระดับนะครับให้เขามีทักษะในการจะไปประกอบอาชีพที่มีรายได้สูงขึ้นเห็นไหมครับคือเราไม่ใช่อยู่ดีๆจะไปเก็บภาษีเพิ่มแต่ว่าเราต้องมองว่าทำอย่างไรให้เศรษฐกิจมันโตได้นะครับหรือมีอุตสาหกรรมหรืออาชีพใหม่ๆเกิดขึ้นได้อันนี้แหละครับผมคิดว่าจะเป็นหัวใจสำคัญนะครับที่เราจะทำให้ทั้งภาครัฐก็ดีภาคเอกชนก็ดีเนี่ยเติบโตหรือเดินหน้าไปได้ครับ
1: หมายความว่า AI หรือว่าพวกดิจิตอลต่างๆมันจะเป็นความหวังในความซับซ้อนความเสี่ยงที่มันเกิดขึ้นณปัจจุบันนี้ไหมคะอาจารย์ถ้าพูดแบบนี
0: ้ครับใช่ครับคือความหวังมันอาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับต้องยอมรับตรงๆในสถานการณ์คือเราคอนโทรลไม่ได้ใช่ไหมครับเรื่องของอิหร่านเรื่องช่องแคบฮอร์มุซเนี่ยเราคอนโทรลไม่ได้เลยนะครับก็ต้องรับสถานการณ์หรือสภาวะการที่มันเกิดขึ้นเพราะว่าโลกมันเชื่อมต่อมันเชื่อมโยงกันมากนะครับจะอยู่โดดเดี่ยวก็คงไม่ได้ทีนี้ในเมื่อเราเจอสถานการณ์แบบเนี้ยนะครับเราก็ต้องรัฐบาลแต่ละประเทศก็ต้องมี mindset แต่ผมไม่คิดว่ามาตรการแบบรัดเข็มขัดทางเศรษฐกิจนะครับมันจะใช้ได้แบบว่าโอ้โหเป็นยารักษาโรคชนิดที่เรียกว่าครอบคลุมทุกอย่างในปัจจุบันนะครับแล้วเราก็ไม่ได้อยากจะกู้เงินเยอะนะครับจนเสียวินัยการเงินการคลังแต่ว่าผมคิดว่าการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเนี่ยน่าจะสำคัญมากๆนะครับใช้ให้เป็นใช้แล้วต้องมีความปลอดภัยด้วยนะครับคือเรื่อง literacy เรื่อง skill ในยุค AI เนี่ยผมเชื่อว่ายังเป็นสิ่งที่จะช่วยนะครับประคับประคองอย่างนี้ดีกว่าคืออาจจะไม่ทำให้เศรษฐกิจมันแบบโตพรวดพราดแต่ว่าอย่างน้อยมันจะมาช่วยประคับประคองนะครับให้ผู้ประกอบการนะครับสามารถยังลดต้นทุนนะครับสามารถยังเดินหน้าเพราะว่าวันนี้เนี่ยนึกดูง่ายๆนะครับถ้าธุรกิจเราเนี่ยรายได้อาจจะน้อยลงยอดขายจะน้อยลงเราก็จะมองที่ต้นทุนใช่ไหมครับก็ต้องหาทางทำอย่างไรก็ได้ให้มันมีการบริหารจัดการต้นทุนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นพวกเทคโนโลยีเหล่านี้ก็จะเข้ามาช่วยได้นะครับรวมถึงทักษะการทำงานในโลกยุคใหม่เนี่ยคนที่เรียนจบทำงานเนี่ยก็ต้องมีทักษะเหล่านี้นะครับถึงจะพูดง่ายๆถึงว่าจะเอาตัวรอดแล้วก็มีงานทำได้ครับ
1: อืมค่ะแต่ว่าพอเราพูดถึงอะไรใหม่ๆเทคโนโลยี AI และถ้าเราพูดถึงว่าตอนนี้เราเจอเรื่องของ

0: ความเสี่ยงทางพลังงานก็จะมานึกถึงเรื่องของการเปลี่ยนผ่านพลังงานนะคะอาจารย์เพราะว่าที่ผ่านมาเราก็ได้เห็นว่ารัฐบาลก็พยายามที่จะที่บอกว่าเอาเงินกู้มา400,000 ล้านส่วนหนึ่งเราก็จะเอามาใช้ในการเปลี่ยนผ่านพลังงานด้วยส่วนหนึ่งอาจารย์มองยังไงคะเรื่องนี
1: ้ครับก็คงเป็นคือถ้าอะไรที่มันเป็นโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยผมคิดว่าก็จะพอไปได้นะครับยังไงก็ตามเนี่ยเราก็ได้บทเรียนนะครับมาเรื่องพลังงานครั้งนี้พอสมควรจริงๆแล้วไปดูเคสยุโรปเนี่ยเขาก็เจอมานะครับช่วงที่รัสเซียกับยูเครนนะครับที่เขาเริ่มทำสงครามกันตอนนั้นเนี่ยเราแน่นอนว่ามันก็มีประเทศในยุโรปหลายประเทศนะครับที่ได้รับผลกระทบเรื่องก๊าซธรรมชาติจากรัสเซียเรื่องอะไรเขาก็หันไปพัฒนาซึ่งพวกนี้ใช้เวลานะครับมันไม่สามารถทำได้ภายในวัน2วันดังนั้นการลงทุนนะครับในเรื่องพลังงานต่างๆพวก renewable ต่างๆเนี่ยก็คงเป็นเรียกว่าอาจจะเป็นสูตรนะครับที่จำเป็นที่จะต้องเดินหน้าครับ
0: ต้องใช้เวลาแล้วต้องใช้ยุทธศาสตร์อะไรที่มันจะไปถึงขนาดนั้นไหมคะอาจารย์เพราะว่าณเวลานี้เรื่องการเปลี่ยนผ่านพลังงานก็เป็นหลายๆประเทศเขากำลังทำอยู่แล้วก็เชื่อว่าเอกชนต่างๆก็กำลังทำกันอยู
1: ่ครับสำคัญเลยก็คือการเพิ่มประสิทธิภาพนะครับในโครงการลงทุนต่างๆของภาครัฐนะครับไม่ว่าจะเป็นพลังงานโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีเรื่อง AI economy ต่างๆนะครับเราต้องเน้นเรื่องของการใช้เงินให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงที่สุดเลยครับยุคนี้จำเป็นอย่างยิ่งแล้วก็มองระยะกลางเรื่องของการยกระดับทักษะคนนะครับเรื่องการศึกษาผมว่าก็จะเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าแต่อย่างที่บอกนะครับเรื่องพวกนี้จำเป็นต้องลงทุนทุกเรื่องแต่จะต้องไปดูว่าจะลงทุนนะครับให้มันเกิดประสิทธิภาพเนี่ยได้อย่างไรอะไรที่มันลงทุนไปแล้วประสิทธิภาพต่ำนะครับอันนี้ก็คงจะต้องมาทบทวนกันพอสมควรครับ
0: ค่ะอาจารย์ฟังแบบนี้แล้วก็พอเราพูดถึงว่ารัฐบาลต่างๆก็ควรที่จะเตรียมรับมือออกยุทธศาสตร์ต่างๆให้รับกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นทีนี้ประชาชนล่ะคะอย่างคนเราเนี่ยคนไทยทุกคนประชาชนคนทั่วไปธุรกิจต่างๆควรที่จะตั้งรับยังไงบ้างคะอาจารย์ฝากแนะนำไหมคะ
1: ใช่ครับผมคิดว่าเป็นประเด็นที่ดีนะครับเพราะว่ามันก็คงไม่ใช่แค่ภาครัฐหรือเอกชนนะครับหรือผู้ประกอบการที่ต้องปรับตัวเท่านั้นแต่ผมคิดว่าถ้าหากเรามองแนวโน้มนะครับที่ธนาคารโลกกำลังเตือนเนี่ยว่าเราจะเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจตกต่ำความเสี่ยงสูงอะไรต่างๆเนี่ยนะครับผมก็คิดว่าทุกๆคนนะครับต้องพยายามปรับตัวนะครับประการแรกเลยเนี่ยอาจจะต้องมองหาการสร้างรายได้จากหลายๆช่องทางมากขึ้นซึ่งจะทำได้นะครับถ้าหากเรามีทักษะใหม่ๆทักษะดิจิทัลทักษะ AI ทักษะด้านการสื่อสารนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมองsecond career นะครับ third career ช่องทางการหารายได้ที่มากขึ้นเพราะฉะนั้นขีดเส้นใต้ง่ายๆเลยคืออย่าหวังพึ่งรายได้จากแหล่งเดียวนะครับสองก็คือต้องคอนเซิร์นมากๆเรื่องการก่อหนี้ตอนนี้เนี่ยนะครับผมคิดว่าไม่ใช่ช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการก่อหนี้ขึ้นมีแต่ควรจะลดหนี้ลงนะครับอันนี้ไม่ว่าจะเป็นหนี้ทุกรูปแบบเลยนะครับบัตรเครดิตสินเชื่อบุคคลเองสินค้าฟุ่มเฟือยนะครับอันนี้ไม่แนะนำเลยเพราะว่าความเสี่ยงของดอกเบี้ยก็กำลังจะมานะครับดังนั้นก็ทำให้หนี้ที่เรามีเนี่ยลดลงนะครับแล้วก็ไปหาการลงทุนที่มีผลตอบแทนนะครับแต่นี้ก็ดีกว่านะครับนอกจากนั้นก็จะมีเรื่องต้องมีเงินสำรองบ้างนะครับเพราะว่า อย่างที่บอกเวลาเราเจอสถานการณ์ความเสี่ยงทางเศรษฐกิจอย่างโควิดใช่ไหมครับเนี่ยนะพวกนี้นะครับก็ต้องระวังควรจะต้องมีเงินสำรองนะครับแล้วก็พัฒนาทักษะตัวเองครับสุดท้ายแนะนำเลยต้องสร้างทักษะของตัวเราเนี่ยนะครับยังไงความรู้ทักษะมันติดตัวเราไปตลอดก็เป็นสิ่งที่อยากจะแนะนำครับ
0: ได้ค่ะวันนี้ขอบคุณมุมมองของอาจารย์แล้วก็คำแนะนำมากๆนะคะอาจารย์ค่ะ
1: ครับยินดีครับสวัสดีครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะก็ธนาคารโลกเขาก็มีการปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิจโลกลงนะคะแต่ว่าปัจจัยกดดันมันไม่ได้มาจากแค่สงครามแต่มันก็เจอความทับซ้อนหลายเรื่องภูมิรัฐศาสตร์พลังงานเงินเฟ้อนี่นะคะการเปลี่ยนแปลงห่วงโซ่อุปทานโลกซึ่งมันก็ทำให้เศรษฐกิจโลกเนี่ยอาจจะเข้าสู่ภาวะการเติบโตต่ำในระยะยาวเป็น new normal นะคะที่ไม่ใช่ระยะสั้นนะคะไทยเองก็อาจจะต้องตั้งรับนะคะเพราะว่าก็เจอความท้าทายเยอะอยู่เหมือนกันจากทั้งส่งออกก็ดีต้นทุนพลังงานข้อจำกัดทางการคลังนะคะเพราะว่าเราก็ นะเราก็ได้เห็นข่าวความเคลื่อนไหวของเรื่องภาระการคลังกันอยู่นะคะแล้วเราก็ยังเจอเรื่องของสังคมสูงวัยที่มันกำลังขยายตัวมากขึ้นนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามมันก็ยังคงมีโอกาสละค่ะเป็นความหวังที่เราอาจจะต้องมาตั้งรับนะคะทำยุทธศาสตร์เพื่อที่จะเดินหน้าต่อไปนะคะมีทั้งเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของพลังงานสะอาดอันนี้ก็ต้องไปยกระดับผลิตภาพนะคะเป็นโจทย์ที่ประเทศไทยก็จะต้องเร่งปรับตัวนะคะเพื่อเราจะต้องสร้างการเติบโตระยะยาวนะคะก็เดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะกลับมาติดตามประเด็นเศรษฐกิจกันต่อนะคะพักกันสักครู่ค่ะ
2: Econbiz ปากท้องต้องคิดกับรองศาสตราจารย์ดร.ดนุวัฒน์สาคริกดำเนินรายการโดยธัญมัยอนันตกรณีวัฒน์และกมลชนกทีฆกุล
3: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcord.net

0: ัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรายการบอกเล่า965ช่วงเวลาของผมคือช่วงชีวิตดนตรีศรีสินนะครับพบกันทุกคืนวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มเป็นประจำนะครับติดตามรับฟังกันได้นะครับเรื่องราวของรายการของผมรายละเอียดนั้นก็อย่างที่เห็นนะครับจะฟังเสียงขลุ่ยเพราะฟังเรื่องราวชีวิตของผู้คนทุกยุคทุกสมัยที่หลายท่านแนะนำมาผมนำมาเล่าสู่รายการนะครับเรื่องดีๆติดตามกันได้ครับทุกคืนวันอาทิตย์เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มนะครับไปจอน
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราม
3: ากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Econbiz ปากท้องต้องคิดกับรองศาสตราจารย์ดร.ดนุวัฒน์สาคริกดำเนินรายการโดยธัญมัยอนันตกรณีวัฒน์และกมลชนกทีฆกุล
5: หลังจากที่ช่วงแรกนะคะเราได้พูดคุยถึงความเสี่ยงของเศรษฐกิจโลกกันไปแล้วนะคะมาติดตามความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจในบ้านเรากันบ้างเริ่มกันที่ภาคอุตสาหกรรมแล้วก็การส่งออกของไทยนะคะเพราะว่าทางสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมหรือว่าสสอก็มีการประเมินนะคะว่าประเทศไทยก็มีความเสี่ยงเจอการเพิ่มภาษีนำเข้าจากสหรัฐนะคะมาตรา301กรณีแรงงานบังคับจัดให้ไทยอยู่ในกลุ่ม46เขตเศรษฐกิจที่ยังไม่มีข้อบังคับเพียงพอนะคะทำให้ไทยอาจจะถูกเรียก

็ดภาษีนำเข้าเพิ่มที่ 12.5% ค่ะโดยประเด็นหลักที่สหรัฐกังวลก็คือไทยก็ยังไม่ได้มีกฎหมายควบคุมการนำเข้าสินค้าจากประเทศที่มีการใช้แรงงานบังคับนะคะไม่ใช่ปัญหาการดูแลแรงงานในไทยเองนะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยอาจจะต้องเร่งผลักดันความตกลงการค้าต่างตอบแทนเพื่อที่จะลดความเสี่ยงนอกจากนี้ก็ยังมีประเด็นเรื่องของดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมก็คือตัว MPI นะคะที่จัดทำโดยสสอ.อาจจะมีความคาดเคลื่อนนะคะเรื่องนี้เนี่ยทางฐานเศรษฐกิจก็มีการไปพูดคุยกับคุณสุภกิจบุญสิรินะคะผู้อำนวยการสสอ.บอกว่าเรื่องนี้อาจจะข้อมูลเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยแน่ชัดเท่าไหร่แต่ว่าณเวลานี้เนี่ยทางสสอ.เองก็อยู่ระหว่างการปรับปรุง MPI นะคะดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมให้ดีขึ้นจะเข้าไปดูในส่วนของโรงงานที่เป็นตัวแทนที่อยู่ในการที่อยู่ในกลุ่มของการคำนวณดัชนีนี้นะคะแต่ว่าก็ต้องยอมรับเพราะว่าปัจจุบันโครงสร้างอุตสาหกรรมมันเปลี่ยนไปมากก็จะต้องมีการตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียดโดยเฉพาะในกลุ่มที่เป็นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะคะแล้วก็รถยนต์แต่จริงๆเนี่ยเรื่องการปรับปรุง MPI ก็มีการทำกันมาอย่างต่อเนื่องนะคะไม่ใช่ว่าเขาบอกว่าก็ไม่ใช่ว่าพอมีประเด็นนะคะก็เพิ่งทำแต่อันนี้เขาก็ทำกันมาต่อเนื่องนะคะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยมันเป็นการใช้ปีฐานปี64และตอนนี้เป็นปี69ซึ่งตามรอบปกติก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนปีฐานเพื่อทำให้ข้อมูลมันทันสมัยคือประเด็นเนี้ยมันก็อยู่ในความสนใจของระดับนโยบายนะคะอย่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมแล้วก็ผู้บริหารระดับสูงเนี่ยก็ลงมาดูในรายละเอียดข้อมูลตรงนี้ด้วยตัวเองสสอ.เองก็จะต้องเร่งปรับปรุงข้อมูลให้มันมีความแม่นยำมากขึ้นนะคะแล้วก็เป็นข้อมูลที่อัปเดตมากขึ้นเพื่อให้มันสะท้อนภาพรวมของอุตสาหกรรมได้อย่างถูกต้องนะคะทีนี้ท่ามกลางความกดดันนะคะจากปัจจัยภายนอกในฝั่งของภาคอุตสาหกรรมเองก็พยายามที่จะเร่งยกระดับความสามารถในการแข่งขันนะคะด้วยเหมือนกันเพราะว่าโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือว่าสอสเนี่ยพยายามที่จะผลักดันโครงการ Made in Thailand อย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นเรียกได้ว่าถือเป็นหนึ่งในนโยบายนะคะที่ทางสอทเนี่ยให้ความสำคัญเพราะว่ามันก็จะส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าแล้วก็บริการที่ผลิตในประเทศก็จะเป็นการเพิ่มการใช้สินค้าไทยในโครงการภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนทีนี้มันก็เป็นการสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการไทยนะคะโดยเฉพาะ SME และก็จะช่วยให้เม็ดเงินเนี่ยมันหมุนเวียนกลับเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจภายในประเทศมากขึ้นนะคะซึ่งก็มีการตั้งเป้าเหมือนกันว่าจะผลักดันให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า200,000 ล้านบาทและก็ยังมีการผลักดันเรื่องการแก้ไขปัญหาพวกช่องว่างสำคัญในห่วงโซ่อุปทานแล้วก็ระบบเศรษฐกิจไทยด้วยไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาวัตถุดิบภายในประเทศนะคะการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำยกระดับระบบโลจิสติกโครงสร้างพื้นฐานเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมต่างๆและก็การบริหารจัดการแรงงานเพื่อให้มันสอดรับกับความต้องการของภาคการผลิตที่เราก็จะต้องเพิ่มประสิทธิภาพและก็ต้องลดต้นทุนนะคะแล้วที่สำคัญก็คือต้องสร้างความเข้มแข็งให้กับซัพพลายเชนของประเทศและก็ยังมีการนำพวก AI เทคโนโลยีดิจิตอลในภาคอุตสาหกรรมมาใช้นะคะมาประยุกต์ใช้ที่สำคัญเลยก็คือเรื่องของการสนับสนุนอุตสาหกรรมสีเขียวนะคะแล้วก็การลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกดึงดูดการลงทุนนะคะที่จะเป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตนะคะเพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยได้เข้าไปสู่ในห่วงโซ่อุปทานโลกได้ง่ายนะคะแล้วก็ถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยก็จะยกระดับประเทศเนี่ยให้ไปสู่เรื่องของการเป็นหับการผลิตหรือแม้แต่เรื่องการค้าของภูมิภาคได้นะคะแต่ว่ากลไกต่างๆเนี่ยมันก็คงจะต้องอาศัยความร่วมมือนะคะของทั้งรัฐแล้วก็เอกชนที่จะต้องไปด้วยกันนะคะเพื่อที่จะได้ตอบโจทย์ภาคธุรกิจแล้วก็เศรษฐก

0: ของประเทศด้วยนะคะขณะที่ภาคการส่งออกที่ก็เป็นถือว่าเป็นหนึ่งเครื่องยนต์สำคัญของประเทศนะคะมีความเคลื่อนไหวที่น่าจับตาเหมือนกันโดยเฉพาะเรื่องของสินค้าเกษตรนะคะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะต้องการที่จะปราบปรามสินค้าเกษตรผิดกฎหมายอย่างจริงจังมีการมอบหมายนะคะให้เดินหน้าขับเคลื่อนชุดเฉพาะกิจที่มีชื่อว่าพระพิรุณชุดนี้เนี่ยก็จะทำงานแบบบูรณาการ4หน่วยงานด้วยกันนะคะในสังกัดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นี่แหละเพื่อที่จะไปป้องกันไปปราบปรามสินค้าเกษตรเถื่อนก็ต้องทำอย่างเข้มข้นนะคะโดยเฉพาะในช่วงที่มันเป็นฤดูกาลทุเรียนออกสู่ตลาดต้องเฝ้าระวังปัญหาทุเรียนสวมสิทธิ์ลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรตามแนวชายแดนด้วยนะคะซึ่งการจัดตั้งชุดเฉพาะกิจพระพิรุณเนี่ยก็แน่นอนล่ะก็ต้องพยายามที่จะมายกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรไทยนะคะทั้งระบบเพราะว่าปัญหาในภาคเกษตรมันก็เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานเหมือนกันและไม่ใช่แค่หน่วยงานกฎหมายหลายฉบับก็เหมือนกันซึ่งถ้าไม่ได้ทำงานร่วมกันคือต่างหน่วยต่างฝ่ายเนี่ยแยกกันทำงานมันก็ไม่เกิดการบูรณาการทั้งข้อมูลก็ดีหรือว่าสภาพกำลังก็ตามนะคะมันก็อาจจะทำให้เกิดการกำกับดูแลการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยมันมีช่องว่างที่ผ่านมาเราก็จะมักจะได้ยินอยู่แล้วเนาะว่าหน่วยงานต่างๆในประเทศไทยก็ต่างคนต่างทำงานนะคะแยกกันทำข้อมูลต่างๆก็ต่างคนต่างมีนะคะแต่ว่าถ้าเราสามารถที่จะเอาสิ่งเหล่านี้มาทำงานร่วมกันได้เนี่ยมันก็น่าจะทำให้การกำกับดูแลเนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะชุดเฉพาะกิจพระพิรุณเนี่ยนะคะถือว่าเป็นกลไกของหน่วยงานหลักๆที่เขาก็ถือกฎหมายต้นทางด้านการเกษตรยกตัวอย่างเช่นกรมวิชาการเกษตรนะคะประมงปศุสัตว์แล้วก็สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติหรือว่ามกอชนะคะก็เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจแล้วก็กฎหมายเฉพาะในการที่จะดูแลสินค้าเกษตรนะคะการลงพื้นที่ของชุดเฉพาะกิจพระพิรุณเนี่ยก็จะต้องไปปราบปรามสินค้าเกษตรผิดกฎหมายนะคะตั้งแต่การผลิตเลยนะคะโดยเฉพาะทุเรียนเพราะว่าทุเรียนเนี่ยก็เป็นสินค้าเกษตรส่งออกที่สำคัญของประเทศนะคะปีนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นปีทองของทุเรียนไทยโดยเฉพาะภาคตะวันออกที่ก็ส่งออกทุเรียนผลสดไปจีนเนี่ยนะคะประมาณ 39,600 กว่าชิปเมนต์ก็ถ้าคิดเป็นตันก็อยู่ที่ประมาณ 640,000 กว่าตันนะคะมูลค่าเนี่ย 74,000 กว่าล้านบาทส่วนภาพรวมทั้งประเทศสะสมนะคะตั้งแต่วันที่1มกราคมถึงวันที่10มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการส่งออก47,000 กว่าตู้นะคะต่อชิปเมนต์ประมาณ 760,000 กว่าตันด้วยกันนะคะก็มีมูลค่าที่สูงอยู่เหมือนกันนะคะ 88,000 กว่าล้านบาทก็พอเห็นตัวเลขทุเรียนก็ยังเป็นสินค้าส่งออกสำคัญของประเทศนะคะแล้วก็ปีนี้เราก็มีโอกาสทำลายสถิติการส่งออกปีที่แล้วนะคะที่ 150,000 ล้านบาทเพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องของการรักษาคุณภาพทุเรียนด้วยนะคะก็เลยทำให้ปีนี้ทำลายสถิตินะคะส่วนอีกประเด็นหนึ่งที่ยังอยู่ในความสนใจของภาคธุรกิจแล้วก็ประชาชนนะคะคุณผู้ฟังก็คือเรื่องของการตรวจสอบในภาคพลังงานนะคะที่ DSI ให้ผู้แทน6โรงกลั่นน้ำมันรายใหญ่เข้ามารับทราบข้อกล่าวหานะคะตั้งแต่วันที่1วันที่11ต่อเนื่องมาจนถึงวันที่12มิถุนายนก็คือวันนี้นะคะเพราะว่าไปตรวจเจอใบกำกับการขนส่งน้ำมันทางเรือ166ฉบับในช่วงเดือนมีนาถึงเมษายนนะคะปีนี้ซึ่งก็เป็นช่วงที่ไทยเนี่ยเจอกับวิกฤตพลังงานจากสงครามตะวันออกกลางและก็มีการปรับลดเงินชดเชยกองทุนน้ำมันเอกสาร นี้นะคะก็คือไม่มีการกรอกข้อมูลสำคัญให้ครบถ้วน8ข้อตามประกาศของกรมธุรกิจพลังงานปี62โดยเฉพาะการพูดอาจจะพูดได้ว่าเป็นการหมกเม็ดนะคะไม่ระบุวันที่ออกเอกสารไม่ระบุเลขที่ใบกำกับไม่มีระบุวันเดินทางนะคะไม่มีรหัสซีลล็อกควบคุมพาหนะซึ่งก็มองว่าเป็นพฤติกรรมที่อาจจะส่อเจตนาแบบจงใจเปิดช่องโหว่ให้มีการเวียนใบขนส่งน้ำมันเพื่อเอาไปใช้ทำความผิดเกี่ยวกับการกักตุนน้ำมันเชื้อเพลิงนะคะซึ่งเมื่อวานก็มีบริษัทโรงกลั่นรายใหญ่นะคะก็มีการออกแถลงการนะคะเกี่ยวกับว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องวันนี้ก็มีเหมือนกันนะคะก็คือ GC นะคะบริษัท PTT Global Chemical จำกัดมหาชนนะคะก็มีการชี้แจงตลาดหลักทรัพย์นะคะเพราะว่าก็ถูกพาดพิงนะคะกับก็ข้อกล่าวหาที่เกี่ยวกับการกักตุนน้ำมันนะคะเพราะว่าก็มันตอนนั้นมันก็เป็นช่วงปิดช่องแคบฮอร์มุดพอดีด้วยนะคะก็ยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อมนะคะแล้วก็มีการระบุเอกสารกำกับการขนส่งน้ำมันทางเรือดำเนินการครบถ้วนตามกฎหมายแล้วก็หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องนะคะซึ่งเอาจริงๆคดีนี้มันก็เหมือนเป็นมหากาพย์ต่อเนื่องเหมือนกันเพราะว่าหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ย DSI เขาก็ได้มีการแบบออกหมายเรียกนะคะผู้บริหารที่อยู่เบื้องหลังนะคะให้บริษัทหนึ่งนะคะมารับทราบข้อกล่าวหาปลอมปนน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อจำหน่ายซึ่งเจ้าตัวเองเนี่ยก็เข้าพบเจ้าหน้าที่นะคะก่อนวันที่วันที่6มิถุนายนที่ผ่านมานะคะแล้วก็ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาDSI ก็มีหลักฐานนะคะในเป็นเส้นทางการเงินนะคะก็มัดตัวแหละว่าอย่างนั้นนะคะก่อนจะมีการขยายผลนี่แหละมาสู่การจะเช็คบินโรงกลั่นไหนนะคะที่อาจจะมีการทำไม่ดีนะคะในช่วงที่ผ่านมานะคะทีนี้ปิดท้ายกันเป็นข่าวที่เบาๆหน่อยแล้วก็แล้วกันนะคะเป็นอาจจะเป็นสัญญาณจากตลาดผู้บริโภคนะคะคุณผู้ฟังที่อาจจะเริ่มคึกคักเพิ่มขึ้นหน่อยในช่วงมหากรรมกีฬาระดับโลกแบบนี้ก็คือฟุตบอลโลกนะคะก็ถือว่าอาจจะเป็นปัจจัยบวกนะคะกับธุรกิจต่างๆโดยเฉพาะธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้าก็คือตลาดโทรทัศน์จอใหญ่ๆที่อาจจะกลับมาคึกคักได้อีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าผู้บริโภคเองเนี่ยอาจจะมองหาประสบการณ์ในการที่จะชมฟุตบอลโลกในบ้านที่มันอาจจะใกล้เคียงโรงภาพยนตร์มากขึ้นก็เลยตอนนี้ก็เลยทำให้ทีวีขนาด100นิ้วขึ้นไปนะคะซึ่งเป็นกลุ่มพรีเมียมมียอดขายเติบโตต่อเนื่องนะคะซึ่งทาง Powermore เนี่ยเขาก็คาดว่ายอดขายทีวีในช่วงฟุตบอลโลกเนี่ยนะคะอาจจะเติบโตสัก10-15% ได้นะคะ Powermore เนี่ยเขามีการประเมินนะคะแล้วก็ให้ข้อมูลเรื่องนี้กับฐานเศรษฐกิจด้วยนะคะว่าในช่วงฟุตบอลโลกเนี่ยยอดขายกลุ่มโทรทัศน์จะโต 10-15% ถ้าเกิดไปเทียบกับช่วงปกตินะคะสินค้าที่ได้รับความนิยมมากที่สุดก็คือทีวีจอขนาด100นิ้วขึ้นไปตอนนี้เนี่ยเป็นเรียกได้ว่าเป็นสินค้าระดับพรีเมียมนะคะแต่ว่าก็มีราคาที่ค่อนข้างสูงเหมือนกันนะคะราคาก็หลักแสนบาทขึ้นไปจริงๆเนี่ยบอลโลกเนาะจัดที่สหรัฐนะคะแคนาดาเม็กซิโกซึ่งมันก็เป็นเขาเรียกว่ามันก็มีช่วงการแข่งขันที่มันต่างแตกต่างกันไปนะคะจากประเทศไทยแต่ว่าผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ๆเนี่ยก็เรียกว่าตอนนี้ก็อาจจะอาศัยช่วงเวลานี้นะคะมาทำกิจกรรมการตลาดต่างๆเกาะกระแสกันหน่อยช่วงการแข่งขันนะคะทั้งแบรนด์ที่อาจจะเป็นคนที่สนับสนุนอย่างเป็นทางการนะคะทั้งเป็นแบรนด์ทีวีชั้นนำก็เตรียมที่จะจัดโปรโมชั่นนะคะเพื่อที่จะเป็นกิจกรรมส่งเสริมการขายก็ต้องอาศัยช่วงนี้แหละนะคะในการที่อาจจะต้องมาส่งเสริมกันหน่อยเพื่อจะกระตุ้นการตัดสินใจที่จะซื้อของผู้บริโภคนะคะเวลานี้ก็อาจจะคึกคักกันหน่อยนะคะเรื่องของตลาดโทรทัศน์นะคะแต่หลายคนบางคนก็ช่วง บางคนก็อาจจะไม่ค่อยดูโทรทัศน์เหมือนกันนะอย่างน้องเนี่ยมีโทรทัศน์เรียกว่า2เครื่องแต่ว่าคือก็ไม่ได้เปิดโทรทัศน์เลยเรียกว่าก็อยู่ในหน้าจอแต่ว่าก็ถือเป็นสัญญาณที่ดีถ้าเกิดว่าในช่วงนี้นะคะสามารถที่จะทําให้ธุรกิจต่างๆเนี่ยได้มีการกระตุ้นกําลังซื้อเกิดขึ้นมันก็เป็นผลดีกับธุรกิจเหล่านี้ด้วยนะคะเพราะก็ต้องบอกว่าธุรกิจก็ปาดเหงื่อเหมือนกันเนาะเพราะว่าเศรษฐกิจมันก็ยังไม่ได้ฟื้นตัวเท่าที่ควรนะคะก็ถือว่าฟุตบอลโลกอ่ะเป็นเขาเรียกอะไรเครื่องมือการตลาดนะคะบรรยากาศอาจจะแตกต่างจากในอดีตเพราะว่าเวลาการแข่งขันมันก็อยู่ช่วงดึกไปจนถึงเช้ามืดนะคะแต่ว่าทุกแบรนด์เนี่ยยังใช้ฟุตบอลโลกนะคะเป็นโอกาสสำคัญในการทำตลาดทั้งหมดก็คือความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจนะคะที่น่าสนใจหยิบมาอัปเดตคุณผู้ฟังนะคะในวันนี้ตั้งแต่เรื่องของความท้าทายด้านการค้าโลกนะคะการยกระดับอุตสาหกรรมไทยการที่เราจะต้องดูแลมาตรฐานสินค้าเกษตรการส่งออกต่างๆแล้วก็ภาคพลังงานไปจนถึงสัญญาณกำลังซื้อของผู้บริโภคนะคะที่ได้รับการสนับสนุนจากกระแสฟุตบอลโลกนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะ
1: Econ Biz ปากท้องต้องคิดกับรองศาสตราจารย์ดร.ดนุวัฒน์สาคริกดำเนินรายการโดยธัญมัยอนันตกรณีวัฒน์และกมลชนกทีฆกุล
2: ขณะนี้เวลา 21:00 น.
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ป็นสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสัสิธรกุวังคดิโลกประกาศเรื่องสถาปนาพระเกียรติยศพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าโดยที่ทรงพระอนุสรณ์ถึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีดีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งสิ้นพระชนม์เมื่อวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569ว่าเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ผู้เปี่ยมด้วยพระจริยวัตรอันงดงามได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตาฉลองพระเดชพระคุณเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยก่อให้เกิดประโยชน์แก่บ้านเมืองเป็นที่ประจักษ์แก่ตาแก่ใจของมหาชนทั่วไปทุกหนทุกแห่งทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการทั้งในด้านกระบวนการยุติธรรมการสาธารณกุศลการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและการต่างประเทศทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรียทรงรับปฏิบัติงานที่คณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กทรงรับราชการในตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมูลนิธิพัชระสุธาคชานุรักษ์ในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ตลอดจนรับเป็นพระราชภาระในการดูแลทุกสุขของพระสงฆ์นิกรเป็นอเนกปริยายเมื่อสิ้นพระชนเป็นเหตุให้พระองค์และประชาชนทุกหมู่เหล่าอาลัยระลึกถึงเป็นอันมากทรงพระดำริว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทรงพระเกียรติคุณเป็นที่เชิดชูแห่งพระราชวงศ์ควรได้รับพระเกียรติยศใหญ่ยิ่งโดยอนุโลมตามโบราณราชประเพณีจึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพนักงานจัดเสวตฉัตร7ชั้นกางกั้นพระโกศพระราชทานเป็นเครื่องเฉลิมพระเกียรติยศให้ปรากฏสืบไปประกาศณวันที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569เป็นปีที่11ในรัชกาลปัจจุบันชาววัดบ้านไร่โคราชรำลึกถึงอดีตที่พระองค์พาเคยเสด็จกราบหลวงพ่อคูณที่วัดบ้านไร่ตำบลกุฎพิมานอำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาวัดเก่าแก่ที่พระเทพวิทยาคมหรือหลวงพ่อคูณพระเกจิชื่อดังเคยเป็นเจ้าอาวาสวัดแห่งนี้และเมื่อครั้งที่หลวงพ่อคูณยังไม่มรณภาพพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาหรือพระองค์พาเคยเสด็จพระดำเนินเป็นการส่วนพระองค์เมื่อวันที่11ตุลาคม2538ไปทรงบำเพ็ญพระกุศลและสนทนาธรรมกับพระเทพวิทยาคมหลวงพ่อคูณปริสุทธโธที่วัดบ้านไร่นี้ด้วยหนึ่งในคณะกรรมการวัดบ้านไร่เปิดเผยด้วยน้ำเสียงสั่นเครือว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงเสด็จมาพร้อมพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวรีซึ่งมีประสบนิกรมารอรับเสด็จเป็นจำนวนมากเต็มพื้นที่วัดบ้านไร่เพราะทั้งสองพระองค์ทรงเป็นที่รักเทิดทูนอย่างมากของประสบนิกรชาวไทยและเมื่อได้ทราบข่าวการสิ้นพระชนของพระองค์พารู้สึกเสียใจอย่างมากเพราะพระชนสายังน้อยและทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือราษฎรอย่างต่อเนื่องและไม่ทรงย่อท้อต่อความเหน็ดเหนื่อยแต่การแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมชาติที่หลีกหนีไม่พ้นที่จังหวัดเชียงใหม่นายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นำข้าราชการและประชาชนเข้าร่วมพิธีถวายน้ำสงฆ์พระศพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเพื่อถวายอาลัยต่อการสูญเสียเจ้าฟ้าผู้เป็นที่พึ่งพาของประชาชนทุกหมู่เหล่า คุณยายอุศนีณลำพูนอดีตพยาบาลโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่วัย75ปีบอกว่าวันนี้ที่พระองค์ท่านจากไปรู้สึกเสียดายในคุณงามความดีอยากให้คนไทยเอาแบบอย่างพระองค์ช่วยเหลือสังคมส่วนรวมต่อไปบัณฑิตร่างเล็กอาลัยพระองค์พาครั้งรับพระราชทานปริญญาบัตรจากพระหัตถ์นางสาววราพรสร้อยเสนชาวอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ผู้พิการร่างเล็กที่โลกโซเชียลเคยจารึกไว้ครั้งเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจากพระหัตถ์ของสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เมื่อเดือนกันยายน2565ปัจจุบันปฏิบัติงานอยู่ที่ธนาคารอมสินสาขาสตึกโดยนางสาววราพรเผยทั้งน้ำตาถึงความทรงจำในวันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรว่ายังคงชัดเจนอยู่ในใจเนื่องจากตนเป็นนักศึกษาทุนของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงตั้งใจว่าจะต้องเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเช่นเดียวกับบัณฑิตทั่วไปเพื่อถวายความเคารพและเก็บไว้เป็นเกียรติประวัติสูงสุดของชีวิตและสิ่งที่ยังอยู่ในความทรงจำคือตอนที่เข้ารับปริญญาบัตรแต่ด้วยข้อจำกัดด้านร่างกายทำให้คณะผู้จัดงานปรับให้เข้ารับในลำดับสุดท้ายและพระองค์พาทรงให้ความเมตตาเพราะรู้ว่าตนเอื้อมรับปริญญาบัตรไม่ถึงเห็นภาพพระองค์โน้มตัวลงมาจนตนใจหายนางสาววรพรกล่าวว่าตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ยังคงเชื่อมั่นว่าพระหัตถ์แห่งรักของพระองค์ได้ยื่นมาถึงเธออย่างแท้จริงพระองค์ทรงมองเห็นความพยายามของคนตัวเล็กๆคนหนึ่งที่ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ศศิธรกุวังคดีโลกรายงานค่ะ
1: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ Mcord Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
2: ก้าวสู่จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: สิริหน้าช

0: ความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
1: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งาน Expo จะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
2: เพราะบรรจุภัณฑ์

0: สมาคมบรรจุภัณฑ์ไทยทั้งสัมมนาเข้มข้นและโชว์เคสสุด Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆคุยของเก่าเล่าเรื่องเก่าๆกับจอห์นวินเทจและอ้นเมธีในบอกเล่า965ช่วงวินเทจทอล์ก

0: คุณผู้ฟังนะครับ
1: ฮัลโหล
2: คุณจะฮัลโหลทำไมคุณดูไฟข้างหน้าสิไม่ได้เข้าห้องส่งนานใช่ไหมนะ
1: ถ้าจะมีไฟ
0: บอกว่า
1: พูดได้แล้ว
0: ครับสวัสดีพี่อ้นด้วยนะครับที่นี่รายการบอกเล่าข้อ65ครับช่วงวินเทจทอล์กนะครับประจำการที่นี่ครับที่สดจากสมทชั้น5นะครับอาคารปฏิบัติการอยู่กับผมจอห์นวินเทจกับพี่อ้นเวทีสวัสดีครับพี่อ้นสวัสดีคุณผู้ฟังนะครับ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับสวัสดีครับจอห์นครับ
0: ครับก็ต้อนรับกันด้วยเพลงเบาๆนะครับช้าๆนะของ The Marmalade นะครับ Reflection of My Life นะครับแล้วก็เวอร์ชันนี้นี่ก็เป็นอาจจะไม่ค่อยได้คุ้นหูสำหรับนักฟังเพลงเท่าไหร่คือเมโลดี้อะไรทุกอย่างเหมือนกันเปียบยกเว้นว่าเครื่องดนตรีทั้งหลายนะครับเป็นเขาเอามาทำใหม่อีกครั้งหนึ่งซึ่งเพลงนี้เขาเอามาทำใหม่แบบหลายๆแบบหลายๆแบบมาก
2: ๆนะครับอัดใหม่เลยเหรออ
0: าจจะแบบว่าใส่นู่นใส่นี่เข้าไปแต่ว่ามันก็มันมีกองมีกีตาร์โปร่งมีเสียงร้องเหมือนกันเปรียบอยู่แล้วนะครับแล้วก็อย่างอันนี้เขาก็จะมีเสียงออแกนที่ชัดขึ้นนะครับแล้วก็กีตาร์โซโล่ช่องกีตาร์โซโล่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังได้ฟังเพลงนี้บ่อยๆนะครับเขาก็จะเปลี่ยนกีตาร์นะครับจะไม่เหมือนกับเวอร์ชันออริจินอลเวอร์ชันที่เขาเปิดในวิทยุที่เราได้ยินกันบ่อยๆแต่นี้ก็หยิบไปฟังกันเป็นการโซโล่กีตาร์อีกแบบนึงซึ่งผมฟังผมก็แบบว่าไม่ค่อยคุ้นเหมือนกันนะครับก็เหมือนกับบางทีนะถ้าเกิดว่าเราต้องแกะเพลงเนี้ยแล้วก็ไปเล่นในเล่นตามงานอะไรพวกเนี้ยสมมติเพื่อนแจกใจให้แกะบอกอ๋อไปแกะเพลงนี้มา Reflection of My Life เอมือกีตาร์เนี่ยบางทีมันก็แกะกันคนละเวอร์ชันมันก็มีนะเคยเกิดปัญหาอย่างนี้เกิดขึ้นนะเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าเราเบสออนเวอร์ชันไหนมากกว่านะแต่เวอร์ชันเมื่อกี้นี้ก็คือว่าอาจจะไม่ได้ไอท่อนโซโลกีตาร์เมื่อกี้อาจจะแบบไม่ได้โด่งดังไม่ได้เด่นมากมายนะครับผ่านไปนะครับ Reflection of my life นะครับก็ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยมากจริงๆคืออย่างเมื่อวานฝนตกนะครับ
2: ตกหลายวันติด
0: ก็อาจจะเป็นเพราะว่าต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับที่ทำให้ฝนตกเพราะว่าผมอาจจะเคลือบสีรถมา
2: ไม่เขียวไม่ได้เป็นเพราะคุณคือบางทีก็จะมีเป็นแบบล้อเล่นกันบ้างก็อ่ะเป็นเพราะว่าผมเนี่ยไปล้างรถ
0: ไปตากผ้า
2: ไปตากผ้า
0: ครับ
2: หรือว่าผมเนี่ยอยู่ก็ตัดผมก็เลยทำให้แบบว่าฝนฟ้ามันตก
0: เดี๋ยวได้เกี่ยวอะไรกับตัดผมได้เกี่ยวกันไหม
2: มีสิบางคนได้คิดว่าเป็นอย่างนั้นแต่ว่าที่เห็นกันบ่อยๆก็คือว่าขอโทษนะครับที่ฝนมันตกเป็นเพราะว่าผมเนี่ยล้างรถครับจริงก็ไม่ใช่ก็คุยกัน
0: ผมวันนี้ขับรถมาจัดรายการแล้วก็คิดนะคิดไปถึงตอนเด็กๆนะครับแล้วก็คิดไปเลยอนุบาลอีก
2: โอ้ย
0: ใช่
2: เลยไปอีกเหรอ
0: แล้วก็คิดว่า
2: จำได้เหรอ
0: เราจำความอะไรได้บ้างแบบว่าคิดว่าเป็นความจำแรกๆเลยที่เราจำได้ที่แบบว่าเขาเรียกอะไรต่อมความจำเริ่มทำงานหรืออะไรผมไม่รู้จักนะว่าเรียกว่าอะไรดีแต่ว่าเป็นสิ่งแรกที่เราความแบบความทรงจำแรกที่เราเกิดมาพูดงี้ดีกว่าเนาะครับ
2: มันจะมีนะบางคนอ่ะมันติดอยู่ที่แบบและทุกวันนี้ก็ยังนึกถึงได้
0: ใช่ใช่ใช
2: ่แม้ว่าจริงๆอ่ะเราอาจจะไปพูดคุยกับคุณพ่อคุณแม่หรือว่า
0: เขาอาจจะจำไม่ได้ด้วยซ้ำนะบางที
2: เคยเล่าลำดับเหตุการณ์ให้เขาฟังปรากฏว่าเขาอาจจะจำได้แล้วปรากฏว่าเราอ่ะจำช่วงเวลาอายุผิดว่าจริงๆแล้วเราจำว่าช่วงเวลาที่เราจำได้ในหัวแล้วเราติดอยู่ในหัวเนี่ยมันคือช่วงที่เราอายุ5ขวบแต่พอไปคุยกับผู้ใหญ่คุยกับพ่อแม่แล้วบอกพ่อแม่บอกไม่ใช่นะช่วงนั้นน่ะหนูอายุ3ขวบก็มี
0: ครับ
2: ก็แองจอนเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรที่จำแล้วมันก็ยังติดอยู่ทุกวัน
0: ที่จำได
2: ้
0: ผมเนี่ยมั่นใจเลยว่าก่อนผมเข้าอนุบาลเพราะผมจำได้ว่าผมยังผมยาวอยู
2: ่
0: เพราะผมไปสอบกระจก
2: ครับ
0: เป็นครั้งแรกที่พ่อแม่ไม่อยู่บ้านคือเขาไม่ได้อยู่นานหรอกเขาว่าจะแบบไปคุยธุระอะไรกันหน้าปากซอยคุยกับเพื่อนบ้านอย่างนั้นอะไรครับแล้วก็ผมก็นอนกลางวันเอาเวลากลางวันนะคาดว่านอนแล้วก็ตื่นมาแล้วพ่อแม่หาย
2: เด็กก็จะรู้สึกเหมือนกันค
0: ือแล้วผมก็เดิน
2: ร้องไห้ก่อน
0: ไหมแล้วไม่จำไม่ได้ว่าร้องไห้หรือเปล่านั้นจำไม่ได้นะครับแล้วก็เดินจำภาพจำได้ว่าเดินไปพยายามเปิดประตูห้องเปิดประตูนู่นตัวนี่แล้วก็เรียกนะครับแล้วทีนี้ก็ไม่เจอใครเลยแล้วก็แบ เริ่มแบบเริ่มตกใจเริ่มกระวนกระวายใจไปเจอกระจกแล้วก็เจอกับกระจกแล้วก็จับผมตัวเองเฮ้ยทำไมเราผมยาวคือแบบไม่ใช่ยาวแบบว่าขนาดนี้นะเป็นยาวหน้าม้าแบบเด็กตัดนะธรรมดา
2: ครับ
0: แล้วก็ดูกระจกแล้วก็เอ๊ะทำไมมันขยับตา
2: ม
0: อะไรเงี้ยอันนั้นอ่ะคือเป็นภาพไม่รู้ว่าเป็นภาพแรกหรือเปล่าที่จำได้นะแต่ว่าก่อนเข้าอนุบาลแน่ๆนานมาก
2: นาน
0: ครับก็จริงๆมีหลายเรื่องมากนะครับอย่างพี่อ้นนี่จำอะไรได้บ้างตอนแบบเด็กเลยอ่ะ
2: จะเป็นความทรงจำตอนที่นั่งรถไฟครั้งแรก
0: อ่าฮะ
2: แต่อันนี้คือในความจำเรานะ
0: ครับ
2: แต่พอไปไล่เรียงลำดับไทม์ไลน์กันครับผู้ใหญ่เขาบอกว่าไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่การนั่งรถไฟของหนูครั้งแรกแต่จริงๆก็เป็นหลายครั้งแล้วแต่ว่าภาพวันนั้นคือเราจำได้ครับว่าเรานั่งจากหัวลำโพงไปที่จังหวัดทางภาคอีสานแล้วก็ที่เรารู้สึกว่าเราได้มีเหตุการณ์นึงก็คือการกินไก่ย่างรถไฟ
0: มีการเข้าฝันรถไฟไม่ใช่เหรอ
2: ไม่ไก่
0: ย่างรถไฟ
2: ผมเรียกอย่างนั้นเพราะจริงๆเขาอาจจะไม่ได้เรียกว่าไก่ย่างรถไฟแต่ว่ามันขายอยู่ที่เฉพาะรถไฟมันก็จะเป็นไก่เสียบไม้ไ
0: ผ
2: ่แล้วไก่ก็จะสีออกแดงๆเหลืองๆเหลืองๆเหลืองๆเขาจะทาแล้วก็ส่วนใหญ่อาหารการกินตอนนั้นก็ถ้าเป็นแม่พ่อค้าแม่ค้าที่เขาขึ้นมาขายเนี่ยไก่รถไฟเนี่ยก็จะถือมาเลยสองไม้แล้วก็แบบไก่ไม้อย่างเงี้ยแล้วก็เราก็กินกับข้าวเหนียวก็รู้สึกว่ามันเป็นรสชาติที่มันเป็นภาพที่เราจำได้ชัดเจนมากทั้งที่จริงๆช่วงเวลานั้นมันไม่ใช่ช่วงเวลาตอนโตอ่ะมันเป็นช่วงเวลาเด็กอ
0: ่
2: ะ
0: ตอนนั้นพ.ศ.อะไรจำได้ไหม
2: จำไม่ได้แล้วฮะ
0: ต้องบอกว่าม
2: ันคือแบบภาพแห่งความทรงจำซึ่งแบบไม่รู้แหละว่ามันวุ่นวายอะไรขนาดไหนแต่ที่จำได้แน่ๆคือคนแน่นมาก
0: ครับ
2: คนเยอะมากคู่คนมันพลุกพล่านแล้วแบบมันจอแจมันดูแบบไม่สบายตัวมันไม่สบายใจสำหรับเด็กเราก็อาจจะมีร้องไห้งงแงแต่ว่าที่เราจำได้ดีแล้วก็รู้สึกดีกับมันก็คือรสชาติของไก่ย่างกับข้าวเหนียวที่
0: นี่ยังจำได้ยังรสชาติของไก่ย่าง
2: มันเป็นอย่างนั้นจริงแล้วเราเข้าไปไล่หากินมันก็
0: ไม่มีอีกแล้ว
2: มันมีนะมันมีนะแต่ว่าแค่ว่าอันนี้คือภาพความรู้สึกในความทรงจำแล้วก็ภาพจำตอนเด็กๆของเราทุกวันนี้มันก็มีเหมือนดีอยู่นี่ก็มีเยอะแยะอย่างไก่ที่มันมีรสชาติหน่อยอาจจะเป็นไก่ย่างวิเชียรบุรีไก่อะไรเงี้ยหรือว่าไก่ที่ไปทางชาวมุสลิมก็ทำร้านดังๆไก่ย่างเลยจีรพันธ์ใช่ไหม
0: ใช่
2: มันก็จะเป็นรสชาติที่มันแบบอร่อยกว่าแต่ไอรสชาติที่แบบไก่ย่างบนรถไฟอ่ะที่มันแห้งๆ
0: อ่
2: ะมันก็หายากอยู่อ่ะ
0: มันจริงๆคือมันหายากเพราะว่าที่มันอร่อยเพราะว่ามันแห้งหรือเปล่า
2: ไม่รู้สิ
0: แต่มันรสชาติ
2: อาจจะเกี่ยวเพราะว่
0: า
2: คนที่ขายของบนรถไฟเนี่ย
0: ครับ
2: เขาต้องนั่งล่องทั้งทางรถไฟนะจากหัวสถานีสมมติว่าเขาขึ้นจากหัวลำโพงไปเสร็จเขาก็ไปลงกลางทาง
0: แล้วก็นั่งกลับแล้วก็มาขายต่อ
2: แล้วก็นั่งกลับมาขายต่อก็อยู่อย่างเงี้ยมันก็เป็นวิถีชีวิตที่ไอ้ของที่ขายก็จำเป็นจะต้องแบบว่าอยู่ได้นาน
0: ๆครับ
2: ไก่ย่างนี่มันนานๆแน
0: ่ๆ
2: คุณเคยไหม
0: เคย
2: ซื้อไก่ย่างไงยี่ห้อหนึ่งเจ้าดังเลยเขาก็มีขายต่างจังหวัดเวลาไม่บอกจังหวัดดีกว่าเดี๋ยวเขาจะเสียเสื่อมเสียซื้อแล้วลืมไว้หลังรถยนต
0: ์แล้วเป็นไง
2: สองอาทิตย์ฮะ
0: ไก่เป็นไก่ชาเขียวครับ
2: กินได้ครับจ้า
0: ผมเรียกว่าไก่ชาเขียวเพราะมัน
2: ลาร้านไอ้ผมแปลกใจมากไอ้ปกติถ้าลืมไว้หลังรถขนาดนั้นมันต้องแบบโอ้ยมันต้องมีลามีอะไร
0: มีสิมี
2: แต่เนี้ยไม่มีฮะ
0: ไม่มีใช่ไหม
2: ผมก็เลยจำแม่นแล้วก็ไม่กินจานถ้าผ่านเนี้ยไม่สั่งแสดงว่าต้องใส่อะไรสักอย่าง
0: ก็ใส่อะไรสักอย่างเนี่ยถ้ามันไม่เป็นไก่ชาเขียว
2: ใช่ปกติมันต้องเป็นไก่ชาเขียวที่คุณจอนบอก
0: ครับนึกถึงไงถ้ามันกินไก่ย่างรถไฟนึกถึงข้าวผัดรถไฟจริงข้าวผัดรถไฟมันคืออะไรให้ความจำกัดความผมได้ไหมผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะ
2: ข้าวผัดรถไฟ
0: คือข้าวผัดที่ใส่ผักคะน้าแล้วก็ซีอิ๊วมันจะดำๆใช่อย่างนั้นหรือเปล่า
2: ใช้ซีอิ๊วอ่ะใช้เป็นซอสที่มันดูเข้มๆอ่ะแล้วข้าวมันก็จะเป็นเม็ดไม่ใช่ข้าวหอมมะลิอ่ะ
0: ข้าวแข็งมาก
2: ข้าวแข็งแบบหยาบ อะไรเงี้ยแบบแต่ว่ามันเป็นรสชาติที
0: ่ครับ
2: หลายๆคนอ่ะถ้าเป็นครอบครัวที่ไม่ได้มีฐานะเยอะแล้วก็ต้องเดินทางด้วยทางรถไฟบ่อยๆอย่างผมจริงๆเด็กๆก็ไม่ใช่ครอบครัวที่มีฐานะก็แต่คือคุณชินอาหารการกินแบบเนี้ยข้าวผัดรถไฟไก่ย่างบนรถไฟอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าคุณไปบนรถไฟยาอมยาลมยาหม่องอะไรเงี้ยเขาก็มีขายใช่ไหมแต่จริงๆไอ้พวกยาดมยาอมยาหม่องเนี่ยมันขายก่อนขึ้นเนี่ยเยอะแต่ไอ้บนรถไฟที่เจอบ่อยเนี่ยแน่ๆนะต้องมีไก่ย่าง
0: อะใช่ใช่ใช่แล้วก็ถ้าเกิดอร่อยจริงนี่ต้องห่อหนังสือพิมพ์นะ
2: ใช่
0: แล้ว หนังสือพิมพ์บางอันคือมันต้องมีพลาสติกรองใช่ไหม
2: ใช่
0: บางที่ไม่มีก็มีนะอาจจะแบบอร่อยเพราะหมึก
2: ไม่เออผมไม่เข้าใจว่าสมัยก่อนเนี่ยมันมีพลาสติกรองหรือเปล่าเราไม่รู้เนี่ย
0: ไม่ผมจำได้ว่าผมกินอ่ะมันไม่มีผมนั่งไปใกล้ๆไปฉะเชิงเทรานะครับคือตอนนั้นพ่อพาไป
2: ครับ
0: ตอนเด็กๆกันแหละแล้วก็ตอนนั้นผมไปขึ้นที่สถานีน่าจะหัวหมากแล้วตอนนั้นหัวหมากนี้ก็จะมีฟาสต์ฟู้ดเจ้าหนึ่งแมคโดนัลด์นี่แหละ
2: ครับ
0: เพิ่งมาตั้งใหม่เป็นสาขาอันนั้นน่าจะแรกๆของไทยผมไม่แน่ใจแล้วแต่ว่ากลับไปประมาณปี3เท่าไหร่ไม่รู้35 36นั่นแหละนะซื้อพายมากินพายสับปะรดครับกินแล้วผมจำได้ผมแกะกินแล้วมันร้อนร้อนเลยตกใจเลยทำร่วง
2: เออจะผมว่าทุกคนเจอปัญหาเหมือนกันคือถ้าภาพจำแรกของเราเลยเวลาที่เข้าไปซื้อของที่ฟาสต์ฟู้ดเจ้าดังที่จอห์นบอก
0: ครับ
2: มันจะมีไอ้อย่างข้าไก่โอเคแต่ถ้าเป็นเบอร์เกอร์ก็ยังปกติแต่ถ้าเป็นพายสับปะรดทุกคนจะต้องเจอเหมือนกันคือไม่ระวังมันร้อนข
0: ้
2: างนอกมันจะนุ่มมันจะอุ่นกว่า
0: ไงพอกัดไปกัดไปเท่านั้นแหละไอ้ไส้สับปะรดข้างในนี่โอ้โหงานเข้าเลยแล้วพ่อก็ไม่บอกด้วยนะให้ผมกินเป็นขนาด
2: ครับ
0: แล้วมันก็ร่วงตกพื้นตกใจก็เลยซื้อข้าวผัดรถไฟมากินแล้วก็จริงอร่อยนะความรู้สึกตอนนั้นจำไม่ได้แล้วรสชาติเป็นยังไงอาจจะเพราะว่าเราหิวก็ได้ตอนเด็กนะครับแต่ว่าเมนูของผมนี่ยังมีนะในตอนปัจจุบันนี้ข้าวผัดรถไฟยังสั่งได้ตามร้านอาหารตามสั่ง
2: ยังมีคนซื้อกินอยู่ยังมีคนกินย
0: ัง มีคนทำมีร้านหนึ่งนะครับผมไปนั่งกินกับเพื่อนๆอยู่บ่อยๆก็มีเมนูนี้แหละนะครับแล้วก็ทางแม่ครัวพนักงานเสิร์ฟก็บอกว่าพี่อย่าสั่งอีกได้ไหมอ่ะ
2: ทำไมครับ
0: คือทุกครั้งที่ออเดอร์นี้เข้าแล้วเวลาเขาทำแล้วเขามาเสิร์ฟใช่ปะเขาต้องเกาะแถวเป็นรถไฟแล้วเขาก็ต้องร้องเพลง ปูนปูนกระชิกกระชักEIEIO เขาผ่านรถไฟมาแล้วจ้าแล้วเขาก็ต้องร้องเงี้ยวนๆไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะถึงโต๊ะผมอะแล้วคือตอนนั้นคือถ้าเกิดเด็กเสิร์ฟเขาทำอะไรอยู่เสิร์ฟอยู่อะไรเขาต้องรีบวิ่งมาเกาะรถไฟกันอะแล้วก็จะนำโดยแม่ครัวที่ยืนหัวแถวนะครับร้านทุกวันนี้ยังอยู่ตอนลาดพร้าวร้อย
2: น่ารักมากอะมันเป็นบรรยากาศที่อบอุ่น
0: เขาบอกว่าพี่ไม่ต้องสั่งอีกแล้วนะครับเพราะว่าหนูเหนื่อยบรรยากาศ
2: ทุก
0: คนไม่คนเอายิงคนสั่งก็อายคนผมก็อายคนกันนะ
2: แต่ผมว่ามันก็เป็นสีสันของร้านเพราะมันก็ไม่ค่อยเจอหรอกใช่ไหมนอกจากจะเป็นแบรนด์แบบไอ้ที่เป็นมีแฟรนไชส์เยอะถึงจะทำถูกไหม
0: ใช่
2: ถ้าเป็นอันนี้เขามีแฟรนไชส์ไหมไม่มี
0: ไม่มีเป็นร้านของเขา
2: ดี
0: ครับก็จำไดอะล็อกที่เขาพูดได้แล้วก็คือโต๊ะมันก็ไกลนะแล้วเขาก็ต้องเดินเกาะรถไฟมาจนกว่าจะถึงโต๊ะผมอ่ะคือเขาไม่ได้เดินลวดเดียวไงเขาเดินแบบเกาะรถไฟแบบเดินเอียงซ้ายเอียงขวา
2: อ
0: ะไรเงี้ยครับเหมือนเดินแบบเหมือนเล่นลีเข้าสารน่ะทรงๆนั้นน่ะนะครับก็คงจะถ้าเกิดกลับไปร้านนั้นก็คงสั่งอีกต่อให้เขาจะไม่ชอบก็ตามแต่ผมชอบ
2: เออแต่ผมจำรสชาติจำอะไรเรื่องราวเกี่ยวกับข้าวผัดรถไฟนี่ไม่ได
0: ้ครับ
2: ถ้าพูดถึงรถไฟการเดินทางรถไฟผมจำได้แต่ไก่ย่างบนรถไฟเนี่ยมันจำแม่นนะว่ามันเห็นชัดอ่ะ
0: ครับ
2: เ
0: ออทีนี้ขยับมาตอนอนุบาลนี่ทุกคนน่าจะจำได
2: ้เออมันภาพจำค่อนข้างชัดเจน
0: ค่อนข้างแบบว่าคือเริ่มมีพัฒนาการทางสมองค่อนข้างเยอะละนะครับ
2: มันเป็นภาพจำ
0: ของผมจำได้ตอนที่มาอนุบาลครั้งแรกมาตั้งแต่สมัครเรียนเลยดีกว่าเป็นโรงเรียนเอกชนอันนึงเอาบอกชื่อโรงเรียนได้เนาะบอกได้นะเป็นโรงเรียนที่พี่บุ๋มมณัฐดาของเราก็เรียนโรงเรียนนี้โรงเรียนโสมภา2นะครับก็แต่ว่าตอนนั้นพี่บุ๋มอาจจะอยู่ผมไม่แน่ใจปีไม่รู้ทันกันหรือเปล่าแต่นั้นคืออนุบาลหนึ่งตอนที่เข้าอนุบาลคือจำได้ว่าพ่อแม่เขาเลือกโรงเรียนเขาก็เลือกโรงเรียนใกล้บ้านโรงเรียนเอกชนแล้วก็วันที่มาสมัครเรียนคือเขาก็พาผมไปเดินดูรอบโรงเรียนเลยไอ้ครูที่พาผมมาเดินดูอ่ะใจดีมากอ่ะคือแบบว่าหูดีกับผมมากๆเลยอ่ะแล้วก็แบบคือช่วยผมถือนู่นถือนี่อ่ะอ่ะเนี่ยตอนนั้นสนามฟุตบอลพาไปเตะบอลกันเดี๋ยวครูเตะเป็นเพื่อนอันนี้ผมจำได้นะผมก็อ่ะเตะบอลเตะอะไรไปแต่ว่าพอมาเข้าเรียนจริงๆโอ้โหครูคนนั้นดุมากๆเขาหลอก
2: เป็นเทคนิคการขายของ
0: ไม่ใช่เทคนิคการขายของผมจำชื่อครูได้นะครับไม่บอกชื่อแล้วกันคือเขาใจดีมากๆเลยแบบว่าโอ้โหใจดีจริงๆอ่ะสุดท้ายก็เป็นมันครูจำชั้นผมแล้วดุมากนะครับแล้วก็โอ้มีการแบบว่าซื้อไอติมผมกินด้วยนะตอนนั้นซื้อไอติมผมกินด้วยผมก็เออชอบพ่อแม่ก็ถามว่าชอบโรงเรียนนี้ไหมลูกผมก็ชอบมีไอติมกิน ถึงเวลาไม่มีให้กินมีแต่นมโรงเรียนกินนะครับแล้วก็พวกข้าวของในนั้นเขาไม่ขายกันเขามีเสิร์ฟให้เขาจัดมาให้นั่นเป็นวันที่เข้าอนุบาลครั้งแรกวันตั้งแต่วันไปสมัครนะครับก็จริงวันนี้ลืมบอกว่า
2: ทำไมครับ
0: เอาคีย์บอร์ดมา
2: ครับ
0: อยากร้องเพลงไหมครับพี่วัน
2: อยากร้องเพลงเหรอ
0: หรืออยากผมบรรเลงมากกว่ากัน
2: บรรเลงไปก็ได
0: ้บรรเลงนะนะครับวันนี้มีคีย์บอร์ดนะคุณผู้ฟังอุ้ยขยับโต๊ะขอโทษครับทีมงานโต๊ะขยับเลยนะครับถ้าบรรเลงนี่ก็ผมชอบเพลงหนึ่งของ The Beatles นะครับ
2: คุณจำได้ไหมเวลาที่แบบคุณจะไปทานข้าวกลางวันแล้วคุณจะต้องมานั่งเล่นเป็นเปียโนผมก็จะเป็นคนหนึ่งที่เดินแล้วไปขอให้คุณเล่นเพลงบรรเลงให้ฟังแล้วผมก็นั่งฟังไปอะไรเง
0: ี้
2: ย
0: แล้วพี่วันนี้ชอบช็อตฟิลเวลาที่ผมเล่นเป็นโนอยู่ดีๆชอบเอาหน้าเข้ามาใกล้ๆแล้วผมเฮ้ย
2: ทำให้ตกใจเลย
0: ตกใจอันนี้มันเล่นเบา
2: ๆ
0: นะครับเดี๋ยวก่อนอุปกรณ์ก็ไม่ใช่จะดีนะ
2: แล้วตัวดีๆคุณก็ไม่ยกมา
0: อ่ะนะครับถ้าคุณผู้ฟังอยากฟังเพลงไหนคอมเมนต์มาได้เลยผมจะมาเล่นให้นะครับผมเอาเพลงนี้ของ The Beatles ละกันนะครับอาจจะมีเสียงนิ้วกดที่แป้นนะครับเพราะว่าไมโครโฟนใกล้กับเปียโนมากถ้าเกิดเสียงดังเกินไปทีมงานเบาได้เลยนะครับมาเรียนก่อนพักเบรกเนาะ
2: ใช
0: ่อ่ะพักเบรกเดี๋ยวก่อนพักเบรกเดี๋ยวคุยกันอีกนิดนึงขอมาเรียนก่อน
2: อ่า

0: In My Life แล้วกันนะครับของ The Beatles จริงๆจะชวนพี่อ้นร้องนะครับแต่เดี๋ยวก็จะสนุกเกินไป
1: ใช่ใช่ครับ
0: มันเร่งนะครับก็เป็น In My Life ที่เป็นเพลงที่ผมชอบเพลงครับ The Beatles ถ้าเกิดถามว่าผมชอบเพลงไหนมากที่สุดเนี่ยผมบอกได้เลยว่าของ The Beatles ที่ฟังง่ายที่สุดนะครับก็ In My Life In My Life นี่ก็เป็นยุคกลางๆของ The Beatles นะครับก่อนที่เขาจะทะเลาะกันIn My Life นี่ก็เพลงปี19
1: เดี๋ยวรอจะมีสารคดีเกี่ยวกับ The Beatles มั้ยทำใหม่สักมั้ย
0: จริงๆผมว่าน่าจะทำยากมากอ่ะเพราะว่าด้วยความที่แบบค่อนข้างที่จะป๊อปปูล่าแล้วก็แซงทุกศิลปินตำนานมากๆเนี่ยผมว่าทำยากมากและอีกทั้งสมาชิกก็ยังอยู่2คนครับนั่นคือพอลแมคคาร์ทนีย์แล้วก็ลิงโก้สตาร์คือด้วยความที่ศิลปินยังอยู
1: ่
0: ก็เลยอาจจะยากนิดนึงนะครับอย่าง
1: ภาพยนตร์สารคดีถ้าเกิดว่า
0: ถ้าเกิดเจ้าตัวยังอยู่นี่ก็จะยาก
1: ทำยากเราก็รอดูนะ
0: อย่างเอลตันจอห์นเอลตันจอห์นเรื่องล็อกเก็ตแมนอันนั้นก็สนุกนะครับแต่ว่าก็ทำยากเหมือนกันนะครับThe Beatles นี่เคยมีหนังเป็นภาพยนตร์ของเขาเองตอนที่เขายังมีชีวิตอยู
1: ่
0: นะครับก็มีเรื่อง The Magical Mystery Tour นะครับก็เป็นเพลงเป็นหนังเกี่ยวกับเอาอัลบั้มในเพลงของเขาออกมาทำ MV เพลงในอัลบั้มออกมาทำ MV นะครับแล้วก็เรื่องราวจริงๆไม่สนุกนะผมดูแล้วอะ
1: ดู
0: ไม่หนุกอะก็คือเขาแค่พาคนไปเที่ยวแบบเป็นรถทัวร์จัดขบวนไปเที่ยวไปเล่นสนุกตามสวนสาธารณะสวนสนุกอะไรเงี้ยต่างๆนะแต่ละคนก็จะมีคาแรคเตอร์ของเขาอย่างมีปู่ของจอร์แดนนอนมีแม่ของลิงโก้สตาร
1: ์คนในครอบครัวนั่นแหละ
0: ใช่ๆแล้วก็คือไม่สนุกเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดคนชอบจะดูเพลินแต่ว่าถ้าเกิดคนที่แบบไม่เคยได้ดูหนังมาก่อนก็จะคิดว่าแล้วอะไรอ่ะไม่เห็นมีพล็อตเลย
1: อัน
0: นี้ก็ไม่มีหรอกครับแค่แบบว่าสะท้อนชีวิตว่าเขาเล่นสนุกเที่ยวไหนมาไหนอะไรกันยังไงนะครับก็วันนี้เบรกแรกแล้วก็พูดคุยกันถึงเรื่องความทรงจำเนาะในวัยเด็ก
1: ที่เริ่มแบบจำได้เมื่อไหร
0: ่ที่เราจำได้นะครับก็ก่อนพักเบรกนี่เอาเพลงนี้ดีกว่าผมว่าน่าจะเข้ากับเรื่องราวที่เราคุยกันวันนี
1: ้
0: นะครับWhen I Shall Is Born นะครับ
1: When I Shall Is Born
0: แล้วก็เป็นเพลงที่ผมว่าสวยงามอ่ะแค่เมโลดี้คือมันมีความเป็นป๊อปผสมเพลงคลาสสิกแล้วก็เพลงนี้อยู่กันได้ทุกยุคทุกสมัยนะครับมันคล้ายกับเพลงควาเซล่าเซล่า
1: ใช่
0: ไหมอารมณ์เดียวกันนะครับแต่ว่าเพลงนี้ก็หลายๆคนเอาเด็กรุ่นใหม่จะไม่รู้จักเพลงนี้แต่ว่าเนื้อหาดีมากแค่ชื่อเพลงก็ค่อนข้างที่จะบอกแล้วว่าเพลงนี้เกี่ยวกับอะไรนะครับฟังเพลงกันดีกว่าครับWhen I Shall Is Born นะครับเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อครับ
1: ครับ

0: คุยของเก่าเล่าเรื่องเก่าๆกับจอห์นวินเทจและอ้นเมธีในบอกเล่า965ช่วงวินเทจทอล์ก
1: จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
3: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
4: M-COT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว M-COT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก M-COT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก M-COT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ M-COT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
5: กรุงเทพมหานครในอีก4ปีข้างหน้าจะหน้าตาเป็นอย่างไรปัญหาไหนจะได้รับการแก้ก่อนกันและใครจะได้ไปต่อ28มิถุนายนนี้คุณคือผู้กำหนด Thinking Radio คลื่นความคิดก่อติดสังเวียนเลือกตั้งเอาใจคอการเมืองรวมเจาะลึกทุกนโยบายวิเคราะห์ทุกกลยุทธ์จากผู้สมัครตัวเต็งแบบหมัดต่อหมัดกับช่วงพิเศษเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ติดตามได้ทั้งในรายการเช้าทันโลกเวทีความคิดและเสาเสวนาพบกับบทวิเคราะห์สุดเข้มข้นจากกูรูการเมืองแถวหน้าของเมืองไทยขยี้ทุกประเด็นร้อนที่คนกรุงต้องรู้และพิเศษ28มิถุนายนนี้ Thinking Radio ก็ติดบรรยากาศการเลือกตั้งแบบเต็มวันตั้งแต่เปิดคูหาจนถึงทราบผลอย่างไม่เป็นทางการเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ที่ 96.5 FMฟังสดและฟังย้อนหลังทั่วโลกที่ Thinking Radio ทุกช่องทางออนไลน
4: ์อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
0: คุยของเก่าเล่าเรื่องเก่าๆกับจอห์นวินเทจและอ้นเมธีในบอกเล่า965ช่วงวินเทจทอล์ก

0: ตอนเราก็สู่เบรกที่2นะครับที่บอกเล่าเข้า65ช่วงวินเทจทอล์กนะครับก็ยังไม่ไปไหนนะครับผมจอห์นวินเทจแล้วก็พี่อ้นนะครับ
1: ยังอยู่
0: เล่นมือถือด้วยพี่อ้นเนี่ยทำงานใช้ให้เล่นมือถือ
1: เราก็ต้องเปิดหาข้อมูลสิ
2: คุยกันมันก็ต้องมีคุณคุยเรื่องอะไรเผื่อจะมีอะไรเสริมเข้าไปได้บ้าง
0: ครับเมื่อกี้เดวิดเกตนะครับ Baby I Want You แล้วก็ก่อนหน้านั้นนะครับเป็นเพลงที่ทุกคนนะครับชอบThe Boxer นะครับ
1: ครับ
0: ไม่ใช่กางเกง Boxer นะ Boxer นี่คือนักมวย The Boxer นะครับก็ของ Crosby Stills Nash นะครับตอนนั้นเนลยังยังไม่มานะครับก็เป็นเรื่องของการต่อสู้ของนักมวยพเนจร
2: ถ้าในอเมริกาใช่ไหม
0: ใช่
2: มันก็อาชีพนักมวยก็เป็นอาชีพหนึ่งที่มันสร้างรายได้อะไรได้เยอะแยะแล้วก็สร้างชื่อเสียง
0: ใช่
2: อย่างที่เราดังรู้จักกันหนวดค
0: ุ
2: ณ
0: กู
2: ้ไปก็คุณผู้ฟังก็รู้จัก
0: ใคร
2: ล็อกกี้ก็ใช่
0: ล็อกกี้
2: โมฮัมหมัดอาลี
0: อ๋ออ๋อ
2: ถูกไหมคือคนก็รู้จักแม้กระทั่งเราไม่ทันแน่
0: โมฮัมหมัดอาลีนี่มีเป็นเพลงเหมือนกันนะ
2: ใช่
0: The Black Superman นะครับพูดถึงความฮาของเพลง The Boxer เมื่อกี
2: ้ครับ
0: จะมีท่อนหนึ่งนะครับถ้าเกิดเล่นเป็นแบนด์นะมันจะเป็นอย่างนี้เขาจะร้องลาลาลาแล้วก็จะมีเสียงทิปปรีดังๆตึ้งลาลาลาลาลาลาลานะครับอันนี้คือเป็นแบนด์
2: ผมชอบนะ
0: ไ
2: ม่ถึงถ้าเกิดอยู่ในวงโยแล้วผมเป็นทิม
0: บานีอ๋อตีทิมบานี
2: หรือว่าทำอะไร
0: หรือว่าตีทอมสักอย่าง
2: คอยตีตึ้งแล้วก็รอไปรอ
0: แล้วก็ผมเคยไปดูคนที่เขาเล่นสด
2: เ
0: ล่นสดแล้วก็กีตาร์ตัวเดียวแล้วก็เล่นเพลงนี้นะครับเขาดีกีตาร์ไปเขาเกากีตาร์ตึงเรื่อยๆเรื่อยๆลาลาลาแล้วก็ทำเสียงบึ้มไปกับบึ้มแล้วก็ตบมือแล้วก็เอาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาแล้วทำเสียงบึ้ม
2: ทำเส
0: ียงทำเสียงเองเออเน
2: ี่
0: ย
2: จริงมันดีเออดีว่ะ
0: ครับเออเป็นแบบเป็นเอฟเฟคที่แบบว่าปากล้วนๆนะครับอีกเพลงนึงอันนี้ผมเคยเห็นคนไปเล่นสดเหมือนกันอันนี้เป็นแบนด์นะเป็นแบนด์เขาเล่นเพลงของพี่หลังล็อกเคสต้าเพลงเงานึกออกใช่ไห
2: ม
0: วิ่งวิ่งวิ่งวิ่ง
2: ว
0: ิ่
2: งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งไปไปไปไป
0: นั่นแหละครับเขาไม่มีเอฟเฟกต์ดีเลย์เขาดีเลย์ด้วยปากวิ่งไปไปไปก็ทำอย่างเงี้ย
2: เหมือนที่แบบผมชอบทำใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมที่เวลาพูดก็ต้องทำอย่างนี้บ่อยบ่อยบ่อย
0: อะไรอย่างนั้นนะครับอ่ะก็เมื่อกี้เราพูดคุยกันถึงเรื่องความทรงจำความระลึกถึงวัยเด็กๆเมื่อกี้อนุบาลละ
2: เอองงมากเลยอยู่ก็ไปเรื่องราวบนชีวิตบนรถไฟได้ไงไม่รู
0: ้ก็พี่อ้นนึกถึงเป็นความทรงจำแรกๆที่พี่อ้นได้
2: ใช่มันนึก
0: ขึ้นรถไฟ
2: ทั้งที่จริงๆก็ไม่ได้บ่อยนะหนึ่งครั้ง1ปีเนี่ยเราจะเดินทางด้วยรถไฟก็ประมาณ2ครั้งต่อปีเท่านั้นเองไม่ได้แบบว่าคนที่ต้องใช้รถไฟทุกวัน
0: อ
2: ะ
0: เอางี้ดีกว่าพี่อ้นได้ขึ้นรถไฟฟ้าบ้างไหม
2: โห
0: ไม่ได้ขึ้นเลย
2: นานแต่ผมมีบัตรนี่นะ
0: บัตรคนแก่ละ
2: ไม่ใช่บัตรแมงมุมของเขาอ่ะบัตรที่แบบว่าใช้แตะก็คือทำไว้เรียบร้อยอ่ะก็ไม่รู้ว่าทำไว้ทำไมอ่ะแต่ทำเผื่อไว้งั้นแต่เวลาไปก่อนที่จะมีบัตรก็ใช้เงินสดก็ไม่เห็นเป็นไรนี
0: ่
2: เออทำไมทำบัตรบางอย่างมันหาเหตุผลไม่ได้ว่าทำไมต้องมีทำไมต้องทำแต่ว่าก็ทำไปแล้ว
0: ก็ทำไปแล้วแล้วก็ไม่ได้ใช้ด้วย
2: ไม่ได้ใช้ด้วย
0: ครับนี่ถ้าพูดถึงรถใต้ดิน
2: ครับ
0: จำได้ว่าเปิดครั้งแรกน่าจะผมอยู่จำไม่ได้นะน่าจะเลขปี
2: ตรง
0: ๆน่าจะปี49แล้วก็เขาให้เหรียญมาแล้วก็คือตอนนั้น10บาทนี้ไปได้ทุกสถานี
2: จะเป็นการทดสอบระบบ
0: ทดสอบระบบแล้วคือโรงเรียนผมนี่มันก็ใกล้มากนะครับก็ผมเรียนอยู่หอวังใช่ไหมผมก็ไปขึ้นสถานีผลโยธิน
2: ครับ
0: ผมก็ขึ้นไปเที่ยวเล่นเลยนะครับตอนเย็นมาปุ๊บไปหัวลำโพงแล้วก็ไปหาอะไรกินไปเดินเขาเรียกอะไรหลังกระทรวงนะครับหลังกระทรวงที่เขาขายเครื่องดนตรีกันเยอะๆนะครับคือเด็กๆก็ไม่ได้ไปพวกร้านขายเครื่องดนตรีที่แบบว่าพวกของค้างสต็อกอ่ะสมัยนั้นมันจะไม่มีนะครับแล้วเราก็ต้องไปที่เวิร์กนครเกษมซึ่งปิดไปแล้วนะครับแล้วก็หลังกระทรวงที
2: ่เออคิดถึงไหม
0: เพราะว่าคิดถึงนะ
2: จริงๆมันโซนตรงนั้นน่าจะทำแบบหรือว่าส่งเสริมให้มันยังมีอยู่นะ
0: uh-huh.
2: เพราะว่าหลายๆโซนมันคือวิถีชีวิตของผู้คนที่มันโดนถ่ายทอดมาแต่ละยุคแต่ละสมัย
0: ครับ
2: วันนึงมันหายไป
0: uh-huh.
2: ภาคส่วนงานก็ สักส่วนงานนึงอาจจะต้องคงเสริมให้มันกลับมาเหมือนเดิม อย่างไรถ้าไปซื้อของเล่นก็ต้องไปสะพานเหล็ก
0: ใช่ไหมใช่ใช
2: ่ถ้าไปอุปกรณ์เกี่ยวกับอาวุธอะไรนะ
0: ต้องไปหลังวังบุรพา
2: ไปวังบุรพา
0: สยาม
2: มันต้องคนจะต้องเป็นโซนอย่างนั้นไหม
0: ร้านเฮียฮง
2: เฮียฮง
0: เด็กมีนาย
2: นะไม่ใช่อันนี้ลูกปืนลูกชายอันนี้เป็นบทหนังนะจอนคุยกับผม
0: ก็ตอนนั้นนี่ปี49นะครับคือเด็กๆอ่ะมันก็ไม่ได้มีตังค์ขึ้นแท็กซี่ไปถึงอะไรอ่ะหลังกระทรวงเลยเท่านั้นหรอกเราก็ไปไม่ถูกด้วยน
2: ะ
0: เพราะว่าแต่ก่อนมันไม่มีแมปก็เลย
2: กูก็แมปครับ
0: ปี49อ่ะนะครับ
2: เทคโนโลยีของโทรศัพท์อินเทอร
0: ์
2: เน็ต
0: ไม่มีในแค่ใน Google Map ยังไม่มีนะก็อาศัยถามทางเขาเอานะครับก็นั่งตุกๆไปต่อลงหัวลำโพงจำได้แล้วก็ต่อตุกๆไปถ้าเห็นเป็นเด็กหัวเกรียนคิด30บาทแล้วก็ได้ไปเดินดูพวกร้านขายเครื่องดนตรีที่เป็นของเก่าอ่ะแล้วซึ่งมันน่าจะมีที่เดียวในกรุงเทพในเมืองไทยด้วยซ้ำมั้งที่เป็นศูนย์รวมของการขายเครื่องดนตรีที่อยู่หลังกระทรวงซึ่งหลังกระทรวงเนี่ยเขาก็จะขายของเดสก์ท็อปแต่ว่าเวิร์กช็อตนครเกษมเนี่ยนะครับเขาก็จะขายพวกของใหม่อาจจะแพงแต่ของอาจจะแบบว่าค่อนข้างโปรขึ้นมาหน่อยนึงตอนนี้ไปเดินดูก็ร้านมันก็มีแต่กีตาร์แต่คีย์บอร์ดแล้วมันเหมือนเป็นสวรรค์ของผมอ่ะซึ่งแบบแค่ผมไปเดินในห้างเซ็นทรัลลาดพร้าวอาจจะมีไม่เยอะแต่อันนี้คือแบบโอ้โหมีเป็นตับเราเล่นได้ทุกตัวอยากเสียบปลั๊กเนี่ยเล่นได้เลย
2: เป็น
0: แบบเป็นความแบบผมยังจำได้เลยว่าโห
2: ตอนนี้เยอะถ้าไปเกี่ยวอุปกรณ์พวกดนตรีที่แบบว่าคนพูดถึงเยอะก็น่าจะเป็นฟอร์จูนไหม
0: ฟอร์จูนยังมีอยู่ใช่
2: แล้วมันคือหลายร้านก็จะมันจะพุ่งๆกันอ่ะอาจจะมีทั้งร้านที่เกี่ยวกับเครื่องเสียงเกี่ยวกับทำห้องแบบโฮมเธียเตอร์ของตัวเองเกี่ยวกับลำโพงเกี่ยวกับเรื่องของภาคขยายหรืออะไรก็แล้วแต่มิกเซอร์ถัดไปก็จะเป็นร้านที่ขายแผ่นเสียง
0: อันนี้เยอะมากครับ
2: จริงๆมันไม่น่าจะแค่จำกัดอยู่ที่พื้นที่ห้างเนาะน่าจะเป็นโซนหนึ่งที่แบบว่าจะเป็นตึกแถวเกี่ยวกับพวกนี้ให้หมดเลย
0: ใช่
2: มันจะได้แบบดูแบบมีพลังมีมนต์ขังนิดนึง
0: แต่ด้วยความที่คนเดี๋ยวนี้เขาก็ไปขายในพวก marketplace ในมือสองในอะไรกันบ้านต่างๆนะครับแล้วก็ไอตรงหลังกระทรวงเนี่ยนะที่ผมมีความหลังมากๆเลยตอนที่ผมไปตอนนั้นแหละนะครับไอหยอดเหรียญ10บาทไปแล้วก็แลกเหรียญมานะครับไอเหรียญรถไฟฟ้าใต้ดินอะไปถึงปุ๊บแล้วก็ไปเดินดูของเรียบร้อยปุ๊บผมจำได้มีร้านหนึ่งคือแบบว่าเขาฮาร์ดเซลมากๆไม่ใช่ว่าแบบว่าเขาบอกสรรพคุณเลยนะไม่มีนะผมก็แค่ขอลองตัวนี้หน่อยครับผมก็ลองปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วเขาเอาบอกว่าโอเคครับเดี๋ยวไว้ก่อนเขาแล้วเขาฮาร์ดเซลในที่นี้หมายถึงว่าโอเคเอาใช่ไหมผมบอกผมเดี๋ยวไว้ก่อนเดี๋ยวไว้คิด
2: เ
0: ด
2: ี๋
0: ยว
2: ไว้คิดนะ
0: เขาบอกว่าเอาใช่ไหมเขาก็ดึงปลั๊กอ่ะแล้วเขาก็พันหม้อแปลงเก็บใส่ถุงแล้วก็เรียกเด็กหลังร้านอ้าวนี่เอาใส่เก็บเขาเอาตัวน
2: ี้แพ็คเลยแพ็คเลย
0: โอ้โห
2: คือแบบมีชก
0: พักเซลไปนะครับสุดท้ายเอาผมก็เกรงใจครับก็เลยได้ขาตั้งคีย์บอร์ดมาโดยที่ยังไม่มีคีย์บอร์ดของตัวเองเลยด้วยซ้ำแล้วก็ขาตั้งมันอันละ500บาทแต่ว่าขาตั้งทุกวันนี้ยังอยู่กับผมเลยนะอาจจะแบบโดนซ่อมอะไรไปแล้วพ่นสีอะไรไปแล้วหลายที่แต่ขาตั้งก็กี่ปีแล้วตั้งแต่ปีโหเก่าละ
2: เก่าแล้วนะ
0: นะครับ20กว่าปีนะแล้วก็เป็นความฮาร์ดเซลที่สุดท้ายก็ต้องซื้อขาตั้งคีย์บอร์ดมาอันละ500บาทในตอนนั้นสำหรับเด็กๆนี่คือแพงมาก
2: ก็เหมือนพอพูดอีกมุมนึงก็คือเหมือนจำใจอ่ะจำใจต้องซื้อไหม
0: ครับ
2: แต่ว่าอีกอย่างที่คุณจะต้องจำใจพูดและก็จำใจต้องทำก็คือคุณจะต้องบอกลาคุณผู้ฟังเลย
0: บอกลาที่หมายถึงว่าสำหรับค่ำคืนนี้นะแต่เราก็ยังอยู่กันตลอดไปนะครับอีกสักเพลงหนึ่งละกันนะครับก็ Stevie Wonder ละกัน I just call to say I love you นะครับแต่ว่าวันนี้ผมแค่ I'm just sayinggoodbye and good night for all of you นะครับวันนี้ goodbye นะครับ
2: เซรา
0: ฟังเพลงกันนะครับเจอกันใหม่เสาร์หน้าสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

0: ุยของเก่าเล่าเรื่องเก่าๆกับจอห์นวินเทจและอ้นเมธีในบอกเล่า965ช่วงวินเทจทอล์ก
1: จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
0: โลกใหม่ไม่ใช่จุดจบของโลกาภิวัตน์แต่เป็นการเปลี่ยนทิศเราต้องสร้างภูมิคุ้มกันจากภายในและพึ่งพาตัวเองให้มากขึ้นดร.สุภชัยพานิชพักอดีตเลขาธิการ UNCTD และผอ. WTO
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
1: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
3: CEO Vision Plus ปรับโฉมใหม่รับวันใหม่กับเรื่องราวอัปเดตใหม่ในเรื่องเศรษฐกิจล้วนๆที่คุณต้องรู้ทั้งเรื่องเงินทองน้ำมันหุ้นและการเงินภาพรวมทั่วโลกยิ่งยาวจันถึงศุกร์ 8:30 นโดยซาลีนาผู้เอี่ยมพร้อมฟังมุมมองบทวิเคราะห์และแง่คิดจาก CEO แถวหน้าของเมืองไทยในสถานการณ์ต่างๆรอบโลกทั้งเรื่องแนวโน้มเศรษฐกิจการลงทุนการเมืองรอบโลก
4: วิกรมกรมบดิษฐ์ดร.สุภวุฒิสายเชื้อดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนและ CEO รับเชิญ
3: ดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิตและวิชัยวรธานีวงศ์ CEO Vision Plus โฉมใหม่ให้คุณอ่านสถานการณ์รอบโลกก่อนใครจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 นถึง 10:00 นที่ Thinking Radio ทั้งสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
5: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: เพราะบรรจุภัณฑ์เบบ

0: คุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและณัฐพงษ์ม่วงธรรม
3: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับ Thinking Connect อยู่กับหนุ่ยนะครับเจ้าของเพจการตลาดมาราธอนนะครับแล้วก็หนังสือขายดี5เล่มแล้วก็รถใหม่อีก1คัน
4: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
3: ช่วงนี้เนี่ยจะชวนท่านผู้ฟังพูดถึงอาจารย์ชัดชาตินะครับ
4: ครับ
3: เพราะว่าการเลือกตั้งผู้ว่ากทมเนี่ยที่เคยคิดกันว่าโอ้ไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นเลย
4: อ
3: าจารย์ชัดชาติเนี่ยก็ยังนอนมา
4: จ
3: นถึงวันนี้แกก็ยังนอนมานะก็คือประมาณ 60% 70% เนี่ยก็จะเลือกแกอยู่นะครับ
4: ครับ
3: แต่ว่ามันมีความพร้อมเพรียงกันก็คือมีการโจมตีอาจารย์ชัดชาติเรื่องระบบอากงใช่ไหมนะฮะว่ามีเนี่ยคนของอาจารย์ชัดชาติเนี่ยไปเจรจาแล้วก็มีการซื้อขายตำแหน่งอะไรพวกนี้นะต่อกันประมาณฝ่ายตรงข้ามในประมาณ2คนนะครับทีเนี้ยเราก็เลยไม่ได้มองอาจารย์ชัดชาติในเชิงการเมืองเรามองในเชิงการตลาดว่าอาจารย์ชัดชาติเนี่ยถ้าเป็นตัวแบรนด์เนี่ยคือแบรนด์ในแข็งแกร่งมากนะครับ แทบไม่มีจุดอ่อนเลย
4: ครับ
3: แล้วก็ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยไม่มีทางเอาชนะได้เลยนะแต่ก็พยายามเจาะจุดอ่อนนะฮะอันเนี้ยในทางการตลาดเนี่ยจะมองยังไง
4: โอ้โหคือถ้าถามผมเนี่ยผมว่ามันผมนึกถึงเพลงนึงนะอาจารย์สามัคคีชุมนุมใช่ไหมมันเหมือนมีคนแซวนะนโยบายของทุกพรรควันนี้ที่ลงแข่งเป็นผู้ว่าคือจะหาจุดไหนในการเล่นอาจารย์ชัดชาติแล้วกันเนาะผมว่าเคสแบบนี้เป็นเคสที่หาได้ยากยิ่งนะในมุมการตลาดผมไม่รู้ว่าจากประสบการณ์ที่ผมมีแค่ประมาณเนี้ยผมก็ไม่เคยเห็นนะที่ทุกแบรนด์

0: แบรนด์ที่เป็นแบรนด์ที่เป็นคนใช่ไหม
1: แบรนด์อะไรก็ได้ที่อาจารย์เคย
0: ทักษิณไงทางการเมืองคือทักษิณไง
1: โอเคโอเค
0: โดนสหบาทาหมายถึงว่าถ้ามองทักษิณเป็นแบรนด์นะ
1: ครับ
0: ก็คือท
1: ักษิณไงโอเคอ่ะก็จริงแต่พอเป็นแบรนด์ as a product หรือ as a service อ่ะผมนึกยังนึกไม่ออกยังนึกไม่ออกจะบอกว่า Intel ยุครุ่งเรืองเคยเป็นแบบนี้ไหมก็อาจจะเป็น Microsoft มั้ง Microsoft ในยุคก่อนๆที่แบบดูยิ่งใหญ่มากก็จะมีคนที่อาจจะไม่ได้ชอบแนวทาง Microsoft มากนะก็เลยเกิดแบรนด์ challenge ใหม่อย่าง Google เกิดขึ้นมาก็พยายามค่อยๆแย่งส่วนแบ่งการตลาดของพวก product ที่เป็นแบบMicrosoft Office
0: แต่ Google มันก็ไม่ใช่ operating system ไง Google มันเป็น search แล้วก็พอมันสร้างไอ้พวกเล็กๆน้อยๆขึ้นมามันก็เป็นมันเป็น accessory product มันไม่ใช่ core product มันใช่ไหม
1: ก็ถูกอาจารย์แต่มุมนึง uh-huh. ผมอยากแชร์ภาพแบบนี้มุมนึงที่ Microsoft ถือตลาดมานานเนาะคือมุม Microsoft Office Word PowerPoint uh-huh. ยุคผมยุคอาจารย์น่าจะต้อง
0: uh-huh.
1: มี requirement ในการต้องทำไอ้สิ่งพวกนี้ได้ Excel อะไรพวกนี้วนๆ uh-huh. อยู่ประมาณนี้ uh-huh. แต่พอ Google เข้ามาเนี่ย Google ก็มาเปลี่ยนทิศทางตลาดใหม่ด้วยการบอกว่าเฮ้ยจากเดิมอ่ะอยู่ต้องเสียเงินใช้ของพวกนี้ปีนึงหลายหมื่นซอฟต์แวร์ตัวนึงหลายหมื่นมากๆอ่ะแพงกว่าคอมพิวเตอร์อีกอยู่มาใช้ของเราอยู่ใช้ได้ฟรีเลยแล้วก็เขาก็ไปเข้าตลาดเด็กนักศึกษาเด็กมหาลัยในอเมริกาก่อนเพื่อจะ
0: Apple ก็ให้ใช้ฟรีนะ
1: Apple ต้องบอกอาจารย์แบบนี้เพิ่งมาใช้ฟรีเมื่อไม่นานอาจารย
0: ์ผมเป็นนานแล้วผมนานแล้วเนี่ยผมใช้ Apple ในปี30นะ
1: เท่าไหร่นะครับ
0: ของ530น่ะ
1: ใช้ฟรีเหรอใช้ฟรียังไง
0: เออ Apple มันมีพวกเนี้ย
1: เ
0: มื่อก่อน Apple ไอ้แอปไอ้ Microsoft เนี่ยมันทำให้ Apple ใช้ด้วยนะก่อนด้วยนะคุณรู้ป่ะคือสมัยก่อนเนี่ย Microsoft เนี่ย Word อะไรพวกเนี้ย Excel มันมีคนนิยมนะ
1: อืม
0: แล้วก็ไอ้ที่มันนิยมเนี่ยมันก็จะเป็นพวก Word Jula Word อะไรพวกนี้อันนั้นก็ว่ากันไปเถอะแต่หมายถึงว่าของแอปของ Apple เองเนี่ยมันให้ใช้ฟรีนะที่เป็น Word เป็นอะไรพวกเนี้ยมันคือหมายถึงว่าถ้าเราซื้อมันติดมาเลยนะ
1: โอเคผมแชร์อาจารย์อีกมุมนึงแบบนี้ครับผมในฐานะผมอาจจะใช้ Apple ประมาณสักปี2040ประมาณนี้ยุคก่อนหน้านี้อาจารย์ถ้าเราจำกันได้ Apple อ่ะเวลามันจะเปลี่ยน OS ใหม่เนี่ยเราต้องเสียเงินซื้อ OS เช่นจากตระกูลเล็บเพิร์ดไปเป็นนู่นนี่นั่นคือต้องเสียเงินค่าไลเซนส์เหมือนไลเซนส์ซอฟต์แวร
0: ์
1: Apple เพิ่งอะไรนะครับ
0: ผมไม่ได้เสียเลยนะมันผมอัปเดตเอาย
1: ุคหมายถึงว่าย
0: ุคเพราะว่าตัว Apple เนี่ยมันไม่ได้ขายมันไม่ได้เป็นเบอร์ซอฟต์แวร์ไง
1: ใช่แต่
0: แล้วซอฟต์แวร์มันติดมาเลยไง
1: คือซอฟต์แ
0: วร์
1: ว่า
0: ซอฟต์แวร์มันติดมาเลย
1: ใช่แต่ถ้าอาจารย์จะอัปเกรดให้มันเป็นซอฟต์แวร์เวอร์ชันใหม่เหมือน Windows 95เป็น98อ่ะยุคก่อนหน้าต้องเสียเงิน
0: แต่ของผมไม่ได้เสียนะคือผมเพียงแต่ว่าของผมที่อัปเนี่ยผมไม่ได้เสียนะแต่คอมอ่ะผมอัปไม่ได้หมายถึงว่าไอ้ระบบผมมันไม่ทรงพลังพอที่จะอัพตัวใหม่แต่มันให้อัพฟรีนะ
1: มันถูก
0: ลิมิตอยู่วันนี้ไม่เสียเงินเพราะว่ามันไม่ได้ทำรายได้จากการขายซอฟต์แวร์ไง
1: ต้องบอกแบบนี้อาจารย์ผมขอแย้งหน่อยเมื่อก่อนน่ะผมยังยืนยันว่าต้องเสียเพราะผมเคยต้องเสียเงินเพื่ออัปเกรดเวอร์ชันเพียงแต่ว่าผมว่าอาจารย์อาจจะเข้ามาอัปเกรดอีกทีตอนที่แบบมันเริ่มปล่อยฟรีไลเซนส์แล้วว่าแบบขอแค่ใช้ Mac เหมือนเดิมซอฟต์แวร์ต่อไปนี้ฟรีแต่ว่าเมื่อก่อนนะครับไอ้พวกตัวซอฟต์แวร์ของ Apple เนี่ยก็เสียเงินประมาณหนึ่งเหมือนกันแต่ต้องเป็นตัวแบบเทียร์สูงมากแต่ก็จะเห็นว่าเนี่ยมันคือการที่แบรนด์เล็กพยายามเข้าไปลุมแบรนด์ใหญ่แต่มันก็ไม่โหดเหมือนตอนอาจารย์ชัดชาติไหมอ่ะอาจารย์คิดว่าไง
0: กลับมาที่ Apple ก่อนก็คือ
1: ครับ
0: ตัว Microsoft เนี่ยคุณว่า Microsoft ขายอะไร
1: Microsoft ในมุมผมว่าขายความเคยชินของซอฟต์แวร์ขาย Enterprise ถ้าอยากทำงานบริษัทดีๆต้องใช้ Microsoft ให้เป็นต้องใช้ Excel ให้เป็นต้องใช้ PowerPoint ให้เป็น
0: มีคนเคยถามประโยคนี้
1: เป็นไงครับ
0: ผมไม่แน่ใจว่าบิลเกตตอบนะ Microsoft ขาย Standard ของ Corporate คือหมายถึงว่าไอ้คอมเกิร์มอะไรเนี่ยไอ้พูดง่ายๆมันไม่ดีแท้ Apple เลยนะความสมูทความสวยงามอะไรเงี้ยนะแต่ว่าบริษัททั่วโลกเขาใช้กัน
1: ใช่
0: ตั้งแต่ดอทแล้วดอทก็ไม่ได้เรื่องหรอกแต่สู้กับไอ้ Apple เนี่ยก่อนไอ้ Apple ก่อนเป็น Windows นี่มันดอทนะต้องใช้ปุ่มเอานะ
1: ใช้ตระกูลแบบเหมือน Linux
0: เนี่ยแต่ว่าเนี้ยเขาคนก็ไม่ได้ใช้แอป Apple กันนะครับ
1: ครับ
0: แต่ว่ากระทั่วโลกมันใช้กันไง
1: อืม
0: อะไรเงี้ยนะ ทีนี้ตัวอาจารย์ชัด

0: ติเนี่ยก็คือถ้าเกิดว่า product เนี่ยมันไร้เทียมทานเนี่ย แล้วเราอ่ะจะต้องมีเวลาประมาณ20กว่าวันเนี่ย
1: ครับ
0: ในการเอา product ตัวนี้ลงเนี่ยตี product ตัวเนี้ยประมาณ20กว่าวันเนี่ย มันจะตีไปทำไมวะในกระบวนการที่รู้อยู่แล้วว่าตียังไงก็ลงไปได้
1: ก็แพ้นั่นสิจริงๆอ่ะผมยังแอบคิดอีกมุมหนึ่งนะอาจารย์ว่าสมมติถ้าเกิดผมมองถ้าเกิดผมเป็นหัวหน้าพรรคอื่นเนี่ยอาจจะเลือกไม่ลงแข่งเลยไม่ลงแข่งฐานะผู้ว่าน่าจะง่ายกว่าลงแข่งในฐานะแค่สวมีโอกาสมากกว่าด้วยซ้ำ
0: สก
1: เท่าที่ครับสกเนี่ยผมว่ามีโอกาสมากกว่าด้วยซ้ำและสิ่งนึงที่ผมว่าคนไทยอ่ะส่วนนึงอยากจะเห็นวันเนี้ยมันไม่ใช่แค่การด่าเพื่อเอาคะแนนเสียงโจมตีเอาคะแนนเสียงเนาะแต่ผมว่าเราอยากเห็นการที่ชมคนอื่นบ้างได้ไหมส่งเสริมคนอื่นบ้างได้ไหมมันไม่ต้องถึงขั้นจับผิดทุกดอกได้ไหมผมว่าเราเริ่มเห็นอะไรแบบเนี้ยจากฟีดแบ็กจากคอมเมนต์ของคนบนโซเชียลเนี่ยพอสมควรเหมือนกันนะครับ
0: อารมณ์ในด้านชาติแกเก่งเกมนี้อยู่แล้วไง
1: ใช่ไหมเหมือนเขาก็ชมทุกคนเลยเน
0: า
1: ะ
0: แกก็อย่างไอเต้บอกว่าน้ำไอ้กินได้เนี่ยไอ้ทองแสบเน
1: ี่ยแสบกินได้
0: ด
1: ี
0: นะยังดีอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: หรือว่าไอ้คิดโปรตอนันพักเศรษฐกิจจะโจมตีก็เฮ้ยคิดนี่ก็รู้จักกันโน้มเห็นอะไรเงี้ยนะหมายถึงว่าในเชิง positive เนี่ยแล้วก็เน้นการทำงานเนี่ย
1: ครับ
0: อาจารย์ชาติเนี่ยเด่นในเกมนี
1: ้อืม
0: แล้วก็ผลงานถึงจะไม่มีอะไรใหญ่แต่ใหญ่ก็มีนะเพราะว่าแกก็คืนนี่รถไฟฟ้า
1: เคลียร์นี่ BTS นะ
0: ครับใช่ไหมตอนนั้นอะไรมีนชัยนันสุพนัทก็โจมตีไปทีแล้วไม่ได้โจมตีกันตรงๆกันนะที่บอกว่าปกติเนี่ยพอดีคนอื่นเขาก็คืนได้พอดีศาลตัดสินตอนนี้พอดีอาจารย์ชาติก็เลยได้คืนก็เลยจะได
1: ้
0: ก็เลยคืนตอนนี้คือถ้าเป็นคุณสุวินเขาตัดสินคุณสุวินเขาก็จ่ายอะไรเงี้ย
1: เข้าใจ
0: อะไรเงี้ยเหมือนกับโจมตีทางอ้อมอะไรทำนองเนี้ย
1: ครับ
0: วันนี้มุมแมลงก็กลับไปหาสุพนัท
1: นะโอ้สวยเลยคุณแบงค
0: ์เหมือนชอบมาโจมตีอันเนี้ยดูสิเวลาพรรคประชาชนไปติดต่อนี่ก็ไม่ได้บนรถไฟเนี่ย BDS เนี่ยดูอาจารย์ชาติชาติเนี่ยโอ้โห BDS เนี่ยเปิดมาเนี่ยเต็มเลยแล้วก็มีทีมอาจารย์ชาติบอกว่าเออเราไม่ได้ทำ BDS นะเราทำ MRT แล้วก็เราก็ไม่ได้อะไรนั้นเราทำสองขบวนเอง
1: ครับ
0: ถ้าเกิดว่าคุณเห็นว่าเป็นการเอาเปรียบเสียเปรียบเดี๋ยวเล่าออกก็ได้เดี๋ยวไปดูซิอะไรเงี้ยคือในเชิงของการแบบไม่โจมตีอะไรเงี้ยเชิง positive เนี่ยอาจารย์ชาติแกมือหนึ่งอยู่แล้วไง
1: จริงมันเลยผมว่ายิ่งทำให้แบรนด์แกยิ่งดูแข็งแรงขึ้นทีนี้พออาจารย์พูดมา
0: เพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรรู้ไหม
1: เพราะอะไรเพราะอะไรครับ
0: เพราะว่าในทางการตลาดมันเป็น expected product ไง
1: ยังไงอาจารย
0: ์คือคนคาดหวังว่าจะได้คนแบบนี้เป็นคนที่ว่าไม่ใช่ลุกขึ้นมาแล้วก็มาฝาดโครนโจมตีคนน้นคนนี้อะไรทำนองเนี้ยใช่ไหม
1: ครับ
0: น่าจารย์ชาติชาติแกเล่นแคมเปญคนทำงานนะคือหมายถึงว่าสมมติว่าเหมือนบางทีเรามีเพื่อนร่วมงานอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: เข้ามาแม่งก็นั่งเล่น Facebook โพสต์ Instagram ดูไอ้เนี่ยลูกน้องคุณอย่างเงี้ยคนนึงเข้ามาแม่งก็ดูโซเชียลก่อนไม่ได้ดูเพื่อจะทำแคมเปญอะไรเลยนะดูเล่นของตัวเองนี่แหละนะกว่าจะทำงานจริงๆกว่าจะมานั่งเขียนอะไรจริงๆกับเด็กคนนึงเข้ามาแม่งเอ้ยพี่อันนี้นะตอนนี้กำลังฮิตตรงนี้นะพี่เราแม่งดูตรงนี้เลยนะเดี๋ยวหนูแม่งทำไปเลย5อันแล้วพี่เทียบกันเลยกับ AI เนี่ยถ้าพี่คิดว่า AI มันเหนือกว่าเดี๋ยวพี่คงดูไม่พ้นโปรแล้วกันอะไรเงี้ยคุณจะเอาคนไหนวะ
1: โอ้โหเอ้ยพออาจารย์พูดเรื่องนี้ผมนึกออกเรื่องนึงที่ผมเซอร์ไพรส์จริงๆก็ไม่เซอร์ไพรส์มากเพราะเดาได้ว่าแต่ก็ยังชื่นชมแกเนาะตอนที่แกจับฉลากได้ปุ๊บเนี่ยเพลงแกออกทันทีเลยนะครับแกเป็นคนที่เวลแพลนคือถ้าพูดถึง as a brand campaign แล้วกันเนาะแกเวลแพลนแกบอกว่าแกทำเพลงเตรียมไว้25เบอร์เลยมั้งคือจับได้เบอร์อะไรปุ๊บอ่ะก็แบบเพลงร้อนจะออกมีเดียร้อนจะออกสื่อร้อนจะออกทุกอย่างคือร้อนจะออกทันทีอ่ะคือถ้าดูภาพแกก่อนวันที่แกจะลาออกก็มาจับฉลากนะแกจะดูเอิงเอยแบบเอ้ยอย่าพึ่งอะไรมากเลยไม่ต้องทำอะไรเยอะหรอกแต่ถึงเวลาวันที่จับได้เสร็จปุ๊บแคมเปญรีลีสหมดผมว่านี่ก็คือสิ่งที่เฮ้ยคู่แข่งอะคิดถึงระดับนี้หรือเปล่าเพลงมี อาร์ตเวิร์คมีลงสื่อในชาแนลต่างๆคือผมว่ามันดูครบมันดูพร้อมอ่ะมันดูเวลแพนได้ดีมากอ่ะอาจารย์คิดว่าไงอ
0: ่
1: ะ
0: ก็แกคนทำงานไง
1: คนทำงานคนอื่นไม่ทำงานอาจารย์พูดแบบนี
0: ้ไม่คือคนทำงานเนี่ยคือ positioning แก
1: ครับอืม
0: ใช่เปล่าเพราะว่าไอทำงานคือ positioning นะ
1: ครับ
0: ใช่ป่ะแล้วก็เนี่ยแกให้ใครกันไม่รู้ชื่อทีวีพี่อะไรกันไม่รู้ทุกคนนึงเนี่ยผมจำชื่อไม่ได้ออกทีวีบ่อยเหมือนกัน
1: อ
0: ันเนี้ยแกทำแคมเปญให้ไงทำงานใช่ไห
1: ม
0: แล้วตอนเนี้ยไอพรรคเพื่อไทยมันก็ไม่ได้ส่งผู้ว่าคราวที่แล้วก็ไม่ได้ส่งแล้วพรรคเพื่อไทยคราวที่แล้วเนี่ยได้สกมากที่สุดมากกว่าพรรคก้าวไกลตอนนั้นด้วยนะ
1: อ้าวเหรอ
0: เพราะว่าเขาคิดว่าอาจารย์ชัดชาติเนี่ยมันมีความเป็นเชื้อเพื่อไทยไง
1: เพราะแกเพื่อไทยเก่าเพื่อไทย
0: เพราะฉะนั้นไอ้สกเพื่อไทยนี่ก็เลยเกาะบารมีอาจารย์ชัดชาติไงคนเลือกชัดชาติ
1: แล้ว
0: ส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องสกอาจารย์ชัดชาติไปสกก็เลือกเพื่อไทยไง
1: ก็เข้าใจว่าอยู่ปาร์ตี้เดียวกัน
0: แล้วก็คิดว่าสกเพื่อไทยมันคงจะทำงานเป็นเนื้อเดียวอาจารย์ชัดชาติซึ่งเปล่าเลยใช่ไหมและคราวนี้เพื่อไทยก็ไม่ได้ส่งเป็นทางการมีให้ใช้ว่าทีมเพื่อไทยร้ายอะไรก็มีแต่เป็นทางการเขาไม่ได้ส่งใช่ไหมอันนี้พวกสกเพื่อไทยต่างๆเนี่ยก็ไปอยู่ในกลุ่มของอาจารย์ชัดชาติที่เรียกว่ากลุ่มคนทำงานที่ใช้
1: ไปรวมกลุ่มด้วย
0: พวกเนี้ย
1: ครับ
0: ไอ้กลุ่มนี้เนี่ย
1: เป็นไง
0: มันก็เป็นคู่แข่งกับพรรคประชาชนนะสิ
1: อ๋อก็เป็นคู่แข่งกัน
0: คือผู้ว่าเนี่ยพรรคไหนก็ไม่ได้ประชาชนก็ไม่มีทางได้แต่พรรคประชาชนคาดว่าน่าจะกวาด
1: สก
0: สกพอสสยังได้เลยสกจะเหลือเหรอใช่ไหมแต่ขณะเดียวกันไอ้สกไอ้คนอื่นๆเนี่ยพรรคเศรษฐกิจเขาก็ได้สกนะ
1: เอ้าเหรออ
0: ่าเขาได้สกนะพรรคเศรษฐกิจเนี่ยเขาไม่ใช่ไม่ได้นะพรรคประชาธิปัตย์เขาก็ได้สกนะคราวที่แล้วอะ
1: ครับเออผมเพิ่งรู้นะ
0: คราวที่แล้วเนี่ยสกเนี่ยเต็มเลยมีเพื่อไทยได้เยอะมีรอลงมาพรรคประชาชนสมัยนั้นก้าวไกลพรรคประชาธิปัตย์ก็ได้อิสระก็ได้พรรคเศรษฐกิจก็ได้นะไม่ใช่ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยการฟาดอาจารย์ชัดชาติครั้งนี้เพื่อสกเปล่าก็ไม่รู้นะ
1: ทำเพื่อแย่งคะแนนสกเพราะรู้ว่ายังไงต่อให้5คนรวมพลังกันก็น่าจะเทียบคะแนนโหวตไม่ได้ซึ่งอาจารย์บอกว่าผลโพลอาจารย์เนี่ยประมาณ 6-70% ใช่ไหมครับ
0: ไม่ได้ผมดูของใครกันมันรู้นี่ได
1: ้ของสักที่หนึ่งที่อาจารย์บอกเมื่อกี้เนาะผมก็เลยลองเช็คกับ Data จาก Social Sinning ที่ทีมผมทำมาเนี่ยสอดคล้องกันนะสัดส่วนการพูดถึงอาจารย์ชัดชาติเนี่ยอยู่ที่ 65.3 ก็คือปาไป2ใน3แล้วอะที่เหลืออันดับ2เนี่ยอันดับ2น่าสนใจเป็นคุณอนุชาบูระ
0: เทศศรีบูระเทศศร
1: ีนั่นแหละครับใช่อันนี้คือเสียงบนโซเชียลต้องบอกก่อนนะครับอยู่ที่ 12.3% ตามมาด้วยผมว่านี้น่าสนใจอาจจะด้วยการเปิดตัวจี๊ดจ๊าดคนต้องบอกก่อนการพูดถึงเยอะอาจจะไม่ใช่เรื่องดีและไม่ดีทั้งหมดนะ อันดับ3เนี่ยคือดร.มลิกามหาสุขครับ 11.5%
0: มลิกาอันดับมีตระกูล
1: ใช่คนที่มาสายสุดอะเบอร์14อะพี่จี๊ดๆนะครับอันดับ4เนี่ยถึงจะเป็นตัวแทนของพรรคประชาชนครับคุณชัยวัฒน์ 5.6% แล้วก็เป็นอีกพรรคหนึ่งผมไม่รู้ชื่ออะไรเขาเป็นใครอ่ะกรกสิวัฒน์แต่ผมไม่รู้จริงๆขออภัยนะ
0: ไม่รู้
1: ครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็จะเป็นของพรรคเศรษฐกิจโซเชียลการพูดถึงก็ยังกินขาด
0: ทำไมพูดถึงนโรโจน้อยคุณรู้ไหม
1: ทำไมอ่ะ
0: เพราะว่าพรรคประชาชนเนี่ยเขาไปตั้งประธานยุทธศาสตร์ของผู้ว่ากทม.
1: อ๋อผมเห็นแล้วเป็นดราม่าเยอะเหมือนกันเน
0: า
1: ะ
0: ก็คืออาจารย์สุรพลเนี่ย
1: ครับ
0: อาจารย์สุรพลนี่พูดตรงๆก็อยู่ฝ่ายอนุรักษ์มาก่อน
1: นะ
0: แล้ววันดีคืนดีก็มาช่วยเป็นพยานให้ธนาธรให้พิธาอะไรเงี้ยนะแล้วก็มาช่วยงานอะไรเงี้ยแล้วเขาคิดว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นนี่ก็เปิดตัวเลยเพราะขนาดอาจารย์สุรพลยังมาอยู่กับเราเลยอะไรเงี้ยนึกว่าจะได้คะแนนกันโดนฟาดกันไปไหนเละเลย
1: โอ้โหเสียงกระหึ่มบนโซเชียล
0: ก็เลยกลบไอ้ดร.โจไปเลยเดี๋ยวเราเจอเป็นโปรดักที่เรียกว่ามันไม่มีจุดขายไง
1: ไม่มียูนิซิลิ่งพอยต
0: ์ไม่มีจุดขายมีอย่างเดียวก็หน้าตาดีแต่เขาก็ไม่ได้เน้นนะไม่ได้เน้น
1: นั่นสิครับ
0: แล้วตอนนี้พอมาเจอเรื่องอาจารย์สุรพลอีกคนถ้าเกิดการ question ไง ใช่ไหม
1: ก็จริงโอ้โหแล้วจะรอดกันยังไงอ่ะทีนี้ผมมีอันแองเกิลหนึ่งแล้วกันนโยบายนโยบายท็อป6ที่ถูกพูดถึงมากที่สุดบนโซเชียลนะครับอันดับหนึ่งครับอาจารย์ลองเดาดูอันดับหนึ่งน่าจะเป็นอะไรครับพูดถึงเยอะสุด
0: รถไฟฟ้าป่ะ
1: ไม่ใช่ครับเป็นนโยบายของพี่เต้แสนแสบดื่มได้มันกลายเป็นไวรัลที่คนรู้สึกว่าแบบมันก็จะมีคนกลุ่มหนึ่งนะอาจารย์ที่เขารู้สึกว่าเลือกไปมันก็ไม่ได้มีอะไรต่างก็เลือกคนนโยบายแบบสุดโต่งดูเหมือนบ้าๆบอๆกัน
0: แต่ว่าพี่เต้เนี่ยคราวนี้เนี่ย
1: เป็นไงครับ
0: คนไม่ได้พูดถึงเยอะเท่าคราวที่แล้วนะ
1: ถูก
0: เพราะว่าคราวที่แล้วเนี่ยแกออกมารัว
1: ๆครับ
0: เดี๋ยวก็ไปดาวังคารเดี๋ยวก็ให้ซื้อระเบิดปรมาณูได้อะไรพวกนี้รัวๆใช่ไห
1: ม
0: แล้วประการที่สองเนี่ยแกทำเนี่ยแกมีโอกาสได
1: ้
0: คือคราวที่แล้วคือพูดง่ายๆแกก็ส่งได้ไปประมาณคนหนึ่งมั้งที่ได้ปฏิริษะแต่คราวนี้โอกาสที่จะได้สกงสกออะไรแกก็ไม่มีนี
1: ่น่าจะน้อย
0: ใช่ไหม
1: ครับ
0: แล้วพูดง่ายแกก็ทำอะไรไม่ได้เพราะนั้นแกมาเพื่อรักษากระแสแก
1: เหมือนเป็นผู้ช่วยหาเสียงตัวฟรีไหมเหมือนลิโบโร่ไหม
0: เหมือนให้ไม่ลืมให้ไม่ลืมไม่ลืมเต้อะเหมือนพลเอกรังสีอย่างเงี้ยถามว่าพลเอกรังสีเนี่ยเป็นหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจแต่ตัวเองเป็นเบอร์10ซึ่งไม่มีทางได้อยู่แล้วมันต้องได้4-5 ล้านคะแนนอะ
1: นั่นสิ
0: ถึงคือคุณเป็นเบอร์3ก็ยังโอเคนะแต
1: ่
0: ที่เป็นเบอร์10ซึ่งไม่ได้เลย
1: จะไปได
0: ้ก็คนก็ยังสงสัยว่าเอากันเลือกกันได้เยอะเลือกกันเยอะผมมันไม่มีทางได้อยู่แล้วไง
1: ครับ
0: ซึ่งอันนี้ก็คือคำถามก็คือว่าอันนี้จะทำไปทำไม
1: อ
0: ันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากอย่างกรณีเงี้ยที่ผมยกมาว่าเอ้ยตีแบรนด์ที่ว่าใน20วันเนี้ยที่มันตีไงก็ไม่ลงอ่ะ
1: ครับ
0: ถ้าอย่างนั้นคุณไปเล่นแล้วอาจารย์ชาติชาติไม่ดีเบตนะ
1: เอ้าหรอ
0: เออเนี่ยมีทีวีช่องหนึ่งเชิญผมไปวันพุธ
1: ครับ
0: เขาบอกเฮ้ยชาติชาติไม่ดีเบต
1: ว้าว
0: แล้วก็พอชาติชาติไม่ดีเบตผมถามว่าต้องระโจจะมาเหรออนุชาก็ไม่มีใครมาไง
1: นั่นน่ะสิ
0: ตอนนี้พออย่างนี้มันก็เลยไม่คือมันก็เลยไม่มี
1: มันก็เลยกล่อยอ่ะไม่หนุกอ่ะ
0: มันไม่เหมือนกับตอนนายกใช่ไหมโอ้ยตอนนายกนี่ดีเบตมีผลมากเลยนะ
1: ครับ
0: แต่ดีเบตนายกอ่ะพอตอนนี้ชาติชาติไม่ดีเบตก็เหี่ยวเลยการหาเสียงเนี่ยพูดตรงๆมันก็เหี่ยวมันก็มีเดินไปเนี่ยตามเจอกันตามตลาดแต่มันก็มีเรื่องเอาหลอกเอาโกงอะไรตรงนี้อีกอันหนึ่งก็เรื่องสุรพล
1: ครับ
0: คือคนก็เลยมองว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ย
1: เป็นไงครับ
0: สงสัยตีไม่ให้แบรนด์เนี่ยทะลุเพดาน
1: โอ้โหมันจะได้เหรอเนี่ยผมมานั่งดู data ระบบอาโกงเนี่ยโพสเกี่ยวกับอาโกงเนี่ยเอาจริงๆวอลุ่มสัดส่วนเนี่ยต่ำกว่าที่คิดนะครับเราจะเห็นมันดูเยอะเพราะว่าอาจจะอยู่ใน echo chamber ของสิ่งนี้แต่การพูดถึงจริงอ่ะถือว่าน้อยมากยังถือว่าน้อยมากยังไม่ได้มี significant ไม่ได้มีความโดดเด่นสำคัญอะไรเลย
0: เขาก็คงจะคิดว่าสามารถไปยื่นปปช.แล้วล็อกขาไว้ไง
1: โอ้โหประเทศนี
0: ้คือพูดได้ง่ายคือสมมติอาจารย์ชาติชาติเนี่ย
1: นำโด่งเกิน
0: ไม่ใช่อย่างชาติเนี่ยอนาคตอาจจะเป็นแคนดิเดตนายกอีกรอบนึงนะ
1: เออนี่ก็เป็นสิ่งน่าคิดนะ
0: คือคุณเป็น4ปีผู้ว่าแล้ว2ครั้งแล้วคุณไม่ได้เป็นแล้วนะ
1: ใช่ครับ
0: หมายว่ามันเป็นต่อไม่ได้แล้วนะถ้าอย่างนั้นเนี่ยแกจะเลี้ยงแสนดีเขาก็โตแล้วด้วยไม่ต้องไปเลี้ยงแล้วใช่ไหม
1: นั่นสิ
0: แล้วถ้าอาจารย์ชาติไม่นอนอยู่กับบ้านหรือไปนั่งเป็น CEO อาจารย์ชาติจะเป็นอะไรต่อ
1: แกก็คงลงมาเล่นอีก
0: ถ้าลงมาเล่นต้องไปเล่นเป็นอะไรล่ะ
1: แต่ก็ต้องบอกว่าสนามการเมืองของระดับประเทศกับระดับจังหวัดเนี่ยมันคนละลีกนะอาจารย์อารมณ์เหมือนอาจารย์ชนะแชมป์พีมีเลียกดิวิชั่น
0: หนุยรู้บอกว่านายกหรือว่าประธานาธิบดีหลายประเทศเนี่ยมาจากผู้ว่าเมืองหลวงนะ
1: อันนั้นผมเข้าใจแต่ประเทศไทยมันดูไม่ใช่แบบนั้นนะอาจารย์ใช่ไหม
0: แต่ว่ามันเป็นบันไดไง
1: เอาบันได
0: ยกตัวอย่างเช่นคุณสมบัติคุณตะละเวทเคยเป็นผู้ว่ากทมนะ
1: อันนั้นเข้าใจได้
0: อ
1: ัน
0: นั้นก็เป็นนายกป่ะล่ะ
1: คุณสมัครก็ได้ฐานของตอนนั้นเขาใช้คำว่าพรรคอะไรนะเพื่อไทย
0: พรรคพลังประชาชน
1: นั่นแหละนั่นแหละ
0: แล้วถ้าอาจารย์ชาติถูกคนหยิบขึ้นไปโดยมีพรรคที่มีฐานอยู่แล้วล่ะ
1: พรรคไหนที่จะเข้ากับแบรนดิ้งเขาอ่ะ เดิมมันก็คือเพื่อไทย
0: ไม่รู้
1: โอ้โห
0: ไม่รู้เพียงแต่ว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยตีไม่ให้ทะลุไปดานก่อน
1: ไม่ให้
0: ไปเกินกว่าผู้ว่ากทม
1: ครับ
0: เพราะว่าถ้าเกิดว่าผู้นำประเทศมันบริเวณมันคุณยกตัวอย่างเช่นอย่างเงี้ยอย่างอินโดนีเซียอย่างเงี้ยผู้นำคนใหม่ที่มาแทนโจโควีอ่ะบริหารประเทศได้ตกต่ำเลยนะคุณ
1: จริง
0: ตอนนี้เนี่ยตัวรูเปียเนี่ย 17,600 รูเปียต่อดอลลาร์นะคือเงินตกไปมากกว่าสมัย2540ที่เกิด
1: ไอ้ต้มยำกุ้งอ่ะนะ
0: แล้วก็เนี่ยตลาดหุ้นเนี่ยตกไปต้อง 30% ทั้งที่โลกเขาขึ้นของไทยเรายังขึ้นเลย 1,500 อินโดนีเซียตกได้ยังไงแสดงว่าผู้นำมันมีผลมาก
1: กับตัว
0: ประเทศแล้วถามว่าไม่เอาพรรคประชาชนถามว่าแล้วใครจะเป็นผู้นำล่ะขนาดพรรคประชาชนนี่โดนเด็ดหัวไปทีละลาย2ลายนี่อ่อนลงมาเรื่อยๆนะ
1: จริงจริง
0: คือพูดได้ง่ายคือเท้งอ่ะไม่มีพลังเท่าพิธานะ
1: ยากไม่อยู่
0: เท้งคือเท้งพูดเดี๋ยวนี้เป็นคล้ายข้าราชการเลย
1: บู
0: แคทอะไรทำนองเนี้ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ยังมองอยู่ว่าตีทำไมวะคือถ้าในเชิงการตลาดอ่ะถ้าเราทุ่มไปในตีแบรนด์ที่เป็นคู่แข่งแล้วตียังไงในระยะ20วันก็ไม่ลงอ่ะแล้วเอาพลังไปทำท่านอื่นไม่ดีกันหรอวะ
1: นั่นสิ
0: เออ
1: ไม่โปรโมทตัวเองเหรอผมมี data ทิ้งท้ายนิดนึงก่อนอาจารย์จบ
0: ครับผม
1: ยอดวิวรวมโพสต์เกี่ยวกับอาจารย์ชัดชาติเนี่ยรวมในรอบ14วันที่ผ่านมาเนี่ยมากกว่า100ล้านวิวนะครับคนไลค์มากกว่า5ล้านครั้งแข็งนะครับแบรนด์นี้แข็งครับ
0: แล้วก็พอคนเห็นการโจมตีชัดชาติเนี่ยปรากฏว่าคะแนนเทไปชัดชาติเพียบเลย
1: นั่นดิคนกรุงเทพเป็นแบบนี
0: ้ใช่มั้ย
1: ครับ
0: ฉะนั้นอาจารย์ชัดชาติเป็นอะไรกระท้อนนะ
1: โอ้โห
0: ยิ้มทุกภาพหวานนะเอาละฮะท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวพบกันกับหนุ่ยใหม่นะฮะช่วงนี้เดี๋ยวเราลาไปก่อนสักครู่นะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและณัฐพงษ์ม่วงธรรม
3: โชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
2: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
5: MCOTRadio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
6: กรุงเทพมหานครในอีก4ปีข้างหน้าจะหน้าตาเป็นอย่างไรปัญหาไหนจะได้รับการแก้ก่อนกันและใครจะได้ไปต่อ28มิถุนายนนี้คุณคือผู้กำหนด Thinking Radio คลื่นความคิดก่อติดสังเวียนเลือกตั้งเอาใจคอการเมืองรวมเจาะลึกทุกนโยบายวิเคราะห์ทุกกลยุทธ์จากผู้สมัครตัวเต็งแบบหมัดต่อหมัดกับช่วงพิเศษเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ติดตามได้ทั้งในรายการเช้าทันโลกเวทีความคิดและเสาเสวนาพบกับบทวิเคราะห์สุดเข้มข้น จากกูรูการเมืองแถวหน้าของเมืองไทยขยี้ทุกประเด็นร้อนที่คนกรุงต้องรู้และพิเศษ28มิถุนายนนี้ Thinking Radio ก็ติดบรรยากาศการเลือกตั้งแบบเต็มวันตั้งแต่เปิดคูหาจนถึงทราบผลอย่างไม่เป็นทางการเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ที่ 96.5 FMฟังสดและฟังย้อนหลังทั่วโลกที่ Thinking Radio ทุกช่องทางออนไลน
7: ์ไม่ว่าโลกจะเกิดปรากฏการณ์อะไรเข้ามากระทบจิตใจให้รู้สึกชอบไม่ชอบสุขหรือทุกข์ก็ให้ท่องพุทโธไว้ก่อนอุปมาเหมือนการมุ่งสู่ด้านในแล้วเปิดฟังรายการท่องพุทโธทุกวันอาทิตย์เช้าตรู่ตีห้ารายการที่จะพาคุณเข้าถึงทุกลมหายใจเข้าออกแห่งวิถีพุทธที่แท้จริงดำเนินรายการโดยชาญเดชบัวหันและดร.บรรจบบรรณรุจิรายการท่องพุทโธและคุณจะรู้ถึงลมหายใจและความเป็นไปของทุกสรรพสิ่งบนโลกนี
8: ้มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยโค้ชโอวีระและโพสต์ธนพงษ์พันธ์ธัญญารัตกุล
10: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Thinking Connect ครับและวันนี้ฮะอยู่กับพี่ชายคนดีคนเดิมนะครับคุณพจน์ธนพงษ์พันธ์สวัสดีครับคุณพจน์ครับ
11: สวัสดีโค้ชโอและท่านผู้ฟังนะเดี๋ยวผมต้องพูดก่อนท่านผู้ฟังเดี๋ยวผมเนี่ยน่าจะอายุน้อยกว่าโค้ชโอนะ แต่โค้ชโอเรียกผมว่าพี่เท่านั้นเอง
10: ชิงลงมือก่อนได้เปรียบเสมอนะครับ
11: พูดก่อน
10: วันนี้นะครับก็เป็นการให้เกียรติในความรู้และวิชาที่พี่พจน์มีนะฮะก็วันนี้เรามีหลายเรื่องอยากชวนพี่พจน์คุยนะเป็นเรามีข่าวร้ายข่าวบนข่าวอะไรกันมาหลายรอบแล้วนะครับวันนี้ก็ชวนคุยข่าวดีๆของบริษัทเทคโนโลยีไทยกันบ้างนะครับ
11: ใช่ผมว่ามันเป็นอินสปิเรชันเนาะไม่งั้นเราจะต้องเสพข่าวแบบดราม่าใช่ไหมไปนั่งไทยพาสปอร์ตเดี๋ยวพี่หนุ่ยฟงสุขจะมาแปรไตก็ต้องแคนเซิลงานมันก็จะเป็นดราม่าแล้วผมว่าในฐานะผมเนี่ยผมคนเดียวแล้วเสพข่าวแบบนี้มันก็หดหู่นะมันไม่ใช่แบบว่าอู้เราจะมีกำลังใจในการทำงานในวันใหม่ของเราใช่ไหมครับแล้ววันนี้ตอนเที่ยงเนี่ยผมก็เลยคิดว่าเอ้ยเรามาหาเรื่องราวดีกว่ามีเรื่องราวอะไรดีๆบ้างนะครับเอางี้สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยวันนี้เราจะอัปเดตข่าวที่ว่ามันน่าสนใจแล้วกันนะครับแต่ว่าสิ่งที่อันนึงเนี่ยที่ผมรู้สึกว่าไม่พูดไม่ได้นะสัปดาห์ที่แล้วมันมีงาน Apple เดี๋ยวเรามาพูดข่าวดีๆกันแต่พูดถึง
10: ต้องพูดนะครับ WWD
11: มันรู้สึกไม่ใช่คือก็ตั้งตารอคอยแต่ผมก็เหมือนเดิมตื่นมาตีสี่ตีห้าก
10: ็ไม่ต้องดูสดใช่ไหมฮะเพราะเดี๋ยว
11: ไม่ได้ดูสดขอนอนกันฮะผมนอน 3-4 ทุ่มเนี่ยเดี๋ยวผมก็นอนแล้วฮะแต่ตื่นมาตีสี่ตีห้าก็ตื่นละตื่นมาเนี่ยก็พยายามจะดูผมรู้สึกว่าเฮ้ยผ่านไป10 กว่าปีแล้วนะตั้งแต่สตีฟจ็อบส์ไปแล้วเนี่ยApple ยังเหมือนเดิมเลยนะไม่น่าเชื่อ
10: เหมือนเดิมแบบที่ดีหรือไม่ดีครับ
11: จะเรียกว่าอนุรักษ์นิยมไหมล่ะถ้าจะพูดอย่างงี้
10: ใช่เขามีความเป็น Apple เน
11: า
10: ะ
11: แต่ว่าแต่ก่อนหน้างาน Apple ผมดูงานของ Microsoft
10: ครับ
11: ชื่องาน Microsoft Build ซึ่งปกติแล้วเนี่ยงานนี้คืองานที่ Microsoft โชว์ของให้กับ Developerนะครับหรือให้กับองค์กรต่างๆที่จะพัฒนาต่อจากแพลตฟอร์มของ Microsoft ซึ่งผมดู Microsoft View ครั้งนี้ตื่นเต้นคือมีของใหม่อย่างแรกที่เราสามารถต้องคาดหวังกับ Microsoft ครั้งนี้ได้เนี่ยแล้วเขาก็มาตามคาดไม่ทำให้ผิดหวังก็คือเรื่องของการสร้างแพลตฟอร์มเอเจนต์อันนี้ต้องมี Microsoft สร้างเอเจนต์ได้ในแพลตฟอร์มของ Microsoft อันเนี้ยถือว่าเราไม่ผิดหวังเราไม่อกหักเราเจอก่อนหน้านั้นเรามีคอร์สโคเวิร์คใช่ไหมครับเรามีของ Google Enterprise Agent Platform ที่สร้างเอเจนต์จาก Google ได้ก่อนหน้านั้นมีมนุษย์ก็สร้างได้อ่ะแต่สร้างได้แบบไหนอีกเรื่องนึงนะแต่ว่าก็สร้างได้เป็นเอเจนต์ Microsoft ทำให้เรา1คือไม่ผิดหวัง2คือมีเซอร์ไพรส์อันนี้ผมไม่เปิดวิดีโอให้ทุกท่านดูเผื่อใครอยากไปดูเนี่ยนะครับเป็น Microsoft Build เขาเปิดตัว device ใหม่
10: เป็นยังไงครับ
11: device ใหม่ของเขาเขาบอกเลยเป็นโปรโตไทป์นะโปรโตไทป์หมายความว่าเฮ้ยหรือว่ามาเกทับ Apple หรือเปล่า Apple จะเปิดตัวใหม่หรือเปล่าแต่ปกติแล้ว device ใหม่ๆ Apple ไม่เปิดเดือน6เขาเปิดเดือน9ใช่ไหมครับแต่ว่า Microsoft มาเกทับรอบแรกเลยบอกว่าวันนี้ทุกคนใช้ AI traffic ใน AI เยอะกว่ามนุษย์อีกแล้วในโลกอินเทอร์เน็ตนี่เรื่องจริงคือหมายความว่าวันนี้ทราฟิกในอินเทอร์เน็ตเนี่ยวันนี้ AI เนี่ยแซงหน้ามนุษย์จริงๆเรียบร้อยแล้ว
10: อันนี้เป็นข้อมูลใหม่เลยนะครับเพราะว่า
11: ข้อมูลใหม่ผมยังไม่โพสเลย
10: ผมได้ยินพอมาระยะหนึ่งแล้วแหละว่าณเวลาเนี้ยคนที่เข้าไปทำธุรกรรมบนอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันไม่ใช่คนละมันเป็น AI agent ทั้งหลายเนี่ยทำงานด้วยตัวเขาเอง
11: ใช่อย่างแรก AI agent ไปทำอะไรหนึ่งไปค้นหาข้อมูลอ
10: ัน
11: นี้แน่นอนใช่ไหมครับหรือเวลาที่เราใช้ Chat GPT ใช้ Gemini ไปถามเรื่องอะไรก็แล้วแต่หรือไปถามใครพาสปอร์ต AI เนี่ยจะวิ่งไปหาข้อมูลให้ก่อนเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมฮะแล้วก็ท่านตลาดก็มาบอกเองบอกว่าเอาจัดซื้อจัดจ้างไปแล้วหมายความว่าอย่างไรเนี่ยพอกลับมาเรื่องตามมาให้มันเครียดมาเรื่องเดิมก่อนเรื่องเดิมคือ Microsoft เปิดตัวแล้วการเปิดตัวแบบเงียบๆด้วยเขาบอกว่าซึ่งอันนี้ผมเห็นด้วยนะอันนี้ผมว่าเป็นโอกาสธุรกิจจริงๆคือวันนี้ device ทุก device ที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์สมาร์ทโฟนมันคือ device ที่ออกแบบมาให้มนุษย์ใช้หมายความว่าไอ้เบื้องหลังเนี่ยวันนี้ที่เราใช้แอปต่างๆเนี่ยหลังบ้านเนี่ย AI จะวิ่งคุยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่สุดท้ายเนี่ย UI เนี่ยหรือสิ่งที่ปฏิสัมพันธ์กับหน้าจอเนี่ยมันคือความเป็นมนุษย์เขาบอกมันต้องรื้อสถาปัตยกรรมใหม่หมดเลยเขาเลยบอกว่าสิ่งที่มนุษย์จะต้องทำคืออะไรคือดูผลว่า AI ทำอะไรและอนุมัติยืนยันตัวตนและอนุมัติผมว่าจริงอันนี้ตอนแรกผมใช่เราต้องการรู้อย่างเดียวว่า AI ทำอะไรเราจะต้องหนึ่งคือ authorize ใช่ไหมแล้วก็ attend ว่าฉันมีสิทธิ์ให้ AI ทำแล้วฉันต้องยืนยันตัวตนก่อนนะแล้วอนุมัติให้ AI ทำมีอยู่แค่นั้นใช่สิ่งที่เขาทำฮะถ้าทุกท่านตอกบัตรอยู่แขวนคออยู่ปกติเราจะมีบัตรพนักงานนี่คือบัตรของการอินเทอร์เฟซกับ AI เป็นบัตรพนักงานและเป็นบัตรดิจิตอลนะที่เป็นแบบว่า AI คุยกับเราผ่านหน้าจอเหมือนบัตรพนักงานของคอยยืนยันตัวตนได้ผ่านบัตร2คืออนุมัติ3คือคุยกับ AI ผ่านแค่หน้าจอเล็กๆอ่ะซึ่งเขาบอกว่าเนี่ยมันทำให้มันง่ายไม่ต้องไปนั่งควักมือถือก็เป็นโลกของคนไปแล้วก็ตัว device เนี่ยเป็นโลกของมนุษย์กับ AI ที่จะปฏิสัมพันธ์กันใช่แล้วมันยังไม่แค่นั้นนะสมมติบัตรเนี้ยเราเดินผ่านมันจะสามารถเป็นคล้ายๆกับคุยกันได้อ่ะว่าบัตรเนี้ยเป็นคล้ายๆ RFID
10: ครับ
11: ประมาณนั้นน่ะอันเนี้ยสร้างสรรค์ Microsoft เสร็จปุ๊บเราก็คาดหวังเฮ้ย Apple อาจจะมีทีเด็ดเปล่าเลยฮะดู Apple 10กว่าปียังไงวันนี้เข้าผมเนี่ยกับโค้ชโอเข้าสู่วัยกลางคนแล้วเนี่ย
10: ครับ
11: ก็ยังเป็นเหมือน
10: มาเขาก็จะเปิดตัวด้วยสิ่งที่เหมือนกับคนรู้แทบจะหมดแล้วแล้วก็แค่มาเคลียร์ว่าโอเคหน้าตาเป็นอย่างนี้นะจ๊ะ
11: ใช่ดังนั้นเนี่ยผมว่ามันสะท้อนว่าเฮ้ยถ้าเราทำอะไรเหมือนเดิมแล้วจะคาดหวังสิ่งที่มันเปลี่ยนไปมันก็ไม่ได้หรอกใช่ไหมเหมือนกับเราเนี่ยเอาถ้ามานั่งซีเรียสกันก็ตั้งมาบอกว่าเฮ้ยประเทศไทยจะเป็น AI นะ แต่วิธีการทุกอย่างจะทำเหมือนเดิมเลยอ่ะเราเหมือนเป็น Apple ยังไงก็ไม่รู้อ่ะเราบอกว่าเฮ้ยวันนี้เห็นเวียดนามเราเห็นสิงคโปร์ไปกันหมดแล้วใช่ไหมเราเห็นประเทศจีนไปกันหมดแล้ววิธีการเขาเปลี่ยนเลยนะแต่ของเราคืออะไรฮะมานั่งประชุมกันเป็นร้อยคนมาเรามาถ่ายรูปกันเป็นร้อยคนก่อนมาเราแถลงข่าวกันมาเราถ่ายรูปเอามาเราลงทะเบียนกันตอนไม่ประเทศจีนสิงคโปร์เวียดนามไม่น่ามีทำแบบนี้นะเขาน่าจะเอางบการจัดเพรสคอนเฟอเรนซ์เนี่ยไปทำอย่างอื่นที่มันสร้างสรรค์กว่านี้นะ
10: เรามี KPI ไงเรามี KPI ว่าต้องมี
11: เราจบเรื่องได้เนี่ยก่อนที่ไม่มีก่อนที่ไม่มีมันคือไม่มีก่อนใช่ไหม
10: ครับ
11: แต่วันนี้เรากำลังไม่ได้ว่านะแต่กำลังจะบอกว่าเฮ้ยก่อนที่มันไม่มีเรื่องนี้มันก็ไม่เคยมีดิวันนี้มีก็ไม่มีก็ได้เอาเงินไปทำอย่างอื่นไหมกับวันนี้ที่มันเจอบอกว่า1,600ล้านบาทแต่ถอยไม่ได้แล้วธรรมชาติมิติทำไมเนี่ยเมื่อถอยไม่ได้เซ็นไม่ได้แล้วท่านประหลัดก็บอกเองว่าเซ็นจัดจ้างไม่ได้เปลี่ยนอะไรไม่ได้แล้วแล้วก็เจอท่านสสต้องเรียกว่าท่านสสแล้วนะอาจารย์การดีเดียวไพโรจน์เนี่ยก็บอกว่าทำไมจะเปลี่ยนไม่ได้ล่ะคะก็ในเมื่อมันมีเงื่อนไขอยู่ว่าสามารถล้มเลิกประมูลจัดซื้อจัดจ้างนี้ได้1,600ล้านใช่ไหมกลายเป็นว่าอะไรผมไม่ได้พูดว่าจะเชียร์ฝั่งไหนนะมันไม่สร้างสรรค์นะเราเลยเอามาคุยอย่างนี้ดีกว่าคนโอ้ท่านฟังนะมีข่าวสร้างสรรค์ข่าวแรกก่อนอรินแคร์ปิดการระดมทุนรอบซีรีส์ B พลัสวิเท่าไหร่อ่ะซีรีส์ B พลัสฮะโค้ชโบฮะขยายความหน่อยฮะ
10: ซีรีส์ B นี่ถ้าปกติก็ซีรีส์ A นี่มันซีรีส์ A นี่มัน100ใช่ไหม100ล้านก็ต่ำกว่านิดนึงนะครับแต่ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าอารินแคร์เนี่ยอยากคือเรื่องตัวเลขเนี่ยผมว่ามันคงเป็นอีกประเด็นหนึ่งแต่สิ่งที่น่าสนใจในข่าวนี้เนี่ยอยากชวนท่านผู้ฟังรู้จักบริษัทอารินแคร์เนี่ยคือเติบโตจากคนที่ทำธุรกิจ
11: ที่นานแล้วใช่ไหมฮะ
10: นานแล้วครับ10ปี
11: ได้ยินชื่ออารินแคร์มาสักหลายปี
10: คือต้องบอกว่าเป็นบริษัทสตาร์ทอัพที่เกิดแล้วก็ค่อยๆโตไม่มีแบบพุ่งไม่มีอะไรที่เป็นแบบป๊อปอัพมีซับซ้อนไลฟ์สองเพราะว่าเนื่องจากเป็นสตาร์ทอัพที่ทำเนี่ยสร้างแพลตฟอร์มเฉพาะกลุ่มมากๆก็คือคนที่ทำร้านยาเนี่ยปกติร้านยาก็เป็นปัญหาคือร้านเดียวอ่ะไม่รู้จะซื้อของยังไงซื้อซอฟต์แวร์มาบริหารตัวเองก็ยากจะบริหารสต็อกก็ยากเพราะว่าต่างคนต่างซื้อไอเดียของอรินแคร์ก็คือสร้างแพลตฟอร์มขึ้นมาตัวหนึ่งแล้วก็ช่วยกันซื้อนะฮะช่วยกันซื้อมีกองกลางมาซื้อแล้วก็กระจายของให้แล้วก็เป็น POS ให้กับร้านยาแล้วก็ไปโหลดสต็อกให้ร้านยาซึ่งปัญหาของธุรกิจร้านยาเนี่ยมันคือปัญหาที่แบบคลาสสิกมากเลยเรามีเภสัชเก่งๆที่ทำธุรกิจไม่เก่งเลยนั่งเฝ้าร้านยาเสียบุคลากรที่มีศักยภาพมานั่งเฝ้าร้านขายยาแล้วก็ไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือในการจัดการเนี่ยมันเป็นเพนพอยท์ที่อรินแคร์มองแล้วก็รู้สึกว่าร้านยาเป็นเครื่องเป็นพื้นที่ในการกระจายสุขภาพที่ดีสู่ชุมชนได้เนี่ยเขาก็เลยตั้งใจทำนี้มากครับที่ชวน
11: แต่ว่าร้านขายยาผมไปดูในเว็บเนี่ยอรินแคร์มีร้านขายยาในอีโคซิสเต็มของอรินแคร์ 6,000 กว่าร้านเลยนะ
10: ใช่
11: โอ้โห
10: คิดไหมคนไม่ค่อยรู้จักไงคนไม่ค่อยรู้จักแต่จริงๆเขาป๊อปในนะต้องบอกว่าแมสในกลุ่มของเจ้าของร้านยาร้านยาเนี่ยเขาก็จะสั่งซื้อสินค้าผ่านอรินแคร์แล้วก็ใช้ซอฟต์แวร์ในการบริหารจัดการหน้าร้าน
11: เดี๋ยวต้องขออนุญาตนะคือร้านขายยามีอรินแคร์บอกมีอยู่ในระบบ 6,000ผมเสิร์ชสดๆเนี่ยวันนี้คือเราจัดรายการสดกันนะฮะเขาบอกว่าตอนนี้ปัจจุบันมีร้านขายยาที่ได้รับใบอนุญาตจากอย.คือสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเนี่ย 21,000 แห่ง
10: ใช
11: ่โอ้หมายความว่านี่คือเฉพาะที่อยู่ในระบบเนาะดังนั้นในซอยบ้านเราเนี่ยมันก็จะมีแบบว่าในระบบบ้างไม่มีในระบบบ้าง เฉพาะในระบบก่อนนะ
10: ร้านยาปัจจุบันเนี่ยเข้าระบบเกือบหมดครับที่เปิดร้านยาได้ก็ระบบเกือบหมดผมว่า 95% ขึ้นไปที่เข้าระบบแล้วร้านยา
11: อันนี้คือสถิติภาพรวมสถิติในที่ผมผ่านอันนี้คนละเรื่องไม่เป็นไรแต่ว่ากำลังจะบอกว่าอรินแคร์เนี่ยเอางี้ท่านผู้ฟังนี่คือไม่ใช่คอนเทนต์ PR เราอ่านตามข่าวแล้วเราก็หาข่าวสร้างสรรค์มาเนี่ย6,000 หาร 21,000 มันเท่ากับ 28.57% นั่นคือเราเดินไปเนี่ย10ล้านเนี่ยร้านขายยาเนี่ย10ล้านเนี่ย3 ใน 10เนี่ยหรือประมาณ1ใน3เนี่ยจะต้องเป็นร้านที่ใช้ระบบของ Alin Care กูเยอะนะน
10: ี่ใช่ใช่ก็ถือว่าเยอะครับแล้วก็เป็นแพลตฟอร์มที่สร้างโดยคนไทยเนาะแต่ก็ขาดการลงทุนจากธุรกิจในไทยนะที่ผ่านมาก็โตด้วยตัวเองนะครับตัวด้วยเองจนกระทั่งณวันนี้เนี่ยได้ข่าวว่าเป็นซีรีส์ B ละ
11: ผมว่านะอันเนี้ยมิกกี้ก็พูดเถอะอย่างอารินแคร์เนี่ยเราได้เห็นนะอย่างข่าวของไทยพาสปอร์ตเราผมไม่รู้ว่าโค้ชโอคิดยังไงแต่ผมว่ามักจะพูดอย่างนี้ทำไมเราไม่เอาเงิน 1,600 ล้านมาลงกับสตาร์ทอัพในไทยเช่นลงกับปอดน้อยอย่างเงี้ยปอดน้อยเนี่ยไม่ใช่กะโหลกกะลานะระดับโลกนะนี่ระดับโลกนะเวลา AWS ไปออกงานเรื่องของ AI เนี่ยมีปอดน้อยอยู่ใน market test นะหรืออย่างเช่นวันนี้ผมเห็นข่าวสมาคมเฮลท์แคร์ไอเฮลท์เทคทำไมไม่ลงทุนในอลินแคร์ล่ะครับ
10: ใช่ใช
11: ่ๆคือผมไม่ได้เชียร์ผมไม่รู้จักอลินแคร์อันนี้ผมไม่รู้จักจริงแต่แค่จะบอกว่าเฮ้ยวันนี้เงินกระเป๋าซ้ายกระเป๋าขวาเนี่ยเฮ้ยมันทำได้คือเช่นไม่ลงทุนในอลินแคร์แล้วกับสองคือมันจะเกิดอย่างนี้ฮะอลินแคร์เดาเลยนะมันจะต้องมีเจ้าใหญ่ในเรื่องของการจัดจำหน่ายยาหรือเครือข่ายด้านสาธารณสุขทำไมไม่ลงทุนตรงนี้ล่ะทำไมต้องแข่งกันล่ะเพราะจริงๆอลินแคร์ถ้าเราแคมป์ทำแข็งแรงจริงก็จะเป็นเครือข่ายร้านขายยาในระดับอาเซียนละไม่ใช่ในระดับประเทศละสิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรมันเหมือนร้านค้าปลีกเมื่อสัก10-20ปีก่อน
10: ที่ไม่มีใครช่วยใครจนกระทั่งต้องมีคนกลางมาช่วยเขา
11: แล้วมันไม่มีใครได้ประโยชน์เลยนะยกเว้นคนที่อยู่ยอดภูเขาพีระมิดดังนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือมันหรือร้านกาแฟก
10: ็
11: วันนี้ถ้าสมมติว่าร้านกาแฟมันเปิดเสรีมากกว่านี้หรือไม่มีใครที่สามารถใช้ข้อได้เปรียบของรัฐวันนี้ร้านกาแฟก็จะเป็นเจ้าของมีคนจะเป็นเจ้าของร้านกาแฟมากกว่าเป็นแบบหลักพันหลักหมื่นเจ้าของไม่ใช่เจ้าของแค่รายใหญ่ไม่กี่รายมันเป็นอย่างนี้คือผมไม่ได้พูดเพราะว่านั่นนะมันเป็นพูดอย่างนี้มา10-20ปีแล้วคือการที่รัฐหรือภาครัฐหรือบริษัทใหญ่ที่สามารถผูกขาดอะไรได้บางอย่างแล้วทำธุรกิจเท่ากับเอกชนรายเล็กเช่นเปิดร้านกาแฟเป็นต้นเปิดร้านเครือข่ายร้านขายยาก็ได้ซอฟต์แวร์ก็ได้แต่คุณมีต้นทุนเนี่ยหนึ่งคือต้นทุนคือเงินภาษีประชาชนสองคือคุณมีต้นทุนทางการเงินจากบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แค่นี้คุณได้เปรียบประมาณ 20% มาร์จิ้นแล้วนะ
10: ใช
11: ่สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือผมไม่ได้พูดนะแต่ว่าผมว่าหลายท่านคือคงรู้คือเฮ้ยในประเทศไทยมันเกิดขึ้นคือเราไม่ได้ทำให้เค้กมันใหญ่ขึ้นเราทำให้มีเจ้าของเค้กเนี่ยเพียงแค่ไม่กี่คนแล้วมันจะตลกมากเลยว่าทุกท่านลองคิดดูตามภาพผมนะ GDP ที่มันเกิดขึ้นน่ะเราบอกว่า SME คือกระดูกสันหลังของชาติ
10: ครับ
11: อลินแคร์เนี่ยถ้าไม่บอกว่าเป็นสตาร์ทอัพมันก็คือ SME เจ้าหนึ่งสร้างประโยชน์มหาศาลเลยนะสำหรับ 6,000 ล้านขายยาเนี่ยใช่ไหมครับถ้าสมมติว่าไม่ได้นับรายได้เนี่ยกับประโยชน์กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคือเขากำลังช่วยรากหญ้าของโหร้านขายยา 6,000 คูณสมมติคูณ100ครัวเรือนเท่ากับเท่าไหร่ 6,000 600,000 ครัวเรือนคูณ4คน6424ต่อล้าน4นี่คือประโยชน์ที่มันเกิดที่ไม่ได้วัดด้วยจำนวนเงินได
10: ้ครับ
11: สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือมันก็จะบอกว่าก็ประเทศไทยเนี่ยก็ถ้าภาครัฐมาทำกับแข่งกับเอกชนเองเอาง่ายๆเรื่องที่ผมโดนเนี่ยแล้วผมก็ไม่เคยจะบ่นนะเพราะผมไม่ได้อยู่ในผมจะไม่ได้แย่งงบการอบรมภาครัฐอยู่แล้วเพราะผมไลฟ์ค่าวิทยากรผมเอาแค่เรื่องวิทยากรอย่างเดียวนะยังไงเนี่ยผมไม่ได้แย่งงบของรัฐอยู่แล้วแต่รัฐมันจะทำอะไรที่หลายคนจะมาบอกรัฐเหรอก็รัฐก็หารายได้เองไงจัดอบรมเองหารายได้เองไม่ได้ให้เอกชนฟรีนะไอ้ฟรีผมไม่นับนะนับที่เอกชนเนี่ยต้องมาจ่ายเงินให้กับภาครัฐเองนะแล้วภาคเอกชนที่เขาต้องทำเรื่องของค่าที่ปรึกษาค่าอบรมเองเนี่ยบอกเอ้าทำไมรัฐมาทำแข่งนะ ผมว่ามันไม่สร้างสรรค์นะใช่ไหมซึ่งสิ่งที่กำลังพูดถึงอารินแคร์คือว่าเฮ้ยเนี่ยสนับสนุนเขาเถอะ
10: ใช่
11: ใช่ไหม
10: ก็นอกจากอารินแคร์นี่ใช่นอกจากอารินแคร์มีอีกเจ้าหนึ่งที่พี่พจน์แชร์มาวันก่อน
11: ใช่
10: น่าสนใจมาก
11: ไม่รู้จักเหมือนกันแต่แชร์แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมไม่มีข่าวเลยคือถ้าเขาไม่เสียเงินซื้อข่าวนี่จะไม่มีใครช่วยเขาเลยหรอคือเจ้าเนี้ยใครที่ได้ยินข่าวมาราธอนการวิ่งมาราธอนของประเทศไทยเนี่ยผมว่าจะต้องรู้จักเขาอะคือจะเรียกว่าสตาร์ทอัพเขาไม่ได้หรอกนะคือเขาเรียกตัวเองเป็นสตาร์ทอัพนะนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นคือในวงการวิ่งไม่มีใครรู้จักไทรันใช่ไหม
10: ไทรันเนี่ยเป็นแพลตฟอร์มการจัดงานวิ่งใช่ไหมครับ
11: การวิ่งจัดการมาราธอนซึ่งการวิ่งมันไม่ใช่จัดงานอีเวนต์ธรรมดานะใครจะจัดงานอีเวนต์เกี่ยวกับวิ่งเลยนะจะต้องใช้แพลตฟอร์มของไทรันเขามีฟีเจอร์ที่สำหรับการวิ่งเนี่ยมันต้องมีฟีเจอร์แบบไทรันเหมือนแบบนี่จะร้านขายของถ้าเป็นร้านขายยาต้องอารินแคร์เดี๋ยวท่านผู้ฟังผมกับโค้ชโปบอกเลยนะไม่ได้ตังค์แต
10: ่ไม่ไม่ไม่ใช่ข่าว PR นะครับแต่ข่าวดีที่อยากให้รู้จัก
11: ใช่คือไทยรันเนี่ยเราได้ยินมาเนี่ยเหมือนกันคือตั้งแต่ปี2558เปิดเว็บมา12ปีแล้ว12ปีเลยนะแล้วขายตลอดนะครับก็โชคดีว่าเจ้าของเนี่ยเดี๋ยวผมนะชื่อเจ้าของนี่ก่อนเจ้าขออภัยนะผมก็เปิดตามโพสเนี่ยดร.ออฟเจ้าของเว็บนี้คือชื่อดร.ออฟนะครับดร.ออฟนะขออภัยฮะผมหาชื่อจริงนามสกุลยังไม่เจอฮะแต่ว่าดร.ออฟฮะคุณเป็นคนดังแหละขออภัยจริงแต่ว่าเจ้าของไทยรัฐเนี่ยนะครับ12ปีฮะจนใครมาลงทุนไม่มีภาครัฐไม่มีภาคเอกชนใครไปลงทุนกับเขาครับแต่บริษัทที่มาลงทุนฮะคือ Asics ฮะแอซิดญี่ปุ่นนะแอซิดรองเท้าอ่ะที่คุณใส่สนิกเกอร์กันอีกยี่ห้อหนึ่งชื่ออะไรนะ
10: คอนิสุกะ
11: คอนิสุกะกับแอซิดเนี่ยเขาคือญาติกันเขาเป็นเจ้าของการเครือเดียวกันผมพูดให้เข้าใจง่ายๆแอซิดญี่ปุ่นมาลงทุนกับไทรันซึ่งน่าแสดงความยินดีอย่างยิ่งสิ่งที่น่าคิดก็คือว่าที่ผ่านมา12ปีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคุณไปทำอะไรกันอยู่ไม่ไปสนับสนุนเขาเลยอ่ะ
10: ซึ่งใช่ๆคืออย่างคนที่เนี่ยผมก็กลายว่าสตาร์ทอัพไทยที่เทคโนโลยีบริษัทเทคไทยเนี่ยมีโอกาสเติบโตแล้วก็สเกลได้ข้ามประเทศข้ามภูมิภาคได้แน่นอนเพราะว่าหลายประเทศก็มีร้านยาหลายประเทศก็มีงานวิ่งซึ่งเราสร้างแพลตฟอร์มได้ใช้ได้เลยนะทั้งสองเจ้าเนี่ย
11: บอชโอพูดถูกหลายทุกประเทศมีงานวิ่งแต่ทำไมแอสเซทมาลงทุนกับไทรันของดร.ออฟของเราดีนะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่สตาร์ทอัพไทยเนี่ยนะครับผมเห็นด้วยเลยคือคุณทำไปเถอะครับไม่ต้องง้อในประเทศหรอกครับเพราะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือหลายสตาร์ทอัพที่เคยเจอครับเมื่อไหร่ก็ตามไปเสนอภาครัฐเมื่อไหร่ก็ตามไปเสนอกับบริษัทใหญ่ไม่ได้ทุกครั้งไม่ได้ทุกรายแต่มักจะอะไรนะภาครัฐกับบริษัทใหญ่บางรายบางกรณีไปจัดจ้างบริษัทอีกบริษัทหนึ่งให้มาทำเรียนแบบมันไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นน่ะมันเป็นวงเวียนที่มันเกิดขึ้นแล้วมันไม่ได้เกิดขึ้นในวงจรที่ผมกับโค้ชโออายุ40กว่าเราไม่ได้เพิ่งเจอตอนอายุ40เราเจอตั้งแต่ไม่รู้อ่ะผมเจอตั้งแต่อายุเลข2อ่ะ2ต้นๆก็เจอแล้ววงจรแบบเนี้ยนะครับแต่ว่าวันนี้ต้องแสดงความยินดีจริงๆนะผมว่ามันมีเยอะที่ไม่เป็นข่าวดีแล้ว
10: หรือถ้ามีข่าวไหนใครเคยเจอมาฝากแปะลิงก์ไว้ด้วยเชิญชวนจะได้มารู้จักข่าวดีๆวงการบ้านเดี๋ยวจะมีแต่เรื่องดราม่านะเอางบไปเผาเอาไปอะไรอย่างนี้นะ
11: ใช่เพราะว่าจริงๆเนี่ยอย่างเงี้ยโพสต์ที่แสดงความยินดีเนี่ยเข้าใจว่าเป็นเพื่อนของดร.ออฟนะครับกับอารินแคร์เนี่ยเป็นเรื่องดีๆจริงๆซึ่งผมว่าเฮ้ยเราไม่รู้นะต้องบอกพี่ๆเพื่อนๆสื่อมวลชนเนาะซึ่งจริงๆผมก็ไม่ใช่สื่อมวลชนแหละแต่ข่าวดีๆอย่างเงี้ยอารินแคร์อย่างเงี้ยดร.ออฟอย่างเงี้ยผมว่ามันต้องเหมือนเวลาเราไปญี่ปุ่น
10: อ
11: ่ะโอ้ยแค่เขาเดินข้ามถนนกันเด็กนักเรียนเดินข้ามแล้วคนหยุดกันอ่ะเป็นข่าวแล้วว่าแต่วันเนี้ยเราเดินข้ามถนนกันไม่มีใครหยุดให้ผมเลยอ่ะ คือเราต้องทำให้เรื่องอะไรนะเรื่องผิดปกติให้เป็นแบบ new normal ไม่ได้นะแต่ตอนนี้เราคือเฮ้ยเรื่องดีๆกลายเป็นไม่เป็นข่าวมันต้องให้เป็นดราม่าหรืออย่างไรใช่ไหมครับก็ขอแสดงความยินดีกับอารินแคร์กับดร.ออฟนะครับไทยรันอีกรอบหนึ่งไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวแต่ชื่นชมนะครับก็เนี่ยแหละสองข่าวที่ผมกับโค้ชโอเลือกกันมาในวันพุธนี้นะครับเพื่อรับประทานอาหารอย่างอร่อยอร่อยกันนะ
10: เมื่อกี้คุณพจน์แต่ตัว Apple ไว้มีอะไรขมวดสักนิดนึงมั้ยครับ Apple เปิดตัวมีอะไรที่เด็ดที่คน
11: ถ้าเดินข้าว Apple ที่ออกอะไรมาใหม่นะผมจะเปลี่ยนไปใช้แพลตฟอร์มไม่ใช้ Apple แล้ว
10: แต่ถ้าจากวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับเลยไม่ได้มาอัปเดตข่าว Apple กันนะครับวันนี้ครับรายการ Thinking Connect ขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่วันนี้ขอบคุณพจน์ธนพงษ์พันธ์เป็นอย่างสูงครับลาท่านผู้ฟังไปก่อนครับสวัสดีครับ
12: Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยโค้ชโอวีระและพจน์ธนพงษ์พันธ์ธัญญารัตกุล
13: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
14: การบริหารธุรกิจคือการจัดการกับความเสี่ยงไม่ใช่การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงบรรทูลล่ำซำประธานกิตติคุณธนาคารกสิกรไทย
15: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
16: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดที่จะมั่งคั่งThinking Radio, Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio, Thinking Wealthพาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
17: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
18: กรุงเทพมหานครในอีก4ปีข้างหน้าจะหน้าตาเป็นอย่างไรปัญหาไหนจะได้รับการแก้ก่อนกันและใครจะได้ไปต่อ28มิถุนายนนี้คุณคือผู้กำหนด Thinking Radio คลื่นความคิดก่อติดสังเวียนเลือกตั้งเอาใจคอการเมืองรวมเจาะลึกทุกนโยบายวิเคราะห์ทุกกลยุทธ์จากผู้สมัครตัวเต็งแบบหมัดต่อหมัดกับช่วงพิเศษเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ติดตามได้ทั้งในรายการเช้าทันโลกเวทีความคิดและเสาเสวนาพบกับบทวิเคราะห์สุดเข้มข้นจากกูรูการเมืองแถวหน้าของเมืองไทยขยี้ทุกประเด็นร้อนที่คนกรุงต้องรู้และพิเศษ28มิถุนายนนี้ Thinking Radio ก็ติดบรรยากาศการเลือกตั้งแบบเต็มวันตั้งแต่เปิดคูหาจนถึงทราบผลอย่างไม่เป็นทางการเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ที่ 96.5 FMฟังสดและฟังย้อนหลังทั่วโลกที่ Thinking Radio ทุกช่องทางออนไลน์
19: เพราะบรรจุภัณฑ์

0: คมบรรจุภัณฑ์ไทยทั้งสัมมนาเข้มข้นและโชว์เคสสุด Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ซองเทนบรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยโค้ชโอวีระหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียง
2: สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Thinking Connect ครับจะมีสุดหล่ออาจารย์หัวหน้าแบงค์ผู้ฟันแนลมาอยู่กับเราครับสวัสดีครับคุณหน้าแบงค์ครับ
3: สวัสดีครับอาจารย์โอครับสวัสดีผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับ
2: ครับคิดถึงกันนะครับใครคิดถึงกด111มาเลยนะครับเราต่อเนื่องกันมาตั้งแต่การคิดหาสินค้าหากลยุทธ์ต่างๆทำคนต้องคนเล่นต่างๆอันนี้เราลงสนามแล้วคราวนี้เรากำลังลงสนามเนี่ยจะลงสนามไหนมันคงต้องเลือกนะคุณหน้าแบงค์เนาะ
3: ใช่ครับ
2: ว่าสนามไหนที่เรารู้เราควรจะต้องไปเล่นนะครับรู้เขารู้เราลบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งแต่ถ้าไม่รู้สนามเนี่ยเล่นยังไงก็แพ้นะวันนี้เนี่ยสองค่ายยักษ์ใหญ่ของโซเชียลมีเดียนะออนไลน์เนี่ยคนติดจอเนี่ยติดอยู่สองจอระหว่างจอเฟซบุ๊กกับจอทิกต็อกถ้าทำค้าขายเนี่ยหัวหน้าแบงค์มองยังไงบ้างครับไปช่องทางไหนดี
3: จริงๆผมว่าสองช่องทางเนี้ยก็เป็นสองช่องทางที่เรียกว่าถ้าจะให้เลือกอันต้องเรียกว่าจะให้เลือกนะฮะมันก็เลือกกันพูดตรงๆก็เลือกยากทำไมถึงบอกว่าเลือกยากเพราะว่ามันก็ต้องกลับมาดูก่อนว่าสินค้าของเราเนี่ยมันเหมาะกับแพลตฟอร์มไหนแล้วไอ้สินค้าเราเนี่ยมันก็ต้องย้อนกลับอีกทีนึงว่าลูกค้าของเราเนี่ยกลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยเขาอยู่ที่ไหนเยอะที่สุดอันนี้คือคีย์สำคัญอันนี้คือคีย์สำคัญเพราะว่าถ้าเราเริ่มผิดเราไม่รู้อะเห็นเขาบอกว่าสมมติผมจะตัวอย่างไงให้วันเนี้ยเราบอกว่าเราจะขายเป็นแบบบ้านลักชัวรี่หรูเลยลักชัวรี่หรูเลยแหละแล้วเราแบบระดับร้อยล้านอะไรเงี้ยแล้วเราบอกว่าเราจะไปขายใน TikTok นะติดตะกร้าอย่างเงี้ย
2: ครับ
3: มันก็ถ
2: ูกไหมก็คงไม่ใช่ใช่ไหม
3: แต่มันคงไม่ใช่ถ้าไปติดตะกร้าอะไรเงี้ยมันก็ต้องมองคุณภาพของมันให้ดีว่าจริงๆลูกค้ามีที่ไหน
2: ครับงั้นเราต้องลองคาแรคเตอร์แพลตฟอร์มหน่อยแล้วกันนะครับFacebook เนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากการเป็นโซเชียลมีเดียเนาะสร้าง engagement ให้คนมาอยู่ในแพลตฟอร์มเยอะแล้วก็ขายโฆษณาให้เจ้าของธุรกิจไปค้าขายซื้อโฆษณาเพื่อเข้าถึงลูกค้ามันคือธุรกิจโซเชียลมีเดียที่ขายโฆษณาได้นะมีได้จากโฆษณาส่วน TikTok มันเกิดมาอีกแบบนึงคือเกิดมาตั้งวันแรกก็บอกว่าฉันอยากจะเป็นอีคอมเมิร์ซเลยเกิดมาเป็นอีคอมเมิร์ซแต่คนไทยอาจจะรู้จักแบบเต้นๆก่อนนะแต่จริงเขาตั้งใจเป็นอีคอมเมิร์ซอยู่แล้วนะเขาเล็งมาเพื่อเป็นค้าขายอยู่แล้วเพราะฉะน
3: ั
2: ้นมันเลยเกิดมาเพื่อค้าขายจริงๆแต่ Facebook ก็กลับรำมาได้ใช่ไหมฮะพวกเราเคยทิ้ง Facebook ไประยะหนึ่ง
3: ถูก
2: แล้วกลับรำกันมาตอนไหนครับคุณดาแบง
3: ก็จริงๆมันกลับรำมาได้สักพักใหญ่ๆแล้วแหละเอาผมพูดว่าสักพักใหญ่ๆแล้วแหละเพราะว่ากลับรำมาเพราะอะไรเพราะว่ามันก็กลายว่าแพลตฟอร์มสองแพลตฟอร์มเนี่ยมันก็ดีพอเหมือนกันอ่ะใช้ว่าดีเหมือนกันเลยนะครับดีเหมือนกันแล้วก็วิธีแต่ต้องบอกว่าวิธีการทำอ่ะถ้าคุณเข้าใจพื้นฐานมันอ่ะวิธีการทำอ่ะผมว่าเรียกว่าแทบจะไม่แตกต่างกันแต่อาจจะเทคนิคที่แบบเปลี่ยนโยงกันนิดนึงแต่ว่าผมพูดเลยว่าในเรื่องของการทำคอนเทนต์ผมเรียกว่าเหมือนกันเลยดีกว่านะครับคือการคีย์การวางพื้นฐานโครงสร้างของการทำคอนเทนต์ของสองแพลตฟอร์มเนี่ยผมว่าเรียกว่าใกล้เคียงกันละผมเรียกว่าใกล้เคียงกันมากๆแล้วนะครับ แต่ว่า
2: พอตอนนี้เนี่ยพอ Facebook เองเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาไม่แพ้ TikTok แล้วเพราะว่าเพื่อนอะไรนะศัตรูของศัตรูคือเพื่อนแท้ของเรานะฮะมาTikTok บอกว่าเป็น e-commerce platform Facebook ก็เลยไปจับกับ e-commerce platform แท้ๆนะอย่างอะไรนะน้องส้ม
3: น้องส้มนะฮะบ้านส้ม
2: บ้านส้ม
3: นะบ้านส้มกัน
2: บ้านฟ้าบ้านส้มบ้านตาบ้านเขียวบ้านฟ้าไปจับกับบ้านส้มเราจะพูดบ้านทำไมเนี่ยเขาพูดไปเลยว่าช้อปปี้
3: ใช่คร
2: ับ นะครับเฟซบุ๊กก็ไปจับมือกับช้อปปี้มาเป็นรวมร่างนะรวมร่างเขารวมร่างแล้วเกิดอะไรขึ้นครับคุณนาแบง
3: ก็รวมร่างกันมาปุ๊บเนี่ยถ้าเราสังเกตถ้าเราสังเกตช่วงระยะหลังๆระยะหลังๆนะถ้าใครที่แบบเล่นบนเฟซบุ๊กเองก็ตามรวมถึงอินสตาแกรมด้วยนะครับใช้ว่ารวมถึงอินสตาแกรมด้วยเพราะเจ้าของเดียวกันเนี่ยแหละก็คือเราจะเริ่มเห็นแล้วว่าเฮ้ยทำไมดูคลิป Reels เนาะคลิป Reels ก็คือคลิปแนวตั้งที่แบบ TikTok นั่นแหละเอ้ยถ่ายอยู่ปุ๊บเอ้ยมีตะกร้าสินค้าขึ้นมามีตะกร้าสินค้าเหมือน TikTok เลยอะไรเงี้ยนั่นแหละแล้วพอกดเข้าไปปุ๊บเอ้ยทำไมเด้งเข้าไปที่ Shopee เลยเนี่ยไอเนี้ยแหละเขาเรียกว่าตะกร้าสินค้าของฝั่ง Shopee ที่มาผูกกับฝั่ง Facebook เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วซึ่งเนี่ยมันง่ายมากนะครับสามารถทำให้แบบลูกค้าเห็นสินค้าของเราแล้วเข้าไปยัง Shopee แล้วซื้อสินค้าได้เลย

0: มีอันนี้ผมพูดเลยมีเพื่อนเนี่ยแหละที่มีลูกแล้วแหละลูกทำอะไรฮะเอามีช้อปปี้อ่ะมีช้อปปี้เนี่ยแล้วก็มีบัตรไอ้ Espayletter เนี่ยแล้วมีบัตรเนี่ยมันเอาไปทำอะไรฮะเขาไปผ่อนนะเขาไปผ่อนเลยนะผ่อน3เดือน5เดือนเนี่ยผ่อนซื้ออะไรครับซื้อของกินอะไรพวกเนี้ยซื้อของกินชาไข่มุกอันนี้นี่เราพูดแบบเราเห็นข่าวกันนึกว่าเรื่องเล่นนะเรื่องจริงหมดนะครับอันนี้พูดเลยนะว่าเรื่องจริงหมดนะคือผ่อนได้จริงนะครับแล้วพอมันมีเครื่องมือตัวนี้อยู่ครับมันเลยทำให้ Shopee ได้เปรียบมากในโลกของการอีคอมเมิร์ซเรียกว่าอีคอมเมิร์ซเพราะมันทำให้คนที่ซื้อของผ่านออนไลน์แล้วนะครับแล้วก็แบบไม่มีเรียกว่าเงินสดไม่พอเนี่ยแล้วจะไปทำบัตรเครดิตก็ทำไม่ได้ใช่ไหมแต่ Shopee มันให้อ่ะมีให้อยู่ในมืออ่ะแล้วคุณยิ่งช้อปบ่อยก็ให้วงเงินไปวงเงินขึ้นไปอ่ะท็อปมันเลยทีนี้
1: ผมอยู่ที่หน้าร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งนะ
0: ครับ
1: มีคนมาสมัครโอ้แบบมาซื้อมือถือเพื่ออะไรมาเปิดบัตรซื้อซิมเพื่ออะไรบอกป้าจะเอาไปสมัครช้อปปี
0: ้
1: ป้าสมัครช้อปปี้ทำไมครับเห็นว่าสมัครช้อปปี้แล้วได้เงิน
0: นั่นแหละ
1: ผ่อนของได
0: ้
1: โอ้โหมันเข้าถึงนักผ่อนมือใหม่นะครับทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่มาหมดแล้วตอนนี้
0: ใช่ใช่แต่ถ้าเรามองพฤติกรรมแบบเนี้ยมันแปลว่าอะไรอ่ะถ้าเราพูดในแง่ของภาพรวมสังคมก็น่าเป็นห่วงใช่ว่าน่าเป็นห่วงแต่ถ้าพูดในแง่ของการตลาดพูดในแง่ตลาดเน
1: ี่ยอำนาจการซื้ออำนาจการซื้อของผู้บริโภคมีมากขึ้น
0: ใช่อำนาจผู้บริโภคมีมากขึ้นแล้วก็ผู้ขายก็ต้องเริ่มต้องง้อแพลตฟอร์มนะครับต้องเรียกว่าง้อแพลตฟอร์มแล้วเพราะว่าคือถ้าคุณจะมาทำพูดเลยวันนี้ถ้าวันนี้คุณจะมาสมมตินะวันนี้คุณขายครีมกันแดดแล้วคุณมาบอกว่าให้ลูกค้าไปซื้อบนเว็บไซต์หรือเซลล์เพจของคุณเนี่ยผมว่ามันไม่ใช่ทางแล้วคุณจะมาสร้างแพลตฟอร์มแล้วให้คนไลฟ์เขาไปซื้อเนี่ยมันไม่ง่ายเหมือนเดิมผมเรียกว่าพูดเรื่องตรงนะมันไม่ง่ายเหมือนเดิมแล้วเพราะว่าพฤติกรรมต้องเรียกว่าเราต้องดูภาพใหญ่เนาะภาพใหญ่คือลูกค้าตอนนี้เขาไหลไปที่ไหนเขาไหลเป็นตรงจุดเนี้ยแสดงว่าคุณจะไปเปลี่ยนพฤติกรรมให้เขาลากกลับมาเนี่ยคุณต้องให้การศึกษาหรือ educate เขาหนักมากเพื่อให้เขากลับมาซื้อนะครับซึ่งมันเรียกว่าหนีก็ไม่พ้นแล้วเรียกว่าหนีก็ไม่พ้นแล้วมันก็เลยทำให้ลูกค้าเนี่ยแหละติดงอมแงมในการซื้อของผ่าน Shopee นะครับ
1: Convenience is the king
0: ใช่ใช่ครับ
1: เมื่อก่อนผมอยู่ในแวดวงธุรกิจค้าปลีกเขาบอกว่า location is the king location ดีค้าปลีกยังไงก็ชนะนะครับแต่วันนี้โลเคชั่นมันเปลี่ยนมันไม่ใช่ฟิสิกอลละมันเป็นดิจิตอลละมันก็อยู่บนมือถือนี่แหละมือถือสะดวกกว่าเดินไปร้านแน่นอน
0: ใช่ใช่นะทีนี้มันพอมันเป็นอย่างเงี้ยมันแปลว่าอะไรครับตัวเลือกของเราเนี่ยในการทำโฆษณาบน Facebook เนี่ยอันนี้ผมต้องพูดก่อนนะในแง่ของการทำโฆษณาบน Facebook เนี่ยแล้วหรือทำการตลาดบน Facebook เองก็ตามเนี่ยต้องบอกก่อนว่าถ้าสินค้าใครที่เป็นสินค้าที่เหมาะกับ Shopee ใช้คำว่าเหมาะกับ Shopee นะฮะมันไม่ได้แปลว่าทุกสินค้าจะเหมาะกับ Shopee นะแต่ทุกสินค้าที่เหมาะกับ Shopee เนี่ยมันควรจะต้องเอาไปลงใน Shopee บ้างใช้คำนี้เลยนะเพราะว่ามันไม่งั้นน่ะคุณก็จะเสียลูกค้าส่วนใหญ่ตรงเนี้ยไปแน่ๆเรียกว่าไปแน่ๆเลยนะครับเพราะว่าคุณจะมานั่งขายเองขายในแชทปิดการขายในแชทเนี่ยมันปิดได้ไหมได้ยังได้อยู่แต่มันก็คือคนกลุ่มนี้ก็จะน้อยลงหรือจะไปปิดการขายบนเว็บไซต์ผมว่าก็ว่าก็น่าจะน้อยลงไปเรื่อยๆเพราะว่าเราถามกันทุกวันนี้แล้วกันทุกวันนี้เราเข้าเว็บไซต์ล่าสุดกันเมื่อไหร่เรานานแล้วเหมือนกันนะฮะ
1: นานนานนานผมก็จะมีบ้างครับเข้าไปเลือกซื้อเครื่องจักรอาจจะไปดูต้องมีเว็บไซต์แต่คือถ้าเป็น B2B อาจใช้อยู่B2B เรายังอาจจะอยู่ดูโรงงานหาแพ็กเกจจิ้งยังเข้าเว็บไซต์อยู
0: ่หรืองานบริการอย่างเงี้ย
1: งานบริการคลินิกหาคลินิกสักที่นึงนะฮะอยากทำหน้าเซิร์ชไปเจอโอ้โหเยอะแยะเข้าไปจิ้มดูสักหน่อยสิก็ดูเว็บไซต์ดูโปรไฟล์เขาหน่อยนะแต่ถ้าเป็นแบบซื้อนาฬิกาเนี่ยผมเพิ่งซื้อนาฬิกามาม
0: ี
1: คาทีโอรุ่นที่ใช้ตั้งแต่ตอนเด็กเนี่ยผมก็มาช้อปปี้ช้อปปี้เพราะผมไปหาตามห้างไม่มีละรุ่นราคาแบบนี้รุ่นเก่าๆ
0: รุ่นเก่าๆไม่มีละ
1: ไม่มี Shopee มีผมซื้อไม่ได้ F91W เนี่ยโอ้โหคลาสสิกมาก40ปี
0: ใช่อันนี้
1: Shopee
0: ง่ายเอาอย่างตรงๆเนี่ยเอาผมซื้อ iPhone เนี่ยผมยังซื้อผ่าน Shopee เลย
1: อุ๊ยจริงเหรอ
0: แล้วพูดกันตรงๆเลยเนี่ยผมซื้อ
1: ท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่นะครับเคยซื้ออะไรผ่าน Shopee แล้วมูลค่าสูงสุดผมอยากรู้จริงๆเดี๋ยวนะผมมีคนซื้อ iPhone ผ่าน Shopee ด้วย
0: เฮ้ย อาจารย์โอพูดเป็นเล่นนะผมไปดูยอดขาย

0: ไอโฟนในช้อปปี้นี่เป็นแสนนะฮะต่อ SKU เนี่ย
1: เดี๋ยวแสนชิ้นเหรอฮะ
0: เป็นแสนชิ้น
1: ไอโฟนเนี่ยนะ
0: อันนี้เอาโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดนี่แหละ18ใช่ไหมอ่ะเนี่ย18โปร
1: อ้
0: แ
1: า
0: ม็ก
1: ว
0: นี่แหละ
1: ไอ้ยา
0: อื
1: โ
0: ม
1: อ้โหนี่นะครับอำนาจซื้อนะเพรา
0: ใช
1: ะว่
0: ่
1: าบางคนแบบผ่อนทางช่องทางธรรมชาติไม่ได้
0: ใช่
1: ต้
0: เ
1: อ
0: พ
1: ง
0: ราะ
1: ผ
0: ม
1: ่
0: า
1: าน
0: จองที่นี่
1: ช่องทางดิจิตอล
0: แต่ผมก็ไม่ได้ผ่อนนะผมก็ซื้อเต็มแหละแต่ว่
1: อ
0: า
1: ๋อคร
0: เรา
1: ับ
0: อาจจะ
1: ข
0: ปริ ะเ
1: ง
0: ด็น
1: ขิ
0: ค
1: ง
0: ือ
1: ขิ
0: เร
1: ง
0: าน
1: ะ
0: ซ
1: ฮ
0: ื
1: ะ
0: ้อ
1: ขิง
0: แต่ไอ้ขิงไม่ขิงอะไรเท่าไหร่ประเด็นคือซื้อในนี้มันถูกกว่า
1: อ๋อมันมีตัวเลือกใช่เพราะว่ามันเป็นการแข่งขันสมบูรณ์เนาะมันไม่
0: ใ
1: ม
0: ช
1: ีร้
0: ่
1: านเดียว
0: ใช
1: เร
0: ่
1: าเดินเข้าห้างมันอยู่ร้าน2 ร้าน
0: ครับ
1: บนช้อปปี้นี่มีเป็นกระตักเลย
0: ใช่แล้วมีเยอะอ่ะในที่มันวิธีการคัดก็ง่ายเพราะว่าอ่ะถ้าคุณกลัวของปลอมคุณก็ไปซื้อร้านมอร้านมอก็คือร้านที่ได้รองรับแล้วแล้วก็คุณก็แบบมีพวกไอสตูดิโอเยอะแยะมากมายอยู่นะเราเจอปุ๊บมีรองรับปุ๊บก็รับประกันแล้วว่าของแท้อะไรเงี้ยเราก็รู้ละนะครับแต่ว่าทีนี้ประเด็นคือถ้าเราไปซื้อแบบพวกค่ายมือถือต่างๆใช่ไหมฮะหรือไปที่ศูนย์จริงๆอะไรเงี้ยราคามันก็คือราคาที่ยืนเบสแต่ว่าอันนี้เราพูดตรงๆนะว่าในช้อปปี้เองเนี่ยถ้าเราไปซื้อกันเนี่ยบางทีมันถูกกว่าหน้าร้านแบบบ่อยมากอ่ะเรียกว่าบ่อยมากคือทางแพลตต้องพูดอย่างนี้นะทางแพลตฟอร์มอะเนาะทางแพลตฟอร์มของพวกช้อปปี้เนี่ยเขาก็ไม่คุมราคาหรอกแล้วตัวส่วนกลางของออโทไรเองก็คุมราคาไม่ได้เพราะช้อปปี้ชอบมีอะไรแปลกๆอะไรแปลกๆคือลดอยู่ๆก็ลดโหดแล้วโดยที่เจ้าของร้านไม่รู้เนี่ยลดลงมาดั้มมาอะไรเงี้ยก็มีเหตุการณ์ที่เรียกว่าออฟไลน์กับออนไลน์ตีกันก็มีเหมือนกันซึ่งไอ้ตอนมันเป็นแบบนี้แหละ
1: เคยที่บ่อยๆเคยที่บ่อยๆว่าโอ้โหมีคนเอาสินค้าแบรนด์เราไปขายบนออนไลน์เขาไม่
0: ใ
1: ไ
0: ช
1: ด้
0: ่
1: จะลดนะแต่ลูก
0: ใช
1: ค้า
0: ่
1: มีโค้ดส่วนลดมาลดเอง
0: ใช่ใช่อันนี้เราอันนี้เราเอาเนี่ยพูดตรงๆนะคือหลายคนก็แบบกังวลใช่ไหมฮะกังวลแล้วก็โดนลูกค้าหรือเรียกว่าซัพพลายเออร์ไอ้คนที่เป็นตัวแทนของเราเอาของเราไปขายในออฟไลน์แล้วไปเสิร์ชในช้อปปี้แล้วเจอแบบราคาเราถูกกว่าแล้วเราก็แบบเราก็แบบไม่กล้าขายอะไรเงี้ยก็ต้องคุยกันตรงๆนะครับว่าไอ้เนี่ยไอ้ที่มันลดราคาบางทีเนาะผมพูดละเกือบ70-80%อ่ะเจ้าของแบรนด์ไม่ได้เป็นคนลดเรียกว่าเจ้าของแบรนด์ไม่ใช่คนลดช้อปปี้นี่แหละมันอยู่ๆมันจับไม่ลดเองนะฮะอันนี้มันก็มีเหตุการณ์แบบนี้เหมือนกันดังนั้นถ้าคุณจะขายถ้าขายเป็นออฟไลน์กับออนไลน์อยู่นะฮะก็ต้องวางสเต็ปเรื่องของการตั้งราคาดีๆเหมือนกันนะครับเพราะว่า
1: ครั
0: ม
1: บ
0: ันมีเหตุการณ์แบบนี้เหมือนกันเยอะเรียกว่าเยอะเลยเยอะเลยนะครับแต่ทีนี้ประเด็นคืออ่ะเรากลับมานะพอเรารู้แหละว่าโอ้อำนาจของช้อปปี้อ่ะผมว่าน่าจะที่สุดแล้วแหละเรียกว่าที่สุดว่าผมคิดว่ามันเหนือว่า TikTok ไปอีกระดับหนึ่งอ่ะเพราะว่ามันกินตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำระบบขนส่งการชำระเงินทุกอย่างมันอยู่กับเขาหมดแล้วอ่ะนะครับแล้วมันก็เลยทำให้พฤติกรรมของผู้บริโภคอ่ะแห่ไปที่นู่นถ้าฉันจะไปซื้อของฉันไม่ซื้อที่นี่ก่อนเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้แล้วบวกกับอ่ะแต่ข้อเสียคือช้อปปี้มันไม่มีแพลตฟอร์มของตัวเองอ่ะไม่มีแพลตฟอร์มคืออะไรก็คือมันมีแค่ซื้อของเนาะซื้อของหรือคนมาไลฟ์มาลงคอนเทนต์แต่มันไม่ค่อยไปเล่นกันหรอกเขาเรียกว่ามันไม่เล่นกันหรอกเพราะมันก็เป็นแค่แบบระดับแบบBU หนึ่งอ่ะนะ
1: เขา
0: ประเทศหนึ่งอ่ะ
1: ไปเพื่อซื้อ
0: ใช่
1: ไม่ใช้ชีวิต
0: ใช่ใ
1: ไ
0: ช
1: ม่
0: ่
1: ส
0: เขา
1: เป
0: เป็
1: น
0: น
1: เวลาไม่
0: ใ
1: เ
0: ช
1: หมื
0: ่
1: อน
0: ไม่สเปน
1: มันเหมือนกับอะไรนะเข้าร้านนี่เพื่อซื้อเลยไม่เดินเล่นในห้าง
0: ใช่ถูกต้องคือแบบโฟกัสมาแล้วว่าฉันจะมาเอาส่วนลดแล้วไปซื้อเลยอะไรเงี้ยมันจะเป็นเป้าอย่างงี้คือไม่ได้มาถ่ายเล่นดังนั้นพอมันเป็นแบบเนี้ย
1: ไม่มีครับใครแบบนั่งดูไลฟ์ช้อปปี้เพลินๆอย่างนี้ไม่มีครับ
0: ไม่มีหรอกผมถามล่าสุดเราดูตอนไหนอ่ะผมดูอย่างล่าสุดผมรออะไรครับผมรอเก็บขวดแล้วผมก็ไปซื้อแล้วผมไปดูแล้วบายบายจ้าอะไรเงี้ยมันเป็น
1: ออ
0: ย
1: ๋
0: ่
1: อ
0: างเงี้ยอยู่แล้ว
1: โอเคแล้วแปลว่าถ้าเข้าช้อปปี้จะไลฟ์ก็ต้องมีโค้ดมาล่อใช่ไหมจะแบบ
0: ใช
1: มานั่
0: ่
1: งไลฟ์ทุกวันให้คนมาติดตามเป็นไปไม่ได้
0: ไม่เป็นผมบอกเป็นไปไม่ได้อะ
1: ครับ
0: เพราะทุกคนมันก็มารอโค้ดกันแหละนะครับแล้วก็จริงๆร้านขายที่ขายดีอะในช้อปปี้ต่างๆนะฮะที่ไลฟ์ขายดีมันก็ได้โค้ดแหละผมพูดอย่างเงี้ยได้โค้ดที่แบบคนมาเก็บกับมีอภิสิทธิ์เรื่องของพวกติ๊กทองอะไรพวกเนี้ยอ่ะคนจะเข้าถึงเยอะแต่ว่าเข้าถึงเยอะสุดท้ายมันก็ล่อกันด้วยโค้ดกันอยู่ดีนะครับแต่ทีนี้ประเด็นสําคัญคืออ่ะเรารู้แล้วแหละว่าช้อปปี้อ่ะมันมีอํานาจแต่ว่าเขาอ่ะไม่มีสิ่งหนึ่งก็คือไม่มีเอนเตอร์เทนเมนต์เนาะไม่มีแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียดังนั้นเขาก็เลยแบบอ่ะงั้นฉันเลยโคกับสิ่งที่เรียกว่าพี่ใหญ่ในวงการก็คือ Facebook เนี่ยแหละ
1: เฟซบุ๊กก็เลยมาจับมือกันนะเพราะอย่
0: ใ
1: า
0: ช
1: งไร
0: ่
1: นะเฟซบุ๊กบอกว่าเดี๋ยวคนไปเล่นติ๊กต็อกหมด
0: ใช่
1: ก็เอาหน่อยเอานะรี
0: โคว กัน
1: Facebook รีวมาทำให้คนติดแล้วยังไม่มาเออติดเฉยๆไม่พอต้องช็อปได้ด้วย
0: ต้องช็อปได้ด้วย
1: เพื่อนกันมาแล้วโมเดลถ้าผู้ประกอบการจะเอาสินค้าขึ้นขายบน Facebook อย่างเงี้ยเขาต้องเตรียมยังไงหรือว่ามันมีประโยชน์ยังไงครับคุณท่าน
0: อ่ะนี่ผมแนะนำเลยนะอันนี้อาจจะมีทริคบางอย่างด้วยนะฮะคืออย่างนี้ครับคือถ้าจะเข้าบน Facebook เนี่ยแล้วขายใน Shopee นะใช้คำว่าขายบน Facebook ทำการตลาดบน Facebook แล้วขายในเพื่อ Shopee ด้วยนะฮะผมต้องคุยกันตกลงกันก่อนนะฮะว่าถ้าคุณจะเอาสินค้าไปขายใน Shopee เนี่ยวันเนี้ยต้นทุนสินค้าคุณอ่ะมันมากกว่า15%หรือเปล่าใช้ว่าณวันนี้นะเกิน15%ไหมอันนี้คำถามแรกก่อนนะเลยนะเกิน15%ไหมถ้าเกินถ้าผมพูดแบบใจร้ายนะอย่าเพิ่งทำดีกว่า
1: แปลว่านี่ยกนิ้วขึ้นมาสิบนิ้วสิบนิ้ว
0: ยังไม่พอ
1: ถ้าสิบนิ้วแล้วกำไปสองนิ้วแล้วคุณยังเหลืออยู่แปลว่าโอเค
0: ครับ
1: ใช่ไหมหักสอง
0: ใช
1: นิ้ว
0: ่
1: คุณยังเหลืออยู่โอเคเอ้ยหักไปแปดนิ้วแล้วคุณยังเหลื
0: ท
1: ออยู
0: ำ
1: ่
0: แบ
1: เน
0: บ
1: ี่ย
0: นี้
1: ใช้ชีวิตหยุดสองนิ้วได้ถือว่าโอเค
0: ครับ
1: เป็นโอเคละโอเค
0: แต่นั่นแหละอย่างที่บอกไปฮะทำไมผมบอกว่าเฮ้ยถ้าต้นทุนสินค้าคุณอ่ะเกิน15%คุณถึงอยู่ไม่ได้ล่ะก็คือค่า GP นั่นแหละฮะค่า GP เนี่ยมันโหดมาก Shopee เนี่ยค่าเฉลี่ยที่เขาตีมาล่าสุดก็คือประมาณ27%ถึง30%แล้วมาไวมากนะตั้งแต่ผมจัดรายการกันที่96.5เนี่ยตอนนั้นมันอยู่แบบ12-15%นี่ขึ้นมา2 เท่าตัวใน2 ปีกว่า
1: อื
0: นะ
1: ม
0: ครับ
1: อืมก็หวังว่าท่านสสป้อมนะฮะผู้จัดรายการเราที่เข้าไปอยู่ในสภาแล้วก็
0: คร
1: ต
0: ั
1: ้อ
0: บ
1: งพยายามเต็มที่นะฮะ
0: ครับช่วยพี่ป้อมก็ช่วยเต็มที่แล้
1: ช
0: ว
1: ่
0: ฮ
1: วย
0: ะ
1: กันหน่อยนะฮะ
0: แต่ว่าเนี่ยแหละอันนี้คือความจริงที่เราบอกว่าถ้าคือตอนเนี้ยเราพูดก่อน on fact เลยอะ on ความจริงอะถ้าคุณจะเข้าขายใน Shopee อะแล้วถ้าต้นทุนคุณเกินอะคุณขายเอามันใช้คำว่าขายเอามันแล้วนะคือขายดีจนเจ๊งอะแน่ๆครับเพราะว่ามันไม่มีท่าอะไรที่แบบคุณจะขายใน Shopee แล้วได้กำไรอะใช้คำนี้เลยแล้วกันนะครับเพราะว่า
1: แล้วทริคคืออะไรฮะทริคที่เตรียมไว้
0: ทริคที่เตรียมไว้อย่างนี้ฮะก็คือเนี่ยถ้าคุณรู้แล้วเรียบร้อยแล้วว่าถ้าคุณแบบต้นทุนมันได้ต่ำกว่าแล้วมีกำไรอะไรเงี้ยนะครับทีนี้วิธีการนะฮะผมแนะนำนี้นะฮะเวลาคุณทำการตลาดบน Facebook เนี่ยแหละบน Facebook เลยนะให้คุณติดลิงก์ Affiliate Shopee เข้าไปฮะ
1: ไม่ใช่ผมแบบทำมอผมขายใช่ไหมโอ้สิ
0: ค
1: ครรั
0: ับ
1: ขึ้นมอผมก็เอาลิงก์ของร้านผมเนี่ยมาแปะเฉยไม่ได้
0: ไม่ควรทำแบบนั้นเด็ดข
1: ผ
0: าด
1: มก็ต้องทำตัวเป็น Affiliator
0: ถูกต้องครับ
1: แล้วผมเอาลิงก์แปะสินค้าร้านผมนี่แหละ
0: ถูกต้องครับ
1: เออผมกินคอมมิชชั่นตัวเอง
0: ก็ต้องยอมกินแต่หลายคนบอกแล้วทำไมต้องกินคอมมิชชั่นตัวเองให้เสียภาษีเพิ่มจงมาฟังคำดอกที่สองผมครับดอกที่สองผมเนี่ยมันคือคีย์สำคัญที่ผมแนะนำให้ทำคืออย่างนี้ครับการทำ Affiliate Shopee เนี่ยแม้จะทำร้านค้าของตัวเองเนาะทำสินค้าของตัวเราเองเนี่ยเราแปะใต้คอมเมนต์เนี่ยแปะใต้คอมเมนต์คอนเทนต์ของเราทุกคอนเทนต์เล่นบน Facebook เลยนะทุกคอนเทนต์เราบนพวก Facebook เอ่ยนะครับที่แปะไปเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะได้คืออย่างนี้ครับก็คือสมมุติวันนี้เราขายเป็นหมอนใช่ไหมครับเราขายหมอนแล้วลิงก์ที่เราแปะใต้คอมเมนต์เนี่ยเป็นหมอนเลยเป็นหมอนรุ่นนี้เลยทีนี้ลูกค้ากดลิงก์ Shopee ไปแล้วซื้อสินค้าหมอนของเราเนี่ยเราได้ค่าคอมอยู่แล้วแต่
1: ครับ
0: เราจ่ายค่าคอมเองอันนี้มันเป็นเรื่องปกติแต่ที่มาประเด็นที่สองนั่นแหละประเด็นที่สองมาอยู่ตรงนี้ก็คือลูกค้ากดลิงก์ Shopee ของเราใต้คอมเมนต์ที่เป็นหมอนนี่แหละกดหมอนเข้าไปนะเสร็จปุ๊บเขาเข้าไปดูหมอนเสร็จปุ๊บเขาก็ไปดูสินค้าอย่างอื่นไปดูสินค้าอย่างอื่นคือไปดูร้านค้าอื่นเลยนะเช่นไปดูไซแมวอย่างเงี้ยไปดูไซแมวแล้วซื้อไซแมวซื้อไซแมวนะซื้อไซแมวนะไม่ใช่ของเร
1: ค
0: าร
1: ั
0: แล
1: บ
0: ้วนะเราขายหมอนอ
1: ร
0: ย
1: ู้ า
0: ่
1: นอื่
0: ใน
1: เลย
0: ไซ
1: ร้าน
0: แม
1: อื่น
0: ว
1: เลย
0: ไปร้านอื่นด้วยนะฮะเราได้ค่าคอมครับ
1: โอ้นี่คือถ้าสมมติว่าผมเปิดร้านในมอแล้วมีลูกค้าเดินเข้ามาร้านผมปุ๊บ
0: ครับ
1: ไม่ซื้อแล้วก็เดิ
0: ค
1: น
0: ร
1: ไป
0: ับ
1: เข้าร้านอื่นเดินเล่นไปช้อปปิ้ง
0: ครั
1: ร
0: บ
1: ้านอื่น
0: ครับ
1: ผมได้คอมมิชชั่นด้วย
0: ถูกต้องครับ
1: โอ้แล้วได้เยอะไหมครับได้เยอะไหม
0: ก็ได้ตามเรทผมเรียกว่าได้ตามเรทที่ทางร้านค้าให้เรียกว่าร้านค้าที่เขา ติดไอ้ที่ลูกค้าไปซื้อสินค้านั่นแหละเขาให้เท่าไหร่แล้วได้ตามนั้นนะครับนี่อันนี้คือ

0: ที่เราได้แล้วหลายคนบอกทำไมถึงได้ล่ะเฮ้ยมันไม่ใช่สินค้าของเรานี่ไม่ใช่ลิงก์ของเราอย่างนี้ครับไอ้ลิงก์ Affiliate ตอนเนี้ยที่ของ Shopee ที่เขาให้น่ะเขาให้เหมือนเราเป็นคนเราพูดอย่างนี้เลยกันเขามองว่าเราเป็นเซลล์เขามองว่าเราเป็นเซลล์เป็นเซลล์อะไรครับเป็นเซลล์หาลูกค้าเข้ามายังแพลตฟอร์ม Shopee ไปซื้อสินค้าให้เราเขาเลยให้เงินเรา
1: เราเปรียบเสมือนคนขับรถบัสขับรถบัสพาลูกค้าเข้าไปถึงร้าน Shopee แล้ว
0: ครับ
1: ซื้ออะไรใน Shopee
0: ครับ
1: คนขับรถบัสได้หมด
0: ถูกต้องครับ
1: โอ้โหนี่โมเดลแม่กิมล้างนี่นะ
0: แน่นอน
1: พาลูกค้ามาเถอะอยากจะซื้อร้านไหนในมอชั้นได้หมด
0: ใช่ใช่
1: โอ้โหแม่เราคงว่าเขามาเรียนรู้จากแถวชลบุรีเราเนี่ย
0: แต่อย่างที่บอกไปครับว่าทิศกลยุทธ์เนี่ยต้องไปทำเป็นนะฮะตัวของ Affiliate แล้วก็ทำไม่ยากนะเข้าไปแอป Shopee นั่นแหละในมือถือเราช็อปกันนั่นแหละแล้วกดไปที่ฉากเนาะมันจะมีคำว่าโปรแกรม Affiliate นะฮะแล้วก็สมัครให้เสร็จนะครับแล้วก็ไปเลือกสินค้าเรานั่นแหละเอาลิงก์ที่มันแชร์ปุ่มสีส้มๆอ่ะแล้วก็แปะใต้คอมเมนต์เลย
1: ซึ่งก่อนหน้านั้นร้านเราเข้าไปเนี่ยต้องกำหนดค่าคอมมิชชั่นด้วย
0: ใช่ครับ
1: ถ้าเราไม่กดคอมมิชชั่นเราก็จะไม่สามารถจะมีค่าคอมให้ตัวเองได้เอา Affiliate ไม่ได้
0: ถูกต้อง
1: เกิดไปเหนียวได้ไหมเหนียวแบบเปิดร้านไม่มี Affiliate จะได้สิทธิ์นี้ไหม
0: เฮ้ยแต่ตอนหลังๆคือถ้าเปิดร้านใหม่อะไรเงี้ยแล้วเราไม่ได้ไปตั้งนะเขาก็จะตั้งเรท of average ไว้อยู่แล้วแหละว่าให้ประมาณขั้นต่ำแบบต่ำสุดๆอ่ะเท่าไหร่ประมาณ 3% อะไรประมาณนี้แหละนะครับ
1: พอสำหรับสินค้า IT กำไรไม่เยอะ
0: ใช่ใช่
1: อาจจะโดนนิดหน่อยครับ
0: ใช่ครับทีนี้สุดท้ายแล้วก็อย่างที่บอกไปครับว่าอีกตัวของคนที่เข้าไปลิงก์ของเราเนี่ยไปกดดูหมอนเนี่ยแล้วเขาไปซื้อไซแมวเนี่ยมันยังสามารถทำได้ถึงขั้นนี้ครับก็คือถ้าเขาเนี่ยเข้ามาดูหมอนเราวันสมมติเขาเข้ามาวันที่1แล้วเขาก็ออก Shopee ไปแล้วสักพักหนึ่งอ่ะอีกสัก5วันผ่านมาเนี่ยเขาเข้าไป Shopee แล้วไปซื้ออย่างอื่นเช่นเขาไปซื้อแบบไม้ขวานเนี่ยหรือเครื่องดูดฝุ่นเนี่ยเราก็ยังได้ค่าคอมอยู
1: ่
0: แปลว่าอะไรครับแปลว่าเราจะได้ค่าคอมเนี่ยหลังจากที่เขากดลิงก์มานับไปอีก7วันอ่ะเขาซื้ออะไรก็ตามใน7วันนั้นน่ะคุณจะได้ค่าคอมด้วย
1: โอ้โหนี่เราไม่ใช่เจ้าของรถบัสอย่างเดียวนะครับเราเรียกว่าเราเจ้าของเรือสำราญเลย นำพาคนเข้ามาเรือสำราญนี่อยู่ในนั้นอ่ะกินอยู่ไป 7วันได้หมดเลยไหมฮะจนกว่าเลยไหมจนกว่า
0: แต่มีจนกว่านะมีเงื่อนไขนะฮะเงื่อนไขคืออย่างนี้ครับสิ่งที่เราจะไม่ได้ค่าคอมมีแค่2อย่างนะครับมีแค่2อย่างเลยนะอย่างแรกคือเขาไปกดลิงก์ Shopee ของคนอื่นหลังจากกดของเรา
1: โดนแฮปลูกค้า
0: โดนแฮปลูกค้าไปเรียบร้อยแล้วอันนี้เราเสียลูกค้าแล้วแล้วก็คือเราไม่ได้ค่าคอมเนาะกับกรณีที่2นะครับก็คือเขาไปดูไลฟ์ใน Shopee คนที่ไลฟ์ Shopee คนนั้นจะได้ค่าคอม
1: ถ้าไปดูไลฟ์ก็หลุดเหมือนกันคนไลฟ์ช้อปปี้จะได้ค่าคอมเพราะฉะนั้นแปลว่าถ้าเราไลฟ์ช้อปปี้ด้วยเราไลฟ์ช้อปปี้ด้วยมีคนมาดูไลฟ์เรา
0: ถูกต้องอันนี้ก็ได้ค่าคอมหนักอยู
1: ่ได้ค่าคอมทั้งที่ซื้อในไลฟ์แล้วก็ไปที่อื่น
0: ถูกต้องครับ
1: ก็ยังได้ค่าคอมอยู่จนกว่าจะดูไลฟ์คนอื่น
0: ครับถูกต้องครับ
1: อ้าว
0: เขาเลยบอกว่าการไลฟ์ช้อปปี้เนี่ยทรงพลังมาก
1: แหมวันนี้เนี่ยเสียดายเวลาเรามีน้อยมากครับหัวหน้าแบงค์
0: ครับ
1: ยังเรื่องนี้น่าจะไม่จบชวนหัวหน้าแบงค์ใหม่ที่วันพรุ่งนี
0: ้
1: นะครับวันนี้เวลาของเราหมดแล้วนะครับก็อย่าลืมติดตามชมนะครับใครสนใจเรื่องอีคอมเมิร์ซครับติดตามคอมเมนต์ไว้เรามีซิกดีๆมาฝากวันนี้ครับผมอาจารย์โอวีระเจริญพนิชกับหัวหน้าแบงค์มงสกรธนัดขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยโค้ชโอวีระหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียง
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
5: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดส

0: กัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
1: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์ย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังงาดและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหาเพลย์ลิสต์คุยอย่างเสือ
2: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
3: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: M-Code Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว M-Cord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก M-Cord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก M-Cord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ M-Cord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
5: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
6: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยโค้ชโอวีระหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียง
7: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับสู่รายการ Thinking Connect ครับอย่างนี้ฮะได้หัวหน้าแบงค์มาเล่าเรื่องราวดีๆให้พวกเราฟังอีกครั้งหนึ่งครับเมื่อวานสนุกมากนะครับทุกคนชื่นชมนะครับว่าเฮ้ย Shopee มันทำได้ขนาดนี้เลยเหรอเราบอกว่า Shopee เนี่ยมันไม่ใช่พาเรามีค่านำพานะเราสามารถเป็นเจ้าของรถบัสได้นะพาคนเข้าไปใน Shopee เขาจะซื้อร้านไหนก็ตามไม่ใช่ร้านเราอย่างเดียวได้คอมมิชชั่นด้วยหรือเราอยากเป็นเจ้าของเรือสำราญก็ได้เอาลูกค้าไปเข้าแพลตฟอร์มแล้วนอนกินนอนในนั้นเลย7วันถ้าไม่คลิกลิงก์ใครยังไงเราก็ได้คอมมิชชั่น
8: ใช่ใช่
7: ก็โอ้โหยังไม่จบเลยต้องขอคุณแบงค์มาต่อยวันนี้ครับเชิญครับ
8: ได้เลยก็อย่างที่เราคุยกันไปเมื่อวานนะฮะก็อย่างที่บอกไปนะการทำ Facebook เนี่ยมันก็เชื่อมกับ Shopee ได้แล้วแหละนะครับเพราะมันมีตะกร้าของ Shopee ขึ้นมาละนะครับขึ้นใต้โพสต์ของเราขึ้นมาซึ่งผมแนะนำนะใครจะทำ Facebook เนี่ยใครจะทำการตลาดบน Facebook ไม่ว่าจะทำสินค้าของตัวเองนะครับแล้วก็ทำในหน้าเองก็ตามนะผมแนะนำให้เอาลิงก์ Shopee ที่ทำ Affiliate เนี่ยแปะใต้คอมเมนต์นะอันนี้ผมเน้นย้ำอีกทีนะแปะใต้คอมเมนต์นะฮะทำไมถึงไม่แปะแคปชั่นไปเลยล่ะอะไรอย่างงี้นะครับคืออย่างงี้ครับถ้าแปะแคปชั่นไปเนี่ยมันมีโอกาสที่จะลดการเข้าถึงหรือการมองเห็นได้สูงมากเพราะมันคือการนำคนออกอ้าว แต่นี่ก็ทุกคนจะเอาเลยเอาแล้วเขาโคกันไม่ใช่เหรอลิงก์ช
7: ้อ
8: ปป
7: ี้
8: มันก
7: ็
8: ควรจะนี่อ่ะคืออย่างนี้ฮะพอไอ้ลิงก์ที่เราก๊อปมามันเป็น HTT ไอ้ตัวของเป็นตีค่าเป็นเว็บไซต์ทั้งหมดเนาะพอมันตีค่าเป็นเว็บไซต์ทั้งหมดเนี่ยAI มันไม่สนใจหรอกว่ามันจะไปช้อปปี้อะไรทั้งนั้นดังนั้นมันก็จะลดลีดลงดังนั้นเพราะอะไรครับเพราะมันเป็นการนำคนออกนอกแพลตฟอร์มเขา
7: โอเคเลยมันมีกติกาหนึ่งคือทุกแพลตฟอร์มเองเนี่ยไม่ชอบเลยไม่ชอบเลยพาเพื่อนหนีออกจากแพลตฟอร์มเขา
8: ใช่
7: ซึ่งทุกแพลตฟอร์มอันนี้เป็นเหมือนกันใช่ไหมฮะส่วนใหญ่คือมีแพลตฟอร์มเดียวแหละที่ไม่ห้ามอยากพาไปไหนก็ไลน
8: ์อืมใช่
7: อันเดียวที่ไม่สนใจเพราะคุณลีดเท่ากับจำนวนแฟนของคุณอยู่แล้ว คุณจ่ายเท่าไหร่คุณได้เข้าถึงเท่านั้นอยู่แล้ว
8: ใช่ใช่ใช่
7: แล้วทุกแพลตฟอร์มเหมือนกันนะครับ Facebook TikTok นะครับหรือแม้กระทั่ง YouTube
8: ก็เป็นนะ IG ก็ยังเป็นเลยฮะ
7: YouTube IG เป็นหมด
8: ครับเพราะว่ามันก็เหมือนแบบคุณไปแย่งลูกค้าเขาไอ้ลูกค้าเขาคือไงก็คือลูกค้าเขาเล่นอยู่ในแพลตฟอร์มนั้นดีๆอ่ะ
7: ค
8: ุณไปเอาออกมาเขาลองแบบเขาก็ไม่ชอบใจเนาะคุณไปดึงลูกค้าออกจากร้านมาเนี่ยเขาไม่ชอบใจดังนั้นเขาก็จะแบบเขาก็ต้องมีกฎอะไรบางอย่างถ้าคุณไปดึงออกจากร้านงั้นโค้ดที่คุณลงไปคุณก็จะถูกลดการมองเห็นให้อยากให้คนเห็นมากขึ้นในคอนเทนต์นั้นคุณก็ต้องยิงโฆษณาแต่ถึงนี้ถึงแม้คุณจะยิงโฆษณาคุณมีลิงก์อยู่ในนั้นมันก็จะเป็นทำให้ค่าแอดทุนแพงได้ด้วยเหมือนกันนะครับถ้ามีลิงก์อยู่นี่ก็ต้องระวังดีๆนะครับก็แนะนำให้เป็นไปได้ใครติดใต้คอมเมนต์จะดีที่สุดเพราะอย่างนี้ครับไม่อันนี้ผมพูดเลยนะถ้าใครที่แบบทำคอนเทนต์ลงบน Facebook เลยอะนะครับแล้วต้องติดลิงก์ Shopee นะฮะคือการติดลิงก์ Shopee เข้าไปยังโพสต์ของเราเนี่ยไม่ว่าคุณจะแปะที่คอมเมนต์หรือแปะที่แคปชั่นนะฮะตะกร้าคุณขึ้นหมดครับ
7: อ๋อโอเคผมเคยเห็นละใครที่โพสต์แล้วแปะคอมเมนต์ที่ตะก
8: ร้
7: าที่เอ้ยแปะคอมเมนต์มีลิงก์เนี่ยผมก็สังเกตว่ามันจะมีตะกร้าขึ้นนะใต้รูปภาพนั้นมีตะกร้าเลยใต้วิดีโอนั้นมีตะกร้าเลย
8: ใช่ครับ
7: โอเคผมนึกว่าต้องมีวิธีพิเศษก็แค่แปะขอให้
8: แปะเข้าไปครับแปะเข้าไปครับ
7: นี่ฮะการที่คบศัตรูของศัตรูเนี่ยมันดีอย่างนี้นะ
8: ครับ
7: ให้สิทธิ์เต็มที่เลยเพราะว่าเขาเป็นเพื่อนเป็นโอกาสเดียวที่จะฆ่าศัตรูได
8: ้ถูก
7: ปล่อยเต็มที่แม่จะแปะตรงคอมเมนต์จะใส่ตรงแคปชั่นขึ้นตะกร้าให้หมด
8: ขึ้นหมดแหละดังนั้นเรารู้อยู่แล้วว่าถ้าขึ้นแคปชั่นอ่ะมันลดลีดงั้นแปะได้คอมเมนต์สิ
7: งั้นได้เหมือนกันมีติดตะกร้าได้เหมือนกันโอเคครับว่าปักตะกร้าเป็นอย่างนี้นี่เอง
8: ครับลองดูนะครับอันนี้ก็คือจุดที่อยากจะเน้นย้ำนะฮะว่าไม่ว่าคุณจะเป็นนายหน้าหรือเจ้าของแบรนด์เจ้าของแบรนด์ควรทำเอฟเฟคด้วยนะฮะอันนี้ก็
7: แล้ว
8: แต่คนบ
7: อกแล้ว1แบรนด์เนี่ย1โพสต์เนี่ยเราแปะได้กี่ลิงก์ครับ
8: ตอนนี้ยังได้แค่1ลิงก์นะฮะอันนี้ยังไงเอามาได้แค่1ลิงก์อยู
7: ่อ๋อเราแปะ2ลิงก์ไม่มี2ตะกร้าขึ้นเหรอ
8: ไม่มีฮะยังไม่ม
7: ี
8: ต้องไปเปิดอีกอย่างนึงขึ้นมาซึ่งก็ต้องเสียตังค์แล้วก็ไม่ค่อยแนะนำนะครับเอางั้นเอาลิงก์เดียวพอก่อน
7: ลิงก์เดียวดีกว่านะใครจะหวังแบบโอ้โหเลื่อนลงมามี5ตะกร้า
8: อย่าง
7: ห้าสีห้ารถนี้ไม่ได
8: ้อย่างนะ
7: ครับ
8: ซึ่งจริงๆมันระบบมาแล้วแหละนะครับก็เห็นแล้วนะครับว่าขึ้นเป็น6-7ตะกร้าเลยเป็นลูกตะกร้าขึ้นมาเลยอ่ะก็มีเหมือนกันแต่ว่าพวกนั้นจะเป็นระบบที่เรียกว่าคุณต้องซื้อ subscribe รายเดือ นนะครับอ่ะแต่ทีนี้ประเด็นสำคัญคืออย่างที่บอกไปฮะถ้าวันนี้ทำการตลาดบน Facebook เนี่ยทำ affiliate ตัวเองด้วยนะครับอันนี้เน้นย้ำอีกทีนึงนะฮะคือผมไม่อยากให้เสียดายเนาะแบบเอ้ยทำ affiliate แล้วเราจะมาเสียเงินค่าคอมนิดๆหน่อยๆทำไมอ่ะแต่ผมบอกเลยนะคุณจะเห็นแบบโอ้โหอยู่ๆเฮ้ยทำไมฉันได้ค่าคอมจากอันนี้มาเยอะถมไปถมมาได้เป็นแสนต่อเดือนก็
7: ม
8: ีการันตีนะครับ
7: ไม่ใช่ใครอื่นนะครับหัวหน้าแบงค์และภรรยานี่แหละฮะ โอ้ยโทษเนี่ยหัวหน้าแบงค์มีภรรยาแล้วนะครับ รักมากด้วยพาเที่ยวตลอดนะฮะ เขาจะมีการปั้นช่องใช่ไหมปั้นช่อง
8: ครับ
7: ปั้นช่องสร้างรายได้ได้ข่าวว่าดึงเดือนนี่คนตามยับยับเลยใช่ไหม
8: ก็นะฮะยับยับนะฮะก็เป็นแสนนั่นแหละ
7: หนึ่งเดือนนี่ค่าคอมเป็นแสนนะครับไม่ธรรมดา
8: ไม่ใช่คนตามฟอร์เป็นแสนก่อนนะ
7: นี่คนตามเป็นแสนด้วยทิกนะตามไปเรื่อยนะมีผมจะคาดคันเครียดเข็นหัวหน้าแบงค์มาเล่าให้ท่านฟังได้ทำยังไงให้ภรรยาหาฟอลโล่ได้เป็นแสนซึ่งเป็นแสนนำมาซึ่งรายได้
8: ใช่ครับ
7: แสนไม่ใช่แบบทำให้ดังนะแสนเพื่อเอามาสร้างธุรกิจสร้างรายได้ซึ่งตอนนี้ก็เริ่มไหลเข้ามาแล้วถูกไหม
8: ครับถูกต้องครับ
7: ไหลเข้ามาก็ถ้าบอกก็คงจะเกรงใจที่จะถามแต่ก็ถามเลยแล้วกันเนาะ ได้เยอะไหม
8: ก็เยอะอยู่ได้เยอะอยู่ได้เยอะอยู่ได้ว่าเรียกเราก็ผมเรียกว่าเกินเงินเดือนอ่ะเกินเงินเดือนหลายๆคนนะก็ถือว่าได้เยอะนะครับแต่ว่า
7: สามารถเปลี่ยนมือถือรุ่นใหม่ได้ทุกครั้งที่ออกรุ่นใหม
8: ่ก็ประมาณนั้นแหละนะครับเราไม่ต้องเปลี่ยนขนาดนั้นก็ได้อะแต่ว่าคุ้มไหมคุ้มผมบอกเลยว่าคุ้มแต่ว่าต้องเข้าใจหลักของมันด้วยเรียกว่าต้องเข้าใจหลักมันด้วยไม่ใช่แบบอยู่ๆจะทำขึ้นมาแล้วได้อะไรเงี้ยก็เราต้องพูดกับตามความจริงคือมันก็มีวิธีการของมันที่จะต้องทำแล้วก
7: ็
8: ต้องเรียนรู้แล้วก็พยายามกับมันไม่ใช่แบบเอ้ยทำสองสามคิดแล้วมันต้องได้เลยอันนี้ก็คง
7: ต้องมีวินัยต้องมีวินัย
8: ด้วย
7: ซึ่งอันนั้นเนี่ยมันถือเป็นรายได้จาก affiliate ใช่ไหมครับไม่ใช่การสร้างผลิตภัณฑ์มาขายถือบอกว่าเมื่อกี้หัวหน้าแบงค์พยายามเน้นย้ำนะฮะว่าผู้ฟังครับทำช่องตัวเองโปรโมทสินค้าตัวเองแต่ให้แปลงร่างตัวเองเป็น affiliate ด้วย อย่ารู้สึกรังเกียจเดียดฉันการเป็น affiliateer การเป็นนายหน้าอีไม่ได้ฉันไม่ใช่ของแบรนด
8: ์
7: ไม่ทำนายหน้าได้ไหมก็อย่างเงี้ยครับถ้าทำนายหน้ามันได้ทำไมไม่ทำ
8: ผมว่ามันจริงมันทำคู่กันได้แหละ
7: ใช่
8: เราเอาดีที่บอกไปถ้าเราแบบเราไม่อะไม่เราจะไม่ออกหน้าแต่เราจะทำแบรนด์ของเราเองเนี่ยก็อย่างที่บอกเอาง่ายสุดก็แค่คุณก็แค่เปลี่ยนจากลิงก์ที่คุณไปก๊อปจากหน้าร้านค้าคุณเองก็แค่เปลี่ยนตรงนั้นเป็นลิงก์ affiliate คุณก็ได้ค่าคอมแล้วอันนี้เอาแบบง่ายๆเลยนะครับไม่ต้องแบบไปซีเรียสมากนะอันนี้แบบเขาเรียกว่าทิกกี้ไหมก็ไม่เรียกทิกกี้เพราะมันเล่นตามกฎเลยนะครับอันนี้มันสามารถทำได้นะครับนะฮะอ่ะทีนี้ประเด็นต่อมาฮะเรารู้แล้วแหละว่าเนี่ยมันติดลิงก์ Shopee เข้า Facebook ได้นะฮะแล้วก็รู้แล้วว่าต้นทุนสินค้าห้างขายใน Shopee เนี่ยต้องแบบถ้าเป็นไม่ได้ก็อย่าเกิน 15% นะครับเพราะว่ามันก็เริ่มเหนื่อยแล้วถ้ามันมากคือถ้ามากกว่านั้นก็คือจะเริ่มแบบขายดีจนเจ๊งอ่ะนะใช้คำตรงๆแล้วแหละนะครับดังนั้นน่ะก็ควรจะวางแผนเรื่องต้นทุนให้ดีๆนะครับเพราะว่าในตลาดใน Shopee เนี่ยเอาจริงเราพูดนะตลาด Shopee กับ TikTok อ่ะผมเรียกว่าต้นทุนสินค้ามันเท่ากันนั่นแหละถ้าเกินฝั่งนี้ก็อยู่ไม่ได้เพราะว่า1แพลตฟอร์มก็บีบอันเนี้ยแพลตฟอร์มบีบเนาะบีบด้วยค่า GP 2 อย่าลืมนะครับคู่แข่งจากจีนโหดมากนะครับถ้าคุณไปลองอันเนี้ยคือผมอาจจะให้ลองไปเล่นดูแล้วกันผมคงไม่ชี้เป้าว่าร้านอะไรนะฮะแต่ว่ามันก็มีร้านค้าจากจีนเนี่ยเข้ามาขายในทั้ง Shopee กับ TikTok เนี่ยยังขายเครื่องประดับเนาะขายเครื่องประดับชิ้นนึงอะราคาอยู่ประมาณสัก90 80บาทที่โอเชื่อมั้ยฮะแล้วยอดขายเขาเนี่ยในเดือนที่ผ่านมาเขาขายได้เท่าไหร่ขายเครื่องประด
7: ับ น่าจะสักล้านนึงมั้ย
8: ยอดขายทั้งหมด400ล้านครับ
7: ฮะเดี๋ยวขายเท่าไหร่นะชิ้นละเท่าไหร่นะ
8: ชิ้นละ80 90บาท
7: ชิ้นละ80 90บาท
8: ได้400ล้านครับ
7: 400ล้านนี่ก็ต้องมีแบบหลักล้านชิ้นนะ
8: นั่นแหละ
7: โอ้
8: ผมแบบโอ้แม่เจ้าแล้วประเด็นสำคัญคืออ่ะหลายคนบอกโอ้ขายได้เยอะขนาดนั้นโอ้รวยแน่นอนฟังประโยคต่อมาฮะขายได้ขนาดนั้นประเด็นคือต้นทุนสินค้านะครับผมไปเช็คมาเลยนะสินค้าตัวนั้นนะอยู่ที่ประมาณไม่ถึง1หยวนครับ
7: หยวนนึง5บาท
8: 4บาทครับ
7: เออ4บาท
8: หยวนประมาณก็ตกประมาณว่าเครื่องประดับนั้นประมาณ3บาท
7: 3บาท
8: เอามาขายอยู่ประมาณ70 80 90บาท
7: แปลว่าโอ้โห
8: แปลว่าใครขายได้ครับอย่างเงี้ยมีอย่างเดียวครับโรงงานจากจีน
7: โรงงานมาเองโรงงานมาเอง
8: อันนี้คือโรงงานจากจีนมาเอง
7: คือเราโดดเข้าแพลตฟอร์มเนี่ยต้องนึกสนุนนะครับว่าเราไม่ได้ขายของระดับอำเภอนะไม่ใช่ระดับตำบลนะม
8: ัน
7: คือระดับโอลิมปิกนะฮะเข้าแพลตฟอร์มทุกวันนี้เนี่ยคือทุกแพลตฟอร์มนี่คือแบบโอลิมปิกแล้วอ่ะมันไม่ใช่แบบมาขายแข่งกับร้านข้างๆเห็นอติข้างๆขายออนไลน์เราเปิดร้านจะแข่งกับเขาไม่ใช่นะ
8: ไม
7: ่
8: ใช่
7: มันคืออติที่อยู่บางจีน
8: ใช่
7: สีที่อยู่อเมริกาอะไรอย่างนี้นะ
8: ซึ่งต้องบอกนะมัน unfair advantage เลยนะครับอันนี
7: ้
8: คือตอนนี้ต้องพูดตรงๆนะนี่คือ unfair advantage จริงๆละเพราะว่าเป็นโรงงานจากจีนเขามาขายเองแล้วต้นทุนมันถูกใช่ไหมฮะแล้วก็เอาตรงๆผมว่าไอ้ที่อันนี้ผมไปเช็คมาจากพวกเถาเป่าอาลีบาบาเนี่ยจริงๆถ้าแบบราคาต้นทุนนี้เขาน่าจะถูกกว่านี้อีกอะนะฮะ
7: นี่คือผ่านเว็บไซต์ด้วย
8: ใช่
7: ไม่ใช่เคยดีลหน้าโรงงาน
8: ใช่ใช่เนี่ยเราเห็นแล้วก็รู้แล้วแบบโอ้โหนี่คือโรงงานแท้ๆแน่ๆแล้วก็ประเด็นสำคัญคือเราก็ต้องเข้าใจอีกอย่างนึงนะครับว่ามันก็ไม่ได้เสียภาษีเข้าบ้านเราด้วยนะครับเพราะว่า ต้องพูดตรงๆว่าเวลาเขาผูกอะเนาะบัญชีก็จะเป็นผูกบัญชีจากฝั่งต่างประเทศเข้ามาอืมมันก็เนี่ยแหละนะครับถึงพอมาเป็นแบบนี้ปุ๊บความน่ากลัวก็คือเนี่ยถ้าเราเป็นผู้ประกอบการจะไปขายพวกเนี้ยแล้วคุณไปเล่นเกมที่เรียกว่าราคาถูกจัดๆมันแพ้ตั้งแต่ยังไม่ทันเริ่มอ่ะนะครับใช้คำวันนี้เลยมันแพ้ตั้งแต่ทันเริ่มดังนั้นแปลว่าทางเลือกของคุณมีทางเลือกอะไรฮะก็มีแค่ทางเลือกเดียวคือก็ต้องทำแบรนด์อยู่ดีแล้วอันนี้เราพูดตรงๆนะมันก็ต้องทำแบรนด์อยู่ดีเพราะว่าไม่ทำแบรนด์เนี่ยมันก็ยากอ่ะนะครับมันก็ยากที่จะแบบจะไปต่อนะทีนี้การทำแบรนด์เนี่ยมันก็จะมีอีก2รูปแบบหรือ3รูปแบบก็ตามเนาะก็คือคุณสร้างตัวตนของคุณมาก่อนให้คนเชื่อถือแล้วก็ขายสินค้าหรืออย่างที่2คือคุณปั้นแบรนด์ขึ้นมาแล้วให้คนเชื่อมั่นแล้วบอกต่อหรืออย่างที่3คือคุณปั้นอินฟลูแล้วระดมให้มารีวิวแบรนด์คุณให้ดังปุ๊บแต่มันก็มีหลายวิธีนะครับที่แต่ว่ามันต้องเป็นท่านี้นะครับถ้าคุณขายราคาผมต้องคุณนี้ถ้าเป็นคุณขายของที่แบบต้องไปแข่งกับจีนจริงๆอ่ะมันต้องแบบนี้จริงๆเพราะว่าไม่งั้นมันไม่รอดอ่ะผมพูดอย่างนี้แล้วกันมันไม่รอดเลยยกเว้นอย่างเดียวก็คือเป็นสินค้าที่แบบคู่แข่งจะกินคุณมองแล้วตลาดนี้แบบฉันไม่เล่นหรอกเสียเวลาอะไรเงี้ยอ่ะมีช่องว่างดังนั้นก็อยู่ที่คุณเลือกครับถ้าคิดว่าถ้าสินค้าตัวนั้นอ่ะคู่แข่งกินคุณชนแน่ๆอ่ะก็ให้ระวังดีๆก็นึกถึงคำว่าแบรนด์มาดีๆนะฮะถ้าคู่แข่งจริงคุณมาชนเนี่ยนึกถึงคำว่าแบรนด์ดีๆแต่ถ้าสินค้าของคุณเนี่ยโอเคถ้าแบบเนี่ยอันนี้จีนไม่เล่นแน่นอนเราหาแล้วก็ไม่มีจีนแล้วก็ในพวกเว็บไซต์พวกเถาเป่า1688อาลีบาบาก็ไม่มีสินค้าตัวเนี้ยอะไรเงี้ยอันเนี้ยก็ยังพอไปต่อในตลาดของช้อปป
7: ี
8: ้ติ๊กต็อกได้นะฮะ
7: อย่างผมนึกถึงเคสที่แบบโอ้ขายของที่เมืองจีนก็ขายแต่ยังขายได้อย่างแบรนด์ยูกรีนยูกรีนเนี่ยคือเป็นธุรกิจไทยที่สั่งผลิตเนี่ยรู้แหละว่าสายชาร์จอย่างเมืองจีนเลยไม่ได้ผลิตที่ไหนหรอกแน่นอนไม่ถือไทยแน่นอนสั่งผลิตจากเมืองจีนแต่มาทำกระบวนการสั่งซื้อสั่งผ่านเว็บไซต์ตัวเองได้นะมีมาร์จิ้นที่มันดีขึ้นหรือสั่งผ่านออนไลน์ผ่านช้อปปี้ช้อปปี้แต่ก็มีอัลเทอร์เซลเซอร์วิสที่ดีมาก
8: ใช
7: ่อัลเทอร์เซลที่ดีมากคือเสียเปรียบเลยยอมรับความเสี่ยงในส่วนของการดูแลลูกค้าแล้วก็เซอร์วิสที่ดีผมมีคนรีวิวการเซอร์วิสของร้านนี้เยอะมากนะครับ
8: ขนาดผมยังใช้อยู่เลย
7: เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ตั้งใจที่จะแก้ปัญหาให้ลูกค้าจริงๆไม่ได้ตั้งใจแค่ฟันกำไร
8: ใช่ใช
7: ่ครับก็เป็นทางเลือกหนึ่ง
8: เพราะลูกค้าเลือกซื้อเพราะความเชื่อมั่นกับแบรนด์แล้วก็บริการที่เราให้เอาตรงๆเนี่ยบริการเนี่ยบ้านเรายังเซอร์วิสมาดีกว่าทางจีนเยอะผมเรียกใช้ว่าจีนเยอะนะครับดังนั้นผมว่าคำหนึ่งอ่ะอันนี้ผมว่าคำสำคัญเลยสำหรับคนทำธุรกิจยุคจริงๆตั้งแต่สมัยก่อนและจนถึงยุคนี้คำสำคัญที่สุดคือโอเคคุณทำสินค้าให้ดีที่สุดมันเป็นเรื่องปกติที่คุณต้องทำแต่อย่างที่สองคือคุณต้องรักลูกค้าให้มากพออันเนี้ยสิ่งที่สำคัญมากที่สุดเพราะถ้าคุณรักลูกค้ามากพอเนี่ยเวลาคุณจะทำคอนเทนต์หรือคุณจะสื่อสารอะไรทุกอย่างครับลูกค้าจะสัมผัสได้แล้วพอลูกค้าสัมผัสได้สิ่งจะเกิดขึ้นคืออะไรครับแบรนดิ้งมันจะตามมาอันนี้คือสิ่งสำคัญเพราะว่าถ้าเราไม่รักลูกค้าไม่มากพอคือยังไงก็คือเดือนนี้ฉันจะเอาลูกค้าเข้ามาให้สุดแล้วยอดให้ได้มากที่สุดทำไงก็ได้รีดเงินจากลูกค้ามากสุดอ่ะกินไอของการทำคอนเทนต์หรือทีมงานที่ซึมซับเพราะว่าทำเพื่อเอาเงินกับคุณอ่ะพอมันกินไอมาความเป็นการที่จะเอาเงินนะฮะลูกค้าจะสัมผัสได้ไหมครับผมว่าสัมผัสได้เต็มเพราะอะไรครับเพราะทุกคนอ่ะบอกว่าเจ้าของเราเนี่ยอยากเอา100ล้านในเดือนนี้ให้ได้ลูกน้องต้องเอาลูกน้องเขาได้คิดว่าจะเอา100ล้านเดือนนี้ต้องทำไงทำโปรโมชั่นต้องหาเซลล
7: ์
8: ท
7: ุ
8: กอย่างท่านนั้นฮะสินค้านี้ดีนู่นนี่นั่นใส่ฟีเจอร์แล้วลูกค้าได้อะไรครับได้ของถูกอ่ะใช
7: ่ลูกค้าได้ของถูกกับติดโปรติดโปรไม่มีโปรไม่ซื้อ
8: นั่นแหละอันเนี้ยอันตรายนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคืออันเนี้ยยังดีนะถ้าแบบทำโปรแล้วอะไรต่างๆแล้วลูกค้าซื้อยังดีนะบางคนคือทำโปรลูกค้าไม่รู้จักลูกค้าไปซื้ออีกนะหนักกว่าเดิมอีกนะครับดังนั้นมันต้องจัดเรียงความสำคัญบางอย่างให้ดีนะครับเพราะว่าจริงๆอย่างที่ผมบอกไปถ้าเราสื่อได้ดีว่าเรารักลูกค้ามากพอแล้วทำคอนเทนต์ออกมาว่าเออเราจะช่วยทำไงให้ลูกค้าชีวิตดีขึ้นโดยการทำคอนเทนต์ออกไปครับโอกาสที่ลูกค้าจะสัมผัสได้แล้วก็เชื่อมั่นได้มันจะง่ายขึ้นผมเรียกว่ามันง่ายขึ้นเพราะเอาตรงๆทุกวันนี้ที่มันเกิดปัญหาหลายๆอย่างนะฮะก็ มันเราเรียกว่าอย่างนี้แล้วกันเราวางโพซิชันผิดอ่ะเรียกว่าวางโพซิชันบางอย่างผิดไปนิดนึงก็คือบางอย่างเอาเข้าใจทำธุรกิจมันคือเราต้องได้กำไรอันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับแต่ว่าทำกำไรแล้วอ่ะถ้ากำไรแป๊บเดียวแล้วหลังจากนั้นมันแย่ผมว่ามันก็ไม่ใช่มันควรจะแบบเฮ้ยมันต้องมองระยะอีกคือกำไรนะวันนี้แล้วมองอีกระยะหนึ่งด้วยว่าเฮ้ยสิ่งที่เราทำให้ลูกค้าไปอ่ะลูกค้าเขาได้ประโยชน์หรือทำให้ชีวิตขึ้นได้ยังไงอันนี้คือจุดอันที่สุดนะครับเพราะว่าชีวิตเขาเปลี่ยนลูกค้าจะทำอะไรครับเขาก็จะบอกต่อแบรนดิ้งมันจะเกิดง่ายๆขึ้นอันนี้คือจุดสำคัญที่สุดนะครับเพราะว่าอยากให้เริ่มต้นให้ถูกนะครับไม่ว่าคุณจะทำสินค้าอะไรก็ตามเช่นว่าสินค้าอะไรก็ตามนะครับไม่ว่าจะเข้าไปใน Shopee หรือจะขายไม่ต้อง Shopee อ่ะขายบน Facebook หรือโทรอะไรก็ตามมันควรจะเริ่มแบบนี้จริงๆนะครับ
7: อันนี้คือสร้างเคสที่เราต้องการสร้างแบรนด์อาจจะสร้างแบรนด์สินค้าเราเองหรือสร้างแบรนด์ตัวตนเราแล้วก็หาโอกาสในการพัฒนาสินค้าขึ้นมาขายแม่พอแต่มาถึงตรงนี้เนี่ยก็ชวนหัวหน้าแบงค์แวะเคสที่กำลังเป็นที่กระแสสักนิดหนึ่งแล้วกัน สร้างแบรนด์ขึ้นมาโอ้สร้างแบรนด์ขึ้นมาสร้างแบรนด์ตัวเองขึ้นมาเออแล้วเกิดดราม่าบนออนไลน์อย่างเช่นเคสของล่าสุดมีอินฟูท่านหนึ่งอินฟูท่านหนึ่งทำมัจฉะขึ้นมาก็อินฟูที่มีความน่าจะถือสูงมากเลยนะครับแล้วก็ในกลุ่มแม่และเด็กด้วยแล้วก็กลุ่มของผู้หญิงทำงานนะครับก็นำเข้าชามัทฉะเกรดพิธีการเข้ามาแล้วเกิดตามมาว่าเอ๊ะมันใช่เหรอถูกต้องไหมคุณภาพตามที่สื่อสารกันจริงไหมในมุมมองหัวหน้าแบงค์ครับเคสนี้อยากให้ช่วยวิเคราะห์สักนิดนึงครับมันเกิดขึ้นจากอะไรแล้วก็ทางออกควรจะเป็นอย่างไรครับ
8: จริงๆเคสเนี้ยเราก็พูดยากนะจริงๆเราต้องพูดตรงๆนะเคสเนี้ยมันพูดยากตรงที่ยังไงคือโอเคเนื่องจากเราก็ต้องมองว่าทางอินฟูเขาเนี่ยก็เขาก็เรียกว่าก็ขายตามปกติของเขานั่นแหละว่าเขาใช้ยังไงกินยังไงแต่ก็มีเราถ้าพูดตรงๆก็มีการเคมเกินในส่วนที่ยังไม่ได้ลองใช้ในบางส่วนอันนี้แหละมันก็อาจจะเป็นจุดผิดพลาดได้ที่มันเกิดขึ้นนะครับก็อันเนี้ยผมก็อยากจะให้ไม่อยากจะเรียกว่าเตือนแล้วกันนะครับก็อยากให้แบบก่อนที่มุมของการทำการตลาดอะไรหลายๆอย่างนะครับเวลาทำการตลาดอะไรเนี่ยเวลาจะเคมเนี่ยผมคือมันเรียกมันก็เข้าใจแหละว่าถ้าไม่เคมมันก็ขายไม่ได้แต่ว่าก็ต้องพูดตรงๆว่าเวลาจะเคมเนี่ยเวลาจะเคมเนาะผลลัพธ์ที่ได้อะไรเงี้ยมันควรต้องทดลองกันจริงๆก่อนจริงๆอันนี้เราพูดกันตรงๆนะคือมันต้องเทสจริงๆก่อนว่าเออผลลัพธ์ตัวเนี้ยมันทำอ่ะแล้วมันได้ผลลัพธ์นี้จริงๆไหมไม่ใช่ยังไม่ทำจะตอบว่าได้ไอเนี้ยยังไม่ทำแล้วได้เนี่ยพอให้ลูกค้าแบบมันไม่เกิดเรื่องอะไรมันก็รอดตัวไปอ่ะแต่พอมันเกิดเนี่ยเคสเนี่ยมันก็เป็นเคสที่ค่อนข้างชัดเจนว่าพอเขาบอกว่าชงกับนมโอ๊ตเนาะแต่ไม่เคยชงกับน้ำเปล่าแต่มีคนไปถามว่าเอาชงกับน้ำเปล่าได้ไหมบอกชงได้เนี่ยอันนี้แหละมันไปพลาดจงแค่จุดๆเดียวซึ่งอะไรบางอย่างที่ยังไม่มั่นใจอ่ะผมต้องเรียกว่าเออมันควรจะแบบเออขอไปทดลองก่อนได้ไหมอะไรนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคือไม่มั่นใจจริงๆมันต้องทดลองจริงๆนะครับคือมันไม่ควรแบบฟันธงไปแล้วว่าได้มันจะกลายว่ามันเคมเกินพอผลลัพธ์ที่ได้มาปุ๊บมันไม่ใช่ปุ๊บมันพังแบบโอ้โหสร้างมาเกือบ10ปีมันพังในคืนเดียวเนี่ยมันก็เสียมันก็เข้าใจมันเสียความรู้สึกทั้งคนทำแล้วก็ลูกค้าอันนี้มันเสียกันหมดนะครับแต่ว่าก็นั่นนะครับมันก็คือเป็นบทเรียนสำหรับผู้ประกอบการทุกคนด้วยนะครับใช่ว่าผู้ประกอบการทุกคนเลยว่าถ้าเวลาเราจะทำสินค้าขึ้นมาอันนึงแล้วเราจะต้องทำคอนเทนต์สื่อสารไปยังถึงลูกค้าไม่ว่าจะมุมไหนก็ตามผมแนะนำนะครับมันควรจะต้องเล่าในขอบเขตที่เราได้ทดลองแล้วเราได้เห็นผลลัพธ์จริงๆแล้วว่ามันทำได้จริงๆก่อนเพราะว่าเราไม่รู้หรอกว่าอนาคตมันจะเกิดอะไรขึ้นแต่ถ้าเราได้ทดลองก่อนเราเกิดความมั่นใจก่อนไอ้ตอนที่เราทดลองอ่ะมันเก็บฟีดแบคเก็บหลักฐานไว้เนี่ยมันจะเป็นผมเรียกว่ามันจะเป็นเครื่องที่การันตีเราได้ดีสิ่งหนึ่งเลยว่าเออเราได้ทดลองจริงๆแล้วนะว่าไอ้ตรงเนี้ยมันได้ผลลัพธ์แบบนี้นะครับมันจะปลอดภัยกับตัวเราระดับนึงเลยแหละเรียกว่าปลอดภัยระดับนึงเลยแต่พอถ้าเราแบบไม่ได้เทสอ่ะเราพูดไปก่อนเนี่ยโอ้โหมันมีความเสี่ยงค่อนข้างเยอะนะครับยิ่งเราต้องพูดตรงๆนี่มันคือยุคออนไลน์แล้วยุคออนไลน์
7: มันเป็น
8: นิดเดียวอ่ะมันไปเลยอ่ะนะครับ
7: ใช่มันเป็นแล้วมันมีร่องรอยดิจิตอลฟุตพริ้นท์เนาะ
8: ใช่ใช่
7: ออกมาแก้ตอนหลังก็ไม่ทันละ พราะมันมีการบันทึกแล้วก็มีการทำซ้ำแล้วโอกาสในการทำซ้ำเนี่ยมันโอ้โหไม่สามารถควบคุมได้จริง
8: จริงจริงหลักพ่อพันแม่อ่ะเราไม่ได้หรอกจริงจริงเจตนาณตอนนั้นเราไม่ได้หมายถึงอย่างนั้นอ่ะแต่คนมันตีความอ่ะพันคนตีความก็ยังไม่เหมือนกันเลยมันเป็นไปได้เอาแค่ง่ายๆอย่างเอาง่ายๆเนี่ยจะฟุตบอลโลกใช่ไหมฮะจะเตะกันแล้วเนี่ยแค่ทีมชาติอังกฤษเนี่ยเลือกตัวนักเตะมาเนี่ยเรายังคิดกันเลยว่าทำไมถึงไม่เลือกตัวนู้นอีกคนนึงบอกทำไมไม่เลือกตัวนู้นเนี่ยมันคุมไม่ได้ครับ
7: คร
8: ับดังนั้นสิ่ง
7: ผมไม่ค่อยดูบอลแล้วครับคุณตาเป็น
8: ไม่อินเลย
7: ไม่อินกับฟุตบอลในทางสิ้นเดี๋ยวนี้เอามีความหวังขึ้นมาเดี๋ยวนี้มีความหวัง
8: แต่เขาปลดไปแล้วนะฮะ
7: อันโหน่งไปแล้วเนี่ยก็ยินดีกับอาร์เซนอลของคุณตาแบงค์นะครับเนี่ยยังไม่เคยยินดีด้วยกัน
8: ผมไม่ใช่อาร์เซนอลผมไม่ใช่
7: เด็กผีเด็กผีโทษโอเคนะฮะต่อครับแหมช่วงเหลือเวลาไม่เยอะละคุณตาแบงค์ต่อครับในเรื่องของอีคอมเมิร์ซครับพอบน Shopee เรามีทริคแอนด์เทคนิคอะไรเพิ่มเติมสำหรับผู้ประกอบการที่จะวิ่งเข้ามาในแพลตฟอร์ม Facebook X Shopee
8: ก็ Facebook X Shopee นะครับคีย์ที่ดีที่สุดนะครับผมบอกเลยก็ยังอยู่ที่คอนเทนต
7: ์
8: มันเหมือนทุบแบบทุบกำปั้นลงพื้นดินน่ะบอกจะทำไงให้ดีก็อยู่ที่คอนเทนต์เขาก็พูดตรงๆแต่คอนเทนต์ที่ดีคือยังไงครับมันต้องชัดเจนก่อนว่าไอคอนเทนต์ที่เราทำอะทำให้กลุ่มเป้าหมายไหนมันก็จะกลับไปวนที่เราคุยกันมาตั้งแต่อีพีแรกเลยเนาะว่าก่อนที่จะขายสินค้าเราก็ต้องรู้ก่อนว่ากลุ่มลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายที่เราอยากได้คือกลุ่มไหนนะครับพอเรารู้แล้วกลุ่มไหนเสร็จปุ๊บอ่ะสินค้าเราก็มีแล้วทีเนี้ยไอ้ก่อนที่เราจะสื่อสารคอนเทนต์ต่างๆเนี่ยเราจะสื่อสารให้เขาเข้าใจเมสเสจอะไรไม่ใช่อยู่จะทำก็ทำขึ้นมาแล้วก็บอกว่ามันติดมันก็ไม่ใช่ดังนั้นเราต้องรู้ว่าเอ้ยถ้าทำอันเนี้ยเราดูเองเข้าใจไหมอ่ะถ้าเราดูเองเข้าใจโอเคมันจะมีใบแอบว่าเราทำเองอ่ะเข้าใจงั้นเราลองเดินไปถามซิว่าอันเนี้ยคอนเทนต์เนี้ยเราสื่อถึงอะไรสัมผัสได้ไหมแล้วดูแล้วรู้สึกยังไงต้องใช้ว่าดูแล้วรู้สึกยังไงถ้าเขาตอบว่าดูแล้วรู้สึกก็โอเคนะถ้าพูดว่าก็โอเคนะแสดงว่าเขายังไม่รู้สึก
7: อ
8: ันนี้กล้าพูดเลยถ้าก็โอเคนะยังไม่รู้สึกแต่ถ้าเราดูแล้วรู้สึกเฮ้ยมันดูแบบดูสนุกดีเฮ้ยดูอบอุ่นเฮ้ยดูแบบรู้สึกอยากเป็นแม่เลยว่ะอย่างเงี้ยทำถึงแล้ว
7: โอเคคือต้องทำให้เขารู้สึกให้ได้ใช่ไหมครับผู้ชมผู้ฟังรู้สึกได้อย่าแค่คนตัดต่อรู้สึกหรือคนที่จ้างทำรู้สึกแต่เพียงผู้เดียวนะฮะเพราะว่าถ้าเรารู้สึกอยู่คนเดียวเราก็ทำไปดูคนเดียว
8: ใช่อันนี้แหละอันนี้คือความจริงที่เราต้องคุยกันนะเพราะไม่งั้นสุดท้ายมันก็ทำอ่ะพี่ว่าดีของเราคือดีในมุมผู้ประกอบการอ่ะแต่ลูกค้าเขาแบบไม่รู้จักเราไม่รู้สึกเราบางคนเนี่ยโอ้โหบางคนนะทำรูปคอนเทนต์หรือทำวีโอคอนเทนต์เนี่ยพูดสินค้าพูดเป็นรหัสโรงงานมาเลยอ่ะแล้วแบบคุณขายที่นอนแต่คุณรหัสคุณเป็นรหัสโรงงานเนี่ยลูกค้าจะเข้าใจคุณไหมไม่เข้าใจนั่นแหละนั่นก็คงมันต้องเปลี่ยนนะครับ
7: ดีนะครับคือเป็นสิ่งที่คุณจะสามารถชนะในยุค AI ได้ไม่ใช่การทำคลิปที่มีปริมาณเยอะ
8: ๆครับ
7: แต่มันเป็นคลิปที่ทำให้คนมีความรู้สึกร่วมกับคุณได้เยอะๆ
8: ใช่
7: ครับเหมือนอะไรนะเหมือนที่ลงทุนเด่นบอกว่าถ้าไม่ดีผมจะไม่ปล่อยคอนเทนต์นี้ออกไป
8: ก็ถูกนะครับก็ถูก
7: สิ่งที่เราเสริมวันนี้ครับนอกจากที่เราทำคอนเทนต์ให้ดีมันจะมีสิ่งที่หัวหน้าแบงค์ฝากไว้ตั้งแต่ตอนต้นเลยครับว่าคุณรักลูกค้าคุณแค่ไหน
8: ถูกต้องคร
7: ับ คุณหวังดีพอไหมที่จะให้ลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลงนะฮะคือทรานสฟอร์มจากสิ่งหนึ่งไปอีกสิ่งหนึ่งพาลูกค้าเดินจากจุด A ไปจุด B ได้หรือเปล่าตั้งใจจะทำให้ไปถึงจุดที่ดีขึ้นได้จริงหรือเปล่านะครับถ้าตั้งใจดีต้องทำให้เขารู้สึกให้ได้ด้วยไม่ใช่เพียงแค่ตั้งใจดีแล้วขายแต่ไม่มีการทำคอนเทนต์ที่สร้างให้เขารู้สึกเปลี่ยนแปลงได้นะครับแต่วันนี้ได้อีกหนึ่งทีครับคุณตาแบงค์มีอะไรจะส่งท้ายไหมครับ
8: ก็นั่นแหละฮะลองไปคิดดูนะครับกลุ่มเป้าหมายเราคือใครแล้วก็ถ้าจะเข้า Shopee TikTok นะครับคำนวณต้นทุนสินค้าดีๆนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับรักลูกค้าให้มากพอครับเพราะถ้าคุณรักลูกค้ามากพอครับลูกค้าจะสัมผัสได้แล้วเขาก็จะซื้อสินค้าคุณแล้วก็บอกต่อนะครับ
7: เหมือนเราสองคนครับที่รักลูกค้ามากครับรับสิ่งดีๆมาให้ฟังตลอดใครชอบวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์นะครับแล้วโอกาสหน้ามาพบ กันใหม่นะครับวันนี้ขอบคุณหัวหน้าแบงค์วงศกรธนูธนาพิทักษ์สูงครับแล้วก็เชิญติดตามรายการดีๆในคลื่น Thinking Radio ของเราในช่วงต่อๆไปครับวันนี้ครับผมอาจารย์โอวีระขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ

0: สวัสดีครับ
1: Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยโค้ชโอวีระหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียง
2: ก้าวสู่จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ไม่ใช่ความใจดีของคนขายเนื้อหรือคนอบขนมปังหรอกที่เราได้กินอาหารค่ำแต่เป็นเพราะพวกเขาคำนึงถึงผลกำไรของพวกเขาต่างหากอดัมสมิธบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์สมัยใหม
4: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
5: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
6: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
7: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
8: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5 นาฬิกา
1: เก้าสิบหกจุดห้าเสาเสวนาโดยสุพันรับเชื้อและมนตรีจอมพันธ์
2: ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเสาเสวนาสวัสดีครับคุณมนตรีครับสวัสดีครับแฟนๆรายการเสาเสวนาทุกท่านครับ
3: สวัสดีครับคุณสุพันสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังในทุกช่องทางนะครับพบกันเสานี้น่าจะเข้าหน้าฝนแล้วนะคุณสุพันนะผมจับสัญญาณจากฝนที่มันตกลงมาทุกวันทุกวันเมื่อคืนก็โอ้ลงซะหนักเลยตอนตั้งแต่หัวค่ำครับคุณสุพันธ์
2: ครับครับผมก็ตอนนี้ปักหลักอยู่ในสวนก็ชุ่มฉ่ำนะครับเมื่อวานนี้หลังจากที่ตอนกลางคืนฝนตกเข้ามาสู้ใหญ่นะครับแล้วก็ปอแปะปอแปะมาถึงตกตามก็ปอแปะปอกับชอบฝนตกปอแปะปอแปะนะคุณมนตรีนะเพราะว่ามันทำให้ยุงในป่าหญ้าสวนผมเนี่ยมันไม่บินออกมาไง
3: จ
2: ้าคุณเ
3: ออ
2: แล้วมันติดหนังเลยนะยุงราเกาคุณมนตรีกัดติดหนังเลยบางทีเรามารู้อีกทีโอ้โหเลือดเต่งแล้วนะครับเอามือสามารถกินนะฮะก็กังวลเรื่องไข้มาเลยเนี่ยนะเขาบอกว่ามันจะไม่ปลอดมันจะไม่เคยระบาดแล้วก็อย่าไว้ใจกับประสาทแฝงรายการด้วยดูแลผู้สูงอายุแล้วก็ดูแลเด็กเล็กในบ้านด้วยทั้งเรื่องของความชื้นและเรื่องยุงเพราะว่ายุงบางชนิดเนี่ยมันเป็นปะหักนำเลือดไข้มันเป็นปะหักนำโรคไข้เลือดออกไง
3: ครับก็อยู่กับสวนก็ธรรมดานะฮะฝนตกแล้วก็มันแบบจะบอกว่ารกก็ไม่ใช่ต้นไม้ใบหญ้าขึ้นเต็มไปหมดมันก็ทำให้เหมาะกับการที่จะยุงจะมาอยู่อาศัยต้องกางมุ้งกินข้าวไหมคุณสุพันธ
2: ์เหมาะไม่ไปถึงขนาดนั้นไม่ถึงขนาดนั้นนะครับก็คือพอก่อไฟเนี่ยคุณมนตรียุงที่สวนผมเนี่ยมันอ่อนต่อกลิ่นควันไฟ
3: อ๋อไปเลย
2: พอได้กินควันไฟเนี่ยก็จะไปแล้วนะก็ไม่ถึงขนาดต้องกางมุ้งกินข้าวนะ
3: ครับครับ
2: จะสื่อสารกับคุณมนตรีก่อนที่จะไปถึงเนื้อหาสาระที่เราเตรียมไว้ให้ขออนุญาตแวะนิดเดียวแล้วมันเป็นประเด็น
3: คุณ
2: คุณมนตรีจำเสาเสวนาเมื่อวันเสาร์ที่แล้วได้ไหมเรื่องประเด็นร้อนที่เราไปเอารองอธิการบดีนะครับ

0: ให้พรว่าขอให้ทำความดีอยู่แบบนี้เพื่อชาวบ้านและเพื่อสังคมส่วนใหญ่ต่อไปกทมไม่มีแบบนี้เลยเป็นโชคดีของชาวบ้านนะครับที่อยู่ต่างจังหวัดที่สถาบันการศึกษาเห็นความสำคัญนะครับจัดเรื่องนี้ไปเนี่ยคุณลุงเพลแล้วก็ท่านผู้ฟังครับหลังจากนั้นเนี่ยก็มีสำนักข่าวอีกหลายสำนักมาเราก็ไปติดตามข่าวเรื่องนี้แล้วนำมาเผยแพร่กับคุณมนตรีเชื่อไหมครับมันกลายเป็นกระแสนิยมเดี๋ยวที่เขาเรียกกันว่ามันเป็นไวรัลไวรัลใช่ไหมปรากฏว่าในหลายหมู่บ้านนะคุณมนตรีเท่าที่ผมติดตามในโซเชียลเนี่ยผู้ใหญ่บ้านตำนานหรือคนหนุ่มสาวที่เขามีความรู้เรื่องนี้เขาก็ไปทำเป็นอาสาสมัครนะครับให้ชาวบ้านที่เข้าไม่ถึงนะครับเรื่องของอุปกรณ์หรือว่าไม่เข้าใจระบบเนี่ยมาลงทะเบียนที่เขาได้ทุกคน
1: ครับ
0: โอ้โหผมก็ชื่นชมนะแล้วก็ที่หมู่บ้านผมเนี่ยนะคุณมงคล
1: ครับ
0: เมื่อวานนี้ก็ลูกผู้น้องเขาเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเขาก็โทรมาเลยเขาก็พี่เล็กเอาไงเนี่ยเรื่องลงทะเบียนบัตรคนจนเนี่ยบอกเอาก็ลงไปสิก็รัฐบาลเขาก็ให้ลงแล้วก็ดีใจด้วยนะชื่นชมนะที่รับอาสาช่วยชาวบ้านเนี่ยเห็นประกาศเสียงตามสายอยู่ใครลงไม่ได้ใครมีปัญหาอะไรให้ไปที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหรือว่าศูนย์ประชาคมหมู่บ้านเขาบอกไม่ใช่ฟังก่อนผมก็เอ้าทำไมอ่ะมันมีชื่อพี่เล็กได้สิทธิ์ด้วยพี่จะเอายังไงบ้างคุณ
1: โอ้เอาวันนี้มีกับเขาด้วยเหรอคุณสุพัน
0: ธ์ก็คุณมนตรีอ
1: ้
0: าวก็ดูหัวข้อสิบัตรคนจนสุพรรณมีสิทธิ์ครับที่วันนี้ส่งไปหาคุณมนตรีอ่ะนะก็ปรากฏว่าผมก็บอกเอ๊ดูดีๆผมก็บอกว่าดูดีๆมันชื่อสลิมหรือเปล่าน้องชายผมคุณมนตรีที่เพิ่งเสียไปมาต้นเดือนพฤษภาเขาบอกไม่ใช่มันชื่อพี่เลยนายสุพรรณรักเชื้อเนี่ยผมก็อ๋อบอกมันยังไงไปโผล่สิทธิ์ยังไงเขาบอกไม่เรื่องโผล่พี่ไม่ต้องไปถามหาพี่ผมถามพี่อยู่พี่จะยืนยันใช้สิทธิ์ไหมก็บอกว่าไม่ยืนยันนะครับไม่ยืนยันคือไม่ขอใช้สิทธิ์นะครับ
1: ครับ
0: ก็ปรากฏว่าเขาบอกเดี๋ยวยังมีอีกชื่อผมก็เอาชื่อไหนจ้ะชื่อยายก็ยังอยู่ก็มีอยู่นะพี่ อะไรเงี้ยชื่อยายคือคุณแม่ผมอะตายไปเมื่อ4ปีที่แล้วอะผมก็เอ๊ะต้องการพิสูจน์ข้อมูลอย่างตรงตรงเองก็เลยไปถามหลานเราต้องนะครับถามพี่ว่าเอ๊ะมีใครเอาชื่อแม่ไปใส่สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่สมัยแรกๆเลยไหมทุกคนก็ยืนยันว่าไม่มีไม่มีผมก็เลยบอกว่าเออเอาให้ชัดนะไม่งั้นจะตั้งข้อหาลูกกตัญญูนะว่าเอาของแม่ไปใช้สิทธิ์แล้วไม่มีใครรับผิดชอบเขาก็บอกว่าเฮ้ยไม่เคยไม่ยุ่งนะครับมันก็เลยเอามาสะท้อนให้ฟังว่าเห็นด้วยกับรัฐบาลนะคุณมนตรีนะที่ว่ามีการตรวจทานสิทธิ์ใหม่เนี่ยแต่ก็อยากให้รอบครอบมากกว่านี้เพราะว่ามันจะได้กระจายไปยังในส่วนของคนที่เขาต้องการจริงๆคนเขาพูดง่ายเขาเป็นเจ้าของสิทธิ์ตัวจริงอ่ะนี่นะเรื่องหนึ่งนะคุณสุภิ
1: ก
0: อีกเรื่องหนึ่งตอนเวบ่ายไงกำลังดินไม้อยู่ในสวนได้ยินตามสายอีกหมู่บ้านผู้มีรายชื่อต่อไปนี้แล้วก็อ่านเลยนะครับผู้มีรายชื่อต่อไปนี้ให้มายืนยันสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนได้ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านแล้วก็อ่านชื่อนะบังผมก็นึกถึงสิ่งที่ผมคุยกับอาจารย์สมชายหนองฮีไว้อะแม่นอกจากจะจนแล้วมันยังประจานเราอีกนะก็เป็นที่สนุกสนานเอามาเล่าแก้เครียดแก้ขำกันแต่ว่ามันเป็นเรื่องใหญ่คุณผู้ชมแล้วก็ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมฮะแล้วผมคิดว่าสิ่งที่อาจารย์นะครับที่ราชภัฏนครราชสีมาแล้วก็เครือข่ายสถาบันการศึกษาที่ทำวิจัยกับบปท.เนี่ย
1: ครับ
0: แล้วก็ทางบปท.เนี่ยเขามีนโยบายให้การศึกษาที่ทำวิจัยร่วมกับเขาเนี่ยในปัญหาเรื่องปัญหาแก้จนเนี่ยลงไปช่วยชาวบ้านลงทะเบียนเนี่ยผมถือว่าเป็นเรื่องดีนะ
1: ครับ
0: เพราะว่าหลายครั้งคุณมนตรีเราทำรายการอยู่เราก็เห็นว่าชาวบ้านเข้าไม่ถึงสิทธิ์พวกเนี้ยไม่ว่าจะลงทะเบียนอะไรผ่านเรื่องของมือถือเนี่ยนะครับหรือว่าผ่านระบบออนไลน์เพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากให้สถาบันการศึกษานะครับหรือหน่วยงานราชการเนี่ยช่วยขยับเรื่องนี้ต่อโดยเฉพาะในกรุงเทพโดยพื้นที่คนจนเมืองนะว่าคืนนี้ก็มีโอกาสเจอผู้อาวุโสนะครับผู้อาวุโสก็บอกว่าไม่เห็นกทม.ทำเลยนะ ็อยากจะเห็นสถาบันการ

0: การศึกษาในกรุงเทพมหานครเนี่ยมีทั้งราชภัฏต้องไม่รู้กี่แห่งแล้วก็มหาวิทยาลัยเอกชนรวมไปจนถึงมหาวิทยาลัยนะครับของรัฐเนี่ยนะครับก็มีแต่ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีนักศึกษาก็พกมือถือคนละเครื่อง2เครื่องแถมมีโน้ตบุ๊กติดก็น่าจะจัดทีมลงไปช่วยชาวบ้านลองประสานงานผู้โสฝากมาผมก็บอกข่าวต่อไปจนถึงแต่คุณจริงๆมีสิทธิ์นะ
1: ครับผมไม่มีสิทธิ์อยู่แล้วนะครับไม่มีสิทธิ์มีแต่อยู่ในจุดที่จะต้องไปแบกรับนะฮะค่าน้ำมันก็ต้องไปแบกรับค่าไฟฟ้าก็ต้องไปแบกนะฮะในฐานะคนที่ใช้ไฟมากกว่าคนอื่นก็ต้องแบกคนที่ใช้น้อยทีนี้คุณสุปันกรณีที่เราคุยกับท่านอาจารย์ไปเมื่อวันเสาร์เนี่ยผมเนี่ยนะเอาไปคุยผ่านอีกหลายๆรายการแล้วก็ชื่นชมนะครูบาอาจารย์โดยเฉพาะที่โคราชที่ราชภัฏแล้วก็ยังมีพื้นที่นำร่องอื่นๆอีก20จังหวัดแต่ผมก็พุ่งเป้าไปที่ราชภัฏนครราชสีมาเมื่อวานจัดรายการคุณวิสุทธ์ก็หยิบยกประเด็นเรื่องอาจารย์มาพูดถึงด้วยเหมือนกันอันนี้แหละคือสิ่งที่มันควรจะไปค้นหามากกว่าที่จะมาตั้งกำแพงเอาคนที่ไม่จนจริงออกไปคือคุณต้องทำควบคู่กันไปไงนะไปค้นหาคนที่เขาไม่สามารถเข้าถึงสิทธิ์ตรงนี้เขาติดเตียงบ้างอะไรบ้างผมก็ยกตัวอย่างสถาบันการศึกษาที่โคราชราชภัฏนครราชสีมาเนี่ยจัดชุดนักศึกษาอบรมประสานกับหน่วยงานต่างๆและลงเข้าไปในถึงพื้นที่นั่นน่ะคือมันเป็นสิ่งที่ต้องชื่นชมแต่พอเอามาเทียบกับกรณีการลงทะเบียนร้านค้าเนี่ยคุณวิสุทธ์หยิบยกมานะยังไม่ตื่นไม่เป็นไรนินทาได้นะฮะตื่นสายนะคุณวิสุทธ์นะฮะนอนดึกนะฮะทำงานดึกนะก็ปรากฏว่ามี
0: ตีสองตีสามตื่นมาวิ่ง
1: มีร้านค้าที่เขาขาดโอกาสไม่ได้เข้าถึงนะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยร้านที่ไม่น่าจะได้กลับได้นะฮะก็ปรากฏว่าคุณวิสุทธ์ก็ไม่ได้บอกว่าจังหวัดไหนนะเขาก็ไปร้องเรียนกับพาณิชย์จังหวัดพาณิชย์จังหวัดก็รับเรื่องไว้รับเรื่องไว้เสร็จก็ตอบกลับมายังประชาชนที่เขาไปร้องเรียนว่าเราไม่ได้มีหน้าที่ในเรื่องเกี่ยวข้องกับโครงการนี้แล้วก็แนะนำให้ไปถูกช่องทางอย่างกระทรวงการคลังกระทรวงมหาดไทยผมเนี่ยก็มานึกถึงสถาบันราชภัฏนครราชสีมาเขาก็ไม่ได้มีหน้าที่ที่จะมาทำเลยแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยคุณคือกระทรวงพาณิชย์มีหน้าที่กำกับดูแลเกี่ยวกับร้านรวงร้านค้าต่างๆและที่สำคัญเนี่ยมันเป็นโครงการของรัฐบาลนะฮะผมยังนึกกับคุณวิสุทธ์ว่าถ้าไม่ตอบกลับอย่างนั้นแบบปฏิเสธเนี่ยนะในทางกลับกันคุณลุงคุณป้านะคุณพี่นะเรื่องนี้มันเป็นโครงการของสองหน่วยงานเดี๋ยวเราจะประสานให้นะครับมันจะดูดีกว่าไหมครับคุณสุปันครับกับรับเรื่องตรวจสอบตอบกลับไม่ใช่หน้าที่ของเรามาผิดช่องมาผิดทางผิดช่องคุณต้องไปร้องตรงนู้นนะที่มหาดไทยกับที่กระทรวงการคลังอะไรนี่แหละครับที่เขาเรียกว่าการทำงานแบบบูรณาการนะครับผมไม่ได้ตำหนิท่านอะไรมากมายเพียงแต่มองเห็นว่ามันน่าจะมีอะไรที่เป็นชี้ช่องชี้ทางให้เขามากกว่าบอกว่าไม่ใช่ธุระไม่ใช่หน้าที่ของเราครับ
0: ก
1: ับ
0: คืออย่างที่บอกกับคุณดนตรีหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานของรัฐเนี่ยชอบพูดคำว่าบูรณาการแบบพร่ำเพรื่อรวมไปถึงคณะรัฐมนตรีแล้วก็นายกรัฐมนตรีในบางโอกาสด้วยคุณมนตรีบอกกับไม่ได้ต่อว่าต่อคำไม่ได้ตำหนิอะไรแต่ผมเนี่ยขอตำหนิเลยซึ่งเหล่านี้คุณต้องรับผิดชอบร่วมเพราะมันเป็นนะครับมติครม.แล้วมันก็คุณเป็นกลไกของรัฐนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องรับผิดชอบคุณมนตรีจะเห็นว่าผมย้ำอยู่บ่อยๆเวลาพูดถึงอะไรนะครับแล้วคณะรัฐมนตรีในส่วนของรัฐมนตรีหรือหัวหน้าหน่วยงานรัฐบอกเราต้องทำงานแบบบูรณาการผมมาอันนี้ก็ลองไหนลองอธิบายความว่าบูรณาการของแต่ละคนให้เข้าใจกันหน่อยสิแล้วเนี่ยคุณมนตรีนิยามคำว่าบูรณาการไม่ตรงกันจากประเด็นคุณมนตรียกมาที่คุยกับคุณวิสุทธ์นี่ก็รู้แล้วว่าไม่รู้ไม่เข้าใจนะครับไม่รู้ไม่เข้าใจไม่แก้ไขซึ่งนโยบายของรัฐต้องมีอะไรนะคุณมนตรีรู้เข้าใจแก้ไขใช่ไห
1: ม
0: อันนี้ไม่รู้ไม่เข้าใจไม่แก้ไขแล้วก็ไม่รับผิดชอบด้วย นะฮะอันนี้ก็ฝากไว้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยกระตุ้นกันหน่อยนะ
1: ครับ
0: กระตุ้นกันหน่อยแล้วก็ไม่ต้องสะกิดนะผมแนะนำให้ดีดหูหรือไม่งั้นก็ใช้หวายเคี่ยนเลย
1: ก็เป็นหนังตัวอย่างเล็กๆนะครับที่คุณวิสุทธ์นำมาพูดแล้วผมก็เลยเอาไปเทียบเคียงกับกรณีที่สถาบันการศึกษาเขาก็ไม่ได้มีหน้าที่อะไรเลยแต่เขาก็หนึ่งเนี่ยก็ได้เป็นตัวเชื่อมให้กับชุมชนสองก็ได้สร้างการเรียนรู้แล้วก็นักศึกษาในช่วงปิดเทอมนะก็คนละไม้คนละมือไปทำหน้าที่แล้วก็ถือว่าเป็นการทำหน้าที่ได้สัมผัสได้ช่วยเหลือได้อะไรมันเอาละมันเป็นสิ่งที่ชื่นชมตรงนี้เราก็ต้องชมอย่างที่เราคุยกันไปแล้วก็ผมก็ไปพูดอีกหลายๆที่เกี่ยวกับเรื่องของโครงการที่ว่านี้และในขณะเดียวกันเนี่ยอย่างที่คุณสุปันบอกนะผู้โสที่บอกในมหานครในกรุงเทพมีตัวเลขนะจำนวนไม่น้อยเลยทีเดียวสำหรับผู้ที่อยู่ในข่ายที่จะได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็มีอีกไม่น้อยที่ยังเข้าไม่ถึงไม่ใช่ว่าอยู่ใจกลางพระนครนะใกล้ปืนเที่ยงแล้วทุกอย่างมันจะเข้าถึงได้หมดมันก็ไม่ได้แตกต่างจากคนที่อยู่ชายขอบในบางกลุ่มบางคนที่เขาขาดโอกาสครับคุณสุปันครับ
0: ครับเราหยิบยกเอามาพูดนะครับเอามานำเสนอกันโดยที่ได้นำไปสู่การแก้ไขและก็ปฏิบัตินะครับทีนี้ว่าในเรื่องของโดนคนยังคนจนสุปันมีสิทธิ์นะครับ
1: แต่คุณสุปันผมขออนุญาตเติมอีกนิดหนึ่งที่คุณแม่ก็ไม่ได้ไปลงแล้วคุณสุปันก็มีชื่อผมนึกถึงข่าวหนึ่งนะครับที่บอกว่าเอ๊ะมันมีคนที่เขาไปรวบรวมไม่รู้ว่าจะแน่นอนที่สุดต้องเป็นเจตนาไม่สุจริตแน่ๆอาจจะมีอยู่ในมือจำนวนหนึ่งต้องย้อนกลับไปดูนะครับสุปันรักเชื้อที่มีสิทธิ์และไม่ยืนยันและถ้าสามารถตรวจสอบได้เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยรับมาตลอดไหมเพราะมันเราไม่ได้รับเนี่ยครับแล้วคุณแม่ก็มีสิทธิ์แล้วรับมาตลอดหรือเปล่าไอ้ตรงเนี้ยมันจะโยงไปถึงประเด็นที่เขาตั้งคำถามว่ามันมีรายชื่อที่ไม่รู้ว่ามายังไงเนี่ยแต่คนที่เจ้าตัวก็ไม่ได้รับคุณดูปันนะ
0: ก็นะครับก็หยิบยกขึ้นมาสะท้อนปัญหาเห็นจะได้รีบแก้ไขแต่เห็นด้วยในหลักการนะครับเรื่องของการทวนสิทธิ์ใหม่นะครับว่าในเรื่องของบัตรคนจนอีกสักเรื่องหนึ่งคุณมันเป็นข่าวเรียกว่าโอ้โหนะครับกลายเป็นประเด็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันมากนั่นก็คือเรื่องของนักการเมืองกับการครองที่ดินโดยมิชอบหรือโดยผิดกฎหมายหรือไว้ก่อนหน้านี้เนี่ยคุณมนตรีมันมีข่าวคนดังในจังหวัดอุทัยธานีนะครับก็มีข่าวออกมาว่าถือครองที่ดินนะครับเป็นข่าวผ่านสื่อนะครับว่าถือครองที่ดินอาจจะเข้าข่ายผิดกฎหมายประมาณนับร้อยไร่นะครับแล้วก็ตามมาติดๆด้วยการที่ศาลมีคำพิพากษานะครับตัดสิทธิ์ทางการเมืองสหายแสงนะครับในกรณีถือครองที่ดินโดยผิดกฎหมายตึง
1: ครับ
0: แล้วก็ในขณะเดียวกันนะครับเมื่อวานนี้ก็มีข่าวนะครับในส่วนของนักการเมืองท้องถิ่นนามสกุลเดียวนะครับกับคนใหญ่คนโตในทักษิณใจ
1: เป็นน้องสาวท่าน
0: ครองที่ดินโดยผิดถือครองที่ดินโดยผิดกฎหมายถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองเหมือนกันตึงมันเลยตอนนี้มองมีสองประเด็นหลักๆแล้วผมคิดว่าสังคมก็จับตาอยู่ที่เรื่องนี้แต่อยากจะสื่อสารว่าอย่าทำให้ประเด็นค่อยเ
1: ค
0: ยหลายคนบอกว่าทำไมมันเกิดขึ้นกับนักการเมืองนะครับที่เกี่ยวพันกับพรรคภูมิใจไทยแล้วก็เป็นพรรคแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลอนุทิน2กับ2นะครับในกรณีนี้เนี่ยแสดงว่าใช้อำนาจมิชอบในการครองหรือเปล่าสองประเด็นนี้แหละที่สังคมจับตาหลายคนก็บอกว่ามันเป็นเรื่องการเมืองเป็นการโจมตีอันนี้ก็ถามว่าจะมองแบบนั้นได้ไหมก็มองได้แต่ถามว่าในข้อมูลเขาหยิบมาโจมตีมันมีข้อเท็จจริงหรือเปล่าถ้าเป็นข้อเท็จจริงนี่ก็ต้องยอมรับว่านี่คือกระบวนการตรวจสอบนะครับแล้วก็ทุกคนบอกว่าเอ๊ะทำไมมันเกิดอยู่กับนะครับองคาพยพที่เกี่ยวพันกับพรรคภูมิใจไทยอันนี้ก็ต้องดูว่าใช้อำนาจในทางนี้ชอบหรือเปล่านี่แหละคุณมนตรีผมเสนอ2ประเด็นนี้ที่ว่าด้วยเรื่องของนักการเมืองกับการถือครองที่ดินนะครับโดยมิชอบหรือผิดกฎหมายหรือที่บอกหรือไว้นี่ไม่ใช่อะไรนะเราน
1: ะ
0: ยังไม่ได้ไปฟันธงว่าเขาผิดเลยแต่มันมีข่าวออกมาแต่ที่ศาลตัดสินแล้วเนี่ย มันผิดแล้วถูกไหมครับ
1: คืออย่างกรณีของล่าสุดอดีตรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคุณสุประชัยโพสุครูแก้วหรือสหายแสงที่ว่านี้นั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องตั้งแต่ตอนที่ท่านเป็นสสนครพนมเป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎรนะผมขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อคลับคล้ายคลับคลาว่าผู้ที่ร้องเนี่ยก็มีการยื่นร้องไปที่ปปช.ปปช.ตรวจสอบจนกระทั่งปปช.ชี้มูลและผมก็เชื่อว่าครูแก้วเนี่ยก็คงจัดระหนักเป็นอย่างดีว่าปปช.ชี้มูลและส่งเรื่องไปยังศาลฎีกาแผนกคดียาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองก็ย่อมรู้ชะตากรรมอยู่แล้วว่าผลมันจะออกมาเป็นอย่างไรก็เลยทำให้ลูกสาวมาลงสมัครสสแทนและเป็นสสอยู่ปัจจุบันส่วนครูแก้วเนี่ยผมเห็นนะอ้างชื่อได้ผมเห็นเขียนในพี่แคนสาริกาเรานะฮะก็เขียนไว้นะก็ตอนหลังเนี่ยครูแก้วก็ไปทำสวนยางไปปลูกข้าวดำนาสารพัดอย่างหันคือไม่เชิงหันหลังอ่ะให้กับเรื่องของการเมืองเพราะมีทายาทคือลูกสาวเป็นสสอยู่คือรู้ชะตากรรมว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรก็นะก็ปรับตัวและสุดท้ายผลก็ออกมาเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะฉะนั้นประเด็นของคุณสุประชัยโพสุที่ถือครองที่ดินในป่าดงพระพายนะ200กว่าไร่นั้นเนี่ยแม้ตอนหลังจะเอาคืนนะแต่ศาลท่านก็บอกว่าเป็นการเอาคืนหลังจากที่มีการเป็นคดีเป็นความเป็นอะไรแล้วเนี่ยที่ผมใช้คำว่าคืนเนี่ยลองย้อนไปดูในแฟ้มของปปช.นะมีทั้งสนช.อดีตสนช.อดีตสว.สส.ฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านพรรคสีส้มด้วยก็มีนะทุกพรรคอ่ะนะถ้าครับใครครับใครจำไม่ผิดเนี่ยไม่ต่ำกว่า5-60รายที่ไปถือครองที่ดินในลักษณะแบบนี้นะแล้วตอนหลังเนี่ยบางคนก็อาจจะคืนไปไม่มีการแจ้งไม่มีอะไรอีกนะก็ไม่แน่ใจว่า40 50 60รายชื่อนั้นตอนนี้ไปถึงไหนแต่กรณีของครูแก้วนั้นเนี่ยก็ชัดเจนว่ามันเป็นเรื่องที่ไปครอบครองที่ดินที่ตัวเองไม่มีสิทธิ์นะก็แล้วถ้าบอกว่าเป็นพรรคภูมิใจไทยก็ท่านก็อยู่พรรคภูมิใจไทยจริงๆแล้วก็อยู่ก่อนหน้านั้นแม้กระทั่งก่อนหน้านู้นนะคุณสุปันกรณีที่ป่าเขาใหญ่อ่ะอดีตรัฐมนตรีช่วยศึกษาธิการหรืออดีตเป็นว่าการตอนนั้นผมไม่แน่ใจคุณกนกวรรณวิลาวันก็พรรคภูมิใจไทยและอีกไม่กี่เดือนก่อนหน้านี้ผมจำชื่อไม่ได้อดีตสสกระบี่หรือไงทางใต้เนี่ยก็พรรคภูมิใจไทยอีกเหมือนกันถูกปปช.ชี้มูลความผิดเกี่ยวกับเรื่องของที่ดินอย่างที่ว่านี้เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆ คนแรกจริงๆในเรื่องของนักการเมืองที่ถูกชี้มูลเรื่องนี้ก็คือคุณเอ๋ปรินาไกรคุปนะฮะอันนั้นน่ะที่ดินฟาร์มไก่ที่ดินมรดกตกทอดที่ได้จากคุณพ่อแต่เป็นที่ดินในป่าสงวน600กว่าไร่นะฮะก็ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองตลอดไปฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมร้ายแรงเพราะศาลท่านถือว่านะครับ1เราไม่มีสิทธิ์2เราเป็นผู้แทนเนี่ยแล้วไปบุกรุกไปครอบครองโดยที่ไม่ถูกต้องเองเรื่องของที่ดินเรื่องของป่าสงวนเนี่ยศาลท่านลงหนักนะครับอันนี้ก็คือถ้าจะมองในเรื่องของนักการเมืองกับเรื่องของการถือครองที่ดินโดยไม่ถูกต้องก็คุณสุปานอาจจะมองว่ามันอาจจะมีส่วนผสมเรื่องการเมืองนะแต่ส่วนตัวผมมองว่ามันเป็นเรื่องที่เดินมาตามแนวทางแล้วก็เริ่มต้นมาตั้งแต่ยุคนู้นมันเป็นกรรมเก่าของท่านแล้วมันมาจบลงในวันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยน่าจะตัดประเด็นการเมืองออกได้ซ้ำไปครับคุณสุภาพครับ
0: ครับคือผมเนี่ยมองไม่ต่างจากคุณเปแต่ว่าที่หยิบยกขึ้นมาเนี่ยก็คือสังคมเนี่ยในโลกโซเชียลเขามองเป็น2ประเด็นด้วยก
1: ็
0: คือว่ามองเป็นเรื่องการเมืองหรือเปล่านะครับทําไม่เกิดแต่อยู่กับพรรคนี้นะครับแล้วก็เอ๊ะอีกกลุ่มก็บอกเนี่ยเห็นมั้ยพอมีอํานาจรัฐนะครับก็ใช้อํานาจรัฐนะครับในการที่จะแสวงหาผลประโยชน์แล้วก็คุณมนตรีก็ไล่เรียงให้เห็นมาหมดแล้วนะครับว่ามันไม่ใช่เพิ่งจะเกิดมันเกิดตั้งก่อนหน้านี้แล้วก็อยู่กับคนที่มีอำนาจรัฐนะครับเพื่อนักการเมืองถูกต้องที่ดินโดยไม่ชอบนะฮะหรือเปิดทางไว้หน่อยนี่ก็ผมก็จับตาดูที่คนใหญ่คนโตของพรรคภูมิใจไทยนะครับที่ต้องปักคันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับพูดถึงตรงนี้ยิบลักแฟนการเมืองนะครับ หรือพี่ๆน้องๆที่จังหวัดอุทัยธานีนะครับก็อาจจะตั้งคำถามเอ๊ะสุพรรณเป็นอะไรนะครับอย่างนู้นอย่างนี้นะครับไม่ได้ครับมันเป็นเรื่องของข่าวสารก็ต้องพิสูจน์กันนะครับว่าข้อเท็จจริงมันเป็นอย่างไรเนี่ยละฮะคุณปรี
1: คร
0: ับอีกสักเรื่องไหมยังเกี่ยวพันกับนักการเมืองอยู
1: ่
0: นะครับนี่ก็คือตอนนี้นะคุณมนตรีกรรมธิการกิจการสภานะครับเขามีการประชุมกันเมื่อวานนี้นะครับซึ่งก็มีคุณบุญยิ่งนิติการชนะสสราชบุรีพักกล้าทำเป็นประธานนะครับเขามีการประชุมเมื่อวันที่10มิถุนายนที่ผ่านมานะครับไม่ใช่เมื่อวานได้มีการพิจารณาข้อเสนอที่เกี่ยวพันนะครับกับการพัฒนาปรับปรุงระบบสวัสดิการและก็สิทธิประโยชน์ของอดีตสมาชิกรัฐสภาและผู้ปฏิบัติงานให้แก่ส.ส.นะครับซึ่งมาจากการนำเสนอของคุณบรรยินร่วมเจริญส.ส.กรุงเทพพรรคประชาชนก็คือเสนอให้พิจารณานะครับในการที่จะปรับลดนะฮะเสนอพิจารณาที่จะปรับลดซึ่งเขาก็บอกว่าให้มีการทบทวนปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำหนดระยะเวลาขั้นต่ำการดำรงตำแหน่งของอดีตสมาชิกรัฐสภาที่จะมีสิทธิ์ได้รับเงินทุนเลี้ยงชีพแบบตลอดชีพนะครับโดยจะต้องมีระยะเวลาดำรงตำแหน่งรวมทุกวาระตั้งแต่48เดือนหรือ4ปีขึ้นไปเพื่อให้สอดคล้องกับวาระดำรงตำแหน่งของส.ส.ตามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญทั้งนี้ก็เพื่อลดภาระนะครับการขอรับจัดสรรงบประมาณจากภาครัฐนะครับเพื่อที่จะเกิดสภาพคล่องจากกองทุนนะครับแล้วก็บอกว่าการจัดระดมจัดหารายได้ควรจะมีการจัดระดมจัดงานนั่นแหละเป็นที่จัดนะครับงานระดมจัดหารายได้เพื่อเข้ากองทุนเป็นเพื่อคนที่เคยเป็นสมาชิกรัฐสภารวมถึงปรับเพิ่มอัตราการส่งเงินสมทบเข้ากองทุนเพื่อความเหมาะสมของอดีตสมาชิกรัฐสภาแต่มันมีกฎหมายรองรับเหมือนที่เราคุยกับแฟนเรเสวนาทราบกันก่อนงานเมื่อคืนหล
1: ัง
0: จากที่คุณหมอวรงค์เสนอให้มีการยกเลิกก็มีหลายคนออกมาโวยวายบอกเอ้ยส.ส.หรือส.ว.เนี่ยไม่ใช่คนรวยเสมอไปนะครับมันก็เลยกลายเป็นประเด็นตอนนี้เขาก็เสนอจะปรับลดเพราะว่าถ้าตลอดชีพเนี่ยแหมมันเกินไปแล้วก็ปรับเรื่องของอายุในการรับตำแหน่งทางการเมืองด้วยคุณตีว่าจะได้สิทธิ์เท่าไหร่กันไปต้นเนี่ยก็เริ่มขยับกันแล้วล่ะนะครับเป็นเงินเตะเพราะว่ารู้สึกก็จะมีการเก็บเงินก็กองทุนเลี้ยงชีพเขาเดือนละ 3,000 บาทเท่าเดิมแต่ปรากฏว่าที่ข้อมูลที่เรามาคุยกับแฟนๆรายการของเราเนี่ยปรากฏว่าในส่วนของการบำนาญตัวเนี้ยนะครับปรากฏว่าต้องไปใช้งบกลางปีหนึ่งประมาณ400ถึง500ล้าน
1: คือมันอาจจะไม่พอคุณปั่นนะหนึ่งหักเงินเดือน3,000 บาทเข้ากองทุนในแต่ละเดือนแต่เสร็จแล้วสิทธิประโยชน์แล้วก็ที่กองทุนจะต้องจ่ายนั้นเนี่ยมันคงมากกว่าจำนวนเงินที่เก็บเอาไว้ในแต่ละเดือนแต่ละงวดเพราะฉะนั้นมันก็เลยจะต้องมีกฎหมายที่รองรับนะครับนั่นก็คือจะต้องมีการจัดสรรเงินงบประมาณในแต่ละปีในส่วนของรัฐสภาเพื่อที่จะใส่เข้าไปในกองทุนดังกล่าวก็เป็นว่าประเด็นที่คุณหมอวรงเดชกิจวิกรมได้โยนประเด็นออกมา 2-3 เรื่องอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเรื่องของค่าอาหารกลางวันนะครับก็ได้มีการจัดการไปเรียบร้อยแล้วนั่นก็คือเป็นก็จ่ายกันเองนะนั่นคือตัดไป2ก็คือเรื่องของนี่แหละบำนาญของอดีตสมาชิกรัฐสภาทั้งหลายแหละก็มอบหมายให้คณะกรรมการกิจการสภาไปพิจารณาออกแบบว่าจะปรับจะอะไรกันยังไงซึ่งการประชุมในวันก่อนที่คุณสุพรรณนำมาเรียนท่านผู้ฟังนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เริ่มขยับแล้วแต่อีกอันหนึ่งผมไม่แน่ใจว่าไปถึงไหนนะคุณสุพรรณหรือจะรวมอยู่ในนี้ด้วยนั่นก็คือเรื่องของนะฮะผู้ช่วยที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญที่คุณหมอวรงค์บอกว่า3คนพออย่าไปถึง8คนเลยนะฮะแล้วก็ท่านประธานโสพลสารัมเองก็ให้ระงับเกี่ยวกับเรื่องของการปรับขึ้นค่าตอบแทนให้กับผู้ช่วยให้กับผู้เชี่ยวชาญอะไรทั้งหลายออกไปก่อนจนกว่าจะได้ข้อยุติก็ถือว่าเป็น3ประเด็นหลักที่คุณหมอวรงเดชกิจวิกรมโยนประเด็นออกมาแล้วก็สภาเองตอนแรกๆเนี่ยที่เรามาคุยกันเนี่ยคุณดุปันแม้ท่านประธานโสพลท่านออกตัวเร็วไปนิดนึงนะครับท่านบอกอะไรนะเป็นเรื่องตลก แต่ตอนนี้ไม่ตลกแล้วครับท่าน
0: ไม่ตลกอ่ะเรื่องเครียดเลย เรื่องเครียดเลยนะครับแม้ว่าถ้าจะพูดแบบคุณวีระที่จัดรายการอยู่ที่อสมทเนี่ยเขาที่แฟนรายการเขาเรียกกันอาจารย์วีระ
1: ครับ
0: จะบอกว่าเงินภาษีประชาชนเมื่อจ่ายไปแล้วเนี่ยมันไม่สามารถจะบอกว่าเป็นภาษีประชาชนได้นะครับเพราะว่าถือว่าเป็นเงินรายได้ของรัฐผมเห็นก็เสียงกับคุณวิสุทธิ์อยู่นะแล้วก็คุณในส่วนของคุณสุทธิชัยยืนอยู่ว่าเรื่องนิยามเรื่องเขาบอกว่าชาวบ้านจะมาบอกว่าเงินภาษีของประชาชนที่นักการเมืองใช้อยู่เนี่ยเป็นเงินภาษีของประชาชนคุณวีระบอกไม่ได้ใช้คำพูดนี้ไม่ได้ต้องบอกว่าเป็นเงินรายได้ของรัฐตึ๊ด
1: ก็ใครก็ใครแหละคุณอุปันผมไม่ได้เถียงท่านนะคือรายได้ของรัฐมาจากไหนก็คือจากการจัดเก็บภาษีเพราะฉะนั้นถ้าจะบอกว่าเงินที่ใช้จ่ายอยู่ทุกวันนี้ก็มาจากภาษีของประชาชนพอภาษีของประชาชนไม่ว่าจะมาในรูปโดยตรงโดยอ้อมซื้อสบู่ก้อนหนึ่งก็มีภาษีอยู่ในนั้นก็จะต้องถูกนำมาเข้าหลวงที่เรียกว่าเป็นรายได้ของรัฐพอมีรายได้เสร็จปุ๊บก็จะต้องทำงบมารายจ่ายประจำปีว่าจะต้องนำไปใช้จ่ายอย่างไรบ้างอันนั้นก็คือเขาถึงจะบอกไงนะรายได้รัฐนะฮะก็มาจากภาษีประมาณการรายได้เท่านี้เพราะฉะนั้นตั้งเอาไว้เท่านี้เก็บรายได้เท่านี้มันก็ขาดดุลมาจากไหนก็ต้องกู้ชดเชยการขาดดุลงบประมาณแล้วพอกู้แล้วมาจากไหนก็ต้องเอาไปส่งคืนเป็นงวดเอาจากไหนมาคืนก็เอาภาษีของประชาชนที่เก็บได้ค่อยมาตั้งใช้คืนในแต่ละงวดแต่ละปีนะพี่เวลาก็โอเคนะรายได้รัฐคุณวิสุทธก็บอกมาจากภาษีประชาชนถูกทั้งคู่แล้วครับเดี๋ยวพักก่อนไหมคุณอุปันนะ
0: จับเอาคุณมนตรีเราพักกันสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาว่ากันต่อช่วงหน้าจะพาแฟนๆรายการไปดูร่างกฎหมายรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยเขาบอกเขาร่างเสร็จแล้วนะแล้วเขาก็อ้างว่าอิงตามรัฐธรรมนูญฉบับปีพ.ศ. 2540จริงๆแล้วเราไปต่อช่วงหน้าดูกันหน่อยว่าหน้าตาเขาจะเป็นยังไงคนที่ออกมาพูดก็คือคุณพิรพันธ์อมรวิวัฒน์นะครับหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเขาก็ชุมข่าวเอาพักกันสักครู่ครับ
1: ครับ
2: 96.5 เสาเสวนาโดยสุพันรักเชื้อและมนตรีจอมพันธ์
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: การได้เปล่าไม่มีในโลกทุกสิ่งที่ดูเหมือนได้มาฟรีๆล้วนมีต้นทุนและการคาดหวังแฝงเสมอมิลตันฟรายแมนเจ้าของรางวัลโนเบลเศรษฐศาสตร์
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
3: ทุกคนล้วนมีความแตกต่างและมีความสามารถที่หลากหลายศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรคนคืออีกหนึ่งปัจจัยที่จะขับเคลื่อนให้ธุรกิจและองค์กรของคุณสมบูรณ์แบบ Thinking Radio จึงอยากจะชวนคุณมาฟังพลังแห่งคนและศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และต่อยอดสู่ภาวะผู้นำในรายการ Human Talk ดำเนินรายการโดยดร.ดนัยจันทร์เจ้าฉายดร.บวรนันท์ทองกัลยาและวิชัยวรธานีวงศ์แล้วคุณจะเข้าใจถึงพลังแห่งมนุษย์มากกว่าที่เคยติดตามได้ทุกวันอาทิตย์6โมงเช้าที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทุกแพลตฟอร์ม
4: เรื่องเงินทองปัจจุบันนี้ทุกคนจะคิดว่าเป็นเรื่องยากแต่จริงๆแล้วถ้าเรามาฟังรายการพวกเรานะคะพบกับพี่
5: จูสังกมาสารวัตร
4: และพี่ก้อยกสิราข้องอนันต์นะคะในรายการรู้เรื่องเงินทอง
5: เรื่องง
4: ่ายง่ายนะคะก็จะรู้ทุกเรื่องใช้ภาษาง่าย
5: ๆอยากรู้เรื่องเงินทองแบบเข้าใจง่ายค้นหารายการรู้เรื่องเงินทองเรื่องง่ายง่ายทางช่อง YouTube Thinking Radio อัปเดตให้คุณทุกวีค
6: กรุงเทพมหานครในอีก4ปีข้างหน้าจะหน้าตาเป็นอย่างไรปัญหาไหนจะได้รับการแก้ก่อนกันและใครจะได้ไปต่อ28มิถุนายนนี้คุณคือผู้กำหนด Thinking Radio คลื่นความคิดก่อติดสังเวียนเลือกตั้งเอาใจคอการเมืองรวมเจาะลึกทุกนโยบายวิเคราะห์ทุกกลยุทธ์จากผู้สมัครตัวเต็งแบบหมัดต่อหมัดกับช่วงพิเศษเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ติดตามได้ทั้งในรายการเช้าโลกเวทีความคิดและเสาเสวนาพบกับบทวิเคราะห์สุดเข้มข้นจากกูรูการเมืองแถวหน้าของเมืองไทยขยี้ทุกประเด็นร้อนที่คนกรุงต้องรู้และพิเศษ28มิถุนายนนี้ Thinking Radio ก็ติดบรรยากาศการเลือกตั้งแบบเต็มวันตั้งแต่เปิดคูหาจนถึงทราบผลอย่างไม่เป็นทางการเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ที่ 96.5 FMฟังสดและฟังย้อนหลังทั่วโลกที่ Thinking Radio ทุกช่องทางออนไลน
7: ์ Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
8: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
9: 96.5 เสาเสวนาโดยสุพันรักเชื้อและมนตรีจอมพันธ์
10: ครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของเสาเสวนาเป็นมนตรีก่อนจะเข้าช่วงที่2นี่ไปดูแฟนๆรายการแล้วหน่อยนะ พราะว่าเราต้องทดแทนเวลาให้กับแฟนๆรายการเราเพราะว่าเราไปเอาช่วงเปิดประเด็นปีมาทำเป็นช่วงเกาะติดผู้ว่ากรุงเทพมหานครแล้วก็พ่อเมืองที่พัทยาต้นมูลนี่คุณพี่ปัจจมาก็สวัสดีมาคุณพี่สุขแท้บอกสวัสดีคุณสุปันคุณมนตรีตกลงเราตำหนิได้ทุกรัฐบาลเพราะเราไม่ได้รักใครชอบใครเป็นพิเศษลุยนี่คือเสาเสวนานะครับเข้มข้นดีครับ
11: ก็เลยไม่มีใครชอบเลย
10: นะแล้วก็คุณพี่ประภาพรบอกสวัสดีครับสวัสดีครับก็ทักทายไปถึงในส่วนของคุณพี่พันธิพาด้วย2คนที่น่าจะเป็นแฟนรายการที่รู้จักกันเพราะว่าเวลาพี่พันธิพาเข้ามาก็จะทักทายเราแล้วก็ไปทักทายพี่ประภาพรด้วยนะครับแล้วก็คุณพี่พันธิพาเนี่ยบอกว่าเมื่อวานเนี่ยล้มคิดว่าจะไม่ได้ติดตามเสาเสวนาซะแล้วเนี่ยนะฮะแล้วก็คุณพี่ปัจฉมาก็มาข้อความบอกเห็นด้วยยกเลิกบำนาญสสและสวไม่ต้องพิจารณาเชนหรอกยกเลิกเลยนะอันนี้คุณพี่ปัจฉมาครับผม
11: มาทางนี้กันสักหน่อยคุณพี่กันกฤษฎิ์นะครับก็ทักทายมาเป็นคนแรกพูดถึงบัตรคนจนก็ไม่มีก็ไม่เป็นไรนะเหมือนบ่นพูดถึงเรื่องนิติสงครามนะแล้วก็ทำการบ้านแทนเรานะก็ถือว่าเป็นคอการเมืองแฟนข่าวตัวจริงนะคุณการกฤษฎิ์ก็เอ่ยชื่อที่ผมนึกไม่ออกเมื่อสักครู่นะสริพงษ์เกี่ยวข้องนะเป็นอดีตส.ส.ภูมิใจไทยอีกคนหนึ่งที่กระบี่แล้วก็ถูกปปช.ชี้มูลความผิดเกี่ยวกับเรื่องของที่ดินนะในลักษณะเดียวกันอย่างนี้ก็เข้าใจว่าปลายทางก็จะอยู่ที่นั่นแหละอาจจะเป็นสารเดียวกันกับครูแก้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เส้นทางต่อจากนี้ถ้ามีประเด็นเรื่องนี้ปปช.ชี้มูลความผิดแล้วก็จะนำไปสู่การตัดสิทธิทางการเมืองตลอดไปแล้วก็อย่างครูแก้วเนี่ย1ตลอดไปก็คือตลอดชีวิต2ก็คือตัดสิทธิเลือกตั้ง10ปีนะ2ประเด็นเนี่ยคุณสุปันเนี่ยผมแวะลงนิดหนึ่งก็คือในการยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ที่คุณสุปันกำลังจะพาไปดูไส้ในของรัฐธรรมนูญร่างของพรรคเพื่อไทยนั้นเนี่ยมันมีความเห็นที่ตรงกันของฝ่ายการเมืองไม่ว่าจะซีกฝ่ายค้านหรือรัฐบาลคือเขาจะไปปรับแก้เกี่ยวกับเรื่องของมาตรา160วงเล็บ4วงเล็บ5เพื่อไทยเนี่ยอาจารย์ชูศักดิ์สุรินทร์ในฐานะนักกฎหมายเนี่ยยังคงเอาไว้เพียงแต่สลับข้อความซึ่งก็จะทำให้ใจความนั้นเปลี่ยนแต่ในส่วนของพรรคประชาชนเนี่ยท่านบอกว่ามันครอบจักรวาลจับต้องไม่ได้นะมีอย่างที่ไหนซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์หรือแม้กระทั่งเรื่องจริยธรรมร้ายแรงให้องค์กรอื่นมาตัดสินอีกองค์กรหนึ่งได้อย่างไรตัดทิ้งให้หมดอันนี้คือดูเหมือนจะตรงกันในส่วนของฝ่ายการเมืองเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องรอดูว่าเวลามีการยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่จะไปปรับถ้อยคำตรงไหนโดยเฉพาะที่ว่าตัดสิทธิการเมืองตลอดไปเนี่ยจะยังอยู่หรือเปล่าเพราะมันเท่ากับเป็นการประหารชีวิตทางการเมืองนะถัดมาเนี่ยตัดสิทธิเลือกตั้ง10ปีเนี่ยเขาบอกว่าพลเมืองไทยทุกคนเนี่ยมีหน้าที่และเป็นสิทธิพลเมืองแล้วจะให้มาตัดสิทธิซึ่งเป็นสิทธิพื้นฐานเขาได้อย่างไรเพราะนั้นตรงนี้ต้องไปดูว่าจะลดลงมากี่ปีกี่ปีหรือว่าจะต้องไปลงโทษอย่างอื่นแทนโดยที่ไม่ได้เกี่ยวกับสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนนี่คือผมแวะลงนิดหนึ่งทีนี้นะครับไปต่ออีกสัก 2-3 ข้อความนะคุณการกฤษฎิ์เนี่ยก็บอกว่าอาจารย์วีระธีรพัฒน์ผมก็รู้จักเคยได้ยินและเติบโตในการติดตามทุกรายการของอาจารย์วีระธีรพัฒน์ที่รู้เรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจและการเมืองมากกว่ารวมทั้งประวัติศาสตร์ครับไม่แวะมาที่เรื่องการเมืองก็ทีนี้อันนี้ไม่แน่ใจว่าช่วงนั้นเราคุยถึงเรื่องอะไรคุณไมล์ซันทอรี่สวัสดีค่ะคุณอาเข้าใจพูดให้ตนเองสบายใจเอาเถอะไม่รู้ว่าเรื่องไหนนะฮะแล้วก็อีกข้อความของคุณไมล์สรุปนะไม่ใช่เงินของตนเองซะหน่อยท่านสสนะฮะคุณแอดอะไรนะเฟขออภัยอ่านผิดนะเหมือนไก่กับไข่ไข่กับไก่รายได้ของรัฐภาษีประชาชนแอดนะคุณทอพุทธาก็บอกว่าหวังว่ารัฐมนตรีสี่กุมารจะเป็นผู้วิเศษโอ้ในตอนนี้ไม่รู้ว่ายังไม่รู้ว่าจะเท่าเดิมอยู่หรือเปล่านะฮะ คุณการกิจบอกว่าความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญอ๋อแล้วคุณไมค์ซันโตรีข้อความกฎหมายคือศีลธรรมที่เป็นตัวอักษรอาศัยสามัญสำนึกของคนมีคุณธรรมหรือไม่อ่ะขอบพระคุณนะฮะก็อ่านกันตั้งแต่ชั่วโมงแรกอย่างที่คุณตุปันบอกว่าชั่วโมงท้ายๆเราจะว่ากันเรื่องอื่นครับเชิญครับคุณตุปันครับ
10: กับเรื่องของรัฐธรรมนูญว่าด้วยเรื่องของร่างกฎหมายรัฐธรรมนูญของพรรคใหญ่ล่าสุดเนี่ยหัวหน้าพรรคคุณกฤษพันธ์อมรวิวัฒน์ก็ออกมาให้ข่าวกับสื่อมวลชนบอกว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วรัฐในส่วนของร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของพรรคเพื่อ
11: คร
10: ับแล้วก็บอกว่ากระบวนการยกร่างได้ยึดตามหลักของรัฐธรรมนูญปีพ.ศ. 2540หรือที่เราเรียกกันว่ารัฐธรรมนูญ40ก็เดินหน้าในการหาความร่วมมือจากทุกฝ่ายนะครับแล้วก็บอกว่านี่คือร่างกฎหมายรัฐธรรมนูญที่ดีที่สุดของประเทศที่เคยมีมานี่คุณมนตรีนะครับก็บอกว่านี่แหละกรอบเนี่ยชัดแล้วโดยการยึดหลักรัฐธรรมนูญปีพ.ศ. 2540ซึ่งเปรียบเสมือนรัฐธรรมนูญที่คนไทยยอมรับว่าเป็นฉบับที่ดีที่สุดอาจจะหมายถึงปี40นะอันนี้ผม
11: คุณจุลพันธ์ผมขอแทรก
10: สักครู่นิด
11: ขออนุญาตแทรกคุณจุลพันธ์นิดหนึ่งก็คือคำว่าดีที่สุดถ้าเกิดว่าในมุมของนักวิชาการแล้วก็คนที่เขาติดตามแล้วคนเขายกร่างรัฐนูลขึ้นมาเนี่ยเขาบอกว่าปี40นั้นเป็นรัฐนูลที่มาจากนะฉบับของประชาชนคือสสรนะครับก็อยู่ในระดับที่ดีนั่นแหละแต่คำว่าดีที่สุดนั้นเนี่ยผมเคยคุยกับอาจารย์สุขุมนวลสกุลในฐานะนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์นะและอีกหลายคนก็เห็นตรงกันว่าคือฉบับปี2517เพราะมันเป็นรัฐนูลที่ถูกร่างขึ้นหลังจากเหตุการณ์14ตุลาปี16และเป็นเหตุการณ์เรียกร้องรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนั้นเนี่ยถูกนิยามว่าเป็นรัฐนูลฉบับที่ดีที่สุดแต่ก็อายุสั้นที่สุดอยู่ได้ประมาณสัก
10: ที่สุดนะ
11: จากปี17ไปถึงปี19เท่านั้นแหละก็ถูกฉีกลงอ่ะก็เติมคุณจุลพันธ์นิดหนึ่งอาจารย์มองว่าตรงนั้นดีแล้วแต่ในมุมของนักวิชาการด้านนะรัฐนูนเขาก็มองว่าปี17จะเป็นอะไรที่อะไรที่สมบูรณ์มากกว่า
10: ครับก็หลายคนก็ตรงกันคุณทีผมมีโอกาสได้นั่งคุยกับในส่วนของคนที่มีส่วนร่วมร่างรัฐธรรมนูญปี40ก็บอกว่าเงื่อนไขมันทำได้แค่นั้นมันทำได้ดีที่สุดในเงื่อนไขการเงินณขณะนั้นคุณมนตรีเอาแบบนี้ละกัน
11: คร
10: ับแล้วคุณจุลพันธ์ก็บอกว่าไม่เกินสิ้นเดือนมิถุนายนนี้แหละก็จะมีการประชุมร่วมของรัฐสภาเพื่อพิจารณาในการแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งเรื่องนี้เนี่ยการนำเสนอร่างกฎหมายรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็ต้องเสร็จก่อนวันประชุมนะครับและจะต้องมีระยะเวลาให้รัฐสภาตรวจสอบรายชื่อก็คงใช้เวลาไม่นาน
11: ก็
10: เรื่องที่ก่อนหน้านี้มีคนถอนชื่อออกไปเนี่ยก็คุณจุลพันธ์ก็บอกว่าแหมตอนนั้นเนี่ยก็อาจจะกังวลนะครับในบางมาตราบางข้อความตอนนี้ก็ปรับแก้แล้วส่วนเรื่องจะกลับมาลงชื่อใหม่หรือเปล่านะครับคนที่ถอนออกไปก็อยู่ที่ดุลพินิจของเขาแล้วคุณจิรพันธ์ก็บอกว่าไม่มีนัยยะทางการเมืองและก็ไม่ได้เป็นเรื่องเซอร์ไพรส์เพราะมีการพูดคุยกันมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับเรื่องของรัฐธรรมนูญนะครับร่างของพรรคเพื่อไทยนะครับก็หยิบมานะครับสื่อสารกับแฟนๆรายการเพราะว่าผมคิดว่านี่ก็จะเป็นประเด็นซึ่งมันอาจจะนำไปสู่นะครับการเกิดแรงกระเพื่อมทางการเมืองและพุ่งเป้าไปที่รัฐบาลของพรรคภูมิใจไทยก็เป็นไปครับ
11: ผมว่ามันมีประเด็นอยู่ในส่วนของคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์เนี่ยหนึ่งท่านยึดโยงกับรัฐธรรมนูญปี40นะครับพอรัฐธรรมนูญปี40นั้นแน่นอนคุณสุพันธ์ครับที่มาของสสรนั้นเนี่ยก็นะฮะประชาชนเลือกมาแล้วก็ส่งมาที่สภานะคือเลือกกันเองนะแล้วก็มาให้สภาเลือกนั่นคือมีกระบวนการตรงนั้นอยู่แต่พอมามีการถอนรายชื่อของพรรคภูมิใจไทยแล้วก็พรรคกล้าธรรมเนี่ยแล้วก็คุณจุลพันธ์บอกว่าก็เดี๋ยวจะไปพิจารณาไปปรับให้มันสอดคล้องซึ่งถ้าคำว่าปรับให้สอดคล้องเนี่ย มันก็จะล้อไปกับร่างของฉบับภูมิใจไทยที่ไม่ได้ยึดโยงกับประชาชนนะพูดง่ายๆคือร่างของภูมิใจไทยจะสสรจะไม่ผ่านมือประชาชนเลยนะเพราะจะสมัครกันเองแล้วให้สภาเป็นคนเลือกส่วน ประชาชนจะมีส่วนร่วมในความหมายของคุณนิกรจำนงนะครับซึ่งเป็นมือร่ำนูนของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์ไว้หลายครั้งว่าประชาชนจะมีส่วนร่วมตอนลงประชามตินะอีก2ครั้งครั้งแรกลงไปแล้วครั้งที่2หลังจากแก้256ครั้งที่3หลังจากยกร่างเสร็จเพราะฉะนั้นนั่นคือการมีส่วนร่วมของประชาชนดังนั้นเนี่ยถ้าจะเจาะลงไปที่ความเห็นของคุณจุลพันธ์ที่บอกไม่มีความหมายไม่มีปัญหาแล้วนะจะไปปรับแก้ก็ต้องถามคุณจตุรนต์ฉายแสงอาจารย์ชูศักดิ์สิรินินซึ่งก็ยืนหยัดในจุดยืนของพรรคเพื่อไทยว่าจะต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมนั่นคือเลือกสสรแล้วให้สภาเป็นคนเลือกเอาอีกครึ่งหนึ่งหลังจากที่ประชาชนเลือกมาแล้วเพราะนั้นตรงนี้ก็คงต้องไปทำความเข้าใจกันว่าจะปรับให้ล้อไปกับพรรคภูมิใจไทยหรือว่าจะยังยืนยันร่างเดิมหรือปรับในส่วนไหนบ้างครับคุณสุพันธ์ครับ
10: ครับคือเรื่องของในส่วนของกฎหมายรัฐธรรมนูญแหละมันเพียง
11: ครับ
10: อันนี้นะผมขออนุญาตไม่แก้ต่างให้คุณมนตรีให้คุณมน
11: คุณจุลพันธ์ครับ
10: ไอ้หนุ่มลำน้ำพองตามเสาไอ้หนุ่มลำน้ำพองตามเสาเสวนาอยู
11: ่ครับแล้ว
10: ได้หนุ่มลำน้ำพองก็บอกอีกคนหนึ่งเนี่ยอยู่บ้านนานครนายกอีกคนหนึ่งอยู่ซานฟรานซิโกคุยกันได้ยังไงลุงบิ
11: ๊กแหมนิยามซะเราไปไกลเลยนะนี่ก่อนนะ
10: นะครับก็เฮฮากันนะครับอันนี้ก็เป็นคอการเมืองเก่าเป็นนักการเมืองเก่าคุณนิกรจันทร์พรหมนะครับที่ผมเรียกกันว่าไอ้น้ำน้ำพองตอนนี้ก็ปลูกต้นไม้อยู่ที่นะครับลำน้ำพองนะครับพูดถึงเรื่องของรัฐธรรมนูญเนี่ยคงจะไม่มีใครติดขัดอะไรแล้วมั้งคุณมนตรีเรื่องของการขับเคลื่อนเนี่ยเดี๋ยวก็ไปว่ากันในเชิงเนื้อหานะครับว่ามันไปถึงไหนนะครับจะขยับกันไปอย่างไรเนี่ยนะครับ
11: ผมเติมนิดหนึ่งคุณสุพันธ์เรื่องของรัฐนูญเนี่ยผมเห็นทรงแล้วเนี่ยมันทะแม่งนะท่านประธานโสภณท่านนัดหมายเอาไว้เป็นเบื้องต้นไว้คร่าวๆว่าประมาณ 7-8 กรกฎาคมคงจะได้บรรจุแต่เสร็จแล้วนาทีเนี้ยร่างที่อยู่ในสภามีร่างของภูมิใจไทยเป็นร่างแรกนะซึ่งแตกต่างจากร่างอื่น
10: ๆ
11: 2อีก2ร่างเป็นของพรรคประชาชนที่แตกต่างจากของพรรคภูมิใจไทยแน่ๆเพราะที่มาสสรนั้นเนี่ยเค้ายังไงเสียเค้าก็จะต้องอิงอยู่กับประชาชนนะ3ร่างของเพื่อไทยเนี่ยที่ยังไม่ได้ยื่นนะฮะและถัดไปของประชาธิปัตย์ที่จะเสนอ2ร่างด้วยเหมือนกันผมไม่แน่ใจว่าได้รายชื่อครบ100หรือยังและล่าสุดมีภาคประชาชนไปแสดงเจตจำนงกับรองประธานสภาผู้แทนราษฎรเอาไว้เพื่อที่จะเสนอร่างฉบับของประชาชนและเริ่มเข้าชื่อ 50,000 รายชื่อตั้งแต่วันที่12คือเมื่อวานนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะพิจารณาในวันที่7ที่8เนี่ยแน่นอนว่าร่างของประชาชนที่จะต้องใช้เวลาเป็นเดือนในการเข้าชื่อกันน่ะอาจจะไม่ทันเพราะฉะนั้นถ้าจะรอก็จะต้องขยับออกไปนะแต่ทีเนี้ยร่างแต่ละร่างนั้นยกเว้นร่างภูมิใจไทยร่างเดียวเนี่ยที่ไม่ได้ผ่านมือประชาชนเรื่องของสสรเนี่ยร่างอื่นๆเนี่ยเค้าอิงกับประชาชนหมดโดยเฉพาะร่างฉบับพรรคประชาชนเนี่ยถึงขั้นนะฮะต้องเข้าคูหาแล้วก็เลือกมาเท่าจำนวนนั้นเป๊ะเนี่ยไอเนี้ยมันก็จะกลายเป็นมีอยู่2กลุ่มกลุ่มแรกเนี่ยก็มีพระร่างเดียวคือของพรรคภูมิใจไทยนะที
10: ่
11: อิงอยู่กับคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญแบบเป๊ะในขณะที่ร่างอื่นยังมีวิถีโค้งวิถีอ้อมเพราะนั้นเนี่ยต้นเดือนผมเชื่อว่าโอกาสที่จะยังไม่ได้พิจารณานั้นเนี่ยก็คงจะมีสูงมากเพราะนั้นเนี่ยก็คงจะต้องขยับไปและทีนี้ถ้าพิจารณาแล้วเนี่ยถ้าจะยึดหลักการของพรรคภูมิใจไทยร่างอื่นอาจจะต้องตกไปหมดตั้งแต่วาระแรกเพราะเหตุผลที่บอกว่าหมิ่นเมตต่อการกระทำที่ขัดกับคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญอันนั้นคือหลักการที่ภูมิใจไทยเดิมเนี่ยเคยตีความแคบว่าหลักการคือการแก้ไข256ไม่ได้เกี่ยวกับหมวด15/1รายละเอียดตรงนั้นไปว่ากันในวาระถัดไปแต่ตอนนี้พอไปถอนชื่อออกจากร่างของเพื่อไทยกลายเป็นว่าตีความกว้างครอบคลุมไปถึงรายละเอียดในหมวด15/1ด้วยครับคุณสุภาพ
10: ครับก็คือต่างกรรมต่างวรรคนะครับก็ตีความครับต่างกันไปตอนนี้ก็ อย่างที่คุณมนตรีบอกนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมฮะว่ามันได้กลิ่นแปลกๆแม่งไม่หยุดแต่ครับก็เอานะครับก็ถ้าจะเล่นกับอารมณ์ความรู้สึกของประชาชนว่าในเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญอันนี้ก็พรรคการเมืองก็ต้องเดินลุยใส่กันแหละหรือว่ารัฐบาลเองก็ต้องเดินลุยใส่ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านหรือว่ารัฐบาลนะครับแต่ก็อยากจะทำความเข้าใจร่วมนะครับที่ขีดเส้นใต้สีแดงไว้เส้นหนึ่งนะครับว่าการได้รัฐธรรมนูญที่มาจากสสร.หรือสภาร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากการเลือกตั้งมันก็ไม่ได้การันตีว่าจะเป็นประชาธิปไตยเสมอไปหรือแม้แต่การเลือกสมาชิกนะครับสภาร่างรัฐธรรมนูญสสร.ก็อยากให้มั่นใจว่าจะได้คนดีคนกลางคนบริสุทธิ์ยุติธรรมเพราะว่ามันก็พิสูจน์มาแล้วว่ามันก็เป็นตัวแทนนะครับหรือว่าเป็นกลไกของพรรคการเมืองที่ส่งเข้าไปนะครับในการลงสมัครรับเลือกเป็นนะครับสสร.ก็หยิบยกมานำเสนอไว้นะครับ
12: เสวนาหมดเวลาแล้วผมสุปันรักเชื้อคุณมนตรีจอมพันธ์แล้วก็น้องๆทีมงานที่ห้องส่ง FM 90.5 คลื่นความคิดลาแฟนๆรายการกันไปก่อนวันนี้สวัสดีครับ
11: สวัสดีครับ
9: 96.5 เสาเสวนาโดยสุปันรักเชื้อและมนตรีจอมพันธ์
2: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
0: โอกาสไม่ได้มาบ่อยๆเมื่อฝนตกเป็นทองคำให้เอาถังออกมารองไม่ใช่เอาปลายนิ้วออกมาแตะเพื่อชื่นชมวอร์เรนบัฟเฟตต์ปรมาจารย์นักลงทุน
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
13: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
14: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
15: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
16: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์อย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังอาจและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหา playlist คุยอย่างเสืออ
7: ย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
1: อีคอนบิทปากท้องต้องคิดช่วงอีคอนบิทบายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
2: สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่อีคอนบิทกับผมบัญชาชุมชัยเวชนะครับเราเจอกันนะครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับไม่ว่าจะฟังทางหน้าปัดวิทยุหรือที่บ้านก็ดีนะฮะหรือแม้แต่จะฟังทางระบบออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น Facebook ของ 96.5 MHz หรือแอปพลิเคชันของ Mcot ด้วยครับเราเข้าสู่สัปดาห์ที่2ของเดือนมิถุนายนฟ้าฝนมากันแบบเรียกได้ว่าภูพรมกันหลายจังหวัดทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นดูแลสุขภาพกันนิดนึงนะฮะสำหรับการเคลื่อนไหวต่างๆต้องยอมรับนะครับว่าในสัปดาห์มิถุนายนที่ไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นตั้งแต่เช้าเลยนะฮะแล้วดูเหมือนว่ามันจะเป็นทั้งตลาดหุ้นทั้งตลาดทุนทั้งภัยพิบัติธรรมชาติทั้งไฟไหม้โอ้เช้านี้มากันครบเลยนะครับซึ่งหรือแม้แต่สงครามอิหร่านก็โอ้โหโทษนะธรรมศาสตร์ชาวบ้านนี่คือซัดกันตั้งแต่ตอน3:00ประเทศไทยของเช้าวันนี้เนี่ยนะครับนับว่าเป็นวันนึงที่เหลือเชื่อว่าหลายเหตุการณ์จะเกิดขึ้นนะครับแม้แต่อย่างเช่นทองคำครับวันนี้ก็อ่วมอรทัยกันไปเลยนะฮะแล้วก็หลายคนอกหักแน่ๆครับปรับทั้งหมด33รอบสำหรับทองคำไทยนะครับหลุดนะฮะทั้งหลุดทั้งร่วงนะครับร่วงเนี่ย650บาทครับไอ้ที่หลุดหมายถึงอะไรรู้ไหมฮะหลุด 67,000 ครับสำหรับทองคำแท่งนะครับทองคำแท่งรับซื้อ 66,650 บาทครับส่วนขายออก 66,850 บาทนะฮะนี่คืออะไรฮะหลุด 67,000 นะครับแล้วหายไป650บาทรูปพรรณรับซื้อ 65,324 บาทนี่ก็หลุด 66,000 นะฮะขายออกหลุด 68,000 ครับอยู่ที่ 67,650 บาทนะฮะโกลสปอตนี่ก็หลุดลุ่ยเลยนะฮะและโทษนะฮะโกลสปอตที่สิงคโปร์นี่นะครับปรากฏว่าปิดตลาดนี่นะครับอยู่ที่ 4,292 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนรู้ไหมครับว่าถ้าเทียบราคาทองคำในเอเชียตั้งแต่ต้นปีตอนนี้กลายเป็นว่าราคาทองคำในเอเชียนะฮะติดลบเป็นวันแรกและครั้งแรกเกิดขึ้นในวันนี้8มิถุนายนสุดๆแล้วนะครับตอนนี้ฮะแล้วในขณะที่เงินบาทนะฮะ32.86นี่กำลังจะใกล้ๆ33บาทเข้าไปแล้วนะครับในขณะที่วันนี้หุ้นไทยนะครับก็เหลือเชื่อเหมือนกันคือมันเหลือเชื่อหลายอย่างรู้ไหมฮะคือหุ้นไทยนี่มันตก 20.92 จุดครับอยู่ที่ 1,561.68 จุดแล้วก็มูลค่าการซื้อขายสุทธิ 68,000 กว่าล้านไอ้ที่ผมบอกว่าเหลือเชื่อรู้อะไรไหมฮะเพราะว่าตลาดหุ้นเกาหลีใต้เนี่ยนะครับสะบักสะบอมจนกระทั่งต้องเซอร์กิตเบรกเกอร์หยุดซื้อขายระหว่างวันแล้วรู้ไหมครับว่าตลาดหุ้นเกาหลีใต้วันนี้เนี่ยที่ตกในแง่จำนวนจุดทั้งเปอร์เซ็นต์และจำนวนจุดเนี่ยฮะเป็นการตกที่มากเป็นอันดับ3ในประวัติศาสตร์ของตลาดหุ้นเกาหลีใต้ไอ้ที่ผมบอกเหลือเชื่อคือหุ้นไทยตก20จุดเองอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะฮะให้ความสำคัญกับทางด้านของตลาดทุนกันหน่อยนะฮะแล้วก็อย่างที่บอกไปครับว่าสงครามอิหร่านเนี่ยเข้ามาเดือนที่4กันแล้วเพราะฉะนั้นมองกันช่วงครึ่งหลังของปีกันด้วยนะครับอยู่กับคุณไพบูลย์ นรินทรางกูลครับประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทยนะครับสวัสดีครับคุณไพบูลย์ครับ

0: แรงกดดันจากตัวเงินเฟ้อซึ่งมาจากราคาพลังงานที่ยังสูงอยู่เนี่ยเป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะน่ากังวลอยู่แล้วแล้วพอผสมกับตัวเลขการจ้างงานที่มันดีกว่าคาดแล้วมันดีมากๆเลยเนี่ย 170,000 กว่าตำแหน่งที่มีการเพิ่มขึ้นมาเนี่ยก็ทำให้ทุกคนคาดว่าเฟดเนี่ยจากที่อาจจะไม่จำเป็นต้องทำอะไรในปีนี้เนี่ยอาจมีความจำเป็นจะต้องขึ้นดอกเบี้ยเร็วกว่าที่คาดไว้อันนี้ก็แน่นอนมันก็ทำให้เกิดความโกลาหลในตลาดการเงินเพราะตลาดการเงินเนี่ยคุณบัญชาก็ทราบดีว่าที่เราไม่ชอบที่สุดก็คือเรื่องของดอกเบี้ยขาขึ้นอันนี้ก็เลยเป็นปัจจัยหลักเลยส่วนอีกปัจจัยหนึ่งก็แน่นอนก็เป็นปัจจัยที่เกี่ยวกับหุ้นเทคโนโลยีนะครับที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีความตื่นเต้นกับมันเยอะเรื่อง AI เรื่องอะไรเนี่ยหุ้นที่ประกอบธุรกิจพวกผลิตชิปต่างๆเนี่ยเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยก็ปรับกันสูงแบบบางทีก็เกินมูลค่านะครับแล้วพอมีข่าวลบออกมาเนี่ยก็เลยถูกแรงเทขายออกมาค่อนข้างเยอะซึ่งก็เป็นอะไรที่มันเกิดขึ้นแล้วเมื่อวันศุกร์ที่ตลาดสหรัฐนะที่ผมบอกว่าพอจะมีสัญญาณมาแล้วคือ Nasdaq เนี่ยเขาติดลบไป 4% กว่าในเมื่อวันศุกร์นะครับทุกคนก็คาดอยู่แล้ววันจันทร์เนี่ยก็คงระเนระนาดแล้วก็เป็นจริงนะครับเพราะตลาดที่มีหุ้นเทคโนโลยีเยอะๆอย่างเช่นไต้หวันอย่างเช่นเกาหลีเนี่ยก็ปรับลงค่อนข้างเยอะครับ
1: ครับเพราะฉะนั้นก็อย่างที่มันคือทุกคนก็ประเมินด้วยปัจจัยทางด้านของตะวันตกเมื่อวันศุกร์แล้วก็หุ้นที่และตื่นเต้นกับคำว่า AI นะฮะแต่พอสถานการณ์ของสงครามซึ่งเมื่อเช้าอย่างที่บอกไปก็มีการยิงกันระหว่างนั้นอิสราเอลทั้งอิหร่านเสร็จแล้วตลอดทั้งวันเนี้ยก็สลับกันยิงนะฮะจนกระทั่งมาถึงเมื่อสักครู่เนี่ยนะฮะอิหร่านก็บอกว่าอาจจะหยุดยิงกับอิสราเอลแต่ก็ขู่ไว้ว่าจะกลับมาแรงอีกเนี่ยแสดงว่าตอนนี้ปัจจัยความขัดแย้งในตะวันออกกลางเนี่ยถามว่ามีน้ำหนักกับทิศทางการลงทุนของหุ้นไทยไหม
0: มีน้อยนะครับคือจริงๆเนี่ยต้องเท้าความก่อนว่าจริงๆสงครามเนี่ยสองสามครั้งที่เกิดล่าสุดเนี่ยมันมีผลต่อตลาดหุ้นค่อนข้างไม่เยอะนะครับก็เลยทำให้นักลงทุนส่วนใหญ่ไม่ได้ความสำคัญมากนะโอเคนอกจากยกเว้นเนี่ยถ้าเกิดมันยิงกันแล้วเนี่ยแล้วราคาน้ำมันพุ่งขึ้นสูงมากอันนี้ก็จะมีการกลับมามีความตกใจในช่วงสั้นๆแต่ทุกคนก็จะพยายามจะกลับไปดูอย่างเช่นสงครามรัสเซียยูเครนที่ก็ล่วงเลยมา3ปีกว่าแล้วเนี่ยก็แทบจะไม่มีผลเลยต่อตลาดหุ้นหรือตอนที่อิสราเอลไปบุกกาซาแล้วก็ลบกันหลายเดือนเนี่ยก็ไม่ได้มีผลอะไรมากมายเท่าไหร่รอบนี้เนี่ยช่วงแรกๆคนก็ตกใจเยอะแล้วเสร็จแล้วมันก็กลับไปเหมือนเดิมนะครับทุกตลาดหุ้นมันกลับสู่ขาขึ้นใหม่เนี่ยประเด็นเรื่องสงครามตอนนี้ทุกคนก็เลยมองว่าแน่นอนยังมีความสำคัญนะครับแต่ว่าก็พยายามจะมองว่าสุดท้ายมันก็น่าที่จะลงเอยด้วยการเจรจาแล้วก็ราคาน้ำมันนี่ก็ดูเหมือนว่าคุณทรัมป์เองเนี่ยพอราคาน้ำมันมันทะลุ100เหรียญเมื่อไหร่เนี่ยก็พยายามที่จะออกข่าวที่ค่อนข้างดีหน่อยว่าจะเจรจาสำเร็จแล้วจะนู่นจะนี่ก็เลยราคามันก็เลยจะยืนเกิน100เหรียญสักปั๊บนึงมันก็ลงมาใหม่ทุกคนก็คิดว่าถ้ามันยังไปในรูปแบบนี้แล้วเนี่ยก็ไม่น่าที่จะน่าห่วงมากนะฉะนั้นวันนี้เนี่ยก็ต้องตอบว่าโอเควันนี้พอมันมีการรบกันเกิดขึ้นอีกเนี่ยก็คงมีแรงตกใจบ้างนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วคนยังไม่ได้ให้ความสำคัญให้น้ำหนักกับมันมากเหมือนช่วงต้นๆเมื่อช่วง4เดือนที่แล้วที่มีการเริ่มยิงกันนะครับ
1: ครับดูเหมือนอันนี้อย่างที่คุณไพบูลย์บอกเนี่ยมันจะสอดคล้องกับผลตอบแทนนะเพราะว่าเท่าที่ดูเนี่ยอย่าง3เดือนย้อนหลังเนี่ยเซตอินเด็กซ์ก็บวก 11.66% นะฮะ6เดือนย้อนหลังนี่ก็บวก 24% กว่า Year to date ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันนี้ก็บวกไป 25%ก็ถือว่าเป็นไปตามคาดไหมครับดีกว่าที่คาดไหมฮะ
0: ก็ดีกว่าที่คาดนะครับแต่ว่าปีนี้เนี่ยจะมีความพิเศษอย่างนึงก็คือปกติจะเป็นเคลียร์ข้อด้อยของตลาดหุ้นไทยที่เราไม่มีหุ้นเทคโนโลยีเยอะมากนักเราจะมีตัวใหญ่สุดของเราคือเดลต้าจริงๆแล้วเดลต้ามันจะเคลื่อนไหวด้วยคุณลักษณะของเขาเองนะครับมันแทบจะไม่ค่อยเกี่ยวอะไรเท่าไหร่แต่ว่าความที่เราไม่ได้มีหุ้นเทคเยอะเนี่ยนักลงทุนส่วนหนึ่งเนี่ยต่างชาติเนี่ยเขาจะมองประเทศไทยเป็นเหมือนเป็นหลุมหลบภัยนะครับอย่างเช่นปีนี้เนี่ยทุกคนก็มองเข้ามาว่าก็มีความเป็นไปได้ว่าหุ้นเทคโนโลยีต่างประเทศที่มันขึ้นมาเยอะอาจจะมีแรงเทขายออกมาเนี่ยก็เลยมีการชิฟเงินเข้ามาสู่ตลาดที่ยังไม่ได้เปอร์ฟอร์มมากมายเท่าไหร่ซึ่งก็คือหุ้นไทยซึ่งอันเดอร์เปอร์ฟอร์มตลาดหุ้นโลกมา3ปีซ้อนติดต่อกันเนี่ยจนกระทั่งปีนี้ถึงเริ่มมามีเปอร์ฟอร์มนซ์ที่ดีกว่าตลาดหุ้นอื่นก็เพราะจะมีเรื่องของว่าเราอาจจะมีความปลอดภัยในเรื่องที่ไม่ได้มีหุ้นเทคเยอะมากนักและช่วงที่ผ่านมาเนี่ยหุ้นเทคมันปรับขึ้นสูงที่สุดฉะนั้นถ้าแรงเทขายจะเกิดขึ้นเนี่ยก็จะเกิดขึ้นกับหุ้นเทคซึ่งประเทศไทยมีน้อยนะครับและอันนี้ก็คือเรื่องของรัฐบาลนะครับที่เรามีการตั้งขึ้นมาและดู

0: ดูมีเสียงค่อนข้างมากน่าจะอยู่ได้ยาวแล้วก็เริ่มดูเหมือนว่าจะทำอะไรที่น่าจะซับทำให้เศรษฐกิจไทยอาจจะกลับมาฟื้นตัวได้สูงขึ้นในระยะยาวนะครับตรงนี้ก็เลยทำให้มันมีความน่าสนใจเรื่องนี้ของต่างชาติอยู่เงินก็เลยทยอยเข้ามานะฮะแต่โอเคพอมีเรื่องอิหร่านเรื่องอะไรเนี่ยเงินก็ทยอยออกไปบ้างแต่ว่าวันนี้เนี่ยตลาดหุ้นไทยก็ยังดูเหมือนมันมีคุณลักษณะของความเป็นที่ลงทุนที่ค่อนข้างปลอดภัยจากหุ้นเทคนะครับก็เลยยังมีตรงนั้นมาช่วยอีกแรงหนึ่งนะครับก็เลยทำให้ปีนี้ตลาดหุ้นไทยก็เลยเปอร์ฟอร์มได้ดีกว่าที่หลายคนคาดทั้งนั้นที่เราเนี่ยจริงๆเราพึ่งพาพลังงานจากตะวันออกกลางค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกไปว่าวันนี้ตลาดยังไม่ให้ความสำคัญตรงจุดนี้มากเท่าไหร่แต่ถ้าเมื่อไหร่นะครับที่มุมมองเปลี่ยนมุมมองกลับมองว่าคงไม่เจรจากันแล้วล่ะนะครับมันคงยืดเยื้อแน่นอนแล้วตรงเนี้ยพอคนกลับมาโฟกัสตรงนี้ก็จะเริ่มเห็นละว่าประเทศไทยเนี่ยพึ่งพาพลังงานจากตะวันออกกลางเยอะมากไม่ใช่แค่น้ำมันด้วยแต่ตัวเช่นพวกก๊าซธรรมชาติอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยLNGเนี่ยก็อาจจะมีแรงเทขายเกิดขึ้นได้นะครับ
1: ซึ่งจริงๆมันเห็นภาพชัดนะคุณไพบูลย์เพราะว่าในขณะที่สงครามเนี่ยแรงสุดก็มีนาคมพอผลมีนาเสร็จปั๊บเนี่ยนะฮะมันก็เข้าสู่ช่วงของการพยุงเจรจาก็เลยทำให้ตลาดหุ้นทั่วโลกรวมถึงไทยเนี่ยนะฮะไทยเราอาจจะยังไม่มีแบบ new high record ของ index เลยนะครับแต่ว่าทางฝั่งตะวันตกเอเชียที่ไปทาง AI อันนี้ก็นิวเรคคอร์ดกันแบบเนี่ยมาได้อิจฉาเหลือเกินเนี่ยนะฮะกลายเป็นว่าตอนนี้หุ้นไทยถูกพยุงโดยโดนัลด์ทรัมป์อย่างนั้นเลยครับ
0: หุ้นไทยถูกพยุงโดยใครเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะตอบยากแต่ว่ามันก็จะมีความน่าสนใจอย่างที่คุณบัญชาพูดเมื่อกี้เลยเพราะเรายังไม่ทำนิวไฮวันนี้ถ้าคุณบัญชาไปดูตลาดหุ้นทั่วโลกเอาตลาดที่ลงทุนได้เนี่ยนะครับทุกตลาดเนี่ยเขาทำนิวไฮหมดแล้วนะครับ
1: ใช
0: ่ของเราเนี่ยนิวไฮของเรามันเกิดขึ้นช่วงก่อนโควิดนะครับวันนี้เรายังไม่ได้กลับไปจุดนั้นเลยเกือบจะทุกตลาดในตลาดหุ้นโลกเนี่ยมันทะลุช่วงก่อนโควิดไปหมดแล้วนะครับของเราก่อนโควิดเราอยู่ประมาณ 1,800 จุดวันนี้ยัง 1,500 กว่าก็เลยมันก็เลยมีความน่าสนใจตรงนี้อีกนะครับว่าจริงๆมูลค่าตลาดหุ้นไทยมันก็ไม่ได้แพงบางคนบอก PE มันค่อนข้างสูงนะแน่นอนถ้าดูของภาพตลาดโดยรวมแต่ถ้าเผื่อเราดึงหุ้นเดลต้าออกหนึ่งตัวเพราะเดลต้านี่เป็นหุ้นที่ใหญ่มากกว่านี้ใหญ่สุดของตลาดเราแล้วก็เทรดที่ PE สูงมากนะครับบางครั้งเนี่ยเทรดที่ PE เกือบร้อยเท่านะครับถ้าดึงตัวนั้นออกเนี่ย PE ตลาดหุ้นไทยลดลงมาเยอะเลยนะครับเหลือประมาณ12กว่าเท่าเท่านั้นเองและที่น่าสนใจกว่านั้นก็คือว่าถ้าเราเอาผลพวงของการเพิ่มขึ้นของเดลต้าออกหมดเนี่ยนะครับมีอินเด็กซ์ตลาดหุ้นไทยวันนี้อยู่ไม่ถึง 1,300 จุดซะไปซ้ำไอ้200กว่าจุดที่มันเพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันมาจากเดลต้าครับ
1: โอ้แบบ
0: นี่คือถ้านับ2ปีย้อนหลังนะเพราะหุ้นเดลต้าขึ้นมาเยอะนั่นครับ
1: คำถามคือทำไมไม่มีหุ้นที่อยู่ในลายใกล้เคียงหรืออุตสาหกรรมเช่นเดียวกับที่เดลต้ามีอย่างเงี้ยเพื่อเข้าไปเป็นหมอนหนุนหรือชดเชยหรือยังไงก็ได้เนี่ยครับ
0: คือเดลต้ามันจะมีมันเดลต้านี่มันเป็นหุ้นที่วันนี้เนี่ยคนหันมาเล่นเก่งกำไรกันเยอะนะครับยอมรับนะครับว่าทุกคนรู้สึกว่าเล่นแล้วมันสามารถได้เสียเยอะนะครับเพราะมันขึ้นแรงลงแรงเนี่ยบางคนก็เลยมันก็เลยถูกโฉลกกับนักลงทุนที่ชอบการเก่งกำไรนะครับผสมกับโอเคเดลต้าก็อยู่ในธุรกิจที่กำลังฮอตอยู่ด้วยนะครับอิเล็กทรอนิกส์ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ AI เกี่ยวข้องกับ Data Center ก็เลยเข้าทางหมดทุกอย่างนะครับก็เลยมีคุณลักษณะของการเคลื่อนไหวแบบของเขาเองนะครับแน่นอนพอเขาเทรดที่ PE สูงมากก็เลยทำให้มูลค่ามันสูงขึ้นเยอะนะครับสมมติบริษัทที่คล้ายๆเดลต้ากำไรเท่าๆเดลต้าเนี่ยวันนี้ถ้าเทรดอยู่ PE 10-20 เท่ากับกำไรแบบเดลต้าแต่เขาเทรดเกือบร้อยเท่าหุ้นเขาจะมีมูลค่าสูงมากนะครับ
1: ครับนี่ก็เลยก็ดูว่าถ้าจะบอกไปด้านหนึ่งมันก็เป็นผลดีต่อดัชนีฮะแต่ว่าอีกด้านหนึ่งมันก็กลายเป็นว่าคนที่ชอบเล่นระหว่างวันก็ทุกข์ใจแล้วนะฮะแต่ว่าดูเข้าจริงเนี่ยเราก็กลับมามองกันตรงนี้ว่าในเมื่อสงครามมันเข้าสู่เดือนที่4ตอนนี้ก็มิถุนายนกันแล้วเนี่ยนะฮะถ้าสถานการณ์มันยังเป็นอย่างนี้หรือมีปัจจัยอื่นไหมครับในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ดัชนีหุ้นไทยจะไปได้ในทิศทางไหนยังไงหวังนิวไฮครึ่งปีหลังนี่มันมีโอกาสแค่ไหนฮะ
0: ถามว่านิวไฮมีโอกาสไหมเพราะนิวไฮน่าจะยากเพราะนิวไฮมันต้องขึ้นไปถึง1,800 จุดซึ่งผมคิดปีนี้มันไปไม่ถึงแน่นอนนะครับ1,800 จุด แต่ถามว่ามันยังมีโอกาสปรับขึ้นไหมสมมติปรับขึ้น 1,600 จุดเกิน 1,600 จุดได้ไหมมันก็ยังมีโอกาสนะครับเพียงแต่ว่าหลายสิ่งหลายอย่างต้องเกิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะการฟื้นเศรษฐกิจบ้านเราเองแต่วันนี้ผมคิดว่านักทุนต่างชาติก็ให้ความหวังหรือมีความคาดหวังค่อนข้างสูงกับรัฐบาลชุดนี้นะครับว่าจะสามารถพลิกฟื้นเศรษฐกิจได้อันนี้ก็ต้องดูฝีมือว่าจะทำได้ไหมนะครับแล้วที่เขาคาดหวังคือไม่ใช่แค่ในช่วงสั้นๆนะครับไม่ใช่แค่การแจกเงินหรือว่าการทำคนละครึ่งหรือว่าใส่เงินเข้าไปกู้ใหม่400,000,000,000แต่ก็ไม่มองว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยจะสามารถยกระดับยกศักยภาพตัวเองขึ้นไปได้ไหมในระยะยาวให้กลับไปเติบโตได้ 3% 4% ไม่ใช่ติดลมที่ 2% เหมือนที่ผ่านมาผมคิดตรงนี้จะเป็นอะไรที่สำคัญแล้วมันก็จะขึ้นอยู่กับการลงทุนที่จะเข้ามาในบ้านเรานะครับว่าจะเข้ามาต่อเนื่องแค่หมายถึงลงทุนใน FDI นะฮะหรือลงทุนตรงต่างประเทศในเซกเตอร์สำคัญที่เราวาดความคาดหวังไว้ว่าจะสามารถเข้ามาเปลี่ยนศักยภาพประเทศไทยได้ซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าเป็นอะไรที่ถูกจับตาดูอยู่อีกประเด็นนึงคือประเด็นเรื่องของผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนเองนะครับว่าจะยังสามารถกลับสู่ขาขึ้นได้ไหมปีที่แล้วมันปีแรกนะครับที่ถ้าคุณบัญชาติดตามตัวผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนเนี่ยเป็นปีแรกที่กำไรสุทธิโดยรวมเนี่ยมันสูงกว่ามันสูงขึ้นก็คือมันเติบโตขึ้นมาจากปีก่อนหน้าไม่งั้นเนี่ยเราติดลบมา3ปีก็คือว่าถดถอยลงมา3ปีนั้นปีที่แล้วเป็นปีแรกแต่ว่าปีนี้เนี่ยก็ต้องดูกันว่าผลประกอบการเนี่ยจะยังอยู่ในขาขึ้นไหมแต่ถ้าอยู่ในขาขึ้นอันนี้ก็จะเป็นตัวช่วยแล้วมันจะมีตัวช่วย2-3 ตัวคือกำไรบริษัทจดทะเบียนนะครับซึ่งดูเหมือนว่าน่าจะยังอยู่ในขาขึ้นประเด็นที่2ประเด็นเรื่องการลงทุน FDI นะครับถ้ามันยังเข้ามาต่อเนื่องเป็นไปตามที่ BOI คาดการณ์เป็นไปตามที่รัฐบาลพูดออกมาให้ฟังเนี่ยตัวนี้จะสร้างความเชื่อมั่นได้ระดับหนึ่งนะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นในระยะยาวของเราครับ
1: ครับเอาถ้าเราดูแค่เฉพาะกำไรของบริษัทจดทะเบียนไม่ว่าจะอยู่ในเซ็ตหรือว่าใน MAI ก็ตามเนี่ยนะครับเชื่อว่าในปี2ปีเนี่ยมันเป็นการตัดลดควบคุมต้นทุนสารพัดรูปแบบเลยแล้วก็จะปรับโครงสร้างเนี่ยนะฮะกำไรสุทธิในระยะยาวของตลาดหุ้นไทยเนี่ยมันกลับมาเป็นจุดที่แท้จริงแล้วยังคือความสามารถในการทำกำไรความสามารถในการขายของความสามารถในการมีรายได้เนี่ยครับ
0: มันก็มีในบางเซกเตอร์ที่เขาก็ได้ประโยชน์เยอะนะครับจากไอ้สิ่งใหม่ๆที่กำลังเกิดขึ้นในบ้านเราคือเรื่องการลงทุนในพวก data center อะไรพวกนี้ซึ่งมันกำลังเกิดขึ้นอยู่คือวันนี้เนี่ยก็มีความพยายามจากทางรัฐบาลนะครับที่ต้องการที่จะสร้างไอ้เซกเตอร์ใหม่นี้ขึ้นมาพวก new S curve ต่างๆก็จะมีอยู่ 2-3 เซกเตอร์ที่ก็น่าจะได้ประโยชน์ฉะนั้นบริษัทหลายบริษัทที่ทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องนะครับเราก็จะเห็นการฟื้นตัวที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับจากไซเคิลของเขาแต่บริษัทที่ยังยึดติดอยู่กับธุรกิจดั้งเดิมนะครับก็ยังเห็นความอ่อนแออยู่แต่ที่คุณบัญชาพูดเลยว่าหลายบริษัทบางบริษัทที่เขาสามารถกำไรโตขึ้นได้เนี่ยก็มาจากการลดค่าใช้จ่ายแต่การลดค่าใช้จ่ายเนี่ยลำพังแล้วมันก็ทำได้ถึงจุดหนึ่งนะครับมันก็ทำต่อไปไม่ได้เรื่อยฉะนั้นเนี่ยที่สำคัญที่สุดคือยอดขายต้องเพิ่มขึ้นปีนี้เนี่ยเราก็ต้องมาดูกันนะครับว่ายอดขายจะดีขึ้นไหมปีแล้วยอดขายยังไม่ค่อยดีขึ้นเท่าไหร่นะครับตรงเนี้ยผมคิดว่ามันก็ยังมีหลายปัจจัยที่ยังไม่สามารถตอบได้100%นะครับว่าจะดีขึ้นขนาดไหนแต่ว่าถ้าดูการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ถ้าเขามองทั้งตลาดเลยเนี่ยเขายังมองว่าปีนี้เนี่ยน่าจะเห็นกำไรเติบโตขึ้นได้ประมาณสัก10%นะก็ต้องดูกันต่อว่ามันจะเป็นอย่างนั้นได้จริงหรือเปล่าครับ
1: 10% นี่ก็ถือว่าเยอะเลยนะฮะถ้าเราเทียบจากฐานของปีที่แล้วแล้วโอกาสที่จะมีปัจจัยเอื้อให้ทำกำไรสูงขนาดนี้ในภาพรวมเนี่ยนะฮะส่วนปัจจัยตัวที่2ที่พูดถึงเรื่องการลงทุนทางตรงคือถ้าเอาจริงนะคุณไปบูนนะแผนที่การลงทุนทางตรงก็ดีหรือว่าถูกจัดอันดับในการลงทุนทางตรงของทุนต่างชาติกับเราและเพื่อนบ้านก็ดีเนี่ยเราไม่ค่อยอยู่ในอันดับต้นๆที่จะสู้เขาได้เท่าไหร่นะครับ
0: เราไม่เคยเลยฮะคือในถ้าเอาแค่แบบ4-5 ปีที่ผ่านมาเนี่ยFDI เราสู้เวียดนามไม่ได้เราสู้มาเลเซียอินโดนีเซียไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะนโยบายก็ไม่ได้ชัดเจนเท่าไหร่แล้วก็รัฐบาลช่วงที่ผ่านๆมาก็อาจจะยังไม่ได้มีความเสถียรภาพมากนักนะครับแน่นอนต่างชาติเวลาเขามาลงทุน FDI ไม่ได้เหมือนลงทุนในหุ้นถ้าลงทุนในหุ้นเนี่ยลงทุนผิดพรุ่งนี้ขายทิ้งได้เลยแต่ถ้าลงทุน FDI ลงทุนผิดแล้วมันกลับตัวยากมากฉะนั้นก่อนที่ FDI หรือว่าธุรกิจจริงๆเขาจะมาลงทุนเนี่ยเขาก็ต้องคิดแล้วคิดอีกนะครับคิดดีๆเลยว่านโยบายต่างๆที่พูดกันออกมาเนี่ยมันเป็นนโยบายที่จะอยู่ยาวจริงนะไม่ใช่อยู่แป๊บเดียวเปลี่ยนรัฐบาลแล้วเปลี่ยนอีกเนี่ยเขาก็ ก็จะเหนื่อยนะครับฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เลยทำให้ช่วงที่ผ่านมาเนี่ย FDI ถ้าคุณเป็นชาติดตามก็เห็นว่าเราจริงๆเนี่ยเราสู้ไม่ได้แต่วันนี้เนี่ยมันเริ่มมีตัวแปรบางอย่างนะครับข้อที่หนึ่งคือคู่แข่งเราในช่วงที่ผ่านมาหลักๆคืออย่างสมมติอย่างอินโดนีเซียวันนี้ใครติดตามก็จะเห็นว่าภาพของอินโดนีเซียไม่เหมือนเดิมอินโดนีเซียในยุคของประธานาธิบดีคนที่แล้ววิโดโดเนี่ยเขาทำประเทศเขาได้ค่อนข้างที่จะมีเสรีภาพเขามีเรื่องติดฟังที่เป็นที่ยอมรับแล้วเขาก็ใช้นโยบายเขาเรียกว่า pro business นะครับก็คือเอาตัวธุรกิจเป็นตัวนำแต่พอได้คนใหม่เข้ามาเนี่ยซึ่งมีพื้นฐานจะมาจากทางภาคทหารนะครับก็เป็นนายพลเนี่ยเข้ามาก็เจอคนละแบบละจะเน้นประชานิยมเยอะนะครับจะเน้นเอาใจรากหญ้าค่อนข้างเยอะก็จะเห็นนโยบายการแจกของค่อนข้างเยอะนะครับแจกอาหารกลางวันทั่วประเทศนู่นนั่นนี่ซึ่งหลายๆนโยบายของเขาเนี่ยก็ไม่เป็นที่ถูกใจต่างชาติเท่าไหร่ก็จะเห็นว่าปีนี้เนี่ยชัดเจนเลยว่าอินโดนีเซียเนี่ยเริ่มได้รับเขาเรียกว่าข่าวสารที่เป็นทางลบเยอะมากเลยจากต่างประเทศอันตรงนี้ถือเป็นข้อดีของเรานะครับเพราะว่าเราอาจจะสามารถแย่งชิงมาได้จากความที่เราปีนี้เราดันมีเสถียรภาพการเมืองขึ้นมาตรงนี้ดังตรงนี้ก็เข้าทางของเรานะครับว่ามันอาจจะเริ่มสามารถดีกว่าคู่แข่งหนึ่งอย่างน้อยก็หนึ่งรายเวียดนามเองเนี่ยที่ผ่านมาก็ได้รับอานิสงส์นะครับเงินไปลงทุนตรงนั้นเยอะมากแต่วันนี้เนี่ยทุกคนก็เริ่มมามองว่ามันก็เหมือนไม่ควรเอาไข่ไปไว้ในประเทศเดียวนะครับควรจะมีการกระจายออกนะครับก็เราก็ถือว่าเนื้อหอมอีกนะครับก็คนอาจจะมองว่าประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยได้รับอานิสงส์พวกนี้น้อยนะครับก็เลยมีคนเริ่มกลับมามองของเราเยอะนะครับมีการเข้ามาลงทุนมากขึ้นเพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงด้วยแล้ววันนี้เนี่ยทุกคนก็ไม่ค่อยไว้ใจที่จะไปวางเงินลงทุนไว้อย่างนู้นในจีนเนี่ยมันก็เริ่มทยอยออกมาเหมือนกันเพราะจีนก็ทะเลาะกับสหรัฐอยู่เนี่ยก็เลยไทยเราความที่เราเป็นกลางก็เลยได้อานิสงส์อยู่บ้างครับ
1: ครับซึ่งตรงนี้เห็นชัดเลยนะครับโดยเฉพาะตลาดอินโดนีเซียแล้วก็เศรษฐกิจอินโดนีเซียเนี่ยมันเปลี่ยนเร็วชั่วข้ามคืนและเปลี่ยนในทางที่แย่อย่างมากๆอันนี้ก็เลยเป็นจุดหนึ่งที่เป็นบทเรียนสำหรับเราคงได้ตามกันนะฮะจะมีอีกประเทศหนึ่งน่าสนใจครับคุณไปบุญสิงคโปร์นี่ครับเพราะตลาดหุ้นสิงคโปร์เนี่ยถ้าจำไม่ผิดเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมีขนาดใหญ่ขึ้นมารู้สึกจะแซงอินโดนีเซียใช่ไหมฮะตลาดหุ้นนะครับ
0: ครับคือสิงคโปร์เนี่ยเขาก็จะมีมันอย่างที่บอกเนี่ยครับมันแล้วแต่ว่าช่วงแต่ละช่วงเนี่ยนักลงทุนเขาสนใจหุ้นอะไรนะอย่างของไทยเราเนี่ยถ้าเกิดเขาสนใจเรื่องท่องเที่ยวนะครับเราก็จะได้ประโยชน์กว่าคนอื่นอะไรเงี้ยครับก็ยกตัวอย่างเรื่องที่ผ่านมาเนี่ยสิงคโปร์เป็นตลาดที่มันเงียบมานานนะครับเพราะว่าตลาดที่ก็ไม่ได้หรูหรานะครับแต่เขาก็มีของดีเขาอยู่บริษัทเขาระดับภูมิภาคเขาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วจริงๆเศรษฐกิจเขาโตดีนะครับโตดีกว่าเราด้วยแต่จริงๆเป็นเศรษฐกิจที่พัฒนาแล้วนะครับเขาก็จะมีช่วงของเขาแล้วราคาหุ้นเขาก็ไม่ได้แพงแต่ในบางช่วงบางตอนเนี่ยเราก็จะเห็นเงินก็ชิฟไปชิฟมาแต่วันนี้เนี่ยตอนประเทศที่ไม่ได้มีของใหม่มากๆอย่างเราอย่างสิงคโปร์อะไรเงี้ยก็เริ่มเป็นที่ถูกใจบ้างนะครับอย่างที่ผมบอกคือพอช่วงที่นักลงทุนต่างชาติส่วนใหญ่อะมีหุ้นเทคหุ้นในที่มันล้นพอร์ตอยู่แล้วเนี่ยก็พยายามจะหาแบบอื่นนะครับสิงคโปร์จะมีเขาจะมีอสังหาริมทรัพย์เยอะนะครับมีรีทมีอะไรของเขาเยอะเราก็มีโออีโคโนมีเยอะนะครับแล้วถ้าเกิดเศรษฐกิจเราฟื้นขึ้นมาได้ในประเทศเนี่ยเราก็ได้อานิสงส์นะครับแล้วจริงๆมันมีเงินไหลออกจากอินโดนีเซียด้วยอย่างที่ผมบอกก็คือว่าอินโดนีเซียปีนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเสียไอ้ความระดับความเชื่อมันไปเยอะเลยนะครับแล้วยังมีพวก MSCI มีขู่หลายรอบนะครับว่าอาจจะปรับสถานะลงนะครับจาก Emerging Market ไปเป็นตลาดชายขอบอะไรเงี้ยก็ทำให้นักลงทุนก็กังวลเยอะนะครับฉะนั้นอินโดนีเซียปีนี้เนี่ยต้องถือยอมรับว่าก็ค่อนข้างเซไปเยอะเลยนะครับ
1: ครับคุณไปบุญได้คุยกับผู้จัดการกองทุนต่างประเทศหรือสถาบันการเงินต่างประเทศไหมครับว่าถ้าดูอย่างเงี้ยในช่วงระยะที่เหลืออีก6เดือนข้างหน้าเนี่ยน้ำหนักในการลงทุนสำหรับหุ้นไทยเนี่ยเขาปรับกลยุทธ์หรือวิธีการเพิ่มหรือจัดอันดับยังไงบ้างครับ
0: คือปีวันนี้เนี่ยเขายังปรับกันน้อยนะครับอันนี้ผมว่าจะเป็นอีกหนึ่งในอัพไซด์ของตลาดหุ้นไทยเพราะปีนี้เนี่ยเงินที่ไหลเข้ามาจะเป็นเฉพาะเงินพวกที่เขาอาจจะมีการลงทุนอยู่บ้างอยู่แล้วนะครับจะเป็นการเพิ่มน้ำหนักขึ้นมาหรือว่าเป็นผู้ที่เข้าใจตลาดหุ้นไทยดีอยู่แล้วแต่ก๊อกต่อไปเนี่ยมันอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้รู้จักดีนะคนที่อยู่ไกลๆออกไปเงินคนที่บริหารเงินที่ เม็ดใหญ่มากๆซึ่งตลาดไทยมันเล็กอ่ะในช่วงที่ผ่านมาเขาไม่สนใจเท่าไหร่แต่ถ้าเผื่อเรามีเรื่องราวที่มันฟื้นขึ้นมาได้จริงเนี่ยแล้วมันสามารถดึงดูดเงินพวกนี้เข้ามาได้เนี่ยโอ้มันจะเป็นก๊อกหนึ่งที่จะสามารถทำให้เงินมันไหลเข้ามาได้อีกเยอะเลยนะก๊อกนั้นยังไม่ได้มานะครับเพราะว่าก๊อกนั้นส่วนใหญ่ก็ยังไม่ได้เห็นความน่าสนใจคือเวลาพูดอยู่ไกลๆเนี่ยเวลาเขามองเนี่ยเขาจะมองภาพใหญ่ๆแล้วก็เขาจะดูอินดิเคเตอร์บางตัวซึ่งวันนี้ต้องยอมรับว่าอินดิเคเตอร์หลายๆตัวที่เขามองเนี่ยประเทศไทยก็ยังดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่อย่างเช่นหนึ่งก็จะดูว่าโอเคประเทศไทยคุณซื้อน้ำมันจากน้ำมันกลางเยอะแค่ไหนโอ้แล้วก็โผล่ขึ้นมาเป็นอันดับต้นๆของเอเชียคุณมีน้ำมันในประเทศไหมมันก็โผล่ขึ้นมาว่าเราไม่มีนะครับคือหลายๆอย่างเนี่ยทำให้เขาอาจจะกังวลได้นะครับว่าประเทศไทยอาจจะถ้าเผื่อสงครามมันยืดเยื้อเนี่ยคุณเสร็จแน่นอนนะครับแล้วก็สองการค้ากับสหรัฐเป็นยังไงนะครับคุณมีสินค้าสวมสิทธิ์เยอะไหมที่สหรัฐเขากังวลอยู่แล้ววันนี้สหรัฐก็กำลังใช้ไอ้ตัว301มาตรวจสอบเราอยู่อะไรเนี่ยคือวันนี้ถ้าดูภาพใหญ่ๆเนี่ยสำหรับคนที่ไม่ได้รู้จักประเทศไทยดีมากนักเนี่ยผมคิดมันยังดูไม่น่าสนใจเท่าไหร่แล้ววันนี้ถ้าเผื่อเราสามารถเปลี่ยนได้เจรจาสหรัฐลุกล่วงไปได้สงครามจบไปได้ผมคิดว่าไอ้อีกก๊อกสองเนี่ยยังเข้ามาได้มีโอกาสเข้ามาได้เยอะครับ
1: โอ้แสดงว่าไอ้เรื่องการเจรจามาตรา301ที่ทรัมป์บอกว่าจะขึ้นอีก 10-12.5% พบการบังคับใช้แรงงานใช่ไหมฮะแล้วก็ถ้าตะวันออกกลางมันจบลงได้ในระดับที่ดีกว่าก่อนเกิดสงคราม
0: ใช่เลย
1: ม
0: ัน
1: จะการ
0: เ
1: ดินทางไทยได
0: ้ยังไงเราก็เถียงไม่ได้ว่าประเทศไทยเนี่ยยังต้องพึ่งพาตลาดส่งออกกับพึ่งพาการท่องเที่ยวเยอะเราเป็นเศรษฐกิจเล็กอ่ะเป็นเศรษฐกิจเปิดซึ่งวันนี้ถ้าไปดูในแง่ของการส่งออกสินค้าและบริการรวมกันมันก็สูงอ่ะ60%กว่า70%ของ GDP เราเช่นวันนี้เนี่ยมีผลแน่นอนนะครับและที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้อานิสงส์เอ็กซ์พอร์ตโตเยอะมากแต่แน่นอนมันโตมากับอินพอร์ตที่ก็เข้ามาเยอะจากจีนด้วยทุกคนก็เลยมองว่ามันเป็นสินค้าสวมสิทธิ์หรือเปล่าแบบที่นำเข้ามา Made in China แล้วแปลงเป็น Made in Thailand ส่งเข้าไปในอเมริกาซึ่งอเมริกาก็สงสัยเหมือนกันนะครับเวลาเขาไปพล็อตดูในแง่ของความสัมพันธ์ของการนำเข้าจากสินค้าจากจีนกับส่งออกไปที่สหรัฐเนี่ยเอ๊ะทำไมมันสัมพันธ์กันสูงเหลือเกินนะครับก็มีการตรวจสอบกันอยู่ว่ามีไหมมีเยอะแค่ไหนแล้วก็อาจจะมาเล่นงานตรงนี้หรือเปล่าอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการตรวจสอบเขาอยู่เช่นเดียวกันก็ต้องรอให้ตรงนี้มันจบออกไปแล้วถ้าเกิดเราพูดได้ว่ามีแต่มีน้อยอะไรครับไม่ได้มีผลมากไอ้ตรงนี้ผมคิดว่าจะทำให้ตลาดหุ้นไทยจะมีความน่าสนใจสูงขึ้นครับ
1: สองสามปีที่ผ่านมานะคุณไพบูลย์ก็คงรู้ดีนะครับว่าหรือว่านักลงทุนทุกคนรู้ดีเลยแหละว่ามันมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของคุณภาพภาพลักษณ์ของตัวบริษัทจดทะเบียนนะครับความชัดเจนโปร่งใสด้านเรื่องของบัญชีแม้แต่ระบบการเทรดที่ใช้ออโตเมติกหรืออะไรก็แล้วแต่เรื่องพวกนี้ดูเหมือนว่ามันไม่เกิดขึ้นกับเราแล้วใช่ไหมครับ
0: ผมคิดว่าเราก็ได้พยายามชี้แจงแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ทำให้มีเข้มงวดขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับผมเชื่อวันนี้เนี่ยคดีแบบที่เคยเกิดขึ้นนะครับมีการพยายามที่จะมาทำไม่ดีไม่ร้ายในตลาดหุ้นเนี่ยโดยบริษัทจดทะเบียนทั้งหลายเนี่ยผมเชื่อน่าจะลดน้อยลงไปมันโอเคทุกตลาดมันไม่สามารถให้มันเหลือศูนย์ได้แต่ผมเชื่อน่าจะลดไปเยอะแล้วเพราะว่าที่ผ่านมาทั้งตลาดหลักทรัพย์กับตลาดต่อเนี่ยออกกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดมากในการตรวจสอบอะไรต่างๆตรงนี้ผมคิดว่าน่าจะคลี่คลายไปเยอะ อันที่สองคือเรื่องของพวกการใช้โปรแกรมในการเทรดหุ้นนะครับอาจจะพวกความเร็วสูงที่เป็น HFT High Frequency Trading เหล่านี้เนี่ยเราก็ออกกฎเกณฑ์ค่อนข้างเยอะในการที่จะมาควบคุมไม่ให้มันมีการได้เปรียบเสียเปรียบกัน เกินขอบเขตที่ควรจะเป็นในระดับสากลก็ผมคิดว่าประเด็นเหล่านั้นน่าที่จะคลี่คลายไปเยอะแล้วก็สุดท้ายคือประเด็นเรื่องที่ผ่านมาที่มีคนบอกว่ามันมีน่าจะมีการช็อตหุ้นช็อตเซลล์หุ้นโดยไม่ได้ยืมหุ้นมาก่อนที่เขาเรียกว่า naked short sell เนี่ยแต่เราก็ได้ตลาดซับก็ได้มีการตรวจสอบแล้วก็ลงลึกเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้พบว่ามันมีสิ่งแบบนี้เกิดขึ้นในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาก็ผมคิดว่าน่าจะคลี่คลายไปค่อนข้างเยอะแล้วครับ
1: โอ้ครับซึ่งมาตรการเหล่านี้ไม่ได้เข้มข้นจนเกินไปทำให้เกิดสภาพคล่องหรือเทิร์นโอเวอร์ของตลาดมันน้อยลงไปใช่ไหมคร
0: ับก็ทีแรกๆก็ดูเหมือนตลาดซับอยากจะทำให้เข้มงวดนะแต่หลังๆนี้เขาก็เริ่มอาจจะมีการพูดคุยกับกองทุนต่างๆแล้วก็ได้เริ่มติดตามดูจากประเทศอื่นๆเนี่ย คงจะมาตรการตอนนี้อยู่ในจุดที่น่าจะรับได้นะครับกับต่างประเทศแล้วก็น่าจะเพียงพอที่จะทำให้ไม่ได้เกิดการได้เสียเปรียบกันครับ
1: ครับในแง่การซื้อสุทธิของนักทุนต่างประเทศในตลาดหุ้นไทยสัญญามาจนถึงครึ่งเกือบจะครึ่งปีเนี่ยถือว่าดีขึ้นเยอะหรือยังครับ
0: ก็ดีขึ้นนะครับคือว่าคือถ้าเราดูในแง่ของที่จริงวันนี้เนี่ยผมก็อยากจะเตือนนักลงทุนว่าไอ้ตัวเลขที่เราเห็นทุกวันเนี่ยไอ้ซื้อขายทุกวันเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ได้ฟ้องอะไรมากนักไม่ได้บอกอะไรมากนักว่ามันเป็นคือมันไม่สามารถใช้เป็นตัวชี้วัดระดับความมั่นใจของต่างชาติได้เหมือนเดิมนะครับเพราะอะไรครับเพราะมีระยะทุนระยะสั้นเยอะอย่างที่คุณบัญชาเพิ่งพูดเมื่อกี้เนี่ยไอ้ตัวโปรแกรมเทรดดิ้งอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยวันนี้เนี่ยต่างชาติเนี่ยเทรดหุ้นบ้านเราประมาณครึ่งหนึ่งนะครับคือ 50% ของวอลุ่มที่เล่นแต่ละวันเนี่ยมาจากต่างชาติแล้วในต่างชาติเองเนี่ยประมาณ 70-80% เนี่ยก็มาจากพวกระยะสั้นพวกโปรแกรมเทรดดิ้งเหล่านี้แล้วเวลาที่เขาซื้อขายที่เราจะเห็นเน็ตซื้อเน็ตขายเนี่ยส่วนใหญ่มาจากพวกนี้มันก็เป็นแค่รายวันมันไม่ได้บอกว่าพื้นฐานเราดีขึ้นพื้นฐานเราแย่ลงเขามั่นใจเรามากขึ้นมั่นใจเราน้อยลงไม่เหมือนเดิมแล้วไม่สามารถเอามาแปลแบบนั้นได้เพราะมันอาจจะหมายความว่าแค่โปรแกรมเขาบอกว่าวันนี้ควรจะซื้อพรุ่งนี้ควรจะขายอะไรเงี้ยมันเขาก็ทำตามโปรแกรมโดยโปรแกรมเหล่านี้ไม่ได้ดูที่พื้นฐานนะครับเขาดูโมเมนตัมการของราคาหุ้นเท่านั้นเองฉะนั้นเนี่ยดูได้แต่อย่าไปยึดติดกับมันมากว่าโอ้ถ้าช่วงไหนเน็ตบายเยอะๆแปลว่าต่างชาติเชื่อมั่นเรามากเน็ตเซลเยอะไม่ชอบเรามากมันไม่เกี่ยวนะฮะคือมันดูแบบนั้นไม่ได้ 100% เหมือนเดิมแล้วคร
1: ับ ครับเพราะเรื่องนี้เป็นสิ่งที่นักลงทุนประจันไหนแต่ไรนะฮะให้ความสำคัญคือเรื่องเป็นเงินต่างชาติมาตลอดเวลาเลยเนี่ยถ้าฟังจนถึงจุดนี้นะฮะคุณไปบุญคิดว่าเราเหลือ2ก๊อกนะสำหรับครึ่งหลังปีถ้ามันจะเป็นทำให้เกิดความภาวะที่บูมกันจริงๆแต่ทีนี้ก๊อกที่ก่อนหน้านั้นซึ่งเป็นอานิสงส์มาจากเรื่องของการเมืองที่มีเสถียรภาพก็คือมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะถัดไปอีก2เดือนข้างหน้าจนถึงสิ้นปีอันนี้นักลงทุนคาดหวังไหมฮะและมีน้ำหนักแค่ไหนครับ
0: ก็คาดหวังนะครับคือจริงๆผมเชื่อนักลงทุนโดยเฉพาะต่างชาติเนี่ยให้ความคาดหวังกับทีมเศรษฐกิจค่อนข้างเยอะนะครับเพราะสำหรับเขามันดูเหมือนว่าเป็นรัฐบาลแรกที่เอาเทคโนแครตนะครับมาใช้งานนะครับคือ perception ตลาดหุ้นไทยคือว่าในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้นักการเมืองเป็นหลักในการดูแลเศรษฐกิจนะครับก็อาจจะไม่ได้มีความเชี่ยวชาญมากนักนะครับแต่รอบนี้เนี่ย อันนี้เป็น perception ก่อนนะฮะว่าต่างชาติก็มองว่าโอเครัฐบาลอนุทินเนี่ยก็มีการดึงเอาเทคโนแครตเยอะพอสมควรเข้ามาช่วยดูแลเศรษฐกิจแล้วก็เลยให้ความเชื่อมั่นว่าหน้าที่จะสามารถเทิร์นอราวด์เศรษฐกิจได้ในระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวก็น่าที่จะสามารถเพิ่มศักยภาพของเศรษฐกิจไทยเราได้อันนี้ก็เป็นความเชื่อก่อนนะฮะแต่นี้ก็ผมก็เลยบอกว่าไอ้ไตรมาสที่เหลือๆของเราเนี่ยก็มีความสำคัญถ้าเผื่อตัวเลขมันฟ้องแบบนั้นจริงตัวเลขไตรมาสหนึ่งที่ผ่านมาออกมาก็ค่อนข้างดีกว่าที่คาดแล้วนะอันนี้ก็เลยรัฐบาลนี้ก็ได้เครดิตอีกนะครับว่าโอ้ก็โอเคใช้ได้โต 2.4% ทำให้มันมีการปรับฟอร์คาสต์ขึ้นของปีนี้กันจากเดิมที่มองว่าไม่น่าถึง 2% ก็หลายๆคนก็มองว่าน่าจะกลับไปแตะ 2% ได้ของทั้งปีทีนี้ถ้าเกิดสมมติไตรมาส2ไตรมาส3ตัวเลขมันดีขึ้นเรื่อยๆอีกเป็น 2.8 เป็น3เป็นอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหผมคิดว่ามันจะสามารถสร้างความน่าเชื่อถือได้เพิ่มขึ้นมาครับ
1: ครับวันนี้ดัชนีหุ้นไทยปิดที่ 1,561.80 จุดเนี่ยนะฮะคุณไปบุญให้น้ำหนักอีกสักเท่าไหร่อีกโกรทเท่าไหร่ครับ
0: อนาคตเขาจะขึ้นได้แค่ไหน
1: ใช่ครับ
0: ผมเชื่อหน้าที่จะคืออย่างน้อยๆผมยังมองว่ามีโอกาสที่จะทะลุ 1,600 จุดและยืนอยู่ได้นะครับในปีนี้แต่ถ้าให้สูงเกินกว่านั้นมากเนี่ยคงยากนะครับเพราะว่ามันก็ยังมีอะไรที่รัฐบาลนี้ต้องทำอีกเยอะนะครับและโดยเฉพาะอีกประเด็นนึงที่สำคัญคือประเด็นนโยบายการสนับสนุนการลงทุนผ่านในโครงการที่เรียกว่าทิซ่าเนี่ยครับทีซ่าก็คือล้อมาจากของญี่ปุ่นซึ่งเขาเรียกว่านิซ่านิซ่าคือการสนับสนุนให้ประชาชนเนี่ยลงทุนในตลาดหุ้นโดยตรงเลยก็ได้นะครับแล้วก็ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีก็เหมือนพวก LTF อะไรที่เราไปทำในอดีตแต่ว่าอันนี้มันจะสะดวกกว่าคือว่าไม่ต้องไปซื้อกองทุนนะครับลงทุนหุ้นโดยตรงเลยก็ได้นะครับแล้วก็ให้วงเงินถาวรไปเลยนะครับปีนึงเท่าไหร่ก็ว่ากันแล้วก็คุณก็ลงทุนไปได้เรื่อยๆเลยอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นอะไรที่ต่างชาติเขาเห็นมาแล้วนะครับว่ามันเวิร์ก อย่างตลาดหุ้นญี่ปุ่นเนี่ยที่ทำนิวไฮตลาดหุ้นคอร์ไอ

0: เกาหลีนะที่ทำนิวไฮแต่หลังจากวันจากวันนี้มันลงไปบ้างแต่ก็ยังนิวไฮอยู่ไอ้แต่ก็ยังเป็นไฮอยู่นะครับเนี่ยเขาก็มีโครงการเหล่านี้ออกมาแล้วก็มีทำควบคู่ไปกับโครงการที่เพิ่มมูลค่าของบริษัทจดทะเบียนทำให้มีมูลค่าน่าสนใจมากขึ้นอย่างญี่ปุ่นเขาจะทำโครงการของเขานะครับชื่อพวกคอฟวาลิวอัพนะครับเกาหลีก็มีวาลิวอัพเราก็มี value up นะครับแต่ว่าเราจะใช้ชื่อจัมพลัสนะฮะก็จะเป็นอีกมาตรการที่พยายามที่จะเพิ่มมูลค่าทำให้มันมีมูลค่าสูงขึ้นนะครับด้วยการอาจจะมีดิสโคสข้อมูลมากขึ้นแผนงานมากขึ้นและบริษัทเนี่ยคิดรอบครอบขึ้นนะครับว่าจะทำกำไรอะไรกันยังไงเนี่ยก็ตรงนี้ผมเชื่อว่าก็มีหลายๆอย่างที่พยายามจะทำโดยเราเห็นความสำเร็จจากญี่ปุ่นกับเกาหลีสามารถทำให้ตลาดเขานิวไฮได้เนี่ยการซับก็เลยอินิเชียตเรื่องเหล่านี้ออกมานะมันก็ยังมีก๊อกนี้เหลืออยู่ด้วยนะครับว่าถ้าทิซ่าออกมา เป็นที่ถูกใจของตลาดก็หมายถึงคอนดิชันต่างๆที่ออกมาเนี่ยมันดูเหมือนน่าจะดึงเงินเข้าได้เยอะบวกกับซัมพลัสของตลาดซับเขาถ้าเผื่อมันออกมาแล้วมันดูดีนะครับทำให้ทุกคนเชื่อมั่นว่าอนาคตอาจจะเป็นเหมือนญี่ปุ่นเหมือนเกาหลีมันก็ทำให้มีก๊อกนึงเข้ามาเพราะที่เราได้เดินสายไปคุยกับต่างชาติเนี่ยเขาก็เริ่มถามกันเรื่องซัมพลัสนะแล้วผมถามเขาแล้วคุณถามทำไมเรื่องจำพลัสเขาก็บอกเขาก็เห็นไงมันเกิดขึ้นที่เกาหลีเกิดขึ้นที่ญี่ปุ่นแล้วมันสามารถเพิ่มมูลค่าของหุ้นเขาได้จริงๆเขาก็เลยสนใจเขาขอลิสต์เลยนะว่าจำพลัสมีใครบ้างอะไรยังไงเอาไปศึกษาดูฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าจำพลัสก็เป็นอะไรที่ต่างชาติก็เลยมองเช่นเดียวกัน
1: ครับอันนี้ผมบอกคุณธบุญตรงๆนะฮะนี่เป็นครั้งแรกรู้สึกใน2ปีที่ผมคุยแล้วรู้สึกว่าตลาดหุ้นมันมีอะไรดีๆน่าคุยมากกว่า2ปีที่แล้วนะเนี่ย
0: ก็คือมันก็คือเราก็พยายามเรียนรู้จากต่างชาตินะฮะว่าเอ๊ะเค้าทำอะไรกันยังไงสำเร็จตลาดซับแน่นอนในช่วงที่คุณบัญชาบอก2ปีไม่มีอะไรเนี่ยก็เพราะเป็นช่วงที่เค้าพยายามจะแก้ปัญหาคือมันจะมีปัญหาเรื่องความสับสนเรื่องข้อมูลเรื่องnaked short sell เรื่องโปรแกรมเทรดดิ้งจริงๆหลายๆอย่างที่มีการพูดกันในตลาดเนี่ยจริงๆมันเป็นเรื่องความเชื่อมันไม่ได้เกิดขึ้นอย่างนั้นจริงนะครับอย่างเช่นโอ้เชื่อว่ามีการเอาทุบหุ้นเอาหุ้นไปนั่นกันนู่นนั่นนี่แต่สุดท้ายแล้วพอไปดูจริงๆเนี่ยหลายๆเคสก็คือเป็นตัวเจ้าของเองนั่นแหละที่เอาหุ้นไปจำนำถูกไหมครับแล้วก็ถูกบังคับจำนำออกมาเอาหุ้นไปจำนำแล้วเอาเงินไปใช้แล้วก็มันก็ไม่มีเงินไปคืนเขาก็ต้องทิ้งหุ้นออกมาแต่ก่อนที่เรื่องมันจะแดงออกมาก็มีการทำสร้างเรื่องราวว่ามันไม่ใช่มันเป็นเรื่องของเนเกตมีคนเอาไปทุบพูดนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยครับแต่วันนี้ทุกคนภาพมันก็ชัดขึ้นมากขึ้นแล้วนะครับมันก็เลยพอแต่ซัดกับกรอต่อเขาแก้ไขเรื่องปัญหาต่างๆได้แล้วตรงนี้ก็ถึงจุดที่ก็ต้องเริ่มมองไปข้างหน้าแล้วนะครับว่าโอเคปัญหากฎเกณฑ์ต่างๆเราวางไว้ดีแล้วแล้ววันนี้จะทำยังไงให้คนที่เขาลงทุนในตลาดบ้านเราเนี่ยมันได้ผลตอบแทนอันนี้ก็เป็นปีแรกที่มันเริ่มมีเรื่องราวดีๆเพราะผลตอบแทนมันเริ่มเป็นบวกเป็นครั้งแรกใน3ปี4ปีแล้วก็ดีกว่าชาติอื่นแล้ววันนี้เราก็มีหลายๆอย่างที่เราก็มองว่าคนอื่นเขาทำได้ดีเราก็อยากจะทำตามเขาครับ
1: ครับชัดเจนเลยนะครับสำหรับวันนี้ที่เราได้พูดคุยกับคุณไพบูลย์ นรินทรางกูรนะครับประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทยกับสภาวะการลงทุนและในช่วงครึ่งหลังของปีนี้นะครับขอบคุณครับคุณไพบูลย์ครับ
0: ขอบคุณนะครับคุณบรรดาครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับโอ้นะฟังแล้วก็เอาอันนี้พูดตรงๆนะที่ผมถามไปเมื่อคำถามสุดท้ายว่าไอ้สองสามปีเนี่ยเราเหมือนจะคุยตลาดหุ้นเนี่ยไม่มีอะไรที่เป็นสิ่งที่ทำให้นักลงทุนมั่นใจเลยครับว่านี่คือช่องทางในการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนที่ดีหรือไม่ก็เหมาะสมกับสถานการณ์เลยแต่พอวันนี้เราฟังดูหลายๆอย่างเนี่ยนะครับเรายังเหลือก๊อกอีกประมาณ 2-3 ก๊อกใหญ่นะฮะถ้าสำหรับหุ้นไทยจะไปได้ต่อเกิน 1,600 จุดที่จะเกิดขึ้นในปีนี้เพราะว่าขณะวันตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันนี้ 25% แล้วนะครับสำหรับเซ็ตอินเด็กซ์ที่ปรับเพิ่มสูงขึ้นมานะครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้า Econbiz กันต่อครับ
2: Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
3: เก้าโชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: โลกใหม่ไม่ใช่จุดจบของโลกาภิวัตน์แต่เป็นการเปลี่ยนทิศเราต้องสร้างภูมิคุ้มกันจากภายในและพึ่งพาตัวเองให้มากขึ้นดร.สุภชัยพานิชพักอดีตเลขาธิการ UNCTD และผอ. WTO
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: Mcord Connectแอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวส
3: กับเข้าสู่ Econbiz ทาง 96.5 MHz คลื่นความคิดนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังก็กำลังอยู่กับผมบัญชาชุมชัยเวสแหมดูสัญญาณการลงทุนสำหรับในวันแรกของทางฝั่งตะวันตกนะเดิมทีเนี่ยมันไม่น่าสู้ดีหรอกครับเพราะว่าตลอดทั้งวันเนี่ยนะฮะคือดัชนีดาวโจนส์ดัชนีต่างๆล่วงหน้าของฝั่งตลาดหุ้นอเมริกาตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้เนี่ยนะฮะก่อนจะถึงก่อนเข้ารายการนะผมย้ำนะฮะตัวแดงเท่านั้นเลยอ่ะแดงหนักๆน้ำมันก็แพงทองก็ลงนี่นะฮะคริปโตเองก็ดิ่งนี่นะครับแต่ปรากฏว่าก่อนจะเข้ารายการเนี่ยโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะฮะโพสต์ข้อความสั้นเลยนะฮะไม่เคยเห็นแกโพสต์สั้นที่สุดตั้งแต่ติดตามข่าวมาเลยนะฮะโพสต์บอกว่าอิสราเอลกับอิหร่านต้องหยุดจริงทันทีโพสต์แค่นี้แหละเสร็จแล้วเวลาผ่านมาอีกประมาณครึ่งชั่วโมงโพสต์อีกนะครับบอกว่าคือทั้งสองฝ่ายนี่ต้องหยุดจริงนะฮะแต่อเมริกายังคงปิดกั้นช่องแคบฮอร์มุซต่อไปจนกว่านะฮะการเจรจาจะลงเอยขั้นสุดท้ายด้วยการลงนามนะครับแล้วก็ตามต่อด้วยอะไรฮะเป็นครั้งแรกที่รู้สึกว่าอิหร่านเนี่ยเวลาเขาจะหยุดยิงเขาก็จะหยุดยิงบอกเป็นแบบเป็นทางการครั้งแรกสตินะครับเพราะอิหร่านเขาโพสต์คือไม่โพสต์เขาให้สื่อของที่อิหร่านรายงานนะครับบอกว่ากองทัพอิหร่านเนี่ยนะครับยุติปฏิบัติการทางทหารกับประเทศอิสราเอลนะฮะแต่เขาก็เตือนนะครับว่าถ้าอิสราเอลยังคงใช้ท่าทีที่แบบก้าวร้าวหรือว่าใช้ปฏิบัติการทางทหารเนี่ยกับอิหร่านแล้วก็เลบานอนแล้วก็เขาจะกลับมาโจมตีที่แรงกว่าเดิมอีกเนี่ยนะครับทั้งหมดเนี่ย3อย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยตอนนี้มันทำให้สัญญาณของการที่จะเปิดการลงทุนในฝั่งตะวันตกโดยเฉพาะอเมริกาซึ่งเป็นวันแรกของสัปดาห์นี้ดูจะสดใสขึ้นมาทันทีนะครับดัชนีหุ้นดาวโจนส์นะครับถ้าเปิดตอนนี้ก็จะบวก163จุดครับก็จะวิ่งอยู่ที่ 51,098 จุดส่วนทางด้านของ S&P 500ถ้าเปิดตอนนี้ก็บวกสดใสเลยนะฮะ63จุดประมาณ 0.85% และดัชนีจะวิ่งอยู่ที่ 7,463 จุดส่วน Nasdaq นะครับเมื่อวันศุกร์ที่เลนลาน่าด้วย 1,000 กว่าจุดเนี่ยนะฮะตอนนี้ถ้าเปิดเนี่ยนะครับก็จะบวก456จุดอยู่ที่ 29,484 จุดนะครับโอ้น้ำมันก่อนเข้ารายการเรานะฮะขึ้นไปตั้ง 3-4 เหรียญนะฮะแต่ตอนนี้ปรากฏว่าลงมาเหลือขึ้นแค่เหรียญกว่าๆเท่านั้นเองครับราคาน้ำมันดิบเบรนท์อังกฤษทะเลเหนือซื้อขายที่กรุงลอนดอนอังกฤษขณะนี้เนี่ยนะครับบวก1เหรียญ68เซนต์หรือ 1.8% ครับวิ่งอยู่ที่94เหรียญ77เซนต์นะฮะส่วนราคาน้ำมันดิบนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับอีก45นาทีจะเปิดทำการเนี่ยตอนนี้บวกเหรียญ28ก่อนหน้านี้เนี่ยบวก4เหรียญนะครับขึ้นมา 1.45% ครับอยู่ที่91เหรียญ85%ครับทองคำก่อนหน้านี้นี่ตกประเดระนาดเลยนี่นะฮะบอกว่าตอนนี้ราคาทองคำล่วงหน้า Gold Future เนี่ยลบ8เหรียญ40เซนต์อยู่ที่ 4,356 เหรียญ90เซนต์แต่ว่าราคานี้ไม่สวยเลยนะครับเพราะถ้าเทียบกับต้นปีนะฮะรู้ไหมครับว่าตอนนี้ทองคำนิวยอร์กสหรัฐเนี่ยผลตอบแทนเป็น0เมื่อวันศุกร์ที่แล้วนะครับและดีไม่ดีจะติดลบเอาซะดื้อซึ่งเนี่ยก็เดี๋ยวต้องรอดูกันต่อไปนะครับกลับเข้ามาที่บ้านเราครับอย่างที่บอกไปครับว่าวันนี้เป็นวันจันทร์ที่8มิถุนายนเนี่ยข้าวของแพงโทษฮะกูฉี่กันเลยเนี่ยนะฮะเอาเริ่มกันก่อนเลยไข่ก็ขึ้นหมูก็ขึ้นนะฮะจนกระทั่งเนี่ยร้านอาหารเนี่ยนะครับบอกทอดไข่ไก่ทอดไข่ดาวตอนเนี้ยแพงแล้วนะฮะต้องขึ้นราคาไข่ดาวนะครับเจ้าของร้านอาหารตามสั่งอยู่แห่งหนึ่งนะที่ตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นี่นะครับบอกว่าราคาไข่ไก่เบอร์3ที่แบบไปซื้อกันมาตรงๆนี่ขนาดซื้อตรงไม่ซื้อผ่านเนี่ยนะฮะขึ้นมาอีกแผงละ5บาทจากเดิมแผงละ100เป็นแผงละ105บาทนะครับทีนี้ถ้าเป็นร้านขายไข่ไก่ปลีกอันนี้คือซื้อตรงไงถ้าซื้อปลีกเนี่ยนะฮะปรากฏว่าเขาจะบวกราคาเพิ่มอีกแผงละ15บาทนะครับเพราะการขึ้นราคาครั้งนี้เนี่ย เขาให้เหตุผลนะฮะตอนเนี้ยมันเข้าหน้าฝนแถมตอนเนี้ยโรงเรียนเปิดเทอมนะฮะเด็กก็จะกินไข่กันเยอะเนี่ยนะครับโดยเฉพาะไข่ไก่เบอร์3เพราะไข่ไก่เบอร์3เนี่ยร้านทั่วไปเขาเอาไปทำเป็นไข่ดาวกันเนี่ยนะครับทีนี้เนื้อหมูล่ะนะร้านค้าที่อยู่ที่เชียงใหม่เขาบอกว่าเนื้อหมูเนี่ยนะฮะแล้วจริงๆเนี่ยเขาประกาศขึ้นแล้วราคาวันนี้เนี่ยนะครับร้านค้ากับบริษัทขายส่งเขาบอกเดี๋ยวเขาจะแจ้งราคานะแล้วก็จะมีการปรับคืนนี้แหละนะครับซึ่งก็น่าจะมีการปรับขึ้นนะโดยเขาจะแจ้งให้ทราบทุกวันพระวันนี้ก็เป็นวันพระถูกไหมครับเจ้าของร้านอาหารตามสั่งเขาก็พูดเพิ่มเติมนะว่าทุกวันนี้เนี่ยนะฮะขายของเนี่ยไม่ได้ราคาดีเท่าไหร่แล้วกำไรก็ไม่ใช่ว่าจะดีเหมือนก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัตถุดิบมันแพงขึ้นยกแผงหมดทีนี้เขาก็ตั้งคำถามนะครับว่ารัฐบาลเนี่ยก็อนุมัติให้นำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากต่างประเทศมาแก้ปัญหาไอ้เรื่องต้นทุนวัตถุดิบอาหารสัตว์ขาดแคลนเนาะแล้วก็ลดต้นทุนในพวกปศุสัตว์แต่ทำไมราคาไข่ไก่ก็ขึ้นราคาเนื้อหมูก็ขึ้นอันนี้คนซื้อเนี่ยงงนะครับแล้วก็ต้นทุนร้านอาหารตอนนี้เพิ่มขึ้นนะไม่ต่ำกว่า 40-50% โอ้โหถ้าทุนต้นทุนขึ้นอย่างเงี้ยนะฮะนี่กินทุนกินกำไรหมดแล้วล่ะครับเป็นว่าแต่กำไรเลยแทบจะไม่มีเนี่ยนะฮะจนกระทั่งร้านอาหารตามสั่งรายเดิมเนี่ยนะครับที่วันนี้ที่ข่าวรายงานกันที่ตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองเชียงใหม่นี่นะครับเขาว่าตอนนี้ราคาอาหารที่ร้านเริ่มต้นจานละ50 บาทเนี่ยถ้าพิเศษบวกอีก5เป็น55หรือไม่ก็บวกไปเลยอีก10เป็น60บาทถือว่าสูงแล้วนะครับตามต่างจังหวัดราคานี้เนี่ยนะฮะขนาดว่ามีโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40ตอนเนี่ยใช้มาได้ประมาณสัปดาห์แรกนี่นะฮะก็กระตุ้นยอดขายได้เล็กน้อยอ้าวเล็กน้อยเองเหรอนะฮะแล้วเพราะว่าต้นทุนวัตถุดิบเนี่ยมันขึ้นพอเข้าใจแล้วคือเดิมทีเนี่ยก็ไม่ได้ขึ้นราคาแต่พอตอนเนี้ยพอมันขึ้นราคาต่อให้มีตัวช่วย60 40เนี่ยมันเป็นราคาที่สูงขึ้นไปแล้วไงมันก็เสียงเขาบอกมันเคยขายได้เล็กน้อยนะครับและแถมเขาบอกนะครับว่าถ้าสมมติครบ4เดือนนะตามโครงการที่คาดไว้นะเชื่อว่าบรรยากาศจะกลับมาซบเซากำลังซื้อขายเหมือนเดิมอ้าวเนี่ยนะฮะเนี่ยนะครับเนี่ยขนาดร้านอาหารตามสั่งกับไข่ดาวขึ้นราคาเนี่ยนะครับถึงได้บอกไงว่าหมูก็ขึ้นเนี่ยหมูหน้าฟาร์มขึ้นอีก4บาทนะครับท่านผู้ชมครับเครือข่ายเลี้ยงเกษตรกรเครือข่ายเลี้ยงสุกรเนี่ยนะฮะเขาก็แจ้งให้บรรดาสมาชิกทราบหมดเลยเขาก็จะมีการปรับราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มขึ้นอีก4บาทต่อกิโลกรัมจากฐานเดิมนะครับอันนี้เป็นการปรับต่อเนื่อง2อาทิตย์ติดต่อกันละหลังจาก31พฤษภาคมขึ้นเที่ยวนึงเสร็จแล้วก็มาขึ้นมาอีกเที่ยวนึงเพราะฉะนั้นปรับขึ้นมาราคาทั้งหมด4บาทต่อโลนะฮะก็ทำให้ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มเนี่ยในแต่ละภูมิภาคของไทยนี่นะครับก็แตกต่างกันไปเนาะตะวันตกเนี่ยสูงสุด64บาทต่อกิโลนะครับตะวันออกนี่68บาทต่อกิโลกรัมอีสานเนี่ยขึ้นหลัก7เลยนะฮะ70บาทต่อกิโลกรัมนะฮะก็พอๆกับภาคเหนือแล้วครับอันนี้ราคาเท่ากันเลยสูงสุด70บาทต่อกิโลกรัมภาคใต้ก็จะหย่อนมานิดนึงก็คือ68บาทต่อกิโลกรัมนะครับเลขาธิการสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาตินะครับคุณเกียรติภูมิพฤกษวรรณเนี่ยนะฮะเขาบอกงี้ไอ้การขึ้นราคาหมูครั้งนี้เนี่ยนะมันเป็นไปตามต้นทุนการผลิตที่แพงขึ้นคือตอนนี้ทุกอย่างนะครับมาจากต้นทุนการผลิตแพงหมดเลยนะครับเดิมทีไอ้ต้นทุนเลี้ยงหมูเนี่ยนะฮะเขาประเมินกันได้ว่า70บาทต่อกิโลกรัมเมื่อมีนานะแต่พอราคาวัตถุดิบอาหารนี่เพิ่มสูงขึ้นจากสงครามก็ดีหรือว่าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตอนนี้สูงกว่า13บาทต่อกิโลเข้าไปละนะฮะแล้วต้นทุนตอนเนี้ยขุนตัวนึงเนี่ยมันเกิน70บาทนะครับมันจะเป็น72ถึง73บาทต่อกิโลกรัมนะครับแต่ในขณะที่อะไรรู้ไหมราคาสุกรหน้าฟาร์มในพื้นที่เนี่ยกับต่ำกว่าทุนนะครับงั้นเรื่องนี้เองเนี่ยนะครับถ้าหากว่าไม่รับการช่วยเหลือระยะยาวแล้วก็เนี่ยนะฮะมีหวังปิดฟาร์มหมูกันอีกรอบนึงนะครับและจะเป็นอีกรอบนึงที่จะเกิดขึ้นด้วยเนี่ยนะฮะถึงได้บอกครับว่าตอนนี้เนี่ยคือด้วยได้ตัวช่วยอย่าง60 40มาช่วยเนี่ยนะแต่บังเอิญว่าต้นทุนมันไม่ช่วยอ่ะต้นทุนมันมาสวนขึ้นมาอีกเนี่ยนะครับแม้แต่เนี่ยสุกี้ตีน้อยร้านนี้ดังนะฮะสุกี้ตีน้อยวันนี้โพสต์เลยฮะปิด3สาขาไอ้เราดูแล้วเลิกกิจการไม่ใช่ครับปิดปรับปรุง3สาขานะฮะแต่เหตุผลเนี่ยฟังแล้วทึ่งนะฮะเขาบอกเนี่ยคือเขาโพสต์บน Facebook ของเขาเนี่ยนะครับเขาบอกว่าอย่างโครงการรัฐบาลตอนนี้ที่ออกมาดังๆเนี่ยไทยช่วยไทยพลัส60 40เนี่ยนะครับทำไปทำมากลายเป็นว่าลูกค้าสุกี้ตีน้อยหายเนี่ยนะฮะคือข้อความบน Facebook ของสุกี้ตีน้อยเนี่ยนะครับโอ้มีคนตามตั้งล้าน 400,000 คนเนี่ยเขาบอกงี้ประกาศปิดตัวร้านสาขา3แห่งเพื่อปรับปรุงโฉมใหม่นะครับเขาบอกว่าไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยเป็นโครงการช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อย SME เขาบอกเป็นโครงการที่ดีนะประสบความสำเร็จสูงนะแต่ตีน้อยเนี่ยเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่นะไม่สามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้จึงทำให้ลูกค้าสุกี้ตีน้อยน้อยลงอย่างชัดเจนท่านผู้ชมครับร้านอย่างนี้เขายังบ่นเลยนะครับว่าลูกค้าเขาหายนะครับเพราะในการปิด3สาขาของเขาเนี่ยนะฮะก็จะมีตั้งแต่เดือนตุลาโทษนะในช่วงเดือนตุลาคมคือหลังจบโครงการไทยช่วยไทยพลัส โอ้ไปปิดหลังจบโครงการนะครับก็มีลำลูกกาคลอง2เดือนเซนปิ่น9แล้วก็ลาดพร้าววังหินนะครับจะเริ่มปิดปรับปรุงเนี่ยทยอยก็ตั้งแต่9มิถุนายนเป็นต้นไปนะครับเนี่ยร้านที่คืออย่างงี้คือไอ้ไทยช่วยไทยพัก60 40เนี่ยมันจะเป็นผู้สตรีทฟู้ดนะฮะเร่แผงลอยแผงตลาดอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเข้าโครงการแต่ร้านใหญ่ๆเนี่ยไม่ได้เข้านะฮะถึงขนาดนายกสมาคมภัตตาคารไทยจำได้เหมือนกันที่ผมคุยกับคุณนายกสมาคมของภัตตาคารไทยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยแกถึงบ่นไงว่าสมาชิกของสมาคมภัตตาคารไทยที่เป็นร้านรวงเนี่ยเอาว่าไม่ต้องใหญ่ถึงระดับภัตตาคารเนี่ยเขาบอกยอดมันไม่เข้าเพราะยอดมันลงไปรายเล็กอย่างนี้เป็นต้นนะครับเดี๋ยวก็ต้องดูต่อไปก็ว่าข้อเรียกร้องเนี่ยมันจะไปถึงกันหรือเปล่านะครับในขณะที่นี่นะฮะเรื่องของกุ้งระหว่างไทยกับมาเลเซียอันนี้ก็ยังไม่ลงตัวกันสักทีนี่นะครับแต่มันจะมีปัญหาถึงขั้นแบบคนเลี้ยงกุ้งทั้งวงจรเนี่ยมันจะไปต่อกันไม่ได้นะครับคุณเจริญหยงสตาประธานสากลเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจังหวัดตรังเนี่ยนะครับเขาบอกว่ายื่นข้อเรียกร้องไปรัฐบาลวันที่4มิถุนายนล่าสุดได้รับคำตอบว่ามาเลเซียเนี่ยไม่ยอมเจรจากับไทยนะแต่รัฐบาลก็เร่งแก้ไขปัญหาให้คุยเนี่ยนะฮะวันนี้เขาบอกอย่างนี้เลยนะครับว่ากุ้งภาคใต้ตอนล่างอย่างเช่นตรังสตูลสงขลาเนี่ยนะครับตลาดหลักมันอยู่มาเลเซียเพราะฉะนั้นเนี่ยแหละมันถึงกระทบพี่น้องเกษตรกรคนภาคใต้นะครับวันนี้กุ้งไม่มีตลาดขายนะฮะเกษตรกรเนี่ยต้องไปหาเนี่ยนะครับโดยการไปส่งไปหากุ้งเพื่อไปส่งที่ตลาดกลางมหาชัยแต่พอไปส่งก็ถูกกดราคาซ้ำอีกโน่ดูดิตอนนี้สถานการณ์ห้องเย็นก็ลดปริมาณการรับซื้อกุ้งจากเกษตรกรแบบวันต่อวันไซส์ก็ลดลงคิดดูสิครับว่าซื้อกุ้งเนี่ยขนาด70ตัวต่อโลนะเวลา50ตันตอนนี้ซื้อได้ไม่เกิน20ตันโอ้หายไปตั้ง30ตันเนี่ยนะฮะมันก็มีข้อสังเกตจากคนในวงการของกุ้งเขาบอกว่าไอ้โรงงานมันก็ยังทำงานปกตินะคนงานก็เท่าเดิมไม่ได้ลดเลยเนี่ยนะฮะคำถามว่าตกลงห้องเย็นเอากุ้งมาจากไหนครับเนี่ยนะราคากุ้งตกต่ำตอนนี้ไซส์ขนาด50ตัวต่อโลเนี่ยเหลือขายกันแค่กิโล125ถึง130ปกติเนี่ยโล140นะครับถ้าขยับไซส์ขึ้นมาเป็น70ตัวต่อโลเนี่ยเหลือกิโลกรัมละ115บาทแต่ราคาต้นทุนตอนนี้ก็ปลาไป135เพราะฉะนั้นก็ขาดทุนแล้วกิโลกรัมละ20บาทนะครับซึ่งตรงนี้เขาบอกเลยนะครับว่าถ้าสถานการณ์เป็นอย่างเงี้ยทำไปทำมาพี่น้องเลี้ยงกุ้งภาคใต้เนี่ยมันไม่มีงานทำนะนี่นะครับก็กลายเป็นเรื่องที่เดี๋ยวมันจะน่ากังวลกันต่อไปนะฮะมาถึงวงการทองม้วนฮะทองม้วนเนี่ยอร่อยนะฮะแต่ถ้าเป็นทองแท่งแล้วม้วนลงมานี่ไม่อร่อยเลยนะครับสำหรับวันนี้นี่นะครับปรากฏว่าราคาทองคำที่ผมรายงานไปตอนต้นรายการเห็นไหมฮะโอ้เป็นราคาที่ปิดต่ำสุดใน2เดือนครึ่งแถมเจ็บใจตรงที่ทาน 67,000 ไม่อยู่นะครับอย่างที่บอกไปครับว่าวันนี้ลบ650ปรับทั้งหมดเนี่ยก็ประมาณ30กว่ารอบนะครับอะไรเกิดขึ้นบ้างรู้ไหมฮะรู้ไหมครับว่าท่านผู้ชมซื้อทองคำตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันที่29มกราคมเนี่ยเคยได้ผลตอบแทนสวยมากเลย29.06% อันนี้ผมเอาราคาที่สูงสุดระหว่างวันนะในช่วงที่ตอนนั้นเนี่ยขึ้นไปถึงประมาณถ้าจำไม่ผิดเนี่ย5,588ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์อันนี้รูปของ US ดอลลาร์นะครับผลตอบแทนของทองคำบ้านเราเคยขึ้นสูงสุด 25% แต่รู้ไหมครับว่าปิดวันนี้เราเหลือเท่าไหร่ไม่ถึง 3% ครับเหลือเชื่อไหมฮะแล้วห่างจากราคาดอยอะราคา 81,500 บาทเนี่ยตั้ง 14,000 เข้าไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าตอนนี้คนที่ติดดอยแถว 80,000 เนี่ยไม่รู้จะทำยังไงเพราะมันลงหวบห้ามอย่างนี้เลยนี่นะฮะก็เลยทำได้แต่ทำใจแล้วครับว่านาทีนี้ราคาทองคำถือว่ามีความเสี่ยงสูงจริงๆจากสถานการณ์ทั้งหมดแต่ก็ไม่แน่นะฮะคืนนี้ในเมื่อมีการหยุดยิงไม่ตอบโต้กันเนี่ยทองคำจะกลับมาฟื้นตัวหรือไม่ก็เอาใจช่วยทุกฝ่ายกันนะครับเอาละครับเวลาหมดครับสำหรับวันนี้อีกอนบิสกับผมบัญชาชุมชัยเวทนะครับหากสนใจฟังแล้วก็ติดตามกันได้นะฮะเป็นประจำทาง 90.5 เมกะเฮิรตซ์คลื่นความคิดอสมทนะครับวันนี้ลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีครับ
2: อีคอนบิสปากท้องต้องคิดช่วงอีคอนบิสบายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวทโชว์จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
0: การบริหารธุรกิจคือการจัดการกับความเสี่ยงไม่ใช่การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงบรรทูลล่ำซำประธานกิตติคุณธนาคารกสิกรไทย
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
4: โอม ความปวดจงคลายความสบายจงมา
5: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
6: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวดูเรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
7: ในขณะที่ประเทศรอบตัวกำลังเหยียบคันเร่งมิดใหม่ประเทศไทยกลับกำลังเดินหลงทางด้วยความเร็วแค่ GDP 1-2% ถ้าเรายังไม่เปลี่ยนเราต้องติดคุกคำว่าประเทศกำลังพัฒนาไปอีก80ปีหมดเวลาเดินตามหลังใครถึงเวลากดคันเร่งทลายหลุมพรางแล้วมองหาอุตสาหกรรมที่จะเป็นสปอตไลท์ดึงเราออกจากวิกฤตโครงสร้างนี้มาร่วมผ่าทางรอดปลดอนาคตไทยไปพร้อมกันในรายการ CEO Visionช่วงผ่าโลกเศรษฐกิจส่องสปอตไลท์หาทางรอดปลดล็อกศักยภาพไทยเริ่ม8มิถุนายนนี้ 8:30 นทาง 96.5 FM คลื่นความคิดและทุกช่องทางออนไลน์อ
2: ย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00
1: น. Econ Beat ปากท้องต้องคิดช่วง Econ Beat บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
2: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับกับผมบัญชาชุมชัยเวชใน Econ Biz ทาง 96.5 MHz นะครับคลื่นความคิดของอสมทครับไม่ว่าท่านผู้ชมจะฟังอยู่ในหน้าปัดรถวิทยุอะไรก็แล้วแต่นะครับที่บ้านด้วยก็ตามนะฮะรวมไปถึงทักทายทุกท่านที่ฟังทางระบบออนไลน์ของ 96.5 MHz คลื่นความคิดทาง Facebook 96.5 นะครับหรือเป็นแอปพลิเคชันนะฮะวันนี้ครับ9มิถุนายนนี่นะฮะก็ยังถือว่าเป็นอีกวันนึงที่น่าสนใจในความเคลื่อนไหวของข่าวสารแล้วก็กระแสต่างๆที่เกิดขึ้นทางเศรษฐกิจทั้งในและก็ต่างประเทศนะครับแม่วันนี้เนี่ยนะฮะฟ้าฝนตกลงมากันโอ้โหทั่วกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะแถบลาดพร้าวก็ช่วงนี้ขับรถขับปลาระมัดระวังกันนิดหนึ่งนะครับสำหรับการซื้อขายของทองคำในวันนี้เนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าดีใจขึ้นมาได้ครับหลังจากที่กลัวก็กลัวกันอยู่นะว่าทองคำเนี่ยมันจะยืนหมายว่ามันจะหลุดต่ำ 67,000 ไปหลายวันปรากฏว่าวันนี้บวกตีตื้นขึ้นมา550บาทครับสุทธิปรับ14รอบนะครับทองคำแท่งรับซื้อ 67,200 แล้วก็ขายออก 67,400 บาทครับรูปพรรณนะครับตีตื้นขึ้นมาปิดรับซื้อ 65,855 บาท4สตางค์ขายออกขึ้นมาเป็น 68,200 บาทครับวันนี้ราคาทองคำโกลด์สปอตที่สิงคโปร์ใช้ได้นะฮะขึ้นมายืนเหนือ4,300แล้วก็ปิดไปสวยทีเดียวเมื่อตอนเย็นๆ4,333ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ครับแม้แต่บาทไทยนี่อ่อนอ่วมอ่อนอรไทยนะครับตอนนี้เป็นเงินบาทเทียบดอลลาร์สหรัฐที่ต่ำที่สุดแล้วประมาณ2เดือนกว่าครับ32บาท87สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐวันนี้หุ้นไทยได้ดีได้น้ำเลยนะฮะเหมือนฝนตกลงมาชุ่มฉ่ำใจนะครับดัชนีเซ็ตอินเด็กซ์นั้นบวก 22.46 ปิด 1,584 จุดมูลค่าการซื้อขายสุทธิ 7,506 ล้านบาทนะครับเอาละครับวันนี้ Econ Biz นะครับช่วงนี้เด็กกลับมาเปิดเทอมนะรถลาก็ติดแต่ว่าอันนั้นเนี่ยมันทำให้ผมนึกถึงภาพที่เขาเรียกกันว่าสถานการณ์ของเศรษฐกิจเราก็รู้ๆกันอยู่ถูกไหมครับว่าสภาพคล่องของผู้ปกครองอะไรก็แล้วแต่กำลังซื้อก็ไม่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่ง 2-3 ปีที่แล้วเนี่ยถ้าท่านผู้ชมติดตามข่าวสารก็จะรู้นะครับว่าเรื่องของโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนรัฐโรงเรียนเอกชนนะโรงเรียนเขาเรียกว่านานาชาติอะไรก็แล้วแต่นี่นะครับมันเหมือนกับการเติบโตแบบเป็นลูกตัวเคนึกออกไหมฮะคือโรงเรียนอินเตอร์คนก็แห่เข้าเยอะโอ้โหนะฮะก็เรียกว่าค่าเทอมก็ขึ้นได้คนก็แห่เข้าแต่ในขณะที่โรงเรียนเอกชนแบบไทยๆนี่นะฮะมันจะเคขาล่างลงมาเนี่ยนะครับจนทำให้วันนี้เห็นทีต้องพูดคุยกันครับเพราะว่าผ่านมาแล้วจะเกือบครึ่งแรกของปีนี้และในที่สุดสถานการณ์ของโรงเรียนนะครับโรงเรียนเอกชนก็ตามนะครับครึ่งปีหลังจะเป็นยังไงโดยเฉพาะสภาวะเศรษฐกิจของผู้ปกครองแล้วก็ของโรงเรียนกันด้วยเนี่ยนะครับและอย่างนึงนะเด็กไทยตอนนี้นี่นะครับอัตราการเกิดการเจริญพันธุ์ตอนนี้เราติดแบบชนิดที่ต่ำสุดของโลกกันแล้วเนี่ยนะฮะหลายอันดับด้วยกันนะครับเราจะไปพูดคุยกับดร.สุภเศษคณากูลนะครับนายกสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนปสกชนะครับสวัสดีครับดร.สุภเศษครับ
3: สวัสดีครับคุณบัญชาครับ
2: ครับดร.สุภเศษครับสถานการณ์หรือว่าตอนเนี้ยเรื่องของเกี่ยวกับโรงเรียนเอกชนต่างๆนี่นะครับปีนี้เดินทางมาถึงครึ่งปีกันแล้วเนี่ยมีสัญญาณอะไรที่น่าเป็นห่วงบ้างไหมครับ
3: ก็ต้องอย่างนึงครับตอนนี้ก็เป็นการเปิดภาคปีการศึกษา2569ภาคที่1 นะครับซึ่งเราก็ไปสำรวจข้อมูลในปีการศึกษา2568ซึ่งโรงเรียน

0: ถามว่าวิกฤตไหมก็ยังไม่วิกฤตครับก็ไปได้ก็คือบางทีผู้ครองต้องเข้าใจว่ามีหลายปัจจัยหลายสาเหตุถึงครับ
1: อืมครับอันนี้เราเปรียบเทียบกับปีการศึกษาก่อนหน้านี้หรือว่าในช่วงเดียวกันของปีที่แล้วไหมครับสำหรับตัวเลขนี
0: ้มีตัวเลขครับของเก่าก็ประมาณสัก1,600-1,700ล้านนะครับในช่วงปี67นะครับประมาณ1,600-1,700ล้านมันก็ขึ้นมาประมาณสัก400กว่าล้านนะครับ
1: โอ้โหก็ถือว่าเรื่องใหญ่พอสมควรนะฮะ400กว่าล้านบาทเนี่ยนะฮะ
0: ครับใช่ครับพอสมควร
1: ปัญหาหรือปัจจัยมันมาจากอะไรครับที่ทำให้ตัวเลขมันบวมขยับขึ้นมาเนี่ยครับ
0: ปัญหาก็คือผู้ปกครองเนื่องจากโรงเรียนเอกชนบางที่ก็ขึ้นปรับค่าธรรมเนียมขึ้นตามสภาพเศรษฐกิจนะครับเพราะว่าอย่างเช่นเราจ้างครูต่างชาติเนี่ยราคาก็สูงนะครับไม่ว่าจะเป็นครูเนทีฟหรือครูฟิลิปปินส์หรือครูที่เป็นสัญชาติอื่นรวมถึงครูจีนที่เข้ามาสอนเนี่ยราคาก็สูงขึ้นก็ต้องปรับค่าเทอมคราวนี้ปรับแล้วเนี่ยแจ้งผู้ปกครองแล้วบางคนก็บอกไม่มีปัญหาแต่พอถึงเวลาจ่ายจริงทั้งที่โรงเรียนให้ผ่อนจ่ายก็ไม่สามารถจ่ายได้ตามกำหนดครับ
1: ครับแสดงว่าคือต้นทางสาเหตุมาจากสภาพคล่องของผู้ปกครองใช่ไหมครับ
0: ครับเพราะเป็นสภาพคล่องของผู้ปกครองครับซึ่งเราก็เข้าใจนะใน 2,000 กว่าล้านเนี่ยก็มีสาเหตุก็คือเรื่องของผู้ปกครองซึ่งมีเรื่องของเศรษฐกิจไม่พอเพียงก็มาผ่อนชำระครับผ่อนชำระก็ติดไว้บ้างอะไรบ้างก็มีผลกระทบนะครับตรงนี้ผลกระทบกับโรงเรียนเอกชนครับ
1: อืมครับตัวเลขที่เราพูดถึงเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นภาพรวมทั้งประเทศหรือว่าเป็นพื้นที่สำคัญตรงไหนบ้างครับ
0: ก็เป็นภาพรวมทั้งประเทศซึ่งเราเก็บข้อมูลได้ก็ประมาณเกือบ 100% นะครับประมาณสัก 80-90% นะฮะเพราะว่าโรงเรียนเอกชนเรามี 3,800 กว่าโรงแล้วก็มีโรงเรียนที่ไม่เก็บเงินค่าธรรมเนียมการเรียนอีกประมาณสัก400กว่าโรงเพราะฉะนั้นก็3,000 ที่เราเก็บได้ 3,400 โรงก็เหลืออีกประมาณสัก 2-300 โรงก็จะครบตามจำนวนนะครับตรงนี้ซึ่งเขาอาจจะไม่ส่งข้อมูลให้อาจจะมีค่ามากยอดค้างมากกว่านี้ครับ
1: โอ้นี่ถ้าเกิดเขาส่งข้อมูลให้ยอดค้างตรงนี้ที่เมื่อสักครู่ดร.พูดถึงเนี่ยมันน่าจะสูงกว่านี้ใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับจากการสอบถามแล้วก็อะไรของท่านผู้บริหารนะครับก็พบว่าปัญหาเศรษฐกิจครัวเรือนครับเป็นอันดับหนึ่งที่ทำให้ผู้ปกครองต้องมาขอผ่อนแล้วก็ไม่สามารถที่จะหาเงินมาจ่ายเราก็บอกว่าลองไปเรียนโรงเรียนรัฐบาลไหมเขาก็บอกว่าอยากเรียนโรงเรียนเอกชนเราก็ไม่รู้จะทำไงนะจะให้ออกไปก็บางคนก็ออกไปก็มีบางคนก็ขอกลับมาอีกก็มีครับ
1: โอ้นั่นเป็นเพราะว่าทัศนคติหรือมุมมองของผู้ปกครองเนี่ยรู้อยู่ว่ามันก็ลำบากจริงๆนะฮะแต่ไม่อยากออกไปเรียนโรงเรียนรัฐบาลอันนี้เป็นเรื่องใหญ่ไหมฮะ
0: ใช่ครับก็อาจจะเรื่องหลายๆเรื่องนะครับซึ่งก็อาจจะเป็นเรื่องที่ผู้ปกครองเขามีความผูกพันกับโรงเรียนชนเช่นอาจจะส่งลูกมาเรียนตั้งแต่อนุบาลพอถึงป.2 ป.3 แล้วอ้าวมันไม่ไหวแล้วแต่ก็ยังขอเรียนต่อดูที่โรงเรียนจะทำยังไงบางโรงเรียนก็ให้ออกไปเพื่อไปเรียนบางคนก็อ้าวอยู่ต่อก็ได้ขอให้มาชำระหนี้ตามกำหนดแต่คราวนี้มันก็ไม่สามารถมาชำระได้ก็เลยต้องเป็นขาดสภาพคล่องมากเลยครับ
1: ผมสงสัยจริงๆเลยนะฮะว่าโรงเรียนเอกชนซึ่งตอนนี้มีปัญหาจากผู้ปกครองมีสภาพคล่องเนี่ยถ้าเราดูกันเลยเนี่ยไล่กันเลยตั้งแต่อนุบาลเลยนะจนกระทั่งถึงม.6เนี่ยนะฮะปัญหามันเยอะที่สุดเนี่ยอยู่ในช่วงตอนไหนครับช่วงไหนฮะ
0: ตอนนี้กระจายกันหมดเลยนะครับเกือบทุกชั้นแต่คือถ้าเรียนเนี่ยยิ่งชั้นสูงราคามันจะยิ่งสูงขึ้นนะครับแต่ถ้าว่าอนุบาลก็จะเริ่มจะถูกลงหน่อยเพราะว่าประถมก็จะเริ่มแพงกว่าอนุบาลพอเริ่มมัธยมมันก็จะแพงกว่าระดับประถมครับตามความยากความของอุปกรณ์การเรียนการสอนอะไรทั้งหมดนะครับมันก็จะแพงกว่ากันตรงนี้เพราะฉะนั้นพอขึ้นชั้นถูกขึ้นราคาก็สูงขึ้นก็จะเป็นค่ายอดค้างในระดับที่สูงขึ้นนะครับเยอะหน่อย
1: เลยครับแสดงว่าพบได้ทุกชั้นเรียนเลยใช่ไหมครับเนี่ย
0: ครับก็กระจายกันหมดเกือบทุกชั้นเรียนนะครับอย่างเช่นพี่น้องมันบางคนมีพี่น้อง2คน3คนเนี่ยก็ค้างทั้งคนพี่ทั้งคนน้องเลยนะครับ
1: โอ้โหมีอย่างนี้ด้วยเหรอครับคือค้างหมดเลยอ่ะทั้ง2คนเลย
0: ครับ
1: ครับอ๋อครับ
0: แต่โรงเรียนเอกชนก็เข้าใจนะบางทีก็ลดให้แต่พอดีลดไปมากก็ไม่ได้เพราะโรงเรียนก็ต้องควักเนื้อไปดูแลครูไปอะไรอุปกรณ์การเรียนอะไรมันก็มีหลายส่วนนะครับตรงนี้บางโรงเรียนก็แทบจะไม่เหลือเงินเลยนะครับตรงนี้
1: สมมติว่าถ้าเราตีจำนวนของนักเรียน100คนในสถานการณ์แบบเนี้ยเจอที่แบบว่าไม่สามารถจะผ่อนจ่ายได้แล้วหรือว่าต้องออกกลางทางอย่างเงี้ยสักกี่เปอร์เซ็นต์ครับ
0: ประมาณ30ครับ
1: 30%เหรอฮะ
0: 30% ครับ
1: สัดส่วนตรงนี้มันเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วไหม
0: ก็ใกล้ๆเคียงนะครับปีแล้วประมาณ27หรือ26%

0: นะครับผมจำตัวเลขไม่สนิทใจแต่ประมาณ26กว่ากับ27ทีนี้ประมาณ30นิดๆ 30.5 30.6 อ่ะครับตรงนั้นเนี่ย
1: มันมีแนวโน้มหรือโอกาสว่ายอดตัวนี้จะเพิ่มขึ้นอีกมั้ยครับเนี่ย
0: ก็มี2ทางครับอาจจะลดลงก็ได้ถ้าผู้ครองมีกำลังจ่ายเพิ่มขึ้นหรืออาจจะเพิ่มขึ้นก็ได้ถ้าผู้ปกครองไม่สามารถหาเงินมาหมุนซึ่งโรงเรียนก็ต้องพยายามใช้ทั้งโปรโมชั่นลดทั้งแก่ทั้งอะไรเพื่อให้ผู้ปกครองสามารถมาชำระได้นี่ยังไม่ได้พูดถึงปี69นะครับที่ต้องกำลังเปิดเรียนอยู่เนี่ยซึ่งบางคนก็ค้างมาต่อเนื่องมาแล้วครับ
1: โอ้เหรอครับอย่างตอนนี้ปี69ที่กำลังเปิดเรียนกันอยู่เนี่ยเท่าที่ด็อกเตอร์มีข้อมูลเอาแบบเบื้องต้นนะฮะอาจจะยังไม่เก็บข้อมูลจนครบเนี่ยมันมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อไหมครับเนี่ย
0: มีแนวโน้มเพิ่มมีโอกาสครับมีโอกาสเพิ่มขึ้นต่อครับ
1: โอ้น่าห่วงนะครับอย่างเงี้ยคือสภาพคล่องของผู้ปกครองรายได้ของผู้ปกครองเนี่ยถ้ามันมีข้อมูลเชิงลึกไปมันจะน่าสนใจมากขึ้นอย่างเช่นสมมติว่าผู้ปกครองเป็นอาชีพข้าราชการหรือเป็นผู้ปกครองเป็นเจ้าของกิจการหรือว่าผู้ปกครองเป็นมนุษย์เงินเดือนอันนี้ตรงไหนมากกว่ากันครับ
0: ที่มันกระจายไปนะครับอย่างเช่นบางทีบางคนเขาไม่ได้อยากเรียนโรงเรียนเอกชนบ้านเขาอยู่ติดโรงเรียนเอกชนเขาจะไปไหนอะจะเดินข้ามโรงเรียนเอกชนไปก็ต้องยอมเรียนโรงเรียนเอกชนเพราะว่าติดบ้านเนี่ยจะไม่ทำโรงเรียนรัฐบาลอยู่ไกลบางทีก็เป็นอย่างนี้บางทีโรงเรียนเอกชนบางแห่งก็แบบอยู่ติดบ้านมีรถรับส่งติดบ้านอย่างเงี้ยสะดวกในบางที่รัฐบาลต้องมาเองต้องผู้ปกครองมาส่งซึ่งมันก็มีหลายปัจจัยนะครับตรงนี
1: ้โอ้พอดร.สุประเสริฐพูดถึงว่าคือมันอยู่ใกล้บ้านมันก็ประหยัดค่าใช้จ่ายเรื่องน้ำมันถูกไหมฮะ
0: ใช่ครับ
1: แล้วพอต้องไปส่งที่โรงเรียนรัฐเนี่ยโอ้น้ำมันตอนนี้ก็แพงไม่ลงอีกต่างหากใช่ไหมครับ
0: ค่าน้ำมันก็ขึ้นสูงตอนนี้ค่ารถก็ขึ้นราคามานะครับประมาณสัก 20-25% นะครับประมาณนี้ที่ซื้อรถรับส่งเทอมใหม่ก็ขึ้นมาก็พยายามประคับประคองเองก็ต้องพยายามประคับประคองเพื่อให้เด็กได้เรียนด้วยนะครับโดยเฉพาะปัจจัยที่สำคัญคือต้องทำไงให้เด็กได้เรียนคือติดก็ติดครับแต่ต้องมีวิธีการไม่ได้รุนแรงคือไม่กระทบกับเด็กสิทธิเด็กของเด็กที่ได้เรียนนะครับผู้ปกครองแต่ส่วนใหญ่แหละผู้ปกครองยังไม่ค่อยมาพบไม่มาพบครูไม่มาทำMOUร่วมกันในการที่จะช่วยยังไงให้เด็กได้ติดค่าธรรมเนียมการเรียนมากขึ้นนะครับ
1: คือจริงๆไอ้การแก้ปัญหาบรรเทาเบาบางปัญหาตรงเนี้ยโรงเรียนเอกชนทุกแห่งเขาก็เปิดโอกาสให้มีการคุยกันใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับเขาก็เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองเนี่ยมาพบไม่ว่าจะเป็นการเชิญหนังสือการโทรศัพท์หาหรือการไปเยี่ยมที่บ้านแต่ปรากฏว่าส่วนใหญ่ก็จะตอบอย่างเดียวว่าไม่มีไม่หนีไม่จ่าย
1: สามไม่เลยเหรอครับเนี่ยโ
0: อ้ไม่เลยครับ
1: ไม่มีไม่หนีแล้วก็ไม่จ่ายถ้าเธอมางั้นเถอะถูกไหมครับ
0: ครับใช่ครับ
1: โอ้โหคืออาการอย่างนี้น่าห่วงนะครับเพราะว่าคือก็ตาคือไงฮะเชิญครับ
0: ก็น่าห่วงครับเพราะว่าหลายโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนที่สายป่านนั่นหรือคือไม่ได้มีเงินเยอะอะไรเดี๋ยวก็ต้องยุบตัวลงที่68ที่จบไปเนี่ยก็น่าจะ60กว่าโรงนะครับพอดียอดน่าจะวันพรุ่งนี้ถึงจะรู้ชัดเจนนะครับประมาณ60โรงทั่วประเทศที่ยุบไปทุกปีมันจะ30-40ปีที่มันขึ้นมานิดนึงขึ้นมาเท่าตัวเลยนะครับ
1: มันถึงว่ายอดปิดโรงเรียนเหรอครับ
0: ครับยอดปิดโรงเรียนนะครับ
1: โอ้โหยอดปิดโรงเรียนเอกชนตอนนี้ขึ้นมาเป็น60ใช่ไหมครับ
0: 60ประมาณ50เกือบ60โรงเรียนนะครับทุกปีจะประมาณทั้งทุกปีก็จะประมาณ30-40อย่างเงี้ยแต่ปีนี้เยอะกว่าทุกปี
1: ตัวนี้2เท่านะครับดร.สุประเสริฐครับ
0: ใช่ครับ2เท่า
1: โรงเรียนเอกชนที่ปิดตัวถึง60แห่งขนาดเนี้ยกระจายอยู่ในภาคกลางหรือว่าส่วนไหนเป็นพิเศษครับ
0: ทั่วประเทศครับทั่วประเทศก็อย่างที่ทราบนะครับก็โรงเรียนใหญ่ๆหลายๆโรงในกรุงเทพนะครับแล้วก็หลายจังหวัดก็มีครับทั้งจังหวัดเพชรบูรณ์นครราชสีมาก็กระจายจังหวัดละโรง2โรงแต่มันเนื่องจากเรามี76จังหวัดนะครับมันก็เยอะนะครับจังหวัดละโรง2โรงมันก็เลยรวมกัน
1: กรุงเทพตอนนี
0: ้4ครับ
1: คือตอนนี้ปัญหาจากฝั่งผู้ปกครองก็ลามไปถึงสภาพคล่องของโรงเรียนถูกไหมครับ
0: ครับใช่ครับแต่ก็ต้องสู้นะครับบ่อยเพราะว่าเรียนส่วนก็สู้อยู่นะครับเรียนสู้แต่ก็ต้องหาวิธีการที่จะทำไงให้รัฐบาลได้มา มาช่วยเหลือบ้างนะครับไม่ใช่ว่าไปขอเงินรัฐบาลมาโป๊ะหนี้อะไรนะครับเพียงแต่ว่าจะช่วยเหลือยังไงในเรื่องของการที่ใช้ผู้ปกครองอยู่อาจจะมีสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำหรืออะไรมาให้ผู้ปกครองได้กู้อะไรแล้วโรงเรียนก็พอได้เงินมาหมุนได้บ้างตัวนี้นะครับ
1: ตรงนี้ครับในฐานะที่ดร.สุประเสริฐเนี่ยก็เป็นนะฮะนายกสมาคมแล้วก็กรรมการทางด้านของปสปช.เนี่ยคือเราได้มีข้อสรุปสำหรับข้อเสนอยื่นต่อรัฐบาลเนี่ยออกมากี่ข้อครับ
0: เรื่องของค่าเทอมเนี่ยเราไม่ได้ยื่นเสนอไปอีกหนึ่งข้อเดียวครับก็คือให้รัฐบาลเนี่ยลองจัดตั้งกองทุนที่ช่วยเหลือผู้ปกครองนะครับจัดตั้งกองทุนที่เหลือผู้ปกครองที่ค้างค่าเรียนการเรียนอาจจะผู้ปกครองไปกู้หรือไปเสริมสภาพช่องผู้ปกครองแล้วก็โรงเรียนก็ไปอะไรไปเบิกเงินกองทุนมาแล้วผู้ปกครองเป็นหนี้กองทุนอะไรอย่างนี้มากกว่าครับ
1: ก็คือให้ตั้งกองทุนขึ้นมาเป็นกลไกทางการเงินในการรับผิดชอบภาระทางหนี้ใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: เท่าที่เราเสนอไปอันนี้หนึ่งข้อนี้เราก็เสนอไปแล้วถูกไหมคร
0: ับ ก็เสนอท่านรัฐมนตรีไปส่วนหนึ่งนะครับแต่ก็เข้าใจว่าสภาพรัฐบาลอาจจะเศรษฐกิจด้วยอะไรหลายอย่างคือเราก็ต้องมองว่าเราจะช่วยตัวเองกันยังไงมากกว่าด้วยนะครับก็ไม่ได้เสนออะไรมากนะครับก็เสนอแค่ว่าถ้ามีกองทุนได้เนี่ยผู้ปกครองก็มาเป็นหนี้ที่กองทุนเลยนะครับในตรงนี้นะครับไม่งั้นเขาจะต้องไปกู้หนี้เราระบบอะไรมาอีกเยอะแยะเลยนะ
1: ครับกองทุนที่เราเสนอเนี่ยถ้าตีเป็นมูลค่ามันเยอะมากน้อยแค่ไหนครับ
0: ถ้าดูตัวเลขปีนี้ 2,000 กว่าล้านนะ
1: โอ้
0: เยอะว่าเยอะนะครับ
1: รอฮะในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเชิญครับ
0: ถ้าจะเริ่มแรกเนี่ยอาจจะไม่ต้องถึงหรอกครับอาจจะสัก500ล้าน300ล้านเริ่มต้นก่อนนะครับ
1: เพื่อที่จะดูสภาพของอาการหรือว่าเอามาตั้งเป็นเงินก้นถุงก่อนอะไรประมาณนั้นดูไหมฮะ
0: ครับใช่ครับ
1: คือจำนวนปีนี้มัน 2,000 ไหนนะฮะ
0: แล้วเราก็จะได้บริหารจัดการได้แต่ถ้าเริ่มต้น300ล้าน500ล้านเนี่ยเหมือนโรงเรียนก็จะได้แบบเอาส่วนหนึ่งส่วนที่คนเป็นหนี้เยอะๆนะครับไม่ใช่ไหมบางคนเป็นหนี้หลักแสนก็มีนะครับ
1: หลักแสนเหรอครับคือเวลาเราพูดถึงคำว่าโรงเรียนเอกชนเนี่ยคือโดยคนส่วนใหญ่ก็จะมีความเข้าใจว่ากำลังซื้อหรือความสามารถในการส่งลูกเรียนเนี่ยก็น่าจะดีกว่าเด็กที่เข้าโรงเรียนภาครัฐอย่างนี้หรือเปล่าครับ
0: แต่ก่อนอาจจะใช่นะครับเดี๋ยวนี้ก็อย่างที่บอกแหละบางคนบ้านอยู่ติดโรงเรียนมั่งบางคนก็ไม่ได้มีเงินเพราะมีเอกชนมีหลายประเภทนะแบบไม่ประเภทสามัญเนี่ยมันก็มีทั้งประเภทการกุศลที่ไม่เก็บค่าธรรมเนียมการเรียนเลยนะครับมีประเภทที่เก็บค่าธรรมเนียมการเรียนแล้วก็มีประเภทที่ไม่รับเงินหนุนก็เก็บค่าเรียนลอยตัวพวกนี้ค่าเทอมก็เป็นหลักหมื่นนะหลักหมื่นหลักแสนเลยนะครับพวกนี้ส่วนที่เป็นปัญหาคือที่เก็บค่าธรรมเนียมการเรียนขึ้นเป็นหลักพันนะครับที่เป็นเหมือนกับอยู่คู่พัฒนาอยู่กับจังหวัดอยู่กับตัวอำเภอเนี่ยแหละครับที่ประสบปัญหาเรื่องเศรษฐกิจคือผู้ครองรากหญ้าไงครับที่อยู่แล้วก็ส่งลูกเรียนโรงเรียนเอกชนเพราะว่าบางทีเขาไม่สะดวกเรื่องการมารับส่งการอะไรก็มีรถโรงเรียนผ่านด้วยครับเพราะว่าสบายใจอย่างเงี้ยครับมันก็ถือว่าเป็นตัวเลือกแล้วก็เราจะทำยังไงให้เขาเนี่ยพวกนี้มีกำลังซื้อนะเพราะตอนนี้สภาพเศรษฐกิจแย่เราก็ต้องดูว่าถ้าเขามีกำลังซื้อเขาก็จะสามารถมาจ่ายค่าธรรมเนียมการเรียนได้นะครับตรงนี
1: ้มันก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการทำให้อาชีพเขามีความมั่นคงหรือว่าอาจจะเป็นอาชีพสองอาชีพหลักอาชีพรองอะไรประมาณนี้ถูกไหมครับ
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: เพราะว่านาทีนี้ถ้าอาชีพช่องทางเดียวนี่เหนื่อยใช่ไหมฮะเนี่ย
0: อาชีพเดียวก็เหนื่อยนะผู้ปกครองเขาก็หาอาชีพเสริมมานะครับบางคนไม่มีมาเราก็ให้ทุนการศึกษาเยอะแล้วก็พยายามทุกคนก็พยายามหาทุนการศึกษาให้เด็กได้แต่เพราะว่าถ้าจะเรียนฟรีเหมือนรัฐมันก็ไม่ไหวเพราะว่าต้องจ่ายค่าเงินเดือนครูก็ต้องเอามามันไม่พอที่จะจ่ายครับเงินเดือนหลายๆส่วนบริหารจัดการค่าน้ำค่าไฟอย่างเงี้ยมันก็เยอะแล้วครับอย่างนี
1: ้ครับเพราะผมไม่แน่ใจครับดร.ครับว่าเรามีอัตราเฉลี่ยหรือค่าเฉลี่ยของผู้ปกครองที่ติดหนี้โรงเรียนเนี่ยประมาณเท่าไหร่ครับ
0: ค่าเฉลี่ยใช่ไหมครับของรายบุคคลมันกระจายกันไปครับบางโรงเขาเก็บค่าเทอมหลักพันก็ติดประมาณคนละหมื่นหลักหมื่นนะครับสูงสุดแต่บางคนเก็บค่าเทอมหลักหมื่นก็ติดสูงสุดเป็นหลักแสนนะครับแล้วบางทีบางคนมี3พี่น้องเนี่ยติดกัน3พี่น้องเลย3-4 แสนนะ
1: โอ้โหครับโอ้นี่แสดงว่าท่านต่ำก็ตีซะหมื่นสูงสุดก็ตีซะว่าเฉลี่ยแสนขึ้นถูกไหมครับ
0: ครับมันไม่ใช่เทอมเดียวนะครับมันย้อนหลังไปหลายเทอมครับ
1: สะสมมาด้วยเหรอครับเนี่ย
0: มันมีสะสมเลยครับเราถามว่าทำไมไม่ให้เด็กออกก็อยู่กันได้ก็พออยู่แล้วก็ช่วยเหลือกันไปคร
1: ับ
0: ตรงนี
1: ้เพราะว่ามันมีอยู่ตัวเลขหนึ่งที่เขาเรียกว่าอัตราเด็กออกนอกระบบการเรียนใช่ไหมครับเนี่ย
0: มันก็จะมีเรื่องของซีโร่ดรอปเอาท์นะครับซ
1: ี
0: โร่ดรอปเอาท์ก็คือเด็กที่ออกไปกลางคันนะครับก็ตอนนี้รัฐบาลก็พยายามเร่งมือว่าจะเก็บเด็กก็มีเด็กเอกชนที่ออกไปกลางคันเช่นเดินทางเศรษฐกิจไปอะไรก็อาจจะเข้ามาเรียนในระบบโรงเรียนไม่ได้บ้างหรือไปเรียนระบบอื่นเข้ามาแทนก็เอาซีโร่ดรอปเอาท์ก็คือไปเรียนระบบอื่นคือการสายไทยมีสามระบบนะครับมีในระบบนอกระบบตามอัธยาศัยก็อาจจะต้องใช้สามรูปแบบมาให้เขาเรียนครับบางคนไปเล่นกีฬาเงี้ยไม่มีเวลาเรียนก็เรียนตามอัธยาศัยเทียบโอนเอาก็มีนะครับ
1: ครับซึ่งไอ้จากอัตราซีโร่ดรอปเอาท์ตอนนี้สำหรับเอกชนเนี่ยเทียบกับหลายปีที่ผ่านมายังสูงกว่าไหมครับ
0: ก็ไม่สูงนะครับก็ผมว่าในทุกสังกัดก็เอกชนก็ค่อนข้างน้อยหน่อยไม่เยอะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะไปเรียนโรงเรียนภาครัฐเพราะว่าส่วนใหญ่ผู้ปกครองรู้ว่าคือออกอย่างเอกชนเลยไม่บอกไม่จ่ายไม่อะไรเลยก็ไปเรียนโรงเรียนภาครัฐภาครัฐก็ต้องรับเพื่อที่จะให้เด็กมีที่เรียนนะคร
1: ับ ใช่โอ้ฟังดูจากทางด้านของนะผู้ปกครองแล้วก็เด็กซึ่งเป็นนักเรียนเนี่ยฝั่งนี้ดูเหมือนว่าการจะแก้ปัญหาทางฝั่งนี้เนี่ยดูเหมือนยังไม่มีอะไรที่ฟื้นตัวหรือว่าบรรเทาเบาบางลงเลยใช่ไหมครับเนี่ย
0: ก็มันต้องรอความหวังนะครับว่ารัฐบาลจะกระตุ้นเศรษฐกิจยังไงให้ผู้ปกครองได้มีกำลังในการที่จะได้เงินเพิ่มขึ้นในกระเป๋าอะโรงเรียนเอกชนก็ต้องรออดีตสงอย่างตรงนั้นพอเขามีเงินในกระเป๋าเขาก็จะมาจ่ายส่วนที่ค้างไว
1: ้
0: เพราะว่าเวลาทวงถามก็อย่างที่บอกแล้วครับถามไม่จ่ายไม่มีนะครับแล้วก็ไม่มีนะครับก็อย่างนี้ครับ
1: ทีนี้พอเรามาคุยทางฝั่งที่เป็นของโรงเรียนและสถาบันการศึกษาในภาคเอกชนเนี่ยเมื่อสักครู่ที่ดร.สุเมธพูดถึงบอกว่าโอ้ยอดปีนี้ปิดตัว60แห่งสูงจากปีที่แล้วประมาณ2เท่าทีนี้อาการต่อไปของสภาพโรงเรียนเอกชนในขณะนี้เนี่ยมีการขาดสภาพคล่องหรือว่ามีปัญหาเรื่องครูผู้สอนยังไงบ้างครับ
0: ก็สภาพคล่องก็มีนะครับเพราะว่าเงินต้อง 2,000 กว่าล้านถ้ากระจายโรงเรียนเนี่ยก็คือเฉลี่ยโรงเรียนละเป็นหลักล้านนะครับเนาะเฉลี่ยเพราะงั้นก็เกิดสภาพคล่องไม่คล่องแน่นอนนะครับก็อนาคตโรงเรียนเอกชนก็คงจะต้องลดตัวลงแต่มันก็เสียดายโรงเรียนดีๆเสียดายโอกาสที่เด็กบ้านอยู่ใกล้โรงเรียนสมมติโรงเรียนยุคหนึ่งก็ต้องเดินทางไปไกลเรียนที่ไกลๆอีกนะครับตรงนี
1: ้แสดงว่าแนวโน้มในการติดโรงเรียนเอกชนในอนาคตจะมีต่อไปนะครับ
0: ก็ถ้าการเกิดเป็นแบบนี้ก็ต้องมีแน่นอนครับยกเว้นรัฐบาลจูงใจให้ประชากรสูงขึ้นให้ครอบครัวสามารถเป็นครอบครัวใหญ่ขึ้นได้อันนั้นต้องเป็นเรื่องรัฐบาลละที่จะมาจูงใจเช่นอาจจะมีครอบครัวแต่สองคนไปมีบ้านมีอะไรแจกอาจจะเป็นเรื่องของการจูงใจเด็กก็เลยเด็กก็ถึงจะเพิ่มขึ้นแต่ตอนนี้เด็กมันลดมันเหลือแค่400,000เองครับปีนี้
1: ใช่ใน
0: รอบอีกปีก็ไม่รู้มันแค่400,000เองเด็กเกิด
1: คือตอนนี้ผมกำลังกังวลต่อไปเลยที่ได้คุยข้อมูลกับทางดร.สุเมธเนี่ยนะว่า60โรงเรียนที่ปิดตัวอันนี้แค่เฉพาะครึ่งแรกของปีเนี่ยนะฮะมันยังเหลือครึ่งหลังของปีเนี่ยฮะ
0: คือเราปิดตัวเนี่ยมันจะปิดสิ้นปีการศึกษาครับมันก็ต้องไปดูช่วงเมษาปี69อีกทีนึงครับว่ามีโรงเรียนไหนจะปิด
1: อ
0: ือปี70ครับก็ไปดูเมษาปี70ซึ่งก็มีโรงเรียนที่จะปิดแล้วน่ะที่เราทราบมาเนี่ยครับเกือบ10โรงแล้วที่ว่าปีนี้ปีสุดท้ายขอส่งเด็กจบป.6ก่อนแล้วก็จะปิดอะไรอย่างงี้นะครับ
1: เหรอสิบโรงเลยเหรอฮะ
0: ก็ทราบว่าจะสิบโรงแล้วนะครับที่ทราบไป
1: สิบโรงเนี่ยรวมใน60หรือว่ามันจะเพิ่มจาก60อีกสิบโรงครับ
0: อ๋อก็คนละปีกันครับอันนั้นคือปีการศึกษา68ปิดกิจการนั่นคือปี69ไม่ได้ทำแต่อันนี้ก็จะปิดปีการศึกษา69ซึ่งปี70จะไม่เปิดแล้วมันก็ไม่รวม
1: อ๋อครับอุ้ยนี่เป็นตัวเลขที่สูงในรอบกี่ปีครับเนี่ย60เนี่ยน่าจะมีสักทศวรรษได้ไหม
0: ทุกปีครับครับ
1: สูงทุกปีแล้วมันเพิ่มแล้วมันเพิ่มขึ้นทุกปีต่อเนื่องด้วย
0: ครับ
1: ครับฮะสิ่งที่โรงเรียนภาคเอกชนถ้าอย่างนี้เนี่ยนะครับเขาเจอทั้งปัญหาเด็กเกิดใหม่สมัยเมื่อก่อนเนี่ยจำไม่ผิดเลยนะตัวเลขยืนยันชัดเจนว่าประเทศไทยมีเด็ก กิดปีละ1ล้านตอนนี้เหลือ 400,000
0: ใช่ครับ
1: หายไป 600,000
0: ก่อนไปนะครับหายไป 600,000
1: ทีนี้พอมันหายไป 600,000 เหลือ 400,000 400,000 เสร็จปั๊บใน 400,000 เนี่ยพอเข้ามาเรียนในโรงเรียนเอกชนมีปัญหาด้านการเงินถูกไหมฮะ
0: ครับ
1: แล้วทีนี้กลายเป็นว่าโรงเรียนเอกชนตอนเนี้ยมันก็เลยเกิดเหตุการณ์ของการที่ปิดตัวหรือมีกรณีการยุบรวมหรืออะไรก็แล้วแต่ไหมครับ
0: ครับก็ตอนนี้ก็จะมีการปิดตัวครับแล้วก็เอาเด็กที่อยู่ใกล้ๆไปเรียนไปดูให้เขาเลือกว่าจะเรียนรัฐโรงเรียนเอกชนต่
1: อ
0: นะครับแล้วก็ต้องไปเรียนต่อก็มีการส่งต่อไปโดยที่โรงเรียนก็ดำเนินการโรงเรียนเอกชนไม่มีอยากจะปิดตัวหรอกครับเพราะว่าถ้าจะปิดตัวต้องจ่ายเงินค่าชดเชยให้ครูเกือบหลายล้านบาทนะครับกว่าจะเลิกกิจการแต่ถ้ามันไปได้ไหวเขาก็ต้องยอมครับมันอยู่ไม่ได้
1: คร
0: ับ
1: ครับโรงเรียนเอกชนที่ดร.พูดถึงเนี่ยเป็นโรงเรียนเอกชนทั้งแบบหลักสูตรสากลหรือเป็นแค่หลักสูตร EP หรือไงครับ
0: ก็มีทั้งหลักสูตรสามัญปกติที่เช่นภาษาไทยแล้วก็หลักสูตรที่เป็นอินเทนซีฟก็คือมีภาษาอังกฤษแล้วก็หลักสูตรอีลิทโปรแกรมก็มีครับมีหลายหลักสูตรเลยที่ติดตัว
1: นะฮะวันนี้ผมอยากพยายามคุยให้เห็นภาพชัดมากขึ้นเพื่อมาว่าตอนนี้กำลังซื้อของผู้ปกครองในกลุ่มโรงเรียนประเภทไหนอย่างไรที่มีปัญหามากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกันเนี่ยครับ
0: ก็จะเป็นพวกประเภทสามัญที่มีหลักสูตรอินเทนซีฟเยอะหน่อยคือเก็บราคาประมาณพันปลายๆกับหมื่นต้นๆน่ะจะเจอปัญหาเยอะที่สุดนะครับ
1: โอ้กลุ่มนี้เหรอครับอือหือ
0: ครับกลุ่มนี้ครับคือกลุ่มนี้ราคามันไม่ได้แพงครับจับต้องได้ส่วนในกลุ่มที่เป็น EP อะไรมันเป็นหมื่นกลางๆนะครับเกือบแล้วก็ใกล้ๆแสนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาก็คือถ้าคุณไม่พร้อมคุณไม่ต้องเรียนครับอย่างงี
1: ้โอ้ดร.ฮะเพราะฉะนั้นกลุ่มที่เราพูดถึงว่าเป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดที่อยู่ตรงเนี้ยโอ้โหนี่เป็นกลุ่มที่แบบว่าถ้าพูดกันตรงๆเนาะคือค่าเรียนค่าเทอมไม่ได้สูงเมื่อเทียบกับกลุ่มบนๆขึ้นไปถูกไหมครับอย่างเงี้ย
0: ก็ไม่ได้สูงด้วยแล้วก็บางที่เนี่ยถูกกว่าภาครัฐบางโรงด้วยนะครับ
1: มีงี้ด้วย
0: ครับโรงเรียนภาครัฐถ้าเป็นห้องเรียนพิเศษเนี่ยราคาสูงอยู่แหละ
1: ฮะโอ้เรื่องใหญ่อย่างนี้เรื่องใหญ่เพราะว่ากลุ่มขนาดเนี่ยเห็นตัวเลขชัดเลยว่ากลุ่มเนี้ยเป็นกลุ่มก้อนใหญ่ที่สุดและถ้าเทียบกันจริงๆเนี่ยกำลังซื้อตรงเนี้ยก็ดูจะเปราะบางคือไม่แข็งแรงที่สุดอะถูกไหมครับเนี่ย
0: ใช่ครับ
1: อ
0: ันนี้มันก็เปราะบางแต่ว่าให้กำลังใจกันครับยังไงอยู่ไหนก็สู้จนถึงที่สุดแหละครับหลายโรงเรียนก็บอกว่าสู้จนถึงที่สุดแหละไม่ไหวเพราะว่าทำมาตั้งแต่รุ่นเจเนอเรชันหลายเจเนอเรชันตั้งแต่รุ่นคุณปู่คุณตาคุณยายมาคุณพ่อคุณแม่มารุ่นหลานมันจะมาพังเพราะรุ่นหลานลูกหลานก็ไม่ไหวต้องสู้ก่อนแต่ถ้าไม่รอดก็ไม่ไหวก็ต้องเลิกครับอย่างเงี้ยครับทุกคนก็สู้เต็มที่นะครับ
1: ก็โดยแสดงว่าโดยอายุเฉลี่ยนะฮะของโรงเรียนเอกชนแต่ละแห่งก็มีไม่น้อยกว่า20ปีขึ้นนะถูกไหมครับ
0: โอ้ใช่ครับบางโรงก็60-70ปีก็มีครับ
1: โอ้โหเกือบจะศตวรรษก็ได้นะฮะแต่ว่ามันมาเจอกับสภาพที่โลกมันเปลี่ยนแปลงเร็วแล้วก็เศรษฐกิจที่แย่แล้วก็กำลังซื้อที่หายมันมารุมมาตุ้มกันหมดเลยเนี่ยแล้วมันก็แพงอีกถูกไหมฮะเนี่ย
0: ใช่ครับมันก็เลยเป็นกลายเป็นว่าทุกอย่างมันมารุมมารุมลงปีนี้ก็ยังพรุ่งนี้นะครับเพิ่งจะสรุปยอดว่าเด็กนักเรียนโรงเรียนเอกชนลดไปเท่าไหร่นะคร
1: ับ พรุ่งนี้เหรอครับ
0: วันที่สิบมิถุนาถึงจะแบบสรุปยอดแล้วถึงจะรู้อีกสักอาทิตย์นึงก็จะรู้นะครับว่าลดจากเดิมไปเท่าไหร่มันตอนนี้รอยอดยืนยันนะคือทั้งกระทรวงศึกษาเนี่ยจะใช้ยอดวันที่10มิถุนาคือในวันพรุ่งนี้เป็นการปิดยอดว่าปีนี้เด็กที่เข้ามาเรียนทั้งระบบเนี่ยมีกี่คนนะครับก็จะไปเทียบกับปีก่อนนู้นด้วยว่าลดไปเท่าไหร่นะครับตรงนี
1: ้แหมผมนี่ชวนคุยเร็วเกินไปนะเนี่ยถ้ารอพรุ่งนี้ได้ผมได้ตัวเลขชัดเจนกว่านี้เลยนะเนี่ย
0: ก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวรอให้ตัวเลขมันชัดเจนแล้วก็มีโอกาสได้มาคุยอีกทีนึงครับ
1: ครับแต่แสดงว่าแนวโน้มเนี่ยถ้าเท่าที่ดร.ประเมินนะให้ตัวเลขพวกนี้ออกมาเสด็จน้ำเนี่ยนะก็มีแนวโน้มว่าจะเพิ่มสูงขึ้นใช่ไหมฮะ
0: หมายความว่าค่าเทอมเนี่ยคงจะสูงขึ้นแต่จำนวนนักเรียนที่เรียนเอกชนก็จะลดลงแต่ก่อนก็2ล้านกว่านะครับเดี๋ยวนี้ไม่ถึง2ล้าน
1: แล้วครับ
0: หมายความว่าทั้งประเทศเนี่ยมีนักเรียนที่เรียนเอกชนประมาณ2ล้านคนนะในระบบ2ล้านกว่าคนเนี่ยตอนนี้ก็ลดลงมาเหลือประมาณ1.9 ล้านไม่รู้ปีหน้าจะเหลือ1.8 ล้านหรือเปล่านะครับก็ต้องไปดูแต่ก็มีบางโรงเรียนเพิ่มขึ้นนะคร
1: ับ
0: เป็นปวดร้อยนะครับ
1: ซึ่งในอดีตที่ผ่านมาจำนวนนักเรียนที่เรียนภาคเอกชนในประเทศไทยเนี่ยไม่เคยมีปีไหนเลยไหมครับที่ว่ามันลดลงมาต่ำสุดอะไรเงี้ย
0: ปีที่แล้วก็ลดนะครับลดปีแล้วลดก็ประมาณสัก 70,000
1: ปีแล้วก
0: ็ประมาณ 70,000 คนนะครับปีก่อนก็ลดลงมา 50,000 คนคือมันลดตามจำนวนเด็กเกิดนะครับระดับชั้นอนุบาลเนี่ยส่วนใหญ่แต่ก่อนเขาก็จะเรียนโรงเรียนเอกชนนะครับเพราะว่าเปิดอนุบาล3ปีเตรียมอนุบาลอะไรเงี้ยพอเด็กเกิดน้อยเด็กก็จะเข้าโรงเรียนน้อยลงนะครับเช่นเด็กเกิด 400,000 เนี่ยพอขึ้นไปถึงเวลาเรียนอาจจะเหลือแค่ 350,000 แต่แสนหกอาจจะมีเสียชีวิตว่างไปไหนบ้างนะครับเพราะฉะนั้นโรงเรียนทั่วประเทศเนี่ยทั้งโรงเรียนรัฐโรงเรียนเอกชนมีประมาณตัวเลขกลมๆทั้งท้องถิ่นนะ 40,000 ง่าย 40,000 ต้องเอาไปถ้าลงละ5คนก็เลย 200,000 นึงครับ
1: โอ้ผมตอบโอ้นะน่ากังวลฮะทั้งเรื่องค่าใช้จ่ายค่าเทอมที่ต้องปรับขึ้นตามต้นทุนแท้จริงของภาคเอกชนนะฮะในขณะเดียวกันโอ้โหจำนวนเด็กก็เจอปัญหาเรื่องผู้ปกครองมีปัญหาอย่างเงี้ยมันก็คือเหลือเชื่อให้ด็อกเตอร์คือเราไม่นึกว่ามันจะเกิดในยุคที่เป็นแบบยุคสมัยนี้ยุคดิจิตอลนะฮะเนี่ย
0: ครับอันนี้ก็เป็นยุคดิจิตอลเราก็ต้องสายโรงเรียนก็เตรียมรับนะครับรับมือก็เขาก็วิเคราะห์กันเลยว่าจะอยู่ได้กี่ปีเขาก็วิเคราะห์กันเลยนะฮะโรงเรียนบางคนบอกว่า3ปีพอไหวแต่5ปีคำนวณไม่ได้คาดคะเนไม่ได้
1: เ
0: สียระยะสั้นระยะยาวไปกันนะครับตอนนี้ต้องแบบสั้นๆมากๆกับระยะยาวไม่ได้เลยครับ
1: แสดงว่าตอนนี้โรงเรียนเอกชนหรือว่าผู้บริหารก็มีการประเมินความอยู่รอดของโรงเรียนเอาไว้ล่วงหน้าแล้วใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับต้องอยู่รอดต้องประเมินกันแล้วก็มีการประชุมกันแล้วก็มาวิเคราะห์แล้วก็มาเสนอปัญหาแล้วก็ขอการสนับสนุนจากภาครัฐในบางส่วนที่ไม่ได้ว่าต้องไปลำบากอย่างเช่นกองทุนหรือเงินกู้ยืมนะครับที่เราจะเสนอกันไปถึงกู้นะครับว่ากู้แล้วเราไม่ได้ขอฟรีนะพวกเรามีดอกเบี้ยอยู่แล้วนะครับตรงนี้
1: ครับเพราะว่าอ่ะแน่นอนในเมื่อกู้แล้วก็ต้องส่งดอกกลับหรือว่าส่งเงินต้นคืนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะ
0: ใช่คร
1: ับครับคิดว่าภาครัฐซึ่งตอนเนี้ยเราก็ได้เสนอเรื่องไปแล้วเนี่ยนะครับจะได้เงินกองทุนอย่างที่เราคุยกันเมื่อสักครู่อาจจะได้มาก่อนได้หนึ่งในห้าสองในห้าของเม็ดเงินก็ว่ากันไปเนี่ยนะครับดีที่สุดเร็วที่สุดเลยเนี่ยควรจะเกิดขึ้นในปีการศึกษานี้ไหมหรือยังไงฮะ
0: ผมว่ากองทุนโอกาสเกิดก็มีนะฮะแต่เปอร์เซ็นต์ต่ำเพราะว่ามันขึ้นเกี่ยวกับงบประมาณของรัฐแล้วก็เรื่องของมันจะตั้งขึ้นมันต้องดูว่าจะตั้งขึ้นด้วยสาเหตุอะไรมันต้องไปดูว่ามันเกี่ยวกับพระราชบัญญัติไหมหรือตัวอะไรซึ่งเราต้องไปดูรายละเอียดตรงนี้แต่ผมคิดว่าคือเราเสนอไว้เป็นทางเลือกถ้าเผื่อรัฐเนี่ยอยากจะเชื่อชวนก็ลองตั้งกองทุนหนึ่งขึ้นมาเพื่อดูแลผู้ปกครองที่เรียนอันนี้ไม่ได้หมายความว่าเรียนเฉพาะเอกชนนะเรียนภาครัฐที่ค้างค่าเทอมก็มีใช่ไหมครับก็สามารถใช้กองทุนนี้ได้นะครับที่บอกว่าไม่ออกไปวุ่นวายอะไรนะครับที่ค้างค่าเทอมอ่ะก็มีอยู่นะครับ
1: โอ้เหรอครับพอดีทางดร.สุภเสนก็จะรับผิดชอบทางฝั่งเอกชนใช่ไหมฮะตัวเลขทางภาครัฐเราก็อาจจะไม่ได้รู้มากเท่าไหร่ใช่ไหมครับตอนนี
0: ้ก็พอรู้อยู่นะเพราะว่าทำงานร่วมกันอยู่นะเป
1: ็
0: นคร
1: ับโอ้เอ้างั้นถ้าถามตรงๆเลยระหว่างโรงเรียนรัฐกับโรงเรียนเอกชนตอนนี้สถานการณ์ที่เรากำลังคุยกันตอนนี้ฝั่งไหนหนักกว่ากันนะ
0: รัฐก็มีปัญหาครับเรื่องเด็กรถแต่พอดีรัฐเนี่ยข้าราชการมันปลดออกไม่ได้รถเท่าไหร่ก็ต้องมีข้าราชการก็จะอยู่อย่างนั้นไงเป็นเงินแต่ก็เพราะว่ารัฐบาลเป็นเจ้าของมันจะเป็นยังไงจะเจ๊งยังไงจะยังไงก็สามารถอยู่ได
1: ้
0: มีนักเรียน1คน5คน10คนก็สามารถอยู่ได้นี่คือภาระเอกชนเนี่ยมันอยู่ไม่ได้เพราะมันมีต้นทุนเพราะทุกอย่างมันต้องควักเองนะฮะข้าราชการไม่ผิดกันเรื่องจำนวนนักเรียนลดนะครับแล้วมันเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ขนาดเล็กแล้วของรัฐจะมีปัญหาที่โรงเรียนขนาดเล็กจะเยอะขึ้นเพราะโรงเรียนใหญ่ก็จะดูดจากโรงเรียนขนาดเล็กไปอยู่หมดเลยนะครับอันนี้ก็ต้องแก้ปัญหาในระยะยาวอีกทีหนึ่งนะครับ
1: เออปัญหาของโรงเรียนรัฐก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งใช่ไหมฮะอย่างเงี้ย
0: ครับก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งแต่ก็คล้ายๆกันนะครับแต่เป็นระยะหนาวคือรัฐเนี่ยรัฐคือรัฐบาลเป็นเจ้าของไง
1: ใช่
0: เป็นเจ้าของของรัฐบาลเนี่ยจะเจ๊งยังไงรัฐบาลก็ต้องดูแลอยู่แล้วนะครับตรงนี้แต่เอกชนเนี่ยเอกชนเป็นเจ้าของจะเจ๊งไงก็ปล่อยเรื่องของเอกชนเขาจัดการนะครับ
1: ครับนี่ผมนึกไปถึงอาชีพครูด้วยเลยนะฮะดร.ฮาว่าแล้วตกลงสถานการณ์แบบนี้คือครูที่เขาแบบจบมาคุณภาพแบบดีกรีสุดยอดเลยเนี่ยนะฮะอาจอยากเข้าไปสอนเด็กแล้วมีรายได้ดีด้วยอย่างเงี้ยเนี่ยนะฮะมันจะเกิดแนวโน้มยังไงครับจากนี้ไปถ้าปัญหานี้มีอยู่เนี่ย
0: ก็คือถ้าครูเนี่ยพูดถึงถ้าครูภาครัฐเนี่ยมั่นคงนะครับเพราะว่ามีสวัสดิการมีอะไรเยอะนะครับตอนนี้ก็รับอัตราน้อยลงหมายความว่าน้อยลงเพราะว่าจำนวนเด็กมันน้อยลงนะภาครัฐก็ลดนะครับไม่ใช่ภาคเอกชนลดอย่างเดียวภาครัฐก็ลด โดยเด็กเอกชนเนี่ยก็จะรับส่วนหนึ่งที่ไปสอบบรรจุไม่ติดเข้ามาช่วยสอนหรือบางคนไม่ได้ไปสอบนะครับเพราะฉะนั้นการรับครูเนี่ยเนื่องจากเด็กลดเนี่ยโอเคแหละครับสมมติจบมา 50,000 คนเนี่ยโอกาสที่ทำงานเป็นครูเนี่ยแทบจะประมาณสัก 5,000 คนถึง 10,000 ซึ่งกระทรวงอว.ถึงออกไปว่าเราต้องไปควบคุมเรื่องการผลิตครูให้เยอะมากเกินไปไม่ได้นะครับตอนนี
1: ้โอ้ 50,000 รับแค่ 5,000 ถึง 10,000 นะฮะ
0: ครับก็ถ้าทำงานด้านครูเนี่ยก็ไม่เกินนี้แหละครับเพราะมันจะไปรับยังไงอาตามันก็ไม่มีเด็กมันก็เกิดน้อยลงครับก็ประมาณ
1: แต่ในขณะที่
0: ประจุทีนึงก็รับทั้งประเทศก็ไม่เกิน 5-6,000 คนเท่านั้นเองนะครับแต่บางทีเกษียณไปเป็นหมื่นแต่ก็รับได้ขนาดเพราะว่าเด็กลดอัตรากำลังก็โดนตัดลงออกไปครับ
1: นั่นสิครับก็ยังนึกเลยครับว่าตกลงเนี่ยการพัฒนาบุคลากรด้านครูของประเทศกับสถานการณ์ทางด้านของเขาเรียกว่าเดโมกราฟิกมันเปลี่ยนเยอะขนาดนี้เนี่ยมันก็จะเป็นโจทย์ใหญ่อีกใช่ไหมครับเนี่ย
0: ก็ต้องเป็นโจทย์ที่กระทรวงศึกษาธิการก็ต้องวางแผนชุดร่วมกันนะทั้งภาครัฐภาคเอกชนที่จะเรื่องว่าเรื่องของการพัฒนาครูรวมถึงเรื่องของจำนวนนักเรียนที่มันน้อยลงเนี่ยมันควรจะต้องก็ต้องอย่างไรนะครับในจำนวนที่น้อยลงก็เป็นพ่อแม่วัยใสเยอะด้วยนะไหนก็เด็กที่เกิดมาเนี่ยก็เป็นพ่อแม่วัยใสถ้าสามารถเฉพาะเจาะจงไปครับ
1: ครับแล้วพ่อแม่วัยใสก็กำลังเผชิญกับเศรษฐกิจมีปัญหาอีกถูกไหม
0: ครับใช่ครับใช่ครับบางคนก็จะไม่มีงานทำด้วยก็เฉย
1: ตายวันนี้โอ้เอานั่นคือทำไมวันนี้ถึงได้เนี่ยคุยเรื่องนี้นะ How to รอดโรงเรียนเอกชนซึ่งมองอย่างนี้ก็เป็นปัญหาเฉพาะหน้ากับเรื่องกองทุนเดี๋ยวต้องดูนะครับว่าเขาจะว่ายังไงกันต่อนะฮะแต่ถ้าเป็นระยะยาวเนี่ยมันก็ต้องช่วยกันไปแต่มันก็เข้าใจนะฮะต้นทุนโรงเรียนเอกชนไม่เหมือนโรงเรียนรัฐถูกไหมฮะอย่างเงี้ย
0: ใช่ครับ
1: เอาละครับวันนี้ชัดเจนครับเอาใจสู้ๆสำหรับเด็กเป็นอนาคตของชาติจริงๆเนี่ยนะฮะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณดร.สุภเสกคณากูลครับนายกสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนปสกช.นะครับขอบคุณครับดร.สุภเสกครับ
0: ขอบคุณครับคุณบัญชาครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับนะฮะวันนี้ที่บอกแล้วไงฮะว่าทำไมถึงอยากที่จะมาพูดมาคุยกันถึงเรื่องนี้เพราะเนี่ยขับรถขับลาไปที่ไหนเนี่ยเห็นเด็กตอนนี้เปิดเทอมกันแล้วเนี่ยนะฮะแล้วเราก็นึกถึงกันเลยครับว่าสถานการณ์ปีนี้เนี่ยยิ่งมาเจอสงครามอิหร่านเนี่ยนะครับมากันเดือนที่4เนี่ยครบ100วันไปหมาดๆเนี่ยราคาน้ำมันถึงทุกวันนี้ก็ยังแพงจนยังกดไม่ลงเนี่ยนะฮะแล้วสถานการณ์เราก็เห็นกันดีนะครับว่าตอนนี้ต้องใช้มาตรการเศรษฐกิจหลายๆอย่างเนี่ยออกมาหิ้วปีกแล้วเราก็เห็นกันชัดเลยนะครับว่ามาตรการพวกนี้ก็เฉพาะหน้ากันจริงๆเนี่ยนะฮะแต่ว่าเด็กเนี่ยนะครับคิดดูสิว่ามันคือเขาคือมันสมองของประเทศในอนาคตแล้วก็ในยุคนี้ซึ่งเกิดมาแล้วปรากฏว่าต้องมาเจอปัญหาเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมที่มันไม่เหมือนกับตอนสมัยรุ่นพ่อรุ่นแม่กันเลยเนี่ยนะครับทำให้อนาคตการศึกษาของเด็กปีนี้เปราะบางกันจริงๆนะครับเหมือนอย่างตัวเลขที่เราคุยกันไปสักครู่สถานการณ์นี้แม้ว่าตัวเลขมันยังไม่ขึ้นมาเยอะแต่อัตราการเร่งของปัญหามันเกิดขึ้นเยอะทีเดียวนะครับและนั่นแหละครับยิ่งมาเจอเด็กเกิดต่ำลงไปอีกเกิดน้อยลงไปอีกแล้วก็อัตราการเจริญพันธุ์ของประเทศไทยโอ้โหติดอันดับโลกประเทศที่แบบเกิดต่ำอีกเนี่ยนะฮะนึกถึงสภาพไว้นะครับว่าเศรษฐกิจมันจะห่อฝ่อลงไปยังไงในอนาคตถ้าหากว่าคนเกิดน้อยแล้วการศึกษาได้รับกันทั่วถึงเนี่ยนะครับอ้าวพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าอีคอนบิสกันต่อไปครับ
2: อีคอนบิสปากท้องต้องคิดช่วงอีคอนบิสบายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
3: ก้าวโชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ผมไม่มีต้นทุนชีวิตที่สูงแต่ผมมีความขยันที่ไม่มีขีดจำกัดวิกรมกรมดิษฐ์ผู้ก่อตั้งอมตะคอร์ปอเรชั่น
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดผมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด

0: เด็ดอีคอนบิสปากท้องต้องคิดช่วงอีคอนบิสบายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
1: ท่านผู้ชมอยู่ที่คลื่น 96.5 เมกะเฮิรตซ์คลื่นความคิดกับ Econbase ผมบัญชาชุมชัยเวชนะครับมาดูตอนนี้ครับสัญญาณเกี่ยวกับเรื่องของความเคลื่อนไหวจากต่างประเทศที่จะกระทบกับการลงทุนแล้วก็ข่าวสารเศรษฐกิจประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะฮะโอ้สื่อต่างประเทศรายงานมาก่อนจะเข้ารายการของเราเนี่ยนะครับบอกว่าแกให้สัมภาษณ์หลังจากที่แกไปดูการแข่งขันบาสเกตบอล NBA ในนิวยอร์กของอเมริกานี่คือประมาณชั่วโมงนึงก่อนจะเข้ารายการเรานะครับก็บอกอย่างนี้นะครับว่าตกลงเนี่ยไอ้ข้อตกลงที่จะยุติสงครามกับอิหร่านเนี่ยจะใช้เวลาอีก 2-3 วันแน่สังเกตไหมฮะนี่เป็นครั้งแรกที่โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยกล้าระบุตัวเลขจำนวนวันคือส่วนใหญ่อาจจะบอกว่าอยู่ในขั้นสุดท้ายแล้วนะฮะดิวกำลังจะสวยแล้วนะฮะก็ตกลงเนี่ยมันใกล้เข้าไปมากแล้วแล้วก็ตกลงก็อยู่ในขั้นสุดท้ายแล้วแต่นี่เป็นครั้งแรกที่ระบุวันเลยนะฮะ 2-3 วันก็ไม่รู้ว่าจะเป็นจริงหรือเปล่านี่นะครับทีนี้การให้สัมภาษณ์บอกว่าอีก 2-3 วันนี้นะฮะแกเปิดรายละเอียดขึ้นมาเพิ่มเติมด้วยซ้ำไปบอกว่าทั้งหมดเนี่ยก็จะรวมด้วยนะว่าอย่างเช่นช่องแคบพอมูสเนี่ยก็จะเปิดทันทีนะถ้าดีลตรงนี้จบลงเนี่ยนะครับแล้วก็บอกว่าดีลตรงนี้เนี่ยคือจะดีมากๆรวมถึงที่มันเป็นหัวใจที่คุยกันยากจบกันยากก็คือว่าจะไม่อนุญาตให้อิหร่านเนี่ยมีอาวุธนิวเคลียร์ในครอบครองประโยคนี้ก็ถูกพูดขึ้นมาด้วยในที่โดนัลด์ทรัมป์บอกว่าข้อตกลงจะจบภายใน 2-3 วันนี่นะครับเดี๋ยวรอดูกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับพอให้สัมภาษณ์แบบนี้นี่นะครับแหมสัญญาณการลงทุนนะครับของตลาดหุ้นทางสหรัฐอเมริกาในอนาคตที่จะเกิดขึ้นเนี่ยใสขึ้นมาเลยนะครับท่านผู้ชมครับดัชนีล่วงหน้าดาวโจนส์ตอนนี้ถ้าเปิดฮะบวก200จุดเข้าไปเลย 0.4% ครับจะวิ่งขึ้นไปถึง 51,055 จุดดัชนีหุ้น S&P 500นะครับถ้าเปิดตอนนี้ก็บวก40จุดเลยละครับจะไปอยู่ที่ 7,455 จุดส่วน Nasdaq นะครับของตลาดหุ้นนิวยอร์กสหรัฐเช่นกันถ้าเปิดตอนนี้ก็บวก273จุดละครับจะอยู่ที่ 29,728 จุดนะครับส่วนที่จะได้อานิสงส์เต็มๆน่าจะเป็นราคาน้ำมันถูกไหมฮะตอนนี้ราคาน้ำมันดิบเบรนท์เกตเทรเหนือซื้อขายกันที่กรุงลอนดอนในขณะนี้เนี่ยนะครับหล่นมาเหรียญ64ก็เพราะข่าวของทรัมป์ที่ให้สัมภาษณ์นี่แหละครับหรือหายไป 1.74% อยู่ที่92เหรียญ66เซนต์ต่อบาร์เรลนะครับและข่าวเนี้ยส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบในเม็กซ์นิวยอร์กสหรัฐซึ่งอีกประมาณเกือบ45นาทีจะเปิดทำการนี่นะครับหลุด90ดอลลาร์ครับเป็นการหลุด90ดอลลาร์ครั้งใหม่ในช่วงประมาณเกือบ2สัปดาห์ผ่านมานะครับตอนนี้หล่นไป2เหรียญ5เซนต์หรือหายไป 2.25% ครับอยู่ที่89เหรียญ25เซนต์ต่อบาร์เรลนะครับส่วนข่าวนี้ดูเหมือนว่าราคาทองคำยังไม่ตอบสนองเท่าไหร่นะฮะเหมือนกับว่านักเล่นทองคำคงจะชินกับการให้สัมภาษณ์ของทรัมป์หรือเปล่านี่นะครับทำให้ราคาทองคำส่งมอบล่วงหน้าโกลด์ฟิวเจอร์ตอนนี้อยู่ที่ 4,363 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับราคาปิดในคืนที่ผ่านมานะครับอ่ะทีนี้กลับเข้ามาดูกันนะฮะอย่างที่บอกไปครับว่าเมื่อวานมันจันใช่ไหมวันนี้วันอังคารใช่ไหมฮะพอไข่ขึ้นหมูขึ้นเนี่ยแผงลิฟเลยฮะวันนี้ปรากฏว่าแม่ค้าตามต่างจังหวัดนะครับโอ้ยออกมาใช้คำเดียวคือคำว่าโอดครวญนะฮะหมูไข่ตบราคาขึ้นพร้อมกันภายในวันเดียวเนี่ยนะครับแต่กำลังซื้อประชาชนมันไม่ได้ขึ้นภายในวันเดียวนะสิครับกับกลายเป็นว่ามันสวนทางอย่างสิ้นเชิงนี่ขนาดพ่อค้าแม่ขายตามต่างจังหวัดจะบอกเลยนะครับมีโครงการไทยช่วยไทยพัด60-40เนี่ยเข้ามาหิ้วปีกเนี่ยแต่ลูกค้าไม่มีเงินเติมแอปอุ้ยยุ่งนะครับท่านผู้ชมครับในผู้สื่อข่าวผมก็ลงไปในพื้นที่ตลาดสดเทศบาล2นะฮะตำบลตลาดหลวงอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองนะครับลงไปก็ไปสำรวจราคาเพราะว่าอยู่ดีๆเนี่ยไข่กับหมูมันขึ้นพร้อมกันเมื่อวานเนี่ยนะครับปรากฏว่าเดินตรวจตลาดที่อำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองเนี่ยพูดเลยตลาดสดเทศบาล2เนี่ยเงียบการใช้จ่ายค่อนข้างเงียบอย่างเห็นได้ชัดผู้สื่อข่าวรายงานเลยนะฮะบอกว่าเรื่องนี้นี่นะครับมันเกิดมา2อย่างคือหมูกับไก่เมื่อวานพาเรทขึ้นตบเท้าขึ้นพร้อมกันนะครับทีนี้จากการสอบถามเนี่ยนะครับแม่ค้าเขียงหมูเนี่ยแล้วขายแผงไก่ในตลาดเนี่ยเขาบอกช่วงนี้ราคาต้นทุนส่งนะทั้งหมูทั้งไข่เนี่ยนะครับขึ้นต่อเนื่องเลยเนี่ยนะฮะร้านเองก็ถามว่าก็ไม่กล้าจะขึ้นปรับขึ้นแรงเพราะขึ้นแน่นอนนะถ้าขึ้นตามปั๊บคนหายลูกค้าหายนะครับทีนี้ราคาหมูหน้าฟาร์มที่ขึ้นมาเนี่ยนะฮะมันก็มามีราคาไข่ก็ขึ้นด้วยเป็นแผงละ6นะครับก็ขายราคาเดิมต่อแม้ว่าต้นทุนตอนนี้มันสูงเหมือนกันเนี่ยครับลูกค้าถ้าคิดฝั่งลูกค้าไม่มีเงินซื้อแน่นะครับทีนี้ถามนะฮะนักข่าวผู้สื่อข่าวก็ถามต่อว่าเอาถึงมันจะขึ้นมาจริงนะแต่มันมีมาตรการไอ้นี่ไทยช่วยไทยพลัส60-40เนี่ยมันออกมาอยู่เนี่ยนะครับเข้ามาช่วยเยียวยาอยู่นี่ไม่ใช่เหรอพ่อค้าแม่ขายในตลาดนี้เขาพูดแบบในปัญหานี้เลยนะฮะเขาบอกนาทีนี้ชาวบ้านไม่มีเงินสดนะฮะที่จะเติมเข้าแอปพลิเคชันที่จะไปสแกนใช้สิทธิ์60-40เนี่ยนะฮะก็เลยทำให้ยอดขายหน้าร้านไม่กระเตื้องโอ้นี่ขนาดโค

การนี้ก็มาได้ประมาณเท่าไหร่อ่ะถ้านับปริมาณมันก็9วันแล้วใช่ไหมฮะแล้วเห็นทางแล้วเขาก็บอกว่าโอ้โหเงินสะพัดนู่นนี่นั่นแต่ทำไมตลาดนี่มันไม่มียอดซื้อขึ้นมาเลยเนี่ยนะครับเขาก็เลยบอกว่าตอนนี้ทำได้แค่ประคองตัวนะฮะขายสินค้าเดิมๆไปนะช่วยค่าครองชีพของลูกค้าไปนะฮะส่วนตรงนี้มันจะแก้ไขปัญหาไงเดี๋ยวก็คงต้องมาดูกันต่อไปเนี่ยนะครับอันเนี้ยที่อ่างทองลงมาที่อีกจุดนึงเนี่ยนะครับราคาหมูไข่ไก่ปรับขึ้นเนี่ยโดนร้านไหนรู้ไหมฮะอาหารตามสั่งนะครับปรากฏว่าต้นทุนราคาไข่ไก่นะฮะแล้วก็เนื้อหมูที่ปรับขึ้นช่วงเนี้ยเนี่ยกระทบต้นทุนอื่นๆหมดคือบรรจุภัณฑ์เนี่ยนะครับก็ยังยืนยันว่าไม่ขึ้นราคาเพราะว่าเขาเห็นใจลูกค้ากันอยู่เนี่ยนะครับอันนี้ไปที่ตลาดพิษณุโลกอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกนะครับประชาชนก็ออกมาเลือกซื้อเนื้อหมูนะครับจะเขียงไปปรุงกันก็ว่ากันไปรู้อยู่ว่ามันแพงขึ้นเนี่ยนะครับแต่ถึงแม้ว่าขณะนี้เนี่ยนะราคาเนื้อหมูบางส่วนเนี่ยมันจะปรับขึ้นไปแล้วเมื่อวานนี้มีผลใช่ไหมครับราคาเนื้อหมูหน้าฟาร์มขึ้นมาถึง10กิโลกรัมละ4บาทก็ตีสมมติถ้าคิดเป็นตัวก็ตัวละ600แต่เขียงหมูบางแห่งตอนนี้มันก็ยังยืนขายชิ้นส่วนหมูราคาเดิมนะครับหมูเนื้อแดงก็คิดไปเลยกิโลกรัมละ130หมูติดมันก็กิโลกรัมละ115นะฮะปรับขึ้นเฉพาะหมูเนื้อ3ชั้นก็กิโลกรัมละ10บาทจาก150บาทเป็น160นะครับคุณปราณีเนี่ยเป็นเจ้าของขายเขียงหมูอยู่ที่พิษณุโลกเนี่ยแกก็บอกเงี้ยโอ้เมื่อวานเนี่ยนะขึ้นราคาหมูแบบนี้เนี่ยนะครับกลายเป็นตัวละ600เนี่ยนะฮะช่วงนี้เลยต้องบอกลูกค้าเลยโอ้ยตัวทุนมันแพงนะครับซื้อขายก็ยากอยู่แล้วเนี่ยนะฮะถ้ายืนราคาต่อไปไม่ไหวจริงๆเนี่ยขอปรับได้ไหมก็กระซิบบอกไปก่อนเนี่ยนะครับขณะเดียวกันเนี่ยนะครับร้านค้าผู้ประเภทอาหารตามสั่งโอ้เขายอมรับเลยนะครับช่วงนี้ของข้าวของขึ้นราคาไข่ขึ้นหมูขึ้นเนี่ยนะครับเครื่องบรรจุภัณฑ์พลาสติกหนังยางขึ้นหมดเนี่ยนะฮะมันไม่รู้จะพูดยังไงนะครับเพราะว่ากำลังซื้อเองมันก็ไม่ได้ปืนตามเนี่ยนะครับก็เลยเป็นเสียงบ่นที่มาจากตลาดสดที่แบบว่าคนเข้าถึงแล้วก็กำลังซื้อเข้าใช่กันเนี่ยนะครับทีนี้เรื่องราวของกุ้งเนี่ยตอนนี้รู้สึกภาคใต้จะโดนเยอะนะครับวันนี้ก็มีข่าวมาอีกละเกษตรกรจังหวัดตรังเนี่ยนะครับบอกโอ้โหกุ้งราคาดำน้ำเลยเนี่ยราคาตกต่ำเนี่ยนะขาดทุนทุกบ่อที่เลี้ยงกุ้งตอนนี้เนี่ยเหลือแค่120-130บาทต่อกิโลกรัมเรียกได้ว่าตอนนี้ธุรกิจเลี้ยงกุ้งภาคใต้วิกฤตบางรายเลิกเลี้ยงนะครับคุณเอียดนะครับเป็นแพรับซื้อกุ้งเกษตรกรที่จังหวัดตรังเนี่ยนะฮะแกบอกว่าแพของแกเนี่ยนะจับแล้วก็ซื้อกุ้งในพื้นที่ภาคใต้แถวจังหวัดพังงากระบี่ตรังสตูลนี่นะฮะแต่ตอนนี้จับไปก็สงสารเจ้าของบ่อเพราะอะไรทราบไหมฮะราคาตกขาดทุนต่อบ่อตอนนี้นะเมื่อก่อนเนี่ยกุ้งราคาหน้าบ่อตีซะว่า50ตัวต่อกิโลกรัมคือไซส์อย่างเงี้ยราคาจะวิ่ง190-200บาทต่อกิโลกรัมแต่ราคาตอนนี้มันเหลือแค่120-130บาทท่านผู้ชมคิดดูสิครับมันหายไปกี่เท่าแล้ววันนี้ยังต้องขายส่งที่ตลาดมหาชัยนะก็อยู่เหมือนที่เมื่อวานที่ผมรายงานไปเนี่ยนะครับก็กลายเป็นว่าตอนนี้ขาดทุนเลยนะครับเลยอยากจะเรียกร้องให้รัฐบาลตอนนี้ต้องเข้ามาพยุงหรือไม่ก็ชดเชยราคาให้กับพี่น้องเกษตรกรที่เขาเนี่ยเลี้ยงกุ้งกันเนี่ยนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะครับบ่อกุ้งเนี่ยนะฮะทีมมีทีมจับกุ้งมีคนเลี้ยงกุ้งมีคนงานคัดกุ้งเนี่ยแต่ละบ่อแต่ละฟาร์มใช้ไม่ต่ำกว่า60คนนะครับขณะเดียวกันเนี่ยนะครับการออกไปจับกุ้งจับอะไรก็แล้วแต่ซึ่งปัญหามันเจออยู่ตรงเนี้ยเนี่ยแม้แต่เนี่ยคุณวิรัตเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งรายหนึ่งในจังหวัดตรังเนี่ยก็เปิดเผยกันเลยนะบ่อนะเขามีบ่อกุ้งทั้งหมด3บ่อจับกุ้งขายไปล่าสุดเมื่อ 3-4 เดือนที่แล้ว2บ่อขนาดไซส์70ตัวต่อโลได้ราคา120ขาดทุน 300,000 บาทครับนี่แกคิดให้เลยเนี่ยนะเพราะตอนนี้แกหยุดเลี้ยงหมดเลยทั้ง3บ่อเลี้ยงไปก็ขาดทุนกินทุนเลือดไหลอยู่ตลอดเนี่ยนะครับโดยเฉพาะเนี่ยขาดทุนทุกครั้งที่จับบ่อละกว่าบ่อละ 100,000 เพราะราคากุ้งก็ไม่ดีด้วยราคากุ้งตกด้วยนะฮะข้าวของที่ใช้เลี้ยงกุ้งก็แพงหมดด้วยนะฮะแล้วเลยไม่รู้เลยว่าจะกลับมาเลี้ยงกุ้งบ่อเนี่ยอีกเมื่อไหร่นะครับส่วนต้นทุนแกก็แงะให้ดูนะแกบอกโอ้ต้นทุนนี่ขึ้นไปตั้ง 50% ค่าไฟชุดใหม่นี่ก็มาแล้วนะยังไงก็ใช้เกิน200หน่วยอยู่แล้วนั้นค่าไฟก็แพงนะฮะจากเดือนละ 1,500 ตอนนี้ดีเป็นค่าไฟเดือนละ 3,400 โอ้โหนี่ขึ้นเกิน 100% นะครับจนตอนนี้ถอดใจจะไม่เลี้ยงกุ้งกันยกใหญ่กันอยู่แล้วสำหรับทางภาคใต้กันนะครับในขณะที่นี่นะครับถ้าหันกลับมาดูทางด้านของเนาะเศรษฐกิจเข้าเมืองกันหน่อยนะแบบระบบเทคโนโลยีกันนี่นะครับแม่ Microsoft เขาบอกนะเนี่ยประเทศไทยจะเข้าตำราอย่างนี้เลยครับคือไม่เป็นเจ้าของเทคโนโลยีนะครับแต่ถ้าหากว่าชอบใช้ชอบก่อนแล้วเราก็อันดับหนึ่งของโลกเนี่ยนะฮะ Microsoft บอกเลยครับผลสำรวจปรากฏว่าการใช้งานเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เนี่ยในประเทศไทยเนี่ยนะจริงจังมากในกลุ่มไปทำงานนะฮะและอัตราการใช้นี้ของไทยเนี่ยขึ้นมาตั้ง 30%กว่าเป็นอันดับ2ของโลกเห็นไหมเข้าทางเลยคือเราไม่มีเทคโนโลยีเป็นของตัวเองฮะแต่ว่าถ้าอะไรมาใหม่แล้วชอบลองเนี่ยยกให้พี่ไทยเขานะครับคุณธนวัฒน์

สุธรรมพันธ์นะกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ Microsoft ประเทศไทยเนี่ยนามสกุลคุ้นๆไหมฮะแกบอกงี้ครับว่ารายงาน Global AI Diffusion ของบริษัท Microsoft นะครับซึ่ง Microsoft ก็เปิดเผยรายงานชุดนี้นะครับในขณะที่กำลังจัดการประชุม Microsoft AI Tour

0: 4% ใน3เดือนแรกของปีนี้เยอะไหมล่ะจากเคยต่ำ10ตอนนี้เกินเป็น 12.4% เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยประเทศไทยเนี่ยมีอัตราการเร่งการเติบโตของการใช้ AI เนี่ยนะครับสูงที่สุดเป็นอันดับ2ของโลกโอ้ท่านผู้ชมครับอะไรเราจะแบบสปีดแรงขนาดนั้นครับขอเปลี่ยนเป็น GDP โตอันดับ2ของโลกได้ไหมฮะอันนี้กลายเป็นว่าเราใช้ AI สูงนะอัตราการใช้สูงเป็นอันดับ2ของโลกเลยนะฮะแล้วเมื่อเป็นอันดับ2ของโลกเนี่ยถามว่าตามหลังประเทศไหนรู้ไหมประเทศไทยในเอเชียนี่แหละครับเคยมีเศรษฐกิจพังเหมือนกันกับไทยตอนนั้นพร้อมๆกันตอนต้มยำกุ้งปี1900ปี1997 2540ใบให้ขนาดนี้นึกออกมั้ยฮะประเทศไหนฮะเกาหลีใต้ครับเกาหลีใต้มีอัตราการใช้เพิ่มขึ้นของ AI เป็นอันดับ1ของโลกไทยมาอันดับ2ของโลกแถมไทยเป็นอันดับ1อาเซียนที่ชอบใช้ AI เพิ่มขึ้นมากที่สุดของอาเซียนนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าความน่าสนใจตัวนี้เนี่ยไอ้ตัวเลขการปรับใช้ AI ของไทยที่ว่าเพิ่มขึ้นมาเนี่ยนะครับแต่ถ้าถามว่ามันต้องมีค่าเฉลี่ยโลกถูกไหมฮะพอไปคิดถึงค่าเฉลี่ยโลกเนี่ยค่าเฉลี่ยโลกมันจะอยู่ที่ประมาณ 17.8% แต่ของเราอยู่ 12.4% นะครับแต่ว่าถ้ามองในแง่ข่าวดีนะข่าวดีก็คือถ้าไปเปรียบกับช่วงครึ่งแรกของปี2025คือช่วงเดียวกันในปีที่แล้วเนี่ยปรากฏว่าการเติบโตของการใช้ AI ในประเทศไทยอยู่ที่ 36.4% หมายถึงว่าเทียบช่วงเดียวกันกับปีที่แล้วนะครับมันเป็นอัตราการเติบโตระหว่างไตรมาสในช่วงเดียวกันของปีที่แล้วนี่นะครับก็เลยทำให้เราเป็นอันดับ2ของโลกไงนะครับนอกจากนี้เนี่ยนะครับผลสำรวจ World Trend Index 2026ของ Microsoft บริษัทเดียวกันเขาไปสำรวจ147ประเทศทั่วโลกเกี่ยวกับเรื่องของพนักงานในองค์กรต่างๆเนี่ยแล้วก็ในไทยด้วยนะพนักงานผู้องค์กรในไทยเนี่ยนะครับพบอะไรรู้ไหมฮะพบว่า 32%ของพนักงานองค์กรในไทยเนี่ยนะครับเป็นกลุ่มภาษาอังกฤษนิดนึงนะฮะ frontier professional หรือผู้ใช้ AI ระดับสูงไอ้ตรงนี้แหละสูงกว่าค่าเฉลี่ยโลกถึง 16% หรือ2เท่านะครับแสดงว่าอะไรครับผู้บริหารมีการปรับตัวเองครับเพราะว่า AI มาเนี่ยเขากำลังบอกว่าคนจะตกงานเยอะนะครับจนทำให้ผู้บริหารของ Microsoft วันนี้ที่เขาแถลงตัวเลขเนี่ยก็คือคุณธนวัฒน์สุธรรมพันธ์เนี่ยนะครับแกบอกว่าประเทศไทยตอนนี้อยู่ในทิศทางที่ถูกต้องแล้วนะฮะดูในภาพรวมเนี่ยก็จะเห็นครับว่ามันก็ไม่ใช่แค่เฉพาะในออฟฟิศเอกชนก็ใช้กันนะฮะเท่าที่สำรวจมาตอนนี้คนทำงานในโรงงานก็ดีนะในโรงพยาบาลก็ดีหมอก็ดีเป็นพวกวิชาชีพสายวิชาชีพก็ดีเนี่ยนะฮะแม้แต่ครูก็ดีในสถาบันการศึกษานักเรียนแล้วก็ประชากรไปทำงานทั้งหมดเนี่ยนะครับในประเทศอีกตั้ง 87.6% เนี่ยมีโอกาสจะเอา AI ไปใช้ปรับในกระบวนการทำงานในองค์กรหรือว่าสถาบันต่างๆนะครับทั้งหมดนี่แหละครับก็คือ Econ Biz ในวันนี้นะครับติดตามกันได้เป็นประจำนะครับกับผมทาง 90.5 MHz คลื่นความคิดครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
1: Econ Biz ปากท้องต้องคิดช่วง Econ Biz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
2: ก้าวสู่จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: วิกฤตบวกการทบทวนเท่ากับความก้าวหน้าเรดาลิโอผู้ก่อตั้ง Bridgewater Association
4: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
5: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
6: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
7: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
9: เรื่องใหญ่ระดับประเทศ

0: พูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาพึ่งความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนร้อนเดือดเดือดจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
1: อีคอนบิสปากท้องต้องคิดช่วงอีคอนบิสบายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการ Econbit นะคะวันนี้ดิฉันจิตติมาถวาเรศค่ะรับหน้าที่ดำเนินรายการแทนคุณบัญชาชุมชัยเวท1วันนะคะวันนี้ก็ฝนตกโปรยปลายนะคะตั้งแต่ช่วงเย็นแล้วนะคะก็มาต้อนรับหลายๆคนกลับบ้านนะรถลาในหลายพื้นที่ติดเลยทีเดียวนะคะในขณะที่ภาพในเรื่องของเศรษฐกิจนะการเงินการลงทุนนะคะก็ถือว่าเป็นวันนึงที่หลายคนติดตามกันอยู่พอสมควรเลยทีเดียวนะคะมีความผันผวนเกิดขึ้นค่ะไม่ว่าจะเป็นภาพในเรื่องของบรรยากาศของตลาดหุ้นนะคะทางบ้านเราแล้วก็ทั่วโลกค่ะแล้วก็อีกหนึ่งสินทรัพย์นะที่หลายคนตามมากๆเหมือนกันนั่นก็คือสถานการณ์เรื่องของราคาทองคำนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยราคาทองคำอ่อนแรงลงค่อนข้างแรงมากเลยทีเดียวนะคะแล้วก็จากผลตอบแทนนะคะตั้งแต่ต้นปีที่ร้อนแรงแล้วก็เป็นบวกมาตลอดนั้นเนี่ยตอนนี้ผลตอบแทนของทองคำก็กลับมาติดลบแล้วนะคะนับตั้งแต่ต้นปีนะคะในขณะเดียวกันนั้นภาพของราคาทองคำนั้นก็หลุดแนวรับนะคะในรอบที่แล้วนะที่กดลงไปถ้าเทียบเป็นราคาในบ้านเราเนี่ย65,000 บาทต่อทองคำนะคะวันนี้ก็มีการหลุดลงไปด้วยนะคะแล้วก็ราคาเนี่ยโหถือว่าผันผวนมากนะคะวันนี้เนี่ยราคาซื้อขายมีการปรับราคาถึง40ครั้งด้วยกันทีเดียวนะคะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยมาจบกันก็คือราคาขายออกทองคำแท่งนะคะปิดที่ 65,050 บาทนะคะแล้วก็ราคารับซื้อเนี่ยอยู่ที่ 64,850 บาทนะคะซึ่งถ้าเทียบกับวันก่อนหน้านั้นเนี่ยนะคะก็ลบลงไปถึงบาทละ 2,350 บาทนะคะก็ถือว่ายังคงต้องจับตาต่อเนื่องเพราะว่าตอนนี้เนี่ยประเด็นเรื่องของภาพใหญ่ๆการเป็นเซฟเฮเว่นของทองคำหรือว่าประเด็นในเรื่องของความกังวลเงินเฟ้อแล้วก็ทิศทางของดอกเบี้ยนะคะโดยเฉพาะทางฝั่งอเมริกานั้นเนี่ยที่หลายคนติดตามว่ามีโอกาสที่จะกลับมาเป็นดอกเบี้ยขาขึ้นเนี่ยนะคะก็อาจจะส่งผลกดดันในเรื่องของราคาทองคำนะในขณะเดียวกันสถานการณ์ภาพใหญ่ในเรื่องของสงครามนั้นเนี่ยนะคะก็ยังไม่ได้จบแล้วก็รอบนี้เราจะเห็นว่าแม้เกิดสงครามนั้นเนี่ยนะคะแต่ว่าทองคำไม่ได้ทำหน้าที่เซฟเฮเว่นเท่าไหร่นะเพราะว่ามีการปรับตัวร่วงลงมาด้วยนะคะนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องตามนะคะส่วนในเรื่องของภาพเศรษฐกิจค่ะก็ยังต้องติดตามกันนะเพราะวันนี้เนี่ยก็มีหลายหน่วยงานนะคะคุณผู้ฟังคะประธานหอการค้าไทยนะก็มีการเข้าพบรัฐบาลนะคะแล้วก็มีการยื่นข้อเสนอเร่งด่วน10ประการนะคะเพื่อฟื้นฟูในเรื่องของเศรษฐกิจไทยภายใน 1-2 ปีนะหลักๆ ก็จะเน้นในเรื่องของการกระตุ้นกำลังซื้อภายในประเทศนะคะเดี๋ยววันนี้ในช่วงที่2เราจะมาสรุปกันนะคะว่าสิ่งที่ทางด้านของประธานหอการค้าไทยนะคะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นเนี่ยมีการเสนอกับทางรัฐบาลนะเร่งด่วน10ประการเนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างนะคะแล้วก็ตามประเด็นเรื่องของค่าไฟนะที่แน่นอนว่าเรื่องของค่าครองชีพเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเหมือนกันในยุคนี้นะคะในช่วงของสงครามในช่วงที่น้ำมันปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะในขณะที่ภาพเศรษฐกิจก็มีภาพของการชะลอตัวนะคะวันนี้เนี่ยก็เดี๋ยวติดตามกันนะคะว่าประเด็นนะในเรื่องของการหารือการพิจารณาเรื่องของการรับฟังข้อคิดเห็นนะในการปรับในเรื่องของโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้านะประเภทบ้านที่อยู่อาศัยนั้นเนี่ยนะคะเป็นแบบอัตราก้าวหน้าเนี่ยในรายละเอียดติดตามกันนะว่าจะเป็นอย่างไรนะแล้วก็ตามในเรื่องของภาพใหญ่ๆในอีกหลายเรื่องทีเดียวนะคะที่วันนี้เดี๋ยวเราตามกันค่ะแต่อีกหนึ่งเรื่องวันนี้นะคะที่มีแขกรับเชิญนะคะที่จะเข้ามาพูดคุยกันด้วยนะคะก็คือประเด็นในเรื่องของตลาดหุ้นไทยคุณผู้ฟังคะนี่เราก้าวเข้าสู่เดือนมิถุนายนนะคะซึ่งก็เป็นเดือนที่เป็นผ่านมาครึ่งทางแล้วนะคะเดือน6ครึ่งปีแรกผ่านพ้นไปจริงๆแล้วเนี่ยครึ่งปีแรกที่ผ่านพ้นไปนั้นถ้าเรามาดูผลตอบแทนเนาะของภาพของตลาดหุ้นไทยเนี่ยก็ถือว่าทำได้ดีนะคะตั้งนับตั้งแต่ต้นปีนะคะเพราะว่าก็บวกไปได้พอสมควรเลยแล้วก็ทำผลงานได้โดดเด่นนะถ้าเทียบกับตอนที่ดัชนีปรับตัวกดลึกลงไปเนี่ยบวกมาได้ราว 20% เหมือนกันนะคะในขณะที่ก็มีปัจจัยต่างๆที่เข้ามาตลอดนะทั้งเราก็หวังปัจจัยหนุนนำในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในนะคะแต่ก็จะมีภาพใหญ่ๆนะที่ยังกังวลใจนะไม่ว่าจะเป็นภาพในเรื่องของสงครามเองนะคะหรือว่าก่อนหน้านี้ถ้าตามกันนะคะก็ตามประเด็น

0: คะพูดคุยกันค่ะกับคุณแพทภาววิทย์กลิ่นปทุมนะผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนและก็นักวางแผนการลงทุนระดับแถวหน้าของเมืองไทยด้วยนะคะมาดูว่าคุณแพทมองครึ่งปีหลังเป็นอย่างไรแล้วก็ตลาดหุ้นไทยที่สดใสเนี่ยเราต้องยอมรับนะว่ารอบนี้เนี่ยมาด้วยหุ้นหลักๆเพียงไม่กี่ตัวเพราะว่าถ้าถอดหุ้นที่พาดัชนีขึ้นมาเนี่ยจริงๆดัชนีไม่ได้มาได้ไกลขนาดภาพผลตอบแทนที่เราเห็นนะคะทั้งหมดนี้มันสะท้อนอะไรแล้วก็มองครึ่งปีหลังอย่างไรนะเดี๋ยวมาคุยกันค่ะตอนนี้คุณแพทอยู่กับเราแล้วนะคะไปทักทายพร้อมกันนะคะสวัสดีค่ะคุณแพทค่ะ
1: ครับสื่อคุณดิวครับท่านผู้ฟังครับ
0: ค่ะวันนี้เจอกันนะช่วงค่ำๆ ในวันที่วันนี้หลายคนอาจจะกำลังอยู่ในรถนะคุณแพทเพราะว่าฝนมารับเราตอนกลับบ้านเนี่ยรถรา ก็น่าจะติดกันอยู่พอสมควรใช่ไหมคะคุณแพทคะ
1: ค่ะครับผม
0: แล้วก็เป็นวันที่ทั้งหุ้นและทองถล่มลงมาพร้อมๆกันนะคุณแพทวันนี้นะคะทองก็ลงค่อนข้างแรงตอนนี้คนพูดถึงทองเยอะมากซึ่งเดี๋ยวอาจจะขอมุมมองคุณแพทหุ้นก็พยายามหลายคนมีความหวังนะคุณแพทว่าเราเห็น 1,600 ละแล้วโอกาสในการที่จะขยับกลับไปมากน้อยขนาดไหนในที่ขณะที่ภาพใหญ่ๆเขาก็ยังกังวลประเด็นเรื่องของ AI ฟองสบู่ต่างๆเพราะว่าตลาดอื่นๆเขาก็ขึ้นค่อนข้างแรงนะแรงกว่าบ้านเราด้วยนะคะคุณแพทมองปัจจัยครึ่งปีหลังยังถามอย่างนี้ก่อนดีหรือไม่ดีหรือถ้าเทียบกับครึ่งปีแรกที่ผ่านมาคุณแพทย์คะ
1: ถ้าเทียบครึ่งปีแรกเราตอนนี้จริงปีนี้เราดีนะคุณ
0: ผู้ชมใช่ข
1: ึ้นมาแต่ถ้าเทียบจุดต่ำสุดของตลาดหุ้นแล้วเด้งขึ้นมาตอนนี้ขึ้นมาเกือบ 50% นะ
0: ค่ะถือว่าสูงมาก
1: นะ
0: ค่ะตัวเซ
1: ็ตแต่ประเด็นก็คือว่าผมว่าทุกคนก็รู้สึกเหมือนกันแหละว่าพอร์ตเราไม่ได้ขึ้น
0: เซ็ตขึ้นแต่ทำไมหุ้นขึ้นพอร์ตเราถึงไม่ขึ้นพอร์ตเราไม่ขึ้นตามใช่ไหมคะค่ะ
1: มันเป็นประเด็นอย่างนี้ค่อนข้างจะคล้ายๆกันทั่วโลกนะและคุณบิวสังเกต
0: ค่ะ
1: อย่างตลาดเกาหลีเนี่ยก็ขึ้นด้วยหุ้นแค่ไม่กี่ตัว
0: ใช่
1: ถูกไหมแล้วก็อย่างของอเมริกาเองจริงก็ขึ้นด้วยพวกหุ้นเทคโนโลยีทั้งนั้น
0: ค่ะ
1: นะครับก็มันก็เลยกลายเป็นว่าจริงๆหุ้นเดิมเราเนี่ยมันยังไม่ค่อยกระดิกเท่าไหร่นะครับแต่สัญญาณอันนึงที่มันดูในเชิงเทคนิคเนี่ยผมว่าคือมันทรงมันผ่านจุดต่ำสุดคุณบิว
0: ค่ะ
1: มันทำให้จริงๆการกังวลขาลงไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่นะครับแต่ประเด็นคือว่าคือผมว่าหลายคนอยากจะรู้ว่าซื้อแล้วเมื่อไหร่จะขึ้นเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่ผมว่ามันคาดเดาไม่ได้คุณบิวนะครับแต่ว่าเราก็
0: จริงๆเราหวังกันมาตลอดนะคุณแพทแล้วเราก็มีความผิดหวังอกหักกันอยู่พอสมควรรอบนี้
1: ผิดหวังมาตลอดเลยคุณบิว
0: ใช่ที่เราคุยกันมาหลายปีต่อเนื่องเนี่ยนะคะรอบนี้เนี่ยหลายคนก็เลยมีความหวังอีกสักรอบนึงว่าจะผ่านขึ้นไปได้ไหมหลังจากที่มาจริงๆภาพใหญ่ซัพพอร์ตไหมคุณแพทเพราะว่าจริงๆเราก็ยังกังวลนะเพราะว่าสถานการณ์สงครามต้นทุนต่างๆปรับตัวเพิ่มขึ้นประเด็นหลายๆเรื่องเนี่ยมันก็อาจจะยังไม่ได้ซัพพอร์ตมากนักด้วยอ่ะจริงๆแล้วค่ะคุณแพทคะมองยังไงคะ
1: คือปัจจัยต่างๆอ่ะในเชิงของพื้นฐานมันยังไม่ค่อยซัพพอร์ตเท่าไหร่
0: ค่ะ
1: แต่ถ้าในเชิงเทคนิคเนี่ยมันซัพพอร์ตนะเทคนิคภาพใหญ่เป็นภาพที่มันเป็นต้นรอบขาขึ้นนะ
0: ค่ะ
1: เออซึ่งถ้าใครเชื่อเทคนิคเนี่ยมันก็อาจจะแบบว่าก็โอเคถ้าเล่นตามเทคนิคก็เล่นก็ซื้อตามเทคนิคไปนะครับแต่ว่าคือถ้าคนที่ดูพื้นฐานบางทีคือถ้าเกิดเราไม่ได้ซื้อเลยเนี่ยสุดท้ายเนี่ยผมว่าพอรอบมันมาจริงๆเนี่ยเราจะตกรถก็ได้นะ
0: ค่ะ
1: นะครับแล้วถ้าตกรถรอบนี้ก็คือ
0: ยาวเลย
1: อยู่เรารอมากี่ปีนะ
0: หลายปีมาก
1: เป็น10 ปี
0: ใช่ก็เหมือนเราก็เป็นทศวรรษที่หายไปนะถ้าเทียบเซตใช่ไหมคะเซตอินเด็กซ์เราก็เป็นแบบ10 ปีที่หายไปของเราเหมือนกันนะภาพของเซตนะไม่ได้ไปไหนเลยค่ะ
1: แต่พื้นฐานบริษัทเราไม่ได้แย่นะ
0: ค่ะ
1: คือถ้ามาดูเนี่ยผมว่ามันเป็นช่วงที่ถ้าทศวรรษที่หายไปเนี่ยแต่มันเป็นทศวรรษที่เราสามารถเก็บหุ้นปันผลขนาดใหญ่ได้ในราคาที่ดีนะ
0: ค่ะ
1: คือถ้าไม่รวมตลาดอเมริกาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยตลาดดีถ้าไปสังเกตตลาดทั่วโลกเนี่ยหุ้นมันจะคอนเซนเทรตอยู่แค่ไม่พูดง่ายตัวที่ปันผลดีตัวที่อะไรดีๆเนี่ยจริงๆมันก็ยังเป็นหุ้นที่ผูกขาดอยู่นะคุณบิว
0: ค่ะ
1: อย่างในบ้านเราเนี่ยหุ้นหลักๆหุ้นต่างพวกเนี่ยปันผลค่อนข้างสูงมากเนี่ยนะซึ่งแล้วถ้าเทียบในเชิง valuation เนี่ยมันถูกสุดในรอบ10 หลาย 10 ปีนะ
0: ค่ะ
1: มันเหมือนคุณลงไป100 บาทเนี่ยคุณได้ปันผลก็คุ้มแล้วอะ
0: ค่ะ
1: ที่เหลือก็คือถามว่าตลาดจะมาเมื่อไหร่ผมว่าอันนั้นอาจจะเป็นประเด็นรองนะก็ต้องเป็นจังหวะในการที่เราเข้าไปค้นหานะคุณลิว
0: ค่ะแล้วยิ่งตอนนี้เวลาถ้าเรามองเซตเหมือนที่คุณแพทบอกเนาะเราอาจจะรู้สึกว่าเซตไปไกลหมายถึงว่าขยับขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วแต่ว่าถ้าเรามองภาพที่เขามาด้วยอะไรอย่างที่เราคุยกันเนาะมาด้วยหุ้นเวทหลัก

0: ตัวเดลต้าหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยนะคะถ้าเราเอาตัวเหล่านี้ออกเนี่ยมันยังมีโอกาสต่างๆอีกหลายๆตัวใช่ไหมคุณแพทย์อีกหลายกลุ่มธุรกิจที่ยังน่าสนใจโดยเฉพาะกลุ่มที่ให้ปันผลดีๆคุณแพทย์มองแบบนี้ใช่ไหมคะยังไม่ได้แพงเกินไป
1: ต้องแยกเป็นกลุ่มๆต้องแยกเป็นกลุ่มๆคือผมว่าถ้าสมมติผมมีเงินเม็ดเงินใหม่เลยวันนี้จะซื้อเนี่ยถามว่าซื้ออะไรผมจะซื้อหุ้นหลักปันผลนะ
0: ค่ะ
1: มันเป็นจังหวะในรอบหลายสิบปีแล้วกันที่ตรงนี้ผมว่าเป็นจุดที่ดีที่สุดแล้วหลายๆบริษัทเนี่ยในบ้านเราเนี่ยผมเชื่อว่าอยู่ต่อไปเราไม่ต้องมานั่งลุ้นว่าสมมติคุณบิวจะพูดเรื่องค้าปลีกคุณบิวรู้อยู่แล้วว่าตัวไหนอยู
0: ่
1: ถูกไหมนะครับปลีกค้าส่งตัวไหนอยู่หุ้นต่างๆอะไรพวกแบบเนี้ยผมว่าหรือพลังงานตัวไหนอยู่อย่างเงี้ยพอเราเห็นปั๊บเราก็จะรู้ว่าตัวหลักๆพวกเนี้ยมันโอเคมันเป็นจังหวะที่สามารถซื้อได้ถ้าเป็นเงินใหม่นะผมกำลังมองตรงนี้นะครับแต่ถ้าเกิดคนอยากได้หุ้นหลายเด้งอะถามว่ามันมีไหมคือผมชอบจับจังหวะเนาะในเรื่องของการดูรอบใหญ่ๆพอรอบใหญ่ทุกทีเวลามาหรือคนส่วนใหญ่จะไปซื้อตอนหลังนะ
0: ค่ะ
1: และจุดที่กำไรที่สุดเนี่ยมันเป็นจุดต้นรอบซึ่งถ้าเกิดมันกลับตัวแล้วพอขึ้นใครซื้อต้นรอบเนี่ยมันต้องมีหุ้นโอ้โหห้าเด้งสิบเด้งอันนี้คือจังหวะที่มันต้องใช้ก็พูดง่ายต้องใช้เงินน้อยในการเข้าไปเบ็ดถามว่าจังหวะนี้พวกนี้ก็มีเหมือนกันแต่ตอนนี้ต้องบอกว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยมันมีทั้งสองส่วนเลยก็คือหนึ่งจะซื้อหุ้นปันผลก็ได้สองซื้อหุ้นเก่งกำไรก็ได
0: ้
1: นะครับแต่ประเด็นคือทั้งสองส่วนเนี่ยผมว่าสิ่งสำคัญคือคุณต้องใช้เงินเย็นในการซื้อนะ
0: ค่ะถ้าเงินร้อนเนี่ยเพราะบางทีเราไม่รู้เลยเนาะอะไรก็สามารถเกิดขึ้นได้เลยนะวันนี้นะคุณแผนด้วยเพราะประเด็นภาพใหญ่ๆอ่ะซึ่งเราคอนโทรลไม่ได้ด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วอันนึงที่ต้องคอนเซิร์นอย่างหนึ่งคือผมก็ชอบศึกษาประวัติศาสตร์เนาะในเรื่องของเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยเวลามันมีการลงทุนครั้งใหญ่ๆอ่ะคุณบิวลงทุนอินฟาของโลกเลยนะนะครับเช่นลงทุนสาธารณูปโภคไฟฟ้าหรือการรถไฟกับอะไรพวกแบบคือแบบขนาดใหญ่อ่ะคุณบิวคือหลังจากลงทุนเสร็จเนี่ยมันจะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจโลกนะ
0: ค่ะ
1: ซึ่งตอนนี้ที่เราเห็นคือการลงทุน AI นะ
0: ใช
1: ่ตอนนี้คงยังไม่เกิดหรอกคือเพราะมันกำลังลงทุนอยู่แต่พอลงทุนไปเสร็จอ่ะคุณบิวไอ้รายได้ที่มันตามมามันจะตามไม่ทันมันจะเป็นช่วงของมันเป็นช่วงเดดดิปอะคุณบิวถ้าไปสังเกตนะเวลาเราไปดูทางประวัติศาสตร์ของเศรษฐกิจโลกเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นแบบนั้นและถ้าเกิดมันเกิดพูดง่ายมันเกิดอย่างนั้นเกิดขึ้นเนี่ยถามว่าทุนเราได้รับผลกระทบไหมก็มันก็กระทบแน่นอน ถูกไหมคุณบิวม
0: ัน
1: ก็ต้องเนาะเราก็ต้องดูว่าคือเป็นช่วงที่ผมว่าเป็นการตัดใจที่ค่อนข้างยากนะครับแต่ถามว่าวันนี้คนก็ยังเล่นผมว่าก็ยังเล่นตามน้ำนะเพราะเดี๋ยวนี่เรากำลังเห็นหุ้น IPO ที่ใหญ่ที่สุดในโลกกำลังจะ
0: SpaceX ใช่ไหมคะคนนี่ตามมากเลยนะคุณแพทอันนี้เป็นตัวสำคัญมากๆเลยค่ะ
1: SpaceX ของ Elon Musk นะครับซึ่งคือดูแล้วผมก็เสียวๆนะ
0: ค่ะ
1: คือถามว่ามันดูดิมันเป็นจังหวะที่จริงๆถามว่าในมุมของอีลอนมัสก์นี่คือจังหวะที่หน้า IPO มากที่สุดไงแต่ในจังหวะของคนซื้อเนี่ยผมว่าม
0: ัน
1: ก็ต
0: ้
1: องค
0: ิ
1: ดหนักเหมือนกันถูกไหม
0: ค่ะ
1: เพราะว่าอย่างจังหวะแบบเนี้ยหุ้นที่ผมว่าที่มันเกี่ยวกับ AI ต่างๆเนี่ยมันไม่ได้เป็นรายได้จากลูกค้าจริงๆไม่ได้เป็นรายได้คอน sumer คุณบิวมันเป็นรายได้จากบริษัทไง
0: ค่ะ
1: คืออย่างถาม Nvidia เนี่ยโหอีลอนมัสก์เนี่ยก็ซื้อชิปของ Nvidia เยอะมากอ่ะถามว่าโหงบเขาบอกงบดีซัพพอร์ตแต่ประเด็นคือไอ้งบที่ซัพพอร์ตงบดีเนี่ยมาจากบริษัทด้วยกันนะ
0: ใช่ใช
1: ่ค่ะแล้วอย่างเนี้ยพอสุดท้ายก็ถามว่าอ่ะแล้วคนใช้ของอีลอนมัสก์คืออ่ะ Google ก็มาใช้อีลอนมัสก
0: ์ค่ะ
1: คือแล้วก็ถือหุ้นด้วยคือมันโยงไปโยงมาพอเรามานั่งดูมันเป็นอะไรที่
0: ยังคงเป็นบริษัทที่อยู่ในห่วงโซ่กันเองนั่นแหละใช่ไหมคะยังไม่ได้ไปถึงผู้บริโภคหลายคนก็เป็นห่วงมองแบบนั้นเหมือนกันใช่ไหมค่ะ
1: ซึ่งจริงๆประเด็นที่แต่งอย่างทางวอร์สตีเขาคอนเซิร์นเขาบอกอ๋อมันไม่เป็นไรเพราะว่ารายได้คราวนี้ PE มันเป็นของจริงแต่ว่าอย่างที่บอกอะ PE มันคือรายได้ที่มาจากการซื้อกันเองไม่ใช่มาจากลูกค้านะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นส่วนที่ต้องคอนเซิร์นเนาะนะครับดังนั้นในตลาดหุ้นต่างประเทศเนี่ยผมยังมองเป็นการเก็งกำไรนะถามว่าถ้าซื้อก็ต้องหาจุดออกคือไม่ใช่จุดที่เข้าไปแล้วแบบเป็นการเข้าไปถือระยะยาว
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่ต่างจากหุ้นไทยนะอย่างหุ้นไทยผมมองว่าเป็นจุดที่เข้าไปซื้อระยะยาวแล้วถือนะ
0: ค่ะ
1: แต่ถ้าคนถามว่าคุณต้องรีบไหมผมว่ามันก็อาจจะไม่ต้องรีบขนาดนั้น แต่ถ้ามีเงินเย็นก็เอาเข้าไปก่อนเผื่อลุ้นถ้าเข้ามาโดยที่จังหวะคืออย่างเทคนิคมันซัพพอร์ตว่าขึ้นแล้วอะนะครับถ้าเกิดมันมีพื้นฐานอยู่ดีกลับมาซัพพอร์ตอาจจะเป็น

0: ึ้นของจริงก็ได้โดยที่ถ้าเราไม่ซื้อเลยเราจะตกรถครั้งใหญ่
1: ค่ะแต่สิ่งสำคัญ
0: ตรงนี้ผมว่ามันก็ต้องเวทสำหรับตัวเราเองเนาะว่าเรามีความพร้อมในการลงทุนแค่ไหน
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: ต้องจัดพอร์ตดีๆแล้วก็ประเด็นสำคัญคือเรื่องของเงินเย็นด้วยนะคุณที่คุณแพทย์บอกว่าถ้าลงไปแล้วเนี่ยต้องไม่ใช่เงินร้อนอย่างแน่นอนต้องเป็นเงินเย็นที่สามารถที่จะให้เวลาเขาลงทุนกันว่ากันไปยาวๆแล้วก็ได้รับปันผลนะใช่ไหมคะคุณแพทย์คะหรือแม้กระทั่งช่วงเนี้ยถ้าเราติดตามผู้เชี่ยวชาญบรรดากูรูต่างๆนะในแวดวงการลงทุนจะเห็นเลยว่าหลายท่านเนี่ยก็กลับมาถือเงินสดค่อนข้างเยอะเหมือนกันคุณแพทย์เพราะว่าอาจจะกังวลในภาพใหญ่ๆหลายเรื่องนั่นแหละนะคะประเด็นนี้คุณแพทย์มองยังไงคะแล้วส่วนตัวเนี่ยมีเงินสดมากกว่าทุกช่วงเวลาเหมือนบรรดากูรูต่างๆไหมคะหรือว่าทยอยเป็นปันผลแทนคะ
0: จริงๆก็ต้องบอกว่ามีเงินสดนะ
1: ค่ะ
0: คือผมว่ามันต้องแยกอย่างนี้ว่าต้องถามว่าอย่างเราเองตอนนี้ตัวเรามีหุ้นเยอะหรือเรามีเงินสดเยอะนะครับอย่างผมเองก่อนนี้ผมมีหุ้นเยอะอยู่แล้ว
1: ค่ะ
0: ดังนั้นพอได้ปันผลได้อะไรมาช่วงนี้รายได้ใหม่เนี่ยผมก็ไม่ได้เข้าไปซื้อเพิ่มนะมันก็เลยผมว่าคือตอนนี้แต่ละคนต้องจัดพอร์ตของตัวเองให้พร้อมอะ
1: ค่ะ
0: คืออย่างนึงผมมองว่าเฮ้ยมันอาจจะมีจังหวะอะไรให้เราเล่นก็ได้นะครับเพราะจริงเนี่ยถามว่าที่รอเก็บจริงผมอยากได้หุ้นปันผลนะ
1: ค่ะ
0: แต่อยากให้ลงแรงกว่านี้หน่อย ซึ่งตอนนี้มันไม่ลงมันกลับเริ่มขึ้นแล้วคุณบิวถ้าดูสังเกต
1: ค่ะ
0: นะครับแล้วเดี๋ยวเนี่ยพอประกาศงบพอควอเตอร์สองอาจจะไม่ค่อยดี
1: ใช่เพราะมีผลกระทบตอนนี้หลายคนก็รอเนาะของงบไตรมาสสองเพราะว่าจะเห็นชัดเจนสำหรับผลกระทบจากสงครามตะวันออกกลางต้นทุนทั้งหลายว่ามากน้อยแค่ไหนใช่ไหมคะหลังจากไตรมาสสองมันจะชัดขึ้นไหมแม้ว่าสงครามก็ยังไม่จบด้วยคุณแพทย์อันนี้ก็เป็นสิ่งที่คนถามมาเยอะนะเราก็รู้สึกว่าหลายฝ่ายทุกฝ่ายอยากจะจบเต็มที่ละแต่มันก็ยังไม่ได้จบอย่างเป็นทางการด้วยอ่ะคุณแพทย์มองประเด็นเรื่องนี้ยังไงด้วยคะคุณแพทย์คะงบที่จะออกไตรมาสสองแล้วก็
0: ผมว่าสงครามน่าจะยืดเยื้อนะ
1: ค่ะ
0: มันก็คือยืดเยื้อต่อไปอ่ะ
1: ไม่จบง่ายๆใช่ไหม
0: ไม่จบง่าย
1: ๆค่ะ
0: แล้วก็ทำให้พลังงานมันก็ค่อนข้างจะแพงไม่เป็นในโซนแพงอ่ะคือไม่ได้กลับไปเหมือนน้ำมันกลับไปถูกเหมือนเดิมเนี่ยผมว่าน้ำมันอยู่ในโซนแพงแล้วคือพูดง่ายต้นทุนของธุรกิจเนี่ยมันจะเริ่มสูงขึ้นในช่วงต่อไปเนี่ยแล้วแรงกดดันเนี่ยผมว่าเองที่บอกเนี่ยถ้ามาดูแล้วงบไม่ดีอะไรต่างๆออกมาปั๊บเนี่ยหุ้นอาจจะลงละลอกถ้าผมเข้าซื้อในช่วงปลายปีเนี่ยก็อันนี้ถือยาวนะ
1: ค่ะ
0: คือถ้าซื้อแล้วคือซื้อเลยก็คือเหมือนปกตินะครับซึ่งผมเวลาซื้อก็คือกะอยู่มันยาว
1: ๆ
0: ได้กำไรก็คือแบบว่าอันอย่างแรกได้ปันผลก่อนถูกไหมคือเพราะปกติผมว่าไอ้หุ้นมันคือช่วงนี้ถ้าไปดูหุ้นทั่วโลกอะคุณบิวอย่างถ้าไปซื้อหุ้นเทคไม่ต้องคุยนะคุณไม่ได้ปันผลนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แสดงว่าคุณติดไม่ได้นะคุณบิวนึกภาพออกไหมสมมติถ้าคุณบิวซื้อหุ้นไม่มีปันผลเนี่ยคุณบิวไม่สามารถจะไปนั่งติดเป็น VI อะไรอยู่ในหุ้นแบบเนี้ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าแบบว่าคือราคามันเหวี่ยงตลอดเวลา
1: ค่ะ
0: และที่เราเห็นประวัติของหุ้นเทคเนี่ยเวลามันเกิดสมมติเกิดการสมมติเปลี่ยนจากดอกเบี้ยขาลงเป็นขาขึ้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าหุ้นเทคเละเทะเลยนะ
1: ค่ะ
0: เหมือนตอน Facebook ลงมาตอนช่วงอเมริกาขึ้นดอกเบี้ยเร็วๆอ่ะ Facebook ลงมาเหลือต่ำ100อ่ะ
1: ค่ะ
0: วันนี้600คุณบิว
1: ค่ะ
0: ดูภาพออกมั้ยถ้าถามว่าตอนต่ำ100คนถ้าใครซื้อสบายเลยนะผมรอจังหวะแบบนี้เหมือนกันว่าถ้ามันเกิดขึ้นภายในช่วงปีหลังเนี่ยมันก็จะเป็นจุดที่ผมก็อยากเข้าซื้อในหุ้นพวกที่เป็นหุ้นปันผล
1: ค่ะ
0: ก็ของไทยเราจริงๆผมว่ามันเดาง่ายไม่คือไม่ต้องเดาว่าตัวไหนอยู่รอดดีกว่า
1: ค่ะ
0: เนี่ยครับ
1: เพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าคุณแพทย์ตอนนี้หลักๆ ก็คืออาใช้เงินเย็นแล้วก็ลงทุนหุ้นปันผลทยอยสามารถที่จะลงทุนได้เรามองสงครามน่าจะยืดเยื้อแล้วก็ต้นทุนในเรื่องของพลังงานน้ำมันก็น่าจะยังคงอยู่ในระดับที่สูงตอนนี้คนกังวลเรื่องของดอกเบี้ยคือมันมีช่วงนึงที่เราจัดรายการแล้วเป็นช่วงดอกเบี้ยขาลงมาตลอดนะคุณแพทย์ใช่ไหมคะแล้วก็ยังคุยกันเลยว่ามันจะกลับทิศไหมเพราะถ้ามันกลับทิศภาพทุกอย่างมันก็จะเปลี่ยนกลยุทธ์มันก็จะเปลี่ยนด้วยตอนนี้คุณแพทย์มองไปถึงภาพว่ามันมีโอกาสที่จะกลับทิศเป็นดอกเบี้ยขาขึ้นแล้วหรือยังคะคุณแพทย์เพราะตอนนี้อย่างที่ทองลงหรืออะไรเงี้ยดูเหมือนว่าก็คอนเซิร์นเรื่องนี้เหมือนกันอะไรประมาณนี้ค่ะคุณแพทย์ค่ะ
0: คือผมว่าที่เป็นขาขึ้นกับน่าคอนเซิร์นมากกว่าคือประเทศอย่างอเมริกามากกว่านะ
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าเกิดอเมริกาขึ้นเราก็ลงไม่ค่อยได้ไง
1: ใช่
0: แล้วมันก็กลายเป็นว่าเม็ดเงินมันก็ยังไหลออกไปหาอเมริกาเพราะว่าดอกเบี้ยเขาขึ้นเงินมันก็ต้องกลับไปตลาดอเมริกาเหมือนเดิ
1: ม
0: มันทำให้ช่วงนี้ผมว่าคือตลาดเรามันต้อง ทนแรงเสียดทานค่อนข้างเยอะเนา
1: ะ

0: บิลนะครับแต่ผมว่าของเรายังไม่ใช่กลายเป็นขาขึ้นหรอกแต่เพียงแต่ว่ามัน
1: แต่คิดว่าน่าจะผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วถูกไหมคะคุณแพทย์ถ้ามองถ้าที่คุณแพทย์บอกเมื่อสักครู่ว่าจริงๆครึ่งปีแรกเนี่ยดีเลยนะครึ่งปีหลังยังไม่กล้าฟันธงว่าจะดีต่อไปใช่ไหมคุณแพทย์แต่คิดว่าจะไม่ได้แย่หนักมองแบบนี้ได้ไหมคะหรือจริงๆก็ต้องเผื่อด้วยเพราะเราไม่รู้ภาพปัจจัยที่จะเกิดขึ้นอะไรเงี้ย
0: จริงๆดีนี่ผมว่าดีในแค่ตลาดหุ้นเองนะ
1: ค่ะ
0: มันเหมือนเป็นการเด้งขึ้นมาใช่ไหมคือมันการเด้งของหุ้นที่มันไม่กี่ตัวเอง
1: ค่ะใช่
0: แล้วแต่ถามว่าถ้าไปดูตัวเล็กเนี่ยหลายๆตัวก็เริ่มกลับนะ
1: ค่ะ
0: โดยที่คือผมรู้เพราะผมถือหุ้นขนาดเล็กเยอะหลายตัวไอตัวที่พื้นฐานเนี่ยมันหลายๆตัวพื้นฐานเริ่มดีขึ้นจากเดิมทียอดขายอาจจะแบบมีมันก็เริ่มกลับมานะทั้งในเชิงพื้นฐานและเทคนิคซึ่งตรงเนี้ยมันก็เป็นสัญญาณพอสมควรที่ผมว่ามันก็เป็นเริ่มเขาเรียกไงทิปปิ้งพอยต์เนาะของการที่เรามองว่าเออมาจะมีโอกาสที่จะเป็นจุดที่กลับตัวได้เหมือนกันนะครับ
1: ค่ะโอเคเพราะฉะนั้นหุ้นไทยลงทุนได้ที่คุณแพทย์บอกก็คือเลือกหน่อยใช่ไหมแล้วก็เลือกเป็นหุ้นปันผลเป็นเงินเย็นที่สามารถที่จะลงทุนได้ภาพใหญ่ๆก็ยังคงต้องติดตามอยู่ยังมีหลายเรื่องหลายประเด็นนะทั้งเรื่องของสงครามเรื่องของพลังงานที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะเรื่องดอกเบี้ยก็เช่นเดียวกันอเมริกามีโอกาสที่จะขยับปรับตัวเพิ่มขึ้นอันนี้ขออนุญาตมาอีกสักสินทรัพย์นึงซึ่งก็หลายคนตามเยอะอันนี้ขอวิวส่วนตัวแล้วกันคุณแพทย์เรื่องของทองคำนะเพราะว่
0: า
1: ร้อนแรงมากใน 2-3 ปีที่ผ่านมาเนาะขึ้นแรงและเร็วมากจนวันนี้ปรับตัวลงค่อนข้างแรงมาเป็นระยะจริงตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่แล้วเนาะลงมาแล้วก
0: ็วันนี้สู้หุ้นไทยไม่ได้นะ
1: ใช่หลายคนก็จะบอกว่าเขามันหมดคุณแพทย์บอกว่ามันเหมือนจะเป็นรอบขาสำหรับหุ้นไทยใช่ไหมว่าเหมือนดูเหมือนจะกลับขึ้นมาเป็นขาขึ้นเนาะแต่ว่าทองเนี่ยเป็นคุณภาพเลยไหมตอนนี้คนยังมองว่ามันเป็นขากลับมาเป็นขาลงไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณแพทย์มองยังไงทั้งที่สงครามหรือใดๆก็ยังอยู่นะคุณแพทเออแต่ว่ามันเหมือนมันกลับกลับ
0: เทคนิคไม่สวยไงคุณบิวตัวทองคำเทคนิคมันเป็นขาลงเต็มๆเลยอะ
1: ค่ะใช่ไหม
0: ตรงข้ามกับเซ็ตเลยนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เซ็ตคือเอาท่านในเชิงพื้นฐานเอาอย่างนี้เถอะถ้าเพื่อพื้นฐานเรามองตามพื้นฐานของเศรษฐกิจโอ้ทองคำต้องดีสิ
1: ค่ะ
0: เพราะมันเกิดสงครามถูกไหม
1: มันยังมีความไม่แน่นอนอีกเยอะ
0: แล้วเซ็ตในเชิงพื้นฐานก็ไม่เห็นดีเลยมันไม่มีอะไรประเทศเราไม่ได้มีอะไรพัฒนาเลยมากมายมันต้องแย่สิแต่ในเชิงพื้นฐานมันบอกคนละในเชิงของเทคนิคมันบอกคนละเรื่องไงคุณเบล
1: ค่ะ
0: ตัวเทคนิคเนี่ยตัวเซตแต่ดูดีเพราะมันอยู่ไอ้ข้างล่างมาเยอะแล้วมันโอเวอร์โซมานานมันก็ถึงคราวที่จังหวะพอกลับตัวปั๊บมันก็กำลังจะวิ่งเป็นขาขึ้นนะส่วนทองมันอยู่โอเวอร์บอทมานานคุณเบลไอ้ในโซนของการซื้อมากไปอ่ะซื้อจนเป็นโอ้โหโวลุ่มอะไรเข้ามหาศาลแล้วก็เป็นผมว่ามุมมันบวกเกินไปอ่ะมันถึงจุดที่มีการปรับตัวแต่ถ้าจะเป็นขาลงหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมว่ามันก็เราไม่ต้องไปฟันธงอย่างนั้นหรอกแต่ถามว่าดูแล้วยังไม่ใช่แนวโน้มในการเป็นขาขึ้นเร็วๆเนี่ยมัน
1: มีค่ะหรือว่าความร้อนแรงที่เขาคือในรอบทุกครั้งที่ผ่านมาเวลามีการปรับฐานหรือมีการย่อก็จะมีแรงกลับเข้ามารับต่อเนื่องแล้วเขาจะพลิกกลับไปอย่างรวดเร็วในทุกๆครั้งนะในช่วงที่ผ่านมา 1-2-3 ปีนี้ที่ผ่านมาเนี่ยใช่ไหมคะคุณแพทย์แต่รอบนี้ภาพมันอาจจะเปลี่ยนไปจากเดิมใช่ไหมที่คุณแพทย์บอกแต่เราอาจจะยังไม่ต้องฟันธงหรอกว่ามันจะลงใช่ไหมคะแต่ภาพจะเปลี่ยนไป
0: ใช่ คือภาพมันดูไม่ค่อยสดใสอะ
1: ค่ะ
0: นะก็เหมือนที่เราเป็นตลอดเนาะคุณบิวพอเรารู้สึกว่าถึงเวลาต้องซื้อทองผมพอซื้อเข้าไปปั๊บอ่ะซวยเลย
1: ค่ะ
0: ผมว่าอย่างบิตคอยก็ทรงคล้ายๆกันเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ใช่บิตคอยเหมือนกันช่วงนี้ก็ปรับตัวย่อลงนะคุณแพทบางวันก็ลงแรงด้วยนะคะค่ะมองเหมือนกันเลยไหมทิศทางคุณแพทคะ
0: จริงๆคล้ายๆกันนะผมว่าตอนนี้บิตคอยกับทองมันคล้ายๆเป็นบิตคอยก็เหมือนทองคำดิจิตอลแล้วอะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็มีผู้เล่นแบบเป็นพวกสถาบันเข้ามาเพิ่มขึ้นเนี่ยมันเป็นจุดที่ตั้งแต่มีสถาบันทำเป็น ETF อะไรเข้ามาเนี่ยมันทำให้ผมว่าไอ้ความเค้าเรียกอะไรความบือหวาบิตคอยมันเริ่มลดลงนะ
1: ค่ะ
0: มันเริ่มกลายเป็นทองคำดิจิตอลจริงๆแล้วอ่ะเพราะก่อนในเวลาขึ้นมันขึ้นมหาศาลขึ้นเร็วนะตอนลงแรงนะครับแต่เดี๋ยวนี้มันจะเริ่มมีเครื่องมือทางการเงินของบิวอย่างเช่นทางจากพอสถาบันเข้ามาเนี่ยมันมีการเฮดจิ้งมีการคือพูดง่ายมันมีเครื่องมือต่างๆที่ทำให้เบรกชะลอเนี่ยทำให้ไอ้รอบต่างๆเนี่ยมันไม่ได้เหวี่ยงอะไรเหมือนเดิมนะครับดังนั้นก็ถามว่ามันจะหวือหวาแบบเดิมไหมผมว่ามันก็คงไม่เป็นอย่างนั้นนะนะครับดังนั้นจริงๆทองคำกับไอ้

0: ไอ้ตัวบิตคอยน์ในช่วงนี้ผมไม่ได้มองนะผมมามองหุ้นไทยมากกว่าในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยถ้าเกิดก็ลุ้นนะอยากให้มันคือคนที่ไหลขึ้นใช่ไหมผมบอกให้มันลงหน่อยจะได้ซื้อน
1: ะครับจริงๆตอนนี้ขึ้นมาระดับนึงแต่อย่างที่บอกว่าถ้าพูดถึงเซต
0: ไม่เยอะ
1: แต่ขึ้นไม่เยอะนะถ้าเซตเขาอาจจะดูมาแบบเยอะแต่ว่าถ้าหุ้นที่เป็นบางกลุ่มบางตัวเป็นแนวปันผลเนี่ยถือว่ายังขึ้นไม่เยอะแล้วก็ variation ยังน่าสนใจในการเข้าลงทุนระยะยาวได้ใช่ไหมคะคุณแพทเน้นย้ำสักหน่อยเพราะดูเหมือนปันผลก็ดีนะหลายตัวใช่ไหมคะค่ะ
0: ใช่คือปันผลระดับสมมุติ 5% เนี่ยผมว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจ
1: ค่ะ
0: แต่พอถ้าเกิดเศรษฐกิจดีเนี่ยผมว่ามันต้องปันผลเยอะกว่านี้อยู่แล้วกำไรมากกว่านี้นะครับแต่ว่าพอช่วงอย่างนี้มันก็เนาะมันก็ขนาดนี้ก็ถือว่าดีเพราะเราก็ในตลาดหุ้นโลกนี่ผมว่าเราก็เป็นหนึ่งในตลาดหุ้นที่ปันผลดีที่สุดนะ
1: ค่ะใช
0: ่เพราะว่าหุ้นมันก็ไม่ไปไหนแต่ก็คือเป็นตลาดที่พูดง่ายมันสร้างแพสซีฟอินคัมอ่ะผมบอก
1: ค่ะ
0: เพราะธุรกิจมันอย่างเป็นที่บอกอ่ะมันธุรกิจที่เอากึ่งผูกขาดในแต่ละเซกเมนต์เลย
1: ค
0: ือแต่ละเซกเมนต์เนี่ยมันมีตัวที่เป็นตัวผูกขาดใหญ่ๆซึ่งปกติเนี่ยพวกนี้สมัยก่อนเนี่ยเราไม่ได้ซื้อกันแล้วมีปันผลนะเดี๋ยวนี้เปลี่ยนเป็นหุ้นปันผลแล้วนะคุณบิว
1: ค่ะ
0: ถูกไหมเหมือนเอาไม่ต้องอะไรอย่างเซเว่นอีเลฟเว่นเองตอนนี้ก็เริ่มเปลี่ยนเป็นหุ้นปันผลแล้วอะจากเดิมทีแต่ก่อนเนี่ยซื้อมานี่ไม่เคยมีใครมองปันผลเลยนะเดี๋ยวนี้ราคาลงมาจนแบบว่าโอ้เริ่มจะเป็นหุ้นปันผลแล้ว
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: ก็มีบริษัทที่น่าสนใจ
0: เรื่องนะมีความสามารถในการแข่งขันจริงถ้าตามหลักบัฟเฟตต์นี่คือเข้าขายหมดนะ
1: ค่ะมีกับดักอะไรที่เราต้องระมัดระวังไหมคุณแพทย์เพราะว่าจริงๆบางช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันก็จะมีอาจจะหลายบริษัทนะหรือแม้กระทั่งเดี๋ยวงบไตรมาส2ออกมาเนี่ยก็น่าจะมีหลายบริษัทที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในเรื่องของสงครามเรื่องของต้นทุนเรื่องของน้ำมันต่างๆที่ออกมาเนี่ยหรือว่าบางกลุ่มบางตัวก็ลงแบบเยอะมากเหมือนกันนะตอนนี้คุณแพทย์คะแล้วหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเราก็กระโจนเข้าไปนะแล้วก็ปันผลเขาก็ดีอะไรเงี้ยแต่จริงๆมันมีกับดักอะไรที่เราจะต้องระมัดระวังไหมคะ
0: ผมว่ากับดักไม่มีนะเพียงแต่ว่าคือมันจะค่อยๆดีขึ้นนี้ดีกว่าเพียงแต่ว่ามันจะต้องผ่านบททดสอบเยอะอะคุณบิว
1: ค่ะ
0: เพราะว่ามันมีเดี๋ยวก็มีสถานการณ์เหตุที่เราไม่คาดคิดเกิดขึ้นเนี่ยถ้าเราสังเกตเนี่ยมันมีตลอดเวลาเลย
1: ค่ะ
0: นะครับดังนั้นก็คือถามว่าตอนนี้ choice ก็คืออาจจะถือเงินสดก็ได้นะครับแต่ถ้าเราเริ่มมีเงินสดเยอะเกินไปหรือว่าเราไม่มีหุ้นเลยเนี่ยบางทีก็ถ้าหุ้นที่เรามองเนี่ยมันราคามันย่อลงมาเนี่ยก็เป็นจังหวะในการทยอยเก็บนะผมมองกันนะครับแล้วรอบนี้จริงๆมันอยู่ที่ว่าคือมันต้องทนหน่อยอ่ะคุณฟิวเพราะเดี๋ยวพอรอบกลับมาผมเชื่อว่าตลาดมันก็จะกลับมาทุนท้ายต้องกลับมาหรือแต่ว่ามันจะกลับมาในรูปแบบไหนยังไงอันนี้เราไม่รู้หรอกมันเหมือนตลาดญี่ปุ่นนะผม
1: คือ
0: มันซึมมาตลอดหลายสิบปีแต่พอมันกลับมามันก็กลับมาไง
1: ค่ะ
0: แล้วพอกลับมาปั๊บคนที่ถืออยู่ตลอดเนี่ยถ้าเป็นเงินเย็นคุณก็เดิมทีก็เอนจอยเงินปันผลอยู่แล้วพอกลับมาคุณก็รวยเลยม
1: ัน
0: ก็ผมว่ามันคล้ายๆผมว่าเราทรงเรามันคล้ายๆญี่ปุ่นมากเพราะเศรษฐกิจเราก็เป็นแบบนี้เราไม่ได้เป็นเศรษฐกิจที่โดดเด่นในเรื่องเทคโนโลยีต่างๆคือเราแข่งเขาไม่ได้อะแต่เรื่องคอน sumer ผมว่าเราก็พอได้แล้วก็เรื่องของปันผลเรื่องของการถือหุ้นระยะยาวผมว่าเรายังได้อยู
1: ่ค่ะกลุ่มปันผลที่โดดเด่นน่ะคุณแพทย์จะโฟกัสไปที่ธุรกิจอะไรคะณวันนี้สำหรับบ้านเราอะค่ะ
0: ตัวจริงผมก็ได้หมดนะ
1: ค่ะ
0: คืออันที่ผมมองผมชอบสุดแล้วก็จริงๆคือตัวสุขาส่งเนาะ
1: ค่ะ
0: ครับปีก็พอได้นะครับหรือว่าอย่างหุ้นคือพวกนี้แต่ละตัวเนี่ยรู้เลยตัวไหนบ้างถูกไหมนะครับหรืออย่างกลุ่มพลังงานมันก็ผมว่ามันก็พอไปได้เพราะพลังงานมันเริ่มมันกลับมาอยู่แนวโน้มของพลังงานแพงอ่ะไม่ใช่พวกพลังงานถูกนะดังนั้นกลุ่มพลังงานบ้านเราก็ค่อนข้างจะน่าจะดีขึ้นนะครับเพราะบ้านเราจริงเวลาเศรษฐกิจพลังงานแพงกับจริงๆในตลาดทุนกับดีนะ
1: ค่ะ
0: มันส่วนทางกับเศรษฐกิจนะ
1: ใช่
0: เพราะบ้านเรามันโดมิเนตโดยพลังงานกับตัวแบงก์เนาะ
1: ค่ะ
0: นะครับเพราะว่าแบงก์ก็ไปเรื่อยๆปันผลก็ค่อนข้างจะสเตย
1: ์ค่ะ
0: นะครับเพราะแบงก์ส่วนใหญ่ผมว่าแบงก์เราผ่านวิกฤตมาเยอะอ่ะมันเลยไม่น่าจะมีอะไรที่ต้องคอนเซิร์นเพราะถ้าเกิดตลาดแล้วน่ากลัวเนี่ยคุณต้องไปดูว่าแบงก์เวลาแบงก์มันเริ่มเหมือนหนี้เสียกำลังจะพุ่งเลยแต่ตอนนี้มันดูไม่ใช่ไงนะครับเพราะผมว่าเขาไม่ปล่อยมากกว่า
1: เขาค่อนข้างเคียวแล้วรอบนี้แบงก์เหมือนเป็นเสาหลักเลยเนาะคุณแพทสำหรับภาพที่ถ้าใครมีในพอร์ตเนี่ยก็ช่วยน่าจะสดใสแฮปปี้แล้วก็ปันผลที่จ่ายออกมาในช่วงที่ผ่านมาก็สดใสมากนะคะจ่ายปันผลดีมากทั้งปันผล

0: พิเศษปันผลระหว่างการทั้งหลายใช่ไหมคะที่ออกมาค่ะ
1: ใช่เพราะว่าตัวผมว่าแบงก์เองเป็นที่จริงก็เป็นตัวบอกนะว่าเศรษฐกิจของเรามันจะขึ้นได้ไหม
0: คือ
1: ถ้าแบงก์ยอมปล่อยเนี่ยเศรษฐกิจผมว่าประเทศไทยถึงกลับมาเลยนะแต่ปัญหาคือหลังจากปล่อยมันจะเกิดหนี้เสียไง
0: ค่ะหลายคนกลัว
1: มันก็เลยถูกต้องมันก็เลยไม่มีใครแบบทุกคนก็เลยเดินเกมแบบคอนเซอร์เวทีฟแบบนี้แล้วพอแบงก์ไม่ปล่อยมันกระทบเรื่องกลุ่มอสังหาซึ่งกลายเป็นกลุ่มที่ผมว่า
0: เหนื่อยที่สุดเนาะตอนนี้เหนื่อยต้องต้นทุนด้วยเนาะคุณแพทย์ตอนนี้กลุ่มอสังหาก็เจอต้นทุนแฝงไปพอสมควรเลยเหมือนกันใช่ไหมคะหลายโครงการก็แบบเดินหน้าได้ยากเหมือนกันนะในช่วงนี้ใช่ไหมกำลังซื้อคนด้วยเนาะคนจริงๆคนก็รัดเข็มขัดเหมือนกันนะคุณแพทย์ถ้าพูดถึงคนก็ระมัดระวังพอสมควรเรื่องการใช้จ่ายโดยเฉพาะถ้าจ่ายอะไรกับใหญ่ๆอะไรเงี้ยใช่ไหมคะอย่างซื้อบ้านอย่างอะไรเงี้ยค่ะ
1: ใช่ใช่ก็คือถ้าใครเป็นผู้ประกอบการตอนนี้ก็น่าจะรู้เนาะว่าเศรษฐกิจมันกระทบโดยตรง
0: ค่ะ
1: นะครับแล้วติ่งตัวสังหาเองจริงแล้วอินทัศน์อสังหาฟื้นเนี่ยตลาดหุ้นก็กลับนะ
0: ค่ะ
1: เพราะมันเป็นตัวบอกที่สำคัญมากของประเทศไทยอ่ะ
0: ค่ะ
1: เป็นตัวจ้างงานหลักเลยแหละ
0: ค่ะ
1: นะครับแต่ตอนนี้คือพูดง่ายๆอย่างแค่ฟื้นแบงก์ยังไม่ปล่อยอ่ะ
0: ใช่
1: ถูกไหมคนอาจจะอยากซื้อบ้านอยากซื้อคอนโดเพิ่มแต่ว่ามันก็ไม่ใช่กู้ได้นะ
0: ค่ะ
1: เนี่ยอะไรพวกแบบนี้ผมว่าคือมันทุกอย่างมันกลไกมันต่อเนื่องกันนะคุณผ
0: ู
1: ้แต่ผมเชื่อว่ามันจะมีจุดทิปปิ้งอ่ะซึ่งพอจุดนั้นมาเนี่ยมันก็จะคลายตัวเหมือนอย่างที่บอกมันญี่ปุ่นนะพอมันคลายตัวด้วยอะไรก็ไม่รู้อ
0: ่ะ
1: แต่มันก็ต้องมีอ่ะนะครับพอจุดนั้นเดี๋ยวเราก็ต้องเอนจอยขาขึ้นกันใหม่เนาะ
0: แต่ตอนนี้
1: จุดนั้น ใช่ไหม
0: เพราะหลายปีแล้วนะคุณแพทย์แต่ว่าตอนนี้สิ่งที่ทำได้ที่คุณแพทย์บอกอ่ะก็เก็บเงินสดส่วนหนึ่งนะแต่ถ้าใครที่มีเงินสดมากแล้วอ่ะจริงๆการเข้าหุ้นปันผลตอนนี้ก็ไม่ได้เสียหายอะไรสำหรับในตลาดหุ้นไทยนะก็คือเลือกกลุ่มธุรกิจได้อย่างที่คุณแพทย์บอกไปเมื่อสักครู่ไปทำการบ้านเพิ่มเติมจริงก็ราคาน่าสนใจใช่ไหมคะโดยเฉพาะตัวปันผลนี่แหละนะที่ให้ผลตอบแทนได้ดีในช่วงเวลาที่ตลาดเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะค่ะ
1: ใช่ก็รอซื้ออยู่เหมือนกันก็เดี๋ยวรอดูนะเพราะก่อนอันนี้ก็ไม่ได้ซื้อเลยเหมือนกันทั้งวิวมองตลาดว่ามันไม่ดีจริง
0: ๆอืมใช่
1: นะครับแล้วมันก็ไม่ดีจริงๆนะ
0: ค่ะแล้วปัจจัยมันก็เยอะด้วยคุณแพททั้งปัจจัยข้างในเราเองด้วยเนาะแล้วก็ปัจจัยภาพใหญ่ด้วยใช่ไหมคะที่มันก็คอนโทรลไม่ได้มากด้วยอย่างช่วงที่ผ่านมาเราดูประเด็นเรื่องของสงครามเนาะแต่ซึ่งก่อนหน้านี้มันจะมีสงครามการค้าเลยอ่ะคุณแพทแล้วก็ถ้าตนสงครามลักษณะนี้ยุติลงไปหรือเบาบางลงไปสงครามการค้าคัมแบ็กกลับมาเนี่ยมันก็จะยากกลับมายากเหมือนเดิมไหมอันนี้มีคำถามที่คนถามเยอะเหมือนกันคุณแพทมองยังไงคะกังวลเรื่องนี้ไหมอเมริกาจะกลับมา
1: ผมว่ามันมาด้วยกันนะคุณผิวคือทั้งสงครามจริงสงครามการค้าเนี่ยนี่มันเป็นเรื่องเดียวกันนะ
0: ค่ะ
1: คือสังเกตไหมมาช่วงเวลาเนี่ยมาช่วงเวลาที่จริงช่วงเวลาแบบเนี้ยถ้าเราย้อนกลับไปเนี่ยมันใกล้ไอ้ Great Depression แล้วอะ
0: ค่ะ
1: มันใกล้ช่วงที่มันเกิดจะเกิดการแตกหักอะคุณผิวเหมือนเวลามันจะเปลี่ยนขั้วอำนาจถ้าใครเคยอ่านในเลดของเรดาริโอใช่ไหม
0: คือ
1: การเปลี่ยนขั้วอำนาจซึ่งอเมริกาไม่ยอมไงนะครับซึ่งก็ไม่ยอมอยู่แล้วล่ะนะคือไม่งั้นจีนก็สามารถที่จะในเชิงของการผลิตต่างๆผมว่าจีนเข้ามาคือแซงอเมริกาหมดแล้วอะ
0: ค่ะ
1: เหลือเรื่องเดียวคือเทคโนโลยีเนาะนะครับแล้วก็เรื่องเงินที่อเมริกายังคุมอยู
0: ่ค่ะ
1: งั้นเกมนี้ก็ผมว่ามันไปต่อเนื่องอะนะครับมันสงครามการค้ามันก็ไม่น่าจบแบบไปเรื่อย
0: ๆค่ะ
1: นะครับแล้วก็ไอ้ตัวสงครามจริงนี่มันผมว่าเบื้องหลังสงครามจริงมันก็คือการค้าและเศรษฐกิจนี่แหละ
0: ค่ะ
1: คือทำขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์ของเศรษฐกิจของอเมริกานั่นเอง
0: ค่ะไม่แยกออกจากกันนะคุณแพทย์จริงๆก็เป็นเรื่องเดียวกันใช่ไหมคะ
1: จริงๆมันเรื่องเดียวกันและเป็นเรื่องที่พูดง่ายมันก็จะลากยาวเพราะว่า
0: ค่ะ
1: มันเป็นสิ่งที่เกิดอยู่แล้ว
0: ฟังดูก็ยังมีเรื่องที่คอนเซิร์นต้องมีเรื่องที่ต้องระมัดระวังอยู่แต่ว่าเราก็ยังมีความหวังสำหรับภาพตลาดหุ้นไทยยังมีโอกาสที่ซ่อนอยู่ในมิติของการลงทุนใช่ไหมคะคุณแพทย์แต่ต้องเลือกหน่อยต้องซีเล็กอันนี้สำคัญมากๆเหมือนกันแต่ในภาพของปากท้องในภาพของเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยอันนี้ลุ้นต่อไหมคะคุณแพทครึ่งปีหลังมองยังไงคะพวกกำลังซื้อการบริโภคทั้งหลายอะไรเงี้ยคือตอนนี้หลายคนก็หวัง
1: นโยบายรัฐบาลมันก็จะกู้เพิ่มใช่ไหมแล้วก
0: ็ค่ะ
1: ตัวรัฐบาลช่วยเหลือเนี่ยใช่ไหม
0: ค่ะโครงการไทยช่วยไทย plus นะแล้วก็โครงการต่างๆที่จะมากระตุ้นในเรื่องของภาคเศรษฐกิจอะใช่ไหมคะมีส่วนสำคัญเหมือนกัน

0: ใช่ไหมคุณแพทเนาะตอนนี้ค่ะ
1: การเมืองเราก็เริ่มนิ่งแล้วนะผมว่ามันไม่มันเริ่มค่อนข้างจะไม่ค่อยแต่ก่อนเราก็มีปัญหาการเมืองวุ่นวายนะตอนนี้ผมมันก็เริ่มนิ่งนะครับดังนั้นก็รอนโยบายเนาะว่าต่างๆว่ามันจะสามารถกระตุ้นอะไรได้บ้าง
0: นะคร
1: ับก็มีความหวังอ
0: ่ะ
1: หลังจากเอาให้ควอเตอร์สองประกาศออกมาเนี่ยพอมันอาจจะมียอดนิดหน่อยอะไรอย่างนั้นน่าจะค่อยๆดีขึ้น
0: ค่ะโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราติดตามกันแต่ว่าก็มีความหวังแหละคิดว่ากลับไปยืน 1,600 ทะลุ 1,700 หรืออะไรเงี้ยยังหวังได้ไหมคุณแพทย์คำถามสุดท้ายสำหรับปีนี้ คุณแพทย์ปีนี
1: ้ผมว่าถ้าเป็นจุดนั้นเนี่ยถ้าทะลุ 1,500 ขึ้นไปจริงจังนะแต่แบบจริงจังเนี่ยไอตัวพื้นฐานมันต้องมาจริงๆนะซึ่งตอนนี้ยัง
0: ไม่เห็น
1: ชัดยังไม่ชัดยังไม่ชัด
0: ค่ะโอเคอ่ะเดี๋ยวเรารอลุ้นกันมาแล้วเราก็ติดตามเป็นระยะแต่ว่าสิ่งสำคัญที่คุณแพทย์บอกเลยก็ต้องประเมินมาที่ตัวเราเนาะท่านในมิติของการลงทุนใช่ไหมคะต้องดูความพร้อมดูเรื่องเงินเย็นดูเรื่องของการจัดสรรพอร์ตให้ดีอันนี้ยังสำคัญเป็นอันดับหนึ่งเหมือนกันสำหรับการลงทุนในยุคนี้ใช่ไหมคะที่เราลงทุนได้หลากหลายมากเลยนะวันนี้เพราะว่าวันนี้เราก็เห็นตลาดอื่นหรือเห็นบางเซกเตอร์เนี่ยอย่างกลุ่ม AI เลยเขาก็ร้อนแรงมากจริงๆเนาะคุณแพทย์ใช่ไหมคะ
1: ใช่ผมก็ดูนะแต่เพลินหนึ่งกลุ่มนั้นผมรู้สึกว่าผมไม่ได้เข้าไปซื้อน
0: ะ
1: ผมร
0: ู้
1: สึกว่ามันราคามันแพงเกินไปแต่ถ้าคนเทรดก็โอเคนะคนเหมือนกับเขาเก่งกำไรมากกว่านะเพราะว่าพวกนั้นผมว่ามันถือยาวไม่ได้
0: ค่ะค่อนข้างมีความเสี่ยง
1: ถ้าเป็นหุ้นหลักก็ถือยาวก็หาจังหวะแบบนี้ถ้าสมมติอเมริกาขึ้นดอกเบี้ยรุนแรงพวกหุ้นเทคขนาดใหญ่ลงมา
0: ปรับฐานลงมา
1: 50% อ่ะคุณอันนั้นคุณซื้อหนักเลย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เป็นจังหวะคือผมว่าถ้าเล่นต่างประเทศต้องใจเย็น
0: ค่ะ
1: แต่เล่นทุนไทยต้องเงินเย็น
0: เพราะจริงเท่าที่ฟังแบบนี้คุณแพทก็มองว่าจริง AI มันก็คือเป็นเมกะเทรนด์เป็นการเปลี่ยนโลกจริงๆด้วยใช่ไหมคะแต่ว่ามันอาจจะแบบขึ้นมาแบบร้อนแรงเกินไปถ้ามันมีอะไรแล้วมันย่อมันก็ยังถือว่าเป็นเซกเตอร์เป็นธีมที่น่าสนใจอยู่ใช่ไหมคะมองแบบนั้นเนาะถ้าเป็นแบบนี้ใช่ไหมในโลกน
1: ี้ใช่ผมว่ามันเป็นการวางโครงสร้างพื้นฐานคือการปฏิรูปอุตสาหกรรมมาแหละคุณบิว
0: ค่ะ
1: เพราะว่าต่อไปถ้าเรามานั่งดูAI มันทำให้เราทำงานได้คือคนหนึ่งสามารถทำงานได้เยอะขึ้นอ่ะ
0: ค่ะ
1: คือแต่ก่อนบางทีเราต้องรีเสิร์ชข้อมูลอะไรนี่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องรีเสิร์ชแล้วนั่ง AI ก็ถามไปเรื่อยๆอ่ะ
0: ค่ะ
1: เราก็ได้ข้อมูลมาแล้วนะครับคือมันจะทำให้การทำงานต่อไปมันมีประสิทธิภาพเดี๋ยวเราจะเห็นที่บอกอ่ะเห็นคือคนคนเดียวสามารถสร้างบิลเลียนคอมพานี
0: ค่ะ
1: เป็นบิลเลียนแนร์ได้ด้วยบริษัทแต่ก่อนต้องมีเป็นหมื่นคนเป็นบิลเลียนแนร์อันนี้ไม่ต้องมีคนเดียว
0: ค่ะ
1: คือไอ้ผู้เศรษฐกิจเนี้ยแต่มันจะเกิดหลังจากวิกฤตนะซึ่งก็ต้องพูดง่ายเราก็ต้องหาโอกาสจับตาไปศึกษาไป
0: ค่ะ
1: ครับ
0: โอเคเดี๋ยวเราจับตากันเป็นระยะนะคะแล้วก็จะเก็บข้อมูลนะมาฝากคุณผู้ฟังนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณมากเลยค่ะคุณแพทย์ค่ะโอกาสหน้าได้พูดคุยกันอีกนะคะค่ะ
1: ครับยินดีคร
0: ับ ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: คุณแพทย์ภาววิทย์กลิ่นปทุมนะคะผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนแล้วก็นักวางแผนการลงทุนระดับแนวหน้าของไทยนะคะมาช่วยมองกันในเรื่องของทิศทางตลาดหุ้นไทยแล้วก็หุ้นไทยของครึ่งปีหลังนะในปี2019นะว่าจะไปในทิศทางไหนนะฟังดูก็ยังพอมีความหวังนะแต่ก็ยังต้องมีภาพมากระตุ้นภาพมาช่วยอยู่พอสมควรแล้วก็ภาพใหญ่ก็จะต้องซัพพอร์ตด้วยนะแต่อย่างไรก็ตามเราก็ยังมีความโดดเด่นในเรื่องของหุ้นปันผลแต่ก็อย่าลืมประเด็นเรื่องของการจัดพอร์ตของตัวเองให้ดีด้วยนะเงินที่ใช้ลงทุนอันนี้สำคัญมากๆจะต้องเป็นเงินเย็นนะแล้วก็ต้องตามภาพใหญ่ในเรื่องของทิศทางดอกเบี้ยด้วยนะถ้ากลับมาเป็นทิศทางขาขึ้นนะคะโดยเฉพาะยิ่งทางฝั่งอเมริกาเนี่ยอันนี้ก็อาจจะส่งผลกระทบอยู่พอสมควรทีเดียวนะคะเอาล่ะเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตในการที่จะพักกันสักครู่นึงค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงหน้ายังมีข่าวสารนะอีกหลายประเด็นค่ะเดี๋ยวจะพามาอัปเดตกันในภาพใหญ่ๆนะโดยเฉพาะภาพที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของข้อเสนอนะที่ประธานหอการค้าไทยเข้าพบรัฐบาลนะดูซิว่าข้อเสนอเร่งด่วน10ประการซึ่งจริงสำคัญมากเหมือนกันนะที่คุยกับคุณแพทย์เมื่อสักครู่นี้เนี่ยว่าฟันเฟืองสำคัญอีกอย่างนึงที่จะช่วยเศรษฐกิจคือการกระตุ้นจากทางภาครัฐเนี่ยแหละว่าจะทำได้มากน้อยขนาดไหนอันนี้จะเป็นตัวบ่งชี้ค่ะว่าครึ่งปีหลังเนี่ยหุ้นไทยจะไปได้ไกลเหมือนที่หลายคนหวังหรือเปล่าเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
2: Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวส
3: ก้าวโชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ความยั่งยืนไม่ใช่แค่การเลือกแต่เป็นทางรอดของธุรกิจในยุคใหม่ดร.วีระไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราปฏิสุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
3: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
4: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
5: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะคะของ Econbit นะคะโดยคุณบัญชาชุมชัยเวชนะคะวันนี้ดิฉันจิติมาทวารเรศนะคะรับหน้าที่ดำเนินรายการแทนนะคะก็เบรกที่แล้วนะคะวันนี้เราชวนมองภาพของตลาดทุนภาพของตลาดหุ้นไทยนะคะในช่วงของครึ่งปีหลังนะคะปี2569ว่าจะไปในทิศทางไหนนะคะแต่ว่าในช่วงของครึ่งปีแรกที่ผ่านมานั้นก็ถือว่าทำได้ดีนะคะแล้วก็สดใสแต่อย่างไรก็ตามอย่างที่บอกค่ะว่าก็มาด้วยหุ้นนะบางกลุ่มบางตัวเพียงไม่กี่ตัวเท่านั้นนะในขณะเดียวกันภาพโดดเด่นของตลาดหุ้นไทยนะตอนนี้ก็คือธุรกิจนะคะที่สามารถที่จะจ่ายปันผลได้ดีนะคะที่วิทยากรของเรานะคะเมื่อสักครู่แขกรับเชิญนะคุณแพทย์ปวิทย์ให้มุมมองเอาไว้นะคะแต่อย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยนะคะภาพในเรื่องของเศรษฐกิจก็ยังเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะคะแล้วก็ปัจจัยที่สำคัญอีกหนึ่งปัจจัยก็คือในเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของทางภาครัฐนะคะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะที่จะช่วยในเรื่องของกำลังซื้อนะคะของผู้คนนะบรรเทาในเรื่องของภาวะค่าใช้จ่ายต่างๆต้นทุนนะการใช้ชีวิตที่เราต้องยอมรับว่าพุ่งสูงขึ้นนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นในเรื่องของสงครามนะคะแล้วก็ดูเหมือนว่าจะยืดเยื้อและไม่จบลงอย่างง่ายๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าประเด็นในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจนั้นเนี่ยนะคะสามารถที่จะทำได้ดีนะคะก็น่าจะเป็นแรงผลักดันเป็นฟันเฟืองสำคัญนะที่จะทำให้ภาพเศรษฐกิจไทยนั้นเนี่ยมีโอกาสที่จะฟื้นตัวกลับมาได้หรือว่าอย่างน้อยเนี่ยประคับประคองตัวไปได้นะคะซึ่งวันนี้เองนั้นเนี่ยนะคะทางด้านของหอการค้าไทยนะคะแล้วก็ทางด้านของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนาะมีประธานหอการค้าไทยสภาหอการค้าไทยนะคะก็มีการหารือนะคะมีการเปิดเผยนะหลังจากที่หารือกับคุณอนุทินชาญวีรกุลนะคะนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะแล้วก็หน่วยงานเศรษฐกิจของรัฐบาลที่ทำเนียบนะคะว่าก็มีการหารือนะคะถึงยุทธศาสตร์แล้วก็การฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยในปี2569ค่ะแล้วก็ระบุด้วยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยภาคธุรกิจกำลังเผชิญความท้าทายอย่างหนักมากๆค่ะคุณผู้ฟังจากปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์แล้วก็เศรษฐกิจที่ผันผวนนะคะก็ส่งผลให้กระทบต่อต้นทุนทั้งเรื่องของพลังงานนะคะโลจิสติกนะรวมไปถึงการสำรวจพบว่าตอนนี้เนี่ยกลุ่ม SME ที่เป็นรากฐานสำคัญของประเทศนั้นเนี่ยนะคะได้รับผลกระทบมากที่สุดนะคะโดยคุณพจน์นั้นเนี่ยนะคะก็บอกว่าอยากให้การฟื้นฟูเป็นไปอย่างรวดเร็วแล้วก็เห็นผล

จริงเนี่ยภาคเอกชนก็เลยมีการนำเสนอนะแนวทางต่อรัฐบาลผ่านข้อเสนอเร่งด่วน10ประการนะคะที่จะต้องดำเนินการภายใน 1-2 ปีค่ะโดยประเด็นสำคัญก็คือเพื่อที่จะกระตุ้นกำลังซื้อรวมถึงเสนอให้ต่อยอดโครงการคนละครึ่งพลัสนะคะเพื่อที่จะกระจายเม็ดเงินสู่เศรษฐกิจฐานรากมากขึ้นค่ะมาดูกันว่าข้อเสนอนะคะที่ทางด้านของประธานหอการค้าไทยนะคะสภาหอการค้าไทยแล้วก็ภาคเอกชนเสนอเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะข้อแรกก็คือมีการเสนอประเด็นที่ว่าด้วยเรื่องของการกระตุ้นกำลังซื้อและการบริโภคภายในประเทศโดยให้เร่งฟื้นฟูอุปสงค์ภายในประเทศที่ชะลอตัวนะคะให้เสนอมาตรการในการต่อยอดนะจากในอดีตคือคนละครึ่งพลัสเนี่ยนะคะให้มุ่งเน้นกระจายเม็ดเงินสู่เศรษฐกิจฐานรากนะในพื้นที่ที่เป็นจังหวัดรองพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ชายแดนนะคะหรือว่าเป็นช่วงที่เป็นนอกฤดูการท่องเที่ยวหรือว่าโลซีซันนะคะแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพช่วยเหลือกลุ่มที่เปราะบางผ่านสวัสดิการของรัฐนะคะเพื่อที่จะสร้างแรงส่งเศรษฐกิจในวงกว้างนะคะประเด็นที่2เนี่ยก็อยากให้ลดต้นทุนพลังงานแล้วก็ค่าครองชีพนะผลักดันการแก้ไขปัญหาต้นทุนพลังงานซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่กระทบกับธุรกิจเลยประมาณ 79.2% นะคะก็ให้พูดถึงเรื่องของมาตรการลดน้ำมันเชื้อเพลิงนะคะลดราคาน้ำมันเชื้อเพลิงค่าไฟฟ้าก๊าซหุงต้มนะแล้วก็เสนอเรื่องของการปรับโครงสร้างราคาน้ำมันค่ะให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงแทนการอ้างอิงราคาจากตลาดต่างประเทศเพียงอย่างเดียวนะคะแล้วก็ต้องเข้าไปดูแลในเรื่องของสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นอย่างเข้มงวดด้วยนะเพื่อที่จะป้องกันการฉวยโอกาสนะของบางกลุ่มพ่อค้าที่มีการปรับราคาขึ้นเกินสมควรนะคะข้อที่3เนี่ยเน้นไปที่ SME ค่ะให้ช่วยเหลือ SME แล้วก็เสริมสภาพคล่องแก่ผู้ประกอบการนะเร่งจัดหามาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำนะที่เป็นซอฟต์โลนระยะยาวที่สามารถเข้าถึงง่ายแล้วก็รวดเร็วนะคะโดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจที่ใช้แรงงานแบบเข้มข้นนะคะแล้วก็เสนอให้ผ่อนปลนหลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อสำหรับ SME ที่ได้รับผลกระทบเนื่องจากโควิด-19รวมถึงกลุ่ม NPL ด้วยนะคะก็ให้ประเมินจากศักยภาพทางธุรกิจแล้วก็กระแสเงินสดในปัจจุบันนะเพื่อที่จะดึงผู้ประกอบการนะให้กลับเข้ามาสู่ระบบนะเพราะว่าหลายคนพอในระบบไม่ได้เนี่ยก็หันไปนอกระบบหรือหันไปทางอื่นก็จะหนักหนากว่าเดิมนะหลายคนก็เป็นปัญหานั้นข้อที่4ก็คือเสนอประเด็นเรื่องของการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนแล้วก็หนี้สินภาคเอกชนนะคะอันนี้ก็บอกว่าให้มุ่งเน้นกลุ่มรายได้น้อยปานกลางนะผ่านมาตรการปรับโครงสร้างหนี้การพักชำระหนี้การลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้นะคะเพื่อที่จะบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายรายเดือนแล้วก็เพิ่มสภาพคล่องในการดำรงชีพนะคะซึ่งก็สำคัญในการลดหนี้นอกระบบแล้วก็กระตุ้นการบริโภคระยะยาวด้วยนะคะข้อที่5นะเขาก็เสนอประเด็นเรื่องของการปกป้องตลาดภายในประเทศแล้วก็เสริมความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยค่ะแล้วก็ยกระดับมาตรการป้องกันแล้วก็ควบคุมการนำเข้าสินค้าต่างชาตินะอันนี้สำคัญเพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยแข่งขันได้เพราะตอนนี้เราก็ถูกต่างชาติเนี่ยมาแย่งตลาดอยู่พอสมควรนะแล้วก็ส่งผลโดยตรงต่อผู้ผลิตแล้วก็ SME ไทยมากมากนะคะแล้วก็ให้สนับสนุนนโยบายไทยช่วยไทยผ่านการส่งเสริมการใช้สินค้าแล้วก็การบริการภายในประเทศนะเพื่อที่จะรักษาสมดุลการแข่งขันแล้วก็สร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการท้องถิ่นนะคะข้อที่6ค่ะอันนี้เป็นประเด็นเรื่องของการส่งออกเนาะก็นำเสนอให้เรื่องของการส่งเสริมการส่งออกแล้วก็การค้าระหว่างประเทศนะคะให้มีการผลักดันการส่งออกให้เป็นเครื่องยนต์หลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะคะผ่านการขยายการตลาดใหม่นะมีเปิดขยายตลาดใหม่ออกไปแล้วก็ปรับปรุงมาตรการภาษีนำเข้าวัตถุดิบเพื่อที่จะลดต้นทุนการผลิตนะคะนอกจากนี้เนี่ยก็ให้ทบทวนเรื่องของความตกลงการค้าเสรีด้วยนะคะหรือว่า FTA ให้มีความสมดุลแล้วก็เป็นธรรมนะโดยเฉพาะมาตรการบริหารจัดการสินค้านำเข้าตามฤดูกาลค่ะเพื่อที่จะให้กระทบต่อราคาผลผลิตภายในประเทศนะเพื่อไม่ให้กระทบนะคะข้อที่7ก็เป็นประเด็นเรื่องของภาคการเกษตรละนะคะให้ฟื้นฟูเกษตรกรยกระดับรายได้เกษตรกรสร้างเสถียรภาพนะคะแล้วก็ลดความผันผวนของตลาดนะเพราะว่าตอนนี้เกษตรกรก็หนักมากนะคะเพราะว่าเป็นต้นทางแล้วก็บรรดาปุ๋ยบรรดาวัตถุดิบที่เกษตรกรใช้เนี่ยก็ราคาก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นในขณะที่ราคาผลผลิตที่ออกมาเนี่ยก็ต่ำมากนะคะหลายๆคนก็เหนื่อยมากเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยและยังพูดถึงการแข่งขันของตลาดอื่นๆด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยทางหอการค้าไทยก็ให้ดูเรื่องนี้ด้วยนะรวมไปถึงข้อที่8คือภาคบริการและการท่องเที่ยวอันนี้ก็ต้องให้ยกระดับอุตสาหกรรมนะการกระตุ้นการท่องเที่ยวพร้อมๆไปกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนะเรื่องของการคมนาคมลดความแออัด
ศในอากาศยานนะคะแล้วก็แน่นอนอีกเรื่องนึงสำคัญมากคุณผู้ฟังเพราะว่าเราอ่ะมีนัดกันแล้วมันทีมันเป็นช่วงไฮซีซันของเราด้วยคือ PM 2.5 เพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยคุณภาพอากาศมีผลเนาะต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวด้วยนะคะซึ่งทางหอการค้าไทย

0: ก็เสนอเรื่องนี้ด้วยว่าต้องแก้ไขปัญหาเรื่องนี้แล้วก็ต้องสร้างความความพร้อมความเชื่อมั่นเรื่องความปลอดภัยอันนี้ก็สำคัญนะเพราะว่าเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์เรื่องการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนด้วยนะคะข้อที่9อันนี้มองไปในแง่ของระบบราชการนะที่นำเสนอนะคะว่าจะต้องสร้างธรรมาภิบาลประสิทธิภาพในการทำงานเน้นเรื่องความโปร่งใสการปราบปรามการทุจริตอันนี้เป็นฟันเฟืองเป็นหัวใจสำคัญอยู่แล้วนะคะแล้วก็เร่งลดขั้นตอนการอนุมัติการอนุญาตด้วยระบบดิจิตอลแล้วก็มีการบูรณาการระเบียบอะไรที่มันมีความซับซ้อนต่างๆนานาระหว่างหน่วยงานเนี่ยก็ให้บูรณาการเพื่อลดต้นทุนแฝงในการดำเนินธุรกิจด้วยนะแล้วก็ข้อสุดท้ายก็คือประเด็นเรื่องของชายแดนก็ยังเป็นประเด็นที่หลายคนคอนเซิร์นนะคะเพราะว่าจริงๆในหลายๆพื้นที่ชายแดนเนี่ยก็ยังได้รับผลกระทบกันอยู่เยอะอยู่พอสมควรนะคะจากผลพวงในช่วงที่ผ่านมานะคะเขาก็พูดถึงเรื่องของการช่วยเหลือพื้นที่ชายแดนการพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาคนะคะแล้วก็เร่งเยียวยามาตรการแล้วก็ฟื้นฟูเศรษฐกิจในพื้นที่ชายแดนที่รับผลกระทบจากความไม่แน่นอนโดยเฉพาะชายแดนไทยกัมพูชานะคะแล้วก็ให้ส่งเสริมการลงทุนในส่วนภูมิภาคตามศักยภาพแล้วก็จุดเด่นของแต่ละพื้นที่ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นข้อเสนอนะที่ทางภาคเอกชนได้หารือกับทางด้านของนายกรัฐมนตรีนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็พอนำเสนอไปแล้วเนี่ยนะคะเดี๋ยวดูกันนะคะว่าในรายละเอียดนั้นเนี่ยนะคะพอรับเรื่องไปเรียบร้อยเนี่ยจะมีเข้าไปในรายละเอียดในเรื่องของการออกมาตรการนะคะแนวทางต่างๆออกมาอย่างไรแต่นี่ก็เป็นสิบนะในเรื่องของข้อเสนอนะคะที่ทางด้านของประธานหอการค้าไทยนั้นเนี่ยก็เสนอให้กับทางภาครัฐบาลนะเพื่อที่จะช่วยเหลือแล้วก็ฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยภายใน 1-2 ปีนี้นะคะเราก็หวังอย่างยิ่งค่ะว่าตอนนี้เนี่ยเราก็ต้องฝากความหวังเนาะเพราะประเด็นเรื่องของมาตรการช่วยภายในเนี่ยก็มีความสำคัญมากๆเนาะปัจจัยข้างนอกเราอาจจะควบคุมค่อนข้างยากนะตอนนี้ภาพใหญ่นะในเรื่องของประเด็นประเทศมหาอำนาจต่างๆแต่ถ้าข้างในเรามีความแข็งแรงกระตุ้นเนี่ยเราน่าจะสามารถประคับประคองผ่านช่วงเวลาไปได้นะคะปิดท้ายอีกเรื่องนึงก็คือประเด็นเรื่องของค่าไฟนะที่ใครตามกันนะคะเรื่องของการพิจารณาค่าไฟฐานใหม่นะล่าสุดก็ยังไร้ข้อสรุปนะเราก็เลื่อนออกไปนะกกพ.ก็เลื่อนออกไปเดี๋ยวจะไปเคาะในรายละเอียดในสัปดาห์หน้านะเพราะว่าจริงๆผลจากการรับฟังความคิดเห็น600คนของประชาชนเนี่ยก็ยังมีเสียงแตกอยู่นะคะโดยกว่า 60% ก็ยังมีความเห็นที่หลากหลายเหมือนกันนะคะไม่ได้เทไปทางกรณีใดกรณีหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกกพ.เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะให้พิจารณากันอีกครั้งนึงในที่ประชุม17มิถุนายนนี้เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ใช้ไฟฟ้าทุกกลุ่มนะคะประเด็นสำคัญเนี่ยก็เกี่ยวเนื่องกับประเด็นเรื่องของสำคัญก็คือช่วยแบ่งเบานะคะในเรื่องของค่าของชีพค่าใช้จ่ายนั่นแหละนะคะนี่ก็คือทั้งหมดนะของ Econbit วันนี้นะคะสำหรับการสรุปข่าวนะที่สำคัญสำคัญเอามาฝากคุณผู้ฟังนะคะวันนี้ก็หมดเวลาเรียบร้อยค่ะสำหรับ Econbit นะคะกลับมาเจอคุณบัญชาได้ใหม่วันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: Econbit ปากท้องต้องคิดช่วง Econbit บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
2: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจไม่ได้มาจากการวางแผนของรัฐบาลแต่มาจากเสรีภาพในการตัดสินใจของปัจเจกบุคคลF.A. Hayek นักเศรษฐศาสตร์แนวเสรีนิยมคลาสสิก
4: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
5: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
6: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
7: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ต

0: เดี๋ยวเทปยืดปะเนี่ย
1: ก็มีบ้างครับไม่ได้แช่เย็นแต่ถ้าเกิดว่าอยากฟังเพลงจากเทปยืดยืดนิดๆนะครับได้ฟิลด้วยมาฟังที่นี่ได้ครับบอกเล่า965ช่วงวินเทจท็อกครับ
2: ทุกวันเสาร์3ทุ่มครับเราจะขนเทปคาสเซ็ตจากบ้านเพลงในความทรงจำมาเปิดให้คุณฟังกันนะครับ
1: พร้อมพานักดนตรีมาด้วยบางวีครับมาร่วมแจมกันในรายการให้ฟังกันครับแล้วพบกันครับบอกเล่า965ช่วงวินเทจท็อกกับผมจอห์นวินเทจ
2: และผมอ้นเมธีในวันเสาร์3ทุ่มที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
1: หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Thinking Radio
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
4: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00
3: น. Econ Beats ปากท้องต้องคิดช่วง Econ Beats บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวชและรองศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์พัวพงศกร
5: สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่ Econ Beats 96.5 MHz ขึ้นความคิดกับผมบัญชาชุมชัยเวชนะครับโอ้วันนี้ฟ้าฝนก็นัดมาตามหมายนะครับเทลงมากันอีตอน 4-5 โมงเย็นรถลาแต่วันนี้รู้สึกว่าเหมือนปรับตัวกันได้นะฮะรถลาไม่ค่อยติดพอสมควรนะครับหรืออาจจะเป็นช่วงกลางเดือนกันแล้วนะฮะอาจจะไม่จับจ่ายใช้สอยยังไงก็เดี๋ยวค่อยว่าตามกันต่อช่วงนี้เรามาระวังเรื่องของสุขภาพกันหน่อยนะครับส่วนทางตลาดทองคำครับโอ้โหวันนี้ช็อกสายทองคำทั่วประเทศไทยนะครับอะไรกันเนี่ยเกิดอะไรขึ้นฮะเปิดตลาดนี่ก็หายไป 1,150 2วันเปิดตลาดเนี่ยหายไปวันละพันนะฮะหมายถึงราคาเปิดตลาดนะครับแล้ววันนี้ก็ปรากฏว่าทองคำสุทธิลงไปอีกครับ 1,100 บาทนะครับมีการปรับทั้งหมด41รอบนะฮะทำให้ราคาปิดเนี่ยทองคำแท่งนะครับรับซื้อ 63,750 บาทขายออก 63,950 บาทราคานี้นะครับใครซื้อตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันนี้นะฮะเป็นวันที่ขาดทุนครั้งแรกและวันแรกตั้งแต่ถือมาต้นปีครับเพราะว่ามันเคยขึ้นไปสูงสุดผลตอบแทน 25% ขึ้น 16,000 กว่าบาทวันนี้ปรากฏว่าติดลบ 1,000 กว่าบาทนะฮะเหลือเชื่อมั้ยฮะนี่แหละครับคือการลงทุนนะครับในขณะเดียวกันนี่นะครับทางด้านของตลาดหุ้นไทยวันนี้ไปต่ออีกนิดนึงนะครับบวก 8.73 จุดปิด 1,572 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขายสุทธิ 52,000 กว่าล้านเหมือนสัญญาณจะแผ่วๆนะครับสำหรับการลงทุนของตลาดหุ้นไทยกันนะครับทีนี้พอกลับมาช่วงนี้กันนะครับก็อย่างที่บอกไปว่าเมื่อสักครู่นี่นะฮะอุ้ยฟ้าฝนเทนะครับรู้สึกว่าช่วงนี้นะครับเวลาฝนมันจะเทนะครับหรือว่าช่วงไหนที่ฝนมันอยากจะมาเนี่ยมันไม่ค่อยโดนใจเราเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำท่วมก็แรงน้ำแรงก็มาเนี่ยนะครับและประกอบว่าปีนี้ซูเปอร์เอลนิโญมาแน่ๆหรือเปล่าเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องบริหารจัดการน้ำเนี่ยครับประเทศไทยเนี่ยอยู่คู่กับบริหารจัดการน้ำมาไม่รู้กี่ทศวรรษกันแล้วเพราะวันนี้เราจะพูดคุยเรื่องนี้กับดร.นิพนธ์พัวพงศกรครับนักวิชาการเกียรติคุณสถาบันทีดีอาร์ไอนะครับสวัสดีครับอาจารย์นิพนธ์ครับ
6: สวัสดีครับคุณบัญชาสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
5: ครับ
6: คือเผอิญตอนนี้มันในช่วงเนี้ยปีที่ผ่านมาสภาวิจัยแห่งชาติเนี่ยเขามีแผนงานวิจัยขนาดใหญ่แผนงานหนึ่งเป็นแผนงานการบริหารจัดการบริหารจัดการน้ำนะฮะเพื่อความยั่งยืน
5: อ
6: ันนี้เป็นแผนงานสำคัญมากที่สำคัญเนี่ยเพราะว่าเดิมเนี่ยเรารู้ว่าเวลาบริหารจัดการน้ำเนี่ยมันเป็นหน่วยราชการในกรุงเทพทั้งหมดกรมชลประทาน อะไรต่างๆนะมันเป็นหน่วยงานหลักที่อยู่ส่วนกลางแต่แผนงานเนี้ยจะเป็นแผนงานที่สนับสนุนนักวิจัยแล้วก็ข้าราชการในส่วนภูมิภาคข้าราชการในส่วนอบต.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้งอาจารย์ในมหาลัยในต่างจังหวัดร่วมกันทำโครงการขึ้นมาเป็นแผนงานการวิจัยที่ทำจากภาคปฏิบัติมันมีโครงการอยู่แล้วที่หน่วยงานต่างๆเขาทำแล้วฝ่ายวิชาการเข้าไปให้ความสนับสนุนให้ความช่วยเหลือนะจัดทำแผนใหม่แล้วเป็นผมเรียกว่าเป็นแผนจากล่างสู่บนก็ต้องอัพถ้าทำสำเร็จอันนี้คุณบัญชาทราบไหมถ้าสมมติทำสำเร็จได้แก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งน้ำไม่มั่นคงถ้าแก้ได
5: ้ครับ
6: โอ้นี่จะเป็นประโยชน์มหาศาลกับคนในพื้นที
5: ่
6: และคนในต่างจังหวัดแต่ที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นก
5: ็
6: คือว่ามันจะเป็นรูปแบบของการกระจายอำนาจซึ่งเราไม่มีว่าคือเรารู้ว่านักการเมืองเนี่ยเวลาขึ้นมาปกครองประเทศไม่มีใครอยากกระจายอำนาจพอเขาได้รับเลือกตั้งเขาอยากยึดอำนาจถูกไหมฮะแล้วเราพูดกันมานานเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดตุ ไม่มีใครยอมนะฮะอันนี้คือมันจะเป็นตัวอย่างว่าอันเนี้ยจะทำได้ดีกว่าการบริหารจัดการจากส่วนกลางนะฮะเรารู้ว่าไอ้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยเปลยไว้เลยน้ำคือชีวิตใช่ไหม
7: ใช่ครับ
6: ขาดไฟแล้วผมขอต่อยอดเติมขาดดิน
7: อ
6: ยู่ได้แต่ขาดน้ำตายครับ
7: ใช่ครับ
6: ดินเนี่ยเราทำเกษตรเนี่ยนะฮะไม่มีดินก็ไม่เป็นไรเลยครับใช่ไหมฮะแต่ขาดน้ำเนี่ยเสร็จเลยฮะพืชตายหมด
7: ใช่ครับ
6: นะฮะทีนี้ที่ผมนำเรื่องนี้มาพูดเพราะว่าเมื่อวันที่4มิถุนายนเนี่ยสภาวิจัยเขาพอเขาทำงานเนี่ยเขาก็ร่วมมือกันก็ให้ออร์แกไนเซอร์ไปจัดงานไทยวอเตอร์แล้วในการจัดงานไทยวอเตอร์ก็มีบุคคลสำคัญไปพูดหลายท่านนะก็มีท่านชยันเมืองสงซึ่งปัจจุบันเป็นเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสทช.นะฮะสทช.มีดร.วิทยาวรรณสุโภประสิทธิ์ซึ่งเป็นคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งเป็นบุคคลเป็นท่านหนึ่งที่ทำโครงการวิจัยนะแล้วก็มีเขาเรียกอะไรมิสซิสเมลินดาเป็นเวิลด์แบงค์เป็นผู้อำนวยการเวิลด์แบงค์สาขาประเทศไทยซึ่งไปพูดเรื่องที่น่าสนใจมากว่าน้ำเนี่ยการลงทุนเรื่องน้ำเนี่ยแต่ก่อนเราเหมือนว่ามันเป็นโครงสร้างพื้นฐานตามปกติแต่เดี๋ยวนี้มันเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่เรียกว่าเขาเรียกว่า strategic infrastructure คำว่า strategic infrastructure คือว่าถ้าเราไม่ทำเรื่องนี้เนี่ยถ้าเราทำเรื่องนี้สำเร็จ
7: ครับ
6: มันจะสร้างความมั่นคงให้เศรษฐกิจไม่ใช่เรื่องน้ำอย่างเดียวเพราะว่าน้าไอการลงทุนเรื่องโครงสร้างพื้นฐานเวลาเนี้ยถ้าเราลงทุนเรื่องนี้เงินทุนมันจะไหลเข้ามาในเรื่องอื่นๆเช่นเวลาเนี้ย data center data center ถ้าจะเข้ามามันต้องใช้น้ำฮะถ้าเรามีน้ำที่มั่นคง data center ก็จะสามารถบ้านเข้ามาได้แม้กระทั่งไอการผลิตไออิเล็กทรอนิกส์สินค้าอิเล็กทรอนิกส์บางชนิด PCB บอร์ดต้องใช้น้ำเยอะมาก
7: ใช่ครับ
6: นี่ไม่ต้องพูดถึงมาท่องเที่ยวท่องเที่ยวนี่ถ้าน้ำสกปรกเกิดอะไรขึ้น
7: โอ้จบเลยครับไม่มา
6: จบจบเพราะฉะนั้นไอ้นี่น้ำสะอาดน้ำอะไรต่างๆเนี่ยเมืองอุตสาหกรรมต่างๆต้องใช้น้ำในประเทศที่เขาเจริญแล้วเนี่ยภาคอุตสาหกรรมเนี่ยจะใช้น้ำที่เรียกว่าน้ำรีไซเคิลเขาไม่ใช้น้ำแบบประเภทออกมาจากโรงปลาปานะฮะเขาใช้น้ำรีไซเค
7: ิ
6: ลแต่บ้านเรายังไม่ในนิคมอ่ะเขาจะมีการใช้น้ำรีไซเคิลแต่เรายังเอาอย่างเช่นตอนออกเนี่ยภาคตอนออกเรา EC เนี่ยเราก็ยังผลิตน้ำจากน้ำดิบมาแล้วส่งเข้าโรงงานอุตสาหกรรมทีนี้ถ้าเราขาดแคลนน้ำเนี่ยมันก็ควรจะต้องเอาไอ้น้ำรีไซเคิลมาใช้ประโยชน์ทั้งในภาคอุตสาหกรรมและเกษตรก็ใช้ได้ใช่ไหมฮะถ้ามันไม่มีสารพิษถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นไอ้ความมั่นคงของน้ำเป็นเรื่องใหญ่มากประเทศไทยเราเนี่ยมีแผนแม่บทการบริหารจัดการน้ำทรัพยากรน้ำ20ปีเนี่ยแรกทีเดียวเนี่ยเราตอนนี้มันเป็นอยู่ในช่วงที่2จะเรียกว่าปี2561ถึง6ถึง80แต่มาปรับปรุงในปี2566แผนเนี้ยมันมีได้5ด้านคือจัดการน้ำอุปโภคบริโภคอันนี้เป็นเรื่องใหญ่สุดถูกไหมฮะสร้างความมั่นคงของน้ำคือแก้ปัญหาน้ำแล้งขาดแคลนน้ำนะฮะจัดการน้ำท่วม
7: อ
6: ันนี้เรื่องใหญ่มากแล้วก็อนุรักษ์แล้วก็ฟื้นฟูระบบนิเวศทรัพยากรน้ำโอ้โหเราเนี่ยทำลายป่ากันเฉยเลยนะแม้กระทั่งแม่น้ำต่างๆดูสิฮะเดี๋ยวนี้พักเนี่ยเราได้ยินใช่ไหมบางสายเนี่ยคลองบางสายมีแต่อะไรฮะผักตบชวา
7: เต็มเลยครับ
6: เดินเรือยังไม่ได้เลยปลาก็ตาย
7: ใช่ฮะ
6: ถูกไหมฮะอันเนี้ยมันเราไม่อนุรักษ์อ่ะเมื่อก่อนผมไปเชียงใหม่เนี่ยเห็นแม่น้ำปิงนะโอ้โหผักตบชวาเต็มไปหมดละ

0: มันต้องร่วมกันต้องมีการกระบวนการมีส่วนร่วมต้องมีข้อมูลสารสื่อสารสนเทศและที่สำคัญมีเทคโนโลยีนะฮะสมัยใหม่นะฮะแล้วแผนอันนี้แผนแม่บทของเราเนี่ยเรามีเป้าหมายซึ่งรอตาม SDG นะฮะคือเรามีน้ำสะอาดมีสุขอนามัยจะเพิ่มผลิตภาพของการใช้น้ำทั้งระบบอันนี้เรื่องผลิตภาพเดี๋ยวผมจะพูดถึงว่าโอ้โหเราใช้น้ำสิ้นเปลืองไม่มีประสิทธิภาพเลยแล้วก็ต้องมีการจัดการลุ่มน้ำเขาเรียกว่าจัดการเชิงพื้นที่เชิงลุ่มน้ำนะฮะมีการอนุรักษ์ฟื้นฟูแม่น้ำและแหล่งน้ำนะทีนี้ทำอย่างไรจะให้เกิดความมั่นคงด้านน้ำอย่างยั่งยืนได้ภัยแล้งต้องทำยังไงต้องทำให้น้ำเนี่ยนะฮะคือภัยน้ำภัยแล้งนี่มันทำให้ปริมาณน้ำไม่เพียงพอใช่ไหมฮะต่อความต้องการแล้วทุกครั้งที่มันเกิดภัยแล้งเนี่ยเราจะเห็นเลยลุ่มเจ้าพระยาเนี่ยใช้น้ำไม่พอนะขาดน้ำอุปโภคบริโภคบางทีโรงพยาบาลก็จะเดือดร้อนเดือดร้อนไปถึงการรักษาคนไข้ทำนาไม่ได้เสียโอกาสทางเศรษฐกิจแล้วรัฐบาลแถมต้องจ่ายเงินช่วยเยียวยาเป็นพันเป็นหมื่นล้านทุกครั้งที่ภัยแล้งเนี่ยเราต้องเยียวยาน้ำท่วมโอ้ชีวิตและทรัพย์สิน
1: ช่ว
0: ยหายไอ้ที่หาดใหญ่นี่ทั้งรถทั้งอะไรต่างๆถูกไหมฮะรัฐบาลจ่ายเงินชดเชยหาดใหญ่นี่ชดเชยไม่รู้ชดเชยเสร็จหรือยัง
1: ใช่ครับ
0: โอ้โหรายหนึ่งเกิดชาติเขาชดเชยแพงมากประชาชนก็สูญเสียรายได้ค้าขายไม่ได้อะไรทั้งหลายแหล
1: ่
0: ใช่ไหมฮะอันเนี้ยความเสียหายทางเศรษฐกิจเยอะมากคุณภาพน้ำเสียน้ำเน่านอกจากสัตว์น้ำตายแล้วเนี่ยแหล่งท่องเที่ยวถดถอยผลกระทบต่อสุขภาพด้วยผมเคยคุยกับเคยไปสัมภาษณ์ท่านรัฐมนตรีมหาดไทยสองท่านที่แล้วนะ
1: ครับ
0: ผมก็คุยกันเรื่องน้ำเสียท่านเล่าให้ฟังบอกว่าผมเคยสัมภาษณ์เรื่องการจัดการน้ำเสียท่านบอกว่าเนี่ยถ้าอบต.ต่างๆเทศบาลต่างๆทั่วประเทศเนี่ยสร้างระบบบำบัดน้ำเสียทั่วประเทศได้ครบทั่วประเทศนะคุณประชาทราบไหมใช้เวลากี่ปี
1: โอ้
0: ให้เดา
1: ไม่อยากนึกเลยนะอาจารย
0: ์ไม่อยากนึกเลยเนี่ยท่านเล่าให้ผมฟังเพราะท่านอยู่กระทรวงมหาดไทยท่านรู้ดีย้อยกระทรวงมหาดไทยดูแลเรื่องพวกนี้ดูแลเทศบาลดูแลอะไรต่างๆ100ปีเท่านั้นเองครับ
1: โอ้ฮะอาจารย์พูดจริงนะ100ปีเลยครับ
0: 100ปีครับ
1: โอ้โห
0: จนพอเราไม่มีเครื่องมืออะไรมันโหต้องรอว่าประมาณต้องค่อยๆขอเป็นทีละอบต. 2อบต.
1: ตาย
0: โอ้ถ้าเป็นอย่างนี้ท่องเที่ยวตายเลย
1: นั่นสิครับ
0: ตายแน่ๆเวลาเนี้ยแถวกระบี่แถวอะไรต่างๆเนี่ยโอ้โหไม่จืดเลยฮะ
1: เลยฮะ
0: น้ำเสียเนี่ยไม่จืดเลยฮะ
1: โอ้ตาย
0: อันนี้คือปัญหาใหญ่มากเพราะฉะนั้นหลักการบริหารจัดการน้ำเอาหลักนะหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเนี่ยมันมีหลักสองอย่างสองหลักใหญ
1: ่ๆ
0: หลักแรกเนี่ยต้องบริหารจัดการตั้งแต่ต้นน้ำไปจนกระทั่งถึงปลายน้ำ
1: ครับ
0: เชื่อไหมฮะเรื่องนี้หน่วยราชการไม่เข้าใจ
1: เอาเหรอ
0: สตง.เนี่ยไม่เข้าใจ
1: สตง.
0: สตง.ยกตัวอย่างในอดีตนะปัจจุบันเปลี่ยนไปละในอดีตนะมันมีอบต.แห่งหนึ่ง
1: ครับ
0: เขาก็ได้เงินขุดลอกคูคลองเขาก็ขุดลอกคูคลองทีนี้เขาก็เลยออกไปนอกเขตอบต.เขาเพราะมันลำน้ำเดียวกันน่ะ
1: อืมใช
0: ่ผิดครับ
1: ผิด
0: ฮะติดมีโอกาสติดคุกครับ
1: โอ
0: ้ นี่คือความไม่เข้าใจ
1: ตาย
0: ของข้าราชการในการบริหารจัดการเขาทำถูกนะแล้วทำดีด้วยนะแต่มันผิดหลักของเขาซึ่งไม่รู้เขาไปตั้งกฎเกณฑ์อะไรเพราะเขาไม่เข้าใจว่าการบริหารจัดการน้ำมันต้องต้นนะเพราะน้ำมันกระแสเดียวกันอะต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำอะหลักง่ายๆอย่างนี
1: ้
0: หลักอาการอันนี้ถ้าจะต้องบริหารจัดการร่วมกันเขาเรียกว่าการบริหารจัดการแบบบูรณาการเชิงพื้นที่ตลอดลุ่มน้ำถ้าเราพูดธรรมดาถ้าผมพูดธรรมดาว่าบริหารจัดการเชิงพื้นที่ตลอดลุ่มน้ำคนไม่เข้าใจแต่ยกตัวอย่างเมื่อกี้เนี่ยคนจะเข้าใจ
1: ตอบ

0: ใช่ไหมมันต้องร่วมกันมันต้องบูรณาการกันหลักบูรณาการเนี่ยเป็นหลักบูรณาการเชิงพื้นที่เนี่ยนะ integrated area based water management เป็นหลักที่ใช้กันทั่วโลกนะอันนี้หลักที่หนึ่งนะเรามี22ลูกน้ำนะ
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นแล้วไม่ใช่แค่22ลุ่มน้ำเฉยๆบางลุ่มน้ำมันต่อกันมันเชื่อมกัน
1: ใช่ครับ
0: เพราะเราผันน้ำจากลุ่มน้ำหนึ่งไปลุ่มอีกลุ่มน้ำหนึ่งเช่นเราผันน้ำจากไอ้แม่น้ำป่าสักบางส่วนเนี่ยนะไปทางไปบางพระที่ชลบุรีเพราะว่าทางบางพระน้ำไม่พอแล้วก็มีคลองแล้วก็ส่งน้ำไปผันน้ำหรือเราผันน้ำจากแม่กลองเข้ามาทางกรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นมันมีการเชื่อมกันเพราะด้านการบริหารจัดการต้องเป็นในเชิงพื้นที่แบบตลอดลุ่มน้ำต้องมองให้ออก
1: อ
0: ันที่สองยากกว่านั้นบริหารจัดการเชิงลุ่มน้ำเวลานี้กฎหมายของเราเนี่ยมีการตั้งคณะกรรมการลุ่มน้ำแล้วก็มีกลุ่มผู้ใช้น้ำนะกลุ่มต่างๆรวมตัวกันแล้วก็มาเป็นกรรมการลุ่มน้ำเวลานี้มีแล้วแต่ยังอ่อนแออยู่อ่อนแอมากเพราะเราไม่ได้ลงทุนเราอยู่ดีๆเราพอตั้งคณะกรรมการขึ้นมาแล้วเราเลือกตั้งได้เราก็มีผู้ว่ามีกรรมการที่มาจากเป็นผู้ทรงคุณวุฒิมีกรรมการมาจากเป็นตัวแทนผู้ใช้น้ำอะไรต่างๆพวกนี
1: ้
0: พอเอาเข้ามาแล้วมันต้องมีการเขาเรียกอะไรสร้างศักยภาพของคนพวกนี้ต้องมีฝ่ายเลขามีอะไรต่างๆแต่ยังไม่เรียบร้อยเลยยังอ่อนแอมากยังทำงานไม่ได้มีประสิทธิภาพอันที่สองคือที่ยากกว่าคือบูรณาการทุกภาคส่วนของราชการ
1: เรื่องใหญ่ฮะ
0: โอ้โหเฉพาะหน่วยงานส่วนกลางราชการส่วนกลางที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการมัน30กว่าหน่วยงาน
1: นั่นสิครับ
0: แต่นี่ยังไม่นับอะไรฮะมันมีหน่วยงานในเชิงพื้นที่ครับมีอบต. อบจ.มีชุมชนด้วยครับมีตั้งแต่ชุมชนใช่ไหมไล่ขึ้นมาตำบลใช่ไหมฮะไล่ขึ้นมาเทศบาลใช่ไหมไล่ขึ้นมาจังหวัดใช่ไหมฮะเยอะไปหมดเพราะฉะนั้นจะบูรณาการอย่างไร1บูรณาการเชิงพื้นที่2บูรณาการการทำงานร่วมกันนะแล้วการทำงานเรื่องการมันก็ต้องเชื่อมไปถึงอะไรนะคณะเรามีไอ้คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติระดับบนสุดนะโอ้โหงานนี้งานช้างนะอันนี้หลักง่ายๆสองหลักเนี่ยถ้าเราทำสองหลักนี้ได้สำเร็จนะการจัดการน้ำเนี่ยเราจะมั่นคงแต่ปัญหาสำคัญของเราเนี่ยคือเราใช้น้ำขาดประสิทธิภาพ
1: ครับ
0: เราใช้น้ำฟุ่มเฟือยคือแม้ประเทศไทยมันใช้คำว่าอะไรในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวใช่ไหมฮะมันก็เลยใช้น้ำฟุ่มเฟือยนะโอ้โหฟุ่มเฟือยขนาดไหนได้ไหมฮะมันมีตัวเลขที่เขาคำนวณกันนะปี2565เนี่ยเขาเรียกนักเศรษฐศาสตร์เรียกว่าผลิตภาพการใช้น้ำนะผลิตภาพการใช้น้ำเนี่ยน้ำหนึ่งลูกบาศก์เม็ดเนี่ยก่อให้เกิดรายได้ก็วัดว่าเป็นรายได้นะรายได้โดย GDP ของไทยเนี่ยโดยเฉลี่ยทั่วประเทศน้ำหนึ่งลูกบาศก์เมตรก่อให้เกิดรายได้เนี่ย 7.9 เหรียญสหรัฐไม่ถึง8เหรียญ
1: ต่อ
0: 7.9 เหรียญฟังให้ดีนะสิงคโปร์เท่าไหร่ทราบมั้ยฮะ
1: ไม่ไม่ทราบ
0: น้ำหนึ่งลูกบาศก์เมตรเขาทำให้เกิดรายได้เท่าไหร่ทราบมั้ยฮะ
1: สิงคโปร์นะฮะ
0: ใช่สิงคโปร์
1: คุณ
0: ประชาฟังแล้วจะตกใจของเรา8เหรียญใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ของเขา 1,927 เหรียญเท่านั้นเอง
1: เป็นประเทศเล็กๆเนี่ยนะฮะ
0: มาเลเซียมาเลเซียขายน้ำให้สิงคโปร์
1: ใช่
0: มาเลเซียเท่าไหร่ฮะ58เหรียญเรา8เหรียญ
1: เรา8เองอะไรเนี่ย
0: เกาหลีใต้63เหรียญมันไม่มีประสิทธิภาพจริงๆเลยใช่ไหมฮะ
1: นั่นน่ะสิครับทำไม
0: ทีนี้ในบรรดาสาขาเออมันเราน้ำมันฟรีอ่ะ แม้กระทั่งน้ำชลประทานจริงๆเราออกกฎหมายชลประทานหลวงมาตั้งแต่2489หรืออะไรผมจำปีพ.ศ.ไม่ได้แล้วตอนนั้นเนี่ยในกฎหมายเขียนว่าจะต้องมีการเก็บน้ําเก็บค่าใช้น้ํานะแม้กระทั่งน้ําเพื่อการเกษตรก็จะต้องมีการเก็บนะแต่จนป่านนี้เราจะไม่เคยใครเก็บเพราะว่าถ้านักการเมืองคนไหนถูกเก็บก็จะตั้งใจจะเก็บค่าน้ํานะถูกประท้วง
1: ใช่ครับ
0: ในระดับรายสาขาเมื่อกี้ทั่วประเทศรายสาขาเกษตรนี่ใช้น้ำมีมูลค่าต่ำสุดนะเอาง่ายๆเพราะเดี๋ยวผมไม่ได้ยกตัวแยกตัวเลขว่าผลิตภาพหนึ่งลูกบาศก์เมตรไม่ได้กี่บาทนะแต่ว่าเอาตัวเลขนี้ง่ายๆเข้าใจง่ายกว่าเกษตรนี่มันสร้าง GDP ให้ประเทศประมาณเท่าไหร่ฮะ8%ใช่ไหม
1: 8%ไม่ถึง10เลยครับ
0: ไม่ถึง10ใช้น้ำเท่าไหร่หน่วยของน้ำชลประทานทั้งหมด
1: โอ้ประทานเยอะนะอาจารย
0: ์80%ของน้ำชลประทาน
1: โอ้ใช้จนแบบ
0: ข้าวเนี่ยใช้น้ำเกิดมูลค่าต่ำที่สุด
1: โอ้โห
0: ภาคบริการเนี่ยใช้น้ำมีมูลค่าสูงสุดGDP ภาคบริการมัน 60% เวลานี
1: ้
0: เกษตรมันแค่ 8% ใช่ไหม GDP บริการ60เข้าใช้น้ำแค่ 10% โอ้เยอะมากอุตสาหกรรมรองลงมา GDP 30% ใช้น้ำ 10% อุตสาหกรรมเนี่ยถ้าเราทำให้มีประสิทธิภาพมันต้องใช้น้ำรีไซเคิลเกษตรบางส่วนก็ต้องใช้น้ำรีไซเคิลเห็นไหมนี่คือวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพ
1: ครับ
0: ส่วนน้ำเสียจะต้องทำยังไงครับคุณบัญชา
1: เอากลับมาใช้ใหม่บำบัด
0: เลยจะทำยังไงก็ต้องบำบัดบำบัดมันต้องใช้เงินนะ
1: อ๋อถูกเลยครับ
0: ใครลงทุนนะ
1: รัฐบาล
0: คือเราก็ไปโยนให้รัฐบาลอีก
1: ครับ
0: รัฐบาลไม่มีเงินเมื่อกี้บอกแล้วร้อยปีถ้ารอรัฐบาลร้อยปี
1: ร้อยปี
0: เมื่อกี้บอกแล้ว
1: ครับ
0: ในต่างประเทศเขาทำกันยังไงฮะ
1: นั่นเองครับสงสัยฮะ
0: อ้าวใครเป็นคนทำให้เกิดน้ำเสีย
1: ก็เราเนี่ยมัน
0: ก็เราเนี่ยคุณกับผมอ่ะ
1: ใช่ครับ
0: เราใช้น้ำประปาไงน้ำประปาเนี่ยราคามันไม่ได้รวมค่าบำบัดน้ำเสียทั้งที่เราใช้น้ำประปาแล้วเราเทเป็นน้ำเสียใครเป็นคนสร้างน้ำเสียเรา
1: ถูก
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยง่ายที่สุดง่ายที่สุดในทางทฤษฎีก็คือเอาค่าใช้จ่ายในการบำบัดน้ำเสียลงทุนเนี่ยไปบวกเป็นค่าน้ำประปาให้การประปานครหลวงและการประปาภูมิภาคเก
1: ็
0: บแล้วเอาเงินก้อนเนี้ยมาให้ท้องถิ่นไปสร้างโรงงานบำบัดน้ำเสียมันมีประโยชน์สองข
1: ้อ
0: ข้อแรกก็คือว่าพอคุณเก็บค่าน้ำที่หลวงค่าน้ำเสียบำบัดน้ำเสียคุณจะใช้น้ำประหยัดขึ้นประหยัดน้ำข้อที่สองเราก็มีเงินไม่ต้องไปเอาเงินภาษีประชาชนที่เอาไปลงทุนอย่างอื่นเอามาสร้างระบบบำบัดน้ำเสียแล้วเราบำบัดได้แล้วก็น้ำเสียไปใช้ในภาคเกษตรเอาไปใช้ในภาคอุตสาหกรรมมันก็จะทำให้เราเนี่ยใช้น้ำอย่างมีคุณค่าเห็นไหมฮะมันมีเครื่องมือทั้งหลายแหละนะทีนี้เครื่องมืออีกอันหนึ่งเมื่อกี้เราพูดถึงราคาใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: เราใช้เทคโนโลยีเทคโนโลยีการบริหารจัดการน้ำเนี่ยมันจะทำให้การใช้น้ำมีประสิทธิภาพสูงสุดได
1: ้
0: เวลานี้เทคโนโลยีมันก้าวหน้ามากถ้าเราลงทุนในเทคโนโลยี AI กับ Big Data แล้วอาศัยข้อมูลจากดาวเทีย
1: ม
0: เราสามารถทำอะไรได้ฮะมันสามารถประเมินความเสี่ยงน้ำท่วมน้ำแล้งได้แม่นยำเกิดอะไรขึ้นครับถ้าเราประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมน้ำแล้งเกิดอะไรขึ้นครับคุณบัญชาเรารู้ล่วงหน้าเราสามารถพยากรณ์ได้ล่วงหน้าถ้าเราทำแผนที่ไอความสูงต่ำของดินด้วยนะไอของพื้นดินด้วยนะพอเราประเมินได้เราสร้างแบบจำลองอุทกวิทยาและอุทกพลศาสตร
1: ์
0: มันต้องใช้ความรู
1: ้
0: นะฮะอุทกพลศาสตร์เนี่ยมันเป็นการใช้คณิตศาสตร์วิเคราะห์การไหลของน้ำ แล้วเราไปสร้างไอ้เซ็นเซอร์ต่างๆเนี่ยในจุดวัดต่างๆบนลำน้ำพอเราสร้างแบบจำลองนี้เราก็จะพยากรณ์ได้เพราะพยากรณ์ได้เราเตือนภัยได้ล่วงหน้า

0: เกิดภัยได้ล่วงหน้าเกิดอะไรขึ้นครับ
1: โอ้บริหาร
0: เราก็หนีก่อนน้ำท่วมคว
1: ถ
0: าม
1: ูก
0: เสี
1: ต
0: ย
1: ้อ
0: ห
1: ง
0: ายก็ลดลง
1: อ่าฮะ
0: เราก็วางแผนไปตั้งศูนย์อพยพได้ว่าจะต้องเอาศูนย์อพยพไปอยู่ตรงไหนได้
1: อืมอืม
0: ไม่ใช่ว่าน้ำท่วมสูงศูนย์อพยพแบบหาดใหญ่คราวที่แล้ว
1: อืม
0: นะฮะเพราะฉะนั้นไอ้เทคโนโลยีเนี่ยมันช่วยได้อันนี้เรื่องน้ำท่วมส่วนในด้านการเกษตรมันมีเทคโนโลยีเกษตรแม่นยำสมาร์ทอิริเกชัน
1: อืมอืม
0: นะฮะบวกกับไอ้แบบแผนในการปลูกขึ้นใหม่มันก็จะทำให้เกษตรเนี่ยใช้น้ำประหยัดเออเมื่อกี้นี้บอกว่าโอ้โหเกษตรเนี่ยใช้น้ำแบบเกิดคุณค่าเกิดมูลค่าต่ำมากเนี่ยถ้าเราเริ่มใช้พวกนี้เนี่ยมันก็จะใช้น้ำประหยัดขึ้น
1: ใช่
0: เวลานี้มันมีเทคโนโลยีอันหนึ่งซึ่งเขาพยายามให้ส่งเสริมให้ทำคือทำนาเปียกสลับแห้ง
1: ก็
0: คือปัจจุบันเราทำนาเราทำไงฮะเราขังน้ำไว้ตลอดใช่ไหมฮะแล้
1: ก
0: ว
1: ็
0: ปล่อยให้มันแห้งโอ้โหมันเกิดแก๊สมีเทนแก๊สไข่เน่าอะไรต่างๆสร้างปัญหาแก๊สเรือนกระจกมากเลยข้าวเนี่ยเป็นอะไรที่ก่อให้เกิดแก๊สเรือนกระจกคือภาคเกษตรเนี่ยอันดับสามก่อให้เกิดแก๊สเรือนกระจกอันดับสามแล้วข้าวเนี่ยมันรองจากในประเทศไทยเนี่ยข้าวจะเป็นอันดับต้นๆเลยเพราะเราเลี้ยงวัวน้อย
1: อืม
0: นะฮะแต่ในต่างประเทศวัวเนี่ยพวกปศุสัตว์เนี่ยสูงสุด
1: อืมอืม
0: แต่ไอ้ในบรรดาในการปลูกข้าวเนี่ยไอ้ตัวที่ทําให้เกิดแก๊สเรือนกระจกมากที่สุดเนี่ยแก๊สมีเทนคือทํานา
1: อ๋อ
0: นะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เทคโนโลยีเปียกสลับแห้งก็คือว่าขังพอนะเราตอนปลูกเนี่ยเรายังไม่ใส่น้ําเยอะแล้วพอตอนมันเริ่มโตนิดนึงเราก็ใส่น้ําเพิ่มไปแล้วพอมันเริ่มแข็งแรงเราก็เอาน้ําออกให้มันแห้งแล้วพออีกช่วงหนึ่งเราก็เติมน้ําเข้าไปคือเปียกสลับแห้งถ้าทําอย่างนี้ได้เนี่ยประหยัดน้ําแล้วก็ลดแก๊สเรือนกระจกได้แล้วผลผลิตดีขึ้นด้วยเห็นไหมมันก็ใช้น้ํามีประสิทธิภาพขึ้นใช่ไหมโอเคแล้วก็อย่างที่ผมเรียนไอ้ถ้ามันมีความมั่นคงด้านน้ําเนี่ยอุตสาหกรรมและบริการก็ขยายตัวท่องเที่ยวก็จะดีขึ้นเพราะน้ำสะอาด Data Center ก็มาได้ใช่ไหมฮะเพราะเรามีน้ำเพียงพอ PCB อุตสาหกรรมต่างๆก็เติบโตเห็นไหมฮะเป็นน้ำมันเป็น strategic infrastructure ใช้น้ำเพื่อดึงการลงทุน
1: ครับ
0: แล้วก็เรามีระบบการเอาน้ำที่ใช้แล้วมาฟื้นฟูคลองกำจัดขยะพวกนี้มันแก้ปัญหาได้นะฮะมันมีตัวอย่างฮะคือตอนนี้ที่โครงการวิจัยที่ผมเอ่ยเนี่ยของสภาวิจัยเขาสร้างตัวอย่างก็เริ่มไปทำแล้วปีกว่าแล้วเขาสร้างแผนที่เสี่ยงภัยด้านน้ำท่วมที่เมืองเชียงใหม่ได้แล้วโอ้มีประโยชน์มากมันจะสามารถตรวจวัดสภาพน้ำท่วมในระดับทั้งในแม่น้ำในคลองในเมืองได้แล้วก็รู้ระดับไอ้ความสูงต่ำของน้ำท่วมนะระบุได้ว่าน้ำท่วมมันจะพื้นท่วมตรงไหนได้ค่อนข้างถูกต้องมีแบบจำลองทางชลศาสตร์ช่วยจำลองสภาพน้ำท่วมภายใต้สภาวะต่างๆสามารถทำแผนที่ความเสี่ยงตั้งศูนย์อพยพเตือนภัยได้ล่วงหน้านี่คืองานวิจัยที่เขาทำมานะฮะให้ข้อมูลโครงการไอ้แก้ปัญหาน้ำท่วมไอ้ข้อมูลที่ได้เนี่ยมันก็เอาไปใช้ทำอะไรขุดลอกคูคลอง
1: ใช่
0: เพิ่มระบบการระบายน้ำตรงไหนต้องไปเพิ่มระบบการระบายน้ำกำหนดตำแหน่งที่จะไปสูบน้ำจะเอาเครื่องไปตั้งตรงไหนได้ถูกต้องเปิดปิดประตูน้ำได้ถูกต้องมีระบบเตือนภัยและทำคู่มือการจัดการไอ้คู่มือการจัดการภัยน้ำท่วมได
1: ้
0: นะเทคโนโลยีมีประโยชน์มากนะเทคโนโลยีมันมีประโยชน์อีกเรื่องหนึ่งคือเพิ่มคือเอาไปช่วยเพิ่มทรัพยากรน้ำในการสร้างอาชีพเพิ่มรายได
1: ้
0: นะมันมีอบต.เขาเรียกว่าบ่อสวบที่จังหวัดน่านโอ้โหเขาเอาเทคโนโลยีเนี่ยมาแก้ปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้ำและน้ำท่วมที่อบต.นี่มันทั้งขาดแคลนน้ำทั้งน้ำท่วมประจำโครงการวิจัยเขาก็ไปสำรวจสภาพลำน้ำวิเคราะห์สมดุลน้ำในระดับตำบลว่ามันมีน้ำเท่าไหร่มีน้ำต้นทุนเท่าไหร่ซัพพลายมีความต้องการน้ำเท่าไหร่ขาดเท่าไหร่แล้วรู้สาเหตุที่น้ำท่วมรู้สาเหตุที่ขาดแคลนน้ำอบต.เขาเอาข้อมูลเนี่ยนะไปสร้างฝายแกนดิน

0: ซีเมนต์ฝายแกนดินซีเมนต์ในลำน้ำในหมู่บ้านก็ช่วยปริมาณช่วยเพิ่มปริมาณน้ำในลำน้ำหลังฤดูฝนช่วงฤดูแล้งทำให้มีน้ำประปาในหมู่บ้านเนี่ยใช้เพียงพอตลอดฤดูแล้งแล้วมีน้ำเหลือมาทำเกษตรอ๋อแล้วช่วยชะลอน้ำในฤดูฝนได้ลดปัญหาน้ำท่วมท้ายน้ำเห็นไหมฮะมันก็เอาเทคโนโลยีมาช่วยบริหารจัดการแล้วก็ทำให้ภาคการจะมีประสิทธิภาพในการใช้น้ำได้นะในแผนงานไอ้น้ำมั่นคงของสภาวิจัยเนี่ยเวลานี้กำลังพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อให้อปท.องค์กรปกครองท้องถิ่นแต่ละองค์กรสามารถดูข้อมูลสภาพอุตุนิยมวิทยาดูบนมือถือดูน้ำท่าดูระดับน้ำในลำน้ำในตำบลของตนเองในอำเภอของตนเองในจังหวัดของตนเองได้สะดวกขึ้นนะแล้วมีการสร้างแอปนะแอปในการแอปที่เขาเป็นแอปในการสำรวจแหล่งน้ำในพื้นที่ของอปท.เองแต่ละเจ้าหน้าที่เนี่ยจะเอาข้อมูลใส่เข้าไปเพื่อวิเคราะห์สมดุลน้ำของแต่ละตำบลในอนาคตเมื่อเรามีข้อมูลอันนี้ทุกตำบลในจังหวัดเกิดอะไรขึ้นครับแล้วมาจากทุกหน่วยงานแล้วก็สามารถเอาปัญญาประดิษฐ์เนี่ยมาช่วยตอบปัญหาแก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งของแต่ละตำบลได
1: ้
0: อย่างรวดเร็วและถูกต้องไม่ต้องมาเวลานี้เรารอแต่ข้อมูลกรมอุตุซึ่งกว้างๆใช่ไหมฮะฝนจะตก 60% ของพื้นที่
1: ครับ
0: มันไม่ค่อยได้เป็นประโยชน์อ่ะอันนี้แหละทีนี้แผนงานวิจัยเขาเนี่ยเขาก็จะทำเรื่องไปผมจะไม่มีเวลาละนะฮะก็คือสั้นๆก็คือเขาทำเรื่องน้ำมันของน้ำไม่ท่วมน้ำแรงน้ำไม่แรงเนี่ย10จังหวัดนะฮะแล้วก็จะตอนหลังเขาจะบวกเพิ่มเติมอีก5จังหวัดเป็น10บวก5นะฮะแล้วก็ผมคิดว่าปีหน้าก็จะปีนี้ปี69เนี่ยจะเป็นปีที่2ของโครงการนี้ถ้าทำสำเร็จนะมันจะเป็นตัวอย่างคือโอ้โหเขาไปร่วมมือกันตั้งแต่ชุมชนขึ้นมาเลยนะร่วมกับจังหวัดร่วมไปเลยต่างๆใช้นักวิจัยโอ้โหผมนับดูจำนวนนักวิจัยที่ใช้เนี่ย70-80คนเยอะมากเลยจากจังหวัดต่าง
1: ๆ
0: แล้วก็ระดมชาวบ้านที่อยู่ในชุมชนเข้ามาช่วยนะฮะนี่ไม่นับข้าราชการนะถ้าทำสำเร็จเนี่ยมันจะเป็นแบบจำลองของการกระจายอำนาจที่เป็นประโยชน์และเกิดผลประโยชน์ที่แท้จริงกับประชาชนแล้ววันหลังเนี่ยผมเชื่อว่าพอประชาชนเห็นประโยชน์อันนี้เนี่ยประชาชนจะบอกนักการเมืองว่าถึงเวลาต้องกระจายอำนาจถึงเวลาที่จะต้องเลือกผู้ว่าราชการจังหวัดเขาจะเห็นประโยชน์ที่แท้จริง
2: อาจารย์นะคำถามนิดหนึ่ง
0: ครับ
2: สามารถทำได้ต่ำกว่าร้อยปีไหม
0: ครับถ้าทำอันนี้สินี่แต่เรื่องหนึ่งก็คือระบบอันนี้ทำได้แต่ว่านักก็อย่างว่าอย่างน้อยที่สุดในค่าเก็บค่าน้ำเสียในค่าน้ำประปาเนี่ยนะเก็บบางส่วนก็ยังดีนะมันก็จะช่วยให้เรามีเงินที่จะมาลงทุนอปต.ได้เงินน้อยมากนะ
1: ใช่
0: เทศบาลต่างๆได้เงินน้อยมากอันนี้เงินก้อนนี้มันสำคัญนะที่จะช่วยบำบัดแต่ว่าผมว่าถ้าบำบัดน้ำเสียได้นะโอ้โหอันนี้ขั้นต้นเลยเราจะได้ประโยชน์มหาศาลเลย
1: นะ
0: ทั้งท่องเที่ยวทั้งเอาน้ำที่น้ำที่บำบัดแล้วเนี่ยเอามาใช้อะไรต่างๆมันประหยัดได้มหาศาลเลย
1: คุ้มสุดขอให้เป็นจริงอาจารย์ครับนะครับ
0: ก็หวังว่าคือเนี่ยผมเห็นงานโครงการวิจัยแผนงานวิจัยอันนี้เนี่ยผมคิดว่าอันนี้เป็นแผนงานวิจัยที่ดีที่สุดอันหนึ่ง
1: ครับมาแล้วครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผมฟังแล้วนะคือมันเป็นเหนื่อยใจอีตรงร้อยปีนะฮะแต่ว่าถ้าหากว่ามันสามารถพัฒนาเพื่อเรียกว่าการบริหารจัดการน้ำเชิญกลยุทธ์ตามมุมมองและวิธีคิดที่อาจารย์นิพนธ์ภพวงศกรได้เล่าให้เราฟังเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับมันก็จะเป็นยุคแห่งการนะบริหารจัดการน้ำประสิทธิภาพของประเทศไทยอย่างแท้จริงนะฮะคิดดูสิครับ8ดอลลาร์มาเลเซียเขา50กว่าดอลลาร์สิงคโปร์เขา1,000ดอลลาร์ทั้งที่นะฮะแผ่นดินนี่มันต่อกันยาวกันหมดเลยนะครับไล่มาตั้งแต่ไทยมา

0: เซียแล้วก็สิงคโปร์ต่อกันแต่มูลค่าประสิทธิภาพประสิทธิผลช่างต่างกันเหลือเกินนะครับเอาละครับนะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับแต่เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าอีคอนบิสกันต่อครับ
1: อีคอนบิสปากท้องต้องคิดช่วงอีคอนบิสบายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวชและรองศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์พัวพงศกร
2: ก้าวโชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: คนไม่ได้ซื้อสิ่งที่คุณทำแต่คนซื้อเหตุผลที่คุณทำมันนักพูดสร้างแรงบันดาลใจด้านภาวะผู้นำ
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: อีคอนบิสปากท้องต้องคิดช่วงอีคอนบิสบายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวชและรองศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์พัวพงศกร
3: เอาละครับพาท่านผู้ชมกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของอีคอนบิสกันในวันนี้นะครับนัดมาตามนัดนะฮะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับคือผมไม่ได้เชิญนะฮะเพียงแต่ว่าแกไม่จะโพสต์เวลานี้นะครับนี่และเนี่ยเป็นข้อความที่ใหม่สุดล่าสุดสำหรับวันนี้นะครับเมื่อช่วงตอนที่ประมาณสัก15นาทีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเป็นการโพสต์ของนายโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งโพสต์คราวนี้เนี่ยนะครับเหมือนเปิดยุทธศาสตร์ชนิดที่ให้เห็นกันเลยนะครับว่าคืนนี้จะทำอะไรนะครับคือในข้อความเนี่ยนะครับโดนัลด์ทรัมป์บอกเลยนะครับว่ากองทัพสหรัฐจะปฏิบัติการทางทหารในค่ำคืนวันนี้นี่นะฮะไม่ว่าจะเป็นทั้งกองทัพเรือกองทัพอากาศนะครับระบบเรดาร์สอดแนมนะฮะระบบต่อสู้อากาศยานนะครับรวมไปถึงทุกรูปแบบของการใช้ปฏิบัติการทางทหารเนี่ยนะครับนอกจากนี้เนี่ยนะครับจะใช้ประสิทธิภาพและก็ศักยภาพทั้งหมดของกองทัพทั้งหมดของอเมริกาที่มีทั้งหมดนี่นะฮะโจมตีอย่างหนักในค่ำคืนวันนี้กับประเทศอิหร่านโอ้โหเรียกว่าเท่าที่ใครตามข่าวทำเนี่ยนะหรือถ้าใครได้อ่านสิ่งที่ทำให้สัมภาษณ์หรือโพสต์ก็แล้วแต่เนี่ยนะครับครั้งนี้ดูด้านมากนะฮะและครั้งนี้ใช้สับแสงต่างที่เหมือนกับว่าการเจรจามันจบไปแล้วอ่ะมันหมดแล้วอ่ะมันไม่มีทางเดินทางต่อเลยประมาณนั้นเลยนะครับยังไม่ได้โพสต์แค่นี้นะครับแล้วก็โพสต์ต่อไปด้วยนะครับว่าแน่นอนนะฮะกองทัพสหรัฐเนี่ยนะครับจะเข้ายึดเกาะคาร์กโอ้โหท่านผู้ชมจำได้ไหมฮะเกาะคาร์กนี่เป็นเป้าหมายหนึ่งเมื่อประมาณ2เดือนที่แล้วเนี่ยที่กองทัพสหรัฐเนี่ยเปิดโจมตีโดยการถล่มทั้งโรงงานสะพานและก็ในจุดทางทหารสำคัญบนเกาะคาร์กแต่ยังไม่ได้โจมตีพวกโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและถามว่าใครตามเรื่องของอิหร่านกับอเมริกาจะรู้ว่าเกาะคาร์กเนี่ยเป็นเกาะกล่องดวงใจของอิหร่านทำไมพูดอย่างนั้นมันเป็นเกาะที่เต็มไปด้วยโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานน้ำมันดิบน้ำมันสำเร็จรูปและก็ก๊าซธรรมชาติทุกชนิดและเป็นเกาะที่เป็นท่าส่งออกสำคัญแบบกล่องโดนใจของอิหร่านเลยเนี่ยนะครับโอ้โหทำใช้คำนี้นะฮะว่าจะมีการเข้ายึดเกาะคาร์กนะครับแล้วนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะฮะยังไม่พอยึดเกาะคาร์กไม่พอจะยึดโครงสร้างทางด้านของพลังงานและก๊าซต่างๆยังไม่พอสหรัฐอเมริกาหรือกองทัพสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับจะเข้าควบคุมนะฮะตลาดน้ำมันดิบและตลาดก๊าซธรรมชาติของอิหร่านที่เชื่อมกับตลาดโลกนะครับเหมือนกับที่อเมริกาทำกับเวเนซุเอลาผ่านมาแล้วท่านผู้ชมครับการโพสต์ข่าวนี้ของโดนัลด์ทรัมป์นั้นแสดงความที่แบบว่าหรือเชื่อจริงนะฮะนานๆเราจะได้เห็นสไตล์การพูดของโดนัลด์ทรัมป์ที่ออกมาในรูปแบบนี้ตอนนี้ก็ปรากฏว่าสื่อมวลชนที่ต่างประเทศทั่วโลกเนี่ยนะครับพากันรายงานกันยกใหญ่ก็เหมือนที่ผมรายงานก็ให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเนี่ยนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับการที่ทรัมป์ส่งสัญญาณที่ออกมาในรูปแบบนี้นะครับการโพสต์ตรงนี้มันประมาณแค่10ถึง15นาทีเมื่อกี้เองนะฮะและนั่นก็ทำให้ถ้าตรวจสอบอาการแสดงออกเกี่ยวกับข่าวสารแบบนี้เนี่ยมันจะยังไม่ชัดนะครับเนื่องจากว่ากำลังย่อยข่าวกันอยู่นะฮะผมก็หมายถึงเขาว่าอีก45นาทีที่จะเปิดทำการเนี่ยดัชนีหุ้นล่วงหน้าของตลาดหุ้นนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาทั้ง3ดัชนีเนี่ยนะครับถ้าเปิดตอนนี้จะบวกอยู่นะครับดาวโจนส์เนี่ยบวก157จุดจะวิ่งอยู่ที่ 5,147 จุดครับส่วน S&P 500ถ้าเปิดตอนนี้ก็จะบวก17จุดวิ่งที่ 7,296 จุดนะฮะ Nasdaq ถ้าเปิดตอนนี้บวก

สามหลักเลยนะฮะ146จุดจะวิ่งอยู่ที่ 28,698 จุดนะครับน้ำมันเป็นไงรับข่าวนี้ไปแล้วเนี่ยนะครับปรากฏว่าขึ้นนะฮะราคาน้ำมันดิบโทษนะราคาน้ำมันดิบในเม็กซิโกนิวยอร์กสหรัฐซื้อขายที่กรุงลอนดอนในขณะนี้เนี่ยนะครับขึ้นแผ่วๆอ่ะ45เซนต์เองนะฮะวิ่งอยู่ที่ 93.55 เซนต์ต่อบาร์เรลส่วนราคาน้ำมันดิบในเม็กซิโกนิวยอร์กสหรัฐอีก45นาทีจะเปิดทำการเนี่ยนะครับตอนนี้ขยับขึ้น64เซนต์ต่อบาร์เรลนะฮะวิ่งอยู่ที่90.67เซนต์แสดงว่ากลับมายืนเหนือ90ดอลลาร์ครั้งใหม่นะครับแต่วันนี้ที่ดูไม่เจอเลยดูไม่ได้เลยอยากจะเอามือปิดตาเลยนี่นะฮะคือราคาทองคำราคาทองคำสัญญาล่วงหน้าโกลฟิวเจอร์ตอนนี้นะครับตก52เหรียญ70เซนต์หลุด 4,001 มาอยู่ที่ 4,082 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ครับจริงๆอันนี้ยังไม่ได้ถูกสุดนะฮะในเอเชียวันนี้หลุดไป 4,022 นะครับเดี๋ยวเราให้ฟังต่อไปเนี่ยนะฮะอันนี้เป็นสัญญาณที่ออกมาตอบสนองต่อความเคลื่อนไหวล่าสุดแต่ว่าถ้าเขาได้รับข่าวของทางด้านที่โดนัลด์ทรัมป์ทำการโพสต์สิ่งนี้ไปแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวต้องมาว่ากันต่อเขาว่าเขาจะประเมินสถานการณ์กันแบบไหนกันอย่างไรนะครับตอนนี้ก็รายงานกันแบบเต็มที่กันทั่วโลกเราก็รายงานสดไปอย่างนี้เลยนะฮะทีนี้กลับมาดูบ้านเราเนี่ยนะครับปรากฏว่าไข่ไก่เนี่ยมันขึ้นวันจันทร์ใช่ไหมเสร็จแล้ววันนี้มันพฤหัสมีสัญญาณอีกแล้วครับว่าคนไทยเนี่ยจะได้ซื้อไข่ในราคาที่แพงที่สุดเป็นประวัติศาสตร์หรือเชื่อไหมฮะตอนนี้เราอยู่ในลุคที่อะไรมันก็แพงเป็นประวัติศาสตร์กันหมดแล้วเพราะมันสถิติมันใหม่กันทั้งหมดเลยนี่นะฮะก็กลายเป็นว่าพ่อค้าแม่ขายไข่ไก่ตามตลาดชุมชนเมืองเชียงใหม่เนี่ยนะครับเขาบอกเลยนะครับว่าเขาเตรียมจะขึ้นราคาขายปลีกอีกฟองละ50ตังค์นะฮะแหมเหมือนน้ำมันเลยนะฮะน้ำมันก็ประมาณนี้เหมือนกันเนี่ยนะครับอาจจะขึ้นอีกฟองละ50ตังค์เนี่ยก็จะทำให้กลายเป็นว่าถ้าเขาขึ้นจริงนะราคาไข่จะแพงที่สุดเป็นประวัติศาสตร์ครั้งใหม่นั่นหมายความว่าอะไรครับท่านผู้ชมเตรียมตัวนะฮะจะได้ไข่ฟองละ6บาทนะฮะเพราะว่าต้นทุนมันกดไม่ลงจริงๆนะครับเหตุผลเราก็มาดูกันก็บอกว่าหน้าฟาร์มเนี่ยมีการขึ้นราคามาแล้วหลายรอบเลยนะครับรวมแล้วก็แผงนึงเนี่ยขึ้นไป 5-6 บาทนะฮะทีนี้คาดว่าพรุ่งนี้เนี่ยก็วันพรุ่งนี้วันศุกร์ใช่ไหมฮะถ้าไข่ราคาใหม่มาเนี่ยมันต้องปรับขึ้นทันทีนะครับก่อนหน้านี้เราถอยไปวันที่8มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เนี่ยเขาก็ขึ้นราคาไข่ไก่คะหน้าฟาร์มไปแล้ว20สตางค์ก็ตีซะว่า6บาทต่อแผงนะครับก็ปรับราคาจาก3 บาท 40ตังค์เป็น3 บาท 60ทีนี้ถ้าสมมุติว่าขึ้น50ตังค์เนี่ยนะฮะมันจะกลายเป็น4 บาท 10ตังค์ต่อฟองนี่ตรงนี้แหละครับราคาสูงสุดเป็นประวัติศาสตร์เนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้นะครับผู้สื่อข่าวก็ไปสำรวจให้หมดเลยเราแถวทางเชียงใหม่เพราะว่าอันนี้เป็นกระแสมาจากทางเชียงใหม่ถูกไหมฮะไปที่ตลาดชุมชนท่าเดือตำบลสันผีเสื้ออำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยนะครับปรากฏว่าแผงจำหน่ายไข่ไก่ในตัวเมืองเชียงใหม่ตอนนี้ยังขายราคาเดิมอยู่นะ4.40 ถึง 5.50ตังค์ตามขนาดของเบอร์4 ถึงเบอร์ 0นะครับทีนี้เบอร์0ใหม่เนี่ยนะฮะเบอร์ศูนย์ไข่เนี่ยนะฮะใหญ่สุดเนี่ยเขาขายกันอยู่10ฟอง55บาทนะครับพ่อค้าแล้วก็แม่ค้าไข่ไก่เนี่ยนะครับเขาบอกไอ้ราคานี้นะพูดตรงๆเนี่ยกำไรเนี่ยบางน้อยจนไม่รู้จะพูดยังไงแล้วเนี่ยนะครับแต่ก็นั่นแหละถ้าถามว่าถ้าจะขึ้นอีก50ตังค์ไอ้ราคาไข่เนี่ยมันจะกระโดดไปแตะ6บาททุ่นๆเนี่ยต้องรอลุ้นวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นรอบของไข่ใหม่ไข่ใบใหม่ๆเนี่ยครับอีกรอบหนึ่งเนี่ยครับวันก็เตรียมตัวนะครับถ้าพรุ่งนี้รุ่นแล้วไข่ใหม่ที่ออกมาแล้วเจอปัญหาด้วยราคาขึ้นอีกนี่นะครับ6บาทนอนมาแน่และถ้าไข่ที่ดูสิครับ6บาทใส่น้ำมันไปพร้อมหยอกกระเทียมเจียวนิดๆทอดกันออกมานี่นะครับไข่ดาวมันจะไม่อยู่10บาทนะฮะมันจะขึ้นแพงต่อนะครับโอ้สัปดาห์นี้เรียกได้ว่าไข่หมูเนี่ยพาเรทขึ้นราคากันเป็นบ้าเล่นเลยนะครับพอตรงนี้เนี่ยเขาก็มีคนพูดถึงนะเพราะว่ามันจันไข่ขึ้นหมูขึ้นถูกไหมฮะกรมการค้าภายในเขาก็ต้องออกมาชี้แจงกันแล้วครับว่าไอ้การที่หมูมาราคาแพงเนี่ยเป็นไปตามตลาดแล้วก็ยังสามารถควบคุมไม่ให้ขึ้นราคาเนี่ยแพงจนเกินไปได้นะครับเรื่องนี้เนี่ยนะครับทางด้านของคุณจิรวุฒิสุวรรณอาจนะรองอธิบดีกรมการค้าภายในเนี่ยนะครับเอาบอกว่ากรมการค้าภายในก็ตามเนี่ยสถานการณ์การผลิตนะแล้วก็ภาวะการค้าหมูในระดับฟาร์มทั้งค้าส่งค้าปลีกตามมาใกล้ชิดเลยนะครับแล้วก็คุยกับกรมปศุสัตว์องค์กรผู้เลี้ยงสุกรต่อเนื่องนี่นะครับเพื่อที่จะดูซินะครับว่าผลผลิตเป็นยังไงต้นทุนผลิตยังไงแล้วก็ตลาดตอนนี้รับกันที่ราคาไหนนะครับล่าสุดไปสำรวจมากลายเป็นว่าปริมาณหมูที่ออกสู่ตลาดปัจจุบันนี่นะฮะต่อวันนะฮะ 62,300 ตัวนะครับขณะที่ความต้องการอยากจะบริโภคหมูเนี่ยถ้าคิดเป็นตัวนะมันจะเฉลี่ยวันนึงต้องบริโภค 56,000
แต่มีหมูออกมาตลาดเนี่ย

0: วันละ62,000นะครับนั้นก็สะท้อนให้เห็นว่าเป็นไงฮะเฮ้ยปริมาณหมูเนี่ยยังเยอะนะฮะมีล้นมีเกินนะครับแล้วก็ผลผลิตออกสู่ตลาดเกินกว่าความต้องการจะบริโภคเพราะฉะนั้นมั่นใจได้ครับไม่มีหมูขาดแคลนนะฮะคือมันมีกระแสนึงบอกมาเหมือนกันครับว่าไอ้ที่มันขึ้นราคาไปเมื่อวันจันทร์เนี่ยนะหมูเนี่ยนะฮะส่วนมาจากหมูขาดแคลนแต่ก็ต้องดูตัวเลขมันก็ไม่น่าจะขาดนะมันมีล้นแล้วก็มีเกินน่าจะมีทบไปด้วยเนี่ยนะครับปัจจุบันเนี่ยราคาสุกรหรือว่าราคาหมูมีชีวิตหน้าฟาร์มเนี่ยปรับขึ้นมาอยู่ที่62-68บาทต่อกิโลกรัมซึ่งก็อยู่ในระดับใกล้เคียงเลยกับต้นทุนการผลิตเพราะต้นทุนการผลิตก็68.57ตังค์นะครับขณะที่ราคาจำหน่ายปลีกเนื้อหมูแดงเฉลี่ยทั่วประเทศมัน128.31สตางค์ต่อกิโลกรัมนะซึ่งก็ถามว่าเอ็มก็อยู่ในช่วงราคาที่ไม่ได้แบบแพงจนเกินไปนะครับแล้วก็ปริมาณมันก็อยู่ในสิ่งที่ควบคุมกันได้เพราะฉะนั้นกรมการค้าภายในก็ถึงได้ย้ำชัดนะครับว่าไม่มีฮะไม่มีเรื่องหมูขาดแคลนไม่มีกั๊กหมูนะเหมือนกั๊กน้ำมันอ้อมไม่รู้จะใช่หรือเปล่าเนี่ยนะครับนั้นยืนยันได้อันนี้เป็นไปตามวงจรนะครับทีนี้เราก็เลยต้องมาดูกันต่อไปนี่นะครับจากเรื่องของไข่หมูมาถึงข้าวนะครับปรากฏว่าวันนี้ครับเรื่องข้าวนี่นะฮะมีการประชุมนบค.นะฮะเรื่องที่เกี่ยวกับเรียกว่าวงจรของข้าวนี่นะครับก็อนุมัติเลยเนี่ยเพิ่ม 2.3 แสนครัวเรือนนะครับไร่ละ 1,000 บาทใช้งบตรงนี้ 1,846 ล้านบาทนะครับคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยนะครับเอาวันนี้ประชุมเนี่ยนะฮะแล้วก็มอบหมายให้คุณสมุทรเนื่องจำนงเลขาธิการรัฐมนตรีกระทรวงเนี่ยนะไปร่วมประชุมกับคณะการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาตินบค.นะครับซึ่งก็มีรองนายกและรัฐมนตรีพาณิชย์สุภจีสุธาภัณฑ์นะเป็นประธานนะแล้วก็ประชุมกันเสร็จนะคุณสุริยะแกก็บอกงี้ว่าที่ประชุมนะก็เห็นชอบนะตามที่กระทรวงเกษตรเขาเสนอมาก็คือขยายกรอบวงเงินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรปลูกข้าวนาปีนะครับและก็ส่งเสริมปลูกให้เหมาะสมกับพื้นที่การผลิต68/69นะครับทีนี้ไอ้ตรงที่มันน่าสนใจในการประชุมตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยมันคือตรงนี้ครับคือมีมติเห็นชอบนะมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกปีการผลิต69/70นะครับและมาตรการระยะยาวเพื่อปรับปรุงโครงสร้างการผลิตข้าวนะครับแหมก็มีแนวคิดนะอยู่ภายใต้แนวคิด New Rice Economyแปลตรงๆก็คือเศรษฐกิจข้าวใหม่นะครับ5โครงการเนี่ยใช้เป้าหมายรวมทั้งหมด 11.50 ล้านตันเพราะวงเงินที่จะมีการเข้ามาสนับสนุนตรงนี้ 1,192 ล้านบาทเนี่ยนะครับเป็นอะไรรู้ไหมฮะโครงการปล่อยเงินกู้ชะลอขายข้าวเปลือกนาปีเป้าหมาย3ล้านตันข้าวเปลือกนะฮะเขาจะไปสนับสนุนค่าเก็บฝากข้าวเนี่ยในอัตรา 1,500 บาทต่อตันนะครับโครงการที่2ฮะเป็นสินเชื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันการเกษตรอันนี้เป้าหมาย 1.5 ล้านตันข้าวเปลือกนะครับก็จะเพื่อสนับสนุนสถาบันเกษตรกรรวบรวมผลผลิตจากสมาชิกนะครับโครงการที่3นะนี่ชดเชยดอกเบี้ยให้กับผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อกเป้าหมายที่4ล้านตันข้าวเปลือกนะฮะแล้วก็โครงการดูดซับข้าวเปลือกนะครับตามด้วยส่งเสริมพัฒนาข้าวคุณภาพสูงของพี่น้องเกษตรกรปี70คือตอนนี้มันต้องเป็นการดึงนะดึงปริมาณของข้าวที่อยู่ในระบบเนี่ยนะครับเขาก็เลยต้องใช้เรื่องของนโยบายชดเชยแล้วก็จ่ายค่าใช้จ่ายที่จำเป็นจะต้องมีการดึงผลผลิตของข้าวก่อนที่จะเข้าสู่ตลาดซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่พอเข้าใจได้นะครับสำหรับสถานการณ์นี้นะครับแล้วก็มาถึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนนะฮะ2569เนี่ยนะครับวันนี้กระทรวงการคลังยกเลิกเด็ดขาดนะครับถึงท่านแถลงออกมาเลยนะครับคุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมิเนี่ยนะฮะผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังแล้วก็เป็นโฆษกกระทรวงการคลังนะครับวันนี้เขาก็มาแถลงเกี่ยวกับเรื่องการประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการนะครับเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมมันเป็นชื่อการประชุมยาวนิดนึงนะฮะทบทวนเกี่ยวกับเรื่องหัวใจหลักในการประชุมเนี่ยก็คืออะไรฮะกฎเกณฑ์ของผู้ที่จะได้บัตรคนจนครั้งใหม่ให้เสร็จสิ้นทีนี้เขาก็ยืนยันกับคณะกรรมการเนี่ยนะฮะมีมติยกเลิกเงื่อนไขการนำชื่อพ่อชื่อแม่ไปใช้สิทธิ์หักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีของคุณลูกนะครับมีกฎเกณฑ์ยกเลิกนะฮะออกจากการคัดกรองผู้ได้รับสิทธิ์บัตรคนจนรอบปี69ในครั้งนี้นะครับส่วนเงื่อนไขอื่นไม่แตกเหมือนเดิมนะครับแต่จะมีการนำหลักเกณฑ์ใหม่เนี่ยเข้ามาพิจารณาอีกครั้งแล้วก็เสนอคณะรัฐมนตรีต่อไปซึ่งตรงนี้มันจะได้ข้อสรุป17กรกฎาคมนะครับซึ่งจะเป็นวันประกาศผู้มีรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์บัตรคนจนเนี่ยนะครับส่วนหลักเกณฑ์เนี่ยก็จะนำมาใช้ในครั้งต่อไปก็เหมือนที่ทางด้านของใครอ่ะปลัดกระทรวงการคลังใช่ไหมฮะแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ให้สัญญาณมาก่อนหน้านี้ว่าโอเคเดี๋ยวรอบหน้าก็คงต้องทบทวนกันนะครับทีนี้พอตรวจสอบกันทั้งหมดเนี่ยนะฮะ สำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ถือบัตรคนจนรายเดิมนะครับยืนยันสิทธิ์แล้วเนี่ย 11.28 ล้านคนจากทั้งหมด 13.2 ล้านคนโอ้ยืนยันกันเกือบหมดแล้วนะนะฮะแล้วก็มีผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติทั้งหมดเนี่ย 10.8 ล้านรายนะครับพบว่าอย่างนี้ครับผู้ที่ลงทะเบียนและข้อมูลผิดพลาดมีถึง 400,000 รายเลยนะฮะส่วนใหญ่ก็เป็นความผิดพลาดเล็กน้อยนะเขียนชื่อนามสกุลตัวเองผิดอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับอาจจะก็แก้ไขไปนะครับทีนี้พอแก้ไขกันเรียบเสร็จก็ต้องว่าไอ้ตรงที่มันผิดพลาดเนี่ยมันก็จะเหลือเพียงแค่200รายนะครับที่ยังมีปัญหาค้างอยู่นะครับเขายืนยันนะครับว่าสำหรับผู้ที่ยังติดปัญหาก็ไม่ต้องกังวลใจนะแล้วก็ไม่ต้องยังไม่ได้ต้องดำเนินการใดๆด้วยนะฮะจะมีเจ้าหน้าที่ของรัฐของธนาคารกรุงไทยนะครับเขาจะลงพื้นที่ไปติดต่อทั้ง200คนเนี่ยแหละครับนะฮะส่วนกลุ่มที่2มีชื่อในกระทรวงมหาดไทยนะฮะและกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประมาณ 1.04 ล้านรายกลุ่มเนี้ยตรวจสอบไปแล้ว 70% นะครับในขณะที่กลุ่มที่3อันนี้แนวตกหล่นนะตกหล่นหรือไม่มีรายชื่อใน2กลุ่มข้างบนเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่ก็จะไปพบแล้วก็ลงพื้นที่โอ้เยอะนะฮะ 1.5 ล้านรายตกหล่นนะบัตรคนจนเนี่ยนะครับนั้นตรงนี้คุณวินิจนะครับในฐานะที่เป็นโฆษกกระทรวงการคลังเขาก็ยืนยันนะครับว่าจะตรวจสอบคุณสมบัติทั้งหมดให้เสร็จก่อน21มิถุนายนครับหรือวันสุดท้ายของการเปิดลงทะเบียนบัตรคนจนอย่างแน่นอนนะฮะเพราะฉะนั้นยืนยันครับว่าการคัดกรองบัตรคนจนรอบนี้ก็ต้องการที่อยากจะได้จนจริงๆจนแท้จริงจนยากลำบากจริงๆนะครับถึงจะถือบัตรนี้ได้นะครับก็ถือว่าชัดเจนนะครับในความที่แก้ไขปัญหากับประเด็นเรื่องดราม่าตรงนี้ไปส่วนปีหน้าก็เดี๋ยวว่ากันต่อนะครับก็เป็นความพยายามของแต่ละมาตรการที่ออกมาในแต่ละชุดไม่ว่าจะเป็นทั้งอะไรฮะไทยช่วยไทย60 40 plus อะไรเป็นต้นนะฮะแล้วก็มาถึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเสร็จแล้วเดี๋ยวก็จะว่ากันไปต่ออีกหลายเรื่องในสัปดาห์หน้ากันต่อนะครับเอาละครับเวลาหมดครับสำหรับอีคอนบิสวันนี้นะครับพบกันใหม่เป็นประจำนะครับทาง 91.5 เมกะเฮิรตซ์คลื่นความคิดอสมทกับอีคอนบิสดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับช่วงนี้ฝนตกเยอะนะฮะแล้วกลับมาเจอกันใหม่สวัสดีครับ
1: อีคอนบิสปากท้องต้องคิดช่วงอีคอนบิสบายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวชและรองศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์พัวพงศกร

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศณที่ทำการบริษัทอสมทจำกัดมหาชนถนนพระราม9เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครจากนี้ไปสถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ขอมอบสาระความรู้และความบันเทิงตลอดจนข่าวสารที่น่าสนใจจากทางสถานีให้กับคุณผู้ฟังและขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการจากทางสถานีได้แล้วค่ะ

96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ันปีหลวงสิริปวงประชานรบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ผมไม่มีต้นทุนชีวิตที่สูงแต่ผมมีความขยันที่ไม่มีขีดจำกัดวิกรมกรมดิษฐ์ผู้ก่อตั้งอมตะคอร์ปอเรชั่น
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health

0: ไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทนบรรจุพันโลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆรายการท่องพุทโธโดยชายเดชบัวหันและดร.บรรจบ บรรพฤจิต

0: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการท่องพุทโธนะครับเช้าวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่14มิถุนายน2569นะผมชาเดชบุหันมาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังเช่นเคยยาวๆไปจนถึง6โมงเช้านะครับส่วนช่องทางการติดตามนะครับย้ำกันอีกสักครั้งหนึ่งนะที่จริงบอกกันเกือบทุกครั้งนะฮะในการออกอากาศนะครับว่าเป็น YouTube Thinking Radio FM 96.5แฟนเพจนะครับคุณผู้ฟังสะดวกติดตามผ่านช่องทางไหนก็สื่อสารพูดคุยแลกเปลี่ยนนะครับหรือว่าจะแจ้งสัญญาณการรับฟังก็ได้นะครับยินดีเพราะว่าผมก็จัดรายการก็จะเห็นคุณผู้ฟังนะบนหน้าจอว่ามีใครทักทายเข้ามาบ้างมีใครกดไลค์กดแชร์บ้างนะก็ขอบพระคุณคุณผู้ฟังเหล่านั้นเป็นอย่างยิ่งนะครับนะเช้าวันนี้ผมเรียกว่าได้รับความเมตตาจากคุณอนกบุญสว่างนะทนายความด้านพระพุทธศาสนาและเป็นไวยาวัจกรวัดสามพระยานะครับมาพูดคุยกันเพราะว่าในช่วงหลังๆเนี่ยนะครับเราก็เห็นการทําบุญนะครับไปวัดนะฮะนะครับซึ่งพอมาดูตัวเลขเกี่ยวกับเรื่องข้อมูลวัดร้างนะครับสถิติวัดร้างเนี่ยดูเหมือนมันเป็นกราฟที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับพอไปเห็นคนทําบุญเนี่ยนะฮะคนทําบุญนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของการบริจาคที่ดินสร้างวัดสร้างวาเนี่ยก็เยอะไม่แพ้กันแต่ปรากฏว่าพอมีวัดร้างเนี่ยมันมีนัยยะนะฮะในทางเรียกว่าในทางสังคมยังไงนะครับหรือว่าจะมีนัยยะในเรื่องของการทําบุญนะฮะการสร้างวัตถุมากเกินไปหรือเปล่านะเดี๋ยวไปขอคําตอบกันกับคุณอนกบุญสว่างนะตอนนี้อยู่ในซูมมาคุยกันแล้วนะครับสวัสดีครับคุณอนกครับ
1: สวัสดีครับพี่บอยครับ
0: ครับสวัส
1: ส
0: ดี
1: วั
0: ค
1: ส
0: รับ
1: ดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยครับผมยังรู้สึกตื่นเต้นเสมอเมื่อได้เข้าร่วมรายการวิทยุครับเพราะว่าเป็นคนในยุควิทยุเหมือนกันครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับ
0: นะจริงๆแล้วจะพบกับทนายอนบเนี่ยนะครับบนออนไลน์เพราะว่ามันก็มีรายการประจำบนออนไลน์อยู่เหมือนกันใช่ไหมชื่อรายการเนี่ยโอ้โหกระแทกจิตใจมากก็รอดคุกนะครับไม่กล้าร ท
1: อด
0: ำผิดเลยนะ
1: ครับก็จะรอดหรือจะคุกก็อยู่ในสองคำนั่นแหละครับ
0: นะ
1: ก็จะเป็นรายการที่ให้ข้อมูลให้ความเห็นเกี่ยวกับกฎหมายในรอบสัปดาห์เกี่ยวกับข่าวคราวต่างๆว่าคดีไหนน่าจะมีทางออกแบบไหนซึ่งเราจะเราคุณผู้ชมคุณผู้ฟังจะทำตัวยังไงให้อยู่รอดจากคุกนั่นแหละ
0: ทีนี้เนี่ยก่อนที่เราจะคุยกันเนี่ยคือก็เรียกว่ามีการปรึกษาหารือกันนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยอย่างที่ผมได้เกริ่นว่ามีการสร้างวัดเยอะขึ้นเหลือเกินสุดท้ายเนี่ยแต่ทําไมจํานวนตัวเลขของวัดเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นแต่ว่าจํานวนวัดร้างเนี่ยก็เยอะเหมือนกันเพราะว่าขาดบุคลากรเนี่ยเข้าไปบริหารจัดการนะครับเลยกลายเป็นประเด็นที่เราจะต้องมาขีดเส้นใต้และตั้งโจทย์ว่าควรหันมาฉุกคิดไหมว่าการสร้างวัดจัดตั้งสำนักสงฆ์เนี่ยความเหมาะสมมันอยู่ตรงไหนแล้วก็เป็นไปได้หรือไม่ที่ว่าเปลี่ยนการบริจาคที่ดินสร้างวัดมาเป็นการสร้างคนแทนนะครับนะฮะแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นเนี่ยอาจจะต้องขอข้อมูลหรือว่าขอมุมมองจากคุณอนกก่อนนะเกี่ยวกับเรื่องของวัดร้างกับตัวเลขสถิติต่างๆเนี่ยเพื่อให้คุณผู้ฟังได้เห็นภาพไปพร้อมๆกันครับ
1: ครับผมได้ตรวจสอบดูจากข้อมูลของเว็บไซต์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะครับ
0: ครับ
1: ที่สำรวจไว้เมื่อปี2565ครับว่าทั่วประเทศมีวัดร้างรวม 5,388 แห่งครับ
0: ครับ
1: ซึ่งเป็นเลขที่น่าตกใจมากเลยครับพี่บอยครับส่วนหนึ่งที่ผมพยายามดูทั่วๆนะครับเพราะว่าเราก็ดูตัวเลขพอมีจำนวนมากเนี่ยผมก็พบว่ามีกลุ่มที่น่าสนใจคือจังหวัดสุโขทัยและพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นเมืองเก่านะครับเราก็จะนึกภาพเห็นภาพออกว่าจำนวนวัดที่วัดร้างที่สุโขทัยและพระนครศรีอยุธยาเนี่ยมีเฉลี่ยจังหวัดละ300วัดครับซ
0: ึ่
1: งสองจังหวัดเนี้ยรวมแล้ว621วัดเนี่ยอันนี้เราต้องมองว่าเป็นโบราณสถานแล้วก็ใช่ครับเมื่อเป็นเมืองเก่าเมื่อมันผ่านการเวลามาแล้วเนี่ย โอเคเราก็ต้องควรอนุรักษ์ให้สถานที่เหล่านั้นยังคงเป็นโบราณสถานก็จะดีกว่าดังนั้นใน 5,388 แห่งเนี่ยพอผมหัก621ให้เราจะยังมีวัดร้างเหลือที่ต้องโฟกัสอีกประมาณ 4,700 กว่าวัดซึ่งตัวเลขก็ยังสูงอยู่ดีครับก็ยังสูงอยู่ดีแล้วพี่บอยครับผมก็ลองมองในจังหวัดที่มีจำนวนวัดร้างที่สูงกว่า200วัดพบว่ามีที่จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยนะครับมีวัดร้างอยู่912วัด
0: ครับ
1: ก็เลยฉุกคิดขึ้นได้ว่าโอเคเชียงใหม่เป็นเมืองหลวงหรือว่าเป็นราชธานีเดิมของฝ่ายหนึ่งนะก็คงจะมีความเป็นโบราณสถานอยู่เป็นอันมากกันแล้วก
0: ็
1: แต่มันก็น่าตกใจนะพี่บอยเวลาเราไปเที่ยวเชียงใหม่เราจะพบว่ามีวัดอยู่ติดกันในเวียงในเมืองเนี่ยเป็นจำนวนมากครับแล้วก็วัดที่อยู่ในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติอะไรที่สวยงามงดงามก็มีเป็นจำนวนมากแต่ทำไมจำนวนวัดร้างในเชียงใหม่ยังสูงถึง912วัดอันนี้น่าสนใจ
0: ครับ
1: ติดกันครับจังหวัดลำพูน272วัดซึ่งไม่น้อยเลยครับลำพูนหรือนครหาริพุนชัยซึ่งมีปรากฏอยู่ในคัมภีร์เนาะพี่บอยเนาะว่าเป็นเมืองที่มีความรุ่งเรืองในพระพุทธศาสนา
0: ใช่
1: แล้วก็เป็นอีกจังหวัดนึงเล็กๆอยู่ติดกับเชียงใหม่แต่มีวัดร้างสูงถึง272วัดเนี่ยผมว่าตรงนี้เป็นตัวเลขที่น่าสนใจเช่นกัน
0: ครับ
1: ก็เป็นเรื่องที่น่าใจหายว่าขนาดว่าลำพูนกับเชียงใหม่เนี่ยเป็นจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นจังหวัดที่ไม่น่าจะขาดแคลนพระภิกษุสงฆ์ทำไมวัดร้างรวมกัน2จังหวัดปาเข้าไป1,100วัด

0: อยู
1: ่
0: น่าจะไม่น่าเชื่อว่าจะมีวัดร้างไม่มีพระจำพรรษาถึง200
1: แล้วที่สำคัญเนี่ยผมเคยไปมาอันนบผมเคยไปมาคือเคยไปมาเนี่ยขับรถจากกรุงเทพไปชัยนาทเนี่ยประมาณ2 ชั่วโมงครึ่งเกือบ3 ชั่วโมงนะ180เกือบ200 โลเนี่ยคือใช้เวลาไม่นานนะไปเห็นบ้านเมืองของเขามีความสงบแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะมีคำว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะเนี่ยเพราะว่าเป็นวัดมีวัดที่มีครูบาอาจารย์ในอดีตที่รุ่งเรืองอยู่ที่นี่อย่างอะไรนะหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าใช่ไหม
0: ใช่ฮะ
1: หลวงพ่อกวยวัดโคสิตารามอย่างเงี้ยใช่ไหมครับ
0: ฮะ
1: หลวงปู่บุตรดาอย่างเงี้ยซึ่งพอมีครูบาอาจารย์เยอะเนี่ยลูกศิษย์ลูกหาที่มาบวชในพุทธศาสนาเนี่ยก็น่าจะเยิ้มตามไปด้วย
0: ที่ยังสืบทอดต่อมาก็น่าจะต้องเยอะตามด้วยแต่ทำไมจังหวัดนิดเดียววัดร้าง239วัดผมตกใจพอไปมีอีกที่หนึ่งที่น่าสนใจครับทางภาคใต้จังหวัดนครศรีธรรมราช
1: ฮะนครศรีธรรมราชเนี่ยนะ
0: นครศรีธรรมราชนี่แหละครับที่พระพุทธศาสนารุ่งเรืองและเรามีหลักฐานว่าน่าจะเข้ามาสู่ประเทศไทยทางนครศรีธรรมราชเนี่ย321วัดนะครับ
1: ครับ
0: ไม่น้อยนะครับทีนี้พี่บอยครับ
1: สุโขทัยแล้วก็อยุธยาได้เลย
0: นั่นน่ะสิทั้งที่จริงๆแล้วในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชในปัจจุบันเนี่ยก็ถือว่าประชากรอยู่กันหนาแน่นนะ
1: ครับ
0: แล้วก็ไม่ยังเป็นเมืองที่เป็นเมืองพระเมืองโบราณสถานมีวัดพระธาตุเนาะที่นครเนี่ยผมก็ยิ่งตกใจว่าทำไมจำนวนวัดร้างสูงขนาดนี
1: ้ครับ
0: ส่วนหนึ่งผมมองปัญหาว่ามันเป็นเรื่องของเป็นวัดร้างที่เป็นโบราณสถานครับ
1: ครับ
0: แต่สิ่งที่เป็นโบราณสถานผมมองแยกย่อยเป็นสองลักษณะครับพี่บอยจากประสบการณ์การเป็นวยาวัจกรวัดสามพระยาซึ่งถูกขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแล้วนะครับ
1: ครับ
0: ในศิลปะสมัยรัชกาลที่3ทีนี้ที่ผมยกเรื่องของโบราณสถานขึ้นมาพูด อยากให้คุณผู้ฟังลองมองไปพร้อมๆกันครับว่าโบราณสถานที่มีลักษณะของเป็นซากสิ่งก่อสร้างทางประวัติศาสตร์อันนี้ก็ส่วนหนึ่งที่จะควรและต้องอนุรักษ์ให้เป็นโบราณสถานต่อไปก็ไม่ได้คิดว่าควรจะหยิบยกกลับมาเป็นวัดที่มีพระภิกษุจำพรรษาหรอกแต่ว่าถ้าจะยกตัวอย่างให้มองวัดมเหยงที่
1: อยุธยา
0: อยุธยาเราจะเห็นว่ามีทั้งโซนที่เป็นที่พระภิกษุจำพรรษาอยู่อย่างเป็นระบบระเบียบแล้วก็มีโซนที่เป็นโบราณสถานอยู่อนุรักษ์อยู่อย่างเป็นระบบระเบียบอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของการที่เป็นทั้งโบราณสถานและวัดที่มีพระภิกษุจำพรรษาอยู่ในโซนอยู่ในรั้ววัดเนี่ยอันนี้เป็นระบบการจัดการที่ดีด้วยแต่มันไม่ง่ายครับที่จะทำให้เป็นแบบนั้นเพราะกรมศิลปากรต้องทุ่มงบประมาณใช้งบประมาณแต่ละวัดเนี่ยบางวัดเนี่ยไม่ต่ำกว่า200-300 ล้านขึ้นไป
1: โอ้โห
0: พันล้านนะครับพี่บอย
1: ครับ
0: กว่าจะทำได้แบบนั้นทีนี้ส่วนวัดร้างที่ไม่ใช่โบราณสถานหรือขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแบบวัดสามพระยาแบบวัดราชโอวัดราชโอรสแบบวัดสุทัศน์อะไรอย่างนี้นะฮะที่เราเห็นกันทั่วไปเนี่ยถึงแม้จะเป็นโบราณสถานแต่ก็เป็นวัดที่ยังใช้ประโยชน์ได้และยังเป็นวัดที่มีพระจำพรรษาอยู่อย่างเป็นปกติอันนี
1: ้
0: มันมีความยากในการที่พัฒนาหรือการที่จะไปบูรณะปฏิสังขรณ์เพราะว่าทุกอย่างจะทำอะไรต้องขออนุญาตจากกรมศิลปากรทั้งหมดนะครับตามพระราชบัญญัติโบราณสถานไม่งั้นแล้วเนี่ยถ้ามีการก่อสร้างใดๆที่มันเกิดการขัดแย้งกับสถาปัตยกรรมในยุคหรือว่ามีการ

0: ซ่อมแซมหรือปฏิสังขรณ์โบราณสถานไม่ถูกวิธีมันก็คือการทำลายอย่างนี้ก็เป็นอีกหนึ่งครับที่อยากให้พวกเราช่วยกันมองว่าไอการที่เราจะระดมศรัทธาหรือทำบุญเนี่ยตรงนี้ก็น่าสนใจที่ดีกว่าการไปสร้างวัดใหม่ครับ
1: ครับ
0: ทีนี้ไอการที่เรามีวัดร้างอยู่มากเนี่ยส่วนหนึ่งของปัญหาก็มาจากค่านิยมของการไปสร้างสำนักสงฆ์ใหม่ไปสร้างวัดจริงๆผมต้องยอมรับว่าการพูดอย่างเนี้ยอาจจะไม่ถูกใจคุณผู้ฟังสักเท่าไหร
1: ่
0: ผมเพิ่งจะเดินทางไปทำงานในช่วงเดือนที่ผ่านมาครับพี่บอยแล้วพบว่ามีข้าบดีพ่อค้าผู้มั่งคั่งก็ดีครับรู้สึกดีที่เขายังมีการถวายที่ดินยังมีการก่อสร้างสำนักสงฆ์หรือสำนักปฏิบัติธรรมเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมอะไรกันเนี่ยผมก็พบเห็นอยู่ในช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยหลายแห่งก
1: ็
0: ปรากฏว่ามันไม่มีบุคลากรคือไม่มีพระสงฆ์ไปจำพรรษาที่นั่นแล้วก็ไม่มีกิจกรร
1: ม
0: ไม่เป็นไปอย่างที่บรรดาสาธุชนท่านรวบรวมศรัทธามาสร้างทิ้งไว้แล้วมันก็เกิดการรกร้างไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วก็เสื่อมโทรมผุพังไปปัญหาส่วนนี้เนี่ยผมบอกตรงๆเลยฮะว่าสิ่งที่ผมพบเนี่ยมันเริ่มมาจากศรัทธาของชาวพุทธในยุคสมัยปัจจุบันนี้แหละครับที่ไม่ได้นิยมที่จะเข้ามาบวชเป็นพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนากันแล้วแล้วอีกส่วนหนึ่งคือพระใหม่ไม่เกิดอีกส่วนหนึ่งคือพระเดิมที่บวชอยู่ในระบบไม่ได้
1: เพราะอะไรฮะในเบื้องต้น
0: ส่วนมากแล้วเรื่องของงานในพระพุทธศาสนาเนี่ยครับมันมีเยอะนะครับแต่ชาวบ้านไม่ดูไม่ออก
1: ไม่ทราบ
0: กันเพราะว่าอย่างผมเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ก็เข้าไปเป็นอาสาสมัครเป็นจิตอาสาในการเป็นไวยาวัจกรนี้ไม่ได้รับค่าตอบแทนไม่รับค่าตอบแทนกันแล้วจริงๆพระเดชหลวงพ่อเจ้าว่าท่านก็ขอแรงถือว่าเราเลี้ยงดูกันด้วยอิ่มท้องมีข้าวก้นบาตรให้กินพอแล้วที่เหลือไม่มีการคือเรียกว่าขอแรงกันดีกว่าแล้วก็ในโอกาสที่คนที่เข้ามาที่วัดจะได้แบ่งงานแบ่งหน้าที่กันแล้วก็ทำบางท่านก็เป็นจิตอาสาที่เข้ามาถวายความรู้มาสอนหนังสือพระสอนภาษาอังกฤษนะครับก็มาเป็นครูสอนคือวัดผมเนี่ยเป็นวัดหนึ่งที่สร้างมหาปริญญา9นะครับ
1: ครับ
0: ก็เป็นของนักเรียนบาลีแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้พระในระบบจบมาแล้วเนี่ยจบปท.9แล้วไปทำอะไรร้อยทั้งร้อยคือให้ไปเป็นครูครับสอนรุ่นต่อ
1: ไปสอนรุ่นต่อไปใช่
0: สอนรุ่นต่อไปแต่เราก็ไม่ได้มีนักเรียนบวชเข้ามาเยอะนัก1 2สภาพความเรียกว่าความตั้งใจหรือความเจริญก้าวหน้าในงานพระพุทธศาสนาเนี่ยมันเป็นงานปิดทองหลังพระที่บอกมันบางทีมัน
1: จ
0: ะมาทำจับต้องไม่ได้ทำให้คนที่อยู่ในระบบเดิมเนี่ยบางทีเสียอกเสียใจน้อยอกน้อยใจจากการที่ไม่ได้รับการสอดส่องดูแลหรือว่าไม่ได้รับการสนับสนุนใน
1: เรื่องของอะไรทำนองนั้น
0: ทั้งเรื่องของโปรโมทนะครับตำแหน่งแห่งหนหรือว่าเรื่องของอุปกรณ์การเรียนการสอนพี่บอยมันขาดแคลนมันอัตคัดอ่ะมันเลยบีบเอาอยู่ยากและเรื่องอีกเรื่องนึงคือว่าการที่จะมีทุนส่งเสริมให้ผู้ที่จบนะครับมหาปริญญาเก้าทั้งหลายเนี่ยเทียบวุฒิแล้วก็เป็นปริญญาศิลปศาสตร์เอกบาลีนะครับแต่การที่จะไปศึกษาต่อการศึกษาต่อเนี่ยมันไม่ง่ายและหลายรูปเนี่ยมีความตั้งใจอยากจะเรียนเพิ่มเรียนต่อแล้วขาดแคลนทุนทรัพย์ทุนการศึกษา ญาติโยมไม่ทราบครับก็อยากจะเป็นกระบอกเสียงว่าอยากให้ญาติโยมลองไปทําบุญกับทุนการศึกษาของพระนี่
1: จะดีกว่า
0: เราก็เราเองเราเคยไปเรียนที่มจร.กันมาครับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเราก็พบว่าพระที่เป็นเพื่อนนิสิตนักศึกษากับเราเนี่ยก็ลำบากนะครับกว่าจะเก็บสตางค์ที่ญาติโยมถวายมาเรียนหนังสือพระเด็กๆเล็กพระเด็กๆไม่ได้มีสตางค์นะครับคุณผู้ฟัง
1: เดี๋ยวก็มีผู้ฟังเขาคิดในอีกมิติหนึ่งว่าโอ๊ยเป็นพระทำไมต้องเรียนหนังสือเพื่อให้ได้รับปริญญาในทางโลกด้วยมันจำเป็นขนาดนั้นเหรอ
0: จริงๆความจำเป็นต้องเรียนคุณผู้ฟังว่าความจำเป็นในการศึกษานั้นมีความจำเป็นมากครับเพราะว่าการที่จะนำความรู้มาประยุกต์มาถ่ายทอดให้กับญาติโยมเนี่ยอยากให้อยู่ในหลักการที่ถูกต้องอยากให้เป็นไปตามหลักวิชาการที่พระพุทธองค์ทรงวางไว้ทรงแสดงธรรมไว้เนี่ยการศึกษาเป็นสิ่งจำเป็นมากครับคนเรียนเพื่อรู้เนี่ยก็ว่ายากแล้วแต่คนยังต้องเอาไปถ่ายทอดให้ได้หรือมีเทคนิคในการสอนที่ทำให้ญาติโยมเข้าถึงได้เนี่ยอันนั้นยิ่งยากเข้าไปใหญ่ครับดังนั้นเป็นแค่สะพานด่านแรกที่ทำให้เขามีความรู้เป็นมาตรฐานในการมาสอนเราครับ
1: ครับจึงจำเป็นต้องติดอาวุธทางปัญญาให้กับพระให้กับเนนด้วย
0: ใช่ครับไม่งั้นแล้วเนี่ยเราไม่มีคนสอนในสิ่งที่ถูกต้องเดี๋ยวนี้โอ้คนที่ใช้สื่อการสอนในสื่อออนไลน์ต่างๆเราพบเห็นได้มากครับ
1: ครับ
0: แต่บางสิ่งบางอย่างก็ไม่ได้สอดคล้องนะบางครั้งก็ไม่เป็นไปตามหลักวิชาการนะก็ยอมรับและเข้าใจครับว่าเส้นทางสู่นิพพานเนี่ยบางทีมันมีทางเดินไปหลายทางแต่เทคนิคในการปฏิบัตินะครับก็อยากจะให้ปัดต้องเรียกว่าปริยัติกันก่อน
1: ปริยัติ
0: ก่อนครับไปก่อนจะไปปฏิบัติไปปริยัติกันก่อนรู้ในเรื่องของหลักการหลักสูตรก่อนแล้วค่อยไปปฏิบัติมันจะไปถึงได้ง่ายกว่าครับมันจะไม่สเปะสปะครับคุณผู้ฟังครับดังนั้นการศึกษาถ้าเราไม่ได้มอบให้กับนักบวชผู้เป็นครูเสียก่อนเนี่ยแล้วเราจะไปคลำจากใครอะครับ
1: ใช่ไหม
0: ครับการศึกษาจริงสำคัญกว่า
1: แม้แต่ครูบาอาจารย์หลายท่านนะในอดีตเนี่ยคือท่านก็ยังสร้างโรงเรียนถูกไหมเพื่อให้กับชุมชนเพื่อที่จะต้องการพัฒนาคนในชุมชนเนี่ยให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาไม่ได้มองเพียงแค่พระเนนเท่านั้นนะแต่หมายถึงชาวบ้านลูกตาสีตาสาเหล่านี้ด้วยนะครับนะฮะ
0: ใช่ครับพี่บอยสมัยก่อนเราฝากการศึกษาเนี่ยสมัยรัชกาลที่5ครับท่านฝากไว้ครับสมภารฝากไว้กับเจ้าวาดแต่ละวัดใช้วัดเป็นโรงเรียนเราถึงเห็นว่าทำไมอยู่ๆการศึกษาไทยอยู่ๆต้องบุกกระจายไปให้ถึงประชาชนทุกคนในตั้งแต่สมัยยุครัชกาลที่5เราก็ใช้วัดสื่อกลางในการสอนทำให้คนรู้หนังสือทำให้เรามีความเจริญก้าวหน้าเร็วกว่าประเทศเพื่อนบ้านเพราะเราใช้วิธีการนี้คือให้วัดเป็นเซ็นเตอร์ในการเรียนหนังสือจริงๆแล้วผมว่ามันก็ไม่ได้ล้าหลังหรือล้าสมัยนะถ้าเราจะอัดฉีดลงไปให้วัดกลับมาเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ทำไมล่ะครับทำไมคุณผู้ฟังลองนึกภาพตามผมนะทำไมเราไม่ให้วัดกลับมามีโรงเรียนพระพุทธศาสนาในวันอาทิตย์กันทุกๆวัดใครมีบ้างก็ลองเอาวัตถุดิบมาหุงข้าวต้มแกงแจกกันบ้างใครมีมากก็มาให้ครับใครมีวิชาความรู้ก็มาสอนใครไม่มีความรู้ก็มาเรียนเราลองฝากให้วัดเป็นสถานที่จัดอีเวนต์เล็กๆทุกวันอาทิตย์เราลองปล่อยให้วัดมีโรงเรียนสอนอาชีพไหมถ้าเกิดว่าบางทีบางครั้งปากท้องยังเป็นปัญหาทำไมทนายเป้งบอกให้ไปเรียนศาสนาปากท้องยังไม่อิ่มอะครับ ถ้า ถ้าคนในชุมชนหรือว่าวัดเองเนี่ยจะเป็นเจ้าภาพในการที่จะมีศูนย์ฝึกอาชีพผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันในจังหวัดมาสอนนะฮะแล้วก็เด็กๆ ก็ไปเรียนศาสนาหัดสวดมนต์ไหว้พระให้เป็นก็พอครับเดี๋ยวมันต้องเริ่มจากจุดนั้นแล้วก็มันก็ค่อยๆที่จะมีความอยากรู้อยากเรียนเพิ่มขึ้นไปก็พอมีบ้างนะครับยังพอพบเห็นผมก็ไม่ได้ลงพื้นที่หรือว่าไม่ได้ไปดูหลายๆแห่งนักแต่พอจะมาคุยกับพี่บอยวันนี้ก็ไปหาข้อมูลมาแล้วก็พบว่ายังมีโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ครับถ้าคุณผู้ฟังท่านใดรับฟังอยู่นะครับและสามารถที่จะส่งข้อความมาพูดคุยว่าเออแถวบ้านฉันมีนะลองคอมเมนต์มา
1: ดีดีดีดีดี
0: นะแต่ว่าที่พบเห็นนะโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์โอ้โรงเรียนแรกเลยครับที่ผมค้นหาได้ในสื่อแล้วก็มีการประชาสัมพันธ์ที่ดีครับไม่
1: ชัดเจนด้วยนะชัดเจนเป็นรูปธรรมด้วย
0: ใช่ครับพี่บอยชัดเจนวัดชนประทานรังสิตเรานี่แหละฮะ
1: ของหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุใช่ไหมก่อนหน้านี
0: ้ถูกต้องครับถูกต้องครับผมเนี่ยภูมิใจมากเลยที่ดีใจมากเลยที่เวลาค้นข้อมูลแล้วเจอวัดนี้เป็นวัดแรกแล้วเจอสื่อการประชาสัมพันธ์ที่ค่อนข้างจะเยอะครับไม่เคยหวังวัดนี้เลย มีโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์เรียนฟรีครับชุดเครื่องแบบนักเรียนก็ฟรีครับแถมยังมอบทุนการศึกษาให้กลับไปเรียนในระบบอีกด้วยสมัครง่ายๆเรียนวันอาทิตย์ตั้งแต่เช้าถึงเย็นผมเชื่อว่าไม่ต้องห่วงครับถ้าไปวัดนี้เด็กมีข้าวกลางวันกินฟรีแน่นอนเพราะเขามีโรงครัวและมีระบบที่ดีมากในการจัดการอยากเชิญครับแม้จะไปเรียนไปลงทะเบียนนี่เขาเปิดเทอมกันมาแล้วนะฮะยังไม่เปิดยังไม่เปิดนี่เขารับสมัครกันอยู่นะครับคุณผู้ฟัง
1: นู่นรับสมัครไปจนถึงวันที่21มิถุนายน
0: ใช่ใช่รับ
1: เปิดรับสมัครทุกวันอาทิตย์นะทุกวันอาทิตย
0: ์วันอาทิตย์นะไปเที่ยวไปดูกันนะรับเด็กตั้งแต่ป.1 ถึงม.6 นะครับทั้งผู้หญิงผู้ชายนะครับสมัครได้ตั้งแต่ 9:00 น. ถึง 3:30 น. นะครับมีสำเนาบัตรประชาชนใบหนึ่งแล้วก็รูปถ่าย1นิ้ว1รูปนะครับถ้าไปที่วัดลองแวะไปสมัครดูไปเรียนกันดูนะครับที่อาคารโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ชั้นหนึ่งนะครับอยากให้ไปอยากให้ไปเรียนกันเยอะๆวัดนี้ผมมีความรู้สึกมีความสุขและมีความสบายใจผมยืนยันวัดนี้เป็นวัดที่พัฒนาคนแล้วก็มีระบบการจัดการที่ดีมากจริง
1: ๆครับคือถ้าคุณพ่อคุณแม่คนไหนเนี่ยคืออยากจะรู้ข้อมูลมากกว่านี้หรือว่าไม่มั่นใจนะแนะนำว่าลองไปสังเกตการดูวิธีการสอนนะฮะไปเห็นสถานที่จริงในวันอาทิตย์นะฮะสัปดาห์ใดสักสัปดาห์หนึ่งอ่ะไปเห็นสภาพแวดล้อมนะไปดูอาคารเรียนนะดีจริงๆครับ
0: จำได้ว่าเขามีมิวเซียมนะครับที่จะได้เข้าไปท่องเที่ยวแล้วเห็นภาพนะเป็นการเรียนที่ง่ายที่เห็นภาพที่ทำให้เป็นมิวเซียมที่ทำให้เราน่าจะรู้สึกดีในการที่จะเข้ามาเรียนง่ายครับน่าสนใจมากวัดนี้ผมเรียนคุณผู้ฟังเลยว่าผมแนะนำมากๆนะครับวัดชลประทานรังสิตนะครับว
1: ั
0: ดพ่อปัญญา
1: ค
0: ันธานี่แหละครับอีกวัดหนึ่งที่ผมพบข้อมูลในอินเทอร์เน็ตนะครับก็คือวัดพระศรีมหาธาตุบางเขนเรานี่แหละครับ
1: อ๋อครับ
0: แต่ว่าเขาเปิดเรียนกันมาตั้งแต่วันที่7มิถุนาเลยนะครับก็เป็นโอกาสต่อๆไปเป็นข้อมูลให้คุณผู้ฟังไว้ซึ่งวัดนี้นอกจากจะสอนพระพุทธศาสนาตามหลักสูตร นักธรรมตีโทเอกเลยนะครับก็ยังสอนบาลีสอนภาษาจีนนะสอนภาษาอังกฤษให้ด้วยมีแถมให้ด้วยแต่รับนักเรียนตั้งแต่ประถม4ถึงม .6 นะครับแล้วก็ประชาชนทั่วไปคือไม่จำกัดอายุเลยอันนี้เป็นอีกแห่งหนึ่งนะครับอยากช่วยประชาสัมพันธ์รองภาษีมหาธาตุได้นะครับนอกจากนี้ไม่ผิดหวังครับเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ของมจร.ทั้ง4แห่งนะครับของ
1: มีท่าพระจันทร์แล้วแน่นอน
0: ชีวิตยาสุนทรท่าพระจันทร์ต้องมีครับ
1: ครับ
0: แล้วก
1: ็วัดสวนส้ม
0: วังน้อยครับวัดลองค้นหาดูแล้วก็องค์สูงของมจร.ที่วัดโรงเรียนวัดไตรสามัคคีนะครับอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการก็ใครใกล้ที่ไหนลองเซิร์ชข้อมูลนะครับลองเซิร์ชหาข้อมูลกันดูจริงๆแล้วผมเองพอมองเห็นว่ายังมีการเรียนการสอนโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์แบบนี้ผมก็รู้สึกชื่นใจนะพี่บอยนะที่ยังเห็นว่าวัดยังมีกิจกรรมยังมีโครงการดีๆที่จะมีการเชื่อมระหว่างตัววัดกับชุมชนรอบๆวัดครับซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่ผมเองก็อยากจะมาเล่ามาเรียนให้คุณผู้ฟังได้ลองช่วยกันฉุกคิดนะครับว่าถ้าเกิดว่าเรามีการที่จัดกิจกรรมอย่างน้อย1วันต่อสัปดาห์วันอาทิตย์เนี่ยครับวันที่จะได้อยู่กับครอบครัวที่จะได้ทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์เนี่ยถ้ามันมีกิจกรรมที่มันเป็นการร่วมกันระหว่างวัดกับชุมชนเนี่ยมันก็จะทำให้เราเนี่ยมีการเพิ่มบุคลากรในพระพุทธศาสนาเราอย่าเพิ่งไปมองครับว่าเราจะต้องเพิ่มจำนวนนักบวชก่อนจะทำอย่างไรให้มีนักบวชเพิ่มขึ้นคือถ้าพุทธศาสนิกชนยังไม่กลับไปที่วัดนักบวชก็ยังไม่เพิ่มหรอกครับ
1: ก็จริง
0: ถ้าตัวถ้าเราไม่เริ่มจากตัวการทำให้ตัวพุทธศาสนิกชนเนี่ยกลับไปมีส่วนร่วมกับวัดใกล้บ้านท่านถ้ายังทำเรื่องนี้ไม่ได
1: ้
0: ผมบอกเลยว่าท่านจะสร้างวัดขึ้นมาอีกกี่วัดก็ร้างเท่านั้นแหละครับสร้างเท่าไหร่ก็ร้างเท่านั้นเพราะมันจะมีแต
1: ่คือมันคู่ขนานกันใช่ไหมครับอนบคือถ้าพัฒนาคนได้เนี่ยนะฮะมันเป็นเรื่องของการที่จะได้รู้จักใช้ประโยชน์ใช้สอยต่อสถานที่เหล่านั้นด้วยนะเพราะว่าติดอาวุธทางปัญญากันไปแล้วไง
0: เพราะเราสร้างกันแต่ตัวอาคารสถานที
1: ่
0: เราไม่ได้สร้างคนที่จะไปอยู่ที่นั่นมันเป็นการพัฒนาเชิงเดี่ยวครับซึ่งสุดท้ายเราจะมีแต่นกพิราบไปอยู่ที่โบสถ์หรือเปล่าเราอย่างที่เขาชอบพูดกันนะฮะสร้างโบสถ์ให้นกพิราบอยู
1: ่
0: สร้างศาลาให้หมาขึ้นไปนอนแล้วไม่ได้ใช้ประโยชน์หรือเปล่าทำไมพวกเรากันเองหรือฝากไปถึงพระเดชพระคุณทุกรูปที่เป็นคุณผู้ฟังอยู่ตอนนี้นะครับบางทีฝากฉุกคิดสักนิดนึงเถอะครับหลวงพ่อเจ้าวาดทุกรูปเราทำไมเราไม่ใช้อาคารสถานที่เหล่านั้นให้เกิดประโยชน์กับชุมชนล่ะครับแล้วทำให้เขาเข้ามาใช้วัดบางทีถ้าเราไม่ใช้โอกาสนี้ไม่ใช้มันไม่ใช้สอยมันเราก็มีแต่ชำรุดทรุดโทรมไปไม่ใช่หรอครับการที่ชาวบ้านเขาเข้ามาใช้ประโยชน์มันได้เนี่ยผมว่ามอบหมายให้เขาช่วยทำความสะอาดช่วยเก็บกวาดมันก็คงไม่ได้หนักหนาถ้าเขาพอที่จะได้ประโยชน์จากมันจากการมีอาคารสถานที่เหล่านั้นคิดง่ายๆฮะเป็นตลาดนัดยังได้เลยครับพี่บอย
1: เดี๋ยวนี้จะเห็นนะจะเห็นว่าแต่ละวัดเนี่ยเขาก็พยายามที่จะให้มีตลาดนัดชุมชนนะเพื่อนำเอาสินค้าเกษตรนะพืชสวนเหล่านี้ที่ชาวบ้านเขาเพาะปลูกแล้วหาตลาดไม่ได้ก็ใช้วัดนี่แหละครับเป็นสถานที่ที่ทำให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยหรือว่าเป็นตลาดนัดกันขึ้นมานะก็เห็นหลายแห่งนะปัจจุบันเนี่ยมีเยอะมาก คนก็ชอบนะผมยังชอบเลยชอบไปเดินตลาดนัดวัดเนี่ยนะฮะอร่อยรอบอารามอะไรประมาณนี้นะ
0: ถ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งว่าถ้าเกิดว่าทางวัดไม่ได้เก็บค่าพื้นที่นะครับหรือว่าเก็บในอัตราที่โอ้ถูกมากๆกว่าเอกชนมากๆเนี่ยนะครับมันก็ทำให้สินค้ามันราคาถูกแล้วจริงๆแล้วคนในชุมชนก็ได้ระบายสินค้าที่เขามีเกิดการจับจ่ายใช้สอยภายในชุมชนคนเป็นคนเป็นผู้มีความรู้จะเสียสละมาสอนวิชาความรู้ที่ตัวเองถนัดมาเปิดห้องเรียนเล็กๆหรือมาแนะนำนะครับวิชาชีพหรือว่ามาสอนอะไรให้เด็กๆเสริมในวันอาทิตย์ผมว่ามันเป็นสิ่งที่ทำให้ชุมชนเกิดกิจกรรมร่วมกันแล้วมันมีความสามัคคีมากขึ้นนะครับ
1: ครับ
0: ถ้าเราไม่เพิ่มพุทธศาสนิกชนและกิจกรรมร่วมกันไม่ได้เนี่ยอีกหน่อยวัดก็ร้างครับเพราะไม่มีใครเล็งเห็นและใช้ประโยชน์มันอีกหน่อยมันก็ร้างครับ
1: ครับแม้ว่ารายการเราจะเป็นพลังเสียงเล็กๆนะของสองคนเนี่ยแต่ผมก็สนับสนุนนะครับนะฮะสนับสนุนที่จะในเรื่องของการพัฒนาบุคคลโดยการมอบการมอบโอกาสทางการศึกษานะครับแล้วทุกอย่างเนี่ยมันก็จะค่อยๆตามมาเองอย่างมีระบบระเบียบแล้วก็ยั่งยืนด้วยขออนุญาตถามอนบย้อนเกี่ยวกับเรื่องของเรื่องของคนที่ชอบทำบุญในแง่เรื่องของการถวายที่ดินหรือว่าทำบุญกับที่ดินเนี่ยนะฮะอยากให้เขาได้เกิดความเข้าใจด้วยว่าการถวายที่ดินหรือว่าการทำบุญที่ดินเนี่ยอย่างเงี้ยนอกจากอานิสงส์ที่คุณคิดไว้ในใจอยู่แล้วหรือว่าคุณอาจจะคิดว่าการมอบที่ดินเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมชาวพุทธที่วัดเนี่ยสามารถไปต่อยอดได้ในแง่เรื่องของการสร้างสถานวัตถุเนี่ยนะครับอยากจะถามอนบว่าคือการที่จะบริจาคที่ดินหรือว่าทำบุญที่ดินนะฮะเพื่อให้คนเนี่ยเกิดความเข้าใจเนี่ยว่าวัดเนี่ยจะได้ไม่ล้างต่อไปเนี่ยนะครับในอนาคตเนี่ยที่ถูกต้องของการบริจาคที่ดินเพื่อที่จะสร้างวัดหรือว่าสร้างสำนักสงฆ์เนี่ยคือองค์ประกอบของความเป็นวัดเนี่ยมันมีอะไรบ้างเพื่อให้เขาได้รู้อ่ะอนบ
0: จริงๆการตั้งเนี่ยนะครับส่วนมากแล้วจะนิยมตั้งเป็นสำนักสงฆ์ก่อนเพื่อที่จะให้เกิดการเป็นการพัฒนาอย่างเป็นระบบเพราะว่าการถวายที่ดินตามกฎหมายแล้วเนี่ยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเนี่ยกำหนดไว้ที่จำนวนไม่น้อยกว่า6ไร่ครับ
1: ไม่น้อยกว่า6ไร
0: ่ไม่น้อยกว่าครับแต่ว่าตัววัดเองก็ไม่อนุญาตให้มีมากกว่า50นะครับก็จะอยู่ในเกณฑ์ไซส์ตั้งแต่ขนาดที่ดินตั้งแต่6ไร่ถึง50ไม่เกินนี
1: ้
0: นะครับแล้วก็ต้องไปยื่นคำขอก่อสร้างนะครับโดยที่ต้องขออนุญาตไปยังเจ้าคณะตำบลครับให้เจ้าคณะตำบลพิจารณาว่าจะส่งถ้าสร้างแล้วจะส่งให้พระภิกษุรูปใดมาเป็นผู้ที่มาอยู่มารับผิดชอบนะครับสำนักสงฆ์นี้นะครับซึ่งต้องขึ้นกับเจ้าคณะตำบลก่อนทีนี้เจ้าคณะตำบลก็จะพิจารณาระยะห่างต้องมากกว่า2กิโลเมตรต้องไม่มีวัดในบริเวณรัศมี2กิโลเมตรนั้นนะครับเพื่อไม่ให้เกิดการแออัดสุดตัว
1: ครับ
0: ผมและต้องมีโครงการที่น่าจะมีประโยชน์ต่อรัศมี2กิโลเมตรนั้นต้องได้ประโยชน์จากคนในชุมชนมากกว่า 1,000 คน
1: มากกว่า 1,000 คน
0: มากกว่า 1,000 คนครับถึงจะอยู่ในเงื่อนไขที่จะขอตั้งเป็นสำนักสงฆ์และค่อยๆพัฒนาถ้าทำได้นะครับจะก็จะเกิดการค่อยๆพัฒนาก่อสร้างไปจนถึงกระทั่งมีพระอุโบสถมีการจัดการพื้นที่ที่เป็นสัดเป็นส่วนและมีคนดูแลแล้วก็ถึงจะไปขออนุญาตตั้งวัดกับทางสำนักพุทธอีกครั้งเพื่อยกสำนักสงฆ์ให้กลายเป็น
1: วัด
0: นะครับ ซึ่งถ้าเกิดอยู่ในเกณฑ์ที่มีพระภิกษุจำพรรษานะครับอยู่ในสังกัดการจัดการที่เป็นระบบถูกต้องมีเสนาสนะครบถ้วนในการทำสังฆกรร
1: ม
0: สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติก็จะขอพระราชทานวิสุงคามสีมาก็ยกขึ้นเป็นวัดก็เป็นวัดราชครับก็คือวัดเอกชนหรือวัดคือในความหมายคือเอกชนสร้างครับไม่ใช่วัดของ
1: ครับ
0: คือเป็นนิติบุคคลที่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์แล้วก็ อยู่ในสังกัดในการปกครองตามเขตปกครองของเจ้าคณะตำบลอำเภอจังหวัดแล้วก็หุ่นภาคไปตามที่ลำดับนะครับก็จะเป็นวัดนะถึงจะเป็นวัดที่ถูกต้องตามกฎหมายฮะไม่ใช่อยู่ๆใครจะไปสร้างก็สร้างได้ไม่ได้นะครับไม่ได้นะครับต้องเรียนว่าท่านต้องไปยื่นขอที่จังหวัดไหนก็สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนั้นๆ นะครับแล้วถึงจะมีการรับรองจากมีการเขียนโครงการมีการรับรองจากเจ้าคณะตำบลท่านถึงจะสร้างสำนักสงฆ์ได้นะครับจะเป็นวัดไม่ง่ายครับ
1: อันนกครับวัดที่ถูกระบุว่าร้างเนี่ย1เป็นเพราะว่าไม่มีใครไปบริหารจัดการ2หรือว่าเป็นเพราะไม่มีพระสงฆ์ขาดแคลนประเด็นไหนกันแน
0: ่เป็นจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่เจ้าคณะตำบลไม่สามารถจะหาพระไปอยู่ได้ครับที่บอย
1: ไม่สามารถหาพระไปจำพรรษาอยู่ที่นั่นได้
0: ใช่ครับพี่บอยลองนึกถึงนะครับวัดที่เหลือสมภารท่านเหลือเจ้าวาดแค่เพียงรูปเดียวเฝ้าวัด
1: เนี่ยเดี๋ยวในความเป็นวัดเนี่ยต้องมีพระสงฆ์อยู่กี่รูปครับ
0: จริงๆรูปเดียวพอแล้วครับ
1: รูปเดียวก็พอแล้ว
0: มันทำสังฆกรรมไม่ได้ไงรูปเดียวก็ไม่ล้างนะครับพี่บอยแล้วรูปเดียวก็เป็นเจ้าวาดแล้วครับแต่ทีเนี้ยแค่พระหนึ่งรูปไปจำพรรษาอยู่ที่วัดเพื่อไม่ให้มันร้างทำไมผมก็ยังมีคำถามทำไมเจ้าคณะตำบลถึงจัดสรรสิ่งนั้นไม่ได้ไม่มีพระยอมไปเลยเหรอครับ
1: ครับ
0: มันไม่ได้อันตรายอะไรหรือเป็นอะไรขนาดนั้นผมต้องเรียนพี่บอยว่าการเป็นเจ้าวาดไม่ง่ายครับ1ค่าน้ำค่าไฟวัดเสียค่าน้ำค่าไฟนะครับวัดไม่ได้ใช้ไฟฟ้าฟรีนะครับ
1: ต้องเสียค่าน้ำค่าไฟเองเพราะว่าเป็นนิติบุคคลใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับเพราะว่าผมเป็นวิทยาวัจกรอยู่ผมทราบครับวัดไม่ได้มีเงินอุดหนุนจากรัฐนะครับวัดดูแลตัวเองนะครับ
1: ครับ
0: วัดเสียค่าน้ำค่าไฟเวลาเดินผ่านรั้ววัดไฟไม่เปิดมันก็กลายเป็นที่ที่อันตรายใช่ไหมครับยามกลางคืนญาติโยมก็เอาโซล่าเซลล์มาถวายเลยครับพี่บอย
1: ครับ
0: ใครที่โซล่าเซลล์จะได้ประหยัดค่าไฟหน่อยซึ่งมันก็ดีครับก็ถ้าได้ของคุณภาพดีอายุการใช้งานดีผมก็ดีใจครับก็อยากฝากเรื่องนี้เหมือนกันว่าหลวงพ่อหลวงพี่ลองดูสักนิดหนึ่งท่านจะได้รับบริจาคมาเป็นสิ่งเหล่านี้มันก็ช่วยค่าไฟได้เยอะครับ
1: ครับ
0: ไอ้โคมโซล่าเซลล์เนี่ยแต่ว่าคุณก็ลองนึกดูว่าคุณผู้ฟังลองนึกดูว่าก็ยังร้างเยอะแต่ว่าเจ้าคณะตำบลท่านหาพระไปอยู่ไม่ได้เลยเพราะสมภารการไปเป็นสมภารแล้วเนี่ยนอกจากต้องหาค่าน้ำค่าไฟแล้วการทำรายงานครับพี่บอยครับต้องนั่ง
1: ทำบัญชีเดี๋ยวนี้นะ
0: ตอนนี้เป็นเจ้าวาดไม่ง่ายครับวันต้องนั่งทำบัญชีดังนั้นมันเริ่มเป็นภาระที่ต้องเขียนรายงานต้องไปประชุมต้องทำบัญชีวัดตอนนี้มีงานให้ทำอย่างกับบริษัทหนึ่งเลยฮะต
1: ้
0: องมีฝ่ายดูแลเรื่องการเงินและการบัญชีการบันทึกบัญชีมันเลยทำให้เป็นปัญหาว่าทำไมพระถึงไม่ได้อยากเป็นเจ้าวาดนักบวชที่บวชแบบมีอินเนอร์จริงๆในการละทางโลกเขาจะไม่ชอบที่จะต้องมายุ่งกับการจัดการขนาดใหญ
1: ่
0: แล้วถามกลับไปว่าโยมช่วยโยมช่วยไหมต้องหาโยมช่วยและโยม
1: ต้องย้อนไปย้อนไปที่คนบริจาคที่ดิน
0: เนี่ยพี่พลอยถามว่าจะมีจิตอาสาสักกี่คนที่จะเข้าไปช่วยงานวัดในส่วนของการทำรายงานต่างๆส่งสำนักพุทธในส่วนของการไปธนาคารนะครับไปฝากเงินไปถอนเงินทำบัญชีส่งรายงานนี่ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งซึ่งทำให้วัดที่มีพระรูปเดียวต้องทำทุกอย่าง
1: ครับ
0: ทำวัดเช้าทำวัดเย็นยังต้องทำบัญชีด้วยพระเลยไม่อยากไปเป็นสมภารหรอกครับ
1: ครับ
0: วัดก็เลยทางครับบางครั้งสิ่งนี้มันช่วยได้ด้วยฝ่ายรัฐหรือฝ่ายปกครองคณะสงฆ์ที่ออกกฎนั่นแหละครับเวลาออกกฎเนี่ยออกมาแล้วแต่ไม่ได้ให้เครื่องมือช่วยงานเขาครับพี่บอยครับพี่บอยจำข่าวที่มีพระที่อยู่ๆก็ออกไปจากวัดได้ไหมฮะวัดหนึ่งที่อยุธยาวัดสนามชัยจำได้ไหมครับ
1: นานมาแล้วนะใช่ไหม
0: เมื่อสัก2เดือนก่อนที่ท่านหายตัวไปจากวัด
1: แล้ว
0: ก
1: ็
0: พบว่าไปสึกแล้วก็เดินขี่จักรยานไปถึงเชียงรายหนุ่มแล้วอยู่ๆก็กลับมาอยู่ๆก็ทิ้งวัดไปเลยอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับพี่บอยที
1: ่
0: ทำให้เห็นว่าการเป็นเจ้าวาดไม่ได้ง่ายคร
1: ับ ครับคร
0: ับ และทำให้นักบวชก็ท้อถอยที่จะทำงานศาสนาด้านนี
1: ้เนาะนะวันนี้ก็ได้ข้อมูลได้องค์ความรู้เยอะเลยครับคำว่าองค์ความรู้เนี่ยก็คือได้รู้ในแง่มุมของคนที่อยู่ในแวดวงพุทธศาสนาจริงๆที่มาสะท้อนนะให้เห็นในมิติต่างๆของวัดก็ดีโรงเรียนก็ดีหรือว่าการศึกษาก็ดีเนี่ยนะครับนะตอนนี้ก็คุยมายาวพอสมควรนะครับเดี๋ยวขออนุญาตไปพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าอยากให้อนบเนกช่วยเล่าสักนิดหนึ่งในเมื่อวัดร้างเยอะขนาดนี้เนี่ยการแก้ปัญหาที่ดีแล้วก็ที่เหมาะสมเนี่ยควรทำยังไงนะครับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงว่าวัดที่ร้างเนี่ยมันจะเรียกว่ามันจะส่งผลยังไงในวันข้างหน้านะฮะวัดที่ร้างเนี่ยนะครับนะฮะหรือว่าจะต้องปล่อยให้ร้างอย่างนั้นไปเลยไม่มีหน่วยงานอะไรเนี่ยรับรู้รับทราบนะฮะไม่มีการจดบันทึกเอาไว้หรือยังไงนะครับเดี๋ยวมาคุยกันต่อนะครับไปพักกันก่อนสักครู่ครับ
2: รายการท่องพุทโธโดยชาญเดชบัวหันและดร.บรรจบบรรพฤจิต
3: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
5: mcot connectแอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
6: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียว ช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
7: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆรายการท่องพุทโธโดยชาญเดชบัวหันและดร.บรรจบบรรพรุจิ
1: กลับเข้ามาในช่วงสุดท้ายของรายการท่องพุทโธนะครับเช้าวันนี้ก็คุยกันหอมปากหอมคอเกี่ยวกับเรื่องของแหมเรื่องของสร้างคนนะฮะลดสร้างวัตถุนะฮะเพราะว่ามันมีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของวัดร้างที่มีปริมาณที่มากขึ้นในประเทศไทยนะเทียบตัวเลขจากปี65เนี่ยนะครับ 5,000 กว่าแห่งนะครับทีนี้นะครับในช่วง 4-5 นาทีสุดท้ายเนี่ยนะครับอยากให้คุณนพเนี่ยช่วยถ้ามองในแง่ของกฎหมายก็ได้นะหรือว่าในแง่ของศัพท์จากหน่วยงานที่เขาเกี่ยวข้องเนี่ยเขานิยามคำว่าวัดร้างเนี่ยคำว่าร้างเนี่ยมันมีองค์ประกอบอะไรบ้างแล้วถ้าในเมื่อมันร้างเนี่ยต่อไปข้างหน้าเนี่ยสถานที่ตรงนั้นการจัดสรรที่ดินพื้นที่ตรงนั้นจะยังไงต่อครับ
0: จริงๆแล้วการยุบรวมหรือการยกเลิกวัดเนี่ยนะครับก็มีกฎมหาเถรสมาคมบัญญัติไว้อยู่นะครับถ้าไม่มีถ้าเป็นวัดที่ไม่มีพระจำพรรษาก็คือเหลือศูนย์แล้วครับไม่มีใครไปอยู่และไม่มีใครยอมที่จะรับเป็นธุระไปเป็นเจ้าวาดก็ถือว่าเริ่มต้นนับหนึ่งเป็นวัดร้างแล้วครับพี่บอยครับ
1: ครับ
0: จริงๆการเป็นวัดร้างเนี่ยเจ้าคณะปกครองเริ่มจากเจ้าคณะตำบลอำเภอจังหวัดเนี่ยนะครับก็มีหน้าที่ที่จะต้องพยายามหาพระภิกษุที่มีคุณสมบัติอย่างเช่นก็บวชมาแล้วมากกว่า5ปีอะไรแบบนี้แล้วก็เคยทำงานด้านปกครองมาบ้างก็อยากเขาก็พยายามที่จะส่งเข้าไปอยู่ใหม่นะครับถ้าวัดยังร้างมาไม่เกิน5ปีเนี่ยผมว่าอาคารเสนาสนะอาคารสถานที่ยังพร้อมที่จะเป็นวัดอยู่เนี่ยก็มีความพยายามจากฝ่ายปกครองคณะสงฆ์แล้วก็สำนักงานพระศาสนาแห่งชาติพยายามที่จะส่งหรือจัดหาพระไปเป็นเจ้าวาดอยู่แล้วครับแต่ว่าถ้ายังหาไม่ได้จริงๆแล้วมันก็ยังร้างอย่างต่อเนื่องจริงๆเนี่ยต้องเรียนคุณผู้ฟังว่าเมื่ออาคารเสนาสนะเริ่มไม่อยู่ในสภาพที่อยู่อาศัยได้ใช้ประโยชน์ได้หรือสุดโทรมเนี่ยเขาก็จะมีการรื้อถอนนะครับรื้อเลยนะครับพอรื้อแล้วเนี่ยที่ดินวัดร้างเนี่ยตามกฎหมายถือว่าเป็นธรณีสงฆ์และก็มันจะไม่กลับไปเป็นที่เอกชนหรือว่าโอนได้ซื้อขายกันได้ครับมันก็เป็นธรณีสงฆ์อยู่อย่างนั้นครับก็จะถือว่าตกเป็นศาสนสมบัติกลางครับคุณผู้ฟังครับพี่บอยครับการเป็นศาสนสมบัติกลางคือเป็นที่ดินเปล่าว่างเปล่าที่เป็นอดีตก็เป็นวัดนั้นวัดนี้ปัจจุบันเป็นวัดร้างและกลายเป็นที่ดินว่างเปล่าเนี่ยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นหน่วยงานเพียงหน่วยงานเดียวนะครับที่จะมีหน้าที่นำไปแสวงหาผลประโยชน์ให้กับพระพุทธศาสนาก็คือนำออกให้เช่าให้เอกชนเช่าครับพี่บอยครับผมเองพอฟังถึงจุดนี้ผมเองก็ดีคุณผู้ฟังก็ดีคงใจหายว่าจากต้นทานต้นศรัทธาที่ถวายที่ดินมาสร้างวัด
1: ครับ
0: แล้วในที่สุดถ้าวัดนั้นล่มสลายไปกลายเป็นที่ดินวัดร้างเนี่ยที่ดินเหล่านั้นจะถูกกลับมาให้เอกชนเช่าเพื่อนำเอาเงินค่าเช่าไปทำนุบำรุงวัดที่ยังเหลืออยู่พอฟังอย่างนี้ลองนึกภาพตามครับพี่บอยครับจะเห็นว่ามีบ้านเรือนอยู่ใกล้เคียงกับโบราณสถานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและกำแพงเพชรสุโขทัยเราจะเห็นจนชินตาที่อยู่ของป ประชาชนเหล่านั้นส่วนใหญ่นะครับเช่าสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเช่าที่วัดร้างทั้งนั้นครับพี่บอยจะยกตัวอย่างพี่บอยพอจะรู้จักเอเชียพีคแถวถนนเจริญกรุงไหมครับ
1: รู้จักครับไปมาแล้ว
0: คุณผู้ฟังและพี่บอยรู้ไหมครับว่าเอเชียพีคที่ส่วนหนึ่งนะครับส่วนใหญ่และส่วนหนึ่งเป็นที่วัดร้างครับ
1: อืม
0: นะครับบริเวณข้าวมันไก่ประตูน้ำเป็นที่ศาสนสมบัติกลางเป็นที่วัดร้างเหมือนกันครับ
1: อืม
0: หลายๆแห่งที่พวกเรานึกไม่ถึงไม่รู้ผมบอก
1: แต่เราก็ไปเดินกันเยอะไปใช้บริการกันมาก
0: ไม่มีสภาพให้เราดูออกเลยด้วยซ้ำไปครับว่ามันเคยเป็นวัดร้างมาก่อนแต่มันกลายเป็นที่เช่าของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดสรรพอฟังถึงตรงนี้แล้วผมถึงได้ชวนพี่บอยแล้วก็ชวนคุณผู้ฟังทุกท่านครับให้ช่วยกันฉุกคิดว่าเรายังจะถวายวัตถุให้กับพระพุทธศาสนาเพิ่มอีกไหม
1: ครับ
0: ตอนนี้อยากให้ถวายศรัทธาไปทำนุบำรุงสิ่งที่มีอยู่แล้วกับเพิ่มกิจกรรมและบุคลากรให้กับพระพุทธศาสนาคนมีแรงอยากชักชวนให้ไปเป็นจิตอาสาให้ไปถวายแรงครับ
1: ครับ
0: คนมีปัญญาความรู้อยากให้ช่วยกันไปถวายความรู้ไปสอนพระไปถวายความรู้ให้พระไปสอนหนังสือในวัดไปช่วยงานไปช่วยทำรายงานไปช่วยทำบัญชีอย่างผมอย่างเงี้ยครับไปช่วยทำบัญชีไปช่วยกิจกรรมกิจการในวัดอยากจะให้คนกลับไปช่วยงานวัดไปช่วยให้สมภารอยู่รอดไปช่วยให้พระกล้าและยอมมาเป็นเจ้าวาดวัดที่ร้างไปช่วยกันเป็นแรงเป็นระบบใครมีสตางค์ไม่มีแรงไม่มีเวลาก็อยากให้ทำบุญกับระบบทำบุญกับบุคลากรทำบุญกับการช่วยสนับสนุนให้โครงสร้างระบบมันไปต่อได้ครับ
1: ครับ
0: เรายังคาดหวังจากรัฐเนี่ยนะครับที่จะมีกิจกรรมมีโครงการมีบุคลากรข้าราชการไปสนับสนุนงานวัดก็คาดหวังครับคาดหวังจากคณะสงฆ์ก็คาดหวังครับแต่แรงใดๆก็ไม่เท่าแรงศรัทธาจากญาติโยมนี่แหละครับอยากให้ผู้ฟังที่เป็นพระปกครองทั้งหลายหรือเจ้าอาวาสเปิดใจรับแรงงานจากจิตอาสาเหล่านี้ครับ
1: ครับ
0: เข้าไปที่วัดเพราะว่าวัดที่มีความเจริญอยู่แล้วมีแรงศรัทธาจากผู้คนมากมายอยู่แล้วเนี่ยคงไม่เดือดร้อนแต่ว่าเล็กวันเล็กๆวัดที่เหลือสมภารลูกสุดท้ายเนี่ยกำลังต้องการนะครับก็ฝากคุณผู้ฟังคุณผู้ชมไว้ด้วย
1: ครับผมนะหวังว่ารายการของเราเนี่ยจะเป็นพลังเล็กๆแต่สามารถที่อยากจะช่วยจุดประกายให้กับคุณผู้ฟังได้นะครับเสียดายเวลาหมดแล้วครับวันนี้ขอบพระคุณคุณอนกบุญสว่างทนายความด้านพระพุทธศาสนาและไวยาวจกรวัดสามพยาเป็นอย่างมากครับผมนะฮะวันนี้ผม2คนก็ขออนุญาตลากันไปก่อนพบกันใหม่ในวันอาทิตย์หน้าวันนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: รายการท่องพุทโธโดยชาดิบัวหันและดร.บรรจบบรรพฤจิต
3: จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
8: วิกฤตบวกการทบทวนเท่ากับความก้าวหน้าเรดาลิโอผู้ก่อตั้ง Bridgewater Association
9: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
10: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดที่จะมั่งคั่ง
11: Thinking Radio Thinking Wealth
10: เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
12: เพราะบรรจุภัณฑ์

0: คมบรรจุภัณฑ์ไทยทั้งสัมมนาเข้มข้นและโชว์เคสสุด Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
2: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเราสองคนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
1: และก็อาจารย์จิ๊บนรินทร์ณติสวัสดิ์ค่ะ
2: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
3: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
3: Human Talk ดำเนินรายการโดยดร.ดนัยจันเจ้าฉายดร.บวรนันท์ทองกัลยาและวิชัยวรธานีวงศ์
5: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการ Human Talk ครับวันนี้เช้าวันอาทิตย์ที่14นะครับมิถุนายน2569ครับอยู่กับผมวิชัยวรธานีวงศ์ครับคือวันนี้ที่ตอนเช้าๆนะครับเรื่องราวที่หลายๆท่านติดตามกันอยู่นะครับโดยเฉพาะท่านที่ตื่นแต่เช้าเลยนะฮะท่านที่จะเป็น active learner ก็คงจะเห็นนะครับว่าโลกของเรานั้นเปลี่ยนแปลงไปเร็วมากแล้วผลกระทบที่เกิดขึ้นมันเยอะจริงๆโดยเฉพาะกลุ่มคนที่เกิดมาในช่วงเวลาที่เทคโนโลยีมันพัฒนาไปไกลนะครับแล้วมันกำลังย้อนกลับมาทำให้หลายๆคนตั้งคำถามว่าเอเจนของฉันนี่จะอยู่ยังไงกันต่อไปและที่สำคัญนอกเหนือจากการได้รับผลกระทบต่างๆแล้วเนี่ยบางครั้งบางทีมันก็เกิดมาจากคนนั่นเองนะครับเข้าเพราะว่าองค์กรออกเพราะคนเรื่องนี้เดี๋ยวคุยกันครับกับวิธีการบริหารที่ทำลายคนเจนซีเป็นไปได้อย่างไรเดี๋ยวคุยกันกับท่านอาจารย์ดร.บวรนันท์ทองกัลยารองประธานคณะกรรมการแรงงานสภาของการค้าแห่งประเทศไทยและอดีตนายกสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทยนะครับท่านเป็นประธานมูลนิธิ Talent Thailand ด้วยเดี๋ยวคุยกับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
6: สวัสดีครับคุณวิชัยครับผู้ฟังรายการ Human Talk ทุกท่านครับเพราะว่าจริงๆวันนี้หัวข้อที่เราจะชวนคุยกันเนี่ยนะเราจะชวนคุยกันเรื่องสำคัญเรื่องเกี่ยวกับเรื่องคนนะฮะคนที่เป็นทาเลนต์นะฮะเพราะว่าตอนนี้โอ้โหมันเราช่วงหลังนี้เราคุยกันเรื่อง Gen Z กันเยอะนะ
5: เยอะมาก
6: วิชัยครับ
5: เพราะเป็นเจนสำคัญครับอาจารย์เขาจะเป็นเจนที่จะเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ด้วยนะครับอาจารย์ฮะ
6: นะใช่ใช่เพราะว่าเราก็ทราบกันดีนะครับคุณวิชัยว่าตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในช่วงที่มันเป็นผมว่ามันเป็นการช่วงเปลี่ยนถ่ายนะเรื่องขององค์กรนะซึ่งการเปลี่ยนถ่ายที่สำคัญเนี่ยก็เป็นเรื่องคนนะครับคนรุ่นใหม่ที่จะเข้ามาในองค์กรเนี่ยความท้าทายที่สุดตอนนี้ก็คือคนรุ่นใหม่เนี่ยจะถูก voice เยอะใช่ไหมถูกส่งเสียงเยอะว่าไม่อึดเลยเข้ามาไม่นานเลยคนรุ่นใหม่เนี่ยพวกนะเจนซีเนี่ยคนรุ่นใหม่เข้ามาเนี่ยเข้ามาอยู่ในองค์กรเนี่ยปัญหาที่สำคัญเนี่ยคุณวิชัยคือตอนนี้ที่เราอยากจะชวนคุยวันนี้ครับว่าปัญหามันอยู่ที่คนรุ่นใหม่หรือวิธีการบริหารขององค์กรในปัจจุบันนะครับที
5: ่
6: มันทำให้คนก็อยู่ไม่ได้เนี่ยทำให้น้องๆเจนซีก็อยู่ไม่ได้เนี่ยตรงนี้เราจะหาทางออกกันยังไงบ้างนะครับคุณวิชัยครับ
5: แล้วก่อนเข้ารายการผมก็ไปถ่ายโซเชียลแล้วก็เจอข้อความหนึ่งนะฮะอันนี้ขออ้างอิงชุมชนคน HR นะครับเขาก็บอกว่าเหนื่อยหาคนแล้วค่ะพนักงานที่บริษัทลาออกทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์ต้องมีคนลาออกเหตุเกิดจาก CEO ชอบด่าหยาบโยนโน้ตบุ๊กใส่พนักงานเป็นผมก็ลาออกครับอาจารย์นะ
6: โอ้นี่ไงคือจะเรียนว่าจริงๆเนี่ยคนแต่ละเจนเนี่ยมันเติบโตไม่เหมือนกันนะนะฮะผมไม่แน่ใจว่าโยนโน้ตบุ๊กใหม่นี้แสดงว่าตัวบัดเจ็ตเยอะนะฮะลงทุนแพงเลย
5: เดินใส
6: ่นะฮะคือเรียนอย่างนี้ครับว่าตอนนี้เนี่ยเราตั้งคำถามกันนะคุณวิชัยว่าตอนนี้เราต้องการคนรุ่นใหม่เข้ามาแต่คำถามก็คือเวลามองในเลนของคนสมัยแบบเจเนอเรชันแบบ Gen X Baby Boom เนี่ยที่เป็นผู้บริหารระดับสูงๆเนี่ยคำถามก็คือผมจะเรียนอย่างนี้ครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนแต่ละช่วงเวลานี่มันก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมเวลาเล่นในการมองเนี่ยคนรุ่นเบบี้บูมเนี่ยเวลามองโลกเนี่ยเขามองเรื่องอะไรครับโลกของการทำงานเขามองเรื่องของความจงรักภักดี
5: ใช่
6: ใช่ไหมคือจงรักภักดีเลยมาก่อนเลยอยู่ต้องอยู่นะมาก่อนโอกาสอีกนะฮะเวลามีโอกาสมาเนี่ยใหม่ๆเข้ามาเนี่ย นะบริษัทโอ้ออฟเฟอร์มาเนี่ยตรงจงรักภักดีเป็นยังไงบ้างนะแต่ถ้าเป็นคน Gen X นะฮะนะ40นะฮะ50นะกลางกลางต้นต้นไปเนี่ยกลางกลางไปปลายเนี่ยเวลามองโลกก็จะมองว่าเฮ้ยยูต้องทำงานหนักนี
5: ่
6: นะต้องทำงานหนักเวลาทำงานหนักเนี่ยทำงานทุ่ม2ทุ่ม3ทุ่มเนี่ยเรื่องปกติเลยมันจะได้ก้าวหน้
5: า
6: แต่ถ้าเป็นพวก Gen Y ใช่ไหมครับGen Y เนี่ย30นะฮะ30กลางๆเงี้ยเวลามองโลกก็จะมองได้เลยว่ามันต้อง work hard นะยังไม่พร้อมต้อง work smart ด้วย
5: ใช่เลย
6: นะต้องบาลานซ์นะฮะสมดุลในชีวิตด้วยอ่ะแต่จริงๆอย่างที่เรียนนะครับว่าคือ Gen Z เขาก็เติบโตมาในโลกอีกแบบนึงนะคุณวิชัย
5: ใช
6: ่น้องๆเนี่ย20ต้นๆที่เข้าสู่ในองค์กรตอนนี้ไม่แปลกเลยครับว่าทำไมเข้าออกเข้าออกเข้าปุ๊บออกปั๊บเนี่ยสถานการณ์แบบนี้ครับคุณวิชัยเจอกันทุกองค์กรนะเจอกันทุกที่แหละครับนะฮะเพราะว่าเขาเติบโตมามันบริบทก็ไม่เหมือนกันนะฮะรุ่นเบบี้บูมเจเน็กนะฮะลุกทุกอย่างได้มามันก็ไม่ง่ายหรอกใช่ไหมฮะต้องใช้เวลาแต่เขาเติบโตมาในช่วงเวลาที่มันไม่แน่นอนนะคุณวิชัยคือตอนนี้เราก็เห็นใช่ไหมครับว่าในช่วงหลังเองของการทำงานเนี่ยบริษัทใหญ่ๆเขาก็เลิกจ้างได้ใช่ไหมฮะมันไม่มีความมั่นคงไงนะฮะความมั่นคงอยู่ที่อะไรครับอยู่ที่คุณสามารถไรฟ์เพอร์ฟอร์แมนซ์ได้ไหมนะฮะไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณทำงานมันดานอายุงาน20ปี30ปีตอนนี้พูดตรงๆนะฮะถ้าคุณไม่สามารถสร้างเพอร์ฟอร์แมนซ์ได้บริษัทใหญ่ๆนะที่เคยแบบมีนโยบายการจ้างงานแบบจ้างงานตลอดชีพนะครับเขาเปลี่ยนได้ครับเขาก็เปลี่ยนได้บริษัทใหญ่ก็เลิกจ้างได้ยกเว้นราชการและวิสาหกิจนะคุณวิชัยนะหรือบางทีในแง่ของการทำงานเนี่ยนะครับเรื่องของเราก็เห็นอยู่ใช่ไหมครับว่าปริญญาตรีเนี่ยนะเขาเติบโตมาพวกเจนซีก็เห็นอยู่ว่าปริญญาไม่ได้การันตีความสำเร็จนะใช่ไหมหรือ AI มันเข้ามาเต็มไปหมดเลยครับนะ AI มันเข้ามามันเปลี่ยนอาชีพในเวลาไม่กี่ปีหรือบางครั้งคุณวิชัยที่ผมมองเจนซีเนี่ยนะสังเกตไหมครับว่าเวลาเขามองฮีโร่เนี่ยเขามองว่าคนรุ่นใหม่ๆคนรุ่นเขาเองเนี่ยอายุ25 20 20ปลายๆเนี่ยเป็นร้อยล้านได้อะอายุน้อยร้อยล้านได้อะนะสร้างอาชีพจากมือถืออะนะเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยไม่แปลกเลยครับคุณวิชัยคือน้องๆเวลาเข้ามาเนี่ยด้วยบริบทแบบนี้มันทำให้วิธีคิดเนี่ยมองโลกของการทำงานเปลี่ยนไปนะคุณวิชัยคือถ้าผมถอยตัวเองนะถ้าถอยตัวเองเป็นเด็กรุ่นนี้ผมก็จะตั้งคำถามเหมือนกันนะครับคุณวิชัยนะถ้าอยู่ในบริบทแบบนี้ผมจะตั้งคำถามว่าเนี่ยแล้วผมจะทุ่มเทกับองค์กรเนี่ยองค์กรทำให้ผมโตเร็วหรือเปล่าล่ะองค์กรทำให้ผมแบบจะเติบโตได้ยังไงบ้างอ่ะเนี่ยผมเป็นคำถามกับองค์กรนะคุณพิชัย
5: ครับแล้วเราก็เห็นนะครับว่านั่นจะมีดราม่าเรื่องราวเกี่ยวกับความคิดนะครับวิธีการทำงานของเจนซีกับเจนอื่นๆให้เราได้ยินได้ฟังกันอยู่บ่อยๆนะครับแล้วอย่างที่อาจารย์เล่าครับในแต่ละเจนก็จะมีเป้าหมายนะครับมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นผมก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเราคุยตั้งแต่ครั้งก่อนนู้นว่าเจนซีเขาไม่ได้ทำอะไรผิดนะครับเขาเกิดมาในช่วงนี้หลายๆอย่างมันเจริญแล้วเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องมีสิทธิ์ในการตั้งคำถามต่างๆและเขาก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกอาจารย์ครับแล้วทีนี้เนี่ยถ้าหากว่าการที่เรามีโอกาสได้ต้อนรับเจนซีซึ่งส่วนใหญ่แล้วน่าจะมีฝีมือนะครับเป็นคนที่เก่งในหลายๆด้านเนี่ยอยู่ในองค์กรแล้วอ่ะโอ้โหคือถ้าไม่นับรวมปัญหาความขัดแย้งที่ยกตัวอย่างมานะครับมันยังมีอีกหลายๆปัจจัยไหมครับที่จะทำให้บริหารมาบริหารไปเขาก็ไม่อยู่อยู่ดีครับอาจารย์นะ
6: จริงๆผมชวนคิดดีกว่าชวนคิดว่าจะทำยังไงให้เขา อยู่อย่างมีความสุขแล้วก็อยู่ที่สามารถใช้ศักยภาพของเขาเนี่ยในการทำงานนะฮะให้กับทั้งองค์กรให้กับทั้งตัวเขาเองเขาเติบโตมากขึ้นนะฮะคือผมเรียนอย่างนี้ครับว่าจริงๆเนี่ยผมชวนว่าวันเนี้ยชวนผู้บริหารองค์กรต่างๆมาตั้งคำถามว่าเอ๊ะเราจะปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารจัดการยังไงบ้าง
5: uh-huh.
6: ผม

0: เรียนรู้นะครับคุณพิชัย
1: เห็นด้วยฮะ
0: แต่เขารักการเรียนรู้อ่ะผมว่าเขาเรียนรู้สปีดการเรียนรู้เนี่ยโอ้โหมันสูงกว่าคนรุ่นก่อนด้วยซ้ำไปอ่ะผมเคยเจองานวิจัยนะชิ้นหนึ่งฮะงานวิจัยที่ดีลอยเขาวิจัยนะครับเขาวิจัยกับเด็กเจนซีอ่ะนะ
1: ฮะ
0: ในประเทศต่างๆในโลกเนี้ยนะครับ23,000 คนที่สำรวจมาเนี่ยเขาพบว่าอะไรครับเขาพบว่าโอ้โห 70% เลยนะเขาบอกว่าเขาพัฒนาตัวเองเนี่ยนะครับพัฒนาทักษะใหม่ๆเนี่ยเรียนรู้ทักษะใหม่ๆเนี่ยอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งนะครับ70%เลยนะคุณวิชัยในขณะเดียวกันเองเนี่ย 67% เนี่ยนะครับเขาบอกว่าเขาเรียนรู้เพิ่มเติมนอกเวลาไม่จำเป็นนะฮะที่จะต้องอยู่ในระบบบริษัทจัดให้เนี่ยเขาไปหาแบบเรียนรู้ตัวเองได้เนี่ยคือสิ่งหนึ่งเนี่ยที่ผมอยากจะเรียนนี้ครับวิธีคิดแบบนี้มันสะท้อนให้เห็นไงว่าคนเจนซีเองเนี่ยนะครับเขามองเรื่องของการเรียนรู้การพัฒนาตัวเองเนี่ยเป็นหนึ่งในเหตุผลของการทำงานในองค์กรนะ
1: ยอดเยี่ยมฮะ
0: เป็นหนึ่งในเหตุผลเลยครับคือเวลาเลือกทำงานในองค์กรเนี่ยก็ต้องย้อนกลับมาถามองค์กรไงนิชัย
1: ครับผม
0: ว่าเราเป็นองค์กรที่ช่วยทำให้เขาเก่งขึ้นหรือเปล่าล่ะนะฮะช่วยให้ทำให้เขาเรียนรู้พัฒนาตัวเองหรือเปล่านะครับคือเจนซีไม่ได้เกลียดการทำงานนะแต่เขาไม่ชอบการที่เขาจะไปอยู่ในที่ที่เขาไม่เติบโตคุณวิชัย
1: จริงครับ
0: นั่นเนี่ยคือประเด็นเลยครับบางทีมันเป็นเรื่องของการจะต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบของการบริหารจัดการด้วยครับคุณวิชัยครับ
1: ครับผมแล้วผมเห็นว่าเจนซีหลายคนเนี่ยมีความกล้านะครับในการแสดงความคิดเห็นมีความกล้าในการให้มุมมองที่แตกต่างหรือบางทีอาจจะระคายหูสำหรับผู้บริหารในเจนก่อนหน้านั้นด้วยซ้ำไปว่าทำไมไม่ทำแบบนี้นะคะทำไมไม่แก้ปัญหาแบบนี้แล้วครับมันจะทำให้องค์กรเราแข่งขันได้เติบโตได้ซึ่งโอ้โหมันก็มีความเสี่ยงกันนะครับเพราะว่าเจนก่อนๆแทบจะไม่กล้าบอกกับบอสบอกกับนายเลยว่านี่ไม่ควรทำไอ้นั่นอย่าไปทำแบบนั้นไหมครับอาจารย์
0: ใช่คุณวิชัยก็อย่างที่เรียนนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือมันโลกมันเติบโตมันคนละบริบทกันนะนะอย่างเจนซีที่เขาเติบโตมาเนี่ยผมเสริมต่อนะคุณวิชัยนะฮะประเด็นก็คือเนี่ยอย่างเขาโตมาพวกเราก็เห็นใช่ไหมเนี่ยบางทีเราก็เริ่มตามเขาเวลาแบบเล่น Facebook โซเชียลมีเดียต้องกดไลค์ทันทีเนี่ยต้องคอนเน็กทันทีต้องแชทแล้วก็ต้องตอบทันทีอะไรแบบนี้ครับนั่นหมายถึงอะไรฮะนั่นหมายถึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือเขาต้องการการที่จะอะไรฮะฟีดแบ็กแบบทันทีอะแต่วิธีการบริหารจัดการทำงานในองค์กรบางทีนะเราก็เห็นกันอยู่อะฟีดแบ็กกัน6เดือนครั้งนึงประเมินผลกันปีละครั้งนึงมันจะทันกินได้ยังไงอ่ะคือองค์กรมันมีระยะห่างอ่ะในขณะเดียวกันเขาเติบโตมาวิธีคิดของเขาคือทุกอย่างมันต้องเรียลไทม์อ่ะ
1: ถูก
0: ใช่ไหม
1: ใช่
0: เนี่ยเพราะฉะนั้นบางทีมันก็ต้องเป็นเรื่องของการปรับเปลี่ยนวิธีการด้วยอ่ะหรือแม้แต่บางทีนะอันนี้ไหนๆเราก็เปรียบเทียบคนรุ่นก่อนกับคนรุ่นนี้นะอันนี้มองตัวเองด้วยนะคุณวิชัย
1: ใช่เลย
0: มองตัวเองด้วยคือคนรุ่นก่อนๆอย่างพวกเราเนี่ยเวลาจะทำงานใช่ไหมเวลาทำงานเนี่ยสิ่งที่พวกเราจะอวดกันเนี่ยเราจะอวดกันเรื่องอะไรฮะทำงานบริษัทใหญ่ไหมมั่นคงไหมเงินเดือนเป็นยังไงบ้างนะฮะเงินเดือนเท่าไหร
1: ่
0: นะฮะคนรุ่นก่อนก็จะคุยกันเรื่องนี้แต่เด็กรุ่นนี้นะครับเขาเติบโตมาในช่วงอะไรฮะนะฮะโอ้งานที่ทำเนี่ยองค์กรที่ทำมันตอบโจทย์ชีวิตหรือเปล่าล่ะมันตอบโจทย์ชีวิตไหมนะทำงานเนี่ยเพื่อสังคมไหมนะไม่แปลกนะที่เกิดปรากฏการณ์สไตล์สก็อตเนี่ยใช่ไหมคืองานมีความหมายหรือเปล่าล่ะนะฮะตอบโจทย์ชีวิตผมไหมสร้างคุณค่านะให้กับสังคมกับโลกใบนี้ไห
1: ม
0: คือไม่แปลกจริงๆครับว่าเจนซีเองเขาต้องการอะไรต้องการงานที่มีความหมายต้องการ well-being ในการทำงานเรื่องต้องการการเรียนรู้พอๆกับรายได้แหละนะคำถามก็ย้อนกลับมาอีกเนี่ยวิธีการบริหารจัดการแล้วก็ยังใช้แบบสกู๊ปตอนแบบเดิมๆวิธีคิดแบบเดิมๆนะบางทีมันแบบองค์กรมันก็อยู่มานานอ่ะ30-40 ปีอ่ะมันโตมาแบบอะไรฮะองค์กรขนาดที่มันต้องมีระเบียบแบบแผนมี procedure นะฮะแต่เด็กรุ่นนี้เขามองที่อะไรฮะ humanocracy อ่ะนะคือคุณต้องให้ความสำคัญกับชีวิตผมแบบนี้เพราะฉะนั้นจริงๆบางครั้งเนี่ยคุณวิชัยเราก็ถือนะบางทีก็ประเมินไปด้วยอะว่าเราบางครั้งการบริหารจัดการในองค์กรในการทำงานของบอสทั้งหลายฮะขององค์กรทั้งหลายเนี่ยบางทีมันทำลายศักยภาพเจนซีโดยที่มันรู้ตัวไม่รู้ตัวก็มีนะอย่างที่เมื่อกี้บอกไปโยนโน้ตบุ๊กกัน
1: นะ
0: ไม่อยู่หรอก คุณวิชัยนะฮะไอ้รุ่นเราแค่โยน

0: กระดาษก็พอ
1: ถูกต้องเลยครับถูกต้องเลยครับ
0: เรายนกระดาษนะสมัยผมทำงานใหม่ๆนะตอน22 23นี่เจอจริงฮะโยนกระดาษเนี่ยยังจำประโยคเลยฮะประโยคท่านเลยนะฮะโอ้เนี่ยจบปริญญาตรีมาแค่นี้นะนี่คืออะไรครับนะเราก็เรียนรู้นะไอ้คนรุ่นเรามองเป็นการเรียนรู้นะอึดด้วยนะแต่จริงๆเน
1: ี่ยขึ้นก่อนนะอาจารย์ขอไปฮะใช่ไหมผมขึ้นก่อนนะฮะจริงเขาเป็นพี่ที่น่ารักแต่ว่าอารมณ์ที่พอโมโหขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเปลืองถังขยะมากเลยนะครับเตะถังขยะโอ้โหมาคุแล้วมาคุแล้ว
0: แต่พอย้อนผ่านมาเออวิธีการบริหารจัดการแบบนี้ทำให้เรา under pressure ได้อะนะฮะแต่กับคนรุ่นนี้ผมเรียนตรงๆนะครับว่าคืออย่างที่กลับมาคือเรามันบริบทมันคนละแบบกันนะคุณวิชัยบางทีอ่ะเราก็เผลอโดยที่เราไม่รู้ตัวนะอันนี้ผมพูดในมุมของผู้ใหญ่นะของผู้ใหญ่เลยบางทีเราก็สั่งอย่างเดียวไม่อธิบายเหตุผลเนี่ยใช่ไหมน้องๆเจนซีก็ต้องการว่าจริงๆเออที่ทำไปอ่ะมันทำไมอ่ะทำไมต้องทำอ่ะมันไม่ใช่แบบว่าคุณไปทำมาดิบอกให้ทำก็ทำมาหรือบางครั้งเป็นไงฮะห้ามตั้งคำถาม
1: อย่าถาม
0: ห้ามตั้งคำถามตั้งที่จริงไงเขาต้องการหาความหมายใช่ไหมฮะยิ่งห้ามถามยิ่งทำให้เขาหมดความเชื่อมั่นในตัวของคนที่เป็นบอสเป็นผู้นำเขาอะหรือบางครั้งเนี่ยเขาโตมาในยุคอะไรฮะยุคที่ทุกอย่างมันเร็วมันคล่องตัวไปหมดเนี่ยแต่ผู้บริหารบางทีก็เข้าถึงยากไงคุณวิชัยเข้าถึงยากโหกว่าลำดับขั้นโปรซีเจอร์นะฮะในองค์กรเต็มไปหมดเนี่ยหรือบางทีก็คือเด็กรุ่นนี้ก็เก่งนะแต่ยังทรีตเขาทำปฏิบัติเขาเหมือนเขาเป็นลูกน้องที่ซ้ายขวายังเหมือนเด็กๆอยู่อ่ะนะฮะวิธีทำงานแบบนี้บางทีมันไม่รู้ตัวบางทีเขาบอกว่าองค์กรถ้าไม่เชื่อมั่นในตัวเขาเนี่ยผมก็มองหาโอกาสใหม่ๆทันทีอ่ะ
1: ใช
0: ่หรือบางครั้งที่เจอคุณวิชัยนะเมื่อกี้เนี่ยเรื่องเรียลไทม์เนี่ยแต่ฟีดแบ็กกันปีละครั้งเนี่ยมันช้าเกินไปในโลกปัจจุบันใช่ไหม
1: ใช่
0: นะเนี่ยบางองค์กรไปกันใหญ่เลยอายุงานเป็นยังไงบ้างไม่ได้สมความสามารถเนี่ยไปกันใหญ่เลยนะครับเรื่องพวกนี้มันก็เป็นเรื่องที่บางทีมันก็เผลอไปทำลายเขาโดยไม่รู้ตัวคุณวิชัย
1: อาจารย์พอหยิบยกภาพที่หลายคนคุ้นเคยนะครับแล้วก็เป็นเรื่องจริงที่บางคนเจอมาแล้วอดทนอยู่เนี่ยผมย้อนไปถึงเมื่อไม่นานมานี้เนี่ยจะมีโอกาสได้ติดตามว่าเอ๊ะทำไมคนเจนซีแทบจะทั้งบริษัทนะครับอาจารย์ถึงแข่งขันกับชาวบ้านได้แล้วก็ทำยอดขายได้ดีเพราะว่านายของเขาอะกับพนักงานเนี่ยวางตัวเป็นเพื่อนกันครับอาจารย์นะครับแล้วก็รู้ใจซึ่งกันและกันวันหยุดที่อะไรควรจะหยุดเขาก็หยุดวันหยุดที่บางคนคิดไม่ถึงว่าจะให้หยุดก็ได้หยุดเช่นวันไหนมีประจำเดือนก็ให้หยุดเฉยเลยนะครับวันไหนอกหักรักคุดก็ให้หยุดเฉยเลยโอ้อาจารย์นะเขาได้ใจของพนักงานของเขาเยอะมากนะครับแล้วทุกคนทุ่มเทเต็มที่เลยครับอาจารย
0: ์ผมเรียนเนี่ยคุณวิชัยคุณวิชัยพูดมาเนี่ยยังผมยังอมยิ้มเลยนะฮะเพราะว่าคุยกับน้องเมื่อ 2-3 วันที่แล้วนะบอกว่าโหพี่ไอเด็กคนนึงจีเนียสมากเลยเขาบอกเลยนะเด็กคนนึงจีเนียสมากอ่ะแต่สิ่งหนึ่งที่ผมบริหารเขานะบริหารเขาเนี่ยก็คือต้อง flexible แบบสุดๆอ่ะนะช่วงเวลาที่แบบโอ้โหกดบัตรคอนเสิร์ต BTS เนี่ยนะครึ่งเช้าเนี่ยห้ามไปยุ่งเลย
1: สำคัญอยู่แล้ว
0: ห้ามไปยุ่งเลยนะฮะเด็กคนนี้คือเขาต้องโฟกัสมากๆเลยพี่หนูขอเบรกก่อนนะกำลังกดบัตรคอนเสิร์ต BTS มาเมืองไทยเนี่ยเดี๋ยวกดไม่ทันเงี้ยนะพี่เดี๋ยวก็ flexible ให้นี่คืออะไรฮะนี่คือผมเรียนกับคุณวิชัยว่ามันสะท้อนให้เห็นไงว่าการที่เราจะใช้ศักยภาพใครเนี่ยคือเจนซีเนี่ยผมต้องยอมรับว่ารุ่นนี้นะคือเขามีทักษะที่แบบนั้นขึ้นอ่ะนะเขามีสปีดในการทำงานเขามีไอเดียอะไรที่ผมเชื่อว่าคนรุ่นก่อนๆไม่มีอ่ะเราจะใช้ศักยภาพเขายังไงเท่านั้นเองมันเป็นเรื่องวิธีการจัดการไงคุณวิชัย
1: ใช่ฮะแล้วถ้าหากว่าไปทำอะไรที่ตรงข้ามกับความต้องการของเขาไปทำอะไรที่ไม่ฟังเหตุผลของเขาไปทำอะไรที่ไปกดดันเขามากจนเกินไปเขาก็จะอาศัยสิทธิ์ที่เขามีว่าแบบนี้เนี่ยในเมื่อขอโทษนะฮะไม่ได้เป็นญาติโกโหติกาอะไรกันนะครับเป็นเจ้านายลูกน้องเป็นหัวหน้าลูกน้องเนี่ยนะครับมันก็ยังมีเส้นของการที่ตัดสินใจได้ไม่ยากสำหรับคนเจนใหม่เลยนะครับอาจารย์ฮะ
0: ใช่ใช่คุณวิชัยคือสุดท้ายเนี่ยมันต้องกลับมาตั้งคำถามไงว่าถ้าเราเข้าใจเขาอะเราเข้าใจตัวตนเข้าใจความต้องการเข้าใจปัญหาลึกๆของเขาเนี่ยนะครับคือองค์กรก็แนะนำนะผู้บริหารองค์กรนะผู้บริหารท่านคือตัวแทนองค์กรเนี่ย คือเราบางทีเราจะไปเปลี่ยนวิธีคิดเขาอ่ะมันไม่ง่ายหรอกใช่ไหมฮะเปลี่ยนไม่ง่ายหรอกคุณวิชัยเพราะฉะนั้นบางทีแหละเราก็ต้องตั้งคําถามแล้วก็ปรับวิธีการบริหารจัดการตัวเองหลายองค์กรก็เริ่มเห็นนะครับเริ่มเห็นการทําเรื่องของ culture change ปรับเปลี่ยนว่าทําองค์กร way of work วิธีการทํางานให้มันดูคล่องตัวมากขึ้นนะ
1: คร
0: ับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่สําคัญคือก็ต้องปรับเปลี่ยนบทบาทของคนเป็นผู้บังคับบัญชาครับ
1: ถูกเลย
0: จากเดิมที่คุณเคยแบบสั่งคอมมานด์เนี่ยต้องกลายเป็นนะฮะโค้ชคอยชี้แนะนะคอยวางเป้าให้อิสระเขาในการทำงานบางทีการคุยกันกับน้องเขาเนี่ยก็ต้องคุยกันแบบสม่ำเสมอจะฟีดแบ็กก็ต้องแบบเรื่องการทำงานก็ต้องแบบเรียลไทม์อ่ะตรงไปตรงมาด้วยความตั้งใจที่ดีผมเชื่อว่าเด็กรุ่นนี้รับได้หรือทำยังไงให้เขาเห็นว่ามาทำงานกับองค์กรเนี่ยทำงานที่งานทำอยู่มันมีความหมายกันยังไงบ้างงานที่ทำมันมีความหมายยังไงบ้างมันมีคุณค่ายังไงบ้างนะครับหรือสิ่งที่เขาทำเขาจะเติบโตยังไงบ้างเนี่ยนะครับการเรียนรู้เขาจะเรียนรู้อะไรเขาจะเติบโตยังไงไม่ใช่เติบโตในแง่ของตัว position อย่างเดียวเรื่องตำแหน่งอย่างเดียวเด็กรุ่นนี้นะคุณวิชัยเขาไม่ได้ต้องการการเติบโตที่จะเป็นผู้บริหารระดับ CEO ระดับสูงเหมือนคนรุ่นก่อนๆนะไอ้คนรุ่นก่อนความใฝ่ฝันคืออะไรฮะจ็อบไทเทิลผมว่าผู้อำนวยการ CEO อ่ะเด็กรุ่นนี้ ไม่ได้มองแบบนั้นนะไอ้ผลสำรวจมันมีแค่6%เท่านั้นเองนะครับ6%เท่านั้นที่อยากจะเป็นระดับท็อปแมเนจเมนต์ที่เหลือคืออะไรฮะผมอยากเติบโตในเรื่องของการเรียนรู้เรื่องที่ทำให้ผมสามารถทำงานที่มันมีอิมแพคได้มากขึ้นนะครับเรื่องพวกนี้จะเป็นเรื่องที่วิธีการที่ผู้บริหารก็ต้องปรับเปลี่ยนนะต้องไว้ใจเขาด้วยนะครับนะไม่ใช่ควบคุมอย่างเดียวครับนะฮะเรื่องพวกนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เราก็ต้องตั้งคำถามตัวเองอ่ะเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยการที่เรามานั่ง voice กันบอกว่าเด็กรุ่นใหม่มันไม่ทนอยู่กันไม่นานนะอยู่แป๊บเดียวออกนะ6เดือนออก3เดือนออกเนี่ยนะก็ต้องมานั่งปรับอ่ะว่าเอ๊ะเราจะปรับวิธีการบริหารจัดการตัวเองยังไงบ้างองค์กรตัวเองยังไงบ้างให้เขาอยู่ได้นานๆแล้วก็มีศักยภาพมีความสุขด้วย
1: ครับเห็นบอกว่าการที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรในสังคมเนี่ยเริ่มต้นที่ตัวเราก่อนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราจะเปลี่ยนน้องๆจะเปลี่ยนหลายๆคนเนี่ยก็ผู้บริหารอาจจะต้องปรับลงมีโอกาสฟังเขามากขึ้นใช่ไหมครับอาจารย์แล้วก็พอให้เขาเป็นกระจกนะครับแล้วเราก็จะได้รู้โอ้ที่ผ่านมาเราอาจจะพลาดเราอาจจะผิดเราอาจจะไม่เข้าใจนะครับและโดยเฉพาะถ้าวันนี้เนี่ยพวกเขาเก่งเทคโนโลยีพวกเขารู้เรื่องเกี่ยวกับ AI ต้องไม่พลาดงาน HR Tech ของที่ไหนยังทันไหมฮะอาจารย์ฮะบางคนบอกโอ้โห
0: ทันเลยครับทันเลยครับผมขออนุญาตเรียนทุกท่านเลยนะครับว่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยนะเดี๋ยวผมจะแขวนไว้ในช่องนะ YouTube เราช่องความเห็นเลยนะครับคุณชัย
1: ค
0: ืองานที่ชาเทคครั้งนี้เนี่ยผมเรียนกับทุกท่านเลยนะครับว่าเป็นงานที่ผมเชื่อว่า mix and match ระหว่างคำว่า human กับเทคโนโลยีนะจะทำไงที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาแล้วก็ทำให้เรื่องของการบริหารคนเนี่ยยกระดับยกศักยภาพเราจะได้แข่งขันองค์กรจะได้แข่งขันกับธุรกิจอื่นๆได้ครับนะครับซึ่งเรียนตรงๆนะครับคือ2วันเนี่ยถ้าใครเคยมีโอกาสไปงานใหญ่ๆระดับโลกเลยอย่างSHRM ฮะ Society Human Resource Management ที่อเมริกาหรือ ATD ที่อเมริกาเนี่ยที่คนมาเป็นหลายๆหมื่นคนนะครับทางด้าน Human Resource เนี่ยโอ้คุณนิชัยมันคือการจำลองงานของนะ SHRM มาอยู่ในงานนี้เลยนะครับมาอยู่ในงานเนี้ย2วันเนี่ยนะครับมาดูบูธนะฮะเป็น100บูธเลยที่เป็นเทคโนโลยีต่างๆเลยครับตั้งแต่เรื่อง recruitment นะตั้งแต่เรื่องของการบริหารผลงานตั้งแต่เรื่องของการใช้ data ในการบริหารคนนะครับคือเป็นเครื่องมือที่จะช่วยยกระดับในเรื่องของการบริหารคนด้วยเทคโนโลยีที่ทำให้สปีดการตัดสินใจของผู้บริหารเนี่ยมีผมเชื่อว่ามีความถูกต้องแม่นยำและตอบโจทย์ด้วยตอบโจทย์โดยเฉพาะเด็กเจนซีที่เราคุยกันเนี่ยแหละครับเพราะฉะนั้นผมเรียนคุณวิชัยนะครับถ้าผมไปเมืองนอกเนี่ยไปเชิมเนี่ยครั้งหนึ่งที่ผมจ่ายไปเนี่ยไม่ต่ำกว่า200,000นะคุณวิชัย
1: ใช่ไหมฮะใช้จ่ายสูง
0: ไม่ต่ำกว่า200,000นะทริปหนึ่งเนี่ยที่ไปเนี่ยนะครับ
1: ครับผม
0: นะเพราะฉะนั้นในงานเนี่ยโอ้โหเป็นงานที่แบบ ไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายด้วยฟรีด้วยครับคุณวิชัยนะที่พารากอนกลางเมืองเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่นะฮะใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเนี่ยผมส่งลิงก์ลงทะเบียนเอาไว้ที่นะที่รายการ Human Talk เรานะครับนะฮะคุณวิชัยต้องนะต้องไปเป็นนะเป็นแขกพิเศษนะฮะในงานด้วยนะครับ
1: ก็จริงๆจริงๆแล้วงานนี้ผมถือว่าเป็นงานสำคัญของคนนอกเหนือจาก HR แล้วก็คือผู้ประกอบการนะครับแล้วก็คนทำงานมีผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านถามผมว่าเอ๊ะอายุท่านเยอะแล้วอยากจะไปได้ไหมผมบอกว่านี่เป็นสิ่งที่ท่านควรจะต้องมานะฮะเพราะว่ายิ่งถ้าว่าถ้ามีบทบาทแล้วก็จะเป็นคนที่สามารถไกด์ไลน์ใครต่อใครได้เนี่ยต้องมาทันโลกแบบนี้นะฮะกับงานเอชอาร์เทคนะครับแล้วที่สำคัญเลยก็คือว่าเรารอช้าไม่ได้แล้วเท่าที่ผมสังเกตนะครับโอ้โหอย่างเทคโนโลยี AI ที่มันออกข่าวมาแต่ละวันนะครับอาจารย์บางตัวนี่ตัวอันตรายนะครับท้ายที่สุดก็ต้องกักมันเอาไว้นะครับไม่มีหลายเรื่องที่น่าสนใจนะฮะอยากให้อาจารย์ฝากทิ้งท้ายไว้ก่อนที่จะไปเจอกับพวกเรา8โมงเช้าวันนี้ที่เพจบริหารคนเรื่องง่ายกับอาจารย์บอยครับ
0: ก็ผมฝากทุกท่านนะครับเรื่องของตัวการใช้ศักยภาพของคนทุกช่วงวัยเราทำงานกับเจนซีเนาะนะผมยืนยันนะครับแล้วก็นะเชื่อมั่นตลอดเวลาว่าจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาอยู่ที่เจนซีหรอกนะฮะที่เราคุยกันเนี่ยแต่ปัญหาก็คือบางทีองค์กรเราเนี่ยฮะอดทนกับการเปลี่ยนแปลงไม่พอเปลี่ยนแปลงที่เราจะปรับตัวปรับระบบการบริหารจัดการปรับระบบของปรับวิธีการบริหารของผู้บริหารเนี่ยนะให้เข้ากับเจนซีนะครับเพราะฉะนั้นให้กำลังใจครับนะฮะบางทีอย่าไปเป็นคนที่เราทำลายศักยภาพเจนซีโดยไม่รู้ตัวนะครับไปทำให้เขาเก่งขึ้นนั่นคือการยกระดับนะศักยภาพคนของประเทศไทยครับ
1: ครับผมนะครับแล้วเดี๋ยวติดตามอาจารย์ได้ตอน8โมงนะฮะเพจบริหารคนเรื่องง่ายกับอาจารย์บอยด้วยนะครับครับผมขอบคุณครับอาจารย์เดี๋ยวคุยกันใหม่อาทิตย์หน้านะฮะครับผมสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับคุณวิชัยครับสวัสดีครับ
1: พักกันสักครู่ครับช่วงหน้าดร.เดนัยจะเจ้าชายจะชวนคุณไปตามหาทักษะนะฮะที่หลายๆคนอาจจะปล่อยให้ AI หรือให้ใครแต่ใครเอาไปใช้แล้วเดี๋ยวพักกันสักครู่เดี๋ยวครับ
2: Human Talk ดำเนินรายการโดยดร.เดนัยจันเจ้าฉายดร.บวรนันท์ทองกัลยาและวิชัยวรธานีวงศ์
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
5: mcot connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
6: เรื่องเงินทองปัจจุบันนี้ทุกคนจะคิดว่าเป็นเรื่องยากแต่จริงๆแล้วถ้าเรามาฟังรายการพวกเรานะคะพบกับพี่
7: จูสังกมาสารวัตร
6: และพี่ก้อยกสิราท่องอนันต์นะคะในรายการรู้เรื่องเงินทอง
7: เรื่อง
6: ง่ายๆนะคะก็จะรู้ทุกเรื่องใช้ภาษาง่ายๆ
7: อยากรู้เรื่องเงินทองแบบเข้าใจง่ายค้นหารายการรู้เรื่องเงินทองเรื่องง่ายๆทางช่อง YouTube Thinking Radio อัปเดตให้คุณทุกวีค
8: ทุกวันเสาร์และอาทิตย์นะครับช่วง 7:00 น.ถึง 7:30 น.นะครับพบกับข่าวเข้มสุดสัปดาห์ผมประจักษ์มุ่งองศานะครับรับหน้าที่ในการที่จะสรรหาเรื่องราวข่าวคราวที่เป็นประเด็นร้อนเป็นประเด็นต่อเนื่องนะครับจากวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็มาต่อกันวันเสาร์และวันอาทิตย์ครับรวมไปจนกระทั่งถึงบทวิเคราะห์และก็จะจับเรื่องที่เป็นประเด็นสำคัญเด่นๆนะครับมาพูดถึงเรื่องที่มาที่ไปรวมทั้งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอย่าลืมติดตามนะครับ
9: ข่าวเข้มสุดสัปดาห์เสาร์และอาทิตย์7โมงเช้าที่คลื่นความคิด 96.5 FM
10: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
11: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเราสองคนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
10: และก็อาจารย์จิ๊บนลินนาตีสวัสดิ์ค่ะ
11: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
7: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
2: ว่ากันว่าผู้หญิงมักจะมีมุมมองที่แตกต่างและละเอียดอ่อนกับแง่คิดเชิงบวกที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนมาพูดคุยเรื่องกระแสสังคมเรื่องเด่นเรื่องดังเรื่อง Talk of the Town ผ่านมุมมองเขาทั้งสองดร.สวงมนต์สิทธิสมานและดร.นิธิดาแสงสิงแก้วในรายการผู้หญิงมากเรื่องมาร่วมขับเคลื่อนพลังความคิดด้วยมุมมองเชิงบวกไปด้วยกันผู้หญิงมากเรื่องทุกวันอาทิตย์เวลา 7:30 น
12: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
13: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
12: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
13: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
12: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
13: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
12: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
13: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธ์ทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
4: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: Human Talk ดำเนินรายการโดยดร.ดนัยจันทร์เจ้าฉายดร.บวรนันท์ทองกัลยาและวิชัยวรธานีวงศ์
1: กลับเข้ามาสู่ Human Talk กันต่อครับวันนี้เช้าวันที่14มิถุนายน2569นะครับอยู่กับผมวิชัยวรธานีวงศ์ครับเบรกที่2เรารอกันอยู่นะครับกับดร.ดนัยจันทร์เจ้าฉายประธานมูลนิธิทำดีซึ่งก็ผมก็จะหยอกท่านเป็นประจำนะครับว่าในแต่ละวันอาทิตย์นั้นท่านอยู่ที่ไหนอยู่เมืองไทยหรือไม่ปรากฏว่าวันนี้ท่านอยู่ที่ต่างประเทศนะฮะเดี๋ยวท่านการท่านเลยครับสวัสดีครับคุณดนัยครับ
14: สวัสดีครับคุณวิชัยและสวัสดีท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับ
1: ครับผมเสียงผ่านไม่ได้นะฮะแต่ว่าถ้าหากว่าให้เปิดกล้องนี่อาจจะไม่สะดวกนะฮะอยู่แถวไหนครับผม
14: ตอนนี้อยู่ที่เมืองย่างกุ้งครับเมียนมาครับอยู่สหภาพเมียนมาครับคุณวิชัยครับ
1: ครับก็บ้านใกล้เรือนเคียงนี่เองนะฮะแล้วก็เป็นเมืองที่เห็นบอกว่ามีศิลปะวัฒนธรรมหลายๆอย่างที่น่าสนใจด้วยนะครับ
14: ใช่ครับก็วันนี้จะมีเราจะมีการทำพิธีบวงสรวงนะครับพระมหาเจดีย์ชเวดากองครับตอนเช้านะครับแล้วก็จะไปกราบสักการะดวงพระวิญญาณของพระพี่นางสุพรรณกัลยาครับที่กำลังสร้างพระตำหนักนะครับก็ให้คุณวิชัยกับแฟนๆรายการมีส่วนในบุญทั้งหมดด้วยกันนะครับ
1: สาธุสาธุสาธุครับครับถ้างั้นเรามีกิจกรรมดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกันก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเรื่องถัดจากนี้ไปนี่เป็นเรื่องที่เราจะได้แลกเปลี่ยนกันเพิ่มเติมนะครับเชิญครับ
14: ครับก็อยากจะขอเชิญชวนนะครับผู้ปกครองนะครับหรือว่าคุณครูอาจารย์ที่มีลูกหลานครับคุณวิชัย
1: ค
14: ุณวิชัยมีไหมครับอายุ15-25นะฮะก็เราทำโครงการนะครับที่ชื่อว่า New Gen Change the World นะครับคนรุ่นใหม่ใจเปลี่ยนโลกด้วยศาสตร์พระราชาเป็นรุ่นที่3นะครับซึ่งครั้งนี้ครับวันเสาร์อาทิตย์20-21นี้นะฮะจะพาน้องๆแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยคุณพ่อคุณแม่นะฮะหรือว่าผู้ปกครองทั้งหลายเนี่ย ไปได้นะครับก็ไปที่โรงเรียนการสอนกสิวิทย์จังหวัดสระแก้วนะครับจะไปเรียนรู้นะครับเรื่องของวิถีชีวิตนะฮะของชาวนาไทยในอดีตในโบราณนั้นเป็นอย่างไรนะครับการเลี้ยงควายนะครับโดยเฉพาะจะมีคุณเผือกด้วยนะกระบือเผือกทรงเลี้ยงแสนรู้ด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของการฝึกการทำงานอย่างเป็นทีม storytelling การสร้างแรงบันดาลใจนะครับอะไรต่างๆเหล่านี้ก็สามารถสมัครเข้ามาได้นะครับคุณชัยนะครับ20-21นี้โรงเรียนการสอนการชีวิตนะครับแล้วน้องๆจบแล้วเนี่ยได้ใบประกาศที่สามารถที่จะเรียกว่าสะสมคะแนนได้ครับ
1: อยู่ในพอร์ตโฟลิโอนะฮะ
14: ใช่ครับใช่ครับ
1: ติดต่อช่องทางไหนครับ
14: ติดต่อได้ที่มูลนิธิทำดีนะครับ LINE @นะฮะ @dfoundation หรือว่า Facebook ของมูลนิธิทำดีหรือ Facebook ของตามรอยพระราชา The King's Journey ได้ครับ
1: ครับผมนะฮะเหตุผลที่จะฝากคุณใดให้กับผู้ฟังได้ทราบก่อนนะตอนนี้ก็ด้วยการที่เด็กๆต่างๆเหล่านี้เนี่ยเขาเข้าค่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นของมูลที่ทำดีหรือว่าค่ายใดๆก็ตามแต่ส่วนใหญ่แล้วเข้าไปฝึกทักษะในการใช้ชีวิตนะครับคุณนายฮะ
14: ครับ
1: มันสำคัญมากต้องไปฝึกเพิ่มเติมด้วยนะครับ
14: คือมันจะได้อะไรเรื่องของการสร้างเน็ตเวิร์กด้วยคุณวิชัยครับเพราะว่าเด็กๆที่มาเนี่ยเขาบอกว่าเขาได้รู้จักเพื่อนๆโรงเรียนอื่นอันนี้ก็ดีนะครับเรื่องของการที่เราจะใช้มือถือให้เป็นประโยชน์
1: อันนี้
14: สำคัญคุณชัยเพราะว่ามือถือกับเด็กตอนนี้ก็คือว่าเขาอยู่กับมือถือตลอดเวลาทีนี้เนี่ยเราไม่ได้แยกมือถือออกจากชีวิตของเขานะครับแต่ว่าเรากำลังจะบอกว่ามันจะมีมุมอะไรบ้างนะหรือว่าที่เขาจะฝึกแต่การตัดต่อคลิปทั้งหลายให้เป็นมืออาชีพได้ประมาณนี้ครับ
1: ครับจะเห็นได้ว่าณวันเวลาแบบนี้คนที่มีอะไรมากกว่านะครับแล้วก็บริหารจัดการได้ดีกว่าเนี่ยก็จะได้เปรียบมันมีหลายๆทักษะนะครับซึ่งอดีตเนี่ยก็ยังติดตัวกับพวกเราทุกคนทุกท่านนะครับแต่ว่าพอความก้าวหน้าเทคโนโลยีมันมานะครับคุณนายฮะ
14: ครับ
1: มันกระทบกับเราทั้งโดยรู้ตัวและไม่รู้ตัวเลยทีเดียวครับ
14: จะยังไงบ้างครับคุณวิชัยคร
1: ับ โอเคผมยกตัวอย่างเช่นเอาชีวิตประจำวันก่อนณวันนี้เนี่ยผมถามคุณผู้ฟังถามคุณนายและถามตัวผมเองด้วยว่าเราจำเบอร์โทรศัพท์ของคนที่บ้านเรานะครับคนที่เรารักหรือว่าลูกค้าสำคัญได้โดยไม่ต้องไปค้นในลิสต์ในมือถือได้หรือไม
14: ่ไม่ได้เลยนะคุณวิชัยนะครับ
1: นะฮะแล้วบางครั้งบางทีเนี่ยในเรื่องราวต่างๆที่เราเคยฝึกเราเคยทำด้วยตัวเองแบบอัตโนมัติเนี่ยนะครับเราก็ไปพึ่งพากับมือถืออย่างที่คุณนายบอกครับมากเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในมือถือเครื่องเดียวนะครับออกจากบ้านลืมมือถือครับรีบกลับมาครับกลัวภรรยาจะเปิดเจอนะครับข้างในมันจะมีปัญหาใหญ่ตามมาอีกเยอะเลยทีเดียวนะฮะมันมาทรงนี้จริงๆครับแล้วก็ที่สำคัญคือในแวดวงของคนทำงานครับณปัจจุบันคนที่เขาจะรับเนี่ยเขารับกันที่สกิลเบสแล้วครับไม่ใช่จ็อบเบสนะครับแล้วเวลาที่เราเห็นนะฮะตพ.เขาประกาศนะครับคุณนายฮะก็จะเขาต้องการสมรรถนะหรือว่าทักษะหลายๆด้านที่ใครจะสอบก็เป็นข้าราชการนะครับไม่ว่าจะเป็นทักษะด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์นะครับทักษะการบริหารราชการยุคใหม่แล้วก็ทักสมรรถนะหลักราชการพลเรือน2-3 อย่างที่ว่ามานี้นั้นโอ้มันเป็นสิ่งที่เมื่อก่อนนี่ไม่ได้มีปัญหาเลยครับปัจจุบันนี้คุณนายมองว่ายังไงฮะมันเป็นเรื่องที่เราต้องรับมือปรับตัวแล้วก็จัดการอย่างไรบ้างครับ
14: คือตอนนี้ที่คุณวิชัยพูดมาเนี่ยนะครับมันก็เป็นสิ่งที่เราได้เห็นผลกระทบชัดเจนนะครับว่าความสามารถนะครับของเทคโนโลยีเนี่ยเรื่อง AI ครับมันกำลังเกิดความกดดันนะคุณชัยนะครับในเรื่องของการทำงานของมนุษย์เนี่ยทักษะการทำงานเนี่ยแล้วมันจะมีผลมากๆเลยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยบริษัททั่วไปก็เริ่มนะครับที่จะคาดหวังให้1คนน่ะสามารถทำงานได้มากขึ้นกว่าเดิมด้วยไหมคุณชัย
1: เห็นด้วยครับเป็นแบบนั้นครับใช่ครับใช่แล้วทีนี้เนี่ยถ้าหากว่าเรา1คนเนี่ยทำงานอย่างที่คนอื่นๆเขาทำได้โดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่เขาทำได้เนี่ยมันกลายเป็นเรื่องที่เราจะต้องตั้งคำถามเลยนะครับว่าสกิลหรือว่าทักษะของเราเนี่ยเทียบเท่ากับคนรุ่นใหม่หรือบางครั้งบางคนอาจจะน้อยกว่าคนรุ่นใหม่นะครับแล้วก็ที่สำคัญมากไปกว่านั้นคือเราน้อยไปกว่า AI ซึ่งมันทำหลายๆสิ่งหลายอย่างได้เร็วได้ดีมีประสิทธิภาพและต้นทุนถูกกว่าที่ใช้มนุษย์ทำหรือไม่โจทย์นี้ต้องคิด
14: ใช่ครับเพราะว่าตอนนี้ครับคุณวิชัยคือที่มันชัดเจนมากก็คือว่างานระดับที่เราเรียกว่าเป็น entry level นะครับงานทางด้านการจัดการข้อมูลการทำรายงานการสรุปเอกสารก็ดีการเขียนคอนเทนต์พื้นฐานการออกแบบคุณวิชัยล่าสุดผมมีทีมงานทำเพลงออกมาแล้วทำเป็นมิวสิกวิดีโอออกมาโอ้โหเพราะมากๆเลยผมรู้สึกว่าต่อไปคนแต่งเพลงกับนักร้องนี่เขาจะมีงานทำไหมคือข้อมูลหลายๆอย่างเนี่ยปรากฏว่าเดี๋ยวนี้ AI ทำได้ดีมากๆเลยนะเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่เราต้องกลับมาทบทวนนะครับก็คือว่าต้องสนใจว่าไอ้งานที่ทำอยู่เนี่ยเราทำได้อย่างไรดีแค่ไหนคุณนิชัยทำได้ดีกว่า AI หรือไม่นะครับ
1: ใช่สิครับแล้วเราก็จะเห็นด้วยตัวตาของเราเองนะครับว่าเราลองทำงานชิ้นหนึ่งโดยที่ไม่ต้องอาศัย AI และเราทำงานชิ้นเดียวกันนั้นโดยใช้ AI เป็นเครื่องมือรู้ป่ะฮะดูนะฮะเราจะเห็นว่ามันต่างกันลิบลับเลยทีเดียวนะครับทั้งในแง่ของการบริหารเวลานะครับงานที่ออกมาคุณภาพของงานนะฮะแล้วก็ต้นทุนที่เกิดขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นอย่างเมื่อสักครู่ที่คุณนายบอกว่าทีมงานสามารถที่จะเจนนะครับใช้ซูโน่หรือใช้อะไรก็แล้วแต่เนี่ยเป็นเพลงเพราะๆดีๆต้นทุนก็นิดเดียวเองนะครับนะฮะแล้วก็ออกมาแล้วมันลงตัวมันก็จะกลายเป็นอีกหน่อยมันจะกลายเป็นปกติแล้วนะครับที่ใครต่อใครอยากจะทำอะไรก็ใช้ AI ทำและทักษะอะไรอย่างนี้เราก็โยนไปที่ AI หมดเลยนะครับคุณนาย
14: แล้วเราจะพัฒนาตัวเรากันอย่างไรดีครับคุณวิชัยครับ
1: สิ่งหนึ่งที่ผมคิดนะครับก็คือว่าเราต้องหันมาทบทวนเลยครับว่าไอ้ทักษะพื้นฐานทักษะเฉพาะด้านทักษะใดๆก็ตามแต่ที่เราใช้ในชีวิตประจำวันการทำงานการทำธุรกิจเรามีอยู่หรือว่ามันลดน้อยลงและถ้าหากว่ามันลดน้อยลงเราจะพัฒนาตรงนี้อย่างเร่งด่วนได้อย่างไรทักษะอะไรบ้างที่เราต้องรีบเรียนรู้ครับต้องรีบพัฒนาและอย่างกรณีของการที่เราคุยกันเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่หมายถึงทักษะทางเทคโนโลยีอย่างเดียวนะครับทักษะการอยู่ร่วมกับคนอื่นครับทักษะการสื่อสารครับทักษะในเรื่องของการที่เราจะต้องเข้าถึงองค์ความรู้อะไรใหม่ๆโอ้โหอันนี้ต้องถามผู้บริหารอย่างคุณดนัยครับว่าจะแนะนำคนที่จะเป็นพวกจูเนียร์ซีเนียร์อะไรหรือคนที่ทำงานอยู่ณปัจจุบันได้อย่างไรครับ
14: คือสิ่งที่คุณวิชัยเสนอมาเนี่ยถูกต้องเลยนะครับก็คือว่าปัจจุบันเนี่ยเราสามารถใช้ AI นะครับในเรื่องของการเขียนการทำ PowerPoint นะครับหรือว่าการทำกลยุทธ์นะการวิเคราะห์ต่างๆอันนี้ AI ทำได้นะครับแต่ทักษะของมนุษย์ที่เราจำเป็นมากคือการตัดสินใจครับการตัดสินใจการโน้มน้าวนะฮะแล้วก็การสื่อสารกับมนุษย์ทั่วไปเพราะนั้นเนี่ยเรื่องของ communication เนี่ยยังมีความจำเป็นทักษะที่สำคัญมากๆเพราะว่าตรงนี้ AI ทำไม่ได้ใช่ไหมครับแล้วก็ข้อต่อไปเนี่ยก็คือเรื่องของการแก้ปัญหาคุณวิชัยนะฮะเราต้องพัฒนาทักษะนะครับว่าที่สามารถระบุซึ่งปัญหาได้วิเคราะห์สาเหตุปัญหานะครับแล้วก็เมื่อออกแบบมาแล้วเนี่ย AI อาจจะออกแบบมาว่ามีปัญหานี้จะแก้อย่างไรเนี่ยแต่คนปฏิบัตินะฮะมนุษย์เนี่ยเป็นผู้ปฏิบัติแล้วก็ลงมือทำนะผมให้เขา AI เขาเสนอ strategy กลยุทธ์มาดีมากคุณนิชัยโอ้เขาจะวิเคราะห์ได้ครบถ้วนหมดแล้วนะกลุ่มเป้าหมายต่างๆเป็นไงแต่ท้ายที่สุดอ่ะมนุษย์อ่ะต้องเป็นคนลงมือทำ action
1: จริง
14: เพราะฉะนั้นอันนี้จำเป็นอยู่นะครับ
1: ใช่ครับเพราะว่าทุกวันนี้ผมก็คุยกับเขาฮะโดยเฉพาะ ChatGPT เนี่ยคุยทุกวันเพราะว่าพอเรามีไอเดียปุ๊บเราก็อยากจะ change ไอเดียตรงนี้หมายถึงว่าเปลี่ยนแปลงให้มันดีขึ้นนะครับปรากฏว่าสัมผัสมาอย่างหนึ่งเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น 2-3 โครงการที่ผ่านมาเขาสอนหรือว่าเขาแนะนำให้ผมคิดในมุมที่แตกต่างครับทิ้ง different นะครับแล้วก็สอนให้คิดอะไรที่มันใหญ่ๆหาอะไรที่คนอื่นเขาไม่ทำหรือว่าเราทำได้ก่อนคนอื่นโอ้อันนี้แสดงว่าเขาถูกเทรนมาดีนะครับคุณนายนะเขาเรียนรู้จากหลายหลายอย่างนะฮะแล้วมันทำให้เขาสามารถเป็นที่ปรึกษาเป็นที่เลี้ยงเป็นผู้ร่วมคิดกับเราได้ซึ่งในอนาคตมันจะเก่งมากกว่านี้หรือเปล่าโอ้อันนี้แทบไม่ต้องหาคำตอบเลยเขาต้องเก่งมากๆแล้วเราจะเอายังไงดีครับคุณนาย
14: ครับคือเราจริงๆนะสามารถที่จะเพิ่มนะฮะมูลค่าในอาชีพของเราได้คุณวิชัยนะครับโดยที่เราเนี่ยคือใช้เขาให้เป็นประโยชน์โดยการอ่านข้อมูลเขาให้เป็น
1: ครับ
14: อ่านข้อมูลแล้วก็วิเคราะห์แนวโน้ม ขึ้นมาเขาให้เขาได้ช่วยทำงานให้เราครับเพราะนั้นเนี่ยตัว AI เนี่ยกำลังจะเป็นภาษากลางของธุรกิจแล้วก็การทำงานคุณชัยบอกว่าคือเราต้องเอาเขาเนี่ยเข้ามาให้เป็นประโยชน์เลยใช่ไหมฮะแล้วเราจะมี productivity ครับก็คือว่าประสิทธิภาพประสิทธิผลของการทำงานได้สูงขึ้นกว่าเดิมเพราะว่างานในสมัยก่อนที่มันจะต้องใช้เวลาแบบทำรายงานเป็นอาทิตย์เป็นวันนะฮะตอนนี้เขาเป็นแค่นาทีแป๊บเดียวเขาสรุปได้เลยใช่ไหมครับงานแบบเนี้ยงานที่แบบว่าใช้เขาเนี่ยใช้ไปเลยคุณวิชัย
1: อ
14: าจดูเทรนด์ต่างๆเหล่านี้นะครับ
1: ครับทีนี้ผมมี9ทักษะที่ AI ยังทำแทนมนุษย์ไม่ได้ผมใช้คำว่ายังทำแทนไม่ได้ครับแต่ว่าคุณฟังคือได้ลองฟังดูปุ๊บเนี่ยแล้วลองช่วยชี้แนะผมหน่อยว่าอะไรบ้างทักษะข้อไหนที่ AI กำลังคลืบคลานเข้ามาอย่างแรกสุดทักษะทางด้านการสื่อสารซึ่งลำพังไม่ต้องใช้ AI มนุษย์เราบางทีก็มีปัญหาในการสื่อสารอยู่แทบจะตลอดเวลานะครับสองทักษะด้านการสร้างสรรค์เนื้อหาความครีเอทีฟความคิดสร้างสรรค์เนี่ยมันก็ติดตัวกับมนุษย์มาจำนวนไม่น้อยแต่ว่าไม่ได้ถูกฝึกไม่ได้ถูกพัฒนานะครับสามทักษะด้านการเข้าใจในบริบทนะครับอันนี้เนี่ย AI นี่ไม่รู้มันเรียนรู้ได้เร็วหรือเปล่ามันเข้าใจอะไรได้อย่างที่มนุษย์เข้าใจในอนาคตอันใกล้นี้หรือไม่สี่ทักษะด้านการด้านความสามารถทางด้านอารมณ์นะฮะโอ้อันนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่เขาบอก AI มันไม่มีจิตวิญญาณมันไม่มีอารมณ์เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยจะมีใครไปฝึกมันหรือเปล่านะครับ5ทักษะทางด้านจริยธรรมอันนี้เป็นเรื่องใหญ่เรื่องสำคัญมากๆเลยทีเดียวครับ6ทักษะด้านการคิดเชิงวิพากษ์และทักษะในการแก้ปัญหานะที่เรียกกันว่า critical thinking หรือว่า problem solving นะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องการกระบาดเอาไว้ต่อมาก็คือทักษะการทำงานเป็นทีมนะฮะ collaboration ทั้งหลาย8ทักษะหน้าที่ความรับผิดชอบต่อสังคมครับแล้วก็9ทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม9ข้อคุณนายคิดว่า AI มันจะมีโอกาสที่จะเข้ามาอีกกี่ข้อหรือไม่อย่างไรครับ
14: คือที่พูดมาทั้งหมดคุณวิชัยผมอยากจะสรุปนะฮะไอ้9ข้อตัวเนี้ยส่วนใหญ่เลยมันจะเป็นเรื่องของ human skill ครับทักษะความเป็นมนุษย์เลยนะฮะที
1: ่
14: คุณวิชัยพูดมาก็คือเรื่องนี้ทั้งหมดเลยครับไม่ว่าเรื่องของการทำงานเป็นทีมเกิดความเข้าใจเห็นอกเห็นใจลูกค้าหรือผู้อื่นความรับผิดชอบต่อสังคมแล้วมันยังมีเพิ่มเติมนะครับคุณวิชัย AI ทำไม่ได้แน่นอนทักษะภาวะเป็นผู้นำมนุษย์ยังต้องอยู่แล้วก็การบริหารความขัดแย้งอย่างเงี้ยเป็นต้นก็คือว่าจริงๆแล้ว human skill ทั้งหมดเนี่ยในรายการเหมือนกับที่ Human Talk อะฮะพูดจาภาษามนุษย์การพัฒนามนุษย์เนี่ยคิดว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยมนุษย์จะต้องเหนือกว่า AI ชัดเจนนะครับ
1: ครับผมห่วงอยู่อย่างเดียวฮะว่าถ้าหากว่ามนุษย์เอาทักษะต่างๆโดยเฉพาะถ้าหากว่าเราทักษะความเป็นมนุษย์ไปสอน AI เนี่ยแล้วมันมีความเข้าใจเรามากขึ้นตอนนี้เนี่ยในหลายๆสังคมเนี่ยเวลามีปัญหาในเรื่องของจิตใจเรื่องที่จะไม่คุยกับคนแล้วนะครับคุณนายฮะคุยกับบอทคุยกับ AI บางตัวแล้วก็ในฝั่งของที่เขาพัฒนาฮิวแมนนอยด์อะครับมันมีความเป็นมนุษย์มากขึ้นทุกวันในหมายถึงว่าภาพลักษณ์นะครับหลายคนก็คุยหลายคนบอกว่าไม่มีเมียแล้วเอาภาษาชาวบ้านนะครับคือหันไปคบกับ AI และไอ้หนังที่เราเคยดูสมัยก่อนนะครับมันจะเกิดขึ้นหรือเปล่ากับโลกในปัจจุบันและอนาคตผู้ต่างหรือในมองว่าไง
14: ก็คุณวิชัยล่าสุดเนี่ยผมได้เห็นคลิปหนึ่งนะฮะที่เป็นเวทีอเมริกา Got Talent และเป็นคนจีนน่ะคนจีนที่ออกมาเต้นนะฮะเต้นกับกองทัพของหุ่นยนต์นะโอ้หุ่นยนต์ที่คุณวิชัยพูดถึงอ่ะเต้นได้ดีเหมือนคนเลยนะแล้วยังสามารถจะโต้ตอบได้ด้วยมีการยักคิ้วริ้วตากับกรรมการของกรรมการบอกขนลุกมันเหมือนกันในหนังเลยครับเพราะฉะนั้นก็ไอ้สิ่งต่างๆที่เราได้เคยดูในหนังเนี่ยคุณวิชัยบอกว่ามันใกล้ตัวเข้ามานะครับคุณวิชัยอาจจะเป็นโอกาสของคุณวิชัยก็ได้นะครับแล้วก็ท่านผู้ฟังอีกหลายๆท่านด้วยนะฮะ
1: ผมฟังแล้วผมเป็นกังวลนะครับผมมีความรู้สึกว่าถ้ามนุษย์ไม่คุยกับมนุษย์ด้วยกันเนี่ยนะฮะเมื่อก่อนนี้มนุษย์อาจจะปล่อยในความทุกข์ต่างๆของตัวเราเองผ่านการที่จะสรรหากิจกรรมต่างๆและแม้กระทั่งบางคนก็คุยกับต้นไม้คุยกับนู่นนี่นั่นก็ว่ากันไปแต่ว่าคุยกับสิ่งต่างมันยังไม่โต้ตอบเราไงครับ แต่ว่าพอคุยกับ AI คุยกับพวกแบบเนี้ยแล้วมันโต้ตอบเราได้มันเกิดเห็นอกเห็นใจเรามากขึ้นเนี่ยเราจะเอาความเป็นคนเราใส่เข้าไปเติมเข้าไปโอ้ยนึกภาพแล้วรู้สึกว่าน่ากังวลจริงๆแต่ก็เอาไงล่ะดังนั้นณวันนั้นมันยังไม่ถึงมากนักเนี่ยนะครับในวันนี้แปลว่าเราต้องพัฒนาทักษะความเป็นมนุษย์ให้มันมีมากขึ้นมีประสิทธิภาพเยอะขึ้นอย่างนี้ถูกไหมครับคุณทนาย
14: ถูกครับคือคุณทนายผมอยากจะขอเสนออย่างนี้นะครับว่าวันนี้ในการที่เราจะอยู่รอดได้นะฮะโดยเอาทักษะความเป็นมนุษย์เนี่ย เข้ามาใช้ประโยชน์เนี่ยมันจะต้องมี3หัวข้อสำคัญคุณผู้ชาย1เราเองต้องพัฒนาตัวให้มีความรู้เฉพาะทางด้วยนะครับคือมีเรื่องของโดเมน expertise นะครับคือรู้เฉพาะอย่างที่เราทำจริงๆข้อที่1เลยข้อที่2เนี่ยมีความรู้ความสามารถในการใช้ AI และเทคโนโลยีที่เราคุยมาเรื่องของ Digital Literacyต่างๆการใช้ ChatGPT ให้เกิดประโยชน์อันนี้จะเป็นหมวดที่2นะครับแล้วหมวดที่3เนี่ยที่คุณวิชัยพูดมาทั้งหมดเมื่อสักครู่นี้ทักษะ9ข้อ9เรื่องนะฮะ human skill นะครับของเราต้องพัฒนาขึ้นมาเพื่อไม่ให้ AI เพื่อมาทดแทนตัวเราในอนาคตคือถ้าเรายังสามารถที่จะมีความสามารถ3หมวดนี้เป็นแกนกลางในการใช้ชีวิตแล้วก็ในการทำงานของเราคุณชัยเพราะฉะนั้นเราก็ยังสามารถอยู่รอดได้ต่อไปอย่างดีด้วยนะครับ
1: ครับแล้วลองถ้าเราคิดอีกมุมหนึ่งครับแปลว่าเรากับ AI หรือเรากับพวกเทคโนโลยีเนี่ยมีช่องว่างกันสักนิดหนึ่งจะดีไหมนั่นแปลว่าปฏิสัมพันธ์ระหว่างเราที่เป็นมนุษย์ด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นสังคมในชีวิตประจำวันที่ทำงานหรืออื่นใดๆเนี่ยแทนที่จะอยู่ไกลๆกันเลยสมมุตินะฮะไม่เคยเข้าออฟฟิศเนี่ยลองเข้ามาเยอะขึ้นดีไหมครับใช่ไหมฮะไม่ไปเจอลูกค้าลองเจอมากขึ้นดีไหมครับหรืออื่นใดๆเนี่ยถ้ามนุษย์ยังพบปะเจอกันอยู่เนี่ยผมว่ายังไงยังไงเราก็จะมีอะไรที่ก่อเกี่ยวกันได้ใช่ไหมครับคุณนาย
14: ถูกต้องครับอันนี้แหละเป็นคุณค่าของความเป็นมนุษย์เลยนะครับเพราะว่าอะไรก็ตามที่AI ทำแทนเราไม่ได้เราก็ต้องยิ่งทำให้มันมากขึ้นใช่ไหมคุณวิชัยนะครับ
1: เพราะว่าเวลาที่เราเห็นเขาอะไรก็ตามใช้เทคโนโลยีมาทดแทนเพื่ออำนวยความสะดวกเนี่ยนะครับผมว่าบางทีไอ้ความสะดวกการที่เราขี้เกียจเนี่ยมันอาจจะส่งผลทำร้ายมนุษย์เราโดยไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นการที่เราไปเจออะไรบ้างนะครับไม่ได้อยู่กับที่กับทางโดยเฉพาะท่านที่เป็นผู้สูงอายุครับถ้าว่าท่านยังเดินเหินได้การเข้าสังคมของผู้สูงอายุจะช่วยในเรื่องของสุขภาพจิตจะช่วยในเรื่องของสุขภาพกายท่านด้วยนะครับนะคร
14: ับ
1: อย่าอยู่คนเดียวให้เปลี่ยวเหงานะครับเพื่อนๆเราเขายังคอยเราอยู่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คงจะต้องทำอะไรให้มันเป็นลักษณะของการที่อย่าทิ้งกันนะครับต่างคนต่างมาช่วยเติมซึ่งกันและกันแล้วจะอยู่กันไปยาวๆครับ
14: ใช่ครับ
1: คุณนายมีคำแนะนำอะไร
14: แล้วก็คือสิ่งหนึ่งที่จะได้ประโยชน์กับเราด้วยก็คือการที่เราจะได้มีโอกาสเดินทางนะครับคุณวิชัยไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในที่ต่างๆบ้างเนี่ยมันก็จะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเองได้ด้วยครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้คุณวิชัยเวลาดูโซเชียลมีเดียเนี่ยเราแทบแยกไม่ออกเลยว่าอันเนี้ยมันเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องปลอมแต่ว่ามันจะมีจุดสังเกตข้อหนึ่งด้วยนะครับก็คือว่ามันจะมีคำว่า AI generated นะพอเราเข้าไปนั่งดูอ๋ออันนี้คลิปอย่างผมไปดูคลิปของน้องลิซ่าครับฟุตบอลโลกอ่ะเรานึกว่าเป็นของจริงปรากฏเขาเขียนว่า AI generated ก็จะมีคุณวิชัยเห็นแค่เข้าไปดูไหมเพราะนั้นบางทีตอนนี้เราต้องพยายามแยกด้วยนะว่าอันไหนที่เราใช้สื่อโซเชียลแล้วเนี่ยอันไหนมันเป็นเรื่องจริงหรืออะไรมันเป็นเรื่องที่แบบ AI มันแต่งขึ้นมาแล้วทำได้ดีมากครับมันสามารถทำให้คนทั้งสนามเนี่ยมาเชียร์มาร้องเพลงน้องลิซ่าไปเต้นไปฟิชเชอริงนะฮะไปเต้นกับใครกับใครก็ได้เรานั่งไปดูไปตั้งนานครับก็นึกว่ามันเป็นเหตุการณ์จริงอย่างเนี้ยเราก็ต้องพัฒนาตัวเองนะคุณวิชัยนะไม่ให้ถูกเทคโนโลยีหลอกนะครับ
1: โอ้ต้องเป็นคนที่ตั้งคำถามเป็นแล้วนะครับทุกวันนี้จริงหรือเปล่าใช่หรือไม่เอ๊ะพิสูจน์ยังไงนะฮะคือถ้าเกิดว่ามันไม่ได้มีผลอะไรกับเรามากมายนะเช่นความบันเทิงเนี่ยอันนี้ก็อาจจะไม่ต้องกังวลอะไรมากแต่ถ้าหากว่ามันเป็นเรื่องราวของข้อมูลข้อที่จริงและถูกบิดเบือนถูกแปลงสารเนี่ยอันนี้ยุ่งเลยนะครับอันนี้ต้องระวังจริง
14: อันนี้ต้องขอความรู้จากคุณวิชัยแล้วครับในฐานะเป็นผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญในแวดวงไอทีว่าเราจะทำยังไงที่ว่าเอ๊ะอย่างน้อยเนี่ยเราเป็นผู้บริโภคใช่ไหมฮะเราเป็นผู้ใช้สื่อเนี่ยแล้วเราไม่ถูกเนี่ยสื่อสมัยใหม่โซเชียลมีเดียหลอกเราเนี่ยตัวเองนั่งดูไปตั้งนานเอ๊ะหลายนาทีว่าเอ๊ะรู้สึกมันดูมันไม่ใช่หรือเปล่
1: าคืออย่างนี้ฮะถ้าในมุมผมเนี่ยผมใช้คำว่าทุกวันนี้เราต้องพัฒนาดิจิตอลลิเทอเรซีลึกลงไปก็คือ AI literacy แปลว่าเราตระหนักเรารับรู้เราแยกแยะเราตัดสินได้ว่าสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังได้เห็นอยู่ทุกวี่ทุกวันเนี่ยอะไรบ้างที่มันจะเป็นไปได้ขนาดนั้นเลยเหรอตอมเอ๊ะเราต้องทำงานใช่ไหมครับเพราะว่าพอเราเอ๊ะปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้เราสนุกกับการที่ตามหาข้อเท็จจริงนะครับนะฮะแต่ว่าก็อย่างที่เรียนคือเราก็ต้องแยกประเภทให้ได้ก่อนว่าเอ๊ะประเภทไหนอะไรอย่างไรถ้าเมื่อไหร่ที่มันส่งผลกระทบกับชีวิตเรานะครับผมว่ายิ่งต้องให้เวลากับการที่หาให้เจอว่าเป็นของจริงหรือของปลอมเพราะว่าในวันเวลาแบบนี้บางครั้งบางทีอย่างที่คุณดนัยผมและคุณผู้ฟังครับดูไปจนจบแล้วดูแล้วดูอีกก็มีความรู้สึกว่าเชื่อและคิดว่ามันใช่จริงๆก็มันไม่ใช่นะครับนั่นเลยนะฮะหยุดนิ่งไม่ได้ครับชีวิตมันยังต้องเดินหน้าต่อและยังต้องเรียนรู้อยู่แทบจะตลอดเวลาทีเดียวครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้ามีเรื่องราวดีๆจะรบกวนของความรู้จากคุณดนัยอีกนะครับอันนี้เราสัมภาษณ์กันไปเลยครับพบกันใหม่ขอบคุณทุกท่านนะครับอาทิตย์หน้าครับสวัสดีครับ
14: แล้วพบกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
2: Human Talk ดำเนินรายการโดยดร.ดนัยจันเจ้าฉายดร.บวรนันทองกัลยาและวิชัยวรธานีวงศ์
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
15: ความยั่งยืนไม่ใช่แค่การเลือกแต่เป็นทางรอดของธุรกิจในยุคใหม่ดร.วีระไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
16: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
17: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณ Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
18: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
19: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
20: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: 20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: สนับสนุนโดย SME D Bank อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆรายการข่าวเข้มสุดสัปดาห์รถทุกเรื่องข่าวโดยประจักษ์มะวงศา
3: เจ็ดนาฬิกาสี่นาทีนะครับต้อนรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการข่าวเข้มสุดสัปดาห์นะครับ FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ขึ้นความพิษพสมทนะครับวันนี้เราพบกันเช้าวันอาทิตย์ที่14มิถุนายน2569นะครับวันนี้กรุงเทพและปริมณฑลก็จะมีฝนฟ้านี่เยอะหน่อยนะครับเพราะว่าดูจากคำพยากรณ์ของกรมอุตุ